2 สายนะคะก็คือแม่น้ำสิงคโปร์แล้วก็แม่น้ำเกลังนะคะแม่น้ำสิงคโปร์เนี่ยนะคะเป็นดั้งเดิมเนี่ยเป็นบริเวณที่อยู่ของชาวประมงนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะที่อยู่อาศัยของแรงงานแล้วก็เป็นท่าเรือด้วยนะคะส่วนของแม่น้ำเกลังเองเนี่ยนะคะดั้งเดิมเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองนะคะที่อาศัยอยู่แต่ว่าในปัจจุบันนะคะก็ถูกพัฒนาต่อมาจนเป็นแหล่งการค้านะคะในบริเวณนี้มีการประกอบกิจกรรมการค้ากันมากมายนะคะในส่วนของสภาพภูมิอากาศของสิงคโปร์นะคะเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่เป็นหมู่เกาะนะคะก็รับลมจากทะเลนะคะก็จะมีภูมิอากาศที่ร้อนชื้นนะคะโดยประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะถึงจะเป็นหมู่เกาะแต่ว่าก็รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะคะต่างจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะที่อาจจะประสบภัยพิบัติมากกว่านะคะในส่วนของทรัพยากรธรรมชาตินะคะของสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะมีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะเราจะมาพูดกันถึงทรัพยากรน้ำของสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะทรัพยากรน้ำเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่มีประชากรค่อนข้างหนาแน่นนะคะแล้วก็มีความต้องการบริโภคน้ำจืดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแม้ว่าในประเทศเองเนี่ยจะมีฝนตกชุกแต่ว่าก็ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคภายในประเทศนะคะทำให้ต้องมีการนำเข้าน้ำจืดเพื่อการอุปโภคนะคะโดยนำเข้าจากมาเลเซียนะคะมีการเซ็นสัญญากันทำสัญญาเกี่ยวกับการนำเข้าน้ำจืดนะคะโดยตอนหลังนะคะรัฐบาลสิงคโปร์เองก็ตระหนักถึงประเด็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำนะคะก็มีนโยบายต่างๆที่พยายามจะลดการพึ่งพาภายนอกนะคะเกี่ยวกับการนำเข้าน้ำจืดก็ทำให้ได้พัฒนาเทคโนโลยีการทำน้ำจืดการทำอ่างเก็บน้ำของประเทศตัวเองนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบก้าวหน้าในหลายๆเรื่องนะคะเช่นการทำน้ำเค็มให้กลายเป็นน้ำจืดนะคะหรือการทำน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีที่สามารถเอากลับมาบริโภคใหม่ได้นะคะนอกจากนี้ความน่าสนใจคือมีการรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะคะในการอนุรักษ์น้ำนะคะในประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้นะคะทรัพยากรป่าไม้ของประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะรัฐบาลนะคะให้ความสนใจมากนะคะแม้ว่าจะเป็นหมู่เกาะแล้วก็เป็นประเทศเล็กๆนะคะแต่มีการสร้างสวนสาธารณะขึ้นจำนวนมากกว่า300สวนสาธารณะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะคะมีการกำหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์นะคะเอาไว้4เขตด้วยกันนะคะได้แก่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติบูกิตติมานะคะเขตอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำซันไกบูโรนะคะแล้วก็เขตอนุรักษ์ธรรมชาติลาบาดอร์นะคะแล้วก็อ่างเก็บน้ำและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเซ็นทรัลนะคะซึ่งเหล่านี้ก็เป็นความตระหนักของรัฐบาลนะคะในการจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแบบทรัพยากรป่าไม้หรือว่าธรรมชาตินะคะในประเด็นต่อมานะคะเราจะมาดูเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์กันนะคะในส่วนของประวัติศาสตร์สิงคโปร์นะคะเราก็จะแบ่งเป็นประเด็นย่อยๆนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคนะคะเช่นในสมัยก่อนการเข้ามาของตะวันตกนะคะสมัยการเข้ามาของตะวันตกนะคะแล้วก็สมัยอาณานิคมของอังกฤษแล้วก็สมัยหลังจากที่เป็นเอกราชแล้วเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรนะคะโดยเราจะสรุปคร่าวๆในภาพรวมนะคะเริ่มต้นก็คือสมัยก่อนการเข้ามาของตะวันตกเนี่ยนะคะสาธารณรัฐสิงคโปร์เนี่ยนะคะก็มีการขุดค้นพบหลักฐานต่างๆมากมายนะคะหรือว่าบันทึกต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์นะคะการมีอยู่ของสิงคโปร์เนี่ยมีบันทึกนะคะจากหลายๆบันทึกที่ได้รวบรวมไว้นะคะที่กล่าวถึงเกี่ยวกับประเทศนี้ไว้นะคะเช่นนะคะบันทึกการเดินทางในช่วงศตวรรษที่3ของมาโคโปโลนะคะที่เป็นพ่อค้าแล้วก็นักเดินเรือชาวอิตาลีนะคะก็ได้เรียกพื้นที่นี้นะคะในบันทึกเนี่ยว่าเทมาเซนะคะรวมถึงมีข้อมูลของชาวจีนนะคะที่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับการทำแผนที่นะคะในแผนที่ของหวังต้าหยวนของชาวจีนเนี่ยนะคะก็ได้วาดแผนที่แล้วก็มีสาธารณรัฐสิงคโปร์เนี่ยนะคะปรากฏอยู่ในแผนที่ด้วยโดยในช่วงเนี้ยนะคะในแผนที่เขาเรียกบริเวณนี้ว่าตันมาซีนะคะซึ่งจากการที่ไปปรากฏอยู่ในแผนที่หรือว่าบันทึกต่างๆ
รวมถึ

จากหลักฐานในประเทศสิงคโปร์เองด้วยคือหลักฐานจากหินสิงคโปร์นะคะที่มีจารึกมีตัวอักษรเนี่ยนะคะก็สามารถสรุปได้ว่ามีผู้คนนะคะที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้มานานแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนการเข้ามาของตะวันตกเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะเรามาดูสมัยการเข้ามาของตะวันตกนะคะการเข้ามาของตะวันตกเนี่ยนะคะมีความสนใจในการที่จะเข้ามาครอบครองสิงคโปร์นะคะด้วยเหตุผลสืบเนื่องมาจากภูมิศาสตร์อย่างที่กล่าวไปนะคะว่าเป็นภูมิศาสตร์ที่เหมาะมากนะคะที่จะเป็นเส้นทางการเดินเรือการค้าขายระหว่างจีนกับอินเดียนะคะเนื่องจากจีนกับอินเดียเนี่ยมีการเดินเรืออยู่แล้วนะคะค้าขายอย่างในประเทศจีนเนี่ยนะคะพ่อค้าชาวจีนเนี่ยจะบรรทุกพวกผ้าไหมเครื่องถ้วยชามหรือเหล็กหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะเดินเรือไปค้าขายยังคาบสมุทรมาเลชวาหมู่เกาะสุมาตานะคะซึ่งก็จะผ่านบริเวณนี้นะคะแล้วก็พ่อค้าชาวอินเดียเองเนี่ยนะคะก็มีการบรรทุกนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายเครื่องแก้วน้ำหอมเครื่องหอมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เอาไปขายเหมือนกันนะคะทำให้บริเวณนี้เนี่ยก็เป็นที่ดึงดูดนะคะที่จะเป็นแหล่งการค้านะคะในการเดือต่อมานะคะในสมัยต่อมาก็คือเป็นสมัยที่เข้าสู่อาณานิคมของประเทศอังกฤษนะคะในสมัยนี้เนี่ยนะคะก็มีการเดินทางมาถึงสิงคโปร์นะคะโดยเรือชาวอังกฤษนะคะบุคคลที่มีบทบาทสำคัญเลยทีเดียวนะคะในการเป็นอาณานิคมของอังกฤษก็คือโทมัสสแตมฟอร์ดแรฟเฟิลนะคะเซอร์โทมัสสแตมฟอร์ดแรฟเฟิลเนี่ยนะคะเข้ามาดำเนินกิจกรรมต่างๆในประเทศสิงคโปร์นะคะนโยบายไม่ว่าจะเป็นนะคะการทำสัญญากับสุลต่านฮุนเซนซานะคะที่อังกฤษสัญญาว่าจะให้ค่าตอบแทนแก่สุลต่านนะคะเพื่อที่ให้ขออนุญาตอังกฤษเข้ามาทำการค้านะคะในสิงคโปร์นะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะโดยอังกฤษเนี่ยนะคะจากการเข้ามาการเข้ามาของอังกฤษเนี่ยทำให้สิงคโปร์มีความเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆด้านค่อนข้างเยอะมากๆนะคะอย่างเช่นการเกิดย่านต่างๆนะคะของกลุ่มคนต่างๆนะคะอย่างเช่นย่านคนจีนนะคะย่านคนอินเดียหรือย่านคนมาเลย์นะคะก็จะเกิดเป็นย่านต่างๆแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะเขาก็นำความเจริญเข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาถนนสะพานหรือว่าเริ่มมีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นะคะแรงงานส่วนใหญ่นะคะความเปลี่ยนแปลงของแรงงานส่วนใหญ่ในสิงคโปร์ช่วงการเข้ามาของประเทศอังกฤษนะคะหรือในช่วงของยุคที่เป็นอาณานิคมเนี่ยนะคะก็คือประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะต้องการแรงงานเป็นจำนวนมากที่จะเอามาพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์นะคะก็มีการอพยพของคนจีนนะคะมาเยอะมากๆเลยจากทั้งจีนแผ่นดินใหญ่จากจีนในมาเลย์จากที่อื่นๆนะคะก็ดึงดูดเข้ามานะคะนอกจากนี้เองเนี่ยการก่อสร้างต่างๆที่ต้องการแรงงานนะคะส่วนหนึ่งคนอังกฤษนะคะก็นำนักโทษนะคะจากอินเดียเนี่ยนะคะเข้ามาใช้แรงงานด้วยนะคะทำให้มีคนอินเดียเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็ได้อยู่ในสิงคโปร์แล้วก็ตั้งรกรากต่อมาเรื่อยๆนะคะโดยอาชีพนะคะการส่งผลให้เกิดอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะจากการที่คนเนี่ยเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะอาชีพที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีกลุ่มอาชีพใหม่ๆนะคะเช่นอาชีพแพทย์อาชีพทนายความอาชีพนักกฎหมายอาชีพนักธุรกิจนะคะโดยมีแนวคิดที่เป็นแบบตะวันตกเนี่ยก็เข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะคะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะต่อมานะคะเป็นอีกสมัยนึงนะคะก็คือสมัยประกาศเอกราชนะคะจากอังกฤษจนถึงช่วงแยกตัวจากมาเลเซียนะคะในตอนหลังเองเนี่ยนะคะก็มีความพยายามที่จะประกาศเอกราชนะคะในช่วงที่ประกาศเอกราชเองหลายๆประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือว่าในอาเซียนเองเนี่ยนะคะก็จะมีการมีความพยายามนะคะที่จะเรียกร้องเอกราชโดยประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะมีความพยายามตั้งพรรคการเมืองขึ้นนะคะหลายๆพรรคแต่ว่าพรรคที่ได้เสียงส่วนมากส่วนใหญ่นะคะก็คือพรรคกิจประชานะคะของผู้นำที่ชื่อว่าลีกวนยูนะคะโดยในลีกวนยูเนี่ยนะคะในช่วงนี้เนี่ยมีการลงนามร่วมกับนะคะตวนกูอับดุลรามะที่ของมาเลเซียนะคะโดยในเนื้อหาเนี่ยมีการรวมตัวกันเป็นสมาพันธรัฐนะคะซึ่งประกอบไปด้วยมาเลเซียสิงคโปร์มาลายาสลาว

ปักนะคะที่เขารวมตัวกันนะคะที่เรียกว่าเป็นสมาพันธรัฐแต่ว่าต่อมานะคะก็แยกตัวนะคะมาเลเซียก็ให้แยกตัวออกมานะคะบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยเนื่องจากว่ามีเรื่องของเชื้อชาติศาสนาอะไรที่ไม่สามารถที่จะเข้ากันได้นะคะก็เลย

ของสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะโดยเราจะมาพูดกันในประเด็นแรกเกี่ยวกับสังคมของสิงคโปร์ก่อนนะคะในเรื่องของสังคมเนี่ยนะคะสิงคโปร์เองเนี่ยมีคนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันเยอะมากๆเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยนโยบายแล้วก็การบริหารจัดการที่ดีของรัฐบาลนะคะสามารถหล่อหลอมให้คนสิงคโปร์เนี่ยรักประเทศของสิงคโปร์มากกว่าที่จะพยายามสร้างความขัดแย้งเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของศาสนาแล้วก็เชื้อชาตินะคะทำให้ในประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยไม่ค่อยปรากฏนะคะความขัดแย้งเกี่ยวกับเชื้อชาติศาสนาอย่างเห็นได้ชัดเหมือนในประเทศอื่นๆนะคะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยคนกลุ่มแรกนะคะที่เราจะกล่าวถึงนะคะในสังคมสิงคโปร์ก็คือกลุ่มคนสิงคโปร์เชื้อสายจีนนะคะซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของสิงคโปร์เลยทีเดียวนะคะมีจำนวนประมาณ2ใน3ของประชากรทั้งหมดเลยนะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยอบพยพมาจากเมืองจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่หรือว่าจีนจากในมาเลเซียจากในประเทศอื่นๆนะคะโดยแรกเริ่มก็มาใช้แรงงานนะคะแล้วก็หลังๆก็ตั้งรกรากอยู่ที่สิงคโปร์เลยนะคะโดยชาวจีนเนี่ยที่อพยพมาก็มีหลากหลายกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวจีนแต้จิ๋วนะคะที่อพยพมาจากซัวเถาโดยกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็มักจะประกอบอาชีพในแถบท่าเรือหรือว่ากลุ่มจีนกวางตุ้งนะคะที่มาจากเขตกวางสีนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นช่างฝีมือที่ดีนะคะมีฝีมือที่ดีหรือกลุ่มจีนชาวไหหลำที่อพยพมาจากเกาะไหหลำนะคะส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปนะคะและจากการที่มีกลุ่มคนจีนมาจากหลากหลายที่นะคะก็จะมีสำเนียงที่แตกต่างกันทำให้รัฐบาลจีนนะคะก็มีการรณรงค์ให้คนจีนเนี่ยพูดเป็นสำเนียงเดียวกันนะคะก็คือพูดจีนกลางหรือว่าจีนแมนดารินนะคะเพราะฉะนั้นในระบบโรงเรียนการศึกษาของที่สิงคโปร์เนี่ยนะคะก็จะมีการเรียนการสอนภาษาจีนที่เป็นแบบจีนแมนดารินภาษาแมนดารินเป็นหลักนะคะกลุ่มคนชาวจีนเองเนี่ยนะคะก็ภายหลังนะคะมีการรับวัฒนธรรมแบบตะวันตกลูกหลานชาวจีนที่เป็นรุ่นหลังๆนะคะก็จะมีการรับวัฒนธรรมแบบตะวันตกนะคะมีความทันสมัยทำให้บางทีนะคะก็เกิดความขัดแย้งในการ อยู่กับกลุ่มคนจีนที่เป็นกลุ่มคนจีนรุ่นเก่านะคะเพราะว่ากลุ่มคนจีนรุ่นเก่าก็จะ เน้นระบบขนบธรรมเนียมที่เป็นแบบจีนดั้งเดิมนะคะกลุ่มคนต่อมานะคะก็คือกลุ่มคนเชื้อสายมาลายูนะคะหรือที่เรียกว่าชาวมาเลนั่นเองนะคะกลุ่มคนนี้เนี่ยก็มีความสำคัญต่อประเทศสิงคโปร์มากพอๆกับกลุ่มคนชาวจีนนะคะกลุ่มคนนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นกลุ่มชาวคนดั้งเดิมนะคะที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะเราจะสังเกตได้ว่ากลุ่มคนมาเลเนี่ยนะคะมีบทบาทอิทธิพลนะคะต่อประเทศสิงคโปร์โดยสังเกตได้จากเพลงชาตินะคะที่ก็เป็นภาษามาเลนะคะหรือว่าประธานาธิบดีคนแรกก็เป็นชาวมาเลเช่นเดียวกันนะคะกลุ่มคนนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะคะชาวมาเลเนี่ยจะเน้นวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะให้ความสำคัญกับครอบครัวแล้วก็ศาสนานะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะประกอบอาชีพที่เป็นตำรวจสื่อสารขนส่งหรือว่ามีบางส่วนด้วยนะคะที่ไปเป็นนักการเมืองอยู่ตามพรรคการเมืองต่างๆนะคะก็มีกลุ่มคนมาเลที่ยังให้ความสนใจนะคะหรือให้ความสำคัญกับหลักคำสอนของศาสนาแล้วก็เรียนภาษาอาหรับแบบดั้งเดิมอยู่นะคะโดยมีการปรับเปลี่ยนเยอะมากเลยทีเดียวในช่วงยุคหลังๆของกลุ่มชนมาเลนะคะเนื่องจากดั้งเดิมเนี่ยอาจจะมีแนวความเชื่อหรือแนวคิดในการสร้างที่อยู่อาศัยการรักษาโลกแบบนึงนะคะแต่พอตอนหลังนะคะที่มีวิถีชีวิตแบบความทันสมัยแบบตะวันตกเข้าไปนะคะทำให้การจัดสรรที่อยู่อาศัยหรือรูปแบบการอยู่อาศัยหรือการรักษาโลกก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะคะต่อมานะคะคือกลุ่มคนเชื้อสายอินเดียค่ะกลุ่มคนเชื้อสายอินเดียเนี่ยนะคะก็เป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนค่อนข้างมากนะคะที่อยู่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์แม้ว่าจะไม่มากเท่ากลุ่มคนชาวมาเลแล้วก็ชาวจีนนะคะแต่ว่ากลุ่มคนอินเดียเนี่ยนะคะที่มาอยู่นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในย่านที่เรียกว่าลิตเติ้ลอินเดียนะคะมีย่านเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าคนรุ่นหลังๆนะคะของกลุ่มคนเชื้อสายอินเดียเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นชาวสิงคโปร์มากกว่าชาวอินเดียนะคะเพราะว่าได้เกิดแล้วก็โตอยู่ในสิงคโปร์มาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะคะอย่างไรก็ตามกลุ่มคนนี้นะคะก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมของตัวเองไว้ทั้งในเรื่องของการนับถือศาสนาอาหารการกินนะคะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มชนอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะเช่นกลุ่มชน

ลูกครึ่งนะคะกลุ่มชาวลูกครึ่งนะคะที่อาจจะเป็นชาวตะวันตกที่เดินทางมาค้าขายหรือว่ามาลงทุนนะคะแล้วก็แต่งงานกับคนเอเชียทำให้เกิดลูกครึ่งนะคะอาจจะเป็นลูกครึ่งดัตช์หรือลูกครึ่งชาวโปรตุเกสอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็มีกลุ่มเชื้อสายชาวศรีลังกาด้วยนะคะเดิมทีพวกนี้เนี่ยนะคะจะถูกเรียกว่าชาวซีลอนนะคะหรือจะเป็นกลุ่มชนเชื้อสายอาร์มาเนียนนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่ามีหลายกลุ่มมากๆเลยนะคะสิงคโปร์เนี่ยนะคะเป็นเหมือนพหุวัฒนธรรมเลยทีเดียวนะคะที่รวมคนหลากหลายศาสนาหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลของสิงคโปร์พยายามสร้างความเป็นสิงคโปร์ให้เติบโตขึ้นท่ามกลางความหลากหลายของภาษาของเชื้อชาติของศาสนาของวัฒนธรรมนะคะหล่อหลอมกลุ่มคนเหล่านี้ให้รู้สึกว่าทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ไม่เกิดความขัดแย้งในเรื่องของเชื้อชาติที่มีหลากหลายค่ะในประเด็นต่อมานะคะที่เราจะมาดูกันนะคะเราก็จะมาดูกันในเรื่องของลักษณะทางการเมืองการปกครองของประเทศสิงคโปร์นะคะประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะหลังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็มีการก่อตั้งพรรคการเมืองเกิดขึ้นมากมายหลายพรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวหน้าพรรคแรงงานหรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์มาลายานะคะอย่างไรก็ตามนะคะมีพรรคการเมืองนึงเนี่ยที่ได้รับเสียงส่วนมากสนับสนุนจากประชาชนมาโดยตลอดนะคะก็คือพรรคกิจประชาชนนะคะของนายลีกวนยูนะคะโดยดำเนินนโยบายสำคัญก็คือเขาเน้นกลุ่มชนชั้นกลางนะคะซึ่งลีกวนยูเนี่ยมองว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนจำนวนมากในสังคมที่จะมีแรงนะคะมาพัฒนาประเทศต่อทำให้ประเทศเนี่ยเจริญได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีนโยบายต่างๆที่เอื้อต่อการพัฒนากลุ่มชนชั้นกลางในประเทศนะคะและแนวการปกครองที่สำคัญเลยนะคะของรัฐบาลของนายลีกวนยูเนี่ยก็คือความโปร่งใสนะคะเน้นความโปร่งใสนะคะทำให้นะคะสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าพัฒนานะคะทั้งในเรื่องของการเมืองการปกครองความมั่นคงนะคะแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยไปได้เร็วไปได้ไกลแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นน่าเชื่อถือในระดับเวทีโลกได้มากกว่านะคะอาจจะด้วยความที่เน้นนโยบายความโปร่งใสมาตั้งแต่ต้นนะคะโดยสถาบันทางการเมืองที่เกี่ยวข้องนะคะในสิงคโปร์เนี่ยมี3ส่วนด้วยกันนะคะก็คืออำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติแล้วก็อำนาจตุลาการอำนาจในฝ่ายบริหารนะคะของสิงคโปร์เนี่ยก็จะเป็นระบบรัฐสภาแบบสภาเดี่ยวนะคะที่ได้รับรูปแบบจากระบบเวสต์มินสเตอร์นะคะของอังกฤษนะคะซึ่งการปกครองของสิงคโปร์เนี่ยก็จะมีทั้งประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่ช่วยดูแลในเรื่องของฝ่ายบริหารนะคะทำหน้าที่บริหารผ่านกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะคะในส่วนของรัฐสภาของสิงคโปร์มีสภาเดียวนะคะคือสภาผู้แทนราษฎรนะคะโดยมีสมาชิกรัฐสภาของสิงคโปร์เนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือที่มาจากการเลือกตั้งที่มาจากการแต่งตั้งนะคะแล้วก็ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจากเขตเลือกตั้งไหนนะคะในฝ่ายตุลาการนะคะถือว่ามีอิสระค่อนข้างมากไม่โดนควบคุมแล้วก็ไม่โดนแทรกแซงจากฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัตินะคะโดยสิงคโปร์แบ่งศาลออกเป็น2ระดับนะคะก็คือศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลฎีกานั่นเองค่ะประเด็นต่อมานะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของเศรษฐกิจสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐสิงคโปร์เนี่ยนะคะก็มีความพยายามอย่างมากของรัฐบาลนะคะที่จะพยายามพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศนะคะโดยสิงคโปร์เนี่ยมีการเริ่มใช้แผนพัฒนาประเทศฉบับที่1ตั้งแต่คริสตศักราช1960นะคะโดยแผนนี้กินระยะเวลาประมาณ4ปีนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะพอถึงในปีคริสตศักราช1965ที่สิงคโปร์แยกตัวออกจากมาเลเซียเนี่ยก็เกิดปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้นนะคะทำให้ในลีกวนยูเนี่ยตัดสินใจยกเลิกการใช้แผนพัฒนาประเทศฉบับที่2นะคะไม่ใช้ต่อนะคะแต่ว่าพยายามคิดค้นดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะดำเนินนโยบายแบบใหม่นะคะเช่นไม่ขอรับเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารโลกนะคะแล้วก็พยายามนะคะที่จะควบคุมดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งหมดนะคะโดยรัฐเนี่ยเข้าไปบริหารจัดการไปดูแลนะคะโดยเน้นนโยบายความโปร่งใสอย่างที่ได้เรียนไปนะคะ

รูปแบบแนวทางนี้เนี่ยนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันเป็นแนวคิดทางการเมืองแบบสังคมนิยมแล้วก็เสรีนิยมนะคะผสมผสานกันโดยในลีกวนยูได้กล่าวอย่างน่าสนใจเอาไว้นะคะในคริสตศักราช1965บอกว่าสิงคโปร์เนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นสังคมนิยมครึ่งหนึ่งเป็นทุนนิยมปล่อยให้คนรุ่นหลังตัดสินใจอนาคตก็แล้วกันนะคะอันนี้เองเป็นนโยบายที่สิงคโปร์ดำเนินการนะคะที่เป็นทั้งสังคมนิยมเป็นทั้งทุนนิยมด้วยนะคะในช่วงยุคนั้นนะคะซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ประชาชนเนี่ยมีงานทำนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสิงคโปร์เองก็ต้องเผชิญหน้ากับประเทศคู่แข่งที่มีหลายประเทศนะคะมีมาตรการกีดกันทางการค้าของสิงคโปร์นะคะรวมถึงจำนวนแรงงานที่มีไม่พอนะคะของสิงคโปร์เองเนี่ยทำให้สิงคโปร์เขาพยายามต้องปรับรูปแบบต่างๆนะคะอย่างเช่นการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะเพื่อลดการใช้แรงงานคนหรือว่าต้องจ้างแรงงานราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามานะคะด้วยนโยบายอื่นๆนะคะนโยบายดังที่กล่าวไปและอื่นๆเนี่ยนะคะทำให้สิงคโปร์เนี่ยดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากทำให้ต่อมาสิงคโปร์ได้กลายเป็นเสือเศรษฐกิจแห่งเอเชียนะคะในภาคต่างๆของเศรษฐกิจของสิงคโปร์นะคะมีภาคผลิตภาคการผลิตนะคะที่สิงคโปร์ก็ได้เน้นเหมือนกันนะคะเป็นพวกอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรมสิ่งทอและก็เครื่องนุ่งห่มนะคะในภาคการเกษตรเองเนี่ยนะคะสิงคโปร์ก็ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ของสิงคโปร์เนี่ยมีจำกัดนะคะมีการทําเกษตรได้ในพื้นที่ค่อนข้างน้อยนะคะส่วนใหญ่สินค้าเกษตรจะเป็นสินค้าที่นําเข้านะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยคนในสิงคโปร์เองเนี่ยก็จะมีความเชื่อมั่นกับสินค้าทางการเกษตรที่ผลิตในประเทศเองนะคะเชื่อว่าปลอดสารพิษแล้วก็มีความปลอดภัยมากกว่าสินค้าเกษตรที่นำเข้านะคะภาคบริการเองนะคะอย่างเช่นกิจกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยในระยะหลังนะคะประเทศสิงคโปร์ก็เน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะเพื่อที่จะดึงดูดนะคะนักท่องเที่ยวให้เข้าไปในประเทศนะคะจับจ่ายใช้สอยเพื่อที่ให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในภาคการบริการนะคะในหมวดศิลปะและความบันเทิงเองเนี่ยนะคะสิงคโปร์ก็มีการจัดกิจกรรมนะคะทั้งศิลปะในระดับชาติระดับนานาชาติมีการจัดคอนเสิร์ตจัดละครเวทีนะคะเพื่อที่จะดึงดูดคนเข้าไปนะคะต่อมานะคะเรื่องของกีฬาเองเนี่ยนะคะก็ทำเงินนะคะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับสิงคโปร์ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะโดยกีฬาที่สำคัญเนี่ยก็คือการแข่งฟอร์มูล่าวันค่ะสิงคโปร์จัดขึ้นนะคะเป็นกีฬาระดับโลกเลยทีเดียวนะคะที่ดึงดูดเม็ดเงินเป็นจำนวนมากนะคะในแถบเอเชียนี้เองนะคะมีอยู่ไม่กี่ประเทศเองนะคะที่ได้รับการจัดแข่งฟอร์มูล่าวันซึ่งสิงคโปร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ

โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตคะแนนวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นคะแนนวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการ

การสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ

0: ค่ะในหน่วยที่11นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนากับสังคมไทยนะคะซึ่งเนื้อหาที่เราจะมาพูดกันในวันนี้จะประกอบด้วย4ตอนหลักๆด้วยกันนะคะก็คือข้อพินิจเบื้องต้นเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนาลักษณะของความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยความเชื่อและศาสนาในวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆนะคะแล้วก็สภาพความคิดและความเชื่อศาสนาในปัจจุบันเราลองมาค่อยๆดูกันดีกว่านะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยแน่นอนที่สุดความเชื่อและศาสนานะคะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับที่จะต้องเป็นศาสนาพุทธหรืออะไรเท่านั้นนะคะพึ่งสังคมไทยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะประเทศไทยก็มีหลายศาสนามีหลายความเชื่อด้วยกันเราก็จะพูดโดยภาพรวมทั้งหมดแต่หลักๆแล้วแน่นอนนะคะว่าศาสนาที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสังคมไทยนะคะก็จะเป็นพุทธศาสนานะคะในปัจจุบันเรื่องแรกนะคะเรื่องเกี่ยวกับข้อพินิจเบื้องต้นนะคะความเชื่อและศาสนาในแง่ของวัฒนธรรมนะคะถ้าเราดูในตำราในหนังสือของเราเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะมันก็คือศาสนาจริงๆเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนั่นแหละเป็นสิ่งที่มนุษย์เราให้ความหมายให้คุณค่านะคะจากที่ดูภาพเนี่ยถ้าเป็นก้อนหินภาพด้านซ้ายเนาะอาจารย์มันก็จะเป็นก้อนหินธรรมดาเนาะเหมือนเราไปเที่ยวธรรมชาติไปหน้าผาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเป็นก้อนหินทางด้านขวาก็จะเป็นก้อนหินศักดิ์สิทธิ์เลย
1: ครับ
0: มันก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อไปเลยจ้ามันก้อนหินเหมือนกันนะแต่แบบว่ามันกลายเป็นมันมีการให้ความหมายก็เป็นก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ไปเลยเช่นในพม่านะจารย์ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: หรืออะไรนะเขาคิชกูลนะคะก็อันนี้จะเป็นในแง่ของวัฒนธรรมก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสัญลักษณ์หรือว่าให้คุณค่าให้ความหมาย
2: อาจารย์แพทย์
0: ครับ
2: เวลาวันที่16กับวันที่1 ผมจะเห็นในลักษณะอย่างเนี้ย
0: ก้อนหิน
2: ก้อนหินบ้าง
0: เต่า
2: เต่าหรืองู2หัวต้นกล้วยวิเศษ อันนี้ลักษณะเนี้ยเป็นความเชื่อกับวัฒนธรรมไหม
0: ใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าอย่างที่บอกเหมือนก้อนหินอย่างเงี้ยแต่อาจารย์อาจจะเป็นเต่าใช่มั้ยคะหรือเป็นงูมันก็คือธรรมชาติสิ่งที่สร้างขึ้นโดยธรรมชาติอาจจะพิกลพิการผิดปกติปลาเผือกอะไรก็แล้วแต่พอเราไปให้ความหมายนะคะไปให้ว่าความแปลกมันคือ

0: อย่างนี้มันต้องมีอะไรเด็ดแน่เอาแป้งไปโรยมันนะคะแล้วก็ขอหวยอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความเชื่อละนะคะเชื่ออาจจะดลบันดาลให้เราเจอเลขหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออย่างที่อาจารย์พูดมีประเด็นเลยนะว่าความเชื่อจริงมันเป็นอะไรมันมีถูกมีผิดไหมมันมีเหมาะสมไม่เหมาะสมไหมนะคะอ่ะในเรื่องของความเชื่อแล้วก็ศาสนานะคะในทางสังคมเนี่ยนะคะศาสนาเป็นเรื่องของสังคมโดยตรงเพราะว่าศาสนาเนี่ยมันช่วยนะคะให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขนะคะแล้วก็เป็นแหล่งรวมศิลปะวิทยาการเป็นสถานศึกษาเป็นศูนย์ร่วมหลายๆอย่างมากเลยอันที่ยกตัวอย่างมาให้คือเราไม่อยากให้เห็นแต่ว่าในประเทศหรือในศาสนาพุทธเท่านั้นนะคะศาสนาทุกศาสนาเลยนะคะศิลปะวัฒนธรรมในศาสนสถานเนี่ยมีหมดเลยทุกศาสนาเลยนะคะพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกฮินดูอะไรหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแหล่งรวมของศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะอันนี้เองนะคะเรื่องเกี่ยวกับนิยามหลายๆคนเนี่ยจะได้ยินคำเหล่านี้หมดเลยศาสนาความเชื่อลัทธิปรัชญางงเลยนะว่ามันต่างกันยังไงหรือคืออะไรนะคะความเชื่ออย่างที่อาจารย์บอกที่อาจารย์สมเกียรติได้ยกมาเมื่อกี้นี้นะคะจริงๆความเชื่อเนี่ยเขาบอกเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีถูกไม่มีผิดเหมือนอาจารย์เชื่อเรื่องลูกเทพหรืออาจารย์เชื่อเรื่องอะไรครับอาจารย์มีความเชื่อส่วนตัวอะไรไหม
1: ความเชื่อส่วนตัวคือการแต่งกายสีประจำวัน
0: เรื่องอย่างนี้เขาเชื่อเรื่องสีแบบว่าวันนี้มงคลสีก็ไม่มีถูกไม่มีผิด
1: ครับ
0: อาจารย์สุเกียรติจะไม่เชื่ออยากใส่อะไรก็ใส่
2: ใช่ อาจจะอยากจะใส่อะไรด้วยความสะดวกนะแต่ผมอาจจะเชื่ออย่างหนึ่งเช่นเรามีความเชื่ออันนี้จะถือเป็นความเชื่อไหมเชื่อว่านักศึกษาจะต้องอ่านหนังสือของเราอย่างขมักขม้นอันนี้ถือเป็นความเชื่อไหมถามเป็นความรู้นะ
0: อันนี้เป็นเหมือนความคาดหวังหรืออะไรอย่าง
2: น
0: ี้ไหมคะ
2: ยังนั่นแปลว่าความเชื่อกับความคาดหวังมันต้องมีเกณฑ์ละ
0: ใช่ความเชื่อเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่เรายึดโยงเพื่อ
2: ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
0: เชื่อเรื่องสีประจำวัน
2: เราก็จะเลือกปฏิบัติใส่เสื้อสีนี้วันนี้ไม่ปฏิบัติใส่เสื้อสีนี้วันนี้ใช่ไหม
1: เราก็จะเกิดความอุ่นใจแล้วเราทำตามความเชื่อที่เราคิดไว
0: ้นะคะแล้วก็พอเชื่อแบบเยอะหลายๆคนเข้าก็เป็นระบบความเชื่ออย่างของอาจารย์เจตเชื่อคนเดียวก็เป็นความเชื่อส่วนตัวแต่ถ้ามีคนในกลุ่มที่เชื่อแบบอาจารย์เยอะๆมันก็เป็นระบบความเชื่อขึ้นมาในสังคมเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ไสยศาสตร์เชื่อเรื่องสีโชคลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นเขาบอกว่าถ้าเชื่อในถ้าเป็นอันนี้เป็นความเชื่อนะก็จะเป็นระบบความเชื่อแต่ถ้าเกิดเป็นความเชื่อในทางศาสนาก็จะเป็นความศรัทธานะคะเป็นความศรัทธาศาสนาก็คล้ายๆกันนะคะเป็นระบบความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะที่ปฏิบัติเพื่อความสัมพันธ์ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าศาสนาเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปมันจะมีระบบระเบียบมีองค์ประกอบมีลักษณะของมันที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะส่วนลัทธิก็คล้ายๆศาสนาแต่มีองค์ประกอบไม่ครบนะคะเช่นลัทธิเต่าลัทธิของจื้อแต่บางตำราก็บอกเป็นศาสนานะคะแต่ว่าจริงๆบางตำราบอกองค์ประกอบมันไม่ครบอะนะคะมันก็อาจจะเป็นได้แค่ลัทธิส่วนปรัชญาเนี่ยจะเน้นใช้เหตุผลเพื่อเข้าถึงความจริงของโลกนะคะเน้นเลยในการใช้เหตุผลเป็นระบบเหตุผลแต่ว่าศาสนาบางทีอาจจะใช้ศรัทธานะคะทฤษฎีเกี่ยวกับการกำเนิดศาสนาก็มีหลายกลุ่มมองต่างกันบางคนก็บอกว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะที่ต้องมีศาสนาบางคนมองว่าศาสนาเกิดจากความกลัวกลัวฟ้าผ่ากลัวอะไรที่เราไม่เข้าใจในอดีตแล้วก็ไหว้ภูเขาไฟไหว้พระอาทิตย์มีเทพเจ้านะคะอย่างที่เรากลัวนะคะบางกลุ่มหลังๆเนี่ยไม่สนใจแล้วว่าศาสนาเกิดขึ้นได้ยังไงมีพระเจ้ามากระซิบหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างขึ้นหรือยังไงก็แล้วแต่สนใจว่าบทบาทของมันเนี่ยบทบาทของศาสนาสำคัญต่อสังคมยังไงมีประโยชน์อะไรทำไมต้องมีศาสนาถ้าไม่มีชีวิตพวกเราจะดีขึ้นกว่านี้ไหม หรือว่ามีก็ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นในกลุ่มหลังนะคะต่อมานะคะอันนี้เองนะคะที่จะเป็นระบบสำคัญต่างๆของศาสนาที่เมื่อกี้บอกว่าลัทธิอาจจะมีไม่ครบนะคะหลักๆก็จะมีศาสดานะคะมีคัมภีร์คำสอนนะคะอย่างคัมภีร์ของศาสนาพุทธคืออะไรคะอาจารย
1: ์พระไตรปิฎก
0: ถ้าเป็นอิสลาม
2: อัลกุรอาน
0: เนาะเนี่ยแต่ละศาสนาเขาก็จะมีคัมภีร์มีสาวกนะคะมีศาสนสถานอาจจะเรียกว่าโบสถ์ว่าวัดหรือมัสยิดอะไรก็แล้วแต่มีพิธีกรรมแล้วก็มีสัญลักษณ์ นะคะสัญลักษณ์เราอาจจะเป็นอะไรนะกวางมอเป็นธรรมจ
1: ัก
0: รอิสลามก็เป็นมีอะไรนะพระจันทร์ดาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของ
1: อาจจะเป็นไม้กางเขน
0: ใช่ใช่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ
1: ์ครับ
0: แล้วก็จริงๆแล้วนะคะในตำราเราจะมีมากกว่านี้นะคะเขาจะอธิบายว่าทุกศาสนาเนี่ยจะมีเรื่องปรัมปราคตินะคะเกิดโลกเกิดจักรวาลยังไงพระเจ้ามีความเวอร์อะไรนะเป็นปรัมปราหน่อยทุกศาสนาก็จะมีแล้วก็มีระบบศีลธรรมนะคะก็คือคัมภีร์คำสอนเนี่ยแหละทุกศาสนาจะสอนให้คนเป็นคนดีแต่ว่าเป็นคนดีในแบบที่ไม่เหมือนกันนะคะพุทธเราก็เน้นอะไรนะก็ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยมีศีลธรรมนะพุทธเราอาจจะเน้นอย่างนึงคริสต์อาจจะเน้นอีกอย่างนึง
1: ครับ
0: อิสลามเน้นความสมถะเรียบง่ายใช้ชีวิตเพื่อเข้าถึงอาณาจักรพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเน้นต่างกัน
1: แต่เป้าหมายคือไปความดีเหมือนกัน
0: มีให้คนเป็นคนดี
1: ให้เป็นคนดี
0: บางศาสนาบอกว่าทำแท้งไม่ดีนะคะก็จะมีระบบออกมาว่าห้ามไปทำแท้งการฆ่าสัตว์เดี๋ยวนี้มีประเด็นมากเลยนะอาจารย
1: ์
0: มันมีแบบคนเขาฟ้องร้องโรงพยาบาลอยู่ล่าสุดหนูอ่านนะคะล่าสุดได้อ่านเขาบอกว่าพยาบาลเนี่ยเคร่งศาสนามากแล้วมีเขาเรียกว่าคนไข้เนี่ยไปทำแท้งต้องเอาออกไม่งั้นจะตายเป็นคันเป็นพิษอะไรเงี้ยตายทั้งแม่ทั้งลูกพยาบาลกับหมอปฏิเสธนะคะไม่แน่ใจว่าประเทศอะไรเขาเคร่งมาก
1: เพราะกลัวบาป
0: ใช่แล้วคนนั้นก็ตายเขาก็เกิดการฟ้องร้องกันใหญ่โตนี่คือแบบมันก็มีนะคะเรื่องที่แบบลึกซึ้งซับซ้อนในเรื่องระบบศีลธรรมนะคะในรายละเอียดต่อมานะคะศาสนากับสังคมเนี่ยศาสนาก็มีส่วนสัมพันธ์กับสังคมมากเลยเช่นควบคุมสังคมนะคะมีกฎศาสนาศาสนาเนี่ยข้อบังคับทางเพศศาสนาพุทธเราก็มีเหมือนกันอาจารย
1: ์
0: ห้ามอะไรนะผิดลูกผิดเมียห้ามนู่นห้ามนี่นะคะก็มีการกำหนดชนชั้นเช่นศาสนาพุทธก็จะมีสิทธิพิเศษนิดนึงถ้าเป็นพระสงฆ์นะคะหรือถ้าเป็นในศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็จะมีการเรื่องของชนชั้นวรรณะกำหนดวรรณะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยศาสนาก็เป็นแหล่งรวมเงินที่ดีมากเลยนะคะวัดเนี่ยคนบริจาคเยอะมากแล้วเดี๋ยววัดก็เอาไปกระจายทำประโยชน์อย่างอื่นนะคะเรื่องของการเมืองศาสนาจักรกับอาณาจักรแน่นอนมันแยกจากกันไม่ขาดแบบทุกเกือบทุกประเทศเลยนะคะในอดีตเนี่ยศาสนาคริสต์สันตปาปาต้องอะไรนะคะมีการยินยอมให้คนนี้เป็นกษัตริย์ศาสนาพุทธศาสนาอะไรทุกอย่างเชื่อมโยงเกี่ยวกับอาณาจักรหมดเลยนะคะนอกจากนี้มีเรื่องศิลปะเรื่องการศึกษาอะไรพวกนี้นะคะก็เกี่ยวหมดเลยนะคะศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความเชื่อดั้งสังคมไทยค่ะความเชื่อลักษณะของศาสนาและความเชื่อในสังคมไทยดั้งเดิมอาจารย์คิดว่าเป็นศาสนาอะไรคะหรือเป็นความเชื่อแบบ
2: ผีแน่เลยครับเพราะว่าตัวเองโตมาก็จะโดนปลูกฝังไม่ใช้คำว่าปลูกฝังโตขึ้นมากับคำที่อยู่ได้ยินอยู่บ่อยๆว่าอย่าทำอย่างนี้นะเดี๋ยวผีหลอกถ้าไม่ทำอย่างนั้นเดี๋ยวจะผีจะมาขู่มาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็เลยคิดว่าความเชื่อดั้งเดิมของสังคมไทยน่าจะเป็นเรื่องผีแหละ
0: อาจารย์เจษฎา
1: เหมือนบางครั้งเนี่ยย้อนอดีตไปนานมากนะครับตอนวัยเด็กก็คือแม่บอกว่าห้ามออกจากนอกบ้านนะตอนกลางคืนเดี๋ยวผีจะจับไปอย่างเงี้ยครับเราก็กลัวมาก
0: เล่นซ่อนแอบอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เดี๋ยวผี
0: ใช่ไหมคะก็ถูกเลยนะคะความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยเนี่ยนะคะอย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านบอกก็เป็นความเชื่อเรื่องผีนะคะมีผีหลายแบบมากเลยนะอาจารย์ในบ้านเรา
1: ครับ
0: ผีบ้านผีเรือนผีหลักเมืองผีดีผีร้ายมีเรื่องการผิดผีนะคะก็จะเป็นความเชื่อจริงๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะลาวเลวด้วยนะสมณะก็เป็นผีนะคะแล้วก็มีเรื่องของบรรพบุรุษนะคะเรื่องของข้าวแล้วก็เรื่องของโลกจักรวาลและกำเนิดสัตว์พวกปู่กระสัง
2: สายสังกษา
0: ญาติสังกษีมีแถนมีผีฟ้าอะไรพวกเนี้ยนะคะที่ไปยโสธรก็เป็นอะไรนะพญาคันคากใช่ไหมคะอันเนี้ยก็จะเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับโลกจักรวาลและกำเนิดสัตว์อันนี้จะเป็นความเชื่อดั้งเดิมเลยนะของคนไทยต่อมาเนี่ยเราก็เริ่มติดต่อกับประเทศอื่นบ้างไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเราก็เลยรับศาสนารับความเชื่อต่างๆจากที่อื่นๆเข้ามาคนไทยนี่ดีนะคะเปิดรับหมดเลยนะเราไม่แบบว่าปิดกั้นพราหมณ์เข้ามาเราก็พราหมณ์พุทธเข้ามาเราก็พุทธ อิสลามเข้ามาเราก็อิสลามคริสเข้ามาก็อุ้ยมีแห่ดงแห่ดาวอะไรก็ไม่หมดเลยนะคริสต์มาสอะไรต่ออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสนาอื่นๆที่เข้ามาก็เลยมีอิทธิพลในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นอย่างมากนะคะศาสนาพราหมณ์เนี่ยเข้ามาเพราะติดต่อค้าขายชนชั้นสูงรับไว้ก่อนนะคะส่งผลต่อการปกครองไทยเป็นอย่างมากเพราะเกิดพระราชพิธีต่างๆที่เป็นพราหมณ์มากมายนะคะจริงๆแล้วพราหมณ์ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีอิทธิพลอยู่ในสังคมไทยเยอะนะอาจารย์พิธีอะไร
2: เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีของพระบรมวงศานุวงศ์โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์นะคร
0: ับ
2: เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้อาจารย์แพทพูดเนี่ยว่าจริงๆแล้วเรื่องศาสนากับศาสนจักรกับศาสนากับอาณาจักรเนี่ยเป็นส่วนที่แยกกันไม่ได้ในอดีตมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับโดยเฉพาะในอดีตที่อย่างในสมัยอยุธยาเนี่ยการขึ้นครองราชของกษัตริย์ต้องใช้พราหมณ
1: ์ครับ
2: ถ้าคิดดูถ้าพราหมณ์เกิดไม่ชอบใจก็คงจะ
0: ไม่ทำพิธีให้
2: นะครับอันนี้เมื่อสักครู่นี้พูดหมายถึงกรณียกตัวอย่างให้ดูนะคราวนี้กรณีพราหมณ์เนี่ยเรายังเห็นอยู่ในปัจจุบันเช่นอย่าง
0: สารพระภูมิ
2: ใช่ใช่นะครับจริงๆแล้วพราหมณ์กับพุทธของเราเนี่ยอยู่กันในสังคมอย่าง
0: กลมกลืน
2: สมานฉันท์มากนะครับจนบางครั้งเราแยกไม่ออกละว่าอันไหนพุทธหรือพราหมณ์แล้วจริงๆแล้วก็พิธีพุทธของเราหลายอย่างทำตามพราหมณ์นะโดยที่เราก็บอกว่าอันนี้เป็นพิธีของศาสนาพุทธนะคร
0: ับ แต่จริงๆแล้วก็เป็นพราหมณ์นะคะแล้วอย่างพระแม่คงคาลอยกระทงอะไรอย่างนี้ก็
2: เป็นส่วนหนึ่ง
0: เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะก็ผสมผสานกันเลยอย่างที่อาจารย์บอกนะคะส่วนพุทธศาสนาเนี่ยนะคะแน่นอนที่เข้ามาส่วนใหญ่นะคะก็คือเข้ามาจากการค้าขายเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยกษัตริย์พระมหากษัตริย์ไทยก็นับถือศาสนาพุทธแล้วก็มีอิทธิพลต่อสังคมในทุกๆด้านศาสนาอิสลามนะคะก็มีกระจายอยู่ทุกภูมิภาคในประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็เป็นศาสนาหนึ่งที่มีบทบาทในสังคมไทยค่อนข้างสูงศาสนาคริสต์นะคะเข้ามาในประเทศไทยมีทั้งโปรเตสแตนต์แล้วก็โรมันคาทอลิกนะคะศาสนาคริสต์เนี่ยเข้ามาพร้อมความเจริญในหลายๆด้านการแพทย์การศึกษาโรงเรียนคริสต์แบบหลายอย่างจริงๆนะคะโรงพยาบาลคริสต์ต่างๆนะคะอันนี้ก็เข้ามามีอิทธิพลในสังคมไทยลักษณะการนับถือศาสนาของสังคมไทยเนี่ยก็มีลักษณะเด่นอยู่นะคะคือเป็นพุทธหรือเปล่าคะสังคมเราอาจารย์เจษฎามอง
1: ก็คนส่วนใหญ่นะถ้าคิดนั้นคือแบบเขาคิดว่าก็เป็นพุทธนั่นแหละเพราะว่านับถือศาสนาพุทธเพราะในแบบยังตัวประชาชนมีคำว่าศาสนาพุทธอยู่ก็คิดว่าเป็นพุทธแต่ทีนี้คือถามว่าเป็นพุทธอย่างจริงจังไหม
0: พุทธแบบไหน
1: พุทธแบบไหนหมายความว่าทุกคนเนี่ยท่องศีล5ได้หมดทุกข้อนะแต่ว่าบางทีปฏิบัติไม่ได้อย่างเนี้ยครับ
0: ยากอาจารย์ปฏิบัติไม่ได้เหมือนกัน
2: วันก่อนผมสงสัยเริ่มตัวเองจะเริ่มเข้าสู่วัยชราก็ฟังธรรมเขาบอกว่าอันนี้คือเล่าสู่กันฟังเขาบอกว่าศีล5เนี่ยถ้าเราตั้งใจทำเราก็ลองตั้งใจทำสัก1วันหรือครึ่งวันถ้าไม่ได้จริงลองลดเหลือสัก3ข
0: ้
2: อครับถ้าไม่ได้อีกลองลดเหลือสัก1ข้อนะครับเพราะว่าอันนี้เราในเมื่อเราเกิดมาอยู่เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับเราก็ลองดูนะฮะผมก็ลองดูวันนี้เราลองจะไม่พูดโกหกน่าจะง่ายสุดถูกไหมฮะเพราะจริงๆการไม่พูดโกหกนี่ทำได้ง่ายมาก
1: ครับ
2: นะฮะก็ลองทำดูอันเนี้ยส่วนหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมสนใจในคำถามที่ว่าเราเป็นพุทธแบบไหน
0: เป็นพุทธแบบไหน
2: นั่นน่ะสิเราถามว่าแก่นของศาสนาพุทธคืออะไรเราคงจะมีคำตอบมา108คำตอบนะหรือถามว่าหลักคำสอนของพุทธศาสนาจริงๆคืออะไร
0: คืออะไร
2: นะฮะ
0: หรือว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยเป็นพุทธแล้วเราเป็นผีเราก็เลยแบบพุทธไม่รู้พุทธยังไง
2: คือจริงๆแล้วอาจจะตอบก็เลยคิดมาว่าเมื่อสักครู่ที่อาจารย์แพทย์บรรยายว่าด้วยความที่เราเปิดรับเรารับหลายอย่างมาผสมผสานเราจึงอาจจะไม่ใช่ว่าไม่รู้หรอกอาจจะลืมเลือนความเป็นแก่นแท้ของพุทธไปแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เติมได้ไม่ยากครับ
1: ครับ
0: ค่ะนะคะก็ลักษณะการนับถือนะคะก็อย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้ชี้แจงไปนะคะว่าสังคมไทยเนี่ยนะคะพุทธศาสนาจริงๆมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยเนาะมันมาจากที่เรารับมาจากอินเดียอีกทีดั้งเดิมของเราที่เราล่างเงาตั้งแต่เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราเป็นผีเรามีเรื่องฆ่าเรามีตำนานปลัมปลาอะไรเพราะฉะนั้นพอพุทธเข้ามาเราก็เลยผสมด้วยนะคะกลายเป็นว่าก็จะเป็นพุทธแบบไทยๆนะคะ คือมักจะถูกมองว่าผิวเผินไม่ลงไปที่แก่นนะคะแล้วก็ใช้ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเฉพาะอันที่เป็นประโยชน์กับตนเองนะคะแล้วก็ลักษณะของคนไทยก็คือมีความยืดหยุ่นอย่างที่อาจารย์บอกเปิดรับได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เปิดรับหมดแล้วเราก็เลือกอันไหนที่มันเป็นประโยชน์กับเรามันง่ายมันสะดวกเราก็ใช้อันนั้นนะคะถ้ามองจากภาพในสไลด์เนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่านับถือหลากหลายมากมีทั้งอันนี้อะไรนะเขาเรียกข้องเหรอใช่ไหมอาจารย์ไม่แน่ใจเป็นไซใช่ไหมของอีสานก็คือให้เอาอะไรนะเงินเข้าอย่างเดียวออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพระด้วยมีปลัดขิกก็มีนะคะ บูชาพระพิฆเนศก็บูชา
2: หลายศาสนาจริงๆนะ
0: แล้วก็ความเชื่อเครื่องรางของขลังก็เยอะนะคะแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ก็บู
2: ม
0: นะคะก็อันเนี้ยก็จะผสมผสานมากก็เป็นลักษณะความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยที่สะท้อนให้เห็นได้ชัดมากเลย
1: คือบูชาทุกอย่างที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเอง
0: ใช่เรื่องความรักเราก็ต้องไปหาละอะไรเกี่ยวกับความรักเอามา
1: ถ้าประสบความสำเร็จก็คือพระพิฆเนศแล้ว
0: อะไรอย่างเงี้ยใช่เอาแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราอกหักเรื่องความรักถ้าเป็นศาสนาพุทธอาจจะสอนอีกอย่างนึงเนาะอาจารย์ให้เรา อะไรนะทำใจสงบสันโดษอะไรก็ไม่รู้ว่าปล่อยว่าไม่เอาฉันจะบูชา
2: เขาบอกว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาไง
0: พอ
2: เวลาถ้าเกิดแบบอกหักเนี่ยถ้าแก่นของศาสนาเราก็จะอย่างเงี้ยใช่ไหมว่าแต่เรามักจะไม่ค่อยใช้คำสอนในศาสนาเน
0: า
2: ะ
0: ไม่เราจะไปเช่าเทพลันจวนนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของศาสนาในสังคมไทยนะคะหรือว่าการแก้บนต่างๆนะคะที่เราจะเห็นขวดน้ำแดงแก้บนอันนี้นะคะที่เห็นอยู่แม้กระทั่งสุวรรณภูมิยังคนก็ยังเอาน้ำแดงไปตั้งนะคะส่วนต่อมานะคะสังคมไทยในฐานะที่เป็นสังคมพุทธศาสนาคนส่วนใหญ่ประมาณ 94% นับถือพุทธศาสนาเนี่ยนะคะก็แต่ไม่ใช่เป็นศาสนาประจำชาตินะคะเราอย่าสับสนหลงลืมนะคะประเทศไทยเรายังไม่มีศาสนาประจำชาตินะคะใครจะเปลี่ยนศาสนาอะไรก็ได้แล้วแต่ศรัทธานะคะแนวคิดที่สำคัญเลยนะคะที่จะต้องจำนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยเราจะเชื่อนะคะเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องกรรมเรื่องบุญบารมีพวกนี้เราจะเชื่อก็คือเป็นเรื่องที่เรารับเชื่อของพุทธศาสนามานะคะคือกรรมเนี่ยจะเป็นข้อกำหนดทางจริยธรรมนะคะช่วยเลื่อนชนชั้นทางสังคมช่วยในการให้คนเนี่ยทำบุญนะคะแล้วก็เชื่อว่าทำอะไรได้อย่างนั้นกรรมเนี่ยมีผลหล่อหลอมพฤติกรรมคนไทยเยอะมากๆเลยอาจารย์ความเชื่อเรื่องเนี่ยก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะบางคนเขาก็บอกว่าข้อดีเนี่ยก็คือคนกลัวไง
2: เป็นเครื่องมือควบคุมสังคมส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือคุมไม่ให้คนทำ
0: ไม่ดีเพราะว่ากลัวเวรกรรมแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นข้อเสียเพราะว่าบางทีอย่างชาติที่สมมติเราชาตินี้เราไม่รวยเราได้แค่นี้ก็เชื่อว่าชาติที่แล้วคงทำบุญทำกรรมมาแบบนี้ช่างมันเถอะอะไรเงี้ยก็ปล่อยปะละเลยชีวิตไม่ดิ้นรนกระเสือกกระสนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: คือแทนที่จะหาทางแก้ไขก็เลยมองว่า
0: โอ้เป็นกรรม
2: เป็นอย่างนี้แหละเออจะในสำนวนในภาษาไทยจะมีเยอะนะโอ้เนี่ย
0: มีไหมคะ
2: มีในภาษาไทยจะมีสำนวนนะกรรมบุญทำกรรมแต่งเห็นไหมหรือว่าอะไรเนี่ยมีกรรมเยอะมันก็แก้ไขไม่ได้หรอก
0: ใช่ที่อย่าไปสนใจ
2: มันเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: ทำให้คนไม่อยากแก้ไขเหมือนที่อาจารย์บอกนะก็มีทั้งข้อดีข้อเสียในความเชื่อเหล่านี้นะคะต่อมานะคะความเชื่อศาสนาและวัดอะไรนะความเชื่อและศาสนาในวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆนะคะศาสนาก็มีความเชื่อไปเชื่อมโยงกับการเมืองการปกครองกฎหมายด้วยนะคะเช่นผู้ปกครองในไทยเนี่ยก็ต้องใช้หลักศีลธรรมมาเป็นเครื่องนำทางในการปฏิบัตินะคะเช่นทศพิธราชธรรมจักรวรรดิวัตรสังฆวัตถุนะคะกฎหมายส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่าธรรมเป็นส่วนประกอบเช่นรัฐธรรมนูญหรือธรรมศาสตร์ต่อมานะคะด้านการศึกษาเนี่ยวัดนะคะหรืออาจจะเป็นมัสยิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็จะเป็นโรงเรียนสอนวิชาให้อ่านออกเขียนได้นะคะพัฒนาวัดเป็นโรงเรียนก็เยอะนะคะหลายๆวัดในประเทศไทยจนตะวันตกเข้ามาแล้วก็เอาระบบโรงเรียนจริงจังเข้ามาเนี่ยนะคะวัดก็เลย ริ่มถอยห่างบทบาทจากการศึกษาไปพอสมควรนะคะในเรื่องภาษาวรรณคดีและศิลปะเนี่ยศาสนาก็เข้ามามีบทบาทนะคะเช่นนะวรรณคดีก็ได้รับอิทธิพลจากพุทธภาพมาเยอะนะคะพวกรามเกียรติ์เวสสันดรชาดกลีลิตพระลอก็ปรากฏความเชื่อพุทธศาสนานะคะหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินใช่ไหมคะใดๆในโลกล้วนอนิจจังเนี่ยนะคะคงแต่บาปบุญยังเที่ยงแท้อาจารย์
1: คือบางทีเนี่ยในวรรณคดีต่างๆทั่วๆไปเนี่ยจะสอดแทรกคำสอนทางพุทธศาสนาไว้ด้วย
0: เ
1: พราะว
0: ่
1: าใช่เป็นเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดวรรณคดีหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตพระร่วงหรืออะไรต่างๆก็จะสอดแทรกตรงนี้อยู่ฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิดคำสอนได้นะครับเป็นความเชื่อได้เช่นกันอย่างนี้ครับอันนี้เชื่อเรื่องว่าไม่จีรังยั่งยืน
0: อันนี้จางมีแต่บาปบุญอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของศาสนาที่เชื่อมโยงกับภาษาแล้วก็วรรณคดีนะคะค่ะต่อมาศาสนากับการเมืองการปกครองนะคะอย่างที่จริงๆเมื่อกี้อาจารย์สมเกียรติได้บอกไปแล้วว่าตั้งแต่กษัตริย์ของเราเนี่ยนะคะรับอิทธิพลมาศาสนาพุทธกับพราหมณ์ก็มีอิทธิพลมากนะคะแล้วก็ต้องตระหนักได้ว่าปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยนะคะเราค่อนข้างเปิดรับความหลากหลายทำให้มีการกีดกันทางศาสนาน้อยนะคะทุกศาสนาก็ได้รับมีโอกาสรับราชการแล้วก็รับเงินเดือนเท่ากันต่างจากในบางประเทศนะคะที่เขาจะมีโควต้านะคะหรือว่าอาจจะได้รับเงินเดือนไม่เท่ากันด้วยซ้ำแต่ประเทศไทยค่อนข้างแบบโอเคนะอาจารย์อยากจะนับถือผีอาจารย์มาสมัครงานที่นี่อาจารย์ก็ได้เงินเดือนเท่านี
1: ้
0: นะคะก็ค่อนข้างเท่าเทียมนะคะแล้วก็นอกจากนี้ศาสนาช่วยสังคมมากๆเลยในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยเรื่องพวกที่เราจะเน้นมากอาจารย์จิตสาธารณะมนุษยธรรม
2: คุณธรรมจริยธรรม
0: ใช่ค่ะค่อนข้างจะช่วยได้เยอะเพราะว่ามีผลต่อการรณรงค์นะคะอย่างเช่นในองค์กรทางศาสนาคิดในอดีตเนี่ยรณรงค์เรื่องให้งดซื้อสินค้าจากไทยหรือว่าประเทศที่แบบใช้แรงงานเด็กโหดร้ายเขาก็จะแอนตี้กันนะคะทำให้เราเนี่ยพัฒนาไม่ใช้แรงงานเด็กนะคะแต่ว่าเด็กๆจริงๆอาจจะอยากมีรายได้ นะคะต่อมานะคะเป็นพวกเรื่องอาสาสมัครนะคะเรื่องของศาสนาคริสต์เนี่ยที่เอาเข้ามาในเมืองไทยเลยก็คือเรื่องผัวเดียวเมียเดียว
1: ครับ
0: ไม่รู้ดีหรือไม่ดีนะอาจารย์ผู้ชายจะบอกไม่ดีเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของหลักมนุษยธรรมความเท่าเทียมอะไรต่างๆพวกนี้นะคะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเช่นบวชนะคะบวชป่าอันเนี้ย
1: บวชต้นไม้
0: บวชต้นไม้ใช่ค่ะก็เป็นในเรื่องของการอนุรักษ์ต้นไม้สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเอาผ้าเหลืองเนี่ยไปผูกหรือบางทีแค่เอาผ้าสามสีไปผูกคนไทยก็
2: เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว
0: เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วถูกค่ะกลัวแล้วนะคะ พุทธศาสนาในปัจจุบันนะคะก็จะลักษณะก็จะผสมผสานความเชื่อศาสนาเช่นฮีต12หรือสร้างโลกทัศน์ใหม่ๆในสังคมเช่นมองว่าคนที่ประสบความสำเร็จคือมีบุญแล้วก็เชื่อเรื่องชาติหน้านะคะก็ศาสนากับชุมชนเนี่ยศาสนาก็ช่วยเหลือชุมชนเยอะนะคะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นเลิกยาเสพติดช่วยด้านการศึกษาดูแลผู้ป่วยต่างๆนะคะศาสนาในโลกปัจจุบันเนี่ยนะคะเริ่มเน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็ศาสนาพยายามจะสอนให้คนสมดุลไม่สุดโต่งเกินไปไม่สะสมวัตถุมากในโลกที่เป็นวัตถุนิยมนะคะให้แบบรู้จักพอเพียงพอดีให้มันมีความสุขอยู่ตรงกลางๆอ่ะนะคะศาสนาในสังคมไทยสมัยใหม่นะคะศาสนาใหม่ๆก็เยอะนะคะเช่นเกิดแนวคิดอะไรเนี่ยโยเลพลังจักรวาลคิดจากบางสำนักหรือว่าความเชื่อที่แบบอะไรนะแปลกๆเข้าทรงเข้าเซิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะใหม่ๆก็เยอะเหมือนกัน
1: เข้าทรงมนุษย์ต่างดาวก็ยังมีเลย
0: มีใช่ใช่เข
1: ้
0: าทรงสุนทรภู่อะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นใหม่ๆในสังคมไทยนะคะซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าศึกษาต่อไป

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: The Thai Food Learning Centre has been open since June 2015. It was created with the support of the National Food Institute, Ministry of Industry. The reason for creating this centre was to spread more information about Thai food. Visitors to the centre will gain a greater understanding and appreciation of Thai cuisine and will feel proud of the Thai culinary history and culture. They will be inspired to preserve it and add value to it in appropriate ways so that the Thai food industry can continue to prosper. The exhibits are arranged in three zones to tell the story of Thai food. Zone 1, Savannaboom, the Golden Fertile Land. Presenting the abundance of Thailand and its plentiful cereals and grains. Quality raw materials and ingredients are the yield from the land's natural endowment, which has formed the basis for a long history of farming, the original occupation of Thai people. Farmers not only nourish the people of Thailand, but their agricultural products also help the Thai economy to flourish, which has allowed the country to become one of the world's top exporters of foodstuffs. The Golden Land, Rice Fields and Farmers. Thailand's fertility and the abundance of food is characterized well by the saying, plenty of fish in the river, plenty of rice in the fields. With regard to the projects initiated through the royal kindness of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej of Thailand, in honor of His Majesty the King, the developer monarch, this zone presents many ongoing royally initiated agricultural projects, such as the Soil Aggravation Project, the Vetiver Grass Planting Project, and the Yam and Local Planting Project of Phetchaburi Province. The Golden, Bounteous and Flourishing Land. This presents some outstanding agricultural products from neighbouring countries, members of the ASEAN Economic Community, through video mapping projection technology. Zone 2. The Well-Equipped Thai Kitchen. Get to know Thai culture and wisdom in selecting and making use of agricultural raw materials. Then cook with unique recipes and serve the food in creative ways. This wisdom has been developing from the past up until the present. The Royal Menu from Srapatum Palace. This presents a palace cookbook from the kitchen of the royal grandmother. Palace menus are contained in a big cookbook, viewable through projection, where visitors can choose the menu via an interactive screen. A source of Thai wisdom. This introduces some varieties of cooking, including the identity of colours and fragrances, together with various spices. The attractions include different kinds of food preservation, with dietary advice suitable for each body element, as well as a cooking game from the National Food Institute. Packaging from Thai Wisdom. This presents a range of things to do with banana leaves, including many kinds of Thai packaging by wrapping, binding, clipping and threading. These old methods later on were developed into the modern packaging we have nowadays. Zone 3. Innovations in Thai food to the kitchen of the world. From the original Thai wisdom, Thai food now continuously develops with the support of new knowledge and techniques in the food industry, leading to innovations, many of which are now ready to move forward onto the world stage. Innovative Thai food products. This is an update on Thai export statistics, which traces the global journey of Thai food. Here you can get to know the five top types of Thai food that are processed into many interesting products via a big dome presentation.
1: สวัสดีค่ะวันนี้รายการของเราก็ได้พาท่านผู้ชมไปรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยหรือ Thai Food Heritage ซึ่งจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆนะคะโดยแต่ละโซนนั้นก็จะมีการจัดแสดงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาหารไทยในหลากหลายด้านด้วยกันนะคะสำหรับในช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์กันบ้างค่ะเมื่อเราต้องการที่จะพูดว่าดินแดนสุวรรณภูมิถือเป็นดินแดนแสนสมบูรณ์นะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็น the golden fertile land นะคะคำว่า fertile นะคะจะเป็นคำคุณศัพท์แปลว่าอุดมสมบูรณ์นะคะการออกเสียงแบบนี้จะถือว่าเป็นการออกเสียงตามแบบอังกฤษนะคะ fertile นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการออกเสียงแบบอเมริกันเราจะอ่านว่า fertile fertile นะคะเมื่อเราต้องการจะพูดถึงในรูปของคำนามนะคะที่พูดว่าความอุดมสมบูรณ์เราจะใช้ภาษาอังกฤษว่า fertility fertility นะคะคำว่าความอุดมสมบูรณ์นะคะยังมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือคำว่า abundance abundance เมื่อเราจะพูดถึงความอุดมสมบูรณ์ของไทยเราก็พูดได้ว่า the abundance of Thailandและเมื่อเราต้องการจะพูดว่าพื้นแผ่นดินไทยนั้นเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมไปด้วยอาหารดังคำกล่าวที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเราสามารถพูดอังกฤษได้ว่า Thailand's fertility and the abundance of food is characterized well by the saying plenty of fish in the river plenty of rice in the fieldsในประเทศไทยของเรานะคะถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเราที่มีโครงการตามพระราชดำริมากมายนะคะตัวอย่างของโครงการตามพระราชดำรินะคะก็อย่างเช่นโครงการแกล้งดินเนี่ยนะคะเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า the soil aggravation project นะคะอีกโครงการหนึ่งนะคะก็อย่างเช่นโครงการปลูกหญ้าแฝกนะคะเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า the vetiver grass planting projectอีกโครงการหนึ่งนะคะก็คือโครงการช่างหัวมันและโครงการเพาะปลูกท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีนะคะเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า The Yam and Local Planting Project of Phetchaburi Province ตอนนี้เราทราบกันดีว่านะคะครัวไทยจะไปสู่ครัวโลกนะคะเราก็มักจะพูดกันว่าครัวไทยนี่ครบเครื่องมากเลยนะคะครบเครื่องครัวไทยเราก็สามารถใช้คำว่า The Well Equipped Thai Kitchen The Well Equipped Thai Kitchenนะคะบรรจุภัณฑ์แบบไทยนะคะมีความหลากหลายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งการห่อมัดกลัดหรือว่าร้อยนะคะเราอาจจะพูดอธิบายได้ว่า many kinds of Thai packaging by wrapping binding clipping and threading นะคะหรือถ้าเป็นประโยคนะคะก็อาจจะพูดได้ว่า there are many kinds of Thai packaging by wrapping bindingclipping and threading และทั้งหมดนั้นก็เป็นคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะคะหวังว่าคงจะนำไปใช้อธิบายเกี่ยวเรื่องอาหารไทยกันได้บ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: The Thai Food Heritage is a great place for all of us to go and learn the historyof the food that we love so much. So if you ever get a chance to visit the Thai Food Heritage in Bangkok, please do so. It's very educational. Up next, we'll meet with a young lady who is a news reporter in the IT field and talk to her about her experiences in this profession. So let's go to Thot now and meet her in English Club.
3: สวัสดีครับ Hello everyone welcome to English Club I'm Thosatham PM Samboon Have you ever wondered what it's like to be a news reporter going on scenes all the time and reporting news you have to stay up to date with the latest trends and everything Well today we're going to meet one great news reporter and she never planned on being a news reporter but opportunity and doors opened for her so she became a news reporter all of a sudden but a great one as well So ladies and gentlemen please welcome คุณแปมสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: So before we talk about your career as a news reporter, could you please introduce yourself to our viewers?
4: Hi everyone. My name is Priyapon Sapsanyakorn. My nickname is Pam. Now I'm the news reporter at Channel 9 or MCOT Company Limited. Yeah, in Thai News Agency.
3: Okay, so thank you for being on our show.
4: Yeah.
3: First off, we want to ask you.It seems that you never planned on being a news reporter. So how did you become one?
4: Firstly, I'm joined at MCOT Company Limited. I'm just a technician in software service to take care others to be do something about software in a computer to take it slow like that. Then one day, my senior named Pio.

0: ขอต้อนรับเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสีตาแอนน้องกิ๊ฟจิตสุภาค่ะ
1: ค่ะพี่ปุ๋ยคะ
0: คะ
1: มีคำถามอีกแล้วค่ะ
0: โอ้ยเจ้าหนูจำไม่ตลอดค่ะมีคำถามตลอดค่ะว่ามาค่ะ
1: คำว่า say กับคำว่า tell ค่ะ
0: คำว่า say คำว่า tell ที่แปลลักษณะของการพูดอย่างนี้ใช
1: ่
0: ไหมทำไมจ๊ะ
1: กิ๊ฟมีความรู้สึกว่ามันดูใกล้เคียงกันมากเลย
0: ก็จริงนะ
1: แต่จริงๆแล้วมันใช้เหมือนกันไหมอ่ะ
0: มันก็อาจจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยนิดเดียวละค่ะคือ say เนี่ยแล้วสำหรับการพูดพูดว่าอะไร
1: ค่ะ
0: เนี้ยเป็นต้นแต่มักจะใช้กับอดีตนะ
1: ก็หรอ
0: เช่น she said he said
1: อะ
0: ไรอย่างเงี้ยนะคะ she said she would go to the party เธอบอกว่าเธอพูดว่าเธอจะไปปาร์ตี
1: ้แต่คือพูดไปแล้ว
0: ใช่
1: ก่อนแล้วใช่ไหมคะแล้วคำว่า tell ล่ะคะ
0: tell เป็นลักษณะของการเล่ามากกว่าคือบอกเล่า
1: ค่ะ
0: คือเล่าให้ฟังค
1: ือ
0: ใครพูดว่าลักษณะแบบนั้น Tell me about your new job อะไรเงี้ยคือเล่ามาซิว่างานใหม่เป็นอย่างไร
1: ค่ะก็คือคำว่า say เนี่ยจะเป็นเรื่องของการพูดว่าใครพูดอะไรยังไงใช่ไหมคะในขณะที่คำว่า tell จะเป็นเรื่องของการบอกเล่า
0: ใช่ค่ะใช่
1: แต่ใกล้เคียงกันมากเลยเนาะ
0: ถูกต้อง
1: จริงๆในภาษาไทยของเราเนี่ยสองคำนี้มันใช้แทนกันได้เลยนะคะ
0: ก็ได้นะแต่มันก็เหมือนกับบอกกับเล่าแค่นั้นเองก็ใกล้กันแหละ
1: พี่ปุ๋ยมีตัวอย่างไหมที่ใช้สองคำนี
0: ้มีตัวอย่าง
1: ทำหน้า
0: I have something to tell you มีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังจะมาให้ฟัง Nate said on TV that
2: he liked a girl like me
1: พี่กำลังจะบอกว่า Nate พูดในทีวีว่าพี่ตรงสเปคเขาเลยพี่ปุ๋ยคะ
0: คะ
1: I should tell you that you're daydreaming
0: What did you say?น้องกิ๊ฟพูดว่าอะไรคะ
1: I should tell you
0: ไม่ได้ยินค
1: ่
0: ะ
1: I should tell you that you better go talk to him
0: Tell him right
1: Tell you to go talk to him now
0: นะคะก็เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ปุ๋ยขออนุญาตไปบอกนะเดทก่อนพี่ปุ๋ยตรงสเปคนะเดทค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนกลับพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: I hope you enjoyed today's show, but unfortunately, it's all the time that we have. If you have any comments or suggestions you'd like to give us, please send it to the address on the screen. And be sure to check out our show through any of these channels as well. I'm your host, Bukrit Rairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ

ำหรับผู้ที่ชื่นชอบแมวไปติดตามชมความน่ารักของแมวสายพันธุ์ฮิมาลายันรวมถึงวิธีการเลี้ยงและดูแลแมวอย่างไรให้มีสุขภาพดีและมีความสุขจากนั้นไปฟังคุณครูนุ่นเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตของเธอว่าต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะได้มาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆได้ในรายการ Hello English ในสัปดาห์หน้านะคะ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
7: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษานะครับและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับรหัสชุดวิชา33307นะครับวันนี้นะครับก็เป็นช่วงเกือบจะท้ายๆแล้วนะครับเป็นหน่วยที่11หน่วยที่11เนี่ยเป็นกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะนะครับกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะนักศึกษาเองก็อาจจะคุ้นเคยนะครับว่าคำว่าสัตว์พาหนะเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยช้างม้าวัวควายโคกระบืออะไรเนี่ยนะครับล่อหรือลาอะไรเนี่ยนะครับนั่นคือความหมายของสัตว์พาหนะประเด็นคือมันเป็นกฎหมายเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับนักปกครองท้องที่นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นกฎหมายเกี่ยวกับทางมหาดไทยเนี่ยส่วนหนึ่งเช่นกันนะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะลดทอนความสำคัญไปบ้างพอสมควรแต่ก็ยังมีการใช้อยู่นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนของนักศึกษาและบทบัญญัติหลักๆนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ากฎหมายเกี่ยวกับสัตว์พาหนะเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูความหมายของสัตว์พาหนะนะครับสัตว์พาหนะคืออะไรนะครับสัตว์พาหนะคืออะไรความหมายเนี่ยเราก็ต้องว่ากันตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะในที่นี้นะครับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก็คือพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะพุทธศักราช2482โอ้เป็นกฎหมายที่เก่าทีเดียวนะครับ2482นะครับก่อน2500นะครับใช้บังคับมากี่ปีแล้วครับ70กว่าปีนะครับ80ปีประมาณนี้นะครับนานทีเดียวนะครับมีการแก้ไขเพิ่มเติมไปบ้างพอสมควรนะครับเพื่อให้เท่าทันต่อสภาพสังคมในปัจจุบันพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะครับได้กำหนดความหมายของสัตว์พาหนะไว้ในมาตรา4ว่าสัตว์พาหนะหมายความว่าช้างม้าโควัวนั่นเองนะครับกระบือหรือควายนั่นเองนะครับล่อและลานะครับสัตว์พาหนะภายใต้กฎหมายฉบับนี้ที่นักศึกษาศึกษาอยู่เนี่ยมีประเภทนะครับจำง่ายๆนะครับช้างม้าวัวควายล่อและลานั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับสัตว์พาหนะเหล่านี้เนี่ยจะต้องทำหรือได้ทำตัวรูปประพันธ์ตามกฎหมายนี้ด้วยพูดง่ายๆก็คือจะเป็นสัตว์พาหนะก็คือจะต้องมีตัวรูปประพันธ์นั่นเองพูดง่ายๆก็คือให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเป็นสัตว์พาหนะสัตว์พวกนี้เนี่ยที่เพิ่งเกิดที่เพิ่งยังไม่ได้ใช้งานหรือยังไม่มีอายุที่จะทำตัวรูปพันธ์ได้เนี่ยก็ยังไม่อยู่ในความหมายของสัตว์พาหนะหรือสัตว์พาหนะที่พูดคือวัวหรือควายที่มีการซื้อขายกันเป็นเนื้อนะครับไม่ได้ใช้ในเรื่องของการใช้เป็นสัตว์พาหนะนะครับซื้อเป็นเนื้อไปนะครับขายนี่นะครับและไม่เคยมีตัวรูปพรรณก็ไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายฉบับนี้เช่นกันนะครับทีนี้ครับนักศึกษาครับมาพูดถึงเรื่องของตัวรูปพรรณตัวรูปพรรณเนี่ยเป็นเรื่องของการจดทะเบียนการจดทะเบียนตัวรูปพรรณเนี่ยกฎหมายกําหนดประเภทของสัตว์พาหนะต่างๆเนี่ยนะเอาง่ายๆคือ1 นะครับถ้าเป็นช้างเนี่ยช้างจะต้องมีอายุย่างเข้าปีที่8ครับตัวที่2นะครับสัตว์อื่นๆนอกจากโคตัวเมียมีอายุย่างเข้าปีที่6หรือ3นะครับสัตว์ใดที่ใช้ขับขี่ลากเข็นหรือใช้งานแล้ว4ครับสัตว์ที่มีอายุย่างเข้าปีที่4เมื่อจะนำออกราชอาณาจักรนักศึกษาเห็นไหมครับว่ากฎหมายสัตว์พาหนะไม่ได้มีบทบัญญัติในการห้ามนำสัตว์พาหนะของไทยเราเนี่ยออกนอกราชอาณาจักรแม้แต่ช้างก็ตามเนี่ยอันนี้ว่าตามบทบัญญัติของกฎหมายนะครับและ5ครับโคตัวเมียมีอายุย่างเข้าปีที่6นั่นก็คือสิ่งที่กล่าวมาก็คือสิ่งที่สามารถที่สัตว์พาหนะที่สามารถที่จะจดทะเบียนทำตัวรูปประพันธ์ได้นักศึกษาครับนอกจากนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะนะครับยังมีกฎหมายอื่นๆที่มีการกำหนดความหมายของสัตว์พาหนะไว้ด้วยนะครับเป็นกฎหมายเก่าๆกว่านี้อีกนะครับเช่นพระราชบัญญัติสำหรับตรวจป้องกันโรคสัตว์พาหนะนะครับรศ.119เนี่ยกฎหมายฉบับนี้คำว่าสัตว์พาหนะก็คือโคกระบือนะครับตัวผู้ตัวเมียลูกโคลูกกระบือแพะและแกะด้วยเห็นไหมครับกฎหมายฉบับนี้สัตว์พาหนะรวมถึงแพะและแกะด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีกฎหมายนอกจาก
นี้ที่มีการกำหนดความหมายของสัตว์พาหนะเช่นพระราชบัญญัติรักษาคลองนะครับรักษาคลองนะครับรส121ที่เทียบเป็นพุทธศักราชก็ประมาณ2445นะครับมีการกำหนดถึงสัตว์พาหนะก็คือการที่จะพาสัตว์พาหนะคำว่าสัตว์พาหนะภายใต้พระราชบัญญัติรักษาคลองเนี่ยก็คือช้างม้าโคกระบือถ้าจะนำข้ามของให้ขึ้นลงได้ที่ท่าซึ่งกำหนดไว้ให้กำหนดไว้เพียงแค่ช้างม้าโคกระบือเท่านั้นนะครับไม่รวมถึงล่อและลาตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะที่นักศึกษาเป็นหลักอยู่ต่อมาเรามาดูว่าสัตว์พาหนะนี่มันมีสภาพปัญหาอย่างไรนะครับนักศึกษาครับลองนึกถึงสมัยก่อนที่กฎหมายใช้บังคับใหม่ๆเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ24เนี่ยนะครับ8เนี่ยนะครับค่อนข้างเก่าทีเดียวนะครับ7-80ปีมาแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายสัตว์พาหนะสมัยนั้นเนี่ยมีผลใช้บังคับเนี่ยเขามองว่าสัตว์พาหนะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีค่านะครับเป็นสิ่งที่คนวิถีของคนไทยในสมัยนั้นเนี่ยมีการเลี้ยงกันเพื่อที่จะใช้เพื่อบรรทุกเพื่อลากจูงเพื่อขับเพื่อขี่นะครับพูดง่ายๆก็คือมีราคามากพอมีราคามากเนี่ยก็เป็นที่หมายปองของบรรดาโจรคนร้ายเนี่ยที่มาทำชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์เนี่ยสมัยก่อนนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินคำว่าจับได้คาหนังคาเขาคำว่าจับได้คาหนังคาเขาคือพวกโจรที่ปล้นวัวปล้นควายเนี่ยเขาต้อนไปนะครับพอต้อนไปเสร็จเนี่ย ข้ามจากตำบลหนึ่งไปตำบลไปอีกจังอำเภอไปอีกจังหวัดหนึ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นเสบียงของเขานอกจากเอาสัตว์พาหนะไปขายแล้วนะครับเขาฆ่าสัตว์พาหนะเพื่อนนำมาใช้เป็นอาหารนะครับมีการชำแหละเสร็จนะครับหุงต้มปิ้งย่างการกำลังกินสัตว์พาหนะกันอยู่นะครับหมายถึงตัวคนร้ายเนี่ยนะครับรับเจ้าทุกไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือฝ่ายปกครองเนี่ยหรือตำรวจเนี่ยเข้ามาจับในขณะที่กำลังกินสัตว์พาหนะนั้นนะครับกำลังแทะกำลังกินกันอยู่เนี่ยเขาเรียกได้ว่าจับได้คาหนังคาเขาพยานหลักฐานชัดเจนนะครับคำว่าคาหนังคาเขาก็คือพวกโจรที่ปล้นวัวปล้นควายที่กำลังกินสัตว์พาหนะอยู่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าจับได้คาหนังคาเขานั่นคือสภาพปัญหาในสมัยก่อนเขาเห็นถึงความสำคัญของสัตว์พาหนะถึงขนาดที่เรียกว่ากำหนดเอาไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนอกเหนือจากพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะที่เราศึกษากันอยู่เนี่ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาก็ถือได้ว่าทรัพย์ที่สำคัญก็คืออสังหาริมทรัพย์นะครับก็คือบรรดาที่ดินนะบ้านติดที่ดินนะครับผลไม้ต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับยังหมายความรวมถึงเรือแพและสัตว์พาหนะด้วยเรือแพและสัตว์พาหนะด้วยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าสัตว์พาหนะก็เป็นทรัพย์สินที่สำคัญในสมัยก่อนที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนำมากำหนดให้ถ้าหากว่าจะมีการซื้อขายกันนะครับกฎหมายกำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พูดง่ายๆก็คือกฎหมายกำหนดแบบเอาไว้และให้ความสัมพันธ์กับเรือแพและสัตว์พาหนะเนี่ยเทียบเคียงหรือเทียบเท่ากับอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเลยทีเดียวเห็นไหมครับบทบัญญัตินี้เนี่ยกำหนดไว้ไม่ได้เฉพาะมาตรา456ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับยังกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะด้วยนะครับกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะด้วยเดี๋ยวเราจะได้ศึกษากันต่อไปนะครับเห็นความสำคัญนั่นก็คือการจดทะเบียนเนี่ยก็จะต้องมีการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนจดทะเบียนที่ไหนที่ตัวรูปพรรณสัตว์พาหนะนั่นเองตัวรูปพรรณก็คือตัวตำหนิของสัตว์พาหนะนั้นๆนะครับ เอาละครับต่อมานะครับเมื่อครูบอกว่าลดทอนความสำคัญลงแต่จริงๆไม่ใช่หรอกนะครับนักศึกษาครับในปัจจุบันเนี่ย เราดูแลสัตว์พาหนะเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของภายในประเทศเท่านั้นนะครับมีองค์การระหว่างประเทศหนึ่งเนี่ยที่พูดได้ว่ามีการกำหนด เขาเรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศที่เรียกว่าอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ถ้านักศึกษาเคยฟังข่าวเนี่ย
เขาเรียกอนุสัญญานี้นะครับว่าอนุสัญญาไซเตสไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ไซเตสเนี่ยกำหนดให้สัตว์บางประเภทนะครับรวมถึงงาช้างเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้กรอบของไซเตสนักศึกษาจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยการค้าขายการซื้อขายงาช้างเนี่ยนะครับเป็นที่จับตามองแล้วก็เป็นข้อพึงระวังสำหรับผู้ที่จะซื้อหรือจะขายโดยเฉพาะเรื่องของปริมาณถึงขนาดที่ว่าผลของการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาไซเตสเนี่ยเรามีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมานะครับเมื่อปี2558มีชื่อเรียกว่าพระราชบัญญัติงาช้างนะครับพุทธศักราช2558เพื่อเป็นการพูดง่ายๆคือในเมื่อประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการค้าการครอบครองการนำเข้าการส่งออกการนำผ่านซึ่งงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะนะครับและเพื่อปฏิบัติตามอนุสัญญาไซเตสมีมาตรการการควบคุมการครอบครองการนำเข้าการส่งออกและการนำผ่านซึ่งงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการแปรรูปงาช้างภายในประเทศเนี่ยไม่ให้ปะปนกับงาช้างที่ได้มาโดยมิชอบโดยกฎหมายกฎหมายฉบับนี้ก็เลยมีการผ่านนะครับมีหลักการสำคัญก็คือผู้ใดก็ตามนะครับที่ครอบครองงาช้างดังกล่าวเนี่ยหากประสงค์จะค้างาช้างจะต้องขออนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับถึงจะพูดง่ายๆคือเป็นการปฏิบัติไปให้เป็นไปตามกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติงาช้างนั่นเองคำว่างาช้างเนี่ยนะครับในที่นี้เนี่ยหมายถึงเรื่องของการครอบครองการครอบครองเนี่ยเขาจะดูที่วัตถุประสงค์ถ้าหากว่าเป็นวัตถุประสงค์เพื่อการค้านะครับการค้าคำว่างาช้างเราจะไม่นึกถึงสิ่งที่เป็นงาอย่างเดียวนะครับเราจะนึกถึงสิ่งที่แปรรูปมาจากงาช้างเช่นอาจจะทำเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นกำไรหรือเครื่องประดับอื่นๆเนี่ยแม้แต่เครื่องรางของขลังก็ตามเลยนะครับเขาถือได้ว่าเป็นส่วนของงาช้างถ้าใครจะค้าเนี่ยจะต้องแจ้งการครอบครองพร้อมเอกสารการได้มาซึ่งงาช้างเนี่ยตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะนะครับภายในไม่เกินวันที่21เมษายน2558ซึ่งเวลาก็ผ่านมาแล้วนะครับ แต่ยังไงก็ตามนะครับหลายนักศึกษาจะสงสัยว่าถ้ามีนิดๆหน่อยๆ นะครับปริมาณเท่าไหร่เนี่ยที่ถือว่าไม่ต้องแจ้งนะครับกฎหมายก็ได้กำหนดข้อยกเว้นเอาไว้ว่าข้อยกเว้นการครอบครองงาช้างเนี่ยบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยครอบครองได้ไม่เกิน4ชิ้นนะครับต่อคนนะครับสำหรับครัวเรือนเนี่ยครัวเรือนหนึ่งนะครับไม่เกิน12ชิ้นนะครับโดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 0.5 กิโลกรัมพูดง่ายๆคือครึ่งกิโลนั่นเองครับตรงนี้สามารถเข้าข้อยกเว้นที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์อย่างที่ว่าเรามาดูในเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์สัตว์พาหนะนะครับการโอนกรรมสิทธิ์สัตว์พาหนะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา456วรรค1กฎหมายกำหนดให้นะครับการซื้อขายสัตว์พาหนะเนี่ยต้องทำเป็นหนังสือนะครับหนังสือสัญญาซื้อขายสัตว์พาหนะเหมือนกับหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินนั่นแหละจากนั้นก็ไปจดทะเบียนโอนสัตว์พาหนะต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็คือต้องไปใช้ตั๋วรูปพรรณเนี่ยจดทะเบียนการโอนจากผู้ขายเป็นผู้ซื้อผลของการไม่ทำตามแบบตามมาตรา456วรรค1ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายกำหนดมีผลให้เป็นโมฆะพูดง่ายๆก็คือทำถ้าไม่ทำ2อย่างนี้ประกอบด้วยกันนะครับ1ไม่ทำเป็นหนังสือถ้าไม่ทำเป็นหนังสือเลยตกลงซื้อขายด้วยวาจาเนี่ยเป็นโมฆะหรือทำในหนังสืออย่างเดียวนะครับทำเป็นหนังสือซื้อขายม้ากันนะครับซื้อขายม้ากันโดยไม่ได้จดทะเบียนตัวรูปพรรณนะครับผลก็คือเป็นโมฆะโมฆะคือเสียเปล่านะครับไม่ถือว่าเป็นการซื้อหรือการขายต้องคืนเงินคืนม้าไปนะครับถ้าทำเป็นหนังสืออย่างเดียวจะสมบูรณ์ไม่เป็นโมฆะนอกเหนือจากการทำเป็นหนังสือแล้วจะต้องไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พูดง่ายๆคือต้องไปโอนตั๋วรูปพรรณต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะสมบูรณ์มีผลเป็นเรื่องของการซื้อขายสมบูรณ์กรรมสิทธิ์โอนไปอย่างผู้ซื้อนั่นเองนอกเหนือจากนี้นะครับนักศึกษาครับ
นอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะก็ได้มีการบัญญัติถึงเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ในสัตว์พาหนะในมาตรา14นักศึกษาครับมาตรา14กฎหมายบอกว่าการโอนกรรมสิทธิ์สัตว์พาหนะเนี่ยให้ผู้โอนและผู้รับโอนทั้ง2ฝ่ายหรือตัวแทนเนี่ยนำสัตว์พาหนะและตัวรูปพรรณไปยังนายทะเบียนเพื่อจดทะเบียนการโอนเมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเป็นการถูกต้องและได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้จดทะเบียนและสลักหลังตัวรูปพรรณโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นสัตว์ต่างท้องที่ให้ขึ้นทะเบียนเสียก่อนนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่ากฎหมายสัตว์พาหนะพระราชสัตว์พาหนะเนี่ยเป็นการกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยว่านอกเหนือจากการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนแล้วจะต้องมีใครไปบ้างและทำอย่างไรบ้างเพื่อที่เป็นผลในการโอนที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งสองฉบับนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับนักศึกษาครับต่อมาเป็นประเด็นเรื่องของการจำนองสัตว์พาหนะนะครับเราไม่ใช้คำว่าจำนำนักศึกษาครับการจำนองก็คือหลักประกันแห่งนี้หลักประกันแห่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีหลักประกัน2ประเภทครับนักศึกษา1คือการประกันด้วยตัวบุคคลนะครับกับ2การประกันด้วยทรัพย์สินการประกันด้วยบุคคลเนี่ยเราได้ยินกันหรือรู้จักกันในนามของเรื่องของการค้ำประกันก็คือเอาบุคคลภายนอกนะครับใครก็ได้ที่เจ้าหนี้เชื่อมั่นเนี่ยมาทำสัญญาค้ำประกันขึ้นอีกฉบับหนึ่งเพื่อรับรองว่าเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระนะครับหนี้เนี่ยผู้ค้ำประกันจะเข้ามาเป็นลูกหนี้ร่วมหรือร่วมชำระหนี้ด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยประเภทที่สองคือการเตรียมหลักประกันแห่งหนี้ด้วยทรัพย์สินเราก็จะแยกทรัพย์สินออกเป็นสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราเรียกหลักประกันแบบนี้ว่าจำนำนะครับเหมือนเราเอาสร้อยแหวนนาฬิกาไปลงรับจำนำเนี่ยนะครับก็จะได้กล่าวไปในหน่วยอื่นนะครับเอาการจำนำก็คือการนำสังหาริมทรัพย์ไปเป็นหลักประกันแห่งหนี้นี่เองสองคือการนำอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นหลักประกันแห่งหนี้เมื่อจะกู้ธนาคารบอกว่าเอาเงินนอกจากทำสัญญาเงินกู้แล้วธนาคารบอกว่าเอาที่ดินมาจำนองเอาบ้านมาจำนองนั่นก็คือเป็นหลักประกันเรื่องของจำนองนอกเหนือจากนี้นักศึกษาครับนอกจากอสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ยกฎหมายก็ได้กำหนดว่าถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษในที่นี้ก็คือพวกเรือแพและสัตว์พาหนะเมื่อนำมาใช้เป็นหลักประกันแห่งหนี้เนี่ยใช้วิธีเดียวกับที่ดินเลยครับนั่นก็คือนำไปจำนองนะครับดังนั้นถ้านำสัตว์พาหนะไปเป็นหลักประกันแห่งหนี้นะครับเขาจะใช้วิธีการจำนองในที่นี้นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็ได้กำหนดหลักการในเรื่องของการจำนองไว้ในมาตรา703นะครับ703โดยพูดถึงสังหาริมทรัพย์เนี่ยใช้จำนองได้นะครับในวงเล็บที่3สัตว์พาหนะเทียบเคียงกับกรณีของอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนักศึกษาครับนอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บัญญัติไว้ถึงเรื่องของการนำสัตว์พาหนะมาจำนองนะครับพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยก็ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยการจำนองสัตว์พาหนะเช่นกันอยู่ในมาตรา16นะครับตรงนี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนักศึกษาครับกฎหมายบอกว่าการจำนองสัตว์พาหนะเนี่ยให้ผู้จำนองและผู้รับจำนองทั้ง2ฝ่ายหรือตัวแทนนะครับนำตั๋วรูปพรรณประจำตัวสัตว์ที่จะจำนองไปยังนายทะเบียนท้องที่ที่มีทะเบียนสัตว์นั้นเพื่อทำการจำนองเมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเป็นการถูกต้องและรับชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้จดทะเบียนและสลักหลังการจำนองให้นักศึกษาจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติว่าด้วยการจำนองสัตว์พาหนะและการโอนกรรมสิทธิ์ในสัตว์พาหนะตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยเป็นการบัญญัติถึงรายละเอียดปลีกย่อยที่เสริมเพิ่มเติมมาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เวลาพูดถึงเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยบอกว่าให้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะครับบอกเท่านั้นนะครับแต่พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะบอกว่าให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปนำตั๋วไปที่นายทะเบียนแล้วมีการทำการจดทะเบียนและมีการตรวจสอบชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยเหมือนการจำนองเช่นกันนะครับประมวลกฎหมายพาณิชย์เนี่ยพูดถึงหลักการกว้างๆว่าสิ่งที่จำนองได้เนี่ยนอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์แล้วยังรวมถึงสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเช่นสัตว์พาหนะเมื่อจะทำการจำนองก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับก็เอาตั๋วมานะครับผู้จำนองและผู้รับจำนองเนี่ยมาที่นายทะเบียนท้องที่เพื่อที่จะทำการจดทะเบียนการโอนกันนั่นคือพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยเป็นการกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยนั่นเอง
นะครับนักศึกษาครับต่อมาครับเป็นเรื่องของการย้ายและจำหน่ายทะเบียนสัตว์พาหนะมาตรา17นะครับการย้ายสัตว์พาหนะไปต่างอำเภอนอกจากกรณีการเช่าซื้อยืมฝากจำนำรับจ้างเลี้ยงหรือพาไปชั่วคราวเจ้าของหรือตัวแทนต้องนำตั๋วรูปพรรณไปแจ้งความต่อนายทะเบียนท้องที่ใหม่ภายใน30วันนับแต่วันที่สัตว์นั้นไปถึงที่ที่ย้ายไปทางนี้นะครับกฎหมายก็กำหนดว่าให้นายทะเบียนท้องที่ใหม่เนี่ยเรียกค่าธรรมเนียมหรือแจ้งการรับสัตว์ขึ้นทะเบียนไปยังนายทะเบียนท้องที่เดิมเพื่อทราบด้วยนะครับนี่คือเรื่องของการย้ายสัตว์พาหนะต่อมาครับการจำหน่ายทะเบียนสัตว์พาหนะในที่นี้เป็นไปตามมาตรา18นะครับพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะคำว่าจำหน่ายทะเบียนนักศึกษาจำง่ายๆก็คือสัตว์พาหนะนั้นตายนะครับกฎหมายก็บอกว่าบัญญัติว่าถ้าสัตว์พาหนะตายเนี่ยให้เจ้าของหรือตัวแทนแจ้งความและส่งมอบตัวรูปพรรณสัตว์ที่ตายนั้นต่อนายทะเบียนท้องที่หรือกำนันกฎหมายกำหนดทางเลือกว่าไม่ได้เฉพาะนายทะเบียนท้องที่นะครับหรือกำนันก็ได้นะครับนั่นก็คือคนใดคนหนึ่งจะเป็นนายทะเบียนท้องที่ก็ได้หรือกำนันก็ได้เพื่อจัดส่งต่อนายทะเบียนท้องที่นะครับภายใน15วันนับแต่วันที่ทราบว่าสัตว์พาหนะนั้นตายต่อมานะครับในกรณีที่ผู้อื่นเป็นผู้ครอบครองสัตว์นั้นชั่วคราวเนี่ยก็ให้ผู้นั้นแจ้งความต่อนายทะเบียนท้องที่หรือกำนันก็ได้ภายใน15วันนะครับ15วันนับแต่ทราบว่าวันที่สัตว์พาหนะนั้นตายเว้นแต่เจ้าของหรือตัวแทนเนี่ยได้ปฏิบัติตามความในวรรคก่อนหน้านี้ครับนั่นเองต่อมาครับนักศึกษาเป็นบทหลักเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องของการตรวจสัตว์พาหนะการตรวจสัตว์พาหนะเนี่ยมันเป็นการตรวจโดยพูดง่ายๆว่ามันเป็นเรื่องที่มีเหตุอันสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ครอบครองสัตว์พาหนะนั้นอยู่เนี่ยเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่านะครับในที่นี้เนี่ยนะครับพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยในมาตรา20ก็บัญญัติเอาไว้ว่าเมื่อมีเหตุสงสัยว่าผู้ใดเนี่ยที่ได้กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้เนี่ยเจ้าพนักงานมีอำนาจที่จะทำการตรวจสัตว์พาหนะและผู้ให้ผู้นั้นเนี่ยนำตั๋วรูปพรรณหรือหลักฐานใดๆเนี่ยมาตรวจสอบกับสัตว์พาหนะนั้นๆได้ตั๋วรูปพรรณเนี่ยมันแสดงถึงตำหนิของสัตว์นะครับว่าสัตว์ตัวนี้นะครับม้าตัวนี้เนี่ยมีตำหนิมีแผลเป็นตรงไหนนะครับถ้ามีเหตุสงสัยนะครับว่าคนที่ครอบครองอยู่เนี่ยเขาเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าจำนวนงานเรียกได้เลยนะครับว่าขอดูตั๋วหน่อยว่ามันเป็นไปตามรูปพรรณนี้หรือเปล่านะครับคนที่เป็นชื่อเป็นเจ้าของเนี่ยตรงกับที่ครอบครองอยู่หรือไม่นะครับตรงนี้สามารถที่จะทำได้นะครับต่อจากนั้นนะครับเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของการยึดสัตว์พาหนะนะครับการยึดสัตว์พาหนะเนี่ยในที่นี้เนี่ยเป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะมาตรา21นะครับซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่าถ้าปรากฏว่าผู้ใดครอบครองสัตว์พาหนะไว้โดยไม่มีตั๋วรูปพรรณหรือมีแต่ไม่ถูกต้องกับตัวสัตว์เนี่ยเจ้าพนักงานเนี่ยมีอำนาจที่จะยึดสัตว์พาหนะนั้นไว้ได้และสามารถที่จะนำส่งตัวต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ด้วยนะครับและให้เป็นหน้าที่ของผู้นั้นแสดงความบริสุทธิ์ว่าตนเป็นเจ้าของหรือได้สัตว์มาโดยสุจริตนักศึกษาเห็นได้ว่ามาตรา21เนี่ยนะครับแบบที่พูดง่ายๆก็คือเจ้าพนักงานมีอำนาจในการที่จะยึดนะครับยึดมาเพื่อที่จะทำการสอบสวนดูว่าเขาเป็นเจ้าของจริงหรือไม่และมาตรา21เนี่ยจะผลักภาระการพิสูจน์ให้แก่คนที่ต้องสงสัยว่าเขาจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าคนผู้ที่ถือยึดเป็นครอบครองสัตว์พาหนะนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์หรือได้สัตว์นั้นมาโดยสุจริตถ้าพิสูจน์ตรงนี้ไม่ได้นะครับก็จะถูกยึดสัตว์พาหนะนั้นไปนะครับต่อมาครับเป็นบทบัญญัติว่าด้วยการส่งสัตว์พาหนะต่อเจ้าพนักงานในเรื่องนี้นะครับเป็นบททั่วไปที่ใช้กับประชาชนทั่วไปนะครับที่พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยมาตรา22เนี่ยกำหนดไว้ว่าผู้ใดก็ตามที่จับสัตว์พาหนะได้สัตว์พาหนะที่เป็นพัดเพิดนะครับพัดเพิดคือพวกหลงฝูงไปเที่ยวเล่นหญ้าจนหลงไปนะครับหรือถูกลัดทิ้งไว้หรือเจ้าของเนี่ยโอ้คุมฝูงสัตว์พาหนะไว้แล้วปรากฏวัวเยอะนะครับมันมีตัวหนึ่งเนี่ยมันถูกทิ้งเอาไว้สองตัวถูกทิ้งเอาไว้เนี่ยและไม่รู้ว่าจริงๆใครเป็นเจ้าของนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับใครก็ตามก็สามารถที่จะนำ
สัตว์พนันนั้นเนี่ยไปส่งที่เจ้าพนักงานและแจ้งเหตุการณ์ให้ทราบเจ้าพนักงานเมื่อได้รับมอบสัตว์พนันที่พัดเพื่อหรือถูกละทิ้งไว้เนี่ยนะครับก็รับมอบนะครับจากนั้นก็ให้เจ้าพนักงานเนี่ยนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อจัดการโฆษณาหาเจ้าของหรือดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได้ว่าจะทำยังไงเพื่อให้เจอเจ้าของที่แท้จริงนั่นเองต่อมาเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของการแจ้งความสัตว์พนันหายนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา24พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าสัตว์พาหนะของผู้ใดหายไปด้วยเหตุใดก็ตามให้เจ้าของหรือตัวแทนแจ้งความต่อเจ้าพนักงานภายใน7วันนับแต่วันที่ทราบเหตุนะครับภายหลังเมื่อได้สัตว์คืนมาเนี่ยก็ให้แจ้งความต่อเจ้าพนักงานภายใน7วันนับแต่วันที่ได้คืนถ้าไม่ได้สัตว์คืนมานะครับก็ให้ส่งตัวรูปพรรณต่อนายทะเบียนท้องที่ก็ได้นะครับหรือกำนันก็ได้เพื่อจัดส่งนายทะเบียนท้องที่ภายใน90วันนั่นเองนักศึกษาครับกรณีของสัตว์พาหนะที่มีการไปส่งมอบนะครับจะเห็นได้ว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับค่าเลี้ยงดูเนี่ยครับถ้าอย่างนั้นเอาอาจจะทำยังไงกับเรื่องของค่าเลี้ยงดูหรือค่ายาค่าอาหารนะครับกฎหมายก็มีทางออกในการกำหนดในเรื่องของการเรียกค่าเลี้ยงค่ารักษาสัตว์พาหนะโดยมีการบัญญัติไว้ในมาตรา26ว่าบรรดาสัตว์พาหนะที่เจ้าพนักงานยึดมาเนื่องจากการกระทำผิดใดๆเมื่อจะคืนแก่เจ้าของถ้าหากว่ามีค่าเลี้ยงค่ารักษาเนี่ยนะครับสามารถเรียกได้ตามสมควรนะครับเรียกได้ตามสมควรไม่ใช่เลี้ยงฟรีนะครับมีค่าใช้จ่ายก็สามารถเรียกได้นะครับเป็นไงครับนักศึกษาบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของสัตว์พาหนะเนี่ยบางอย่างเนี่ยนะครับสำหรับผมว่าคนในสังคมเมืองเนี่ยอาจจะมองว่าไกลตัวนิดนึงนะครับแต่ในสังคมที่ยังคงมีการใช้สัตว์พาหนะอยู่นะครับหรือบางจังหวัดที่เป็นพื้นที่ในที่มีการเลี้ยงช้างอยู่เนี่ยเขาเห็นถึงความสำคัญนะครับความสำคัญของช้างซึ่งเมื่อนำมาเลี้ยงไว้เนี่ยก็ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับม้าเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เห็นว่าที่ยังคงมีการทำตัวรูปพรรณเนี่ยก็คือช้างต้องค่อนข้างต้องทำแน่นอนม้าเนี่ยก็อาจจะต้องทำถ้าหากว่าใช้พาหนะนะครับส่วนวัวหรือควายเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าความสำคัญในการทำตัวรูปพรรณเนี่ยจะลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับเว้นแต่เป็นวัวพันธุ์ที่เขาต้องการที่จะใช้เป็นสัตว์พาหนะจริงๆแต่เชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยความสำคัญลดลงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับล่อนะครับเป็นสัตว์พาหนะที่ปัจจุบันเหลือน้อยแล้วนะครับล่อเป็นสัตว์พาหนะที่เป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลานั่นเองนะครับม้ากับลาผสมก็จะเป็นล่อนะครับและสุดท้ายก็คือลาใช้ในส่วนเรื่องของการเป็นสัตว์พาหนะเช่นเดียวกันนะครับความสำคัญจะน้อยลงปัจจุบันอาจารย์คิดว่าน่าจะเหลืออยู่แค่ช้างกับม้าแต่ไม่ได้หมายความว่าอีก4อย่างที่เหลือจะไม่สำคัญนะครับยังคงมีกฎหมายรองรับเพื่อเรื่องใช้ในเรื่องของการจดทะเบียนทำตัวรูปพรรณการโอนกรรมสิทธิ์ในสัตว์พาหนะหรือแม้แต่การจำนองก็สามารถที่จะนำไปใช้เป็นหลักประกันอย่างนี้ในส่วนของจำนองได้แต่ยังไงก็ตามครับถ้าหากว่ามีการซื้อขายวัวควายกันเนี่ยถ้าหากว่าสัตว์นั้นเนี่ยไม่มีตัวรูปพรรณนั่นก็คือไม่ได้ผ่านการจดทะเบียนมาก่อนการซื้อขายก็เป็นเสมือนการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ทั่วไปก็เหมือนเป็นการซื้อขายสิ่งที่ไม่มีทะเบียนเพราะว่าสัตว์นั้นไม่เคยมีการทำตัวรูปพรรณมาก่อนซื้อขายไปใช้เพื่อเข้าโรงฆ่าสัตว์อะไรพวกนี้นะครับไม่จำเป็นต้องไปสนใจเรื่องทะเบียนก็ได้นะครับต้นนะครับก็สมควรแก่เวลานะครับโดยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหวังว่านักศึกษาจะได้อ่านเอกสารการสอนประกอบเพื่อลงลึกในราย

ครับสำหรับตอนที่1 นะครับเรากำลังจะมาพูดถึงเรื่องของการแจกแจงของตัวแปรสุ่มกันนะครับซึ่งเราจะพูดถึงความหมายของตัวแปรสุ่มนะครับแล้วก็พูดถึงความฟังก์ชันของการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนะครับซึ่งมันก็จะเลยเถิดไปถึงการแจกแจงแบบทวินามการแจกแจงบัวทรงแล้วก็การแจกแจงแบบปกตินะครับก่อนที่เราจะพูดถึงฟังก์ชันหรือลักษณะของการแจกแจงของตัวแปรสุ่มเนี่ยเราต้องมาเข้าใจเรื่องของตัวแปรสุ่มซะก่อนว่ามันคืออะไรนะครับจากแผนภาพนี้นะเราสมมุติว่าทุกคนเคยทอยเหรียญ นะครับโยนเหรียญหัวก้อย1เหรียญ นะครับวงกลมวงแรกครับบนซ้ายครับเราบอกว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งของการทอยเหรียญ1เหรียญ นะครับซึ่งมันจะไปผลิตเราเรียกว่าเป็นปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space นะครับเป็นเซตของสิ่งที่เราสนใจครับเราจะพบว่าการทอยเหรียญ1เหรียญเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เหตุการณ์ที่เราสนใจขึ้น2อย่างก็คือไม่ออกหัวก็ออกก้อยนะครับ H คือหัวนะครับ T คือก้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเซตหนึ่งซึ่งมีสมาชิก2ตัวนะครับเราก็จะกำหนดว่า NS คือ number of sample space เท่ากับ2นะครับอันนี้เราก็จะบอกว่านี่คือปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space นะครับส่วนทางด้านขวาสุดตรงนี้ครับคือสิ่งที่เราสนใจที่เราสนใจจะนับเป็นผลของการทดลองของเราจริงๆอ่ะที่เราเรียกว่าเป็น sample variable หรือตัวแปรสุ่มนะครับตัวอย่างเช่นในแถวแรกตรงนี้ครับเราสนใจจำนวนครั้งของการได้หัวซึ่งเซตของตัวแปรสุ่มจะแตกต่างจากเซตของ sample space และเซตของตัวแปรสุ่มก็คือ0กับ1ก็คือ0คือไม่ได้หัวเลยกับ1คือได้หัว1ครั้งถูกต้องไหมครับเพราะนั้นมันจะมี3คอลัมน์นะครับเหตุการณ์ผลิต sample space หรือปริภูมิตัวอย่างออกมานะครับและปริภูมิตัวอย่างเนี่ยเราสามารถมานับเป็นตัวแปรสุ่มของเราได้ว่าตัวแปรสุ่มของเราที่เราสนใจเนี่ยคืออะไรบ้างที่สำคัญเลยจริงๆก็คือตัวแปรสุ่มสมาชิกของตัวแปรสุ่มที่เป็นตัวแปรสุ่มแต่ละตัวนะครับสมาชิกของเซตตัวแปรสุ่มของเราเนี่ยเราจะต้องตอบให้ได้ว่าแต่ละตัวมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งแดงๆนะครับจะเห็นว่าความน่าจะเป็นของการที่ทอยเหรียญ1เหรียญแล้วไม่ได้หัวเลยเนี่ยคือ 0.5 หรือ 1/2 นะครับส่วนความน่าจะเป็นของการที่ได้หัว1ครั้งเนี่ยก็คือ 0.5 และหรือ 1/2 เช่นกันนะครับอันนั้นคือเหรียญเดียวนะครับทีนี้มาดูบรรทัดที่2บ้างนะครับบรรทัดที่2เนี่ยเราบอกว่าเป็นการทอยเหรียญ2เหรียญ นะครับมันจะไปผลิตเป็นปริภูมิตัวอย่างได้4ตัว4สมาชิกมีสมาชิก4ตัวนะครับก็คือหัวก้อยก้อยหัวและก้อยก้อยถูกไหมครับ NS คือ number of sample space คือ4ถูกไหมครับตรงกลางนะฮะแล้วในที่สุดทางขวาสุดครับมันก็จะไปผลิตตัวแปรสุ่มคือจำนวนครั้งของการได้หัวครับตอนนี้เนี่ยจำนวนครั้งของการได้หัวของเราเนี่ยมี0ครั้ง1ครั้งและ2ครั้งถูกไหมครับเพราะมันเป็นเหรียญ2เหรียญถูกไหมครับเวลาเราจะหาความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแต่ละตัวเนี่ยครับเราก็จะไปนับในปริภูมิตัวอย่างถูกไหมครับอะไรเอ่ยที่มันผลิตหัว

0ครั้งก็คือก้อยก้อยนั่นเองนะครับมันเป็น1ใน4ถูกไหมครับ1อย่างใน4อย่างใน sample space ถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่าจำนวนครั้งของการได้หัวคือ1ครั้งอะไรอะไรหว่าใน sample space ในบรรทัดที่2นะครับที่มันเป็นหัว1ครั้งนะครับมันก็คือหัวก้อยกับก้อยหัวนั่นเองนะครับมันคือ2ใน4ถูกไหมครับและสุดท้ายครับอะไรหว่าที่มันไปผลิตการจำนวนครั้งของการได้หัวเป็น2ครั้งมันก็คือหัวหัวนั่นเองนะครับเพราะนั้นจำนวน1ความน่าจะเป็นก็คือ1ใน4นั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะของตัวแปรสุ่มตัวแปรสุ่มก็คือผลลัพธ์ที่ได้จาก sample space ที่เราสนใจนั่นเองนะครับโอเคอันนั้นมันง่ายไปทีนี้เรามาดูลักษณะแบบนี้บ้างแล้วทุกคนเคยทอยลูกเต๋านะครับมีลูกเต๋า1ลูกแล้วเราบอกว่าเราจะทอยลูกเต๋า1ลูกตรงนี้นะครับมันจะไปผลิตปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space ก็คือเลข1ถึงเลข6 ns หรือ number of sample space ล่ะก็คือ6ถูกไหมครับทีนี้sample variable หรือตัวแปรสุ่มก็คือสิ่งที่เราสนใจเนี่ยก็คือสมมติว่าสนใจคือแต้มบนลูกเต๋าเป็นเท่าไหร่นะครับแต้มบนลูกเต๋ามันก็จะออกมาได้ตั้งแต่เลข1ถึงเลข6นั่นเองซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมีความน่าจะเป็นเศษ1ส่วน6ก็คือ1อย่างใน6อย่างถ้าเราไปดูในปริภูมิตัวอย่างนะครับโอเคแต่ถ้ามันเป็นลูกเต๋า2ลูกบ้างล่ะนะครับบรรทัดที่2นะครับการทอยลูกเต๋า2ลูกมันจะไปผลิตเป็นปริภูมิตัวอย่างได้มา36ตัวดังต่อไปนี้นะครับทุกท่านเคยเล่นเกมเศรษฐีใช่ไหมครับเด็กๆมันจะมีลูกเต๋า2ลูกให้โยนถูกไหมครับลูกแรกออก1ลูกที่2ออก1ลูกแรกออก1ลูกที่2ออก2ลูกแรกออก1ลูกที่2ออก3ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงทั้ง2ลูกออกเลข6ด้วยกันทั้งคู่ถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสนใจตัวแปรสุ่มที่เราสนใจคือแต้มรวมบนลูกเต๋าลูกเต๋า2ลูกเนี่ยนะครับมันมีแต้มรวมเป็นอะไรได้บ้างนะครับน้อยที่สุดที่มันเป็นไปได้ก็คือเลข2นะครับก็คือออก1ทั้งคู่กับมากที่สุดเนี่ยมันก็คือเลข12ก็คือออก6ทั้งคู่นั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้น sample space โทษครับตัวแปรสุ่มของเราก็คือเลข2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นั่นเองถูกไหมครับซึ่งในที่นี้เนี่ยครับเหมือนเดิมครับพอเราสร้าง sample variable ออกมาได้เนี่ยครับเราจะต้องตอบให้ได้ว่า sample variable แต่ละตัวเนี่ยมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับก็เลยได้เป็นตารางนี้ขึ้นมานะครับโอเค x ตารางนี้ให้ดูแถวแรกก่อนนะครับแถวแรกก็คือ x ใช่ไหมครับก็คือตัวแปรสุ่มที่เราสนใจพูดง่ายๆในกรณีก็คือแต้มรวมบนลูกเต๋าของการโยนลูกเต๋า2ลูกนั่นเองนะครับมีได้ตั้งแต่2ถึง12นั่นเองนะครับส่วนบรรทัดที่2ตรงเนี้ยนะครับเราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันความน่าจะเป็นหรือ f(x) นะครับอันนี้ก็คือความน่าจะเป็นที่มันจะเกิดแต้มต่างๆเหล่านั้นนะครับตัวอย่างเช่นความน่าจะเป็นที่ผลรวมของแต้มบนลูกเต๋า2ลูกจะเป็นเลข2คือ1ส่วน36 1อย่างใน36อย่างเท่านั้นย้อนหลังกลับไปนะครับ1อย่างใน36อย่างก็คือ1 1ถูกไหมครับ1 1ดูวงกลมกลางนะครับ1 1จาก1ลูกแรกออก1ลูกที่2ออก1นะครับจากทั้งหมด36อันนะครับโอเคแจกแจงไปเรื่อยๆครับความน่าจะเป็นของการที่จะออกเลขผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าจะเป็นเลข3ก็คือ2ส่วน36ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความน่าจะเป็นของการที่แต้มรวมบนลูกเต๋าจะเป็น12ก็คือ1ส่วน36นั่นเองนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันความน่าจะเป็นซึ่งพอเราแจกแจงแบบนี้ได้นะครับเราก็จะตอบคำถามเหล่านี้ได้ข้างล่างเลยครับความน่าจะเป็นของแต้มรวมลูกเต๋าเป็นเลข2จะเท่ากับ4อ่ะความน่าจะเป็นของแต้มรวมบนลูกเต๋า2ลูกจะเป็นเลข4เป็นเท่าไหร่ก็ตอบเลยครับมันคือ3ส่วน36นั่นเองถูกไหมครับอะไรหว่าที่มันแต้มไหนหว่าที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเราก็บอกว่าเลข7ถูกไหมครับแต้มรวมบนลูกเต๋าเป็น7เนี่ยนะครับจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดด้วยความน่าจะเป็น6ส่วน36นะครับอะไรหว่าที่เกิดขึ้นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุดก็คือเลข2กับเลข12นะครับผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าเป็น2กับผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าเป็น12นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุดด้วยความน่าจะเป็น1ส่วน36นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกเป็นช่วงบ้างนะครับความน่าจะเป็นของแต้มบนรวมลูกเต๋าจะเป็นเท่าไหร่จะเป็นจะความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าแต้มบนลูกเต๋ากำหนดว่าแต้มบนลูกเต๋าจะเป็น6ถึง10 6ถึง8เป็นต้นนะครับเราก็ต้องบวกกันครับ6ถึง8ก็คือ6 7 8ถูกไหมครับความน่าจะเป็นของการที่แต้มรวมจะเป็น6คือ5ส่วน36ความน่าจะเป็นของการที่แต้มรวมเป็น7คือ6ส่วน36ความน่าจะเป็นของการที่แต้มรวมเป็น8คือ5ส่วน36นะครับเอามาบวกกันเป็นต้นนะครับหรือมันมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นก็คือเราไปสร้างเป็นฟังก์ชันการแจกแจงขึ้นมานะครับฟังก์ชันการแจกแจงก็คือการที่เราซัมรวม

เหมือนกับเป็นความถี่สะสมอ่ะแต่ตอนนี้เป็นความน่าจะเป็นสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วในที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะได้ความน่าจะเป็นในลักษณะที่เป็นช่วงๆเนี่ยเราก็จะเอาจุดปลายลบจุดต้นเราก็จะได้คำตอบเช่นกันนะครับลักษณะเช่นนี้ครับก็คือลักษณะของฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนะครับลักษณะดังกล่าวนะครับก็คือลักษณะของการที่เราสร้างฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนะครับเพื่อตอบคำถามให้ได้ว่าในแต่ละช่วงของข้อมูลเนี่ยนะครับมันมีความน่าจะเป็นเกิดขึ้นเท่าไหร่อย่างไรบ้างนะครับซึ่งจะนำไปสู่เรื่องต่างๆต่อไปครับครับในตอนที่2นี้นะครับเรากำลังจะมาพูดกันถึงเรื่องของฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มกันต่อไปนะครับอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับว่าฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มเนี่ยคือการแจกแจงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นนะครับของตัวแปรสุ่มแต่ละตัวนะครับอย่างเช่นตัวอย่างต่อไปเนี่ยนะครับตัวอย่างนี้ก็คือตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับคือการโยนลูกเต๋า2ลูกนะครับแล้ว x หรือตัวแปรสุ่มของเราเนี่ยคือผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าซึ่งเป็นไปได้ตั้งแต่เลข2ถึงเลข12นะครับส่วนบรรทัดแรกตรงนี้ก็คือฟังก์ชันความน่าจะเป็นนะครับหรือ f เล็ก x นะครับ f เล็ก x นะครับซึ่งเป็นความน่าจะเป็นที่กำกับอยู่กับตัวแปรสุ่มแต่ละตัวนะครับเช่นความน่าจะเป็นของการที่แต้มรวมบนลูกเต๋าของการโยนลูกเต๋า2ลูกจะเป็นเลข2ก็ส่วน36นั่นเองนะครับความน่าจะเป็นของการที่แต้มรวมบนลูกเต๋าจะเป็นเลข3นะครับของการโยนลูกเต๋า2ลูกคือ2ส่วน36นั่นเองนะครับอันนั้นคือความหมายของบรรทัดแรกนะครับมันมีคุณลักษณะแบบนึงที่จะต้องจำไว้เลยนะครับก็คือในที่สุดแล้วถ้าเรารวมตัวรวมความน่าจะเป็นทุกตัวของตัวแปรสุ่มอะนะครับรวมกันแล้วเนี่ยมันจะต้องได้1พอดี1พอดีนะครับไม่เกิน1แล้วก็ไม่ต่ำกว่า1นะครับก็คือเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เราดึงมาเป็นตัวแปรสุ่มของเราหมดแล้วไม่มีโอกาสออกเลขอื่นถูกไหมครับถ้าเราโยนลูกเต๋า2ลูกไม่มีโอกาสที่จะออกเลข13ไม่มีโอกาสที่จะออกเลข1ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นจะต้องบวกกันแล้วได้1สมบูรณ์แบบหมดแล้วนะครับโอกาสที่เกิดขึ้นหมดแล้วอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับนั่นคือบรรทัดแรกส่วนบรรทัดที่2ตรงนี้เราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันการแจกแจงนะครับลักษณะก็คือเป็นแทนเราเขียนแทนด้วย f ใหญ่ x นะครับหรือว่า p x ใหญ่น้อยกว่าหรือเท่ากับ x เล็กนั่นเองนะครับลักษณะของฟังก์ชันการแจกแจงเนี่ยจะเป็นลักษณะของการบวกสะสมนะครับบวกสะสมความน่าจะเป็นของแต่ละช่องไปเรื่อยๆจะเห็นว่าช่องแรกเนี่ยครับมันเป็น1ส่วน36ถูกไหมครับส่วนช่องสุดท้ายจะเป็น36ส่วน36ก็คือบวกกันหมดแล้วก็คือ1นั่นเองนะครับฟังก์ชันการแจกแจงหรือ f ใหญ่ x ตรงบรรทัดที่2ตรงนี้นะครับทำขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้ใช้เนี่ยครับสามารถหาความน่าจะเป็นในลักษณะของการที่เป็นช่วงๆได้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าถามว่าความน่าจะเป็นของการที่ทอยลูกเต๋า2ลูกแล้วจะออกเลขจะออกผลรวมเป็นเลข6ถึงเลข9เป็นเท่าไหร่6ถึง9เอาหมดเลย6ถึง9เป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเราใช้บรรทัดบนเราก็ต้องเอา5ส่วน36มาบวก6ส่วน36นะครับบวก5ส่วน36แล้วก็บวก4ส่วน36มาบวกกันถูกไหมครับแต่ถ้าเราใช้ตัวเลขในบรรทัดล่างเราจะเอาจุดปลายลบจุดต้นก็คือเอา30ส่วน36ลบด้วย15ส่วน36นะครับแล้วตอบเลยจุดปลายลบจุดต้นนะครับเพราะนั้นแถวล่างใช้ลบกันเพื่อหาค่าความน่าจะเป็นในการเป็นช่วงๆส่วนแถวบนก็คือหาค่าความน่าจะเป็นของจุดณจุดนั้นว่าจุดนั้นเป็นเท่าไหร่นะครับครับนี่เป็นตัวอย่างของโจทย์ที่เป็นลักษณะของโจทย์ทางด้านฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนะครับแต่เป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะครับตัวอย่างนี้บอกว่าถ้า x เป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและมีฟังก์ชันความน่าจะเป็น f(x) เท่ากับ x ส่วน6โดยที่ x เป็น1 2 3นะครับอันเนี้ยอธิบายเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายว่ามันมีการทดลองอย่างนึงทดลองอะไรก็ไม่ทราบนะครับแล้วได้ผลลัพธ์แค่3อย่างเท่านั้นก็คือไม่ x เท่ากับ1ก็ x เป็น2ไม่ x เป็น2ก็ x เป็น3นะครับไม่ได้ผลลัพธ์อย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้น x เนี่ยคือสิ่งที่ได้จากผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองนะครับซึ่งพอเราก็กล่าวว่า x ตรงนี้มันเป็นตัวแปรสุ่มที่เราสนใจนะครับพอ x เป็นตัวแปรสุ่มที่เราสนใจเราต้องหาให้ได้ว่าตัวแปรสุ่มแต่ละตัวตรงนี้ครับมันมีความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งสำหรับในโจทย์ตรงนี้โจทย์กำหนดมาว่า f(x) เท่ากับ x ส่วน6x ส่วน6ตรงนี้ครับคือความน่าจะเป็นที่กำกับตัวแปรสุ่ม

X เรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกครับการทดลองนี้เป็นมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้อยู่แค่3อย่างนะครับคือ X ไม่ X ก็ X ไม่ X เป็น1ก็เป็น2หรือเป็น3นะครับเพราะนั้น fx เท่ากับ x ส่วน6ก็แปลว่าความน่าจะเป็นของการที่ x จะเป็น1คือ1ส่วน6ความน่าจะเป็นที่ x จะเป็น2คือ2ส่วน6และความน่าจะเป็นที่ x เป็น3ก็คือเศษ3ส่วน6

ร้างตารางขึ้นมาก่อนครับตารางแจกแจงความน่าจะเป็นแบบนี้นะครับ x คือตัวแปรสุ่มนะครับเป็นไปได้อยู่แค่3ค่า1 2หรือ3นะครับเป็นของ x เป็น1คือ1ส่วน6ความน่าจะเป็นของการที่ x เป็น2คือ2ส่วน6และความน่าจะเป็นของการที่ x เป็น3คือ3ส่วน6นั่นเองนะครับโจทย์ถามว่าความน่าจะเป็นของการที่ x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ1เป็นเท่าไหร่ก็คือตอบเลยครับว่ามัน1ส่วน6นั่นเองเพราะน้อยกว่า1ไม่มีแล้วใช่มั้ยครับเท่ากับ1คือ1ส่วน6ถูกนะครับข้อ2ครับความน่าจะเป็นของการที่ x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ3เป็นเท่าไหร่3ครับความน่าจะเป็นของการที่ x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ก็คือ x เป็น3ก็เอา x เป็น2ก็เอาและ x เป็น1ก็เอาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบวกกันให้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือเลข1นั่นเองนี่คือคำตอบของข้อ2นะครับส่วนข้อ3ครับความน่าจะเป็นของการที่ x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ส่วน2คือเท่าไหร่เศษ3ส่วน2เนี่ยครับมันก็คือ 1.5 ถูกไหมครับ 1.5 นะครับ 1.5 ย้อนหลังกลับไปที่ตารางของเราครับ 1.5ความน่าจะเป็นของการที่ x เป็น1คือเศษ1ส่วน6ความน่าจะเป็นของการที่ x มากกว่า1แต่ยังไม่ถึง2ไม่มีนะครับถูกไหมครับและความน่าจะเป็นของการที่ x จะน้อยกว่า1ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับความน่าจะเป็นของโจทย์ข้อที่3เนาะ x น้อยกว่า3ส่วน2เนี่ยครับมันติดแค่เลขตัวเดียวก็คือเลข1ส่วน6นั่นเองถูกไหมครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับความน่าจะเป็นของการที่ x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ7ส่วน3เป็นเท่าไหร่นะครับเศษ7ส่วน3เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราดูดีๆมันก็คือ2กว่าๆถูกไหมครับย้อนหลังกลับไปดูที่ตารางครับ2กว่าๆนะครับไอ้ที่มากกว่า2ไม่มีความน่าจะเป็นมันมีความน่าจะเป็นแค่เลข2กับเลข1นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาความน่าจะเป็นของการที่จะออกเลข2กับเลข1มาบวกกันนะครับก็คือเศษ1ส่วน6บวก2ส่วน6นั่นเองนะครับได้3ส่วน6นั่นเองนะครับหรือเศษ1ส่วน2นั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของโจทย์ของการแจกแจงความน่าจะเป็นนะครับทีนี้ข้อสุดท้ายครับย้อนหลังกลับไปข้อสุดท้ายนิดนึงข้อสุดท้ายบอกว่าให้หาฟังก์ชันการแจกแจงของ x ด้วยหรือ f ใหญ่ x นั่นเองนะครับทีนี้ f ใหญ่ x หายังไงนะครับก็ดูบรรทัดนี้ครับบรรทัดที่2ตรงนี้ครับมันคือการบวกสะสมความน่าจะเป็นเหมือนการบวกความถี่สะสมถูกไหมครับเพราะฉะนั้น f ใหญ่ x บรรทัด สุดท้ายนะครับของการที่ x เป็น1คือเศษ1ส่วน6นะครับส่วน f ใหญ่ x ของการที่ x เป็น2ก็คือเศษ3ส่วน6ครับเกิดจากการเอา2ส่วน6บวก1ส่วน6นั่นเองและความน่าจะเป็นสุดท้ายครับความน่าจะเป็นของการf ใหญ่ x นะครับของการที่ x จะเป็น3นะครับก็คือบวกกันทั้ง3ตัวก็คือเศษ1เศษ6ส่วน6นั่นเองนะครับเราจะตอบแบบนี้ก็ได้ตอบแบบบรรทัดแบบตารางแบบนี้ก็ได้นะครับหรือในข้อสอบนิยมนะครับว่าเราจะตอบแบบเขียนฟังก์ชันนะครับแบบข้างล่างนะครับ f ใหญ่ x เท่ากับ0เมื่อ x น้อยกว่า1เท่ากับเศษ1ส่วน6เมื่อ x อยู่ระหว่าง1ถึง2นะครับเท่ากับ3ส่วน6เมื่อ x อยู่ระหว่าง2ถึง3และเท่ากับ1เมื่อ x มากกว่า3นะครับนี่คือลักษณะของโจทย์ของการฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นและฟังก์ชันการแจกแจงของตัวแปรสุ่มที่เราสนใจนะครับครับสำหรับตอนที่3นะครับเราจะมาพูดถึงฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มกันต่อนะครับสำหรับในตอนที่3เนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยโจทย์เดิมก็แล้วกันนะครับฟังก์ชันความน่าจะเป็นคือความน่าจะเป็นที่เราแจกแจงตามตัวแปรสุ่มต่างๆนะครับตัวแปรสุ่มแต่ละตัวที่เราเป็นผลลัพธ์จากการทดลองของเราเนี่ยเราจะต้องตอบให้ได้ว่าตัวแปรสุ่มแต่ละตัวมีความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับในกรณีนี้ก็คือโจทย์เดิมนะครับมันคือโจทย์ของการที่เราโยนลูกเต๋า2ลูกนะครับตัวแปรสุ่มที่เราสนใจก็คือผลรวมของแต้มบนลูกเต๋านะครับเราเรียกตัวแปรสุ่มว่า x นะครับแต้มบนลูกแต้มรวมบนลูกเต๋าของ2ลูกเนี่ยไปได้ตั้งแต่เลข2ถึงเลข12แล้วเราแจกแจงตัวแปรสุ่มด้วยความน่าจะเป็นต่างๆเป็นตารางดังต่อไปนี้นะครับทีนี้ลักษณะของการทดลองตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการทดลองอะไรก็แล้วแต่บนโลกนี้ส่วนใหญ่นะครับมันจะมีลักษณะของการทดลองที่ซ้ำๆเดิมเป็นลักษณะเดิมๆนะครับอยู่เสมอพอเป็นการทดลองแบบลักษณะเดิมๆไอ้ตารางการแจกแจงตัวแปรสุ่มอันนั้นน่ะมันจะมีค่าเดิมๆค่าเดิมๆนึกออกไหมฮะอย่างการโยนลูกเต๋าอ่ะมันก็จะเป็นค่านั้นน่ะนะครับอยู่เสมอๆนะครับทีนี้ผมก็เลยจะโยงถึงว่ามันมีการทดลองลักษณะแบบหนึ่งที่เป็นการทดลองที่มันมีผลออกมาแค่2ด้านก็คือไม่สำเร็จก็
เป็นสำเร็จกับไม่สำเร็จ

นะครับการทดลองอาจจะบอกว่าฉีดยาแล้วผู้ป่วยหายจากโรคอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นการทดลองที่มีการซ้ำๆกันนะครับหลายๆทีนะครับแล้วแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็มีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้อยู่แค่2อย่างคือสำเร็จกับไม่สำเร็จนะครับเราเรียกลักษณะแบบนี้ว่าเป็นการแจกแจงแบบเป็นการทดลองที่เป็นที่มีลักษณะของตัวแปรสุ่มที่แจกแจงแบบทวินาม binomial distribution นะครับก็จะนำมาสู่ว่าโจทย์เป็นแบบนี้สมมติว่าโจทย์เป็นแบบนี้สมมติว่าเราไปเก็บข้อมูลแล้วเราพบว่าความน่าจะเป็นของการที่ผู้ป่วยเนี่ยจะหายจากรับยาชนิดหนึ่งไปแล้วหายจากโรคโลหิตจางอ่ะก็คือ 0.4 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยมีโอกาสที่จะหายจากโรคโลหิตจาง 0.4 ก็แปลว่าสำเร็จคือ 0.4 นะครับถ้าไม่สำเร็จเท่าไหร่ไม่สำเร็จก็คือ 0.6 เพราะมันต้องรวมกันได้1ถูกไหมครับมันเป็นไปได้แค่2อย่างการทดลองมันเป็นไปได้แค่ผลลัพธ์เป็นไปได้แค่2อย่างคือหายกับไม่หายหายคือ 0.4 โอกาส 40% ไม่หายก็จะต้องเป็น 60% ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยเอาไปดึงข้อมูลผู้ป่วยมาทั้งหมด15 คนก็แปลว่ามันมีการทดลองแบบนี้15ครั้งนะครับก็จะเข้าลักษณะของการทดลองที่ตัวแปรสุ่มของเรามันแจกแจงแบบทวินามมีการทดลองอยู่ทั้งหมด n ครั้งแต่ละครั้งมีความเป็นไปได้คือสำเร็จและไม่สำเร็จนะครับจงหาความน่าจะเป็นที่ที่ผู้ป่วยที่ได้รับยาชนิดนี้เนี่ยจะหายป่วยทั้งหมด5คนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหาความน่าจะเป็นก็หมายความว่าเขาอยากให้เราหาฟังก์ชันการแจกแจงของตัวแปรสุ่มในลักษณะแบบนี้นะครับหา f เล็ก x นั่นเองว่าหาได้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับวิธีการก็คืออย่างนี้ครับข้อที่1ถ้าเราจะหา f เล็ก x หรือ f 5ก็คือความน่าจะเป็นของการที่มีผู้ป่วย5คนหายป่วยจากการได้รับยานะครับจากการดึงข้อมูลมาทั้งหมด15คนนะครับวิธีการคิดแบบตรงๆเลยนะครับที่เราเรียนเรื่องความน่าจะเป็นมานะครับก็คือหายป่วย5คนไม่หายป่วย10คนเพราะมันมี15คนถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยดูสูตรตรงกลางดีๆนะครับเราจะเอา 0.4 คือโอกาสที่จะหายป่วยนะครับมายกกำลัง5ก็คือหายป่วย5คนแล้วก็ 0.6 ยกกำลัง15ลบ5ก็คือยกกำลัง10นั่นเองก็คือไม่หายป่วย10คนถูกไหมครับ 0.4 ยกกำลัง5คือหายป่วย5คน 0.6 ยกกำลัง10คือไม่หายป่วย10คนนะครับมาคูณกันนี่คือโอกาสถูกไหมครับเสร็จแล้วไอ้ข้างหน้าครับ15 45ตรงนี้มันคือการสลับกันสลับที่กันนะครับคน15คนตรงนี้มันอาจจะสลับที่กันได้นะครับคนที่1 4 5 8หายป่วยคนที่8 7 9 10หายป่วยนี่เป็นต้นนะครับวิธีการสลับทั้งหมดได้15 4 5นะครับได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น 0.18597 0.18597 นั่นคือลักษณะของโอกาสที่จะมีผู้ป่วยหายป่วย5คนจากทั้งหมด15คนก็คือ 18% นะครับนี่คือวิธีการคิดตรงๆแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับเรามีตารางสถิติเอาไว้ให้เปิดและในข้อสอบก็มีตารางแนบเอามาไว้ให้ด้วยนะครับแล้วเราเปิดตารางตอบนะครับแทนที่จะคิดแบบนี้เปิดตารางตอบง่ายกว่าเยอะนะครับวิธีการเปิดตารางตอบก็คืออย่างนี้ฮะเราทดลองทั้งหมด15ครั้งผมวงกลมสีแดงเอาไว้แล้วนะครับเราทดลองทั้งหมด15ครั้งนะครับแล้วเราต้องการความสำเร็จ5ครั้งถูกไหมครับ n เป็น15แล้ว r ก็เป็น5ถูกไหมครับส่วน p ก็คือโอกาสสำเร็จเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าโอกาสที่จะหายป่วยคือ 0.4 หรือ 40% ถูกไหมครับจะได้ค่าความน่าจะเป็นมาเป็น 0.186 แล้วตอบได้เลยนะครับในข้อสอบตอบได้เลยนะครับ 0.186 ก็ของเราคิดสดๆได้ 0.1859 ถูกไหมครับแต่เปิดตารางตอบก็คือ 0.186 นะครับก็คือใกล้เคียงกันนะครับอันนี้อาจจะต้องหาตารางสถิติดีๆซ้อมทำตารางสถิติดีๆนะครับทีนี้นิดเดียวครับตารางสถิติเนี่ยครับมันมีเอาไว้ใช้ในกรณีที่แต่ก่อนเนี่ยนักสถิติไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวใช้ถูกไหมครับในปัจจุบันเนี่ยครับเรามีโปรแกรมคำนวณซึ่งเป็นโปรแกรมบนเว็บนะครับอันนี้ผมเอามาจากเว็บ statech.com นะครับเขาสามารถเข้าไปในลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วลองกรอกดูได้เลยนะครับมันมีช่องให้กรอกแค่3ช่องนะครับช่องที่เป็นสีขาวส่วนช่องที่เป็นสีเทาๆตรงนี้มันกรอกไม่ได้มันคือผลลัพธ์นะครับช่องแรกให้กรอกก็คือ probability of success on a trial ก็คือในการทดลองแต่ละครั้งเนี่ยครับมีโอกาสที่จะเกิดความสำเร็จเท่าไหร่ก็คือ 0.4 นั่นเองนะครับเมื่อกี้จากโจทย์เมื่อสักครู่ 0.4 นะครับ

number of trial ก็คือเราทดลองกี่คนกี่ครั้งนั่นเองก็คือ15คนนั่นเองนะครับเราอยากรู้ว่าความสำเร็จ5คนเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะนั้น x เป็น5นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมายาวยืดแบบนี้นะครับแต่เราจะใช้ตัวเลขแค่ตัวเลขเดียวนะครับก็คือตัวเลข px เท่ากับ5ตรงนี้นะครับ 0.18594 0.18594 ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเลยนะครับทีนี้อันนั้นก็คือตอบข้อ1ถูกไหมครับทีนี้พอมาข้อ2นะครับเขาบอกว่าอย่างน้อย10คนอย่างน้อย10คนนะครับเราก็จะไปเปิดตารางเหมือนเดิมเลยครับเปิดตารางbinomial เหมือนเดิมนะครับเราจะคิดสดก็ได้หรือเราจะเปิดตาราง binomial ก็ได้นะครับเปิดตาราง binomial แล้วเราก็ซัมว่าแต่ละตัวเป็นเท่าไหร่นะครับ15แล้วก็ r เป็น0เป็นเท่าไหร่15 r เป็น1เป็นเท่าไหร่15 r เป็น2เป็นเท่าไหร่นะครับหรือเราจะใช้ statech.com เว็บก็ได้นะครับโอเค0.4 นะครับเป็นโอกาสที่จะเกิดsuccess 1ครั้งนะครับ number of trial ก็คือ15ถูกไหมครับ number of success คือ10ถูกไหมครับแต่ครั้งนี้เนี่ยครับให้นักศึกษาดูโจทย์นะครับนิดเดียวโจทย์บอกว่าอย่างน้อย10คนก็แปลว่าต้องมากกว่า10คนถูกไหมครับ10คนขึ้นไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราจะตอบนะครับก็คือตรงนี้นะฮะมากกว่าหรือเท่ากับ10มากกว่าหรือเท่ากับ10ตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ10 0.0338ถูกไหมครับก็คืออย่างน้อย10คนนะครับก็คือตอบได้นะครับว่า10คนเป็นเท่าไหร่ 0.0338 นะครับส่วนข้อ3ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าอย่างน้อย3คนแต่ไม่เกิน8คนนะครับก็ให้ไปหานะครับว่าเปิดตารางก็ได้ครับ 3-8 บวกรวมกันเข้าไปนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราจะใช้เว็บนะครับเราก็ไปหา8คนมาก่อนแล้วเราก็ไปหา3คนว่าได้ตัวเลขเท่าไหร่อีกทีนึงแล้วจับมันมาลบกันนะครับมันก็คือตั้งแต่3ถึง8นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการแจกแจงแบบทวินามนะครับสำหรับในหน่วยที่11ตรงนี้นะครับมันจะมีการแจกแจงมากมายให้เรียนนะครับมีการแจกแจงแบบทวินามมีการแจกแจงแบบโพซองมีการแจกแจงแบบปกตินะครับลักษณะของการแจกแจงก็คือลักษณะเดียวกันก็คือตัวแปรสุ่มแล้วการหาค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาด้วยวิธีการคิดสดหรือการเปิดตารางหรือการใช้โปรแกรมช่วยนะครับอันนี้ก็ถ้ามีเวลานะครับเราก็จะไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าไปลองทำโจทย์ดูได้ทุกโจทย์ล้วนแล้วแต่ลักษณะเดียวกันทั้งสิ้นนะครับจริงๆแล้วในหน่วยการศึกษาที่11ตรงนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มของการทดลองหลายๆแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไบโนเมียลนะครับแบบปกตินะครับแบบปัวซงนะครับแล้วก็รวมถึงฟังก์ชันการแจกแจงก็จะมี2อย่างนะครับจากฟังก์ชันแบบต่อเนื่องกับจากตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องด้วยนะครับซึ่งถ้านักศึกษาได้ไปศึกษาอยู่ในเอกสารประกอบการสอนนะครับก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าทุกๆการแจกแจงเนี่ยครับก็จะมีพื้นฐานเดียวกันก็คือการหาค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มในแต่ละตัวเพื่อใช้เป็นคำตอบให้ได้นั่นเองนะครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัล

0: University ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาถึงหน่วยที่เป็นหัวใจสำคัญนะครับในหน่วยที่11ก็คือเรื่องของคำว่าการพัฒนากำนันผู้ใหญ่บ้านสู่ความเป็นวิชาชีพนะครับก็มีเนื้อหารายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ผมอยากจะเกริ่นนำตรงนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ตระหนักถึงความสำคัญนะครับจริงแล้วคำว่าวิชาชีพนะครับ เราได้ยินกันมานานก่อนหน้านี้คำว่าวิชาชีพเขาพูดกันว่าข้าราชการนะครับจะเป็นข้าราชการพลเรือนข้าราชการตำรวจข้าราชการทหารทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นวิชาชีพนะครับแต่ว่าเมื่อนานเข้าเนี่ยกลายเป็นว่าถูกกล่อนไปนะครับเวลาใครจะพูดว่าเอ้ยฉันเป็นวิชาชีพก็มีคนเขามองหน้าอยากได้เงินประจำตำแหน่งละสิเพราะว่าเมื่อปี2535กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนมีคำว่าวิชาชีพเฉพาะแล้วผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะนั้นน่ะเขาจะได้เงินประจำตำแหน่งตามพระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาพูดถึงวิชาชีพเราคิดถึงใครเราคิดถึงครูเราคิดถึงนะครับวิศวกรเราคิดถึงแพทย์นะครับทีนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าคำว่าวิชาชีพนั้นคืออะไรนะครับคำว่าวิชาชีพนั้นนะครับเขาบอกว่าภารกิจสำคัญเลยคือว่าภารกิจนั้นนะครับมันมีอิทธิพลหรือมีผลกระทบนะครับต่อส่วนรวมนะครับภารกิจนั้นต้องทำโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถทักษะหรือประสบการณ์ด้านนั้นนะครับเป็นอย่างดีและประการที่3คือภารกิจนั้นนะครับต้องอยู่ภายใต้กรอบของจรรยาวิชาชีพหรือกรอบของคุณธรรมจริยธรรมหรือมีกฎหมายระเบียบกำหนดเอาไว้นะครับนี่คือภาพใหญ่เลยครับที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆส่วนรายละเอียดนะครับเพื่อนต้องอ่านจากในเอกสารการสอนนะครับครับผมทีนี้ถามว่าทำไมถึงหยิบเอาเรื่องวิชาชีพมากลายเป็น1หน่วยในชุวิชาสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่2ปี3ปีที่ผ่านมานะครับเพื่อนนักปกครองที่ท่านต้องรู้เลยครับว่าเวลาที่ออกไปนะครับป้องกันตรวจโควิดไปถึงข้างรถก็ขอวัดอุณหภูมิหน่อยนะครับหลายท่านหรือหลายพื้นที่ผมดูในข่าวก็เจอนะครับก็คือเขาก็หันมามองหน้าเอ๊ะใครแพทย์ก็ไม่ใช่พยาบาลก็ไม่ใช่อสมก็ยังไม่ใช่เลยนะครับเอ๊ะทำไมเธอถึงมาตรวจนะครับซึ่งพวกเราบางคนก็อึดอัดใจนะครับเพราะว่าเขาไม่ทราบครับว่าตรงนี้นะครับเป็นภารกิจอย่างหนึ่งที่เพื่อนนักปกครองท้องที่ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับสารวัตรท่านผู้ช่วยท่านต้องออกไปช่วยทั้งนี้เพราะว่าเรานะครับเป็นผู้ช่วยเหลือท่านนายอำเภอนะครับเมื่ออำเภอมีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันนะครับโควิดนั้นเราก็ได้รับมอบหมายว่าต้องออกไปช่วยด้วยนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่เราทำผมก็ยิ่งเห็นความสำคัญว่าดังนั้นทำยังไงครับนักปกครองท้องที่โดยยิ่งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับต้องทำให้ท่านตระหนักรู้ทำให้สังคมได้ตระหนักรู้นะครับว่าภารกิจของเรานั้นเป็นวิชาชีพนะครับเป็นวิชาชีพเรามาดูกันครับว่าวิชาชีพนั้นคืออะไรนะครับในเอกสารนะครับก็มีคำว่าอาชีพก่อนเลยครับอาชีพคือภารกิจอย่างที่เราทำนี่แหละนะครับทำมาหากินชีพนะครับขายปลองโกทำนาทำสวนนะครับค้าขายเล็กๆน้อยๆอันนี้เป็นอาชีพครับนะครับขณะเดียวกันนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเหมือนกันก็คือเราทำยังไงครับที่เราจะมีคาดหวังมีความคาดหวังไอ้ฉันเริ่มจากร้านกาแฟเล็กๆต่อไปฉันจะเป็นเจ้าของคอฟฟี่ช็อปครับเราจะเป็นเจ้าของคาเฟ่ทีเลียใหญ่ๆนะครับอันนี้คือคำว่าอาชีพแต่พอมาถึงนะครับนะฮะพอมาถึงคำว่าวิชาชีพนะครับคำว่าวิชาชีพนั้นนะครับจริงแล้วฝรั่งเนี่ยครับเขามีคำว่าวิชาชีพเนี่ยมีมานานมากแล้วนะครับเขามีมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณนะครับกรีกโบราณเนี่ยครับโสกราติสถามว่าม้าของท่านท่านต้องการคนเลี้ยงดูนะครับฝึกม้าที่เก่งที่สุดดีที่สุดแล้วก็ถามต่อมาแล้วลูกของท่านล่ะใครจะเป็นคนมาดูแลฝึกสอนอบรมลูกของท่านตรงนี้เป็นเรื่องน่าคิดนะครับดังนั้นคำว่าวิชาชีพ
ดยยิ่งวิชาชีพครูเป็นที่ยอมรับแล้วเป็นที่เรื่องที่เขาให้ความสำคัญนะครับในซีกโลกตะวันตกมาแต่โบราณโบราณแล้วนะครับบ้านเราก็อาจจะพูดเหมือนกันครับครูนะครับครูเป็นปูชนียบุคคลนะครับเมื่อก่อนนี้เราก็เคารพนับถือนะครับคุณพ่อผมเนี่ยเขาเรียกคุณพ่อครูคุณแม่ครูเวลาเขาพูดถึงครูนะครับแต่เมื่อสังคมเปลี่ยนไปเจริญก้าวหน้านะครับมีอาชีพมีธุรกิจมีอะไรขึ้นมาอีกตั้งเยอะนะครับในขณะที่บางอาชีพยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีที่พูดถึงครูนะครับครูก็ยังคงได้รับค่าตอบแทนแบบเดิมนะครับยังได้รับการยอมรับนะครับในฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลแต่ว่าเลี้ยงชีพไม่เคยรอดเพราะว่าเราไม่ได้ตระหนักถึงความเป็นวิชาชีพครูอย่างแท้จริงนะครับทีนี้ในหนังสือเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ปี1930นะครับก็มีนักวิชาการเขาพูดถึงนะครับว่าจริงแล้วเรื่องของคำว่าการบริหารนะครับในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันต้องทำยังไงให้มันเป็นเรื่องของวิชาชีพมันต้องมีคนที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับไม่ใช่ไปกระจายตรงนี้ต้องถามหน่วยนั้นตรงนั้นต้องถามหน่วยนี้ไม่ใช่ครับเพราะต้องมีนักบริหารที่เป็นคนที่ดูแลและรับผิดชอบนะครับดังนั้นก็จึงต้องทำให้เรื่องของคำว่าการบริหารรัฐกิจหรือการบริหารในหน่วยงานภาครัฐนั้นมีผู้รับผิดชอบและยอมรับว่านั่นเป็นเรื่องของวิชาชีพไม่ใช่ใครเข้ามาก็มาเป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆต้องไปอ่านนะครับว่าเอ๊ะมันมีความเป็นมาเป็นยังไงบ้างเราได้ยินแต่วิชาชีพแพทย์เราได้ยินแต่วิชาชีพวิศวกรนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้นะครับว่าทำไมมันถึงเข้ามาตรงนี้แล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจที่ตนเองทำอยู่ไม่ว่าท่านจะเป็นกำนันไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับนี่คือความสำคัญนะครับในหนังสือนั้นมีระบุไว้นะครับว่าแนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพนะครับในเรื่องการบริหารภาครัฐเนี่ยมันเริ่มมานะครับตั้งแต่สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกาเขามีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับประเด็นต่อมาคือในเรื่องการบริหารภาครัฐนั้นนะครับพอมาถึงยุคหลังมานะครับมาถึงตอนยุคของ NPA หรือ New Public Administration นะครับนักวิชาการคนสำคัญก็คือคริสโตเฟอร์ฮูดนะครับเนี่ยเขาเป็นคนเสนอแนะครับบอกว่าเรื่องของการบริหารภาครัฐเนี่ยเป็นเรื่องของสำคัญเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ย้ำว่านะครับคนที่ทำหน้าที่ในการบริหารเนี่ยเขาต้องมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจนะครับมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะของตัวเองเลยนะครับนั่นนี่คือที่มานะครับนะครับของคำว่าวิชาชีพโดยแม้กระทั่งในยุคหลังๆมานะครับโดยนักวิชาการกลุ่ม New Public Ad หรือนักบริหารภาครัฐหรือนักบริหารรัฐกิจสมัยใหม่ก็พูดถึงเรื่องของคำว่าวิชาชีพนะครับเราก็เช่นเดียวกันครับนะครับเราก็เป็นนักบริหารนะครับเราเป็นนักบริหารการปกครองท้องที่ภาครัฐนะครับแม้ว่าโดยภารกิจเรารู้ครับยังไงเราก็เป็นผู้ช่วยเหลือของนายอำเภอแต่ภารกิจที่เราทำอยู่นะเป็นวิชาชีพแน่นอนครับลองดู

ครับว่าวิชาชีพตรงไหนครับคําว่าวิชาชีพนั้นนะครับมีที่มาที่ไปนะครับตรงนี้เริ่มต้นจากนะครับถ้าท่านอ่านหนังสือก็มีแนวคิดมานะครับตั้งแต่ปี2500นะครับ35ตอนนั้นมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2535ตอนนั้นนะครับที่ภาครัฐมีความรู้สึกว่าเอ๊มีหลายตำแหน่งงานนะครับแพทย์พยาบาลนะฮะโดยยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์ครับแพทย์พยาบาลวิศวกรสถาปนิกนะครับหรือนักเมื่อก่อนเขาเรียกอะไรนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับไม่ค่อยอยากอยู่หรอกครับภาครัฐนะครับเข้าไปอยู่บริษัท 50,000 นะครับเข้ามาสตาร์ทในราชการอย่างเก่งก็ 5,000 นะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะดึงคนกลุ่มนี้ก็จึงมีการกำหนดตำแหน่งขึ้นมาที่เรียกว่าตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพเฉพาะนั้นเขาก็เขียนจากสภาพที่เป็นอยู่นะครับก็คือบอกว่าเป็นอาชีพที่ต้องเรียนด้านนั้นถึงจะทำงานด้านนั้นได้นะครับแล้วก็เขาก็เขียนจากแพทย์นะครับมีองค์กรทางวิชาชีพนะครับควบคุมกำกับดูแลออกใบอนุญาตรวมทั้งลงโทษด้วยถ้าว่าทำผิดวิชาชีพนะครับวิศวกรเช่นเดียวกันนะครับนี่คือกลุ่มแรกนะครับวิชาชีพในความหมายที่ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนดเอาไว้นะครับกลุ่มที่2ก็คล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่ากลุ่มที่2ที่ทางคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนไปดูเนี่ยความเข้มข้นของวิชาชีพนั้นยังไม่ค่อยมากมายก็จึงยังไม่มีองค์กรประกอบวิชาชีพเขาก็บอกแต่ว่า1เป็นงานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับขาดแคลนนะครับมีอิทธิพลมีผลกระทบนะครับแต่ไม่มีคำว่าองค์กรภาครัฐหรือองค์กรในการควบคุมการประกอบวิชาชีพนะครับแต่ใช้คำว่าขาดแคลนในภาคราชการแล้วก็จึงมาถึงกลุ่มที่3ก็คือเป็นกลุ่มที่ภาครัฐจำเป็นหรือต้องใช้นะครับแล้วก็ยกตัวอย่างมาได้นะครับตำแหน่งเดียวก็คือนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารนะครับเพื่อนต้องไปอ่านเอาเพราะฉะนั้นนี่คือที่มานะครับเมื่อปี2535ว่าไปแล้วก็ช่วยทำให้สังคมไทยเรารู้จักคำว่าวิชาชีพแต่ชื่อที่ตั้งไว้ก็บอกว่าเป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะผมก็เคยถามพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่รับราชการว่าเอ๊ะทำไมต้องมีคำว่าเฉพาะเขาบอกอ๋อเฉพาะที่หลวงพอจะจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้ได้เพราะไม่ว่าแพทย์สถาปนิกวิศวกรนะครับหรือแม้กระทั่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์พยาบาลนะครับเขาจ่ายเงินให้เฉพาะตั้งแต่ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ7ขึ้นไปเนี่ยที่มาของคำว่าเฉพาะแต่มันไม่ได้ไปกินลึกในความหมายของคำว่าวิชาชีพนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถามว่ามีข้อดีคือทำให้คนรู้จักคำว่าวิชาชีพแต่ก็มีสิ่งที่ทำให้บั่นทอนเพราะว่าเวลาเราจะบอกเฮ้ยภารกิจของฉันเนี่ยมันเป็นวิชาชีพนะนั่นแน่เธออยากได้เงินประจำตำแหน่งอย่างเขาบ้างละสิอันนี้ก็กลายเป็นมีทั้งมุมบวกมุมลบนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่มาเล่าสู่กันฟังว่ามันมีที่มาที่ไปนะครับเริ่มต้นตั้งแต่นะครับนักวิชาการนะครับในสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานะครับบ้านเราก็ใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้ในความหมายของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะนะครับในข้าราชการพลเรือนนะครับมาดูอีกแนวคิดหนึ่งก็คือมาจากการเรียนการสอนระดับสูงนะครับของในระดับอุดมศึกษาเขามองอยู่3ประเด็นครับเขาบอกว่าการเรียนการสอนนะครับที่จะนับว่าเป็นวิชาชีพแล้วก็ต้องเป็นวิชาชีพด้วยครับก็คือประเด็นแรกคือภารกิจที่ทำเนี่ยมันต้องบ่งบอกมันต้องทำในสิ่งที่อยู่ในขอบข่ายของความเป็นวิชาชีพนะครับไองานอย่างนี้นะครับคนที่ไม่ได้รับนะครับใบอนุญาตวิชาชีพเนี่ยทำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นภารกิจนี้สำคัญเขาไปเน้นไปที่ภารกิจหรือกิจกรรมที่ทำนะครับปัจจัยที่2คือว่าเขาต้องมีความรู้หลักด้านนั้นถูกครับนะครับเป็นคนที่สอนหนังสือนะครับในระดับมหาวิทยาลัยบางทีก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้านนะครับเราก็เรียนกันอยู่นะครับวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้านบริหารรัฐกิจทางด้านรัฐศาสตร์หรือแม้กระทั่งทางด้านการศึกษาก็จริงเพราะฉะนั้นเขาต้องดูด้วยว่าผู้ที่ขอประเมินนะครับเป็นคนที่มีความรู้หลักในภารกิจด้านนั้นด้วยหรือเปล่านะครับแล้วปัจจัยที่3ที่เข้ามาคือว่าต้องนะครับมีค่านิยมทางด้านวิชาชีพด้วยคือไม่ใช่สักแต่ว่าทำครับแต่ต้องรู้คุณค่าหรือค่านิยม

นะครับคำว่าค่านิยมแปลว่าอะไรครับผมก็เคยนำเรียนกับเพื่อนๆเมื่อมีโอกาสไปสอนหนังสือเผชิญหน้าครับใครถามว่าค่านิยมแปลว่าอะไรไม่ใช่ค่านิยมแกไม่นิยมไม่ใช่นะครับค่านิยมหรือ value แปลว่าการตัดสินหรือข้อพิจารณาว่าดีชั่วถูกผิดเพราะเรามีค่านิยมครับมีค่านิยมของ1คนมีค่านิยมของชุมชนมีค่านิยมของอำเภอค่านิยมของคนจีนค่านิยมของคนไทยค่านิยมของคนนับถือศาสนาพุทธค่านิยมของคนนับถือศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามนะครับค่านิยมแปลว่าอะไรอ๋อถ้ามองด้วยค่านิยมนะครับของศาสนาพุทธเราบอกว่าเฮ้ยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ดีผิดนะครับเพราะมันเป็นตัวที่ใช้เป็นมาตรวัดครับค่านิยมคือมาตรวัดครับเราก็มีมาตรวัดแบบอย่างนี้ผิดเราหยิบมาวัดทันทีในขณะที่ทุกคนในบางศาสนาอาจจะว่าเอ้ยไม่ผิดไม่ผิดเพราะฉะนั้นค่านิยมคือมาตรวัดดีชั่วถูกผิดฉะนั้นในความหมายนี้ต้องมีค่านิยมในด้านวิชาชีพนะครับในการสอนในระดับอุดมศึกษาหรือการสอนในการศึกษาในระดับสูงนะครับเขาก็บอกต้องมีค่านิยมในวิชาชีพด้านการสอนในระดับสูงนะครับนี่เป็นตัวอย่างของที่มาทั้งหลายว่าเอ๊ะเขาดูจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นตรงนี้เพื่อนต้องอ่านนะครับในรายละเอียดของเอกสารการเรียนการสอนครับผมก็ฉายตัวอย่างนะครับว่าเวลาเขาดูว่าจะเป็นวิชาชีพไม่เป็นวิชาชีพเนี่ยดูจากตรงไหนนะครับทีนี้มาดูบ้างครับว่าแล้วภารกิจอย่างที่เราเรียกกันว่านักปกครองท้องที่หรือเรายิ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านผู้ใหญ่บ้านของท่านกำนันนะครับมันเป็นวิชาชีพตรงไหนท่านจะได้บอกเขาได้นะครับถ้าบอกเอาอาจารย์มานิดเขาบอกมาว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันเป็นวิชาชีพนะวิชาชีพบริหารการปกครองท้องที่หรือวิชาชีพปกครองท้องที่ข้อที่1ครับให้ดูที่ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับเราเพิ่งพูดกันมาแล้วนะครับจะดูตามกฎหมายเราดูตามบทบาทนะครับภารกิจทั้งหมดเลยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่นะครับเกี่ยวข้องกับคนในหมู่บ้านคนในตำบลแล้วมันมีผลกระทบไหมท่านออกคำสั่งห้ามหนึ่งคำสั่งเนี่ยกระเทือนไหมนะครับห้ามโน่นห้ามนี่เนี่ยมันกระทบครับนะครับหรือบอกว่าตรงนี้ห้ามเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านนะมันกระทบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนการที่ท่านออกมาช่วยตรวจช่วยป้องกันโควิดกระทบไหมครับกระทบครับแต่กระทบต่อคนส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นบทบาทหน้าที่นี้ก็ใช่แล้วครับวิชาชีพข้อที่1คือมีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีในส่วนรวมนะครับนี่คือปัจจัยข้อที่1เลยที่บอกว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นวิชาชีพปัจจัยประการที่2ครับก็คือคำว่าความรู้ความสามารถนะครับประสบการณ์ทักษะหรือแม้นั่งไปถึงคำว่าสมรรถนะอย่างที่ชอบพูดกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าเมื่อก่อนนี้เขาจะใครจะว่าเรานะครับไม่เป็นไรครับแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วครับวันนี้นะครับท่านนักปกครองท้องที่นะครับยิ่งโตมาเป็นท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านต้องมีความรู้ท่านต้องมีประสบการณ์นะครับก่อนหน้านี้บอกว่าเออยังไม่ได้มาเรียนกับมทท.ก็จบม.6นะครับที่เขานินทาเรานะครับว่าจบ M6 ไม่ใช่ครับอย่างน้อยเรามีประสบการณ์นะครับหลายท่านนั้นบอกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่คุณปู่คุณพ่อเป็นกำนันเห็นมาตั้งแต่ลืมตาเกิดเพราะท่านมีอยู่แล้วครับท่านมีประสบการณ์ท่านมีทักษะนะครับนี่คือที่มานะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาทำงานด้านปกครองท้องที่นะครับไม่ใช่ว่าเข้ามาแค่จบม.6หรือแค่จบปริญญาตรีจากมทท.จริงแล้วท่านต้องอาศัยประสบการณ์ต้องอาศัยทักษะนะครับในการทำหน้าที่นะครับในเรื่องการบทบาททำการทำบทบาทหน้าที่ไม่ว่าโดยตามกฎหมายกี่ฉบับโดยบทบาทหน้าที่ของท่านผู้นำประชาชนหรือผู้นำราษฎรท่านต้องอาศัยความรู้ตรงนี้ครับเป็นหลักเป็นพื้นฐานเลยนะครับและประการสุดท้ายภารกิจตรงนี้เป็นภารกิจที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบนะครับถ้าท่านไม่ทราบเนี่ยต้องทราบนะครับว่าเวลาที่ทางกรมเขาประเมินเราเนี่ยครับจะประเมิน3ปี5ปีครับเขาก็หยิบเอากฎหมายระเบียบครับเรื่องวินัยนะครับเขาใช้มานำมาใช้ประกอบเหมือนกันครับนะครับเขาดูเรื่องของคำว่าวินัยเขาดูในเรื่องของการประพฤติตนนะครับวางตัวถูกต้อง

้องอยู่ในกรอบของคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมอันดีหรือไม่นั้นว่าไปแล้วเนี่ยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ 2-3 ข้อล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นครับว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหรือภารกิจที่ทำนั้นมันบอกว่าเราเป็นวิชาชีพแท้ๆเลยนะครับถ้าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มครับเพียงแต่ทำให้อยู่มันให้ถูกต้องคือข้อหนึ่งทำภารกิจให้เต็มขอบข่ายหน้าที่นะครับให้ครอบคลุมให้ครบถ้วนนะครับทั้งในแง่ของการเป็นผู้ช่วยเหลือของท่านนายอำเภอทั้งในแง่การทำตัวให้เป็นผู้นำของราษฎรเรื่องที่สองคือในแง่ความรู้นะครับวันนี้เราได้รับการสนับสนุนนะครับให้เข้ามารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตการบริหารการปกครองท้องที่ท่านต้องมีความรู้ที่เต็มภาคภูมินะครับนะครับสิ่งที่ท่านมีอยู่เกินนะครับเกินมากหรือเกินน้อยก็คือประสบการณ์นะครับการทำงานจริงอยู่ในพื้นที่การสัมผัสกับปัญหาการริเริ่มการสร้างโครงการแผนใหม่ๆนะครับก็อยู่ในประสบการณ์ทักษะในการทำหน้าที่ทั้งสิ้นตรงนี้ก็เข้าตามปัจจัยข้อที่2คือความรู้ความสามารถประสบการณ์ทักษะหรือแม้ทั้งคำว่าสมรรถนะนะครับสมรรถนะนี่ต้องไปดูด้วยนะครับว่าสมรรถนะแปลว่าอะไรเราอย่าไปพูดตามใครครับแล้วไม่ได้แปลว่าสมรรถภาพนะครับคนละคำกันนะครับนะครับต้องไปดูนะครับว่าสมรรถนะแปลว่าอะไรนะครับและประการสำคัญข้อสุดท้ายคือท่านต้องทำงานซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายแบบความมีคุณธรรมจรรยาบรรณหรือศีลธรรมอันดีนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้สะท้อนครับว่าบทบาทหน้าที่ของท่านทั้งหมดนั้นนะครับมันสะท้อนความเป็นวิชาชีพได้อย่างชัดเจนนะครับและนี่ก็คือถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องพยายามร่วมกันนะครับ1ดูแลตัวเองผลักดันให้ภารกิจที่เราทำเนี่ยได้รับการยอมรับนะครับงานของเราเป็นวิชาชีพนะครับลองคิดดูสิครับว่ามีแพทย์อยู่คนนึงมาอยู่ที่หมู่บ้านของท่านมาที่ตำบลของท่านเนี่ยท่านทำไมท่านกล้าพาลูกไปรักษากับเขาอะนะครับเพิ่งเห็นหน้ากันครั้งแรกเมื่อวานนี้ที่ตลาดทำไมท่านกล้าเอาลูกไปเขารักษาเพราะเราเชื่อว่าอ๋อเขาเป็นผู้ที่เป็นวิชาชีพแพทย์นะครับเออแล้วทำไงล่ะให้คนเขายอมรับว่าเฮ้ยนี่แหละต้องเชื่อเขาเพราะว่าเขาเป็นนักปกครองท้องที่วิชาชีพเขาเป็นกำนันเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีคุณสมบัติหรือมีความพร้อมในแง่ของความเป็นวิชาชีพก็ต้องเชื่อใจท่านได้เพราะว่าท่านรู้บทบาทหน้าที่นะครับท่านเป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์มีทักษะมีหนำซ้ำท่านยังเป็นคนที่ทำงานอยู่ภายใต้กรอบของความถูกต้องดีงามอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบคุณธรรมจริยธรรมของนักปกครองเป็นอย่างดีต้องสร้างครับตัวเองต้องเป็นคนที่ทำนะครับแล้วก็ถ้าทำได้ก็พัฒนาเพื่อนนักปกครองท้องที่ด้วยกันจะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่ในตำบลเดียวกันและถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าใช้คำว่าเครือข่ายอย่างที่เราเรียนไปแล้วทำยังไงให้พวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านใดตำบลใดอยู่จังหวัดใดหรือภาคใดนะครับถ้าเรามีการประสานกันเป็นเครือข่ายพัฒนาซึ่งกันและกันนะครับให้เราตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของนักปกครองท้องที่แล้วก็ช่วยกันพัฒนาร่วมกันนะครับทำให้พวกเรานะครับมีความเป็นวิชาชีพอยู่ในตัวเองได้ครอบคลุมครบถ้วนออกไปทำงานข้างนอกทำให้คนเขารู้ว่าเฮ้ยงานอย่างที่เราทำเนี่ยเราเป็นวิชาชีพนักปกครองท้องที่นะทำงานกับเพื่อนนะครับที่เป็นนักวิทยาการเกษตรให้เขารู้ว่าท่านเกษตรผมเนี่ยทำงานเนี่ยครับวันนี้เรารู้นะครับว่างานเราเป็นวิชาชีพนะเพราะว่าเรา1 2 3 4พูดให้ท่านฟังได้นะครับต้องช่วยกันผลักดันให้เป็นที่ยอมรับเพราะว่าหลังไม่มีใครตอแยครับท่านจะไปขอโบกรถหยุดเพื่อจะตรวจโควิดเขารู้เลยนี่มาแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่มาแล้วนักปกครองท้องที่ซึ่งเขาเป็นนักปกครองท้องที่วิชาชีพแล้วเขาได้รับมอบหมายภารกิจนะครับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจากท่านนายอำเภอให้ลงมาทำภารกิจนะครับช่วยในการป้องกันนะครับเชื้อหรือว่าไข้โควิดนะครับทำไงให้คนเขารู้ครับให้สังคมค่อยๆยอมรับค่อยๆรู้เหมือนอย่างที่วันนี้เรายอมรับเรารู้ว่าแพทย์ทุกตำแหน่งนะครับที่เขาออกไปทำหากินไปเปิดคลินิกได้เนี่ยครับเขาเป็นแพทย์วิชาชีพนะครับเหมือนกับคุณครูครับคุณครูนั้นนะครับจริงแล้วคุณครูถ้าหากว่าท่านทำตัวพร้อมท่านก็เป็นวิชาชีพมาตั้งแต่โบราณเพียงแต่อย่างที่บอกว่า

บางทีปัจจัยอื่นก็ทำให้หลายท่านลืมถึงเรื่องนี้เพราะว่าปากกัดตีนถีบนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นวิชาชีพหรือคำว่านักปกครองท้องถิ่นวิชาชีพอาจจะใหม่หรือผู้คนยังไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยยอมรับแต่ถ้าเทียบกับคำว่าข้าราชการไม่ใหม่เลยนะครับคำว่าข้าราชการเนี่ยสมัยที่ผมเริ่มรับราชการใหม่ๆนะครับผู้คนพูดกันนะครับว่าข้าราชการทุกตำแหน่งงานเป็นวิชาชีพไม่ใช่จำเป็นว่าต้องเป็นนักวิชาการนะครับเจ้าหน้าที่ธุรการน้อยๆคนหนึ่งหรือเจ้าหน้าที่ทางด้านการบริหารนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การล้วนแล้วแต่เป็นวิชาชีพถามว่าทำไมครับโทรแค่มีรายชื่อเข้าโรงเรียนในอำเภอนะบอกไอ้น้องช่วยดึงชื่อคนนั้นออกช่วยเติมชื่อผมแค่นี้ครับเข้าไปครับถ้าไม่เป็นวิชาชีพแปลว่าไม่ทำงานตามขอบข่ายภารกิจหน้าที่นะครับไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยนะครับไปดึงชื่อคนออกแล้วใส่ชื่อคนอีกซึ่งผิดนะครับผิดกฎหมายผิดระเบียบผิดวินัยแล้วมันเกิดผลกระทบไหมครับเกิดครับมันจะเกิดความวุ่นวายโกลาหลอย่างใหญ่โตเห็นไหมครับว่าเพราะไม่ใช่แปลว่าต้องเป็นนักวิชาการต้องซีสูงต้องตำแหน่งใหญ่ไม่ใช่ครับเจ้าหน้าที่น้อยๆที่เป็นข้าราชการนะครับเพราะฉะนั้นข้าราชการจึงเป็นวิชาชีพมานะครับเดิมเพิ่งมาตอนหลังที่ผู้คนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยยอมรับหรือแม้กระทั่งเกิดเลื่อนไปกับคำว่าวิชาชีพเฉพาะนะครับผมอาจจะพูดถึงในแง่ของภาคปฏิบัติอย่างที่เราได้เห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระซึ่งระบุถึงความเป็นมาความสำคัญนะครับในแต่ละเรื่องแต่ละด้านว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์มานิถึงบอกว่านักปกครองท้องที่นะครับหรือท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยครับท่านเป็นวิชาชีพก็ต้องไปอ่านหนังสือครับเพราะในนั้นจะแยกแยะเห็นว่าอาชีพแปลว่าอะไรวิชาชีพแปลว่าอะไรแล้ววิชาชีพนะครับหรือคำว่านักรัฐประศาสนศาสตร์นักบริหารภารกิจภาครัฐเนี่ยครับมันมาเป็นวิชาชีพตอนไหนนะครับแล้วเขามีเกณฑ์ในการดูยังไงบ้างนะครับซึ่งโดยมากแล้วเวลาเราพูดถึงในราชการแล้วก็ไปพิงทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานกพ.ผมก็ได้หยิบยกเอาพระราชกฤษฎีกานะครับกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะพุทธศักราช2535มาชี้ท่านดูครับว่าจริงแล้วตรงนั้นไม่ค่อยไปเน้นเรื่องวิชาชีพเท่าไหร่แต่ไปเน้นเรื่องว่าองค์กรในการควบคุมการประกอบวิชาชีพนะครับก็มีกรณีของแพทย์วิศวกรสถาปนิกตอนหลังก็มีพยาบาลมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับก็ต้องไปดูแล้วก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยก็มีเกณฑ์นะครับของทางประเทศอังกฤษครับก็คือเกณฑ์ของวิชาชีพนะครับของผู้สอนนะครับหรือนักวิชาการในระดับอุดมศึกษาเขามีเกณฑ์ของเขาก็คือดูจากกิจกรรมดูจากพื้นความรู้แล้วก็ดูเรื่องของคำว่าคุณค่าค่านิยมก่อนที่จะมาโยงแล้วก็ชี้ให้ท่านนักปกครองท้องที่ได้เห็นว่าภารกิจอย่างที่ท่านทำเนี่ยมันเข้าหมดเลยนะครับจะ2ปัจจัย3ปัจจัยเนี่ยเข้าหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราทำตัวได้ครอบคลุมครบตามภารกิจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบใช่ไหมใช่2ความรู้ความสามารถที่ต้องรู้ครับอย่าว่าแต่วิชาแค่เท่าที่เราเรียนนะครับมันมีกฎหมายตั้งเยอะมันมีประสบการณ์มันมีทักษะที่เราเผชิญหน้าเราต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลานะครับใช่ไหมครับใช่นะครับและสุดท้ายบางทีเราก็หลงลืมไปหรือว่าทำแล้วฮะความที่เราเป็นคนดีครับเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบความถูกต้องดีงามนะครับแต่แน่นอนครับถ้าถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับคนอื่นมันต่างจากอาชีพตรงไหนต่างครับเพราะว่าภารกิจอย่างที่เราทำนั้นมีอิทธิพลหรือมีผลกระทบต่อความถูกต้องดีงามชีวิตความเป็นอยู่นะครับและศีลธรรมอันดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะผมก็เล่าในภาพใหญ่ให้ท่านฟังแล้วพวกเราต้องไปอ่านจากหนังสือนะครับค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่จำไม่ยากนะครับถ้ามันเป็นข้อนะครับก็ต้องสรุปมาได้ก็อยากจะเน้นความสำคัญเพื่อให้ท่านนักปกครองท้องที่สนใจอ่านนิดนึงนะครับแล้วก็พัฒนาตนเองให้เป็นนักปกครองท้องที่วิชาชีพครับครับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

ำหรับหัวข้อแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะหัวข้อนี้ก็จะเป็นการปูพื้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาคนนะคะหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งจริงแล้วก็จะมีเนื้อหาสาระเนี่ยนะคะเป็นแนวคิดต่างๆนะคะที่เป็นหลักการสำคัญนะคะที่คนที่จะมาเรียนทางด้านการพัฒนาคนหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยควรจะรู้ก่อนนะในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยว่ามีความหมายยังไงนะคะมีจุดมุ่งหมายยังไงนะคะรวมถึงมีพัฒนาการหรือความเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วก็มีระดับยังไงบ้างมีระดับมหภาคจุลภาคในการพัฒนาคนยังไงบ้างนะคะแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีความใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะคะให้เรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะจริงๆแล้วความเป็นมานะคะหรือพัฒนาการของมันเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น2ยุคนะคะคือช่วงที่เป็นเรื่องของการฝึกอบรมอันนี้ก็จะเน้นเรื่องของการฝึกอบรมเป็นหลักเนื่องจากช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงของการเกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องการให้สานประกอบการหรือว่าโรงงานต่างๆเนี่ยมีแรงงานที่มีคุณภาพเขาก็เลยมีการมุ่งเน้นเรื่องของการฝึกอบรมที่เป็นทางการเกิดขึ้นในช่วงยุค1800นะคะแต่ว่าตอนช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่1969เป็นต้นมาเนี่ยยุคที่2เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งไม่ได้มองแค่เรื่องของการฝึกอบรมที่เป็นทางการละนะคะแต่มองไปถึงเรื่องของการพัฒนาในด้านอื่นด้วยนะคะเช่นเรื่องของการจัดการความรู้นะคะการพัฒนาอาชีพหรือว่าการพัฒนาที่มันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในห้องอบรมนะคะหรือในห้องเรียนนะคะเช่นการเอาติ้งนะคะหรือว่าการเล่นเกมต่างๆค่ะที่เป็นการพัฒนาคนหรือว่าเพิ่มคุณภาพของคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นยุคต่อมาในช่วงปี1969นะคะเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะคะจะเห็นได้ว่ามันมีพัฒนาการแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีวิธีการเทคนิคที่มันแตกต่างไปจากเดิมที่ในแต่เรื่องของการฝึกอบรมอยู่ในห้องเรียนนะคะในช่วงปี1800ถึง1968นะคะแล้วก็ในเชิงของปรัชญานะคะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะเริ่มต้นนะคะเกิดจากการที่องค์กรต่างๆเนี่ยเริ่มมองเห็นว่าเอ๊ะเราจะทําให้องค์กรเนี่ยประสบความสําเร็จได้เนี่ยจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของมนุษย์หรือว่าคนในองค์กรนะคะจึงมีการพยายามพัฒนาด้วยกระบวนการเทคนิคต่างๆนะคะรวมถึงกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่ทำให้คนในองค์กรเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นนะคะเกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวคนแต่ละคนเองสามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายที่เขาได้รับการมอบหมายมาแล้วก็องค์การหรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การนะคะในส่วนของความหมายว่านิยามนะคะของคําว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะกล่าวได้ว่ามันคือกระบวนการนะคะหรือกลุ่มของกิจกรรมนั่นแหละนะคะที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคคลนะคะพัฒนาอาชีพแล้วก็พัฒนาองค์การนะคะซึ่งทําให้เกิดผลในเรื่องของการเรียนรู้ของคนนะคะกลุ่มแล้วก็องค์การเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะเกิดเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะหรือเกิดการสร้างผลปฏิบัติงานนะคะทั้งระดับบุคคลจนถึงระดับที่เป็นระดับกลุ่มหรือว่าทีมระดับองค์การแล้วก็ระดับประเทศแล้วอาจจะมองภาพใหญ่ไปถึงระดับโลกด้วยซ้ํานะคะตัวเชิงของมุมมองเนี่ยอาจจะมองเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมุมมองแบบแคบก็ได้ก็คือการพัฒนาในองค์การแต่ละองค์การนะคะในระดับจุลภาคนะคะคือมองแค่ว่าเราจะพัฒนาคนในองค์การของเราเนี่ยให้มีการเรียนรู้ที่ดีแล้วก็เกิดผลการทํางานที่ดีได้อย่างไรนะคะถ้าเป็นมุมมองแบบกว้างนะคะอันนี้คือจะมองไปถึงระดับมหภาคก็คือระดับประเทศนะคะอย่างเช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของเรานะคะหรือว่าระดับภูมิภาคนะ

ในโซนอาเซียนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าระดับโลกในปัจจุบันเนี่ยพลเมืองโลกเนี่ยเขามีการทําข้อตกลงกันนะคะกับสหประชาชาติเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะดังนั้นเขาพยายามพัฒนาพลเมืองของโลกเนี่ยให้มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองในเชิงที่เป็นแบบกว้างหรือว่าระดับมหาภาคองค์ประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นแบ่งเป็น3เรื่องด้วยกันหลักๆก็คือการพัฒนาตัวบุคคลพัฒนาอาชีพแล้วก็พัฒนาองค์การนะคะในตัวบุคคลเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของการทํากิจกรรมทํากระบวนการทํางานอ่ะที่ทําให้เขาเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการพัฒนาอาชีพอันนี้จะเน้นเรื่องความก้าวหน้าเป็นหลักนะคะจะมีการทําแผนพัฒนาอาชีพนะคะเป็น career path นะคะให้เขาเห็นความก้าวหน้าของเขาในเชิงของอาชีพด้วยนะคะส่วนการพัฒนาองค์การนะคะอันนี้เน้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงองค์การให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดนะคะอาจจะสร้างทําให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะหรือองค์การนวัตกรรมอันนี้ก็ดูด้วยว่ามันตอบรับกับวิสัยทัศน์หรือว่ากลยุทธ์ขององค์การที่มุ่งเน้นแบบไหนนะคะบางองค์การเขามุ่งเน้นว่าต้องเป็นองค์การนวัตกรรมนะคะอันนี้เขาอาจจะเน้นว่าต้องเปลี่ยนแปลงองค์การเขาเนี่ยให้เป็นองค์การนวัตกรรมให้ได้นะคะโดยการพัฒนาคนนั่นเองนะคะหัวข้อต่อมานะคะเรื่องของจุดมุ่งหมายนะคะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในด้านการเรียนรู้แล้วก็ด้านการสร้างผลการปฏิบัติงานนะคะในส่วนของด้านการเรียนรู้จะเห็นได้ว่าในระดับมหาภาคเนี่ยจะมองในเชิงของการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลหรือว่าในทีมงานนะคะเพราะว่าบางทีเราทํางานด้วยกันเนี่ยเป็นทีมเนี่ยนะคะก็ต้องให้ทุกคนมีการเรียนรู้ในเรื่องที่เราเห็นว่าสําคัญหรือจําเป็นต่อเนื้องานเนี่ยร่วมกันนะคะให้เขาเรียนรู้ในระดับจุลภาคในองค์การของตัวเองก่อนนะคะซึ่งถ้าสามารถทําได้ทั้งองค์การเนี่ยมันจะกลายเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะแล้วก็สามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีได้นะคะในระดับจุลภาคคือในระดับองค์การอย่างน้อยก็ไม่เกิดความขัดแย้งในการทํางานร่วมกันแล้วก็ผลงานในเชิงขององค์การเนี่ยดีขึ้นนะคะเกิดขวัญกำลังใจในการทํางานอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นระดับมหาภาคอันนี้จะมองจุดมุ่งหมายนะคะที่จะเกิดขึ้นในเชิงของการเรียนรู้เนี่ยที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนให้เกิดขึ้นกับพลเมืองโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเลยเป็น hot issue นะคะที่ควรต้องรู้ทั้งในเรื่องของความสมดุลในเชิงเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อคนรุ่นหลังหรือว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะอันนี้ก็เห็นได้ว่าสหประชาชาติเลยเนี่ยระดับที่เขาทั่วโลกเลยนะคะรวมถึงเราก็เป็นประเทศสมาชิกด้วยประเทศไทยนะคะก็จะพยายามให้ความรู้ในเรื่องนี้แล้วก็มีแพลตฟอร์มในการประเมินความรู้ด้วยนะคะเพื่อดูว่าเรามีการรู้ในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะ UN เขาทำแพลตฟอร์มที่สถาบันต่างๆเนี่ยสามารถจะเข้าไปใช้นะคะหรือว่าเอาไปปรับให้เข้ากับตัวหน่วยงานหรือว่าสถาบันของตัวเองได้เช่นสถาบันศึกษาอย่างมสทเองก็สามารถจะเอาไปปรับใช้อ่ะค่ะนะกับการประเมินนักศึกษาของมสทก่อนจบก็ได้นะคะว่ามีความรู้ในเชิงของการเป็นพลเมืองโลกอ่ะเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ด้านการสร้างผลงานก็คือถ้าเกิดการพัฒนาหรือการเรียนรู้ในส่วนนี้แล้วเนี่ยมันก็ส่งผลเนี่ยนะต่อการที่เขาจะทำอะไรต่างๆไม่ว่าทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตของเขาวิถีชีวิตของเขาเนี่ยก็จะทําให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะหรือว่าในแง่ของนวัตกรรมก็เช่นเดียวกันนะคะถ้ามีการมองระดับมหาภาคเนี่ยการที่คนแต่ละคนเนี่ยนะคะมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นะคะมีดีไซน์ทิงกิ้งหรือว่ามีการคิดในเชิงออกแบบการสร้างนวัตกรรมในระดับจุลภาคเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่ระดับมหาภาคนะคะเกิดนวัตกรรมใหม่ๆให้กับโลกได้นะคะเราจะเห็นได้ว่าช่วงหลังนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ใช้นวัตกรรมนะผ่านเทคโนโลยีค่ะหรือ AI เนี่ยเข้ามาทําให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆนะคะก็มีการเปลี่ยนโลกเลยแหละนะคะไม่ได้เปลี่ยนแค่ในเซกเตอร์ขององค์กรเขาหรือว่าในงานของเขาหรือว่าในประเทศเขานะคะมันไปทั่วโลกเลยแล้วก็รวมถึงประเทศหลายประเทศเนี่ยเขาเน้นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเพราะว่ามันนําให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยนะคะอย่างยั่งยืนนะคะในอนาคตของประเทศเขาเองนะคะในส่วนของระดับของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะถ้าเรามองในเชิงระดับก็จะมีระดับจุลภาคกับระดับมหาภาคนะคะอย่างที่ได้กล่าวเบื้องต้นไปแล้วนะคะระดับที่เป็นระดับมหาภาคเนี่ยหรือเอาง่ายๆคือมองระดับประเทศนะคะมองไปถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของเรานะคะนี่จะเห็นภาพได้ชัดเพราะว่าทุกแผนของเราตั้งแต่แผนฉบับแรกนะคะจนถึงฉบับปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขามีการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาโดยตลอดนะคะเพียงแต่จุดเน้นของเขาเนี่ยจะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับมหาภาคหรือระดับประเทศเนี่ยก็จะพยายามนะให้อุปทานอุปสงค์ให้มันสมดุลนะคะคือได้คนที่มีปริมาณแล้วก็มีคุณภาพในเชิงความรู้ทักษะแล้วก็ทัศนคติเนี่ยที่มันสอดรับ

กับการพัฒนาประเทศของเขาถ้าย้อนไปในอดีตนะคะนี่ก็อาจจะต้องมีการพูดถึงพัฒนาการนิดนึงเนาะเนื่องจากเราจะได้ทราบที่มาที่ไปนะคะหรือว่าความแตกต่างในอดีตจะเห็นได้ว่าการพัฒนาคนของเรานะคะในเชิงปริมาณเนี่ยเราจะมีการเขียนไว้ในแผนเลยนะคะว่าเราเน้นเรื่องของการควบคุมอัตราการเพิ่มของประชากรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแผนฉบับที่1ถึง6นะคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเรามีการเติมเติบโตของประชากรเนี่ยสูงนะคะหรือว่าคนก็จะมีบุตรกันเยอะอะนะคะไม่ได้มีการคุมกําเนิดอะไรกันโดยเฉพาะแผน1ถึงแผน6เนี่ยชัดเจนมากต้องพยายามควบคุมเพราะว่าถ้าคนเยอะเกินไปเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะนะคะต้องมีการควบคุมในส่วนนี้ในแผนอันนี้เป็นในเชิงปริมาณแต่ว่าถ้าสังเกตระยะหลังๆนะคะจะเปลี่ยนไปเลยนะคะในแผนฉบับที่11เนี่ยจะเขียนว่าเราต้องส่งเสริมให้คู่สมรสนะคะที่มีความพร้อมนะคะให้มีบุตรเพิ่มขึ้นแล้วก็รักษาอัตราการเจริญพันธุ์ไม่ต่ำกว่าจํานวนที่อยู่ในปัจจุบันนะคะซึ่งนี่แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เน้นเรื่องของการเพิ่มปริมาณละแต่เขาพยายามที่จะเขาไม่เน้นเรื่องของการลดปริมาณนะคะแต่เขาเน้นเรื่องของการเพิ่มปริมาณละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเริ่มเข้าสู่โครงสร้างประชากรที่มันเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะคือแทนที่จะมีบุตรตามปกติเนี่ยคนก็เริ่มมีบุตรน้อยลงอาจจะโสดมากขึ้นนะคะหรือว่าสมรสแต่ว่าไม่มีบุตรนะคะแล้วก็ตัวผู้สูงอายุเนี่ยก็มีมากขึ้นดังนั้นเนี่ยการที่มีบุตรน้อยหรือว่าไม่มีการสมรสเกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้เกิดปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานในระยะยาวต่อมานะคะดังนั้นเนี่ยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11เนี่ยเขาเลยพยายามที่จะพัฒนาในเชิงปริมาณก็คือขอให้มีการรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์หน่อยนะนะคะอย่าแบบปล่อยให้มันต่ำไปกว่านี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าแผนหลังๆเนี่ยนะก็จะมองเห็นแล้วนี่ละจะต้องมีการวางทิศทางแบบนี้แล้วนะคะในเชิงปริมาณส่วนในเชิงคุณภาพนะคะก็จะเห็นได้ว่าแผนในช่วงแรกของประเทศไทยเนี่ยในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินะคะเขาพูดถึงการพัฒนาคนไว้เหมือนกันว่าในเชิงคุณภาพคนเนี่ยเขาก็อยากให้มีการฝึกอบรมนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแผน1ถึง7เนี่ยจะไปเน้นในทางนี้หมดเลยนะคะแต่พอระยะหลังๆนะคะก็จะเริ่มมองว่าเอ๊ะไม่ใช่แค่การตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานโดยการฝึกอบรมแล้วแหละนะคะต้องเน้นในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะใช้คำนี้เลยนะคะโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแสดงว่าเรามุ่งเน้นนะคะการพัฒนาที่ไม่ใช่แค่การฝึกอบรมละนะคะแล้วก็มองในเรื่องของทิศทางที่ต้องอยู่บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะในการพัฒนาหรือว่าอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะในระยะหลังๆตั้งแต่แผน9 10 11เลยต้นมานะคะนอกจากใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการมุ่งเน้นว่าเอ๊ะเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้นะคะแผนที่10อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแผนฉบับที่11นะคะก็อาจจะเน้นในเรื่องของการเป็นการพัฒนาซึ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนนะมีคำว่ายั่งยืนด้วยเพราะว่าเป็นทิศทางของโลกนะคะอันนี้จะเห็นได้ถึงความแตกต่างในเชิงคุณภาพนะคะของแผนระยะหลังๆแล้วก็จะเห็นได้ว่าสำหรับเมืองไทยนะคะการพัฒนาคุณภาพประชากรหรือคุณภาพคนเนี่ยในเชิงมหาภาคนะคะเราก็จะยึดโยงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะความพอประมาณมีเหตุมีผลนะคะมีภูมิคุ้มกันบนฐานของความรู้แล้วก็คุณธรรมเพราะว่าเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงนั้นนะคะตั้งแต่ฉบับที่9เป็นต้นมาเนี่ยก็จะเริ่มแบบเน้นในเรื่องนี้นะคะในการพัฒนาคนด้วยนะคะให้เกิดความยั่งยืนด้วยอันนี้ก็เป็นจุดต่อนะคะเพราะจริงๆแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะนี่เป็นที่ยอมรับในระดับทั่วโลกเลยนะคะในส่วนของการพัฒนาในระดับชลภาคนะคะจะเห็นได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะระดับองค์การหรือระดับชลภาคเนี่ยก็จะมุ่งเน้นนะคะถึงหลักการที่เรียกว่า KSA นะคะคือความรู้ knowledge นะคะ K นะคะ knowledge นะคะแล้วก็ S นะคะ skill ทักษะนะคะแล้วก็ attitude นะคะ A อันนี้เป็นพื้นฐานนะอย่างน้อยต้องพัฒนาในส่วนนี้แล้วก็ระยะหลังก็มีการพัฒนามุ่งเน้นไปที่เรื่องของสมรรถนะด้วยนะคะการพัฒนาระดับชลภาคขององค์การเนี่ยก็เน้นให้คนมีความรู้นะคะมีทักษะมีทักษะที่ดีนะคะหรือว่ามี KSA นั่นเองนะคะซึ่งจะส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การก็เลยมีขั้นตอนหลักๆว่าจะต้องค้นหาความต้องการนะในการพัฒนาคนเนี่ยว่าคนในองค์การเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีประเด็นปัญหาอะไรนะคะหรือต้องวิเคราะห์องค์การว่าองค์การมีสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงภายในภายนอกยังไงนะคะจะได้จัดหลักสูตรได้ถูกต้องเหมาะสมทั้งความต้องการขององค์การแล้วก็ความต้องการของบุคคลแต่ละคนนะคะอาจจะมีการ

ทำเทรนนิ่งนิดนะคะหรือหาความต้องการฝึกอบรมนะคะนี่เป็นพื้นฐานที่เขาไม่จะทํากันในทางปฏิบัตินะคะการออกแบบอันนี้ก็ต้องดูว่าเอ๊ะแต่ละหัวข้อที่เราอบรมเนี่ยหรือเราพัฒนาเนี่ยมันเหมาะสมไหมกับการใช้เทคนิคต่างๆนะคะเพราะจริงเทคนิคมีเยอะนะไม่ได้มีแค่การบรรยายในห้องเรียนนะคะมีการสาธิตนะคะมีการไปดูงานมีการเวิร์กช็อปนะคะมีการใช้เกมต่างๆนี่มีเยอะแยะนะคะแล้วก็ไปนอก

ในส่วนของการค้นหาความต้องการนะคะตัวอย่างนะอย่างเช่นที่เราจะพบบ่อยๆเนื่องจากว่าในบริบทของภาครัฐมันจะเป็นงานบริการเราจะเจอปัญหาที่คนขาดจิตสำนึกในการบริการหรือว่า service mind นะคะซึ่งก็ส่งผลต่อองค์กรนะคะหรือองค์การต่างๆนะคะว่าทำให้ผู้รับบริการหรือประชาชนเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยพึงพอใจนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างแรกต้องหาก่อนว่าจะต้องการพัฒนาในส่วนไหนนะถ้าเราเห็นปัญหาแล้วว่าปัญหาของคนในองค์การเราเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีความต้องการพัฒนาแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องจัดหลักสูตรที่มันเน้นในเรื่องของการสร้างเซอร์วิสมายนะคะให้เขารู้ถึงประโยชน์นะคะหรือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันส่งผลยังไงต่อองค์การบ้างนะคะบางทีเขาไม่รู้นะเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะคะที่จะให้บริการที่ไม่ค่อยดีนะคะให้กับประชาชนอันนี้ก็ต้องอาจต้องมีการให้ความรู้เขาหรือว่ามีกิจกรรมที่ทําให้เขาทําแล้วก็อาจจะสร้างจิตสํานึกในส่วนนี้ให้เกิดขึ้นนะคะทําให้เขาบริการได้ดีขึ้นแล้วก็ต้องมีการวิเคราะห์ด้วยนอกจากมีการดูความต้องการแล้วองค์การเราคนของเราเนี่ยต้องการพัฒนาในหลักสูตรแบบไหนนะคะหรือว่าเรื่องอะไรแน่นอนปัจจุบันมีความเป็นพลวัตหรือว่าเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะคะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหรือว่า AI เนี่ยก็มีบทบาทค่อนข้างมากนะคะต่อทุกองค์การเลยแหละนะคะไม่ใช่เฉพาะองค์การภาคธุรกิจนะคะหรือองค์การในองค์การหนึ่งนะคะจริงภาครัฐเองก็กระทบเยอะนะคะแล้วก็ปัจจุบันด้วยนโยบายซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมหนึ่งขององค์การภาครัฐนโยบายของรัฐเนี่ยเขาก็มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างรัฐบาลดิจิทัลนะคะหรือว่าการที่จะพัฒนาให้การบริการสาธารณะต่างๆเนี่ยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อ่ะนะคะให้เกิดประโยชน์เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพสูงสุดการวิเคราะห์งานคราวนี้ต้องกลับมาดูเนื้องานด้วยว่างานของแต่ละคนเนี่ยนะคะหรือว่าแต่ตำแหน่งงานเนี่ยเขามีความต้องการในเรื่องของความรู้ทักษะอะไรบ้างนอกจากเทคโนโลยีแล้วเนี่ยปัจจุบันด้วยเราเปิดนะมีการไปรวมกลุ่มกับประเทศนู้นประเทศนี้นะคะเปิดเข้าสู่อาเซียนเนี่ยมากขึ้นนะคะ AEC อะไรต่างๆที่เป็นนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็ทำให้เรื่องของภาษาอังกฤษก็สำคัญนะคะในการที่จะทำงานในองค์การดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยถ้าจะหลีกเลี่ยงเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของภาษาเนี่ยไม่ได้เลยรวมถึงเรื่องอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวนี้จะมีบทบาทมากขึ้นในเนื้องานต่างๆส่วนการวิเคราะห์แต่ละบุคคลอันนี้ก็เห็นนะคะหลายองค์การก็ทําแล้วคือทําเป็นแบบการประเมินสมรรถนะหรือประเมินความรู้อ่ะนะอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยต้องประเมินก่อนเพราะว่าถ้าเราจัดหลักสูตรไปเลยนะคะบางทีมันไม่เหมาะกับเขาอะค่ะคือเขาอาจจะมีความรู้มากกว่านั้นแล้วอย่างเงี้ยเราไปให้เขาเรียนรู้พื้นฐานเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยสนใจเรียนนะคะหรือว่าเข้ารับการอบรมหรือการพัฒนาในส่วนนี้ก็ต้องอาจต้องมีการวัดความรู้ก่อนเพื่อให้แบบจัดหลักสูตรแล้วก็จะทําให้มันเหมาะสมอะกับความต้องการการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลด้วยนะคะงั้นการออกแบบนะก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาพอเรารู้แล้วเราองค์การเรานะคะตัวงานตัวบุคคลเราเนี่ยมีความต้องการแบบไหนนะเราวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อาจจะนําไปสู่การออกแบบนะคะเทคนิคต่างๆที่เหมาะสมงานกิจกรรมที่มันเหมาะสมกับเรื่องที่เรากําลังพัฒนาเขาอยู่รวมถึงระดับของเขาด้วยนะเขาแอดวานซ์มากๆเนี่ยนะเขามีความรู้สูงแล้วนะคะในเรื่องนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาเทคนิคให้เหมาะสมที่ไปบรรยายเหมือนเดิมเขาอาจจะไม่อยากฟังนะคะเราก็ต้องหากลยุทธ์นะคะใช้เทคนิคแบบไหนเป็นเวิร์กช็อปดีไหมนะคะให้เขาได้มีโอกาสมาแสดงความเห็นด้วยมีการอภิปรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จัดสรรงบประมาณก็สําคัญคือการ allocate ตัวทรัพยากรนะคะงบประมาณปัจจุบันถ้าใช้การเรียนรู้หรือการพัฒนาผ่านทางสื่อออนไลน์เนี่ยอาจจะเตรียมในเรื่องของสถานที่น้อยลงนะคะแต่ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่มันมีความพร้อมในเชิงเทคโนโลยีนะคะในส่วนของการนำไปปฏิบัตินะคะอันนี้ก็นำกิจกรรมการพัฒนานะคะต่างๆไปลงมือปฏิบัติแหละนะอย่างเช่นถ้ามีหลักสูตรฝึกอบรมนะคะก็จัดฝึกอบรมให้เรียบร้อยตามกําหนดการแล้วก็การประเมินผลนะคะหรือการวัดดูว่าไอ้สิ่งที่เราจัดไปเนี่ยมันสําเร็จล้มเหลวยังไงมันพัฒนาคนได้จริงหรือเปล่านะคะหรือว่าแค่แบบไปเซ็นชื่อเฉยๆอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ได้หวังแบบนั้นนะคะตัวแสดงหลักๆในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะมีทั้งระดับมหาภาคแล้วก็จุลภาคนะคะระดับมหาภาคนะคะถ้าเป็นเรื่องของการพัฒนาอย่างระดับประเทศเนี่ยจะชัดเจนเลยคือยังไงไม่พ้นนโยบายรัฐบาลนะคะว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากน้อยแค่ไหนนะคะเช่นการเป็นรูปแบบศึกษานะคะหรือหน่วยงานที่จะดูแลทางด้านการพัฒนาคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางหน่วยงานก็ยังอาจจะยังมีปัญหาขุกขักอยู่นะในเชิงของการทํางานนะคะถ้าในระดับภาคต้องมองตั้งแต่เด็กๆเลยอะนะคะ

เพราะว่าจะอยู่จะเขาโตมาแล้วอ่ะจะมาพัฒนาเขาที่หลังนี่มันค่อนข้างยากอยู่นะคะต้องพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่แรกนะคะหน่วยงานอื่นนี่ก็อาจจะเป็นพวกสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินะคะสำนักงานในส่วนของราชการพลเรือนนะคะกพ.หรือว่ากระทรวงศึกษากระทรวงแรงงานนะคะแม้กระทั่งสถาบันศึกษาเองอย่างมสท.เองก็เป็นตัวแสดงหนึ่งนะคะเป็นคีย์แอคเตอร์หนึ่งอ่ะในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะของภาครัฐส่วนภาคส่วนอื่นนะคะก็จะเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนนะคะทั้งระดับที่เป็นประถมจนถึงอุดมศึกษานะคะหรือสื่อมวลชนในปัจจุบันสื่อมวลชนจะมีบทบาทมากทั้งสื่อหลักแล้วก็สื่อออนไลน์นะคะเช่นเรื่องของการให้ความรู้เรื่องที่มันเป็นฮอตอิชชูอ่ะนะบางทีพลเมืองในบ้านเรานะคะในประเทศเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาปกติเนี่ยแต่เขาได้ความรู้ผ่านสื่อเหล่านี้แหละนะคะสื่อออนไลน์หรือว่าสื่อหลักเนี่ยให้ความรู้เขานะเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอื่นก็ตามนะคะหรืออย่างพวกเครือข่ายอะค่ะอย่างเช่นเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุนะคะก็มีการตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะของตามชุมชนนะคะอันนี้ก็เป็นการพัฒนาอาชีพให้กับผู้สูงอายุด้วยแล้วก็รวมถึงพัฒนาด้านสุขภาพนะด้านร่างกายจิตใจให้กับประชากรที่เป็นวัยสูงอายุด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถมาเล่นบทบาทหรือว่าเป็นตัวแสดงในส่วนของภาคส่วนอื่นได้นะคะรวมถึงพวกองค์กรอื่นๆนะคะองค์กรประชาสังคมองค์กรภาคเอกชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวแสดงที่อยู่ภายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับจุลภาคหรือว่าในองค์การต่างๆนะคะโดยเฉพาะองค์การภาครัฐเนี่ยนะคะซึ่งเป็นศาสตร์ที่เรากำลังศึกษาอยู่นะคะก็คือผู้บริหารระดับสูงนะคะหรือว่าคนที่จะเป็นเชนเอเจนต์แหละนะคะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะเป็นตัวนําเลยนะคะโดยตําแหน่งก็มักจะเป็นผู้บริหารระดับสูงเบอร์หนึ่งขององค์การเนี่ยให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเขาให้ความสําคัญเนี่ยเขาก็อาจจะมีการจัดสรรงบประมาณให้มากนะคะรวมถึงผู้บริหารสายงานต่างๆนะคะบุคลากรในองค์การผู้บริหารเนี่ยอาจจะต้องดูว่าถ้าเป็นระดับต้นหรือระดับกลางที่อยู่ตามสายงานเนี่ยเขาก็มีบทบาทนะในทางอ้อมอย่างเช่นบางทีเนี่ยจัดอบรมหรือจัดการพัฒนาขึ้นมาถ้าเขาไม่ให้ลูกน้องไปหรือว่าไม่ให้บุคลากรในทีมของตัวเองไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เขาไม่ได้รับการพัฒนาในส่วนนี้นะคะเขาให้การสนับสนุนนะคะหรือว่ามีการให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะคะก็ทําให้นําไปสู่การพัฒนาที่มันแบบเกิดขึ้นกับคนในองค์การได้อย่างทั่วถึงรวมถึงทางด้านนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะหรือว่าหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรงนะคะอย่างกองพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะหรือว่าศูนย์ e-learning นะคะศูนย์ทางด้านเป็นเรื่องของการเรียนรู้อะค่ะที่ก็สามารถจะเข้ามาบทบาทในส่วนของการเป็นตัวแสดงหลักๆได้ในการพัฒนาคนในองค์การนะคะส่วนปัจจัยแวดล้อมนะคะที่มีผลนะคะต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งภายในและภายนอกนะคะก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นภายนอกเนี่ยจะมีเยอะแยะเลยนะคะทั้งเป็นสภาพแวดล้อมทั่วไปแล้วก็สภาพที่เป็นเฉพาะองค์การในแต่ละองค์การนะคะสภาพทั่วไปเนี่ยอย่างนโยบายรัฐบาลนะคะการเมืองนะคะการเข้าสู่ประชาชนอาเซียนตามนโยบายรัฐบาลหรือว่าการเป็นรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากก็คือมีผลหมดนะคะต่อการที่จะพัฒนาคนนะคะทั้งทางตรงทางอ้อมเหมือนที่กล่าวมาแล้วนะคะเศรษฐกิจค่ะเศรษฐกิจไม่ดีนะการได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาจากภาครัฐเนี่ยก็มาจากได้รับน้อยในแต่ละองค์การนะคะทําให้มีงบในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยค่อนข้างจํากัดหรือว่าสังคมวัฒนธรรมอันนี้ก็จะมีผลปัจจุบันคนอาจจะไม่ได้ต้องการใบปริญญานะคะในเชิงของการพัฒนารูปแบบของการศึกษาเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะอาจจะต้องการเป็นยูทูบเบอร์นะต้องการที่จะทํางานอิสระนะเสรีอยู่กับบ้าน work from home นะคะดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีผลต่อการจะจัดหลักสูตรอะไรต่างๆเหมือนกันนะคะรวมถึงในภาคของการศึกษาเองเนี่ยบางทีเขาก็มีการปรับหลักสูตรนะคะให้มันเหมาะสมกับไอ้ความต้องการของคนเปลี่ยนไปแล้วแล้วทำเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนนะคะแล้วก็เทคโนโลยีนะคะอย่างที่บอกไปว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะมีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่อนข้างมากนะคะทั้งระดับมหาภาคแล้วก็จุลภาคนะรวมถึงส่งผลต่อเรื่องของอาจต้องมองในมุมของจริยธรรมด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีมากๆเราไม่รู้เอ้เราไปใช้โดยที่มันไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือเปล่านะคะอันนี้อาจต้องสอดแทรกเข้ามาในการให้ความรู้นอกจากเรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแล้วนะคะส่วนปัจจัยแวดล้อมเฉพาะองค์การนะคะถ้าเป็นองค์การอย่างสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นสถาบันที่อาจจะมีความมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาคนเป็นหัวใจสําคัญ

เฉพาะอย่างยิ่งสถาบันระดับอุดมศึกษานะคะแต่ละองค์การเนี่ยก็จะมีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นอุดมศึกษาอย่างมหาลัยเปิดอย่างมสทนะคะการที่จะจ้างอาจารย์ชาวต่างชาตินะคะเข้ามาสอนเนี่ยจะง่ายขึ้นก็ได้เพราะว่าด้วยนโยบายของรัฐบาลที่เปิด AC นะคะดังนั้นเนี่ยการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติเนี่ยจะง่ายขึ้นหรือว่าเรื่องของนักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้ามาเรียนเนี่ยค่ะก็จะง่ายขึ้นนะคะแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะมีภัยคุกคามนะจากภายนอกอย่างเช่นสถาบันการศึกษาที่เขาเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกับเราเนี่ยนะคะเขาอาจจะเป็นคู่แข่งกับเราก็ได้นะคะหรือว่ารูปแบบการเรียนที่เป็นออนไลน์หรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอาจจะเข้ามาแทนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนะคะหรือสถาบันอุดมศึกษาได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แต่ละองค์การต้องมีการวิเคราะห์ด้วยเหมือนกันว่าเฉพาะองค์การเราเนี่ยมันมีปัจจัยแวดล้อมอะไรบ้างที่เราต้องปรับตัวนะคะรวมถึงภายในองค์การเราเองเช่นถ้าองค์การเรามุ่งเน้นมากเลยต้องการเป็นองค์การนวัตกรรมเนี่ยเราก็อาจต้องมีหลักสูตรพวกดีไซน์ thinking หลักสูตรการออกแบบในเชิงการคิดเชิงออกแบบนะคะหรือว่าอะไรที่มันส่งเสริมการวิเคราะห์เชิงระบบนะการริเริ่มสร้างสรรค์อะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าองค์กรเรามุ่งเน้นในเรื่องของปัจจัยแวดล้อมในแง่ของค่านิยมวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นเรื่องความเอมพัตตีนะคะเป็นสำคัญเลยเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีหลักสูตรหรือว่าการพัฒนาคนให้มีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นนะเห็นใจคนอื่นมีเมตตาต่อคนอื่นนะคะแต่ถ้าองค์กรเราผู้บริหารเน้นในเรื่องของการทํางานแบบมีส่วนร่วมนะคะทํางานเป็นทีมอันนี้ก็แน่นอนเลยต้องมีองค์เอาติ้งมีกีฬาสงกีฬาสีนะคะกิจกรรมอะไรที่มันสื่อถึงการที่จะพยายามให้เกิดคนเนี่ยได้ทํางานร่วมกันได้หรือว่ามีส่วนร่วมกับองค์การมากขึ้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่องค์การจะวิเคราะห์ดูว่าองค์การเราภายในเนี่ยค่านิยมสไตล์การบริหารผู้บริหารนะกลยุทธ์องค์การจะไปทางทิศทางไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การด้วยส่วนหัวข้อสุดท้ายนะคะในประเด็นสุดท้ายก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งหลายท่านจะเข้าใจผิดนะจริงๆแล้วมันคือหนึ่งนะคะ HRD หรือว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นหน้าที่หนึ่งของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะหลายคนก็ใช้ศัพท์กันไปมานะคะดังนั้นเนี่ยเราอาจต้องทําความเข้าใจนิดนึงนะคะว่ามันมีความสัมพันธ์ในแง่มุมไหนบ้างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะหรือการพัฒนาคนเนี่ยง่ายๆนะคะมันมีผลในส่วนของหน้าที่อื่นๆในการบริหารคนนะคะก็คือเรื่องของด้านกําลังคนนะด้านค่าตอบแทนด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยแล้วก็ด้านแรงงานสัมพันธ์ด้านกําลังคนนะคะการพัฒนาคนเนี่ยก็ส่งผลในส่วนของการทําให้เราได้คนอย่างที่เราต้องการนะคะเพราะเวลาที่เราจะทําฟังก์ชันหรือทําหน้าที่ด้านกําลังคนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเราจะมีการทําแผนกําลังคนหรือแผนอัตรากําลังนะคะซึ่งเราจะมีการคาดหวังไว้ว่าเนี่ยเราต้องการคนแบบนู้นแบบนี้จํานวนเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยการพัฒนาคนเนี่ยจะเข้าไปช่วยตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ได้นะคะแล้วก็ลดภาระในส่วนของการสรรหาคัดเลือกด้วยถ้าเราได้คนที่มีคุณภาพอยู่ในองค์การแล้วนะคะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนกําลังคนนะมากนักนะคะด้านค่าตอบแทนนะคะแน่นอนถ้าเรามีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีนะคะก็ทําให้คนเนี่ยมีผลงานที่ดีแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งแบบที่เป็นตัวเงินแล้วก็ไม่ใช่ตัวเงินนะคะเช่นคําชมหรือว่าได้รับการยกย่องในรูปแบบต่างๆการให้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนด้านความปลอดภัยและก็สุขอนามัยนะคะนะการบริหารคนในหน้าที่เนี้ยนะคะเราอาศัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเข้ามาช่วยเพราะว่าเราสามารถจัดฝึกอบรมนะคะหรือการพัฒนารูปแบบใหม่ๆเนี่ยนะคะเข้ามาพัฒนาร่างกายอารมณ์จิตใจนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีหลายหลักสูตรที่เขาจะพยายามสอดแทรกเมื่อก่อนก็อาจจะแบบเชิญพระมานะคะหรือว่าเชิญนักบวชมาเดี๋ยวนี้ก็จะมีการหลายรูปแบบเลยนะคะบางทีก็เชิญนักจิตวิทยาเข้ามานะคะเพื่อพัฒนาคนทางด้านจิตใจนะคะหรือว่ามีหลักสูตรอะไรใหม่ๆนะคะที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้คนมีสุขอนามัยที่ดีนะคะจะได้ทํางานได้ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จทั้งแต่ตัวบุคคลเองแล้วก็ตัวองค์การด้วยนะคะในส่วนของแรงงานสัมพันธ์นะคะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะเข้ามามีส่วนช่วยนะคะเนื่องจากว่าเขาช่วยเรื่องของการปรับทัศนคติได้นะคะหรือเพิ่มทักษะเพิ่มความรู้บางอย่างที่มันจําเป็นสําหรับการทํางานร่วมกันระหว่างนายจ้างลูกจ้างนะคะลดการเกิดปัญหาความขัดแย้งได้นะคะถ้าเรามีทัศนคติที่ดีต่อกันน่ะผ่านรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะในหน้าที่ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งนะคะที่สําคัญสําหรับ

0: การบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะให้ประสบความสำเร็จแล้วก็องค์การก็จะประสบความสำเร็จด้วยสวัสดีค่ะ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของทุนมนุษย์นะคะและก็การจัดการทุนมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะคะของวิชา33410นะคะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนแรกนะคะอาจารย์ก็จะมาพูดถึงนะคะรายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับทุนมนุษย์และการจัดการทุนมนุษย์ก่อนนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยแนวคิดนะคะตามสไตล์ของมสท.เนาะก่อนที่เราจะลงรายละเอียดในเรื่องต่างๆเนี่ยเราก็ต้องทราบความหมายและก็แนวคิดของมันก่อนนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาดูถึงรายละเอียดที่ลึกลงไปนะคะเกี่ยวกับการจัดการทุนมนุษย์วางโครงสร้างนะคะทุนมนุษย์อย่างไรทุนมนุษย์แตกต่างกับทรัพยากรมนุษย์อย่างไรนะคะและในอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นการลงทุนและผลตอบแทนในทุนมนุษย์นั่นเองทุนมนุษย์นะคะคำนี้เนี่ยนะคะตามความหมายของมันเนี่ยแปลว่าความรู้ทักษะความสามารถประสบการณ์และสุขภาพพลานามัยนะคะนักศึกษาต้องอย่าลืมนะมันไม่ได้หมายความถึงแค่การลงทุนในคนเท่านั้นนะคะประเด็นหนึ่งที่คนมักจะลืมเนี่ยสุขภาพพลานามัยความแข็งแรงทั้งกายและใจของคนเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของทุนมนุษย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจำไว้เลยทักษะความสามารถประสบการณ์และสุขภาพพลานามัยนะคะที่ได้สร้างและพัฒนาสั่งสมไว้ในตัวมนุษย์เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การและพัฒนาประเทศตรงนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะให้นักศึกษาขีดเส้นใต้คำว่าองค์การและประเทศนะคะจะเห็นได้ว่าคำว่าทุนมนุษย์มันไม่ได้หยุดแค่ในระดับขององค์การเท่านั้นทุนมนุษย์เนี่ยสามารถใช้ได้ในสเกลใหญ่สุดเลยนะคือสเกลของประเทศเรานะคะเหมือนที่เห็นหลายครั้งนะนักศึกษาอาจจะจำได้ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของประเทศไทยเนี่ยด้านหนึ่งเป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะนะคะของทุนมนุษย์ในประเทศเพราะฉะนั้นทุนมนุษย์เนี่ยมันจะกว้างนะคะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่องค์กรนะไปถึงในระดับของประเทศก็ได้เช่นกันนะต่อมานะคะเราจะมาดูนะคะว่าคำว่า human capital นะซึ่งในชุดวิชานะคะก็จะมีนักวิชาการหลายท่านเนี่ยได้ให้ความหมายของมันเอาไว้แต่คำนี้เนี่ยริเริ่มขึ้นมาครั้งแรกนะคะในปีค.ศ.ของฝรั่งนะ1961นะคะโดยทีโอดอร์ W. ซูสนะคะ human capital หรือว่าคำว่าทุนมนุษย์เนี่ยในความหมายของมันนะคะจำแนกได้เป็น2ส่วนนะคือส่วนที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดนะคะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยสามารถพัฒนาเสริมสร้างและสั่งสมขึ้นมาใหม่ได้ดังนั้นไม่ได้หมายความว่าเราเกิดมาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่นะคะในความหมายของทุนมนุษย์ทุนมนุษย์เนี่ยเป็น2ส่วนเหมือนที่ได้แยกเอาไว้ให้เห็นในสไลด์นะคะติดตัวเรามาแต่เกิดและสั่งสมประสบการณ์เพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นทุนในตัวบุคคลเช่นกันนะคะต่อมานะคะเรามาดูว่าคำว่าทุนมนุษย์เนี่ยนะสักครู่นะคะมันสไลด์ซ้ำค่ะเดี๋ยวข้ามไปเมื่อกี้ได้เลยค่ะเริ่มตรงนี้ก็ได้ค่ะพี่ค่ะค่ะต่อมานะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากๆนะคะการที่เราจะพูดถึงเรื่องทุนมนุษย์หรือว่า human capital เนี่ยเราต้องทราบนะคะว่ามันมีความแตกต่างจากทุนประเภทอื่นอย่างไรนะคะข้อแรกนะคะทุนมนุษย์ไม่อาจขายลิขสิทธิ์ได้ตามกฎหมายทุนประเภทอื่นเช่นทุนในการลงทุนทุนขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆนวัตกรรมเนี่ยอาจจะขายลิขสิทธิ์ได้นะแต่คำว่าทุนมนุษย์ซึ่งเป็นประสบการณ์องค์ความรู้ที่สั่งสมอยู่ในตัวบุคคลเนี่ยไม่สามารถที่จะขายทอดลิขสิทธิ์กันได้นะคะต่อมานะคะทุนมนุษย์ซึ่งได้แก่ความรู้ความสามารถความชำนาญเนี่ยมีลักษณะที่ไม่มีตัวตนและจับต้องไม่ได้นะมันฟังเหมือนจะเป็นนามธรรมนะคะแต่ก็นับเป็นทุนประเภทหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้น2ข้อนี้เนี่ยนะเป็นความแตกต่างของทุนมนุษย์กับทุนประเภทอื่นที่นักศึกษาต้อง

จำให้ดีนะคะต่อมาเราจะมาดูนะคะความแตกต่างของทุนมนุษย์นะกับทุนประเภทอื่นในข้อที่3นะคะทุนมนุษย์อยู่ในลักษณะที่ไม่สามารถแยกออกต่างหากเด็ดขาดจากเจ้าของทุนได้ถามว่าใครเป็นเจ้าของทุนมนุษย์ก็คือปัจเจกบุคคลนั่นเองแต่ละคนใช่ไหมมีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์มีทักษะอย่างเช่นนะคะคนคนหนึ่งเนี่ยเขามีทักษะในการที่จะเย็บผ้าสามารถเย็บผ้าได้สวยมากทำงานฝีมือได้สวยมากทุนตรงนี้เนี่ยเมื่อคนคนนั้นเสียชีวิตหรือตายไปทุนก็จะหายไปกับเขาด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เนี่ยมันบ่งบอกชัดเจนว่าเราไม่สามารถแยกทุนมนุษย์ซึ่งเป็นองค์ความรู้ความสามารถเนี่ยออกจากตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของทุนนั้นได้นะต่อมานะคะการลงทุนในทุนมนุษย์เนี่ยเป็นการลงทุนโดยการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาซึ่งมีผลในการเพิ่มผลิตภาพของทุนมนุษย์ให้สูงขึ้นจะถือเป็นการลงทุนในหลายๆครั้งนะคะเวลาเราทำงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยจะมีการส่งบุคลากรไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในวิธีการนะคะที่เราสามารถที่จะเพิ่มพูนพัฒนาทุนมนุษย์ได้โดยเชื่อว่าถ้าเราลงทุนพัฒนาเขาเนี่ยผลตอบแทนที่ได้มาเนี่ยจะทำให้องค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพมีผลผลิตและมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นในระดับประเทศก็เช่นกันนะคะการลงทุนในทุนมนุษย์ระดับประเทศคือการศึกษาถ้าเราพัฒนาการศึกษาเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยจนถึงวัยโตเนี่ยให้มีคุณภาพคำว่าการศึกษาที่มีคุณภาพแปลว่าอะไรการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ได้หมายความว่าต้องเรียนสูงนะการศึกษาที่ดีที่สร้างเสริมทุนมนุษย์เนี่ยเราต้องให้คนคนนั้นเรียนในสิ่งที่ทันกับโลกทำให้เขาพัฒนาตัวเองเป็นแรงงานที่เหมาะสมกับโลกในยุคสมัยนั้นๆเช่นทักษะดิจิตอลทักษะเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะถ้าเราสร้างฐานการศึกษาที่เข้มแข็งเนี่ยทุนมนุษย์ของประเทศก็จะเข้มแข็งตามไปด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะต่อมาเรามาดูนะคะความสำคัญของทุนมนุษย์นะมีหลายระดับเลยเริ่มไปตั้งแต่ตัวบุคคลนะคะต่อองค์การและต่อประเทศชาติเหมือนที่อาจารย์ได้เกริ่นนำไปเล็กน้อยในส่วนต้นทุนมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่หยุดอยู่ในระดับขององค์กรนะไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชนแน่นอนมีการพัฒนาทุนมนุษย์แน่นอนนะคะแต่ทุนตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า human capital เนี่ยเป็นแก่นที่สำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยไม่อย่างนั้นเขาคงไม่บรรจุมันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของเรานะประเทศชาติจะพัฒนาได้อย่างไรนะคะถ้าคนไม่พัฒนาเพราะฉะนั้นทุนมนุษย์แบ่งเป็นความสำคัญได้3ระดับด้วยกันต่อตัวบุคคลเองนะคะต่อองค์การและต่อประเทศชาติต่อมานะคะเรามาลงรายละเอียดกันนะความสำคัญของทุนมนุษย์ต่อบุคคลนะคะทุนมนุษย์ได้สร้างพัฒนาและสั่งสมไว้ในตัวบุคคลเนี่ยผู้เป็นเจ้าของทุนนะคะจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานถ้าเราเก่งมีความสามารถเราก็มีโอกาสที่จะได้ทำงานดีๆได้เลื่อนตำแหน่งมีโอกาสได้จะขยายเส้นทางอาชีพของเรามากขึ้นนะคะ 2. การเพิ่มพูนความสามารถและเสริมทุนมนุษย์ในตัวบุคคลเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญทำให้คนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในอาชีพนะก็คือว่าถ้าเราเก่งเรามีทักษะที่เป็นทุนมนุษย์ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรเนี่ยแน่นอนเรามีโอกาสเติบโตไปได้ไกลในสายงานที่เราทำจริงไหมคะต่อไปนะคะเรามาดูความสำคัญต่อตัวบุคคลต่อนะผลตอบแทนก็จะดีขึ้นด้วยเก่งมีความสามารถมีทักษะประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรเงินเดือนก็อาจจะมีโอกาสได้ขึ้นนะคะต่อไปนะคะการมีทุนมนุษย์ที่ดีเนี่ยจะช่วยให้บุคคลได้รับความสุขใจในการทำงานอย่างแท้จริงอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวบุคคลนะต่อไปมาดูในส่วนของการกันบ้างข้อที่1 นะคะทุนมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ทุนมนุษย์นะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มผลิตภาพขององค์กรด้วยนะนอกจากนั้นนะคะในข้อต่อมานะทุนมนุษย์นะคะเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การ
และนะคะทำให้มีการพัฒนาเมื่อองค์การมีทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพนะคะในทุกระดับเนี่ยทำให้องค์การสามารถพัฒนาตนเองจะเดินก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและมั่นคงในอนาคตได้นักศึกษาจะเห็นได้ว่าความสำคัญของทุนที่อยู่ในตัวบุคคลเนี่ยมันเชื่อมโยงโดยตรงนะคะกับความสำเร็จกับการบรรลุเป้าหมายกับความยั่งยืนกับประสิทธิภาพนะคะขององค์กรเชื่อมกันอย่างปฏิเสธไม่ได้นะต่อมานะคะมาดูในระดับสเกลใหญ่สุดนะเรามาดูในระดับของสเกลประเทศชาติกันบ้างนะคะความสำคัญของทุนมนุษย์ต่อประเทศชาตินั้นหนึ่งนะคะทุนมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศถ้าประเทศเรามีคนที่อยู่ในวัยแรงงานที่ไม่ได้มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของโลกเนี่ยแน่นอนเราไปสู้ใครไม่ได้นะทุนมนุษย์ในระดับประเทศจึงสำคัญมากๆเหมือนที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วการศึกษาต้องสอนในสิ่งที่เท่าทันกับโลกสร้างแรงงานนะคะสร้างคนที่พร้อมจะพัฒนาประเทศให้ไกลตัวอย่างของประเทศหนึ่งที่มีทุนมนุษย์ในระดับประเทศที่เข้มแข็งมากๆเนี่ยคือประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่มีอะไรเลยนะแต่มีคนที่มีคุณภาพทุกวันนี้เขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะและใช้ทุนมนุษย์นี่แหละในการขับเคลื่อนประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าทุนมนุษย์สำคัญยังไงให้ไปดูงานของสิงคโปร์ได้นะต่อมานะคะทุนมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยเพิ่มผลผลิตมวลรวมของประเทศแน่นอน GDP ที่เราได้ยินนะ GDP ประเทศจะสูงจะต่ำจะโตไม่โตขึ้นอยู่กับคนนะเช่นประเทศเวียดนามเพื่อนบ้านเราเนี่ยมีทุนมนุษย์ที่เก่งนะ GDP เขาโต7โต6โต5เนี่ยเพราะเขามีแรงงานมีคนที่พร้อมจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้โตได้นะคะต่อมานะคะทุนมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะแน่นอนนะทีนี้นะคะเราก็มาถึงในหัวข้อที่เราจะสรุปกันแล้วนะคะเกี่ยวกับแนวคิดของทุนมนุษย์ทุนมนุษย์เหมือนที่อาจารย์บอกไปนะมีความสำคัญมากๆกับประเทศชาติกับองค์กรและตัวบุคคลนะคะเป็นเรื่องที่เป็นทรัพย์สินนะเรียกว่าเป็นทรัพย์สินได้นะคะทรัพย์สินที่ไม่สามารถที่จะแยกออกจากตัวบุคคลนั้นๆ นะคะพัฒนาไปพร้อมกับเราเพราะฉะนั้นทุนมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ในยุคปัจจุบันนะคะไม่สามารถที่จะมองข้ามได้เลยนะเหมือนที่เราได้พูดไปนะคะแนวคิดเกี่ยวกับทุนมนุษย์เนี่ยมีความสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาและเข้าใจมันนะไม่ใช่แค่พัฒนาตัวเองแต่เป็นการช่วยพัฒนาองค์กรของเราและที่สำคัญที่สุดนะคะคือการช่วยพัฒนาประเทศชาติด้วยต่อไปนะคะเราจะมาดูถึงในเรื่องของหลักการพื้นฐานในการจัดการทุนมนุษย์แน่นอนนะคะใช้การจัดการทุนมนุษย์เป็นพื้นฐานในการจัดการกลยุทธ์ขององค์กร2นะคะบูรณาการหน้าที่ของทุนมนุษย์ให้เป็นส่วนหนึ่งกับทีมผู้บริหารระดับสูง3นะคะใช้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกร่วมเสริมความรู้ทักษะนะคะของผู้ทำงานด้านทุนมนุษย์และกำหนดลักษณะของผู้นำที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จนะคะเหล่านี้เนี่ยนะก็ถือได้ว่าเป็นหลักการพื้นฐานนะคะในการจัดการทุนมนุษย์ที่สำคัญนะคะต้องมีการเขาเรียกว่าเชื่อมโยงนโยบายกลยุทธ์นะคะขององค์กรเข้ากับการจัดการทุนมนุษย์ด้วยนะคะผู้บริหารเองนะคะก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการจัดการทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพนะคะต่อมานะคะต้องมีการสื่อสารวิสัยทัศน์และสร้างทุนมนุษย์ให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยทราบโดยทั่วกันนะคะว่าองค์กรของเรากำลังจะมุ่งไปทางไหนอะไรคือทักษะนะคะและประสบการณ์ที่องค์กรต้องการเขาจะได้ไปพัฒนาถูกนะต่อมานะคะเรามาดูหลักการพื้นฐานในการจัดการทุนมนุษย์กันบ้างสร้างสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุผลงานระดับสูงนะต่อมานะคะคือการจัดระบบจูงใจนะคะพนักงานสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองสร้างแรงจูงใจในการเสริมสร้างทุนที่มีคุณภาพในตัวเรานะคะคือองค์ความรู้ประสบการณ์ทักษะต่างๆนะส่งเสริมอันนี้สำคัญมากนะคะทุนมนุษย์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะพัฒนาได้โดยปราศจากวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรจริงๆมีหลายแนวคิดนะ
เช่นนะคะแนวคิด Learning Organization องค์กรแห่งการเรียนรู้ก็ดีนะคะ

หรือการเสริมสร้างบรรทัดฐานสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ชื่นชมนะคะการพัฒนาความรู้ของคนในองค์กรชื่นชมและให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการจัดการทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพมันก็จะขับเคลื่อนและเป็นการสร้างแรงจูงใจนะให้คนในองค์กรเนี่ยพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองด้วยนะต่อมานะคะให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดในการพัฒนาหรือว่ากำหนดนโยบายเกี่ยวกับทุนมนุษย์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยในการจัดการได้ให้มีการวัดประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านทุนมนุษย์นะคะกล่าวโดยสรุปนะผู้บริหารก็ดีคนที่อยู่ในเป็นหัวหน้ากองหัวหน้าฝ่ายก็ดีบุคลากรทุกประเภทนะคะตั้งแต่ระดับบนกลางและก็ระดับปฏิบัติการเนี่ยมีส่วนสำคัญและมีความจำเป็นที่จะต้องมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะในการจัดการทุนมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้นนะคะทีนี้นะคะเรามาดูการจัดการทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์กันบ้างนะคะอันแรกนะมาดูกรอบแนวคิดก่อนนะคะมันก็จะมีกรอบที่เราคิดสามารถเรียนรู้ได้นะและมีความเกี่ยวข้องโดยตรงนะคะกับการจัดการทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดวางกลยุทธ์นะความสามารถเชิงกลยุทธ์นะคะการเรียนรู้และภาวะผู้นำคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของทุนมนุษย์นะคะมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องจัดการนะเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการจัดวางกลยุทธ์นะคะความสามารถเชิงกลยุทธ์การเรียนรู้ภาวะผู้นำหรือพนักงานสัมพันธ์นะแรงงานสัมพันธ์บางเล่มจะเรียกว่าแรงงานสัมพันธ์แต่ในเล่มนี้เรียกว่าพนักงานสัมพันธ์มันก็คืออันเดียวกันนะคะแบบใหม่องค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยนะคะจะสามารถช่วยนะคะในการเสริมสร้างกรอบแนวคิดนะคะของการจัดการทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ได้นะการจัดการผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์ด้วยก็เช่นกันนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์กันบ้างนะอย่างที่บอกตอนแรกสุดเลยนะคะอาจารย์บอกไปแล้วว่าการทุนมนุษย์เนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทใช่ไหมทุนที่ติดตัวเรามาแต่เกิดเลยนะทักษะโดยกำเนิดพรสวรรค์น่ะเรียกง่ายๆนะหรืออย่างหนึ่งก็คือทุนที่เราพัฒนาขึ้นภายหลังเพราะฉะนั้นคำว่าทุนมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่ติดตัวมาแต่กำเนิดหรือส่วนที่เราสร้างและพัฒนาขึ้นมาทีหลังเนี่ยก็นับว่าเป็นทุนทั้งสิ้นทีนี้มาดูอันแรกนะคะการพัฒนาทุนมนุษย์โดยครอบครัวพันธุกรรมนะการดูแลเด็กตั้งแต่ในครรภ์นะการอบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาพัฒนาทักษะความสามารถนะคะต่อมานะโดยบุคคลนะคะเราใฝ่รู้ใฝ่เรียนไหมนะในการศึกษาการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความสามารถและที่ขีดตัวแดงไว้นะคะการพัฒนาสุขภาพพลานามัยก็สำคัญเช่นกันดังนั้นทุนมนุษย์เนี่ยมันจึงเป็นองค์ประกอบที่จะต้องสร้างจากตัวแสดงที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยหลายตัวมากไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเลี้ยงดูในวัยเด็กพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะคะตัวเราเองนะคะมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากน้อยแค่ไหนหรือแม้แต่ว่าสังคมรอบข้างเนี่ยนะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามากน้อยแค่ไหนก็เป็นปัจจัยเช่นกันนะโดยองค์การล่ะมีอะไรบ้างนะคะการศึกษาการฝึกอบรมนะการสอนงานการเป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นแนนนี่นะไม่ใช่นะพี่เลี้ยงคือการเป็นพี่เลี้ยงในงานเป็นเมนเทอร์นะคะในการดูแลให้คำปรึกษาในการทำงานก็ถือเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ได้เช่นกันนะการจัดการคนเก่งนะคะ talent management เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถทำได้นะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพในองค์กรนักศึกษาจะเห็นว่าการพัฒนาด้านสาธารณสุขเกี่ยวอะไรกับทุนมนุษย์เกี่ยวแน่นอนนะคะคนจะเก่งได้ยังไงถ้าไม่แข็งแรงเด็กจะโตมาเป็นทรัพยากรหรือว่าเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพได้ยังไงถ้าไม่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะดังนั้นนะคะทุนมนุษย์เนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยนะรัฐเองก็ต้องช่วยในการพัฒนาด้วยนะคะเช่นนะจัดระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพการศึกษาเริ่มตั้งแต่ป.1ไปจนถึงม.6ที่ถือว่าเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยจะต้องสอดแทรกนะคะทักษะความสามารถและประสบการณ์เพื่อที่จะผลิตคนให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพกับประเทศได้นะดังนั้นนะไม่ว่าจะโดยครอบครัวด้วยตัวเอง

องโดยบุคคลนะคะโดยองค์การหรือว่าจะโดยรัฐเนี่ยล้วนมีส่วนสำคัญนะในการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้งสิ้นทีนี้เรามาดูนะคะว่าในส่วนของปัจจัยนะคะปัจจัยที่มีผลนะคะกับการพัฒนาทุนมนุษย์ล่ะมีเรื่องอะไรบ้างค่าใช้จ่ายในการทำนะคะเวลานะผลตอบสนองข้อผิดพลาดและก็ปริมาณเหล่านี้เนี่ยนักศึกษาสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือนะเขาก็จะพูดถึงปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับด้านนี้นะคะในส่วนของหัวข้อที่2นะการจัดการทุนมนุษย์นะคะก็มาสรุปกันเล็กน้อยนะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของการจัดการทุนมนุษย์เนี่ยไม่สามารถทำได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลองค์กรหรือประเทศก็ต้องช่วยกันนะคะเพื่อผลักดันให้ทุนมนุษย์เนี่ยมันพัฒนาแม้แต่ในระดับขององค์กรเองนะคะผู้บริหารบุคลากรทุกคนก็ต้องช่วยกันนะองค์กรก็ต้องมีนโยบายมีวัฒนธรรมองค์กรนะคะที่สนับสนุนกับการพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยมันจึงเป็นเขาเรียกว่างานที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันทำถึงจะได้ผลออกมาเป็นการจัดการทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพนะคะต่อไปนะคะเรามาดูการตัดสินใจลงทุนในมนุษย์โดยครอบครัวนะรายได้นะสำคัญมากนะปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะ2นะคะอาชีพของบิดามารดานะการศึกษาของบิดามารดาที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็จำนวนบุตรที่อยู่ในระหว่างการศึกษาปัจจัยดังกล่าวเนี่ยนะเป็นปัจจัยที่จะกำหนดนะคะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่จะได้พัฒนาทุนที่อยู่ในตัวเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะเรื่องเงินนะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของโอกาสความเป็นไปได้ปัจจัยสนับสนุนจากครอบครัวเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่จะกำหนดว่าคนคนนี้จะมีทุนมนุษย์ที่สั่งสมมาในตัวไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเองหรือว่ามีมาโดยกำเนิดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะค่านิยมก็สำคัญนะค่านิยมของพ่อแม่หรือค่านิยมของผู้ปกครองที่ดูแลเด็กคนนั้นเนี่ยให้ความสำคัญกับการศึกษามากน้อยแค่ไหนให้ความสำคัญกับการสนับสนุนส่งเสริมให้เขาเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนปัจจัยเหล่านี้นะคะก็มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนในทุนมนุษย์โดยครอบครัวไม่อย่างนั้นเด็กทุกคนก็เหมือนกันเนาะคนเราโตมาต่างกันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ทุนมนุษย์ในตัวแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันด้วยนะคะทีนี้มาดูการตัดสินใจในทุนมนุษย์โดยตัวบุคคลเองรายได้ปัจจัยทางความพร้อมของเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญมากนะคะผลตอบแทนทางการเงินนะโอกาสในการทำงานนะความก้าวหน้านะคะความพึงพอใจส่วนตัวนะคะปัจจัยเหล่านี้เนี่ยนะจะมีผลอย่างยิ่งนะคะกับการลงทุนในทุนมนุษย์โดยบุคคลข้อที่สำคัญมากๆเลยนะคือผลตอบแทนทางการเงินถ้าเราเป็นบุคลากรขององค์กรหรือเราเป็นคนของประเทศก็ได้มองงี้นะคะเรารู้สึกว่าถ้าเราพัฒนาทักษะความสามารถเรามีโอกาสได้ทำงานดีๆเมื่อเราได้ทำงานที่ดีขึ้นเนี่ยเงินตอบแทนมันก็จะมากขึ้นด้วยเหล่านี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยแวดล้อมที่จูงใจนะคะให้คนคนหนึ่งเนี่ยตัดสินใจที่จะเพิ่มหรือว่าลงทุนในทุนมนุษย์ของตัวเองมีต่อนะคะสำหรับในส่วนของการตัดสินใจลงทุนในทุนมนุษย์โดยตัวบุคคลเนี่ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการก็ได้นะคะลดความสูญเสียจากการทำงานนะเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้นะคะแล้วก็เพื่อให้บริการแก่สังคมด้วยต่อมาดูนะคะการตัดสินใจลงทุนในมนุษย์โดยรัฐข้อแรกนะคะเป็นบริการสาธารณะถือว่าเป็นนโยบายนะเป็นหน้าที่ของรัฐรัฐที่นี้คือประเทศนะคะประเทศในที่นี้คือรัฐที่มีอำนาจมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในรัฐเนี่ยนะถือว่าเป็นบริการสาธารณะที่เราต้องทำนะต่อมานะคะช่วยให้เกิดการกระจายรายได้มากขึ้นทำไมให้เกิดการกระจายรายได้ถ้าเราให้โอกาสคนในการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันก็จะทำให้คนคนนั้นนะคะสามารถที่จะมีรายได้มากขึ้นนะคะต่อมานะคะตอบสนองต่อความต้องการในการวางแผนกำลังคนนะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลด้วยนะคะแล้วก็ด้านสังคมก็เช่นกันนะคะแล้วก็เพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

0: ข้อที่สำคัญคือที่เขาทำตัวแดงน่ะเป็นหน้าที่ที่รัฐต้องทำนะและสองนะคะสังคมจะเท่าเทียมรายได้จะกระจายอย่างเสมอภาคถ้าคนทุกคนมีทรัพยากรในตัวเองหรือทุนมนุษย์ที่เท่ากันนะอันนี้สำคัญนะนะคะผลตอบแทนของการลงทุนในทุนมนุษย์มีอะไรบ้างนะจริงๆมีหลายอย่างมากเลยนะมีหลายวิธีมากๆที่จะสามารถวิเคราะห์นะคะผลตอบแทนของการลงทุนในทุนมนุษย์ได้เช่นเดียวกับทุนประเภทอื่นๆเมื่อลงทุนไปแล้วก็วัดผลตอบแทนได้แม้ทุนมนุษย์เนี่ยจะจับต้องไม่ได้แต่ผลของมันสามารถวัดได้เป็นตัวเลขนะเช่นใช้วิธีวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธินะหรือการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน IRR เนี่ยอันนี้ก็วัดได้นะคะนักศึกษาสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือนะนะคะ ROI คืออะไรนะคะ ROI คือการวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนของทุนมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกใจความสำคัญเนี่ยของเรื่องนี้ก็คือทุนที่ลงทุนในคนเนี่ยมันเหมือนกับทุนประเภทอื่นๆเช่นองค์กรไปลงทุนในธุรกิจประเภทหนึ่งเนี่ยก็สามารถวัดผลตอบแทนจากการลงทุนได้ทุนมนุษย์ก็เช่นกันนะคะไม่ว่าจะวัดผ่าน NPV Net Present Value วัดผ่าน ROI นะคะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ามีวิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนที่เป็นตัวเลขที่ชัดเจนซึ่งสามารถวัดคุณค่าที่เกิดจากการลงทุนในคนหรือสร้างทุนมนุษย์เนี่ยได้ชัดเจนเป็นตัวเลขที่จับต้องได้นะแม้ทุนมนุษย์จะจับต้องไม่ได้แต่ผลของมันเนี่ยจับต้องได้นะคะต่อนะอันนี้นักศึกษาไปดูเองได้นะ BC นะคะ Benefit Cost Ratio นะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการนั่นแหละที่เขาจะวัดผลตอบแทนจากการลงทุนในคนนะคะ IRR Internal Rate of Return ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเวลาเขาสอบถามเขาจะถามว่ามีวิธีใดบ้างที่จะวัดผลตอบแทนจากการลงทุนในคนก็ไปจำนะมีอะไรบ้างล่ะ ROI NPV ใช่ไหมIRR นะคะ Benefit Cost Ratio ต่างๆเนี่ยนักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือนะมีหลายอันเลยนะคะนี้ก็ประมาณนี้นะคะในส่วนของการจัดการทุนมนุษย์และเรื่องของ Human Capital ที่เราต้องทราบนะก็นักศึกษาต้องจำเอาไว้นะคะว่าตรงนี้เนี่ยสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
0: ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะวิชาไหนนะโดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การบริหารหรือวิชารปศของเรานี่แหละถ้ามีคำว่ากลยุทธ์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยโดยมากมันมักจะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใช่ไหมเพื่อหากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรในอนาคตต่อไปเรื่องนี้ก็เช่นกันนะคะการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเราจะแบ่งหัวข้อออกเป็นอันแรกนะคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์และการพัฒนาอันที่สองนะคะแนวทางการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาข้อต่อมานะคะการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์นั้นๆนะอันสุดท้ายนะคะการควบคุมแผนกลยุทธ์การพัฒนาทีนี้เรามาดูกันในส่วนแรกกันก่อนนะหัวข้อแรกนะคะคือแผนกลยุทธ์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แผนในที่นี้นะคะหมายถึงแผนที่กำหนดวิธีทาง

วิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามเขาขีดเส้นแดงแปลว่าสำคัญใช่ไหมสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกนะเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรอาจารย์จะยกตัวอย่างสภาวะแวดล้อมภายนอกขององค์การเช่นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมกฎหมายเทคโนโลยีปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่องค์กรเนี่ยควบคุมไม่ได้นะคะดังนั้นจะต้องเตรียมกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการรับมือไว้เสมอนะต่อมานะคะเรามาดูความสำคัญของแผนกลยุทธ์กันบ้างความสำคัญของแผนกลยุทธ์ตรงนี้เนี่ยองค์กรนะพัฒนาตนเองให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นอิสระสามารถรับผิดชอบตนเองได้นะสอดรับกับการกระจายอำนาจนะคะและเป็นเงื่อนไขของงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานอันนี้ต้องอธิบายเพิ่มปัจจุบันระบบงบประมาณเนี่ยมีหลายประเภทแต่ถ้าจะเป็นระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมันต้องมีการวางแผนไว้ก่อนว่าเราจะใช้เงินเพื่ออะไรนะคะใช้งบประมาณเพื่ออะไรดังนั้นถ้าเราจะให้เป็นไปตามเงื่อนไขของระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยต้องกำหนดกลยุทธ์ขึ้นมาก่อนนะตรงนี้ก็จะช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะท้าทายความสามารถนะคะแล้วก็เกิดความคิดริเริ่มสร้างทางเลือกได้เองนะคะมีแผนพัฒนาที่ยั่งยืนนะต่อมานะคะเรามาดูการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะเป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์อันนี้ต้องจำนะคะถ้าข้อสอบสมมุตินะเขาถามว่าขั้นตอนใดนะเป็นขั้นตอนแรกเราต้องตอบเลยนะคะว่าการวางแผนแน่นอนมันเป็นขั้นตอนแรกนะคะ ขอโทษค่ะไอ้นิดนึงการวางแผนนะคะเป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นงานนะคะแล้วก็มีเพื่ออะไรล่ะเพื่อความอยู่รอดขององค์การนะคะแล้วก็สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรด้วยนะคะขออภัยค่ะไอต่อมานะคะเรามาดูการวางแผนกลยุทธ์ในขั้นต่อไปนะคะหลักสำคัญนะใช้ประโยชน์จากความเข้มแข็งขององค์กรความเข้มแข็งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจุดแข็งก็ได้นะการวางแผนกลยุทธ์ที่ดีเนี่ยจะต้องเริ่มมาจากจุดแข็งหรือว่าข้อได้เปรียบขององค์กรนะคะเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเขาเรียกว่าอะไรขับจุดเด่นปกปิดจุดด้อยนะอันนี้ก็เป็นหลักการที่สำคัญนะคะแล้วก็แสวงหาประโยชน์จากความได้เปรียบขององค์กรนั้นๆ นะคะแล้วก็คำนึงถึงข้อจำกัดและปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์และสังคมไทยสู่สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้นะคะจริงๆเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ได้เคยเล่าไปแล้วนะว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีของเราเนี่ยมันมีด้านนึงนะที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะกับเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนะคะดังนั้นแน่นอนนะคะยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ระดับประเทศเนี่ยต้องนำมาเชื่อมโยงกับองค์การและเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าภาคีนะภาคีแปลว่าร่วมมือกันทำช่วยกันทำหลายหน่วยหลายฝ่ายนะคะปัจจุบันแนวคิดทางการบริหารทฤษฎีทางการบริหารของรปส.เนี่ยเราจะได้เรียนใช่ไหมNPG นะNew Public Governance อะไรพวกนี้นะคะมันจะเป็นเรื่องของภาคีเครือข่ายนะดังนั้นนะคะการสร้างภาคีเครือข่ายที่สำคัญมันก็จะช่วยให้การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆรวมไปถึงการพัฒนานะคะทรัพยากรมนุษย์ในสังคมไทยเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยทีนี้เรามาดูภาคีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กันบ้างนะคะภาคีอันนี้มีเรื่องมีด้านไหนบ้างครอบครัวใช่ไหมชุมชนนะคะแล้วก็ภาครัฐสร้างอะไรบ้างนะคะช่วยกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเอกชนนะสื่อมวลชนนะคะอปท.คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นอบต.อบจ.เทศบาลเมืองเทศบาลนครพวกนั้นนะสถาบันการศึกษาต่างๆเริ่มมาตั้งแต่ประถมมัธยมมหาลัยนะคะสถาบันศาสนาก็สำคัญนะคะแล้วก็ประชาคมทุกคนด้วยทั้งหมดเนี่ยต้องช่วยกันทำนะคะถึงได้เรียกว่าเป็นภาคีนะต่อมานะคะเรามาดูภาคีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องมีอะไรบ้างนะวิสัยทัศน์นะคะพันธกิจนะเป้าหมายนะคะวัตถุประสงค์นโยบายกลยุทธ์นะคะแล้วก็มีแผนปฏิบัติการมีกิจกรรมนะคะเหล่านี้เนี่ยนะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ภาค

ทีซึ่งประกอบไปด้วยตัวแสดงในสไลด์ที่แล้วเนี่ยต้องช่วยกันสร้างช่วยกันกำหนดช่วยกันวางวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายเพื่อให้ได้มานะคะซึ่งแผนปฏิบัติการและกิจกรรมในขั้นตอนต่อไปเนี่ยที่เกิดจากความร่วมมือช่วยกันคิดช่วยกันทำของภาคีเครือข่ายนะต่อมานะคะเรามาดูการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะในเรื่องของความรู้ทั่วไปนะคะแนวทางและก็การดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยพูดอันแรกไปแล้วใช่ไหมรู้แล้วว่าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์เนี่ยคืออะไรต่อไปนะคะเราก็จะมาดูกันในเรื่องของแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนากันบ้างกระบวนการวางแผนกลยุทธ์หรือว่า HRD เนี่ยอันแรกก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเนี่ยจริงๆมันแบ่งได้เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วก็สภาพแวดล้อมภายในองค์กรนะสภาพแวดล้อมภายนอกเช่นเศรษฐกิจการเมืองสังคมกฎหมายเทคโนโลยีนะคะพวกเพสเทลน่ะมันมีหลักจำนะมีหลายหลักมากนะคะแต่ให้จำไว้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกคือสภาพแวดล้อมที่องค์กรเนี่ยควบคุมอะไรมันไม่ได้มากนะสภาพแวดล้อมภายในก็เช่นนโยบายขององค์กรนะโครงสร้างองค์กรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อมานะหลังจากวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแล้วก็ต้องมีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะจึงจะมากำหนดและพัฒนาแผนกลยุทธ์จากแผนภาพอันนี้เราจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ขององค์กรเนี่ยมันไม่ได้คิดขึ้นเองนะไม่ใช่ว่าผู้บริหารไปนั่งประชุมกันแล้วก็ออกกลยุทธ์ไม่ได้นะมันต้องเกิดจากการสกัดให้ได้มาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยนะคะหลังจากนั้นก็มีการวางแผนปฏิบัติการนะคะและต้องมีการควบคุมและประเมินผลด้วยเช่นกันการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเนี่ยเราต้องรู้นะคะว่าอะไรคือสภาพแวดล้อมภายนอกสภาพแวดล้อมภายนอกตรงนี้เนี่ย external environment แปลว่าสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะต้องดูนะคะว่ามันมี strength คือจุดแข็งนะคะ weakness คือจุดอ่อน opportunity คือโอกาสและ threat คืออุปสรรคคุ้นไหมว่ามันคืออะไรมันคือ SWOT analysis นั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งกลยุทธ์ขององค์กรเนี่ยมีหลากหลายวิธีมากแต่ส่วนมากนะคะองค์กรต่างๆเนี่ยจะใช้ SWOT analysis เพราะมันทำง่ายนั่นคือข้อที่1 2เลยนะคะ SWOT analysis เนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ครอบคลุมสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกนะและในด้วยนะถึงแม้ว่านะคะ strength weakness opportunity and threat เนี่ยนะมันจะเขาเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ดูเหมือนง่ายนะแต่ว่ามันสามารถได้ผลที่ครอบคลุมนะคะ strength คืออะไรคือจุดแข็งนะองค์กรเนี่ยก็ต้องดูก่อนนะคะว่าจุดแข็งขององค์กรเนี่ยคืออะไรนะคะ weakness คือจุดอ่อนองค์กรมีจุดอ่อนอะไรบ้างนะคะ opportunity คือโอกาสนะโอกาสในการที่จะดำเนินธุรกิจดำเนินกิจการตามเป้าหมายขององค์กรเนี่ยมีอะไรบ้าง threat คืออุปสรรคนะคะนักศึกษาสังเกต4ช่องนะไอ้ตัว strength and weakness เนี่ยมันคือสภาพแวดล้อมภายในนะ opportunity and threat เนี่ยคือสภาพแวดล้อมภายนอกเพราะฉะนั้นเอา4ตัวมาบวกกันเราก็จะรู้เลยว่าทั้งภายนอกภายในเนี่ยองค์กรเนี่ยอยู่ในสถานะไหนนะคะอันนี้เขาเรียก SWOT นะหลังจากที่วิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปจับคู่เช่นองค์กรของเรามีโอกาสแต่ก็มีอุปสรรคควรดำเนินกลยุทธ์แบบนี้ดังนั้นนะคะโดยสรุป SWOT analysis คือเครื่องมือผลิตกลยุทธ์ขององค์กรนั่นเองนะต่อมานะคะเรามาดูการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลักสำคัญนะคะใช้ประโยชน์จากความเข้มแข็งขององค์กรนะแก้ไขข้อบกพร่องนะคะแสวงหาประโยชน์จากความได้เปรียบนะคะคำนึงถึงข้อจำกัดและปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วใช่ไหม SWOT analysis เหมือนที่อาจารย์บอกคือเครื่องมือในการผลิตกลยุทธ์ขององค์กรคำถามต่อมาคือมันจะผลิตยังไงล่ะวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสอุปสรรคไปแล้วขั้นต่อมาคือเอามันมาจับคู่กันเช่นถ้าเรามี SO แปลว่ามีจุดแข็งและมีโอกาสด้วยมีทั้ง strength แล้วก็ opportunity เนี่ยให้ดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกอันนี้ข้อสอบชอบออกนะเวลาข้อสอบจะออกข้อสอบจะถามว่าถ้า

มีลักษณะของ SWOT แบบนี้ควรดำเนินกลยุทธ์แบบไหนเราจำไว้เลยถ้ามีทั้ง SO จุดแข็งโอกาสให้ดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกนะคะถ้ามี WO แปลว่ามี weakness แปลว่ามีจุดอ่อนแต่ก็มีโอกาสด้วยเนี่ยให้ดำเนินกลยุทธ์แบบแก้ไขถ้ามี ST คือมีจุดแข็งแต่ก็มี threat คือภัยคุกคามอุปสรรคนะให้ดำเนินกลยุทธ์แบบป้องกันสุดท้ายเลยถ้ามีทั้ง weakness และ threat คืออยู่ในค่อนข้างแย่น่ะให้ดำเนินกลยุทธ์เชิงรับนะคะดังนั้นกลยุทธ์ที่สามารถผลิตออกมาจาก SWOT เนี่ยมี4แนวทางรุกแก้ไขป้องกันแล้วก็รับนะขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ว่าเราจะได้สภาพแวดล้อมแบบไหนนะคะทีนี้นะคะมาถึงในหัวข้อที่3กันแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเรียนไปแล้วว่าความรู้ทั่วไปคืออะไรแนวทางคืออะไรหัวข้อต่อมานะคะเราจะมาดูการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนานะแนวทางการดำเนินกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จ How to ทำอย่างไรหลังจากที่เรามีกลยุทธ์แล้วได้กลยุทธ์ออกมาแล้วเนี่ยทำยังไงให้การดำเนินงานตามกลยุทธ์นั้นนะเรียบร้อยเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ข้อแรกนะคะผู้บริหารต้องจริงจังกับการแก้ไขปัญหาและต้องมีความใกล้ชิดนะกับผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้องนะคะเปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระและมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานมีนโยบายพัฒนาทักษะของ HR ในที่นี้คือหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนะปัจจัยต่างๆเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ผู้บริหารเองก็ต้องมีความใส่ใจไม่ใช่แค่วางกลยุทธ์จบแล้วไม่สนใจแล้วนะคะไม่ได้นะผู้บริหารต้องติดตามงานในทุกๆขั้นตอนทำไมถึงบอกว่าควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีความคิดอิสระในการทำงานนะเพราะไอ้ความคิดอิสระเนี่ยมันจะตอบสนองทำให้การแก้ไขปัญหาและการดำเนินตามเป้าหมายขององค์กรเนี่ยง่ายขึ้นดังนั้นทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเองเชิงนโยบายนะในด้านของการพัฒนาหน่วยงาน HR ให้มีศักยภาพเนี่ยทุกองค์ประกอบมันจะโอบอุ้มซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยกันนะทำให้การดำเนินแนวทางตามกลยุทธ์เนี่ยประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะมันมีคำพูดที่เอามาจากหนังสือนะจัดการแบบเท้าแตะดินเท้าแตะดินคือผู้บริหารต้องลงสัมผัสทุกจะทุกสิ่งในองค์กรนะเข้าถึงและสัมผัสความเป็นจริงนะคะดำเนินการโดยผู้บริหารมืออาชีพและทำสิ่งที่ถนัดนะจัดโครงสร้างในที่นี้คือโครงสร้างองค์กรโครงสร้างแบบเรียบง่ายเนี่ยแปลว่าเรามีสายบังคับบัญชาน้อยมีกฎระเบียบที่ควรจะมีเท่าที่จำเป็นเท่านั้นมันจะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับระบบราชการนะโครงสร้างสายบังคับบัญชาโละมันออกบ้างไม่จำเป็นเอาไว้เยอะกฎระเบียบเอาเท่าที่มีเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการนะคะเพราะฉะนั้นถ้าข้อสอบถามว่าโครงสร้างแบบเรียบง่ายเนี่ยคืออะไรมันคือการจัดโครงสร้างองค์กรนะที่เน้นความยืดหยุ่นสายบังคับบัญชาน้อยๆกฎระเบียบเอาที่จำเป็นนะเพื่อเน้นความสร้างสรรค์และยืดหยุ่นในการปรับตัวนะคะมีการกระจายอำนาจตัดสินใจและมีการตัดสินใจร่วมกันข้อสุดท้ายเนี่ยมันก็จะส่งเสริมข้อที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระในการทำงานด้วยนะคะและเมื่อมีโครงสร้างแบบเรียบง่ายเนี่ยโดยมากมันก็จะเกิดการกระจายอำนาจโดยอัตโนมัตินึกภาพสายบังคับบัญชานะสายบังคับบัญชาที่ดิ่งลงมาเป็นแนวตั้งเนี่ยบางครั้งเขาเรียกว่าไม่เหมาะกับโลกในยุคปัจจุบันนะคะทีนี้มาดูต่อนะปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกลยุทธ์นะของการพัฒนา HRD เนี่ยมีอะไรบ้าง HRD คือ Human Resource Development นะคะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะใช้เวลาในการดำเนินกลยุทธ์นานเกินไปนะเกิดปัญหาที่อาจจะไม่ได้คาดคะเนไว้ล่วงหน้านะคะไม่มีประสิทธิภาพในการประสานงานขาดความสนใจในการดำเนินกลยุทธ์นะคะหรือ HR มีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอนะHR ในระดับปฏิบัติการเนี่ยไม่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความเข้าใจในเชิงนโยบายหรือมีทักษะในการประสานงานติดตามงานที่มากพอนะเกิดผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมภายนอกนะคะ
ขาดความเป็น

ผู้นำนะการกำหนดกิจกรรมไม่ชัดเจนนะคะและขาดข้อมูลในการตรวจสอบการดำเนินการปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันจะมีทั้งแฟกเตอร์นะที่มาจากภายในองค์กรซึ่งควบคุมได้เช่นถ้า HR เราไม่เก่งเราส่งไปฝึก

ช่นปัญหาที่ไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้าหรือปัญหาที่มาจากสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กรจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่มันเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สามารถเกิดขึ้นได้นะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือ HRD นะคะทีนี้มาดูกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน HRD กันบ้างว่าทำยังไงนะอันแรกนะคะการใช้อำนาจนะการใช้การเมืองในองค์การนะคะการเจรจาต่อรองนะการสื่อสารบทบาทของเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันต้องประนีประนอมนะและอาจจะต้องใช้หลายกลยุทธ์ผสมผสานกันเพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรลุเป้าหมายนะคะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะหลายๆครั้งเวลานโยบายขององค์กรเนี่ยถูกปล่อยออกไปเนี่ยมันจะมีการต่อต้านเป็นธรรมดานะคะเพราะความไม่เข้าใจก็ดีเพราะนั้นการสื่อสารสำคัญนะเจรจาต่อรองก็สำคัญใช้อำนาจก็สำคัญจะต้องมีการดำเนินกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนที่เหมาะสมตามแต่สถานการณ์ขององค์กรที่เป็นทีนี้นะคะมาดูความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ HRD กันบ้างนะ Structure คือด้านของโครงสร้างนะคะ Strategy คือกลยุทธ์นะ System คือระบบนะ Staff คือบุคลากรนะคะ Style คือแนวทางการบริหาร Skill คือทักษะนะคะแล้วก็ Share Value นะคือค่านิยมร่วมนะปัจจัยเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวชี้วัดนะคะความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์ตามแผนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีอีกนะเขาเรียกว่า 7S Framework McKinsey นะข้อสอบชอบออกจริงๆ 7S McKinsey เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าวิธีการนะในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรก็ได้แต่ในบริบทนี้เนี่ยเราจะนำมาเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ HRD นะคะถ้านักศึกษาไปเรียนวิชาอื่นแล้วเห็น 7S McKinsey Framework เนี่ยให้รู้ไว้เลยว่า S ทุกตัวที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเนี่ยมันเป็นสภาพแวดล้อมภายในเน้นนะภายในองค์การเท่านั้นนะไม่มีภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะและสามารถใช้ในการวัดความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้ด้วย structure strategy system staff นะคะ style skill แล้วก็ share value นะทั้งหมดนี้นะข้อสอบออกนะนักศึกษาไปดูตรงนี้พิเศษนะคะอันนี้ก็คือรูปที่เป็นแผนภาพใยแมงมุมตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือทุกองค์ประกอบของ 7S McKinsey เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันนะคะต่อมานะคะมาดูการจัดระบบการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะเราเรียนไปแล้วนะว่ามีหลายขั้นตอนนะคะเช่นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและการแยกแยะกิจกรรมนะการกำหนดตารางเวลาสำคัญนะคะในแต่ละขั้นตอนให้ไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่นะกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละกิจกรรมนะคะกำหนดทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้นะทรัพยากรในที่นี้เนี่ยเราพูดถึงทรัพยากรทางการบริหารแน่นอนเงินคนวัสดุอุปกรณ์พวก 4M นะทั้งหลายนะคะไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวนะเงินคนวัสดุอุปกรณ์กระบวนการเหล่านี้เรียกว่าเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่อาจจะต้องใช้นะคะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อมานะคะเรามาดูการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กันบ้างนะเราเรียนไปแล้วนะคะในหัวข้อที่ผ่านมานะว่าความรู้ทั่วไปเป็นยังไงแนวทางเป็นยังไงการดำเนินการเป็นยังไงมาถึงหัวข้อที่4นะการควบคุมแผนกลยุทธ์การพัฒนานะคะหลังจากทำทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยสุดท้ายมันต้องมีการควบคุมนะคะแล้วก็เพื่อพัฒนานะเพราะฉะนั้นในหัวข้อต่อไปที่จะพูดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมแผนกลยุทธ์ HRD นะว่าทำยังไงนะคะการติดตามตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงแก้ไขหากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะคะประเภทก่อนอันแรกจำแนกตามช่วงเวลาควบคุมก่อนขณะหลังอันนี้หลักการมันก็คล้ายๆกับการประเมินผลโครงการนั่นแหละเวลาเราทำอะไรสักอย่างเราก็ต้องอยากจะตรวจสอบใช่ไหมว่ามันดีมากน้อยแค่ไหนทีนี้วิธีการจะดูว่ามันดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องเทียบกับวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้ว่าสามารถบรรลุได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ
ถ้า

0: จะจำแนกประเภทของการติดตามประเมินผลหรือการควบคุมเนี่ยตามช่วงเวลาก่อนระหว่างแล้วก็หลังนะคะต่อมานะคะมีการจำแนกแบบอื่นๆอีกนะเช่นการควบคุมด้านคุณภาพนะการควบคุมด้านปริมาณการควบคุมด้านเวลาและการควบคุมด้านต้นทุนนะคะทีนี้เรามาดูกระบวนการควบคุมและการดำเนินกลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะการกำหนดมาตรฐานและเป้าหมายที่ชัดเจนอย่าลืมนะคะว่าถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยตัวชี้วัดเวลาเราประเมินผลมันก็จะไม่ชัดเจนด้วยนะมีการสร้างการติดตามตรวจสอบนะคะการวัดผลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับอะไรกับมาตรฐานเหมือนที่เมื่อกี้อาจารย์บอกถ้าเป้าหมายตัวชี้วัดมาตรฐานไม่ชัดเจนเนี่ยเช่นเราอยากจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เราต้องมีเป้าหมายเลยในอีก5ปีบุคลากร 80% จะต้องมีทักษะด้านดิจิตอลเกินเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้นะคะอันนี้คือการสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนนะไม่ใช่ไปลมๆแรงๆไปเรื่อยไปเปื่อยอันนี้ไม่ได้นะคะต้องมีการกำหนดกรอบทักษะที่ต้องการพัฒนานะว่าอีกกี่ปีบุคลากรกี่เปอร์เซ็นต์ขององค์กรจะพัฒนาไปทางไหนอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแต่การกำหนดมาตรฐานและเป้าหมายเนี่ยสำคัญนะไม่งั้นเราก็จะติดตามและประเมินผลไม่ได้นะคะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคืออะไรนะจำไว้นะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กรสภาพแวดล้อมภายนอกอาจารย์ย้ำให้อีกรอบเช่นการเมืองเศรษฐกิจสังคมต่างๆนะคะภายในก็คือสิ่งที่องค์กรสามารถควบคุมได้นะแล้วก็ประเมินผลแก้ไขถ้าจำเป็นอะไรที่มันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์อะไรที่มันต้องแก้ถ้าการประเมินเที่ยงตรงเราก็จะแก้ได้ตรงจุดนะคะมาดูเกณฑ์กันบ้างเกณฑ์ในการควบคุมการดำเนินกลยุทธ์เนี่ยนะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือ HRD เนี่ยอันแรกนะคะก็จะมีเรื่องของการวัดผลด้านการเงินนะ2นะคะการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการวัดการดำเนินการภายในองค์กรนะการวัดความพึงพอใจของ HR เองนะแล้วก็การวัดความพึงพอใจของ stakeholder หรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยข้อสอบชอบถามว่าเกณฑ์ในการควบคุมการดำเนินกลยุทธ์เนี่ยมีการวัดด้านไหนบ้างแล้วก็ท่องไปเลยอันนี้นะคะที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเน้นไปที่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่ต้องทำนะและสำคัญมากๆการวางแผนที่ดีจะนำไปสู่การดำเนินการในขั้นต่อไปที่มีประสิทธิภาพด้วยนะคะดังนั้นในส่วนแรกในขั้นตอนแรกในเรื่องของการวางแผนเนี่ยนักศึกษาก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือในหน่วยการเรียนค่ะ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: สำหรับกระบวนการการพัฒนามนุษย์นะคะหัวข้อนี้นะคะก็จะนำเสนอนะคะถึงเรื่องของแนวคิดนะคะแนวปฏิบัตินะคะในกระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะการหาความจำเป็นการออกแบบนะคะการดำเนินการและการประเมินผลซึ่งจริงแล้วก็ขยายผลจากในส่วนที่เราได้พูดถึงแนวคิดพื้นฐานนะคะในเชิงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปนะคะอันนี้เป็นในเชิงของกระบวนการทำจริงละนะคะความหมายของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะหรือการพัฒนาคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การนะคะก็คือการเสริมสร้างคุณภาพคนนั่นแหละง่ายๆนะคะโดยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมุ่งเน้นแค่ตัว KSA ก็คือเรื่องของความรู้ทักษะแล้วก็ทักษะคตินะคะระยะหลังตั้งแต่1973เป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็จะมองถึงคุณลักษณะที่มันสามารถวัดได้นะคะมีการประเมินที่มันออกมาชัดเจนนะคะว่าคนมีความรู้ทักษะแล้วก็คุณลักษณะต่างๆเนี่ยที่ส่งผลต่อผลกำเนิดงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นกระแสหลักเลยแหละนะคะสำหรับองค์การในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะว่าจะพัฒนาเขาได้เนี่ยจะต้องอาจต้องมีการวัดในส่วนนี้ด้วยนะคะว่าพัฒนาไปจริงแล้วเนี่ยมันเกิดผลจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยได้สัมพันธ์

ที่ต้องการไหมนะคะอันนี้หลายองค์การอาจารย์เข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็มีการทําการวัดหาแก๊ปอนาลิซิสนะคะหรือว่าการวิเคราะห์ข้อช่องว่างอ่ะในเชิงของสมรรถนะจริงๆนะคะเกิดขึ้นเป็นระบบอ่ะมีระบบของการประเมินผลแล้วก็มีการวัดที่ชัดเจนนะคะก็นําไปสู่การที่เราสามารถจะกําหนดหลักสูตรแล้วก็เรื่องที่เราจะพัฒนาได้อย่างเหมาะสมด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงกระบวนการพัฒนาทรัพยมนุษย์นะคะเราก็จะไม่ได้มองแค่เป็นการพัฒนาระยะสั้นในการฝึกอบรมแค่วันสองวันแล้วก็มุ่งผลระยะยาวนะคะแต่เราหวังว่าเอ๊ะมันจะเกิดผลระยะยาวด้วยอะค่ะไม่ได้แค่ผลระยะสั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะเราก็ต้องมองนะว่าไอ้เรื่องที่เราพัฒนาไปเนี่ยมันส่งผลระยะยาวหรือผลในอนาคตยังไงบ้างอย่างเช่นเราต้องการให้เกิด talent people นะคะหรือว่าคนที่เป็นคนเก่งที่จะมีความก้าวหน้าขึ้นไปจนถึงเป็นผู้บริหารในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องจัดหลักสูตรให้เหมาะสมนะคะกับคำที่จะทำให้เขาเติบโตขึ้นเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ด้วยนะคะรวมถึงการดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันนี้กระบวนการพัฒนาทรัพยมนุษย์นะคะในองค์การต่างๆเนี่ยก็อาจต้องมีการดูสภาพแวดล้อมเนี่ยบ่อยครั้งหน่อยนะคะก่อนที่เราจะมีการจัดการพัฒนาใดๆก็ตามนะคะเพื่อให้องค์การเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างเกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพนะคะในส่วนของความสําคัญนะคะของกระบวนการนี้นะคะสําคัญทั้งต่อตัวผู้บริหารนะผู้เข้ารับการพัฒนาผู้ให้การพัฒนาองค์การแล้วก็หน่วยงานที่เขาจัดนะคะผู้บริหารนี่แน่นอนเลยถ้าเราได้พัฒนาคนได้อย่างมีคุณภาพนะคะทั้งเชิงความรู้ทักษะทัศนคติแล้วก็สมรรถนะเนี่ยผู้บริหารก็เบาใจแล้วเหมือนมีคนมาช่วยงานนะคะตัวผู้เข้ารับการพัฒนาเองก็แน่นอนก็จะมีผลงานที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆที่อาจจะเคยเกิดขึ้นเช่นขวัญกำลังใจเรื่องของการขัดแย้งกันอะไรเงี้ยถ้าทำได้เกิดประสิทธิภาพนะคะในเชิงกระบวนการพัฒนาเนี่ยมันก็ทำให้สิ่งเหล่านี้มันลดน้อยลงนะคะหรือว่าผู้ให้การพัฒนาอย่างวิทยากรเองก็คงคาดหวังแหละนะคะเมื่อเขามาพัฒนาให้ใครเนี่ยนะคะในรูปแบบต่างๆหรือแม้กระทั่งครูอาจารย์นะคะซึ่งจริงๆก็อยู่ในกระบวนการพัฒนาโดยตลอดนะวิทยากรเนี่ยเขาก็หวังว่าเอ๊ะสิ่งที่เขาพัฒนาไปเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์นะกับผู้ที่เข้าร่วมการพัฒนาด้วยนะคะหรือว่าคนจัดนะอย่างเช่นกองการเจ้าหน้าที่นะคะกองพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะศูนย์ e-learning หรือว่าหน่วยงานที่เขาทำเรื่องของการพัฒนาคนนะในรูปแบบต่างๆเรื่องของการเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็คาดหวังแหละนะคะว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยจะนําไปสู่ทําให้องค์กรเนี่ยประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นจะมีความสําคัญทั้งต่อทุกกลุ่มนะคะในองค์กรนะคะขั้นตอนการพัฒนาทรัพยมนุษย์นะคะอย่างที่ได้ทราบในหน่วยที่หนึ่งไปแล้วนะคะหรือว่าในส่วนของการพูดถึงแนวคิดพื้นฐานการพัฒนาทรัพยมนุษย์นะคะเราจะเห็นได้ว่ามันต้องเริ่มจากการประเมินความต้องการก่อนจนถึงการออกแบบการดำเนินการแล้วก็การประเมินผลนะซึ่งความต้องการเนี่ยต้องมีการอัปเดตในการประเมินเสมอนะคะเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์เคยเห็นในหน่วยงานต่างๆเนี่ยบางทีทําการประเมินความต้องการเนี่ยเป็นเทรนนิ่งลิสต์คือการดูการอบรมอะค่ะว่าต้องการอบรมอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขามักจะทําช่วงแบบปลายปีหรือว่าช่วงที่เขาต้องทําแผนเนี่ยพัฒนาในอนาคตนะคะจริงๆสามารถทําได้ตลอดนะในช่วงของการจัดหลักสูตรต่างๆค่ะสามารถถามได้เลยอ่ะในตัวของแบบสอบถามหรือแบบสํารวจนะคะเมื่อมีการพัฒนาไปแล้วนะคะว่าเอ๊ะเขาอยากจะอบรมอะไรต่อหรือว่าอยากจะพัฒนาอะไรต่อนะคะซึ่งเขาอาจจะคิดออกเพราะว่าช่วงนั้นเขาเพิ่งได้รับการพัฒนาไปนะคะเขาจะเอ๊ะส่วนนี้ยังขาดไปหรือว่าหัวข้อที่กำลังพัฒนาอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้พูดถึงในแง่มุมนี้นะคะก็สามารถจะสำรวจความต้องการได้ตลอดนะไม่ต้องรอให้เป็นแบบปลายปีแล้วค่อยมาสำรวจบางทีเขาลืมไปแล้วค่ะแล้วเขาก็อาจจะจำไม่ได้ว่าเขาต้องการพัฒนาในส่วนไหนนะคะส่วนการออกแบบนะอันนี้ก็พยายามจัดให้มันมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือว่าผู้เข้ารับการพัฒนาให้ได้มากที่สุดนะอย่ายึดติดแค่รูปแบบที่เราคุ้นชินกันเช่นการอบรมในห้องเรียนนะคะจริงๆก็มีหลายๆรูปแบบที่สามารถเอามาปรับใช้ได้ดูความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักนะแม้กระทั่งการเรียนรู้แบบ e-learning หรือว่าออนไลน์ e-training อะไรพวกนี้ค่ะก็สามารถเอามาใช้ได้และให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะเขาอาจจะมีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้มากขึ้นนะคะไม่ได้แบบฟิกว่าต้องมาตามกําหนดการระยะสั้นที่เรากําหนดแค่3ชั่วโมงนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถมาเรียนรู้ของเขาในเวลาที่เขาสะดวกหรือว่าเวลาว่างได้หรือว่าการจัดการความรู้การสร้างเวทีแชร์ลิงแลกเปลี่ยนความรู้กันเนี่ยมันก็สามารถทำได้หลาก

หลายเลยปัจจุบันเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะนะคะในการจะเปิดเวทีอะนะเกิดฟอรั่มนะฟอรั่มดิสคัชชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้คนสามารถมาแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าประสบการณ์อะไรต่างๆได้ง่ายเยอะกว่าเมื่อก่อนมากนะคะแล้วก็ดำเนินการพัฒนานะคะรวมถึงการประเมินผลด้วยส่วนแนวทางนะคะก็จะต้องมีการวางแผนดำเนินการแล้วก็ประเมินผลนะแนวปฏิบัติจริงนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการที่ต้องไปศึกษาจริงๆแหละนะคะในการวางแผนก็ต้องพอประเมินความต้องการแล้วเนี่ยจะออกแบบขึ้นมานะคะว่าจะพัฒนายังไงออกไปเป็นแผนการพัฒนาประจําปีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีการค้นหาความต้องการนะคะแล้วก็วิเคราะห์องค์การให้เหมาะสมนะอย่างเช่นองค์การอาจจะมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันนะในภาครัฐมีปัญหาคอร์รัปชันบ่อยๆเนี่ยต้องมีการจัดหลักสูตรเรื่องของความซื่อตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาช่วยเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมหรือว่าความซื่อตรงอะค่ะที่ให้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ทำยังไงเอ๊ะทำไงเขาไม่น่าเบื่อหรือว่าเหมือนกับมาฟังบรรยาย2-3 ชั่วโมงแล้วก็กลับไปก็เข้าสู่ลูปเดิมหรือว่าเกิดโยโย่เอฟเฟกต์นะคะพฤติกรรมก็ไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะเราทำไงเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะจริงต้องอิงกับเรื่องของการประเมินผลด้วยนะคะหลังการพัฒนาซึ่งไม่ใช่แค่การทดสอบความรู้อะว่ารู้นะหาสาระแค่ไหนแต่ว่าต้องนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยเราอาจต้องมีการออกแบบการพัฒนาที่มันเหมาะสมส่วนการดําเนินการนะคะก็อาจจะยึดโยงกับรูปแบบเดิมเรียกกรส่วนกลางในบางเรื่องนะแต่บางเรื่องก็อาจต้องอาศัยกิจกรรมสนับสนุนเข้ามาช่วยด้วยนะคะอาจจะมีสื่อต่างๆเข้ามาสนับสนุนทําให้การพัฒนาเนี่ยมันเกิดผลจริงๆการประเมินผลนะก็มีหลายแบบนะส่วนการประเมินผลเนี่ยสามารถเลือกเกณฑ์ได้หรือออกแบบเครื่องมือได้นะคะอาจจะเป็นแบบประเมินสมรรถนะนะคะหรือว่าเป็นแบบประเมินความรู้นะแบบเกมก็ได้นะคะที่ทำออกมาเป็นเกมก็ได้ในการประเมินแล้วก็ดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระยะยาวก็ได้เหมือนกันถ้าเราต้องการประเมินถึงพฤติกรรมนะคะเช่นอาจจะสอบถามกับผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้บริหารหรือว่าทีมงานของเขาอะนะผู้ร่วมงานนะคะจะเป็นการประเมินแบบ360 องศานะคะประเมินผู้รับบริการด้วยนะคะผู้ร่วมงานด้วยนะทั้งภายในภายนอกหรือว่าผู้บริหารผู้บังคับบัญชาด้วยอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงตัวเขาเองก็สามารถประเมินตัวเองได้อะว่าตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็แปรผลการประเมินเพื่อให้ได้ข้อสรุปอะว่าสิ่งที่เราพัฒนาไปจริงแล้วมันเกิดผลจริงๆหรือเปล่านะคะอันนี้มาดูในรายละเอียดนะคะอย่างเรื่องของการวิเคราะห์นะคะหาช่องว่างในเชิงของการพัฒนานะคะหรือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่มีอยู่จริงกับสิ่งที่เราคาดหวังนะคะในอนาคตสําหรับบุคลากรของเราเนี่ยเราก็อาจต้องมีการวิเคราะห์ gap analysis นะคะดูช่องว่างนั้นนะคะอาจจะมีการดูจาก competency ที่กําหนดเช่นในหน่วยงานต่างๆในปัจจุบันเขาจะมีพวก core competency นะคะสมรรถนะหลักนะสมรรถนะตามสายงานนะ functional competency นะคะสมรรถนะสำหรับผู้บริหารนะคะสมรรถนะแบบmanagerial competency อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้เนี่ยแต่องค์การเขามักจะทำไว้แล้วนะคะโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยก็จะทำเอาไว้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือต้องเอาไปสู่การใช้ประโยชน์ด้วยอ่ะเอามาใช้ในการประเมินก็ได้นะคะวัดว่าเอ๊ะมันตอนนี้สมรรถนะของคนในองค์การเป็นยังไงนะคะแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาได้ด้วยนะเราจะรู้ว่าเอ๊ะมันยังมีแกลบอยู่นะเขายังไม่ได้ตามเป้าที่เราคาดหวังไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ละตําแหน่งแต่ละคนเนี่ยเราจะมีความคาดหวังแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเจ้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเนี่ยตําแหน่งระดับปฏิบัติงานเนี่ยเราอาจจะคาดหวังแบบหนึ่งตําแหน่งเชี่ยวชาญเราก็คาดหวังแบบหนึ่งนะคะดังนั้นสมรรถนะของเขาเนี่ยก็จะแตกต่างกันอ่ะนะเราก็ต้องหาข้อมูลในส่วนเนี้ยเพื่อจัดหลักสูตรให้เหมาะเขาด้วยนะคะระดับปฏิบัติต้องให้ความรู้อะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะระดับที่เป็นเชี่ยวชาญต้องมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ดูจากสิ่งที่เราได้ประเมินมานะคะแล้วก็ความคาดหวังที่กำหนดเอาไว้ในเอกสารสมรรถนะของในแต่ละตำแหน่งงานนะคะในส่วนของการวิเคราะห์องค์การนะคะนี่ก็ในภาพรวมก็วิเคราะห์ได้นะในส่วนของสภาพแวดล้อมทั่วไปสภาพแวดล้อมเฉพาะนะคะหรือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยองค์การเราคงต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งนะคะต้องการสิ่งใหม่ๆเนี่ยเราอาจต้องผู้นําต้องการผู้นําการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยแล้วองค์การเรายังไม่มีอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจต้องมีการวิเคราะห์ว่าสิ่งเหล่านี้นี่แหละจะนําไปสู่หลักสูตรที่ต้องสร้างขึ้นเช่นหลักสูตรผู้นําในระดับต่างๆนะคะที่เน้นในเรื่องของการเป็น transform leadership มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือการวิเคราะห์ตัวคนนะวิเคราะห์ตัวงานนะคะ
ว่าเขายังขาดในส่วนไหนนะคะในแต่ละบุคคลแล้วก็โดยเนื้องานเองต้องการอะไรมาบ้างนะคะสำหรับการพัฒนาในอนาคตเพื่อเขาเติบโตยิ่งขึ้นนะคะในเชิงจริยธรรมนะคะในการที่เราจะไปหาความต้องการของเขาในการพัฒนาเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับการทําวิจัยเลยนะคะคือต้องมีจริยธรรมด้วยเช่นเดียวกันน่ะไปเอาข้อมูลเขามานะคะบางทีเราก็ต้องระมัดระวังเช่นบางทีเราให้เขาตอบแบบสํารวจนะคะความต้องการของเขาเนี่ยนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องไปขอชื่อเขานะคะหรือว่าต้องไม่เกิดประโยชน์ในเชิงที่ต่อตัวเราอ่ะแต่ว่าเกิดผลเสียต่อเขานะคะเช่นเราอาจจะได้ประโยชน์จากข้อมูลของเขาแต่ว่าเขาตอบมาแล้วเนี่ยเขาอาจจะทำให้ผู้บริหารเนี่ยไม่ค่อยพอใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นการไม่ระบุชื่อนะคะการระมัดระวังในเรื่องของข้อมูลนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะรวมถึงเรื่องของหลักคุณธรรมด้วยอันนี้ก็เป็นจริยธรรมข้อหนึ่งที่ควรต้องมีเนี่ยสำหรับการเก็บข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์นะคะให้โอกาสทุกคนได้ให้ข้อมูลเราแล้วก็รวมถึงการนำไปใช้เนี่ยต่างๆนะคะต้องนำไปสู่การพัฒนาคนที่แบบไม่ใช้ในเชิงของระบบอุปถัมภ์อย่างเดียวอะนะคะต้องดูด้วยว่ามันหรือให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนนะคะเราต้องดูความเท่าเทียมกันนะคะหรือว่าเออโอกาสของคนที่รับการพัฒนาเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ดูความต้องการของเขาด้วยว่าเขามีความต้องการมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประเด็นที่ควรพิจารณาด้วยเหมือนกันนะคะเพราะบางคนอาจจะไม่รับโอกาสอย่างมากพอเนาะมันก็ทําให้เขาเนี่ยขาดโอกาสในการพัฒนาในอนาคตนะคะตัวเขาเองเขาอาจจะไม่ค่อยมีทรัพยากรหรือมีเงินอยู่แล้วอาจจะไปหาหลักสูตรอบรมเองเป็นไปได้ยากนะคะก็ต้องอาศัยองค์การนี่แหละที่จะต้องสนับสนุนในส่วนนี้ด้วยส่วนของการออกแบบนะคะก็นอกจากในเรื่องของเนื้อหาสาระแล้ววิทยากรก็สําคัญนะคะในส่วนของการเลือกวิทยากรที่จะมาให้ความรู้อ่ะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นนะคะแล้วก็ตามหลัก Merit System เลยอะค่ะคือต้องมีความรู้ความสามารถนะตรงกับเนื้อเรื่องที่กำลังให้การพัฒนาอยู่นะคะรวมถึงเลือกใช้วิธีการก็เทคนิคที่เหมาะสมนะคะแล้วก็กำหนดในส่วนกำหนดการการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมีไทม์ไลน์นะคะที่กำหนดแล้วออกแบบไว้ให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของการดำเนินการจริงแล้วการประเมินผลนะการดำเนินการเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนสนับสนุนก็คือจริงๆแล้วเป็นบทบาทของทางเจ้าที่นะคะนะเช่นเป็นการพัฒนาบุคลากรเนี่ยในองค์การส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นะหรือฝ่ายพัฒนาบุคลากรนะหรือกองการเจ้าที่นะคะหรืออย่างถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเองเนี่ยสถาบันการศึกษาเองเนี่ยจริงๆหลักสูตรต่างๆก็จะมีหน้าเจ้าที่สนับสนุนนะคะซึ่งเจ้าที่เหล่านี้เขาจะทําหน้าที่สนับสนุนการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชิญวิทยากรติดต่อวิทยากรนะคะการประสานงานนะคะการให้การต้อนรับนะกล่าวแนะนําอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะหน่วยนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะด้านสถานที่นะคะนี่ก็จะเป็นพวกการถ้าเป็นต้องจัดแบบออนไซต์นะคะก็ต้องมีความพร้อมในเชิงของการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ใช่ไม้ไม่ดังนะคะหรือว่าอุณหภูมิห้องไม่เหมาะสมสถานที่ไม่เอื้ออํานวยนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เขาต้องจัดเตรียมเรื่องของสถานที่ด้วยเรื่องของเอกสารนะคะข้อมูลต่างๆที่ต้องการให้กับผู้เข้าร่วมพัฒนาเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะคะเอกสารที่เราใช้ในการเวิร์กช็อปนะหรือว่าการลงทะเบียนนะหรือแบบประเมินใบประกาศอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นการสนับสนุนการพัฒนาจากในภาคส่วนที่เป็นส่วนสนับสนุนนะคะรวมถึงการจัดกิจกรรมอื่นๆเช่นอาจต้องมีการ observe การดําเนินการจริงอะค่ะว่าเอ๊ะสังเกตดูว่าคนสนใจฟังแค่ไหนนะคะมีการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรที่ตรงประเด็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ฝ่ายสนับสนุนเนี่ยเข้ามาช่วยได้นะคะหรือว่าเป็น MC นะอันนี้ก็หลายท่านก็ถ้าเป็นเจ้าที่ฝึกอบรมหรือเป็นเจ้าที่ทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็อาจต้องฝึกเรื่องของการเป็น MC หรือพิธีกรด้วยนะคะผู้ดำเนินรายการอะไรพวกนี้ค่ะก็จะเข้ามามีบทบาทนะคะในวันที่มีการฝึกอบรมหรือว่าการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะส่วนของการประเมินผลนะคะการประเมินผลเนี่ยก็คือการวัดความสําเร็จนะคือการตัดสินน่ะนะคะว่าสําเร็จล้มเหลวยังไงเหมือนการสอบนะคะก็เราสอบในเรื่องของการศึกษาหลักการเดียวกันเลยค่ะเพราะว่าการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระดับมหาภาคนะคะที่เราอาจจะคุ้นชินกันนะในระบบการศึกษานะคะการพัฒนาในองค์กรเองอ่ะเขาก็จะมา

จะมีการประเมินผลนะคะเพื่อวัดความสําเร็จของเขาอะว่าเขาได้จัดการพัฒนาไปเนี่ยมันทําให้เกิดความสําเร็จล้มเหลวยังไงบ้างนะคะซึ่งจะนําไปสู่การตัดสินน่ะนะคะนั้นในเชิงตัวบุคคลด้วยว่าอาจนำไปสู่การประเมินหรืออะไรต่างๆนะคะในอนาคตของเขาด้วยนะคะหรือว่าในเชิงของตัวโครงการพัฒนาเองต้องมีการปรับปรุง PDCA เนาะต่อไปว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันต้องแอคชั่นหรือปรับเปลี่ยนอะไรยังไงต่อไปนะคะโดยหลักการของการประเมินผลการพัฒนาแล้วนะคะมันจะมีโมเดลกลางๆอ่ะที่เขาไว้ใช้กันนะคะคือแบบจําลองการประเมินผลการพัฒนานั่นเองนะคะแบบจําลองนี้เนี่ยจะมีการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนะคะอย่างเช่นเรื่องของการเข้าอบรมที่มันเป็นออนไซต์เนี่ยบางทีเขาอาจจะมีสถานที่ที่เขาเป็นห้องแล้วก็มีกล้องวิดีโอจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเห็นปฏิกิริยาของคนที่เรียนอยู่ในห้องหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมคอยสังเกตอ่ะพฤติกรรมการตอบสนองของคนที่เข้าร่วมอบรมเข้าร่วมพัฒนาเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างวิทยากรเป็นยังไงบ้างการแต่งกายเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้ก็สามารถประเมินในเชิงของปฏิกิริยาตอบสนองได้นะคะแล้วก็เรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะสถานที่จัดอบรมหรือว่าการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะมีการถามแล้วมีการโต้ตอบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สามารถวัดได้เบื้องต้นด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าเป็นในระบบออนไลน์เนี่ยอย่าง Microsoft Teams หรือโปรแกรมต่างๆนะคะที่เขาใช้กันในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็สามารถจะมีการอัดนะหรือเก็บข้อมูลปฏิกิริยาตอบสนองในห้องเรียนได้หรือว่าห้องอบรมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวประเมินได้อีกทางนะคะหรือว่าการประเมินการเรียนรู้อันนี้เราจะคุ้นชินกันในระบบการศึกษานะคะการทำ pretest posttestหรือการทำแบบประเมินก่อนหลังอะค่ะอันนี้มสทก็จะทำบ่อยนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ในรูปของกระดาษหรือว่าปัจจุบันนี้ก็ถ้าในระบบ e-learning ก็มาจะใช้เป็นรูปแบบของออนไลน์ที่สามารถจะทำแบบสำรวจออนไลน์ได้มีแพลตฟอร์มต่างๆที่สามารถใช้ประเมินได้อย่างเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะหรือว่า SDG เนี่ยทางสหประชาชาติเองเขาทำแพลตฟอร์มที่ใช้ประเมินการเรียนรู้นะคะเป็นออนไลน์ในมิติของความเป็นพลเมืองเนี่ยนะคะเราควรต้องรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะทั้งในระดับที่เป็นระดับบุคคลระดับองค์การระดับชาติอะไรเงี้ยค่ะก็องค์การต่างๆหรือว่าสถาบันการศึกษาก็สามารถปรับใช้ออกแบบให้เหมาะสมกับองค์การตัวเองได้หรือสถาบันการศึกษาของตัวเองได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นที่ที่น่าสนใจในปัจจุบันเหมือนกันนะคะแล้วเขาจะประเมินการเรียนรู้เรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเขาก็ทําเป็นแบบออนไลน์หรือแพลตฟอร์มนะคะที่คนสามารถใช้ได้นะคะที่เปิดเลยนะคะใครสนใจก็เข้าไปดูได้หรือการประเมินพฤติกรรมนะอันนี้ก็เป็นการประเมินหลังจากที่มีการอบรมหรือว่าการพัฒนาไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็มาจะไปสอบถามทางผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้บริหารนะคะว่าพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมหรือว่าผู้เข้ารับการพัฒนาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะคะหรือว่ายังโยโย่นะคะกลับไปเป็นแบบเดิมนะคะอันนี้ก็จะได้เห็นที่ชัดเจนว่าตกลงแล้วที่เราจัดไปเนี่ยมันคุ้มค่าไหมนะคะเกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพจริงไหมแล้วก็เชิงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การนะแบบจําลองนี้ก็จะมองไปถึงผลลัพธ์ด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยองค์การเนี่ยได้ผลเนี่ยนะคะรับที่ต้องการจริงหรือเปล่านะคะในเชิงของการบริการนะคุณภาพการบริการนะคะหรือการที่คนจะกลับมาใช้บริการอีกครั้งหนึ่งนะอยากกลับมาไหมเนี่ยเรามีการบริการที่ดีไหมเราจัดฝึกอบรมในเรื่องของการให้บริการไปแล้วนะคะคนไม่เห็นอยากกลับมาใช้เลยอะนะคะหรือว่ามารับบริการของเราเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะสะท้อนว่าเอ้ยเรายังจัดอบรมได้ไม่เหมาะสมหรือเปล่าหรือจัดการพัฒนาที่ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยผลลัพธ์มันควรจะเป็นในเชิงบวกนะคะหรือเป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะจากการพัฒนาคนของเรานะคะนี่ก็แล้วแต่ว่าเราตั้งตัวชี้วัดนะตั้ง OKR อะไรต่างๆเอาไว้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้โดยกระบวนการการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเนี่ยเขาก็ต้องมีการเลือกเกณฑ์นะคะว่าเราจะวัดหรือตัดสินด้วยเกณฑ์อะไรนะอย่างเหมือนการศึกษาของเราก็จะมี A B C D นะคะหรือว่ามสทก็จะมีซูซูกินะคะมีฮอนด้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลในเรื่องของการเรียนรู้ในเชิงของความรู้นะคะวัดความรู้เป็นหลักอาจจะมีวัดเรื่องความเข้าใจบ้างเรื่องการวิเคราะห์บ้างอะไรเงี้ยค่ะนะคะอันนี้ก็ต้องมีเกณฑ์ในการที่ตัดสินเหมือนกันเวลาเราพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราในองค์การนะคะแล้วก็เครื่องมือที่ใช้อาจจะเป็นแบบทดสอบนะคะเหมือนกับเราสอบในสถาบันการศึกษาหรือว่าอาจต้องมีการทำแบบอะไรสักอย่างอะนะในการประเมินอะที่ให้เห็นได้ว่ามันมีการพัฒนาแล้วดีขึ้นนะคะหรือมีเกมที่จะวัดก็ได้นะคะหรือว่ามีการทดลอง

ปฏิบัติจริงนะคะเรามีการพัฒนาเขาโดยการจัดสาธิตให้แล้วเนี่ยพอเขาปฏิบัติจริงเนี่ยเขาทำได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประเมินในเชิงของผลที่เกิดขึ้นจริงนะคะรวมถึงการแปรผลอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในกระบวนการการประเมินผลแล้วก็มีการทํารายงานด้วยนะคะปกติแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนหลายๆคนเคยเข้าอบรมหรือเข้ารับการพัฒนาตัวเองแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขามักจะมีการแจกแบบต่างๆให้เราแล้วก็สุดท้ายก็มีการรายงานผลด้วยนะคะว่าโดยภาพรวมเนี่ยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะโดยมีพวกชื่อของโครงการอบรมนะคะวัตถุประสงค์นะคะซึ่งแน่นอนก็จะบ่งบอกแหละว่าจริงๆเราคาดหวังอะไรกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือการอบรมครั้งนี้นะคะวิธีการประเมินนะคะแล้วก็ผลการวิเคราะห์ซึ่งแน่นอนต้องสอดคล้องกับหัวข้อวัตถุประสงค์นะคะและนําไปสู่ข้อเสนอแนะนะรวมถึงข้อมูลต่างๆจะเป็นพวกภาคผนวกอะไรที่บ่งบอกถึงแบบต่างๆที่เอามาใช้ในการซัพพอร์ตหรือสนับสนุนน่ะว่าเป็นหลักฐานว่าเรามีการประเมินจริงนะนะคะเพราะว่ามันอาจจะเชื่อมโยงเรื่องของการจัดสรรงบประมาณด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการรายงานจริงเวลาในการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรนะคะให้เหมาะสมนะหัวข้อนี้ก็เลยมุ่งเน้นว่าในเชิงของการปฏิบัติจริงนะคะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะมีกระบวนการอย่างไรบ้างนะคะทั้งในเชิงของแนวปฏิบัติแล้วก็ขั้นตอนต่างๆในการทําจริงนะคะในทางปฏิบัตินะคะสวัสดีค่ะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการ

0: จัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสำฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
2: โครงการสำฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
3: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสำฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสำฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบสามารถสมัครเรียนโครงการสำฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
4: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสำฤทธิบัตรได้เช่นกัน
2: โครงการสำฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
4: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสำฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
5: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสำฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสำฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
6: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเสริมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
7: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
8: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่02 504 7715 02-504-7717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ087-100-1800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
9: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
10: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
11: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
2: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
1: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่ชมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
2: แล้วเจอกันนะครับ
12: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดทราบหรือไม่ว่าการสวมแว่นกันแดดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากแสงแดดที่จะทำอันตรายแก่ดวงตาของเราและในวันนี้เรามีเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดมาฝากกันค่ะแว่นที่ดีควรกันแสง UVA และ UVB อย่างน้อย 99-100% และกันแสงทั่วไปอย่างน้อย 75-90% แว่นชนิด Polarizing Filter ให้ภาพที่คมชัดขึ้นและป้องกันแสงแดดได้ดีอย่าเลือกแว่นราคาถูกเพราะอาจมีคุณภาพไม่ดีไม่สามารถกรองแสงได้อย่าเชื่อสติ๊กเกอร์ที่ติดไว้ข้างแว่นหากไม่แน่ใจให้ปรึกษาร้านแว่นที่ไว้ใจได้ร้านแว่นบางร้านจะมีเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์การกรองแสง UV ซึ่งสามารถขอเช็คซ้ำได้สวมแว่นกันแดดแล้วส่องกระจกหากคุณสามารถมองเห็นดวงตาของคุณเองผ่านเลนส์ได้แสดงว่าเลนส์อาจจะไม่เข้มพอที่จะกรองแสงควรเลือกแว่นสีโทนเทาน้ำตาลหรือเขียวเพื่อให้สามารถมองเห็นสีได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ผิดเพี้ยนอย่าเลือกสีแดงสีน้ำเงินเพราะอาจทำให้แสงความยาวคลื่นที่เป็นอันตรายสามารถผ่านเข้าสู่ดวงตาได
13: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
14: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
15: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
16: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มเขาพ
17: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
18: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
19: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
20: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
13: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788

0: มาเรียนรู้เรื่องราวเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการสุขใจไฮเอจรายการที่มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในสังคมสูงวัยรายการของเราแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกชีวิตดีมีสุข High Age High Story ช่วงที่2วิถีสุขใจกับ High Age และช่วงที่3สุขสังคม Happy Society วันนี้นะครับเรามาพบกับตอนที่มีชื่อว่าตอกเส้นเจ็บแต่จบเรื่องราวของศาสตร์การนวดตอกเส้นภูมิปัญญาไทยที่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดฟื้นฟูสุขภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุโดยมีครูทองครูนวดตอกเส้นมาเป็นวิทยากรในวันนี้ไปติดตามกันได้ในช่วง High Age High Story ชีวิตดีมีสุขครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อคุณครูธนามาศนะคะธนามาศรามวงศ์ค่ะเรียกสั้นๆว่าครูทองนะคะครูทองเคยรับราชการครูอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอำเภอทุ่งสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์6นะคะรับราชการที่นั่น25ปีนะคะช่วงเวลาตอนปลายละของที่อยู่ที่ทุ่งสงก็จะมีอาการปวดกระดูกทับเส้นนะคะมีโรคประจำตัวกระดูกทับเส้นที่จำเป็นที่จะต้องหาหมอกายภาพนะคะแต่ด้วยเหตุที่ว่าตำแหน่งที่โรงเรียนที่ตั้งอยู่เป็นชายแดนของจังหวัดโรงพยาบาลตอนที่ครูทองอยู่ตอนนั้นยังไม่สะดวกนะคะก็จะต้องมาใช้บริการที่โรงพยาบาลทุ่งสงตอนนี้เวลาที่เราจะมาใช้บริการมันจะต้องกายภาพนะคะต้องทำทุกวันพอกายภาพกว่าจะเสร็จถึงเวลามืดค่ำครูทองไม่มีรถกลับบ้านค่ะตอนนั้นรถโดยสารจะไม่มีแล้วก็เลยต้องหาทางเลือกโดยการใช้วิธีนวดจับเส้นมาช่วยบำบัดอาการเจ็บปวดของเราไปก่อนนะคะหมอนวดก็เลยชวนให้เรียนด้วยเรียนนวดครูก็เรียนด้วยนะคะทีนี้พอเราเริ่มเข้ามาอยู่ในวงจรของการนวดเรียนนวดการเรียนนวดเนี่ยมันช่วยประโยชน์ทำให้ครูทองรู้ว่าตอนนี้ร่างกายเราเกิดปัญหาตรงไหนแล้วการที่เรามีความรู้ในเรื่องของนวดเนี่ยมันก็ดีนะคะพอร่างกายเราเริ่มเจ็บปวดตอนกลางคืนเนี่ยตีสองตีสามครูมีอาการครูก็สามารถใช้ความรู้ในการนวดเนี่ยมาช่วยเหลือตัวเองค่ะเดี๋ยวครูทองจะพูดถึงเรื่องการนวดธรรมดานะคะเพราะว่าครูทองก็เรียนการนวดไทยมาด้วยนะคะการนวดไทยเนี่ยถ้าใครที่เรียนนวดไทย150ชั่วโมงเนี่ยก็จะต้องเรียนนวดราชสำนักนะคะนวดราชสำนักเนี่ยสมัยก่อนน่ะก็จะใช้ในวังหลวงนะคะแล้วส่วนข้าราชบริพารแล้วก็คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็จะใช้วิธีนวดแบบเฉลยศักดิ์ก็จะมี2แบบที่เขาเรียกว่านวดไทยนะคะตอนนี้นวดไทยเนี่ยก็จะต้องใช้ก็คือเส้นประธาน10จะต้องนวดไปตามเส้นประธาน10เส้นประธาน10ที่อยู่ในร่างกายของคนเราเนี่ยก็ครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยก็จะสืบทอดตำราไว้ให้เรานะคะจนเดี๋ยวนี้นวดไทยก็จะกลายเป็นมรดกโลกแล้วนะคะแล้วการนวดไทยเนี่ยจะต้องมีท่าเริ่มต้นจากเท้าค่อยๆนวดไปตามจุดตามสัญญาณตามประธาน10นะคะแล้วก็มีการกดสัญญาณแล้วโดยใช้มือของเราใช้นิ้วใช้ศอกส่วนประกอบของร่างกายนะคะอันนั้นคือการนวดไทย
2: การนวดตอกเส้นคือศาสตร์การบำบัดแบบล้านนาโบราณที่ใช้ค้อนไม้และลิ่มไม้ตอกเป็นจังหวะตามแนวเส้นพลังงานในร่างกายเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ลึกและเอ็นให้คลายตัวลดอาการปวดเมื่อยตึงเครียดช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นและฟื้นฟูสมดุลร่างกายได้อย่างรวดเร็วโดยมีทั้งแบบตอกเบาๆนุ่มนวลไม่เจ็บไปจนถึงการตอกที่แรงขึ้นเพื่อแก้อาการเฉพาะจุด
1: ตอนนี้ถ้าเป็นนวดตอกเส้นเนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์นะมีค้อนตอกค้อนอันนี้ไม่ใช่ค้อนตอกตะปูนะคะจะเป็นค้อนที่

0: ที่ส่งแรงสะท้อนก็จะตอกอันนี้ตัวนี้ก็คือตัวดัมเบลสำหรับตอกเพื่อให้เลือดทั้งร่างกายอ่ะวิ่งแล่นโดยทั่วก่อนที่เราจะใช้ตอกสลายพังผืดอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะต้องสลายพังผืดหลักๆเลยต้องหาพังผืดให้เจอนี่คือหัวใจของการนวดตอกเส้นนะคะแล้วครูก็ไปออกบูธกับเพื่อนๆหมอตอกเส้นด้วยกันครูทองใช้ชีวิตในการออกบูธอยู่3ปีจนได้ความชำนาญจนเราสามารถรู้แล้วว่าโรคนี้เราจะต้องแก้ไขยังไงเก็บเคสมาได้ 2,000 กว่าเคสก็พอมองงานหน้างานแล้วเราก็จะตอบได้เลยนะคะในขณะที่มีผู้มีอาการนะคะเข้ามาเดินมาหาเราเนี่ยอาการเขาอาการหนักมากจนเราเนี่ยมองแล้วเรานึกในใจนะว่าเอ้ยจะไหวไหมเราจะรับมือเขาได้ไหมปรากฏว่าพอเราเอามาตอกเส้นเนี่ยเขาสามารถภายในชั่วโมงนั้นเลยนะคะเขาสามารถลุกเดินได้มันดีใจความรู้สึกมันดีใจมันภูมิใจว่าเออเราเนี่ยเหมือนกับเราได้เป็นหมอนะเราสามารถที่จะช่วยเขาให้เขามีร่างกายที่ฟื้นคืนกลับมาได้การตอกเส้นเหมือนกับเป็นการซ่อมร่างกาย
1: สำหรับครูทองแล้วการเรียนนวดตอกเส้นไม่เพียงเป็นการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพของตนเองจากอาการเจ็บป่วยที่เผชิญอยู่แต่ยังเป็นโอกาสในการส่งต่อการดูแลและการเยียวยาให้กับผู้อื่นช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยทางร่างกายและเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้คือความภาคภูมิใจของครูผู้เกษียณท่านหนึ่งที่แม้จะวางมือจากหน้าที่ราชการแล้วแต่ยังคงใช้ความรู้ประสบการณ์และหัวใจแห่งการให้เพื่อยืนหยัดยืนยันว่าผู้สูงอายุยังคงมีคุณค่าและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างงดงามเสมอค่ะ
2: ค่ะคือมีอาการปวดสะบักด้านซ้ายอะค่ะเพราะว่าไปออกกำลังกายผิดท่าไปค่ะแล้วก็มีแบบว่าเจ็บตลอดเวลามันก็รู้สึกรำคาญด้วยแล้วก็มีการปวดตลอดเวลาค่ะทางด้านซ้ายอะครูทองก็จะบอกให้เราลองยืดเส้นก็คือคลายเส้นได้ด้วยค่ะก็หลังจากการนวดเนี่ยคือเส้นที่เราตึงๆอ่ะมันก็คลายด้วยแล้วก็อาการปวดสะบักก็คือแบบทุเลาเยอะมากเลยอ่ะค่ะก็กลับบ้านไปก็แบบมันดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะค่ะก็ยังบอกกับแม่เลยว่าโอ้โหแบบโชคดีอ่ะเพราะว่ามันปวดทรมานตลอดเวลาแล้วพอมานวดครูทองแค่ครั้งแรกมันเห็นผลแบบชัดเจนเลยอ่ะค่ะ
3: หลังจากที่ได้เห็นประสบการณ์จริงจากผู้สูงอายุในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยไม่เพียงแต่จะช่วยลดความเจ็บปวดแต่ยังสร้างความสุขทางกายให้ผู้สูงวัยได้อย่างยั่งยืนมาต่อกันในช่วงที่2ครับวิถีสุขใจกับ High Age เราจะมาพูดคุยกันถึงพลังบวกจากการนวดตอกเส้นที่นอกจากจะช่วยผ่อนคลายร่างกายแต่ยังช่วยเติมสุขใจของผู้สูงวัยอีกด้วยครับ
0: สำหรับผู้สูงอายุนะคะการนวดตอกเส้นเนี่ยจะดีมากค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะปวดเมื่อยบ่อยมากแล้วก็ร่างกายแต่ละส่วนเนี่ยจะสุดโทรมอย่างเช่นกระดูกสันหลังนะคะเข่าคอจะเป็นบ่อย
4: ๆในสังคมไทยปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือคนวัยทำงานหลายคนกำลังเผชิญกับปัญหาเดียวกันนั่นคืออาการปวดเมื่อยล้าร่างกายกล้ามเนื้อปวดคอบ่าไหล่รวมถึงอาการที่เราคุ้นเคยกันดีในชื่อออฟฟิศซินโดรมพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานการใช้โทรศัพท์มือถือหรือการขาดการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเหมาะสมล้วนส่งผลต่อสุขภาพกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเมื่อร่างกายไม่สบายสุขภาพจิตใจก็มักได้รับผลกระทบตามไปด้วย
5: สวัสดีครับปัญหาเรื่องอาการปวดเมื่อยไม่ได้เลือกวัยนะครับแต่สามารถเกิดได้ทั้งคนวัยทำงานที่นั่งอยู่หน้าจอทั้งวันหรือในกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมของร่างกายตามวัยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสาเหตุแล้วก็วิธีการแก้ไขเพื่อให้ทุกวัยนั้นสามารถกลับมาขยับร่างกายได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มกันที่วัยทำงานนะครับอาการที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมมักเกิดจากการใช้กล้ามเนื้อในท่าเดิมๆซ้ำเป็นระยะเวลานานนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการนั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์หรือเพ่ง

0: อยู่ที่หน้าจอมือถือนั่นเองอาการที่พบบ่อยมักจะเริ่มต้นในเรื่องของการปวดเมื่อยบริเวณคอบ่าแล้วก็ไหล่นะครับบางครั้งอาจจะลามไปบริเวณศีรษะแบบรู้สึกว่าเป็นไมเกรนก็ได้นะครับหรือบางครั้งอาจจะมีในเรื่องของอาการชาปลายมือปลายเท้าเนื่องจากมีผังผืดไปกดทับที่บริเวณเส้นประสาทนั่นเองครับสาเหตุหลักมาจากในเรื่องของสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นระดับเก้าอี้นั้นสูงจนเกินไปหน้าจอต่ำจนเกินไปหรือนั่งหลังค่อมนะครับซึ่งทำให้กล้ามเนื้อต้องรับภาระหนักนั่นเองนะครับวิธีแก้ไขในเบื้องต้นนะครับควรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการพักสายตาแล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อในทุกๆ1ชั่วโมงครับอย่าปล่อยให้กล้ามเนื้อนั้นรู้สึกเกร็งเป็นระยะเวลานานๆเพราะอาจจะนำไปสู่ในเรื่องของการปวดเรื้อรังได้นั่นเองนะครับข้ามมาที่กลุ่มของผู้สูงอายุนะครับอาการปวดเมื่อยในวัยนี้จะต่างออกไปนะครับเนื่องจากเกิดขึ้นจากการเสื่อมของกล้ามเนื้อแล้วก็เนื้อเยื่อต่ำวัยนั่นเองนะครับกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุนั้นมีความยืดหยุ่นที่ลดน้อยลงแล้วก็มักจะมีปัญหาร่วมกับในเรื่องของข้อเสื่อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำให้ในเรื่องของการขยับร่างกายนั้นไม่สะดวกเหมือนเดิมนั่นเองนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือมักจะปวดบริเวณส่วนล่างเข่าแล้วก็สะโพกนะครับซึ่งถ้าหากทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานๆอาจจะส่งผลต่อในเรื่องของการเดินแล้วก็การทรงตัวแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของความเสี่ยงที่จะหกล้มในที่สุดนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของแนวทางในเรื่องของการดูแลนะครับก็คือควรที่จะออกกำลังกายเบาๆเพื่อที่จะรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็ในเรื่องของข้อต่อของเราควบคู่ในเรื่องของการจัดในเรื่องของสภาพแวดล้อมในบ้านนะครับทำให้ในเรื่องของการเคลื่อนไหวนั้นสะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงวัยใดนะครับหัวใจสำคัญก็คือในเรื่องของการจัดสรีระให้ถูกต้องตามหลัก ergonomics นะครับซึ่งก็มีคำแนะนำง่ายๆดังนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับโดยขอบจอบนของคอมพิวเตอร์ควรที่จะอยู่ในระดับสายตานะครับทำให้เราไม่ต้องก้มหรือเงยมากจนเกินไปนั่นเองนะครับอย่างที่สองก็คือในเรื่องของท่านั่งครับคุณผู้ชมแผ่นหลังควรที่จะแนบอยู่กับพนักพิงเข่าตั้งฉาก90องศานะครับแล้วก็วางเท้าสองข้างบนพื้นไม่ควรให้เท้าลองนะครับถ้าสมมติว่าเท้าลอยขึ้นมานะครับก็ควรจะหาแผ่นมาเสริมรองนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้ก็คือในเรื่องของโต๊ะทำงานครับคุณผู้ชมควรมีความสูงที่พอเหมาะเพื่อให้แขนแล้วก็ข้อมือเนี่ยวางขนานอยู่ในแนวราบกับพื้นไม่ควรที่จะยกไหล่ขึ้นมาในขณะที่พิมพ์งานนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับในกลุ่มของผู้สูงอายุควรที่จะเลือกเก้าอี้ที่มีพนักพิงแล้วก็มีที่เท้าแขนเพื่อที่จะช่วยพยุงตลอดเวลาโดยเฉพาะในเรื่องของการลุกนั่งแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการนั่งพื้นเป็นระยะเวลานานๆนั่นเองนะครับสรุปแล้วก็คือในเรื่องของอาการปวดเมื่อยนั้นสามารถแก้ไขและก็ป้องกันได้โดยการปรับท่าทางแล้วก็หมั่นขยับร่างกายเป็นประจำนั่นเองนะครับเพียงเท่านี้ก็จะทำให้ในเรื่องของการเคลื่อนไหวของเรานั้นถูกต้องแล้วก็ทำให้เรานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนะครับ
1: ตอนนี้นะคะในสังคมไทยเราก็จะมีอาการออฟฟิศซินโดรมซึ่งเกิดจากพฤติกรรมของการใช้ชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นคนที่ขับรถนานๆจะอยู่ในท่านี้นะคะไหล่จะห่ออย่างนี้นะคะถ้ายิ่งขับรถไปต่างจังหวัดก็จะพบปัญหาปวดเมื่อยตรงคอตรงช่วงไหล่นี้นะคะแล้วคนที่ใช้โทรศัพท์ก็จะก้มหน้าอย่างนี้นานๆ นะคะก็จะเกิดปัญหาตรงช่วงไหล่นี้เหมือนกันไหล่จะงุ้มอย่างนี้นะคะคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ก็จะอยู่ในท่านี้นานๆเราจะไม่รู้ตัวเลยว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันจะค่อยๆดึงตัวมาข้างหน้านะคะทีนี้สิ่งที่เราจะแก้ไขได้นะคะที่เราจะคืนกล้ามเนื้อของเรากลับไปตอนเย็นกลับบ้านนะคะให้เราคืนกล้ามเนื้อของเรากลับเข้าที่เดิมก็คือโดยการหมุนอย่างนี้นะคะสักประมาณ20ครั้งหรือว่ามีเวลาก็ทำไปได้เรื่อยๆนะคะมันจะได้ในส่วนของการคืนกล้ามเนื้อไปข้างหลังและได้ในส่วนของกระดูกสันหลังช่วงบนเนี่ยนะคะเราจะไม่ค่อยเกิดพังผืดเพราะว่าเราได้คืนกล้ามเนื้อให้เขานะคะแล้วอย่างเนี้ยที่ขับรถเนี่ยเราก็คืนกล้ามเนื้อไปอีกอย่างนึงที่เราจะสังเกตได้ว่าเอ๊ะเราเริ่มจะมีพังผืดแล้วยัง เราลอง

ดูอย่างนี้ต้องยกแขนให้ช่วงเนี้ยแขนเนี้ยแนบกับหูเราถ้าเรายกได้แค่นี้แสดงว่าคุณต้องรีบหาหมอแล้วนะคะไปแก้ไขตัวเองหาหมอตอกเส้นที่อยู่รอบๆอยู่ใกล้ๆบ้านเราก็ได้หรือว่าหมอนวดแล้วก็พอบรรเทาไปได้บ้างก่อนนะคะแต่ถ้าให้ดีถ้าเป็นอย่างเนี้ยคุณมีพังผืดแล้วนะคะมาตอกเส้นสลายพังผืดนะคะเราบริหารตอนเย็นๆเรา

0: ให้มันสวัดไปแรงๆประมาณ20ทีนะคะการสวัดเนี่ยที่มันกำลังจะเกิดพังผืดอ่ะมันจะได้หลุดทำไปอย่างเงี้ยนะคะมันจะได้หมดเลยได้สะบักด้วยนะคะท่านี้3ท่าอย่างเงี้ยคุณก็ช่วยตัวคุณเองได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะ
1: ท่านผู้ชมครับสุขภาพกายที่ดีต้องมาพร้อมสุขภาพใจที่แข็งแรงและสิ่งสำคัญไม่แพ้กันก็คือการมีสังคมที่เข้าใจและดูแลซึ่งกันและกันมาต่อกันในช่วงสุดท้ายสุขสังคม Society เราจะพาไปดูแนวทางและกิจกรรมดีๆของชุมชนที่ร่วมกันส่งเสริมสุขภาพและความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างอบอุ่นและยั่งยืนครับ
2: ลูกประคบสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานใช้สมุนไพรพื้นบ้านเช่นไพรตะไคร้ขมิ้นใบมะขามเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยลดการอักเสบและผ่อนคลายร่างกายในหลายชุมชนผู้สูงอายุคือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการคัดเลือกสมุนไพรรวมถึงขั้นตอนการทำลูกประคบอย่างถูกวิธีจากกิจกรรมเล็กๆภายในครัวเรือนวันนี้ลูกประคบได้กลายเป็นโอกาสใหม่ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้กลับมามีบทบาทมีรายได้และมีคุณค่าในสายตาของตนเองและสังคม
0: ครูทองเป็นหมอนวดตอกเส้นนะคะและตอนนี้ก็เป็นเจ้าของวิสาหกิจชุมชนด้วยในวิสาหกิจชุมชนของครูทองก็รับทำผ้าหุ้มลูกประคบเซรามิกอันนี้นะคะในส่วนของครูทองที่เป็นผู้สูงวัยก็สามารถทำผ้าหุ้มอันนี้นะคะตอนนี้ที่เราทำอ่ะครูทองก็จะต้องเอาผ้ามีหน้าที่เอาผ้าเนี่ยนะคะมาตัดให้ได้รูปทรงของลูกประคบตามแบบนะคะเป็นแบบนี้เราตัดเป็นแบบนี้ตัดเยอะๆเลยนะคะแล้วเราก็จะส่งต่อผ้านี้ไปให้คนพิการเพื่อช่วยให้คนพิการมีรายได้นะคะและอีกส่วนหนึ่งในส่วนของการเย็บริมนี้ก็จะส่งไปที่ผู้สูงอายุที่เขาเกษียณอายุจากราชการแล้วนะคะก็มารับทำของศูนย์ศิลปาชีพนะคะก็มารับทำเย็บริมนี้นะคะเพราะว่างานของลูกประคบเขาจะต้องมีความละเอียดเราก็จะส่งต่อเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เกษียณมีรายได้แล้วก็ผู้พิการก็มีรายได้ด้วยนะคะเราจะพิจารณาว่าในส่วนไหนที่ผู้พิการทำได้อย่างเช่นหัวจุกอย่างเนี้ยจุกเนี้ยจะเอามาใส่ลูกประปิดฝาอย่างนี้นะคะเพื่อไม่ให้สมุนไพรหลุดเราก็จะส่งต่อเนี้ยไปให้ผู้พิการทำโดยเราตัดแบบส่งไปให้แล้วในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของครูทองที่รวมตัวกันที่นี่ก็จะมีหน้าที่แพ็คอันนี้คือเกลือที่จะต้องใส่เข้าไปในลูกประคบนะคะเป็นส่วนประกอบของลูกประคบแล้วสมุนไพรอันนี้เป็นสมุนไพรผงนะคะซึ่งเราก็จะต้องมีการแพ็คสมุนไพรใส่ถุงเหมือนกันอันนี้เป็นงานเล็กๆน้อยๆที่ผู้สูงวัยสามารถทำได้เป็นงานเบาแต่ว่าทำในปริมาณที่มากนะคะก็จะมีรายได้เข้ามานะคะ
2: การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อนำลูกประคบสมุนไพรมาพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ยังช่วยสร้างระบบการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่การแบ่งหน้าที่การควบคุมคุณภาพการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงการทำตลาดในชุมชนสิ่งสำคัญที่สุดคือผู้สูงอายุได้ใช้เวลาร่วมกันเกิดการเรียนรู้ลดความเหงาและมีเป้าหมายร่วมกันในแต่ละวันวิสาหกิจชุมชนลูกประคบจึงไม่ใช่เพียงเรื่องเศรษฐกิจแต่คือการฟื้นฟูสุขภาพกายสุขภาพใจและความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
0: อย่างอันนี้เป็นตัวหุ้มคอเราก็จะต้องตัดผ้าตามนี้ส่งเป็นแบบอันในการสร้างแบบพวกนี้อยู่ที่ครูทองจะต้องเป็นคนทำนะคะแล้วก็ส่งต่องานไปให้เครือข่ายของเรานะคะเสร็จแล้วในขั้นต่อไปก็จะต้องไปสาธิตการนวดด้วย

0: ลูกประคบด้วยเพราะครูทองเป็นหมอนวดตอกเส้นก็จะใช้ลูกประคบนี้ประคบหลังจากการตอกเส้นนะคะสำหรับที่จะส่งต่อให้กับชุมชนก็จะเป็นส่วนของผ้าหุ้มนะคะลูกประคบที่ของสมัยก่อนเขาจะหุ้มด้วยผ้านะคะแล้วเอาสมุนไพรเป็นชิ้นใหญ่ๆใส่ลงไปแล้วก็ห่อให้เป็นลูกกลมๆแล้วเวลาใช้จะต้องเอาไปนึ่งนึ่งแล้วเอาไปประคบที่ตัวคนไข้สิ่งที่มันตามมาก็คือเสื้อผ้าของเขาจะเปื้อนนะคะแต่ตอนนี้ลูกประคบเซรามิกเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาเป็นนวัตกรรมนะคะตอนนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยนะคะที่ทางทีมงานเขาก็จะทำส่งออกด้วยลูกประคบนี้เราก็จะใช้เกลือกับสมุนไพรเนี่ยที่เป็นผงๆเนี่ยใส่ลงไปนะคะคุณสมบัติก็จะเป็นเหมือนกับลูกประคบผ้าและจะมีตัวเกลือเนี่ยเป็นตัวนำตัวซึมผ่านให้สมุนไพรเนี่ยซึมผ่านประเดี๋ยวจะได้มีการสาธิตในการใช้ลูกประคบนี้ด้วยนะคะ
1: ลูกประคบประเภทนี้เป็นนวัตกรรมที่ผสานความสะดวกสบายเข้ากับการดูแลสุขภาพสามารถใช้งานได้ง่ายให้ความร้อนสม่ำเสมอช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งไปกว่านั้นลูกประคบประเภทนี้ยังถูกเติมเต็มคุณค่าด้วยผ้าหุ้มลูกประคบที่ออกแบบและรังสรรค์อย่างประณีตโดยกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนจากฝีมือสู่ผลงานที่สวยงามจากภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์ที่น่าใช้งานลูกประคบจึงไม่ใช่เพียงอุปกรณ์ดูแลสุขภาพแต่คือเรื่องราวของคุณค่าความตั้งใจและพลังสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง
0: ซึ่งลูกประคบนี้ก็จะเป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วยของแพทย์แผนไทยคนที่มีอาชีพแพทย์แผนไทยนวดไทยก็จะใช้ลูกประคบเป็นการนวดประคบเพื่อส่งความร้อนช่วยผ่อนคลายให้กับการนวดนะคะถือเป็นภูมิปัญญาไทยที่สมควรที่จะต้องสืบทอดต่อไปค่ะเป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วยค่ะ
2: ประเทศไทยนะครับกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบคำถามก็คือเราจะสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทมีรายได้และมีคุณค่าในสังคมได้อย่างไรนะครับวันนี้รายการของเรานะครับพาไปดูกรณีตัวอย่างกรณีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนนะครับทำผ้าหุ้มลูกประคบนะครับซึ่งก็จากในรายการนะเราก็จะได้เห็นนะครับว่าเคสสตัดดี้ของเรากรณีตัวอย่างของเรานะครับท่านก็มีปัญหาบางอย่างใช่ไหมครับแล้วท่านก็ไปพยายามแก้ปัญหานั้นด้วยตัวเองแต่การแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วจบที่ตัวเองเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอครับท่านก็เลยมีการนำเอาปัญหาที่ท่านแก้นั้นในเรื่องราวเงื่อนไขเหล่านั้นเนี่ยไปพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ครับก็คือผ้าหุ้มลูกประคบทีนี้การที่กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้วเนี่ยท่านได้เอาความรู้เอาไอเดียตรงนั้นนะครับไปเผยแพร่ครับไปชักชวนเพื่อนๆในกลุ่มชุมชนเนี่ยแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยซึ่งปกติอาจจะมีความถนัดในเรื่องของการตัดเย็บปักถักร้อยออกแบบอะไรก็ตามนะครับอยู่ในชุมชนนั้นจากเดิมที่ทำอยู่ที่บ้านเพียงอย่างเดียวเพียงคนเดียวรวมตัวกันเป็นกลุ่มครับแล้วก็ก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาซึ่งตามหลักกระบวนการแล้วมันก็ต้องใช้คนในพื้นที่นะครับแล้วก็ใช้วัตถุดิบใช้ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่แล้วก็พัฒนาขึ้นมาการทำผ้าหุ้มลูกประคบตรงนี้เนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องใช้หลายอย่างมันอาจจะเหมือนเป็นผ้าง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วการที่เราจะนั่งออกแบบให้ผ้าแต่ละชิ้นนะครับลายแต่ละแบบมาดูน่าสนใจมาดูใช้งานจริงได้เนี่ยมันใช้ทักษะใช้ประสบการณ์ใช้การวางแผนอย่างมากเลยครับถ้าเขาอยู่กันเพียงแค่เป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็ไม่ทำงานเป็นระบบเลยเนี่ยการต่อยอดการพัฒนาก็จะยังไม่เป็นระบบครับแต่พอเข้าสู่ระบบอย่างวิสาหกิจชุมชนที่เป็นองค์กรสำคัญนะครับในระดับชุมชนที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เกิดการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยและการสนับสนุนเหล่านั้นนะครับก็จะนำไปสู่อะไรครับการพัฒนานะครับการรับรองคุณภาพนะครับแล้วก็การพากลุ่มไปสู่เป้าหมายซึ่งอาจจะเป็นทั้งในเรื่องของการขายนะครับในแบบออนไลน์หรือออนไซต์หรือแม้แต่การเชิญชวนให้องค์กรต่างๆเข้ามาสนับสนุนมากขึ้นแต่นอกจากนี้ครับถ้าจะพูดกันแบบทางวิชาการอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขารวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับประโยชน์อ่ะมันคงไม่ได้มีแค่การที่เขามารวมตัวกันแล้วก็มาขายของอะไรสักอย่างหรอกครับถ้าจะสรุปกันในภาพรวมทางวิชาการจริงๆเนี่ยการรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนผ้าหุ้มประคบตรงนี้นะครับมันสามารถแบ่งผลกระทบผลลัพธ์หรือว่ามิติที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยได้3ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1ครับคือมิติด้านเศรษฐกิจมีคำกล่าวนะครับที่หลายๆคนคงได้ยินกันแล้วงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขใช่มั้ยครับทำงานก็จะต้องได้เงินใช่ไหมครับทำผิดพันไปขายก็ต้องได้เงินครับ และการได้เงินแม้ว่าเราจะ

0: ไม่ได้ทํางานหลักแล้วเกษียณอายุแล้วตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยทําให้เกิดความมั่นคงทางด้านรายได้ครับเราก็จะช่วยลดความกังวลของผู้สูงอายุนะครับทางด้านเศรษฐกิจของตัวเองมากขึ้นนะครับจะมากจะน้อยสุดแท้แต่เงินมันเข้าเงินคือเงินครับมากน้อยก็เงินเหมือนกันมิติที่1นะครับมิติที่2ครับมิติทางด้านสภาพจิตใจครับสุขภาพจิตครับสุขภาพจิตสําคัญมากเลยนะครับในสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้นะครับการที่เราวันนึงเคยมีความสําคัญเคยทุ่มเทงานต่างๆมากมายนะครับแล้วหยุดไปเลยความเหงาเกิดขึ้นครับความโดดเดี่ยวเกิดขึ้นความรู้สึกไม่เป็นที่ต้องการเกิดขึ้นครับแต่วันนี้ครับถ้ามีพื้นที่เปิดถ้ามีงานสักงานนึงซึ่งเราเนี่ยที่เกษียณอายุแล้วเนี่ยสามารถที่จะทุ่มเทจิตใจทุ่มเทความคิดแรงใจที่ยังมีลงไปสู่งานนั้นได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ทําคนเดียวด้วยนะยังคงมีเพื่อนที่ร่วมชะตากรรมเดียวกันนะครับที่มีพื้นฐานหลากหลายเลยมาทำงานร่วมกันเนี่ยก็จะช่วยลดภาวะซึมเศร้าครับลดความเหงาความโดดเดี่ยวได้นะครับทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าแล้วก็เป็นที่ต้องการแล้วก็ยังมีบาทในสังคมได้หลายคนนะครับที่เป็นผู้ที่มีความสำเร็จในโลกนี้นะครับเริ่มต้นอาชีพตอนอายุ65ก็มีอย่างผู้พันแซนเดอร์รู้จักไหมครับทำ KFC เริ่มต้นอายุ65นะครับอายุไม่น้อยเลยนะครับผมแต่ก็ยังไหวอยู่นะครับมิติที่3ครับมิติทางด้านสังคมและชุมชนครับอย่างที่เล่าให้ฟังไปนะครับเราเอาความรู้ความคิดจากคนที่มีพื้นฐานประสบการณ์หลากหลายมารวมตัวกันเกิดการถ่ายทอดความรู้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันครับและตรงนี้มันจะไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในเจนเดียวกันที่ถูกระบุเป็นผู้สูงอายุเหมือนกันนะครับแต่ละคนมีลูกหลานแต่ละคนมีเพื่อนแต่ละคนมีคนรู้จักที่อายุน้อยกว่าอายุต่างกันคนเหล่านั้นสามารถที่จะนำเอาทักษะเอาความรู้ที่ตัวเองถนัดเนี่ยมาร่วมกันพัฒนาแล้วก็ต่อยอดตัวผลิตภัณฑ์ผ้าหุ้มลูกประคบตรงนี้ได้แน่นอนครับทักษะบางอย่างเราเก่งกว่าเรามีประสบการณ์มากกว่าแต่บางอย่างก็ต้องยอมรับจริงๆครับเด็กๆ เขาเก่งถ้าเกิดมารวมตัวกันประสบการณ์ของคนเก่าไอเดียของคนใหม่มารวมตัวกันได้มันจะเกิดสังคมเป็นการเรียนรู้แล้วก็เกิดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนครับผมนะครับดังนั้นนะครับผ้าหุ้มลูกประคบตัวนี้ที่ผลิตโดยกลุ่มผู้สูงอายุนะครับจึงไม่เป็นเพียงแค่สินค้าเพื่อการใช้งานครับแต่เป็นผลลัพธ์ของความร่วมมือความตั้งใจและก็ประสบการณ์ชีวิตที่ถูกถ่ายทอดออกมานะครับทุกชิ้นงานเลยนะครับสะท้อนถึงการสร้างรายได้การสร้างพลังใจและการสร้างความหมายให้กับชีวิตในผู้สูงอายุครับเมื่อผู้สูงอายุนะครับได้รับโอกาสในการรวมกลุ่มเพื่อทำสิ่งที่ถนัดและก็สนใจและสิ่งนั้นสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้นะครับพลังเหล่านี้นะครับก็จะสามารถขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างแท้จริงครับวิสาหกิจชุมชนผ้าหุ้มประคบนะครับจึงเป็นมากกว่าอาชีพครับแต่คือแบบอย่างนะครับของการดูแลผู้สูงอายุควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนครับผม
1: และนี่คือเรื่องราวดีๆในตอนตอบเส้นเจ็บแต่จบที่สะท้อนให้เห็นว่าแม้ร่างกายจะเคยเจ็บแต่ด้วยการดูแลที่ถูกวิธีเราก็สามารถกลับมามีชีวิตที่มีความสุขได้อีกครั้งขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากคุณธนามาศรามวงศ์หรือครูทองนวดตอกเส้นพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจให้เอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: งมสท.ได้หรอ
1: เ
2: ปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ับนักศึกษาทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงโมดูลที่11แล้วนะครับซึ่งจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับจักรวรรดินิยมและการล่าอาณานิคมซึ่งประกอบไปด้วย3ตอนดังนี้1การเข้าสู่สมัยจักรวรรดินิยม2ชาติมหาอำนาจกับอาณานิคมในคริสต์ศตวรรษที่18และ19 3ผลกระทบจากการขยายจักรวรรดินิยมแบบใหม่ซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียนตามวัตถุประสงค์ดังนี้ก็คือ 1. นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงปัจจัยและผลที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่สมัยจักรวรรดินิยมได้ 2. เชื่อมโยง

ัจจัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการล่าอาณานิคมของชาติมหาอำนาจยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่18-19ได้ 3. วิเคราะห์ผลกระทบจากการขยายจักรวรรดินิยมที่มีผลต่อโลกได้ตอนที่1 นะครับการเข้าสู่สมัยจักรวรรดินิยมนะครับก็จะมีแบ่งอยู่2เรื่องก็คืออันดับแรกก็คือการล่าอาณานิคมช่วงคริสต์ศตวรรษที่15-17นะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นดินแดนอาณานิคมช่วงคริสต์ศตวรรษที่15-17นะครับซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะอธิบายนะครับปัจจัยที่ส่งผลต่อการแสวงหาอาณานิคมนะครับและก็แสวงหาอาณานิคมของชาติมหาอำนาจในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15-17ได้นะครับ2อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการแสวงหาอาณานิคมของมหาอำนาจยุโรปนะครับไปยังดินแดนต่างๆในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15-17นะครับแล้วก็เราก็มาเริ่มกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15-17เนี่ยนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยการเดินทางทางบกเนี่ยจะลำบากมากนะครับเพราะว่ามันไม่แน่ไม่นอนบางทีไปเจออุทกภัยไปเจอสภาพอากาศที่เลวร้ายนะครับก็จะไม่ค่อยเซฟในการเดินทางนะครับส่วนมากการเดินทางเนี่ยก็จะเน้นการเดินทางทางทะเลนะครับแล้วก็ประเทศมหาอำนาจนะครับที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีกำลังทางทหารกำลังทางเศรษฐกิจที่สามารถส่งเสริมให้เกิดการเดินทางทางทะเลเนี่ยก็จะมี2ประเทศนะครับซึ่ง2ประเทศนี้ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันนะครับก็คือสเปนกับโปรตุเกสนะครับซึ่งโปรตุเกสกับสเปนเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการสำรวจการทางทะเลนะครับถามว่า2ประเทศนี้เนี่ยทำไมถึงเดินทางทางทะเลก็เพราะว่าในช่วงนั้นมีเกิดปัญหาเกี่ยวกับสงครามครูเสดเกิดขึ้นมานะครับสงครามครูเสดเนี่ยเป็นช่วงที่เอาง่ายๆก็คือเป็นช่วงที่การค้าขายเนี่ยมันหยุดชะงักลงไปถามว่ามันมีไหมมันมีนะครับแต่ว่ามันก็โดนแทนที่ด้วยพ่อค้าชาวอาหรับนะครับที่ควบคุมบริเวณเดินทางไปยังฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะครับดังนั้นเนี่ยจึงทำให้พ่อค้าชาวโปรตุเกสกับพ่อค้าสเปนเนี่ยจึงมองหาหนทางนะครับที่จะนำเอาสินค้าต่างๆนะครับจากโลกตะวันออกหรือว่าโลกใหม่เนี่ยนะครับเอามาใช้ในยุโรปนะครับดังนั้นเนี่ยเนื่องจากสิ่งพวกนี้เนี่ยนะครับมันจึงทำให้โปรตุเกสกับสเปนนั้นเดินทางออกจากดินแดนตนเองทางทะเลนะครับแต่การเดินทางครั้งนี้คนละเส้นทางกันนะครับทางฝั่งสเปนนะครับประเทศใหญ่กว่าก็จริงนะครับแต่ก็ได้อิทธิพลในการเดินทางเนี่ยก็ต้องเดินทางจากสเปนเดินทางมุ่งหน้าไปทางที่ตะวันตกนะครับไปเจอทวีปอเมริกานะครับเจอทวีปอเมริกาก็เข้าไปยึดครองดินแดนต่างๆของพวกแอสเท็กนะครับก็คือเม็กซิโกนะครับต่อมาก็ได้มีการขยายต่างๆนะครับแล้วก็เดินทางไปยังข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือบริเวณแถวฟิลิปปินส์นะครับซึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยก็ชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่ามาจากคำว่าฟิลิปนั่นเองนะครับก็คือเป็นหนึ่งในกษัตริย์ในช่วงนั้นของสเปนนั่นเองนะครับก็คือพระเจ้าฟิลิปนะครับส่วนโปรตุเกสนะครับก็ได้รับภาระหน้าที่ก็คือเดินทางไปยังฝั่งโลกตะวันออกการเดินทางก็ไม่ใช่ว่าจะเดินทางผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแต่ว่าล่องลงใต้ไปก่อนไปเจอทวีปแอฟริกานะครับแต่ก่อนหน้าที่ไปทวีปแอฟริกาเนี่ยก่อนหน้านั้นโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เดินทางไปยังทวีปอเมริกาก่อนแต่ว่าเป็นอเมริกาใต้นะครับแล้วก็ได้เดินทางไปมีอาณานิคมก่อนนั้นแล้วก็คือบราซิลนะครับก็คือบราซิลแล้วก็ทำให้โปรตุเกสนั้นมีทรัพยากรมากมายป้อนเข้าสู่ประเทศของตนเองนะครับต่อมาก็มีการเดินทางนะครับลงมาอย่างทางใต้เข้าสู่แอฟริกานะครับแล้วก็จากนั้นก็อ้อมแหลมคุดโฮปไปเจออินเดียก่อนนะครับเมื่อไปเจออินเดียเสร็จแล้วก็เข้าไปทำสถานีการค้าต่างๆนะครับก็คือทำโกดังทำท่าเรือนะครับเพื่อที่จะเอาสินค้าต่างๆนะครับมาขายยังโปรตุเกสนะครับจากนั้นปรากฏว่าสินค้าชนิดหนึ่งที่ยุโรปต้องการมากก็คือเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศมันดันอยู่ที่บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเราเรียกว่าหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เรารู้จักกันในนามประเทศอินโดนีเซียนะครับก็มีการเดินทางไปจำนวนมากนะครับเดินทางไปเรือจำหลายลำเลยนะครับก็ส่งผลให้ก่อให้เกิดการขยายเศรษฐกิจการค้าเกิดขึ้นนะครับแล้วก็การต้องการสินค้านะครับก็คือการต้องการวัตถุดิบนั่นเองนะครับการเดินทางไปนะครับไปซื้อกับการไปปกครองการไปปกครองถูกกว่านะครับดังนั้นจึงเริ่มต้นของการอะไรฮะก็คือการเริ่มต้นของการยึดครองอาณานิคมนะครับการยึดครองอาณานิคมนั้นทั้งสเปนทั้งโปรตุเกสเหมือนกันก็คือเดินทางเข้าไปก็ใช้กำลังทหารในการปราบปรามผู้

ต่อต้านนั่นเองนะครับต่อมาก็สามารถที่จะยึดครองบริเวณตรงนั้นได้แล้วก็นำเอาระบบเศรษฐกิจสังคมเข้าไปนะครับการนำเอาวัตถุดิบที่ต้องการนะครับเอามาค้าขายอย่างยุโรปแล้วก็ได้กำไรกำไรกับเมืองแม่ไปแล้วก็ส่งผลต่อทำให้ในอนานิคมนั้นก็มีความถดถอยเกิดขึ้นนะครับต่อมาก็เกิดการต่อต้านเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยทรัพยากรนะครับที่เป็นสิ่งที่ต้องการนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศเอ่ยโกโก้เอ่ยกาแฟเอ่ยข้าวมันสำปะหลังยางพารานะครับสินค้าพวกนี้ได้จากอาณานิคมทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยสเปนยิ่งกว่านั้นได้รับสินค้าที่ค่อนข้างที่จะมีราคาก็คือทองคำนะครับนอกจากนี้เนี่ยในแอฟริกาก็จะมีพวกทาสนะก็สามารถนำเอาทาสไปค้าขายได้เพราะว่าทาสนั้นเป็นแรงงานกสิกรรมชั้นยอดนะครับเพราะว่าโครงสร้างของชาวแอฟริกาหรือแอฟริกันเนี่ยจะตัวใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเอาไปนำไปทำเป็นแรงงานของกสิกรรมเนี่ยก็จะทำให้ได้รับผลผลิตที่ดีนะครับนอกจากนี้เนี่ยการเดินทางไปอย่างที่ต่างๆได้มีการนำเอาบาทหลวงไปด้วยนะครับแล้วเพราะว่ามองเห็นว่าพื้นที่ต่างๆเป็นที่พื้นที่ที่มันไม่มีความเจริญดังนั้นจึงเอาบาทหลวงเข้าไปเพื่อที่จะเผยแผ่ศาสนาคริสต์ด้วยนะครับเป็นภาระของคนขาวนั่นเองตามที่คนยุโรปมักจะมองอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ไปและทำให้ปัจจุบันเนี้ยในพื้นที่ต่างๆของโลกเนี่ยจึงมีการนับถือศาสนาคริสต์เกิดขึ้นเพราะในยุคล่าอาณานิคมช่วงนี้ด้วยดินแดนอาณานิคมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17นะครับในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงการที่ขับเคี่ยวกันระหว่างโปรตุเกสกับสเปนนะครับอย่างที่กล่าวกันไปแล้วนะครับซึ่งส่งผลให้นะครับโปรตุเกสนั้นมีอาณานิคมนะครับก็อยู่3ทวีปก็คืออเมริกาแล้วก็แอฟริกาแล้วก็เอเชียนะครับซึ่งอเมริกาเนี่ยเป็นการได้นะครับด้านอาณานิคมตั้งแต่ช่วงต้นของศตวรรษที่15เลยนะครับก็คือบราซิลนะครับซึ่งมีวัตถุดิบจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโกโก้เอ่ยน้ำตาลเอ่ยอ้อยเอ่ยนะครับก็สร้างความร่ำรวยให้กับโปรตุเกสอย่างมากนะครับต่อมาเนี่ยได้มีการเดินทางสำรวจในแอฟริกานะครับแล้วก็ทำให้โปรตุเกสนั้นเข้าไปยังประเทศกินีนะครับยังดินแดนกินีแล้วก็มีการนำเอาชนเผ่าต่างๆนะครับในชาวแอฟริกาเนี่ยมาค้าทาสนั่นเองนะครับค้าทาสในที่นี้ก็คือค้าไปเป็นทาสแรงงานให้กับในยุโรปนะครับแล้วก็มีดินแดนต่างๆประเทศต่างๆซื้อทาสพวกนี้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็นำเอาไปใช้ในอาณานิคมของตัวเองนะครับหรือแม้แต่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจากแอฟริกาแล้วนะครับโปรตุเกสก็ยังมุ่งหน้าลงไปยังอินเดียนะครับเพื่อที่จะค้าขายกับอินเดียนะครับแล้วจากนั้นก็ได้มีการยึดครองในพื้นที่ต่างๆในอินเดียแต่ก็ไม่สามารถยึดครองได้ทั้งหมดนะครับก็ได้บริเวณเมืองท่านะครับริมทะเลต่างๆนะครับเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการขนส่งสินค้านะครับแล้วก็การปกครองนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยได้มีการเดินทางไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับตรงบริเวณมะละกานะครับก็ถือว่าเป็นหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับซึ่งหมู่เกาะเครื่องเทศนี้เนี่ยนะครับสร้างผลกำไรให้กับโปรตุเกสอย่างมากนะครับเพราะว่าเครื่องเทศนั้นเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำอาหารในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นการถนอมอาหารเอ่ยนะครับการทำอาหารต่างๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆซึ่งแต่เดิมเนี่ยคนที่ผูกขาดในการค้าขายก็จะเป็นพ่อค้าอาหรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตัดตรงนี้ไปได้โปรตุเกสจึงได้รับผลประโยชน์อย่างมากแล้วก็เป็นโปรตุเกสเป็นชาติแรกนะครับที่สามารถควบคุมนะครับเส้นทางการเดินเรือนะครับตั้งแต่จีนจนถึงอินเดียได้นะครับก็คือง่ายๆคือเป็นคนที่ควบคุมผลประโยชน์ในระหว่างจีนกับอินเดียนั่นเองบริเวณหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับแล้วก็ช่องแคบมะละกาเรามาดูกันนะครับของสเปนด้วยนะครับสเปนเนี่ยก็ยังก็มีการค้นพบในพื้นที่ต่างๆนะครับก็มีดินแดนต่างๆเพราะว่าโปรตุเกสกับสเปนนั้นเนี่ยได้มีการทำสนธิสัญญาเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นนะครับสเปนได้มีการเดินทางไปยังฝั่งโลกตะวันตกนะครับเข้าไปยังอเมริกานะครับแล้วก็ได้มีการปกครองเม็กซิโกนะครับเปรูอาร์เจนตินาชิลีต่างๆนะครับก็ได้มีการเข้าไปยึดครองดินแดนพวกนี้นะครับแล้วก็ได้มีการนำสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในเม็กซิโกเนี่ยยังมีแร่เงินแร่ทองคำต่างๆสเปนก็ร่ำรวยขึ้นมาในช่วงนั้นนะครับจากนั้นก็ได้มีการล่องเรือนะครับไปยังทางตะวันตกต่อไปซึ่งโลกเป็นสันธานกลมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเดินทางไปก็จะไปเจอฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์เมืองที่สำคัญก็คือเมือง
มะลิลาเมืองท่าที่สำคัญแล้วก็ต่อมาก็กลายเป็นเมืองหลวงนะครับซึ่งเมืองนี้เนี่ยเมื่อค้นพบแล้วเนี่ยก็ได้มีการตั้งชื่อให้เป็นถวายเกียรติให้กับพระเจ้าฟิลิปนะครับแห่งสเปนนั่นเองนะครับก็ปัจจุบันก็ใช้ชื่อคำว่าฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มีการส่งเสริมให้มีการนับถือศาสนาคริสต์มีการโรมันคาทอลิกนะครับแล้วก็มีการค้าขายนะครับนำเอาสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็ใช้ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นฐานในการเดินทางค้าขายกับจีนด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของสเปนกับโปรตุเกสอย่างที่บอกไปนะครับเพื่อไม่ให้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับในช่วงแรกของการที่จะเดินทางสำรวจเนี่ยนะครับพระสันตะปาปานะครับอเล็กซานเดอร์นะครับก็ได้มีการออกคำสั่งนะครับแล้วให้มีการลงสนธิสัญญากันเกิดขึ้นก็คือสนธิสัญญาเทอร์เดลซิลัสนะครับที่บอกให้สเปนกับโปรตุเกสนั้นแยกฝั่งกันเดินทางนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการปะทะกันนั่นเองตอนที่2ชาติมหาอำนาจกับอาณานิคมในคริสต์ศตวรรษที่18และ19นะครับประกอบไปด้วยปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแสวงหาอาณานิคมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่18และ19เรื่องที่2มหาอำนาจยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่18เรื่องที่3อาณานิคมในทวีปต่างๆระหว่างคริสต์ศตวรรษที่18และ19ซึ่งนักศึกษาจะได้ศึกษาวัตถุประสงค์ดังนี้นักศึกษาสามารถอธิบายบริบทของยุโรปและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแสวงหาอาณานิคมในช่วงคริสตศตวรรษที่18และ19ได้2อธิบายบริบทของชาติในยุโรปช่วงคริสตศตวรรษที่18ที่ส่งผลต่อการกลายเป็นมหาอำนาจได้3อธิบายผลที่เกิดจากการล่าอาณานิคมของมหาอำนาจยุโรปช่วงคริสตศตวรรษที่18และ19ได้ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแสวงหาอาณานิคมในช่วงคริสตศตวรรษที่18และ19ก็ส่งผลมาจากการที่ในช่วงคริสตศตวรรษ15ถึง17นั้นนะครับสเปนกับโปรตุเกสนั้นมีความสามารถในการเดินทางข้ามทะเลนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอาณานิคมอยู่หลากหลายที่นะครับแล้วก็ทำให้2ประเทศนั้นเนี่ยแข่งขันกันสะสมอำนาจแล้วก็มีเงินทองมากมายนะครับความเจริญต่างๆนะครับต่อมาเนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาที่อังกฤษเป็นที่แรกนะครับดังนั้นจึงทำให้ในยุคนั้นเนี่ยอังกฤษจึงก้าวเข้ามาเป็นผู้นำของการปฏิวัติในเรื่องเกี่ยวกับการเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะครับกล่าวก็คือนะครับในช่วงแรกนะครับการปกครองหรือการค้าขายต่างๆนะครับของชาวในยุโรปหรือว่าคนในทั้งโลกเนี่ยก็จะเป็นยุคของการเกษตรกรรมนะครับต่อมาการเกษตรกรรมเปลี่ยนไปนะครับก็ไปเป็นอุตสาหกรรมแทนนะครับดังนั้นเนี่ยก็อุตสาหกรรมเนี่ยมันส่งผลต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจนะครับอันดับแรกก็คือความต้องการวัตถุดิบป้อนโรงงานนะครับวัตถุดิบในชาติยุโรปเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนมากเท่ากับอาณานิคมนะครับจึงต้องมีการแสวงหาอาณานิคมนะครับแล้วก็บางครั้งต้องไปซื้อนะครับเมื่อไปซื้อมาเนี่ยก็ราคาแพงเมื่อราคาแพงป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมมันจึงทำให้ก่อให้เกิดวัตถุดิบมันแพงวัตถุดิบมันแพงก็คือต้นทุนมันสูงนั่นเองนะครับดังนั้นจึงก่อให้เกิดเริ่มที่จะมีความคิดที่จะออกไปหาอาณานิคมเพื่อที่ต้องการแรงงานด้วยนะครับสินค้าด้วยวัตถุดิบด้วยแล้วก็ตลาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาณานิคมจะตอบโจทย์ทุกอย่างในระบบเศรษฐกิจใหม่นะครับ2ความต้องการตลาดสินค้าในต่างแดนตลาดสินค้าในที่นี้คืออะไรคนรับซื้อนะครับแต่เดิมเกษตรกรรมทำแล้วค้าขายในพื้นที่ต่อมาทำในโรงงานมันได้จำนวนมากยิ่งขึ้นเมื่อจำนวนมันได้มากยิ่งขึ้นมันล้นตลาดล้นตลาดต้องหาทางระบายดังนั้นอาณานิคมจึงเป็นพื้นที่ที่ระบายได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับความต้องการอาหารของชาวยุโรปนะครับยุโรปนั้นอย่างที่บอกไปนะครับแต่เดิมทำเกษตรกรรมต่อมาทำอุตสาหกรรมคนละทิ้งไร่นาพืชสวนเดินทางไปยังไรเดินทางไปยังโรงงานนะครับเมื่อเดินทางไปยังโรงงานก็ก่อให้เกิดสภาพสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมทำงานเป็นเวลานะครับคนทิ้งไร่นาดังนั้นจึงทำให้อาหารนั้นขาดแคลนนะครับอาหารขาดแคลนจึงต้องนำเข้าจากดินแดนต่างๆเพราะฉะนั้นการมองหาอาณานิคมจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศที่ต้องการจะพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเนี่ยต้องไปหาอาณานิคมเพื่อที่จะต้องนำเอาวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวเอ่ยแป้งสาลีเอ่ยต่างๆนะครับ
ป้อนเข้าสู่เมืองแม่นะครับแล้วก็นำมาค้าขายได้นะครับนอกจากนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรคมนาคมการขนส่งเรือกลไฟต่าง

นะครับนี่ก็เกิดขึ้นมานะครับนอกจากนี้การพัฒนาเศรษฐกิจในการค้ายุโรปเนี่ยก็เป็นแปลงการลงทุนนะครับแต่เดิมเนี่ยนายทุนก็คือเป็นคนที่มีสตุ้งสตังมีเงินนะครับก็มีการลงทุนนะครับหรือเงินในครอบครัวแต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะเป็นนายทุนเอ่ยมีนายช่างดูแลโรงงานมีผู้จัดการควบคุมการผลิตนะครับมีผู้แทนจำหน่ายคนระบายสินค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยจึงทำให้มันเกิดแรงงานรายได้และรายจ่ายสูงด้วยตามกันไปดังนั้นจึงมีการจัดทำรูปแบบใหม่ก็คือการทำเป็นรูปแบบของเศรษฐกิจแบบใหม่ก็คือการใช้เงินลงทุนนะครับจากธนาคารเอ่ยจากที่ไหนก็ตามที่ให้กู้ยืมก็มาสร้างโรงงานกันนะครับแล้วก็ทำให้พวกนี้เนี่ยร่ำรวยขึ้นมานะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจในที่นี้แต่เดิมรัฐจะต้องเป็นอะไรเป็นผู้ที่ดูแลทุกอย่างในเศรษฐกิจข้ามชาติแต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งมีนักคิดคนหนึ่งชื่ออดัมสมิธนะครับก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำเขาเรียกว่าทำโรงงานอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะครับรัฐะไม่เข้าไปยุ่งนะครับจึงทำให้เอกชนเติบโตได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีด้วยนะครับแนวคิดเรื่องผลประโยชน์และก็เกียรติภูมิของชาตินะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ประเทศยุโรปซึ่งเป็นคนขาวจะมองเห็นว่าคนดำคนผิวเหลืองเป็นประเทศด้อยพัฒนาดังนั้นเขาจึงเรียกว่าเป็นภาระของคนขาวนะครับเดินทางเข้าไปดูแลเขาบอกว่าคนที่มีความเจริญมากกว่าจะเข้าไปดูแลคนที่มีความเจริญน้อยกว่านะครับนอกจากนี้มีบาทหลวงด้วยนะครับบาทหลวงมิชชันนารีเดินทางไปยังพื้นที่ต่างที่มีความห่างไกลซึ่งในพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นแอฟริกาเอ่ยในเอเชียเอ่ยก็ยังนับถือทรงเจ้าเข้าผีอยู่ดังนั้นเนี่ยจึงเอาศาสนาคริสต์ไปเผยแผ่นะครับแล้วก็ให้การศึกษาเป็นต้นนะครับชาติมหาอำนาจในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่18นะครับก็จะมีอยู่หลากหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสปรัสเซียหรือแม้แต่รัสเซียนะครับซึ่งเราจะพูดถึงก่อนอันดับแรกคืออังกฤษนะครับอังกฤษเนี่ยเขามีปัญหาภายในประเทศนะครับในช่วงระยะหนึ่งนะครับก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์ไม่มีอำนาจใดๆดังนั้นรัฐสภาเป็นผู้ดูแลนะครับจึงทำให้ประเทศนั้นเดินหน้าได้อย่างเต็มที่และก็ไม่มีใครมาขัดขวางนะครับดังนั้นเนี่ยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยส่งผลให้ก่อให้เกิดระบบการค้าเสรีนั้นเจริญรุดหน้าเข้าไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เสริมสร้างกองทัพเรือให้เข้มแข็งนะครับเมื่ออังกฤษเสริมสร้างกองทัพเรือเข้มแข็งแล้วสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆได้โดยการใช้ยุทธวิธีในการใช้เรือกลไฟควบคุมเรือสินค้านะครับจึงทำให้อังกฤษนั้นสามารถที่จะยึดครองดินแดนได้มากมายนะครับต่อมาฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสก็เป็นชาติมหาอำนาจชาติเช่นกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากปัญหาภายในการปฏิวัติฝรั่งเศสต่อมาก็มีการรวบรวมฝรั่งเศสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยนโปเลียนโบนาปาร์ตหรือนโปเลียนที่1นั่นเองนะครับเข้ามาปกครองในฝรั่งเศสแล้วก็สามารถยึดดินแดนต่างๆได้เข้าสู่ในระบบจักรพรรดิอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ก็สามารถที่จะยึดครองดินแดนต่างๆได้แล้วก็ได้เล็งเห็นในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเอเชียในแอฟริกานะครับหรือแม้แต่ในอเมริกาที่นโปเลียนก็สามารถเดินทางไปแล้วก็สามารถยึดครองดินแดนได้นะครับต่อไปเป็นปรัสเซียนะครับปรัสเซียนี่ไม่ใช่รัสเซียนะครับปรัสเซียนี่คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับสมาพันธรัฐของคนที่เป็นเชื้อชาติเยอรมันนะครับหรือคนอารยชนนั่นเองนะครับซึ่งจะมีไม่ว่าจะเป็นออสเตรียฮังการีเยอรมันเช็กหรืออะไรพวกนี้นะฮะก็คือปกครองกันอยู่ปรัสเซียแต่เดิมเป็นเมืองเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นแคว้นเล็กๆนะครับก็ต่อมาก็มีบทบาทเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็กล้าวสู่เป็นผู้นำของการเป็นมหาอำนาจโลกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่1ด้วยนะครับต่อมาเป็นประเทศสุดท้ายนะครับซึ่งในยุโรปเนี่ยจะเห็นว่ามียุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออกยุโรปตะวันออกประเทศที่ใหญ่สุดก็คือรัสเซียนะครับรัสเซียในราชวงศ์โรมานอฟเนี่ยนะครับในสมัยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์นะครับก็หรือปีเตอร์มหาราชนะครับพระองค์นั้นได้มองเห็นว่ายุโรปตะวันตกนั้นมีความเจริญมากมายดังนั้นพระองค์จึงได้เดินทางไปยังเมืองยุโรปต่างๆที่อยู่ฝั่งตะวันตกและนำเอาความเจริญต่างๆมาปรับใช้ในประเทศตัวเองนะครับและทำให้ในขณะนั้นเนี่ยรัสเซียไม่ใช่ประเทศล้าหลังอีกต่อไปนะครับแล้วก็ได้มีการทำสงครามหลากหลายครั้งนะครับและสามารถหาเส้นทางออกทางทะเลตรงบริเวณด้านเหนือได้เป็นสิ่งที่รัสเซียต้องการนะครับต่อมานะครับอีกคนหนึ่งที่จะพูดถึงจะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือพระนางแคทเธอรีนนะครับมหาราชินีก็เป็นผู้หญิงนะครับที่มีบท

าดอย่างมากนะครับที่ปกครองรัสเซียอยู่ณขณะนั้นแล้วก็มีการส่งเสริมกิจการงานต่างๆนะครับต่อจากพระเจ้าซาร์ปีเตอร์นะครับก็มีการส่งเสริมการศึกษาศิลปวิทยาการของชาวตะวันตกนะครับให้สิทธิสตรีนะครับมีการสร้างโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์โรงเรียนต่างๆให้ความเจริญนะครับแล้วก็มีการใช้การขยายอำนาจนะครับผ่านกองกำลังทหารและสามารถยึดครองทะเลดำได้และก็สามารถทำให้รัสเซียนั้นสามารถเดินทางออกทั้งสองฝั่งก็คือทางเหนือและก็ทางใต้ได้นั่นเองนะครับอาณานิคมในทวีปต่างๆในช่วงคริสต์ศตวรรษที่18และ19นะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่เป็นผลมาจากที่อังกฤษฝรั่งเศสหรือชาติต่างๆเนี่ยเดินทางเข้าไปยังที่ต่างๆนะครับแล้วก็ยึดครองอาณานิคมนะครับเรามากล่าวอันดับแรกเลยก็คืออาณานิคมในอเมริกานะครับด้านตอนเหนือเนี่ยก็คือแคนาดานะครับแคนาดานี่จะมีแต่เดิมนี่จะมีอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสปกครองร่วมนะครับก็จะมีเป็นพื้นที่บางพื้นที่เป็นของฝรั่งเศสพื้นที่ของอังกฤษนะครับเขาเรียกว่า French Canadian แล้วก็ British Canadian นะครับซึ่งเมื่ออังกฤษลบชนะฝรั่งเศสแล้วเนี่ยจึงทำให้ฝรั่งเศสจึงต้องยกดินแดนนะครับของฝรั่งเศสในแคนาดาเนี่ยยกให้กับอังกฤษนะครับแล้วก็อังกฤษก็เข้าไปปกครองอย่างเต็มภาคภูมินะครับแล้วก็มีการประกาศว่าแคนาดานี่เป็นอาณานิคมเพื่อป้องกันสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาเอ่ยนะครับแต่เดิมก็คือเป็น13รัฐนะครับของอังกฤษนั่นเองนะครับต่อมาก็ได้มีการประกาศเอกราชนะครับแล้วก็แสดงเจตจำนงว่าจะไม่ให้ยุโรปเข้ามายุ่งและตัวเองก็จะไม่ยุ่งกับยุโรปดังนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในนะครับโดยที่ว่าตอนแรกก็ถามว่าอยากจะได้แคนาดาไหมก็อยากจะได้แต่ว่าพออังกฤษประกาศแล้วสหรัฐอเมริกาก็ต้องหยุดชะงักเพราะว่าไม่อยากให้อังกฤษเข้ามายุ่งยากนะครับต่อมาสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการขยายดินแดนของตัวเองนะครับจากฝั่งตะวันออกนะครับข้ามเทือกเขาร็อกกี้ข้ามไปยังทะเลฝั่งแปซิฟิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้หลากหลายนะครับไม่ว่าหลากหลายวิธีนะครับอย่างเช่นพวกอินเดียนแดงนะครับก็ได้มีการทำสงครามนะครับเพื่อที่จะทำให้ได้ดินแดงขึ้นมานะครับอย่างเช่นทางตอนเหนือของเม็กซิโกนะครับพวกนี้ก็ซื้อออกมานะครับหรือแม้แต่อลาสก้าของรัสเซียก็ซื้อออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อได้ซื้อรบได้รบนะครับอเมริกาจะเน้นอย่างนี้นะครับต่อมาในอเมริกาใต้นะครับก็ส่วนมากจะเป็นของสเปนนะครับสเปนเป็นคนดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นคิวบาเม็กซิโกเปรูอาร์เจนตินานะครับจนถึงข้างล่างสุดเวเนซุเอลาต่างๆชิลีอย่างเงี้ยนะครับแต่มีแค่ประเทศเดียวที่มันเป็นของโปรตุเกสก็คือบราซิลนะครับแล้วก็ปานามาก็เป็นอาราขาของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าให้สหรัฐอเมริกานั้นขุดครองเพื่อที่จะเดินทางข้ามไปมหาสมุทรแปซิฟิกได้ก่อนที่จะมีการสร้างท่าเรือตรงฮาวายนะครับนอกจากนี้อาณานิคมในเอเชียใต้นะครับก็จะเป็นอาณานิคมที่เป็นของอังกฤษนะครับแต่เดิมในช่วงแรกเลยเป็นของโปรตุเกสนะครับตามเมืองท่าต่างๆแล้วก็ฝรั่งเศสก็พยายามยึดเข้าไปยึดครองแต่ก็ฝรั่งเศสก็ไม่สามารถที่จะต้านทานความแข็งแกร่งของอังกฤษได้เพราะว่าอังกฤษก็สามารถชนะสงครามกับฝรั่งเศสได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อะไรก็ตามที่เคยเป็นของฝรั่งเศสก็ต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเจอฝรั่งเศสอยู่ตรงอินโดจีนแทนนะครับอังกฤษก็สามารถยึดครองอินเดียได้ทั้งหมดนะครับแล้วต่อมาก็ยึดครองบริเวณศรีลังกาในปาต่างๆแล้วก็สามารถยึดครองพม่าได้ในช่วงหลังนะครับเพราะว่าเป็นดินแดนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยึดครองสิงคโปร์ยึดครองมาเลเซียบรูไนต่างๆนะครับแล้วก็ตรงบริเวณดินแดนของพวกดัชหรือพวกฮอลันดาเนี่ยก็จะเป็นเข้าไปยึดครองแทนโปรตุเกสนะครับก็จะกลายเป็นอินโดนีเซียนะครับส่วนสเปนก็ยึดครองตรงบริเวณแถวๆฟิลิปปินส์อยู่นะครับส่วนจีนนะครับญี่ปุ่นนะครับจีนญี่ปุ่นเนี่ยถามว่ามีความสำคัญไหมมีเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นชาติมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากเนื้อที่เขาใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศต่างๆไม่สามารถที่ยึดครองเขาได้นะครับซึ่งจีนเนี่ยก็ในช่วงนั้นเนี่ยในสมัยปลายราชวงศ์ชิงเนี่ยเป็นช่วงที่ราชสำนักอ่อนแอนะครับรบสงครามฝิ่นแพ้อังกฤษนะครับ1 2 3ครั้งก็เสียผลประโยชน์ต่างๆต้องเปิดเมืองท่าต่างๆนะครับต้องยกเกาะฮ่องกงให้นะโปรตุเกสต้องยกมาเก๊าให้ต่างๆนะครับส่วนญี่ปุ่นก็ตามญี่ปุ่นก็โดนรุกรานจากอเมริกานะครับอเมริกาก็ใช้นโยบายในการเปิดประเทศญี่ปุ่นนะครับจึงทำให้ญี่ปุ่นนั้นเริ่มที่มีการพัฒนาแล้วก็เริ่มแสวงหาอาณานิคมของตัวเองนะครับแต่ส่วนแอฟริกานั้นนะครับฝั่งยุโรปได้เข้าไปยึดครองนะครับเขาเรียกว่า on the ground and on the paper นะครับคือยุโรปเอาแผนที่ของแอฟริกามาแล้วก็ขีดว่าประเทศไหนได้ประเทศไหนนั่นเองนะครับซึ่งถ้ามองจริงๆแล้วคือแอฟริกาเป็นประเทศที่เป็นดินแดนที่ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นดินแดนที่ด้อย
นะครับด้อยกว่ายุโรปนะครับจึงทำให้ยุโรปนั้นข่มเหงได้นะครับผลกระทบจากการขยายจักรวรรดินิยมแบบใหม่นะครับก็จะประกอบไปด้วย3เรื่องนะครับอันดับ1ก็คือเรื่องการเมือง2เศรษฐกิจ3สังคมและวัฒนธรรมนะครับซึ่งใน3เรื่องนี้นักศึกษาจะต้องศึกษาวัตถุประสงค์1ก็คือวัดวิเคราะห์ผลกระทบจากจักรวรรดินิยมแบบใหม่ที่มีผลต่อการเมืองการปกครองได้2วิเคราะห์ผลกระทบจากจักรวรรดินิยมแบบใหม่ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้3วิเคราะห์ผลกระทบจากจักรวรรดินิยมแบบใหม่ที่มีผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมได้นะครับซึ่งเราก็จะมาเรียนกันก่อนเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะครับการเมืองอย่างที่บอกไปนะครับก็คือเจ้าอาณานิคมเขาจะเข้าไปปกครองนะครับดังนั้นเมื่อการปกครองแล้วเนี่ยเขาจึงเข้าไปปกครองคนในอาณานิคมเขาเนี่ยแต่ละประเทศนั้นไม่เหมือนกันนะครับอังกฤษจะเน้นการแบ่งแยกและปกครองนะครับแต่ฝรั่งเศสเน้นการครอบงำและปกครองนะครับหลักๆ2ประเทศนี้จะเป็น2ประเทศที่ดูแลเกี่ยวกับอาณานิคมเยอะมากนะครับซึ่งอังกฤษเนี่ยเน้นไม่อยากให้เกิดเอกภาพถ้าเกิดเอกภาพจะอันตรายต่อเมืองแม่นะครับแต่ส่วนของฝรั่งเศสนั้นเน้นความให้ทุกคนนั้นเป็นฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องพูดภาษาฝรั่งเศสได้นะครับแล้วก็จะมีคนบังคับในพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับส่วนอังกฤษนะครับก็จะเน้นการให้ศึกษาการศึกษาการส่งนักศึกษาไปเรียนที่อังกฤษก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นอินเดียก็จะมีมหาตมะคานธีจบที่อังกฤษแล้วก็กลับมาพัฒนาที่อินเดียนั่นเองนะครับส่วนเศรษฐกิจนะครับทางด้านเมืองแม่นะครับก็จะเข้าไปปกครองอย่างเช่นที่บอกไปนะครับก็คือเข้าไปจัดการเรื่องเกี่ยวกับภาษีระบบการค้าขายระบบเสรีนิยมการจัดตั้งโรงงานต่างๆเข้ามาเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีโรงงานมีสาขาต่างๆก็จะส่งผลให้ค้าขายอย่างอินเดียหรืออย่างค้าขายอย่างอาณานิคมนะครับแล้วก็ส่งเงินเข้าสู่เมืองแม่นะครับฝรั่งเศสก็เช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำเอาผลผลิตหรือนำเอาผลวัตถุดิบต่างๆเข้าสู่ระบบเมืองแม่ด้านสังคมล่ะนะครับด้านสังคมเขาก็มีการมองว่าประเทศพวกนี้เป็นประเทศเมืองขาวจะต้องเข้าไปจัดการประเภทที่มีผิวไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผิวเหลืองผิวสีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเข้าไปให้การศึกษานะครับให้การแพทย์นะครับให้เผยแผ่ศาสนานะครับดังนั้นเนี่ยจึงทำให้ประเทศพวกนี้เนี่ยเมื่อได้รับอิทธิพลจากการศึกษานะครับทางตะวันตกมาแล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะมีขบวนการชาตินิยมเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเมืองแม่ต่างๆเนี่ยเวลาเข้าไปปกครองมักจะใช้คนของตัวเองเข้าไปปกครองนะครับจึงทำให้เมื่อไม่เข้าใจสังคมเนี่ยนะครับก่อให้เกิดการขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยคนในพื้นที่จึงมักจะอยากที่จะปกครองกันเองนะครับต่อมาก็เริ่มมีการผ่อนคลายเพราะว่าเริ่มมีการศึกษากันเกิดขึ้นการศึกษามากขึ้นมีความรู้มากขึ้นเจ้าอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือฝรั่งเศสก็เริ่มที่จะคลายล็อกคลายออกมาจึงส่งผลให้ก่อให้เกิดไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องเอกราชเกิดขึ้นนะครับซึ่งเรียกร้องเอกราชเนี่ยทางฝั่ง อเมริกาใต้เนี่ยนะครับจะได้รับเอกราชตั้งแต่ในสมัยช่วงปีคริสต์ศตวรรษที่19ประมาณนั้นช่วงนั้นนะครับก็จะได้รับเอกราชเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินาบราซิลเปรูเม็กซิโกต่างๆก็ได้รับเอกราชแต่ว่าพวกที่อยู่บริเวณเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะได้รับเอกราชทีหลังเพราะว่าประเทศพวกนี้ยังถือว่าล้าหลังกว่านะครับแล้วก็การศึกษามีน้อยกว่าแล้วก็คนไม่ค่อยเป็นเอกภาพเท่าไหร่นักนะครับแต่เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่2จบสิ้นลงแล้วเนี่ยนะครับจึงทำให้ประเทศพวกนี้เนี่ยได้รับเอกราชกันทั่วหน้านะครับซึ่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใกล้ๆบ้านเราที่ได้รับเอกราชท้ายสุดนะครับก็จะเป็นประเทศบรูไนนะครับได้รับเมื่อปี2127นะครับแต่ส่วนติมอร์เลสเตนั้นมีการแยกออกมา

ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะซึ่งในตอนแรกนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์

ของสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะเราจะมาดูกันในประเด็นแรกที่เกี่ยวกับเรื่องภูมิศาสตร์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์กันก่อนค่ะในส่วนของภูมิศาสตร์นะคะที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะก็อยู่บริเวณปลายสุดของคาบสมุทรมาลายูนะคะทางช่องแคบมาลากานะคะซึ่งเป็นทางช่องทางในการเดินเรือที่สั้นที่สุดระหว่างจีนกับอินเดียนะคะทำให้บริเวณนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่หมายปองนะคะของหลายๆประเทศนะคะในการที่จะเดินทางมาจับจองพื้นที่นะคะเพื่อที่จะทำการค้าขายมีความดึงดูดมากนะคะในเรื่องของภูมิศาสตร์บริเวณลักษณะของประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นหมู่เกาะนะคะซึ่งประกอบด้วยเกาะเล็กๆจำนวนทั้งหมด60กว่าเกาะด้วยกันนะคะโดยมีเกาะที่ใหญ่ที่สุดนะคะเรียกว่าเกาะสิงคโปร์นะคะส่วนกลางของประเทศเนี่ยจะมีภูเขาหินแกรนิตลูกใหญ่นะคะที่ชื่อว่าบูกิตติมานะคะซึ่งมีความสูงประมาณ165เมตรด้วยกันนะคะโดยแม่น้ำสายสำคัญของสิงคโปร์เนี่ยนะคะจริงๆมีแม่น้ำสายสั้นๆเล็กๆอยู่หลายสายด้วยกันนะคะในสิงคโปร์แต่ว่ามีแม่น้ำสำคัญเนี่ยอยู่2สายนะคะก็คือแม่น้ำสิงคโปร์แล้วก็แม่น้ำเกลังนะคะแม่น้ำสิงคโปร์เนี่ยนะคะเป็นดั้งเดิมเนี่ยเป็นบริเวณที่อยู่ของชาวประมงนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะที่อยู่อาศัยของแรงงานแล้วก็เป็นท่าเรือด้วยนะคะส่วนของแม่น้ำเกลังเองเนี่ยนะคะดั้งเดิมเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองนะคะที่อาศัยอยู่แต่ว่าในปัจจุบันนะคะก็ถูกพัฒนาต่อมาจนเป็นแหล่งการค้านะคะในบริเวณนี้มีการประกอบกิจกรรมการค้ากันมากมายนะคะในส่วนของสภาพภูมิอากาศของสิงคโปร์นะคะเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่เป็นหมู่เกาะนะคะก็รับลมจากทะเลนะคะก็จะมีภูมิอากาศที่ร้อนชื้นนะคะโดยประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะถึงจะเป็นหมู่เกาะแต่ว่าก็รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะคะต่างจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะที่อาจจะประสบภัยพิบัติมากกว่านะคะในส่วนของทรัพยากรธรรมชาตินะคะของสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะมีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะเราจะมาพูดกันถึงทรัพยากรน้ำของสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะทรัพยากรน้ำเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่มีประชากรค่อนข้างหนาแน่นนะคะแล้วก็มีความต้องการบริโภคน้ำจืดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแม้ว่าในประเทศเองเนี่ยจะมีฝนตกชุกแต่ว่าก็ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคภายในประเทศนะคะทำให้ต้องมีการนำเข้าน้ำจืดเพื่อการอุปโภคนะคะโดยนำเข้าจากมาเลเซียนะคะมีการเซ็นสัญญากันทำสัญญาเกี่ยวกับการนำเข้าน้ำจืดนะคะโดยตอนหลังนะคะรัฐบาลสิงคโปร์เองก็ตระหนักถึงประเด็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำนะคะก็มีนโยบายต่างๆที่พยายามจะลดการพึ่งพาภายนอกนะคะเกี่ยวกับการนำเข้าน้ำจืดก็ทำให้ได้พัฒนาเทคโนโลยีการทำน้ำจืดการทำอ่างเก็บน้ำของประเทศตัวเองนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบก้าวหน้าในหลายๆเรื่องนะคะเช่นการทำน้ำเค็มให้กลายเป็นน้ำจืดนะคะหรือการทำน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีที่สามารถเอากลับมาบริโภคใหม่ได้นะคะนอกจากนี้ความน่าสนใจคือมีการรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะคะในการอนุรักษ์น้ำนะคะในประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้นะคะทรัพยากรป่าไม้ของประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะรัฐบาลนะคะให้ความสนใจมากนะคะแม้ว่าจะเป็นหมู่เกาะแล้วก็เป็นประเทศเล็กๆนะคะแต่มีการสร้างสวนสาธารณะขึ้นจำนวนมากกว่า300สวนสาธารณะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะคะมีการกำหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์นะคะเอาไว้4เขตด้วยกันนะคะได้แก่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติบูกิตติมานะคะเขตอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำซันไกบูโรนะคะแล้วก็เขตอนุรักษ์ธรรมชาติดอนะคะแล้วก็อ่างเก็บน้ำและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเซ็นทรัลนะคะซึ่งเหล่านี้ก็เป็นความตระหนักของรัฐบาลนะคะในการจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแบบทรัพยากรป่าไม้หรือว่าธรรมชาตินะคะในประเด็นต่อมานะคะเราจะมาดูเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์กันนะคะในส่วนของประวัติศาสตร์สิงคโปร์นะคะเราก็จะแบ่งเป็นประเด็นย่อยๆนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคนะคะเช่นในสมัยก่อนการเข้ามาของตะวันตกนะคะสมัยการเข้ามาของตะวันตกนะคะแล้วก็สมัยอาณานิคมของอังกฤษแล้วก็สมัยหลังจากที่เป็นเอกราชแล้วเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรนะคะ

โดยเราจะสรุปคร่าวๆในภาพรวมนะคะเริ่มต้นก็คือสมัยก่อนการเข้ามาของตะวันตกเนี่ยนะคะสาธารณรัฐสิงคโปร์เนี่ยนะคะก็มีการขุดค้นพบหลักฐานต่างๆมากมายนะคะหรือว่าบันทึกต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์นะคะการมีอยู่ของสิงคโปร์เนี่ยมีบันทึกนะคะจากหลายๆบันทึกที่ได้รวบรวมไว้นะคะที่กล่าวถึงเกี่ยวกับประเทศนี้ไว้นะคะเช่นนะคะบันทึกการเดินทางในช่วงศตวรรษที่3ของมาโคโปโลนะคะที่เป็นพ่อค้าแล้วก็นักเดินเรือชาวอิตาลีนะคะก็ได้เรียกพื้นที่นี้นะคะในบันทึกเนี่ยว่าเทมาเซนะคะรวมถึงมีข้อมูลของชาวจีนนะคะที่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับการทำแผนที่นะคะในแผนที่ของหวังต้าหยวนของชาวจีนเนี่ยนะคะก็ได้วาดแผนที่แล้วก็มีสาธารณรัฐสิงคโปร์เนี่ยนะคะปรากฏอยู่ในแผนที่ด้วยโดยในช่วงเนี้ยนะคะในแผนที่เขาเรียกบริเวณนี้ว่าตันมาซีนะคะซึ่งจากการที่ไปปรากฏอยู่ในแผนที่หรือว่าบันทึกต่างๆรวมถึงจากหลักฐานในประเทศสิงคโปร์เองด้วยคือหลักฐานจากหินสิงคโปร์นะคะที่มีจารึกมีตัวอักษรเนี่ยนะคะก็สามารถสรุปได้ว่ามีผู้คนนะคะที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้มานานแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนการเข้ามาของตะวันตกเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะเรามาดูสมัยการเข้ามาของตะวันตกนะคะการเข้ามาของตะวันตกเนี่ยนะคะมีความสนใจในการที่จะเข้ามาครอบครองสิงคโปร์นะคะด้วยเหตุผลสืบเนื่องมาจากภูมิศาสตร์อย่างที่กล่าวไปนะคะว่าเป็นภูมิศาสตร์ที่เหมาะมากนะคะที่จะเป็นเส้นทางการเดินเรือการค้าขายระหว่างจีนกับอินเดียนะคะเนื่องจากจีนกับอินเดียเนี่ยมีการเดินเรืออยู่แล้วนะคะค้าขายอย่างในประเทศจีนเนี่ยนะคะพ่อค้าชาวจีนเนี่ยจะบรรทุกพวกผ้าไหมเครื่องถ้วยชามหรือเหล็กหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะเดินเรือไปค้าขายยังคาบสมุทรมาเลชวาหมู่เกาะสุมาตานะคะซึ่งก็จะผ่านบริเวณนี้นะคะแล้วก็พ่อค้าชาวอินเดียเองเนี่ยนะคะก็มีการบรรทุกนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายเครื่องแก้วน้ำหอมเครื่องหอมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เอาไปขายเหมือนกันนะคะทำให้บริเวณนี้เนี่ยก็เป็นที่ดึงดูดนะคะที่จะเป็นแหล่งการค้านะคะในการเดินเรือต่อมานะคะในสมัยต่อมาก็คือเป็นสมัยที่เข้าสู่อาณานิคมของประเทศอังกฤษนะคะในสมัยนี้เนี่ยนะคะก็มีการเดินทางมาถึงสิงคโปร์นะคะโดยเรือชาวอังกฤษนะคะบุคคลที่มีบทบาทสำคัญเลยทีเดียวนะคะในการเป็นอาณานิคมของอังกฤษก็คือโทมัสสแตมฟอร์ดราฟเฟิลนะคะเซอร์โทมัสสแตมฟอร์ดราฟเฟิลเนี่ยนะคะเข้ามาดำเนินกิจกรรมต่างๆในประเทศสิงคโปร์นะคะนโยบายไม่ว่าจะเป็นนะคะการทำสัญญากับสุลต่านฮุนเซนซานะคะที่อังกฤษสัญญาว่าจะให้ค่าตอบแทนแก่สุลต่านนะคะเพื่อที่ให้ขออนุญาตอังกฤษเข้ามาทำการค้านะคะในสิงคโปร์นะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะโดยอังกฤษเนี่ยนะคะจากการเข้ามาการเข้ามาของอังกฤษเนี่ยให้สิงคโปร์มีความเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆด้านค่อนข้างเยอะมากๆนะคะอย่างเช่นการเกิดย่านต่างๆนะคะของกลุ่มคนต่างๆนะคะอย่างเช่นย่านคนจีนนะคะย่านคนอินเดียหรือย่านคนมาเลย์นะคะก็จะเกิดเป็นย่านต่างๆแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะเขาก็นำความเจริญเข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาถนนสะพานหรือว่าเริ่มมีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นะคะแรงงานส่วนใหญ่นะคะความเปลี่ยนแปลงของแรงงานส่วนใหญ่ในสิงคโปร์ช่วงการเข้ามาของประเทศอังกฤษนะคะหรือในช่วงของยุคที่เป็นอาณานิคมเนี่ยนะคะก็คือประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะต้องการแรงงานเป็นจำนวนมากที่จะเอามาพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์นะคะก็มีการอพยพของคนจีนนะคะมาเยอะมากๆเลยจากทั้งจีนแผ่นดินใหญ่จากจีนในมาเลจากที่อื่นๆนะคะก็ดึงดูดเข้ามานะคะนอกจากนี้เองเนี่ยการก่อสร้างต่างๆที่ต้องการแรงงานนะคะส่วนหนึ่งคนอังกฤษนะคะก็นำนักโทษนะคะจากอินเดียเนี่ยนะคะเข้ามาใช้แรงงานด้วยนะคะทำให้มีคนอินเดียเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็ได้อยู่ในสิงคโปร์แล้วก็ตั้งรกรากต่อมาเรื่อยๆนะคะโดยอาชีพนะคะการส่งผลให้เกิดอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะจากการที่คนเนี่ยเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะอาชีพที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีกลุ่มอาชีพใหม่ๆนะคะเช่นอาชีพแพทย์อาชีพทนายความอาชีพนักกฎหมายอาชีพนักธุรกิจนะคะ
โดยมีแนวคิดที่เป็นแบบตะวันตกเนี่ยก็เข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะคะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะต่อมานะคะเป็นอีกสมัยหนึ่งนะคะก็คือสมัยประกาศเอกราชนะคะจากอังกฤษจนถึงช่วงแยกตัวจากมาเลเซียนะคะในตอนหลังเองเนี่ยนะคะก็มีความพยายามที่จะประกาศเอกราชนะคะในช่วงที่ประกาศเอกราชเองหลายๆประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือว่าในอาเซียนเองเนี่ยนะคะก็จะมีการมีความพยายามนะคะที่จะเรียกร้องเอกราชโดยประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะมีความพยายามตั้งพรรคการเมืองขึ้นนะคะหลายๆพรรคแต่ว่าพรรคที่ได้เสียงส่วนมากส่วนใหญ่นะคะก็คือพรรคกิจประชานะคะของผู้นำที่ชื่อว่าลีกวนยูนะคะโดยในลีกวนยูเนี่ยนะคะในช่วงนี้เนี่ยมีการลงนามร่วมกับนะคะตวนกูอับดุลรามะที่ของมาเลเซียนะคะโดยในเนื้อหาเนี่ยมีการรวมตัวกันเป็นสมาพันธรัฐนะคะซึ่งประกอบไปด้วยมาเลเซียสิงคโปร์มาลายาสลาวักนะคะที่เขารวมตัวกันนะคะที่เรียกว่าเป็นสมาพันธรัฐแต่ว่าต่อมานะคะก็แยกตัวนะคะมาเลเซียก็ให้แยกตัวออกมานะคะบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยเนื่องจากว่ามีเรื่องของเชื้อชาติศาสนาอะไรที่ไม่สามารถที่จะเข้ากันได้นะคะก็เลยประกาศให้แยกตัวทำให้สิงคโปร์เนี่ยนะคะในวันที่9สิงหาคมที่ประกาศแยกตัวจากมาเลเซียเนี่ยถือว่าเป็นวันที่ได้เอกราชแล้วก็กลายเป็นวันชาติของสิงคโปร์นั่นเองค่ะในตอนที่2นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของสังคมการเมืองการปกครองแล้วก็เศรษฐกิจของสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะโดยเราจะมาพูดกันในประเด็นแรกเกี่ยวกับสังคมของสิงคโปร์ก่อนนะคะในเรื่องของสังคมเนี่ยนะคะสิงคโปร์เองเนี่ยมีคนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันเยอะมากๆเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยนโยบายแล้วก็การบริหารจัดการที่ดีของรัฐบาลนะคะสามารถหล่อหลอมให้คนสิงคโปร์เนี่ยรักประเทศของสิงคโปร์มากกว่าที่จะพยายามสร้างความขัดแย้งเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของศาสนาแล้วก็เชื้อชาตินะคะทำให้ในประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยไม่ค่อยปรากฏนะคะความขัดแย้งเกี่ยวกับเชื้อชาติศาสนาอย่างเห็นได้ชัดเหมือนในประเทศอื่นนะคะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยคนกลุ่มแรกนะคะที่เราจะกล่าวถึงนะคะในสังคมสิงคโปร์ก็คือกลุ่มคนสิงคโปร์เชื้อสายจีนนะคะซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของสิงคโปร์เลยทีเดียวนะคะมีจำนวนประมาณ2ใน3ของประชากรทั้งหมดเลยนะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยอพยพมาจากเมืองจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่หรือว่าจีนจากในมาเลเซียจากในประเทศอื่นๆนะคะโดยแรกเริ่มก็มาใช้แรงงานนะคะแล้วก็หลังๆก็ตั้งรกรากอยู่ที่สิงคโปร์เลยนะคะโดยชาวจีนเนี่ยที่อพยพมาก็มีหลากหลายกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวจีนแต้จิ๋วนะคะที่อพยพมาจากซัวเถาโดยกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็มักจะประกอบอาชีพในแถบท่าเรือหรือว่ากลุ่มจีนกวางตุ้งนะคะที่มาจากเขตกวางสีนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นช่างฝีมือที่ดีนะคะมีฝีมือที่ดีหรือกลุ่มจีนชาวไหหลำที่อพยพมาจากเกาะไหหลำนะคะส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปนะคะและจากการที่มีกลุ่มคนจีนมาจากหลากหลายที่นะคะก็จะมีสำเนียงที่แตกต่างกันทำให้รัฐบาลจีนนะคะก็มีการรณรงค์ให้คนจีนเนี่ยพูดเป็นสำเนียงเดียวกันนะคะก็คือพูดจีนกลางหรือว่าจีนแมนดารินนะคะเพราะฉะนั้นในระบบโรงเรียนการศึกษาของที่สิงคโปร์เนี่ยนะคะก็จะมีการเรียนการสอนภาษาจีนที่เป็นแบบจีนแมนดารินภาษาแมนดารินเป็นหลักนะคะกลุ่มคนชาวจีนเองเนี่ยนะคะก็ภายหลังนะคะมีการรับวัฒนธรรมแบบตะวันตกลูกหลานชาวจีนที่เป็นรุ่นหลังๆนะคะก็จะมีการรับวัฒนธรรมแบบตะวันตกนะคะมีความทันสมัยทำให้บางทีนะคะก็เกิดความขัดแย้งในการ อยู่กับกลุ่มคนจีนที่เป็นกลุ่มคนจีนรุ่นเก่านะคะเพราะว่ากลุ่มคนจีนรุ่นเก่าก็จะ เน้นระบบขนบธรรมเนียมที่เป็นแบบจีนดั้งเดิมนะคะกลุ่มคนต่อมานะคะก็คือกลุ่มคนเชื้อสายมาลายูนะคะหรือที่เรียกว่าชาวมาเลย์นั่นเองนะคะกลุ่มคนนี้เนี่ยก็มีความสำคัญต่อประเทศสิงคโปร์มากพอๆกับกลุ่มคนชาวจีนนะคะกลุ่มคนนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นกลุ่มชาวคนดั้งเดิมนะคะที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะเราจะสังเกตได้ว่ากลุ่มคนมาเลเนี่ยนะคะมีบทบาทอิทธิพลนะคะต่อประเทศสิงคโปร์โดยสังเกตได้จากเพลงชาตินะคะที่ก็เป็นภาษามาเลนะคะหรือว่าประธานาธิบดีคนแรกก็เป็นชาวมาเลเช่นเดียวกันนะคะ
กลุ่มคนนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะคะชาวมาเลเนี่ยจะเน้นวิถีชีวิตแบบ

เรียบง่ายนะคะให้ความสำคัญกับครอบครัวแล้วก็ศาสนานะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะประกอบอาชีพที่เป็นตำรวจสื่อสารขนส่งหรือว่ามีบางส่วนด้วยนะคะที่ไปเป็นนักการเมืองอยู่ตามพรรคการเมืองต่างๆนะคะก็มี

แนวความเชื่อหรือแนวคิดในการสร้างที่อยู่อาศัยการรักษาโลกแบบหนึ่งนะคะแต่พอตอนหลังนะคะที่มีวิถีชีวิตแบบความทันสมัยแบบตะวันตกเข้าไปนะคะทำให้การจัดสรรที่อยู่อาศัยหรือรูปแบบการอยู่อาศัยหรือการรักษาโลกก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะคะต่อมานะคะคือกลุ่มคนเชื้อสายอินเดียค่ะกลุ่มคนเชื้อสายอินเดียเนี่ยนะคะก็เป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนค่อนข้างมากนะคะที่อยู่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์แม้ว่าจะไม่มากเท่ากลุ่มคนชาวมาเลแล้วก็ชาวจีนนะคะแต่ว่ากลุ่มคนอินเดียเนี่ยนะคะที่มาอยู่นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในย่านที่เรียกว่าลิตเติ้ลอินเดียนะคะมีย่านเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าคนรุ่นหลังๆนะคะของกลุ่มคนเชื้อสายอินเดียเนี่ยก็จะรู้ตัวเองเป็นชาวสิงคโปร์มากกว่าชาวอินเดียนะคะเพราะว่าได้เกิดแล้วก็โตอยู่ในสิงคโปร์มาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะคะอย่างไรก็ตามกลุ่มคนนี้นะคะก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมของตัวเองไว้ทั้งในเรื่องของการนับถือศาสนาอาหารการกินนะคะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มชนอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะเช่นกลุ่มชนลูกครึ่งนะคะกลุ่มชาวลูกครึ่งนะคะที่อาจจะเป็นชาวตะวันตกที่เดินทางมาค้าขายหรือว่ามาลงทุนนะคะแล้วก็แต่งงานกับคนเอเชียทำให้เกิดลูกครึ่งนะคะอาจจะเป็นลูกครึ่งดัตช์หรือลูกครึ่งชาวโปรตุเกสอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็มีกลุ่มเชื้อสายชาวศรีลังกาด้วยนะคะเดิมทีพวกนี้เนี่ยนะคะจะถูกเรียกว่าชาวซีลอนนะคะหรือจะเป็นกลุ่มชนเชื้อสายอาร์มาเนียนนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่ามีหลายกลุ่มมากๆเลยนะคะสิงคโปร์เนี่ยนะคะเป็นเหมือนพหุวัฒนธรรมเลยทีเดียวนะคะที่รวมคนหลากหลายศาสนาหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลของสิงคโปร์พยายามสร้างความเป็นสิงคโปร์ให้เติบโตขึ้นท่ามกลางความหลากหลายของภาษาของเชื้อชาติของศาสนาของวัฒนธรรมนะคะหล่อหลอมกลุ่มคนเหล่านี้ให้รู้สึกว่าทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ไม่เกิดความขัดแย้งในเรื่องของเชื้อชาติที่มีหลากหลายค่ะในประเด็นต่อมานะคะที่เราจะมาดูกันนะคะเราก็จะมาดูกันในเรื่องของลักษณะทางการเมืองการปกครองของประเทศสิงคโปร์นะคะประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะหลังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็มีการก่อตั้งพรรคการเมืองเกิดขึ้นมากมายหลายพรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวหน้าพรรคแรงงานหรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์มาลายานะคะอย่างไรก็ตามนะคะมีพรรคการเมืองนึงเนี่ยที่ได้รับเสียงส่วนมากสนับสนุนจากประชาชนมาโดยตลอดนะคะก็คือพรรคกิจประชาชนนะคะของนายลีกวนยูนะคะโดยดำเนินนโยบายสำคัญก็คือเขาเน้นกลุ่มชนชั้นกลางนะคะซึ่งลีกวนยูเนี่ยมองว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนจำนวนมากในสังคมที่จะมีแรงนะคะมาพัฒนาประเทศต่อทำให้ประเทศเนี่ยเจริญได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีนโยบายต่างๆที่เอื้อต่อการพัฒนากลุ่มชนชั้นกลางในประเทศนะคะและแนวการปกครองที่สำคัญเลยนะคะของรัฐบาลของนายลีกวนยูเนี่ยก็คือความโปร่งใสนะคะเน้นความโปร่งใสนะคะทำให้นะคะสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าพัฒนานะคะทั้งในเรื่องของการเมืองการปกครองความมั่นคงนะคะแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยไปได้เร็วไปได้ไกลแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นน่าเชื่อถือในระดับเวทีโลกได้มากกว่านะคะอาจจะด้วยความที่เน้นนโยบายความโปร่งใสมาตั้งแต่ต้นนะคะโดยสถาบันทางการเมืองที่เกี่ยวข้องนะคะในสิงคโปร์เนี่ยมี3ส่วนด้วยกันนะคะก็คืออำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติแล้วก็อำนาจตุลาการนะคะอำนาจในฝ่ายบริหารนะคะของสิงคโปร์เนี่ยก็จะเป็นระบบรัฐสภาแบบสภาเดี่ยวนะคะที่ได้รับรูปแบบจากระบบเวสต์มินสเตอร์นะคะของอังกฤษนะคะซึ่งการปกครองของสิงคโปร์เนี่ยก็จะมีทั้งประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่ช่วยดูแลในเรื่องของฝ่ายบริหารนะคะทำหน้าที่บริหารผ่านกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะคะในส่วนของรัฐสภาของสิงคโปร์มีสภาเดียวนะคะคือสภาผู้แทนราษฎรนะคะโดยมีสมาชิกรัฐสภาของสิงคโปร์เนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือที่มาจากการเลือกตั้งที่มาจากการแต่งตั้งนะคะแล้วก็ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจากเขตเลือกตั้งไหนนะคะในฝ่ายตุลาการนะคะถือว่ามีอิสระค่อนข้างมากไม่โดนควบคุมแล้วก็ไม่โดนแทรกแซงจากฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัตินะคะสิงคโปร์แบ่งศาลออกเป็น2ระดับนะคะก็คือศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลฎีกานั่นเองค่ะ

ประเด็นต่อมานะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของเศรษฐกิจสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐสิงคโปร์เนี่ยนะคะก็มีความพยายามอย่างมากของรัฐบาลนะคะที่จะพยายามพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศนะคะโดยสิงคโปร์เนี่ยมีการริเริ่มใช้แผนพัฒนาประเทศฉบับที่1ตั้งแต่คริสตศักราช1960นะคะโดยแผนนี้กินระยะเวลาประมาณ4ปีนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะพอถึงในปีคริสตศักราช1965ที่สิงคโปร์แยกตัวออกจากมาเลเซียเนี่ยก็เกิดปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้นนะคะทำให้นายลีกวนยูเนี่ยตัดสินใจยกเลิกการใช้แผนพัฒนาประเทศฉบับที่2นะคะไม่ใช้ต่อนะคะแต่ว่าพยายามคิดค้นดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะดำเนินนโยบายแบบใหม่นะคะเช่นไม่ขอรับเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารโลกนะคะแล้วก็พยายามนะคะที่จะควบคุมดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งหมดนะคะโดยรัฐเนี่ยเข้าไปบริหารจัดการไปดูแลนะคะโดยเน้นนโยบายความโปร่งใสอย่างที่ได้เรียนไปนะคะรูปแบบแนวทางนี้เนี่ยนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันเป็นแนวคิดทางการเมืองแบบสังคมนิยมแล้วก็เสรีนิยมนะคะผสมผสานกันโดยในลีกวนยูได้กล่าวอย่างน่าสนใจเอาไว้นะคะในคริสตศักราช1965บอกว่าสิงคโปร์เนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นสังคมนิยมครึ่งหนึ่งเป็นทุนนิยมปล่อยให้คนรุ่นหลังตัดสินใจอนาคตก็แล้วกันนะคะอันนี้เองเป็นนโยบายที่สิงคโปร์ดำเนินการนะคะที่เป็นทั้งสังคมนิยมเป็นทั้งทุนนิยมด้วยนะคะในช่วงยุคนั้นนะคะซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ประชาชนเนี่ยมีงานทำนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสิงคโปร์เองก็ต้องเผชิญหน้ากับประเทศคู่แข่งที่มีหลายประเทศนะคะมีมาตรการกีดกันทางการค้าของสิงคโปร์นะคะรวมถึงจำนวนแรงงานที่มีไม่พอนะคะของสิงคโปร์เองเนี่ยทำให้สิงคโปร์เขาพยายามต้องปรับรูปแบบต่างๆนะคะอย่างเช่นการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะเพื่อลดการใช้แรงงานคนหรือว่าต้องจ้างแรงงานราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามานะคะด้วยนโยบายอื่นๆนะคะนโยบายดังที่กล่าวไปและอื่นๆเนี่ยนะคะทำให้สิงคโปร์เนี่ยดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากทำให้ต่อมาสิงคโปร์ได้กลายเป็นเสือเศรษฐกิจแห่งเอเชียนะคะในภาคต่างๆของเศรษฐกิจของสิงคโปร์นะคะมีภาคผลิตภาคการผลิตนะคะที่สิงคโปร์ก็ได้เน้นเหมือนกันนะคะเป็นพวกอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรมสิ่งทอและก็เครื่องนุ่งห่มนะคะในภาคการเกษตรเองเนี่ยนะคะสิงคโปร์ก็ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ของสิงคโปร์เนี่ยมีจำกัดนะคะมีการทำเกษตรได้ในพื้นที่ค่อนข้างน้อยนะคะส่วนใหญ่สินค้าเกษตรจะเป็นสินค้าที่นำเข้านะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยคนในสิงคโปร์เองเนี่ยก็จะมีความเชื่อมั่นกับสินค้าทางการเกษตรที่ผลิตในประเทศเองนะคะเชื่อว่าปลอดสารพิษแล้วก็มีความปลอดภัยมากกว่าสินค้าเกษตรที่นำเข้านะคะภาคบริการเองนะคะอย่างเช่นกิจกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยในระยะหลังนะคะประเทศสิงคโปร์ก็เน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะเพื่อที่จะดึงดูดนะคะนักท่องเที่ยวให้เข้าไปในประเทศนะคะจับจ่ายใช้สอยเพื่อที่ให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในภาคการบริการนะคะในหมวดศิลปะและความบันเทิงเองเนี่ยนะคะสิงคโปร์ก็มีการจัดกิจกรรมนะคะทั้งศิลปะในระดับชาติระดับนานาชาติมีการจัดคอนเสิร์ตจัดละครเวทีนะคะเพื่อที่จะดึงดูดคนเข้าไปนะคะต่อมานะคะเรื่องของกีฬาเองเนี่ยนะคะก็ทำเงินนะคะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับสิงคโปร์ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะโดยกีฬาที่สำคัญเนี่ยก็คือการแข่งฟอร์มูล่าวันค่ะสิงคโปร์จัดขึ้นนะคะเป็นกีฬาระดับโลกเลยทีเดียวนะคะที่ดึงดูดเม็ดเงินเป็นจำนวนมากนะคะในแถบเอเชียนี้เองนะคะมีอยู่ไม่กี่ประเทศเองนะคะที่ได้รับการจัดแข่งฟอร์มูล่าวันซึ่งสิงคโปร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ

โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ค่ะในหน่วยที่11นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนากับสังคมไทยนะคะซึ่งเนื้อหาที่เราจะมาพูดกันในวันนี้จะประกอบด้วย4ตอนหลักๆด้วยกันนะคะก็คือข้อพินิจเบื้องต้นเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนาลักษณะของความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยความเชื่อและศาสนาในวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆนะคะแล้วก็สภาพความคิดและความเชื่อศาสนาในปัจจุบันเราลองมาค่อยๆดูกันดีกว่านะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยแน่นอนที่สุดความเชื่อและศาสนานะคะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับที่จะต้องเป็นศาสนาพุทธหรืออะไรเท่านั้นนะคะพึ่งสังคมไทยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะประเทศไทยก็มีหลายศาสนามีหลายความเชื่อด้วยกันเราก็จะพูดโดยภาพรวมทั้งหมดแต่หลักๆแล้วแน่นอนนะคะว่าศาสนาที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสังคมไทยนะคะก็จะเป็นพุทธศาสนานะคะในปัจจุบัน เรื่องแรกนะคะเรื่องเกี่ยวกับข้อพินิจเบื้องต้นนะคะความเชื่อและศาสนาในแง่ของวัฒนธรรมนะคะถ้าเราดูในตำราในหนังสือของเราเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะมันก็คือศาสนาจริงๆเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนั่นแหละเป็นสิ่งที่มนุษย์เราให้ความหมาย

0: ให้คุณค่านะคะจากที่ดูภาพเนี่ยถ้าเป็นก้อนหินภาพด้านซ้ายเนาะอาจารย์มันก็จะเป็นก้อนหินธรรมดาเนาะเหมือนเราไปเที่ยวธรรมชาติไปหน้าผาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเป็นก้อนหินทางด้านขวาก็จะเป็นก้อนหินศักดิ์สิทธิ์เลย
1: ครับ
0: มันก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อไปเลยอาจารย์มันก้อนหินเหมือนกันนะแต่แบบว่ามันกลายเป็นมันมีการให้ความหมายก็เป็นก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ไปเลยเช่นในพม่านะอาจารย์ใช่ไหมคะหรืออะไรนะเขาคิชกูลนะคะก็อันนี้จะเป็นในแง่ของวัฒนธรรมก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสัญลักษณ์หรือว่าให้คุณค่าให้ความหมาย
2: อาจารย์แพทย์ครับเวลาวันที่16กับวันที่1ผมจะเห็นในลักษณะอย่างเนี้ย
0: ก้อนหิน
2: ก้อนหินบ้าง
0: เต่า
2: หรืองูสองหัวต้นกล้วยวิเศษอันนี้ลักษณะเนี้ยเป็นความเชื่อกับวัฒนธรรมไหม
0: ใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าอย่างที่บอกเหมือนก้อนหินอะไรเงี้ยแต่อาจารย์อาจจะเป็นเต่าใช่ไหมคะหรือเป็นงูมันก็คือธรรมชาติสิ่งที่สร้างขึ้นโดยธรรมชาติอาจจะพิกลพิการผิดปกติปลาเผือกอะไรก็แล้วแต่พอเราไปให้คุณค่าความหมายนะคะไปให้ว่าความแปลกมันคืออย่างนี้มันต้องมีอะไรเด็ดแน่เอาแป้งไปโรยมันนะคะแล้วก็ขอหวยอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความเชื่อละนะคะเชื่ออาจจะดลบันดาลให้เราเจอเลขหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออย่างที่อาจารย์พูดมีประเด็นเลยนะว่าความเชื่อจริงมันเป็นอะไรมันมีถูกมีผิดไหมมันมีเหมาะสมไม่เหมาะสมไหมนะคะอ่ะในเรื่องของความเชื่อแล้วก็ศาสนานะคะในทางสังคมเนี่ยนะคะศาสนาเป็นเรื่องของสังคมโดยตรงเพราะว่าศาสนาเนี่ยมันช่วยนะคะให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขนะคะแล้วก็เป็นแหล่งรวมศิลปะวิทยาการเป็นสถานศึกษาเป็นศูนย์รวมหลายๆอย่างมากเลยอันที่ยกตัวอย่างมาให้คือเราไม่อยากให้เห็นแต่ว่าในประเทศหรือในศาสนาพุทธเท่านั้นนะคะศาสนาทุกศาสนาเลยนะคะศิลปะวัฒนธรรมในศาสนาเนี่ยมีหมดเลยทุกศาสนาเลยนะคะพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกฮินดูอะไรหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแหล่งรวมของศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะอันนี้เองนะคะเรื่องเกี่ยวกับนิยามหลายๆคนเนี่ยจะได้ยินคำเหล่านี้หมดเลยศาสนาความเชื่อลัทธิปรัชญางงเลยนะว่ามันต่างกันยังไงหรือคืออะไรนะคะความเชื่ออย่างที่อาจารย์บอกที่อาจารย์สมเกียรติได้ยกมาเมื่อกี้นี้นะคะจริงๆความเชื่อเนี่ยเขาบอกเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีถูกไม่มีผิดเหมือนอาจารย์เชื่อเรื่องลูกเทพหรืออาจารย์เชื่อเรื่องอะไรครับอาจารย์มีความเชื่อส่วนตัวอะไรไหม
1: ความเชื่อส่วนตัวคือการแต่งกายสีประจำวัน
0: เรื่องนี้เขาเชื่อเรื่องสีแบบว่าวันนี้มงคลสีก็ไม่มีถูกไม่มีผิด
1: ครับ
0: อาจารย์สมเกียรติจะไม่เชื่ออยากใส่อะไรก็ใส่
2: ใช่อาจจะอยากจะใส่อะไรด้วยความสะดวกแต่ผมอาจจะเชื่ออย่างนึงเช่นเรามีความเชื่ออันนี้จะถือเป็นความเชื่อไหมเชื่อว่านักศึกษาจะต้องอ่านหนังสือของเราอย่างขมักขม้นอันนี้ถือเป็นความเชื่อไหมถามเป็นความรู้เน
0: า
2: ะ
0: อันนี้เป็นเหมือนความคาดหวังหรืออะไรอย่าง
2: น
0: ี้ไหมคะ
2: ยังนั่นแปลว่าความเชื่อกับความคาดหวังมันต้องมีเกณฑ์ละ
0: ใช่ความเชื่อเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่เรายึดโยงเพื่อ
2: ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
0: เชื่อเรื่องสีประจำวัน
2: เราก็จะเลือกปฏิบัติใส่เสื้อสีนี้วันนี้ไม่ปฏิบัติใส่เสื้อสีนี้วันนี้ใช่ไหม
1: เราก็จะเกิดความอุ่นใจแล้วเราทำตามความเชื่อที่เราคิดไว
0: ้นะแล้วก็พอเชื่อแบบเยอะหลายๆคนเข้าก็เป็นระบบความเชื่ออย่างของอาจารย์เจตเชื่อคนเดียวก็เป็นความเชื่อส่วนตัวแต่ถ้ามีคนในกลุ่มที่เชื่อแบบอาจารย์เยอะๆมันก็เป็นระบบความเชื่อขึ้นมาในสังคมเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ไสยศาสตร์เชื่อเรื่องสีโชคลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นเขาบอกว่าถ้าเชื่อในถ้าเป็นอันนี้เป็นความเชื่อนะก็จะเป็นระบบความเชื่อแต่ถ้าเกิดเป็นความเชื่อในทางศาสนาก็จะเป็นความศรัทธานะคะเป็นความศรัทธาศาสนาก็คล้ายๆกันนะคะเป็นระบบความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะที่ปฏิบัติเพื่อความสัมพันธ์ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าศาสนาเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปมันจะมีระบบระเบียบมีองค์ประกอบมีลักษณะของมันที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะส่วนลัทธิก็คล้ายๆศาสนาแต่มีองค์ประกอบไม่ครบนะคะเช่นลัทธิเต่าลัทธิของจื้อแต่บางตำราก็บอกเป็นศาสนานะคะแต่ว่าจริงๆบางตำราบอกองค์ประกอบมันไม่ครบอะนะคะมันก็อาจจะเป็นได้แค่ลัทธิส่วนปรัชญาเนี่ยจะเน้นใช้เหตุผลเพื่อเข้าถึงความจริงของโลกนะคะเน้นเลยในการใช้เหตุผลเป็นระบบเหตุผลแต่ว่าศาสนาบางทีอาจจะใช้ศรัทธานะคะ ทฤษฎีเกี่ยวกับการกำเนิดศาสนาก็มีหลายกลุ่มมองต่างกันบางคนก็บอกว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะที่ต้องมีศาสนาบางคนมองว่าศาสนาเกิดจากความกลัวกลัวฟ้าผ่ากลัวอะไรที่เราไม่เข้าใจในอดีตเราก็ไหว้ภูเขาไฟไหว้พระอาทิตย
1: ์
0: มีเทพเจ้าเนาะ
1: ค
0: ะหลายๆอย่างที่เรากลัวนะคะบางกลุ่มหลังๆเนี่ยไม่สนใจแล้วว่าศาสนาเกิดขึ้นได้ยังไงมีพระเจ้ามากระซิบหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างขึ้นหรือยังไงก็แล้วแต่สนใจว่าบทบาทของมันเนี่ยบทบาทของศาสนาสำคัญต่อสังคมยังไงมีประโยชน์อะไรทำไมต้องมีศาสนาถ้าไม่มีชีวิตพวกเราจะดีขึ้นกว่านี้ไหม หรือว่ามีก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นในกลุ่มหลังนะคะต่อมานะคะอันนี้เองนะคะที่จะเป็นระบบสำคัญต่างๆของศาสนาที่เมื่อกี้บอกว่าลัทธิอาจจะมีไม่ครบนะคะหลักๆก็จะมีศาสดานะคะมีคัมภีร์คำสอนนะคะอย่างคัมภีร์ของศาสนาพุทธคืออะไรคะอาจารย
1: ์พระไตรปิฎก
0: ถ้าเป็นอิสลาม
2: อัลกุรอาน
0: เนาะแต่ละศาสนาเขาก็จะมีคัมภีร์มีสาวกนะคะมีศาสนสถานอาจจะเรียกว่าโบสถ์ว่าวัดหรือมัสยิดก็แล้วแต่มีพิธีกรรมแล้วก็มีสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์เราอาจจะเป็นอะไรนะกวางหมอเป็นธรรม
1: จัก
0: รอิสลามก็เป็นมีอะไรนะพระจันทร์ดาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของ
1: อาจจะเป็นไม้กางเขน
0: ใช่ๆอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ
1: ์ครับ
0: แล้วก็จริงๆแล้วนะคะในตำราเราจะมีมากกว่านี้นะคะเขาจะอธิบายว่าทุกศาสนาเนี่ยจะมีเรื่องปรัมปราคตินะคะเกิดโลกเกิดจักรวาลยังไงพระเจ้ามีความเวอร์อะไรเงี้ยนะเป็นปรัมปราหน่อยทุกศาสนาก็จะมีแล้วก็มีระบบศีลธรรมนะคะก็คือคัมภีร์คำสอนเนี่ยแหละทุกศาสนาจะสอนให้คนเป็นคนดีแต่ว่าเป็นคนดีในแบบที่ไม่เหมือนกันนะคะพุทธเราก็เน้นอะไรนะก็ไม่ค่อยรู้ ไม่ค่อยมีศีลธรรมนะพุทธเราอาจจะเน้นอย่างนึงคริสต์อาจจะเน้นอีกอย่างนึงอิสลามเน้นความสมถะเรียบง่ายใช้ชีวิตเพื่อเข้าถึงอาณาจักรพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเน้นต่างกัน
1: แต่เป้าหมายคือไปความดีเหมือนกัน
0: มีให้คนเป็นคนดี
1: ให้เป็นคนดี
0: บางศาสนาบอกว่าทำแท้งไม่ดีนะคะก็จะมีระบบออกมาว่าห้ามไปทำแท้งการฆ่าสัตว์เดี๋ยวนี้มีประเด็นมากเลยนะอาจารย
1: ์
0: มันมีแบบคนเขาฟ้องร้องโรงพยาบาลอยู่ล่าสุดหนูอ่านนะคะล่าสุดได้อ่านเขาบอกว่าพยาบาลเนี่ยเคร่งศาสนามากแล้วมีเขาเรียกว่าคนไข้เนี่ยไปทำแท้งต้องเอาออกไม่งั้นจะตายเป็นคันเป็นพิษอะไรเงี้ยตายทั้งแม่ทั้งลูกพยาบาลกับหมอปฏิเสธนะคะไม่แน่ใจว่าประเทศอะไรเขาเคร่งมาก
1: เพราะกลัวบาป
0: ใช่แล้วคนนั้นก็ตายเขาก็เกิดการฟ้องร้องกันใหญ่โตนี่คือแบบมันก็มีนะคะเรื่องที่แบบลึกซึ้งซับซ้อนในเรื่องระบบศีลธรรมนะคะในรายละเอียดต่อมานะคะศาสนากับสังคมเนี่ยศาสนาก็มีส่วนสัมพันธ์กับสังคมมากเลยเช่นควบคุมสังคมนะคะมีกฎศาสนาเนี่ยข้อบังคับทางเพศศาสนาพุทธเราก็มีเหมือนกันอาจารย
1: ์
0: ห้ามอะไรนะผิดลูกผิดเมียห้ามนู่นห้ามนี่นะคะก็มีการกำหนดชนชั้นเช่นศาสนาพุทธก็จะมีสิทธิพิเศษนิดนึงถ้าเป็นพระสงฆ์นะคะหรือถ้าเป็นในศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็จะมีการเรื่องของชนชั้นวรรณะกำหนดวรรณะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยศาสนาก็เป็นแหล่งรวมเงินที่ดีมากเลยนะคะวัดเนี่ยคนบริจาคเยอะมากแล้วเดี๋ยววัดก็เอาไปกระจายทำประโยชน์อย่างอื่นนะคะเรื่องของการเมืองศาสนาจักรกับอาณาจักรแน่นอนมันแยกจากกันไม่ขาดแบบทุกเกือบทุกประเทศเลยนะคะในอดีตเนี่ยศาสนาคริสต์สันตปาปาต้องอะไรนะคะมีการยินยอมให้คนนี้เป็นกษัตริย์ศาสนาพุทธศาสนาอะไรทุกอย่างเชื่อมโยงเกี่ยวกับอาณาจักรหมดเลยนะคะนอกจากนี้มีเรื่องศิลปะเรื่องการศึกษาอะไรพวกนี้นะคะก็เกี่ยวหมดเลยนะคะศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความเชื่อดั้งเดิมในสังคมไทยค่ะความเชื่อลักษณะของศาสนาและความเชื่อในสังคมไทยดั้งเดิมอาจารย์คิดว่าเป็นศาสนาอะไรคะหรือเป็นความเชื่อแบบไหน
2: ผีแน่เลยครับเพราะว่าตัวเองโตมาก็จะโดนปลูกฝังไม่ใช้คำว่าปลูกฝังโตขึ้นมากับคำที่อยู่ได้ยินอยู่บ่อยๆว่าอย่าทำอย่างนี้นะเดี๋ยวผีหลอกถ้าไม่ทำอย่างนั้นเดี๋ยวจะผีจะมาขู่มาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็เลยคิดว่าความเชื่อดั้งเดิมของสังคมไทยน่าจะเป็นเรื่องผีแหละ
0: อาจารย์เจษฎา
1: เหมือนบางครั้งเนี่ย ย้อนอดีตไปนานมากนะครับตอนวัยเด็กก็คือแม่บอกว่าห้ามออกจากนอกบ้านนะตอนกลางคืนเดี๋ยวผีจะจับไปอย่างเงี้ยครับเราก็กลัวมาก
0: เล่นซ่อนแอบอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เดี๋ยวผี
0: ใช่ไหมคะก็ถูกเลยนะคะความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยเนี่ยนะคะอย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านบอกก็เป็นความเชื่อเรื่องผีนะคะมีผีหลายแบบมากเลยนะอาจารย์ในบ้านเรา
1: ครับ
0: ผีบ้านผีเรือนผีหลักเมืองผีดีผีร้ายมีการผิดผีนะคะก็จะเป็นความเชื่อจริงๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะลาวเลวด้วยนะจ๊ะก็เป็นผีนะคะแล้วก็มีเรื่องของบรรพบุรุษนะคะเรื่องของข้าวแล้วก็เรื่องของโลกจักรวาลและกำเนิดสัตว์พวกปู่กระสัง
2: สาสังกษา
0: ญาติสังกษีมีแถนมีผีฟ้าอะไรพวกเนี้ยนะคะที่ไปยโสธรก็เป็นอะไรนะพญาคันคากใช่ไหมคะอันเนี้ยก็จะเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับโลกจักรวาลและกำเนิดสัตว์อันนี้จะเป็นความเชื่อดั้งเดิมเลยนะของคนไทยต่อมาเนี่ยเราก็เริ่มติดต่อกับประเทศอื่นบ้างไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเราก็เลยรับศาสนารับความเชื่อต่างๆจากที่อื่นๆเข้ามาคนไทยนี่ดีนะคะเปิดรับหมดเลยนะเราไม่แบบว่าปิดกั้นพราหมณ์เข้ามาเราก็พราหมณ์พุทธเข้ามาเราก็พุทธอิสลามเข้ามาเราก็อิสลามคริสเข้ามาก็อุ้ยมีแห่ดงแห่ดาวอะไรกันไปหมดเลยนะคริสต์มาสอะไรต่ออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสนาอื่นๆที่เข้ามาก็เลยมีอิทธิพลในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นอย่างมากนะคะศาสนาพราหมณ์เนี่ยเข้ามาเพราะติดต่อค้าขายชนชั้นสูงรับไว้ก่อนนะคะส่งผลต่อการปกครองไทยเป็นอย่างมากเพราะเกิดพระราชพิธีต่างๆที่เป็นพราหมณ์มากมายนะคะจริงๆแล้วพราหมณ์ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีอิทธิพลอยู่ในสังคมไทยเยอะนะอาจารย์พิธีอะไร
2: เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีของพระบรมวงศานุวงศ์โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์นะคร
0: ับ
2: เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้อาจารย์แพทย์พูดเนี่ยว่าจริงๆแล้วเรื่องศาสนากับศาสนาจักรกับศาสนากับอาณาจักรเนี่ยเป็นส่วนที่แยกกันไม่ได้ในอดีตมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับโดยเฉพาะในอดีตที่อย่างในสมัยอยุธยาเนี่ยการขึ้นครองราชของกษัตริย์ต้องใช้พราหมณ
1: ์ครับ
2: ถ้าคิดดูถ้าพราหมณ์เกิดไม่ชอบใจก็คงจะ
0: ไม่ทำพิธีให้
2: นะครับอันนี้เมื่อสักครู่นี้พูดหมายถึงกรณียกตัวอย่างให้ดูนะคราวนี้กรณีพราหมณ์เนี่ยเรายังเห็นอยู่ในปัจจุบันเช่นอย่าง
0: สารพระภูมิอย
2: ่
0: าง
2: นี้ใช่ใช่นะครับจริงๆแล้วพราหมณ์กับพุทธของเราเนี่ยอยู่กันในสังคมอย่าง
0: กลมกลืน
2: สมานฉันท์มากนะครับจนบางครั้งเราแยกไม่ออกแล้วว่าอันไหนพุทธหรือพราหมณ์แล้วจริงๆแล้วก็พิธีพุทธของเราหลายอย่างทำตามพราหมณ์นะ
0: ใช่
2: โดยที่เราก็บอกว่าอันนี้เป็นพิธีของศาสนาพุทธนะคร
0: ับ แต่จริงๆแล้วก็เป็นพราหมณ์นะแล้วอย่างพระแม่คงคาลอยกระทงอะไรอย่างนี้ก็
2: เป็นส่วนหนึ่ง
0: เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะก็ผสมผสานกันเลยอย่างที่อาจารย์บอกนะคะส่วนพุทธศาสนาเนี่ยนะคะแน่นอนที่เข้ามาส่วนใหญ่นะคะก็คือเข้ามาจากการค้าขายเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยกษัตริย์พระมหากษัตริย์ไทยก็นับถือศาสนาพุทธแล้วก็มีอิทธิพลต่อสังคมในทุกๆด้านศาสนาอิสลามนะคะก็มีกระจายอยู่ทุกภูมิภาคในประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็เป็นศาสนาหนึ่งที่มีบทบาทในสังคมไทยค่อนข้างสูงศาสนาคริสต์นะคะเข้ามาในประเทศไทยมีทั้งโปรเตสแตนต์แล้วก็โรมันคาทอลิกนะคะศาสนาคริสต์เนี่ยเข้ามาพร้อมความเจริญในหลายๆด้านการแพทย์การศึกษาโรงเรียนคริสต์แบบหลายอย่างจริงๆนะคะโรงพยาบาลคริสต์ต่างๆนะคะอันเนี้ยก็เข้ามามีอิทธิพลในสังคมไทยลักษณะการนับถือศาสนาของสังคมไทยเนี่ยก็มีลักษณะเด่นอยู่นะคะคือเราเป็นพุทธหรือเปล่าคะสังคมเราอาจารย์เจษฎามอง
1: ก็คนส่วนใหญ่นะถ้าคิดนะก็คือแบบเขาคิดว่าก็เป็นพุทธนั่นแหละเพราะว่านับถือศาสนาพุทธเพราะในแบบยังตัวประชาชนมีคำว่าศาสนาพุทธอยู่ก็คิดว่าเป็นพุทธแต่ทีนี้คือถามว่าเป็นพุทธอย่างจริงจังไหม
0: ค่ะพุทธแบบไหน
1: พุทธแบบไหนหมายความว่าทุกคนเนี่ยท่องศีล5ได้หมดทุกข้อนะแต่ว่าบางทีปฏิบัติไม่ได้อย่างเนี้ยครับ
0: ยากอาจารย์ปฏิบัติไม่ได้เหมือนก
2: ันวันก่อนผมสงสัยเริ่มตัวเองเข้าสู่วัยชราก็ฟังธรรมเขาบอกว่าอันนี้คือเล่าสู่กันฟังเขาบอกว่าศีล5เนี่ยถ้าเราตั้งใจทำเราก็ลองตั้งใจทำสัก1วันหรือครึ่งวันถ้าไม่ได้จริงลองลดเหลือสัก3ข้อครับถ้าไม่ได้อีกลองลดเหลือสัก1ข้อนะครับเพราะว่าอันนี้เราในเมื่อเราเกิดมาอยู่เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับเราก็ลองดูนะฮะผมก็ลองดูวันนี้เราลองจะไม่พูดโกหกน่าจะง่ายสุดถูกไหมฮะเพราะจริงๆการไม่พูดโกหกนี่ทำได้ง่ายมากนะฮะ ก็ลองทำดูอันเนี้ยส่วนหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมสนใจในคำถามที่ว่าเราเป็นพุทธแบบไหน
0: เป็นพุทธแบบไหน
2: นั่นน่ะสิเราถามว่าแก่นของศาสนาพุทธคืออะไรเราคงจะมีคำตอบมา108คำตอบนะหรือถามว่าหลักคำสอนของพุทธศาสนาจริงๆคืออะไร
0: คืออะไร
2: นะฮะ
0: หรือว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยเป็นพุทธแล้วเราเป็นผีเราก็เลยแบบพุทธไม่รู้พุทธยังไง
2: คือจริงๆแล้วอาจจะตอบก็เลยคิดมาว่าเมื่อสักครู่ที่อาจารย์แพทย์บรรยายว่าด้วยความที่เราเปิดรับเรารับหลายอย่างมาผสมผสานเราจึงอาจจะไม่ใช่ว่าไม่รู้หรอกอาจจะลืมเลือนความเป็นแก่นแท้ของพุทธไปแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เติมได้ไม่ยากครับ
1: ครับ
0: ค่ะนะคะก็ลักษณะการนับถือนะคะก็อย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้ชี้แจงไปนะคะว่าสังคมไทยเนี่ยนะคะพุทธศาสนาจริงๆมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยเนาะมันมาจากที่เรารับมาจากอินเดียอีกทีดั้งเดิมของเราที่เราล่าเง่าตั้งแต่เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราเป็นผีเรามีเรื่องฆ่าเรามีตำนานปรัมปราอะไรเพราะฉะนั้นพอพุทธเข้ามาเราก็เลยผสมด้วยนะคะกลายเป็นว่าก็จะเป็นพุทธแบบไทยๆ
1: ครับ
0: นะคะคือมักจะถูกมองว่าผิวเผินไม่ลงไปที่แก่นนะคะแล้วก็ใช้ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเฉพาะอันที่เป็นประโยชน์กับตนเองนะคะแล้วก็ลักษณะของคนไทยก็คือมีความยืดหยุ่นอย่างที่อาจารย์บอกเปิดรับได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เปิดรับหมดแล้วเราก็เลือกอันไหนที่มันเป็นประโยชน์กับเรามันง่ายมันสะดวกเราก็ใช้อันนั้นนะคะถ้ามองจากภาพในสไลด์เนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่านับถือหลากหลายมากมีทั้งอันนี้อะไรนะเขาเรียกข้องเหรอใช่ไหมอาจารย์ไม่แน่ใจเป็นไซใช่ไหมของอีสานก็คือให้เอาอะไรนะเงินเข้าอย่างเดียวออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพระด้วยมีปลัดขิกก็มีนะคะ บูชาพระพิฆเนศก็บูชา
2: หลายศาสนาจริงๆนะ
0: แล้วก็ความเชื่อเครื่องรางของขลังก็เยอะนะคะแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ก็บู
1: ม
0: นะคะก็อันเนี้ยก็จะผสมผสานมากก็เป็นลักษณะความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยที่สะท้อนให้เห็นได้ชัดมากเลย
1: คือบูชาทุกอย่างที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเอง
0: ใช่เรื่องความรักเราก็ต้องไปหาละอะไรเกี่ยวกับความรักเอามา
1: ถ้าประสบความสำเร็จก็คือพระพิฆเนศแล้ว
0: อะไรอย่างเงี้ยใช่เรื่องเอาแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราอกหักเรื่องความรักถ้าเป็นศาสนาพุทธอาจจะสอนอีกอย่างนึงเนาะอาจารย์ให้เรา อะไรนะทำใจสงบสันโดษอะไรก็ไม่รู้ว่าปล่อยว่าไม่เอาฉันจะบูชา
2: เขาบอกว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาไง
0: พอ
2: เวลาถ้าเกิดแบบอกหักเนี่ยถ้าแก่นของศาสนาเราก็จะอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: ใช่ไหมว่าแต่เรามักจะไม่ค่อยใช้คำสอนในศาสนาเน
0: า
2: ะ
0: ไม่เราจะไปเช่าเทพลันจวนนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของศาสนาในสังคมไทยนะคะหรือว่าการแก้บนต่างๆนะคะที่เราจะเห็นขวดน้ำแดงแก้บนอันเนี้ยนะคะที่เห็นอยู่แม้กระทั่งสุวรรณภูมิยักษ์คนก็ยังเอาน้ำแดงไปตั้งนะคะส่วนต่อมานะคะสังคมไทยในฐานะที่เป็นสังคมพุทธศาสนาคนส่วนใหญ่ประมาณ 94% นับถือพุทธศาสนาเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่เป็นศาสนาประจำชาตินะคะเราอย่าสับสนหลงลืมนะคะประเทศไทยเรายังไม่มีศาสนาประจำชาตินะคะใครจะเปลี่ยนศาสนาอะไรก็ได้แล้วแต่ศรัทธานะคะแนวคิดที่สำคัญเลยนะคะที่จะต้องจำนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยเราจะเชื่อนะคะเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องกรรมเรื่องบุญบารมีพวกนี้เราจะเชื่อก็คือเป็นเรื่องที่เรารับเชื่อของพุทธศาสนามานะคะคือกรรมเนี่ยจะเป็นข้อกำหนดทางจริยธรรมนะคะช่วยเลื่อนชนชั้นทางสังคมช่วยในการให้คนเนี่ยทำบุญนะคะแล้วก็เชื่อว่าทำอะไรได้อย่างนั้นกรรมเนี่ยมีผลหล่อหลอมพฤติกรรมคนไทยเยอะมากๆเลยอาจารย์ความเชื่อเรื่องเนี่ยก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะบางคนเขาก็บอกว่าข้อดีเนี่ยก็คือคนกลัวไง
2: เป็นเครื่องมือควบคุมสังคมส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือคุมไม่ให้คนทำ
0: ไม่ดีเพราะว่ากลัวเวรกรรมแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นข้อเสียเพราะว่าบางที อย่างชาติที่สมมติเราชาตินี้เราไม่รวยเราได้แค่นี้ก็เชื่อว่าชาติที่แล้วคงทำบุญทำกรรมมาแบบนี้ช่างมันเถอะอะไรเงี้ยก็ปล่อยปะละเลยชีวิตไม่ดิ้นรนกระเสือกกระสนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: คือแทนที่จะหาทางแก้ไขก็เลยมองว่า
0: โอ้เป็นกรรม
2: เป็นอย่างนี้แหละจะในสำในภาษาไทยจะมีเยอะนะโอ้เนี่ย
0: ม
2: ี
0: ไหมคะ
2: มีในภาษาไทยจะมีสำนวนนะกรรมบุญทำกรรมแต่งเห็นไหมหรือว่าอะไรเนี่ยมีกรรมเยอะมันก็แก้ไขไม่ได้หรอก
0: เนี่ยอย่าไปสนใจ
2: มันเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: ทำให้คนไม่อยากแก้ไขมันเ

0: ที่อาจารย์บอกนะคะก็มีทั้งข้อดีข้อเสียในความเชื่อเหล่านี้นะคะต่อมานะคะความเชื่อศาสนาและวัดอะไรนะความเชื่อและศาสนาในวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆนะคะศาสนาก็มีความเชื่อไปเชื่อมโยงกับการเมืองการปกครองกฎหมายด้วยนะคะเช่นผู้ปกครองในไทยเนี่ยก็ต้องใช้หลักศีลธรรมมาเป็นเครื่องนำทางในการปฏิบัตินะคะเช่นทศพิธราชธรรมจักรวรรดิวัตรสังฆวัตถุนะคะกฎหมายส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่าธรรมเป็นส่วนประกอบเช่นรัฐธรรมนูญหรือธรรมศาสตร์ต่อมานะคะด้านการศึกษาเนี่ยวัดนะคะหรืออาจจะเป็นมัสยิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็จะเป็นโรงเรียนสอนวิชาให้อ่านออกเขียนได้นะคะพัฒนาวัดเป็นโรงเรียนก็เยอะนะคะหลายๆวัดในประเทศไทยจนตะวันตกเข้ามาแล้วก็เอาระบบโรงเรียนจริงจังเข้ามาเนี่ยนะคะวัดก็เลยเริ่มถอยห่างบทบาทจากการศึกษาไปพอสมควรนะคะในเรื่องภาษาวรรณคดีและศิลปะเนี่ยศาสนาก็เข้ามามีบทบาทนะคะเช่นนะวรรณคดีก็ได้รับอิทธิพลจากพุทธพราหมณ์มาเยอะนะคะพวกรามเกียรติ์เวสสันดรชาดกลิลิตพระลอก็ปรากฏความเชื่อพุทธศาสนานะคะหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินใช่ไหมคะใดๆในโลกล้วนอนิจจังเนี่ยนะคะคงแต่บาปบุญยังเที่ยงแท้อาจารย์ว่า
1: คือบางทีเนี่ยในวรรณคดีต่างๆทั่วๆไปเนี่ยจะสอดแทรกคำสอนทางพุทธศาสนาไว้ด้วย
0: เพ
1: รา
0: ะ
1: ว
0: ่า
1: ใช่เป็นเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดวรรณคดีหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตพระร่วงหรืออะไรต่างๆก็จะสอดแทรกตรงนี้อยู่ฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิดคำสอนได้นะครับเป็นความเชื่อได้เช่นกันอย่างนี้ครับอันนี้เชื่อเรื่องว่าไม่จีรังยั่งยืน
0: อันนี้จางมีแต่บาปบุญอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของศาสนาที่เชื่อมโยงกับภาษาแล้วก็วรรณคดีนะคะค่ะต่อมาศาสนากับการเมืองการปกครองนะคะอย่างที่จริงๆเมื่อกี้อาจารย์สมเกียรติได้บอกไปแล้วว่าตั้งแต่กษัตริย์ของเราเนี่ยนะคะรับอิทธิพลมาศาสนาพุทธกับพราหมณ์ก็มีอิทธิพลมากนะคะแล้วก็ต้องตระหนักได้ว่าปัจจุบันในไทยเนี่ยนะคะเราค่อนข้างเปิดรับความหลากหลายทำให้มีการกีดกันทางศาสนาน้อยนะคะทุกศาสนาก็ได้รับมีโอกาสรับราชการแล้วก็รับเงินเดือนเท่ากันต่างจากในบางประเทศนะคะที่เขาจะมีโควต้านะคะหรือว่าอาจจะได้รับเงินเดือนไม่เท่ากันด้วยซ้ำแต่ประเทศไทยค่อนข้างแบบโอเคนะอาจารย์อยากจะนับถือผีอาจารย์มาสมัครงานที่นี่อาจารย์ก็ได้เงินเดือนเท่านี
1: ้
0: นะคะก็ค่อนข้างเท่าเทียมนะคะแล้วก็นอกจากนี้ศาสนาช่วยสังคมมากๆเลยในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยเรื่องพวกที่เราจะเน้นมากนะอาจารย์จิตสาธารณะมนุษยธรรม
2: คุณธรรมจริยธรรม
0: ใช่ค่ะค่อนข้างจะช่วยได้เยอะเพราะว่ามีผลต่อการรณรงค์นะคะอย่างเช่นในองค์กรทางศาสนาคิดในอดีตเนี่ยรณรงค์เรื่องให้งดซื้อสินค้าจากไทยหรือว่าประเทศที่แบบใช้แรงงานเด็กโหดร้ายเขาก็จะแอนตี้กันนะคะทำให้เราเนี่ยพัฒนาไม่ใช้แรงงานเด็กนะคะแต่ว่าเด็กๆจริงๆอาจจะอยากมีรายได้ นะคะต่อมานะคะเป็นพวกเรื่องอาสาสมัครนะคะเรื่องของศาสนาคริสต์เนี่ยที่เอาเข้ามาในเมืองไทยเลยก็คือเรื่องผัวเดียวเมียเดียว
1: ครับ
0: ไม่รู้ดีหรือไม่ดีนะอาจารย์ผู้ชายจะบอกไม่ดีเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของหลักมนุษยธรรมความเท่าเทียมอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะคะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเช่นบวชนะคะบวชป่าอันเนี้ย
1: บวชต้นไม้
0: บวชต้นไม้ใช่ค่ะก็เป็นในเรื่องของการอนุรักษ์ต้นไม้สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเอาผ้าเหลืองเนี่ยไปผูกหรือบางทีแค่เอาผ้าสามสีไปผูกคนไทยก็
2: เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว
0: เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วถูกค่ะกลัวแล้วนะคะ พุทธศาสนาในปัจจุบันนะคะก็จะลักษณะก็จะผสมผสานความเชื่อศาสนาเช่นฮีต12หรือสร้างโลกทัศน์ใหม่ๆในสังคมเช่นมองว่าคนที่ประสบความสำเร็จคือมีบุญแล้วก็เชื่อเรื่องชาติหน้านะคะก็ศาสนากับชุมชนเนี่ยศาสนาก็ช่วยเหลือชุมชนเยอะนะคะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นเลิกยาเสพติดช่วยด้านการศึกษาดูแลผู้ป่วยต่างๆนะคะศาสนาในโลกปัจจุบันเนี่ยนะคะเริ่มเน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็ศาสนาพยายามจะสอนให้คนสมดุลไม่สุดโต่งเกินไปไม่สะสมวัตถุมากในโลกที่เป็นวัตถุนิยมนะคะให้แบบรู้จักพอเพียงพอดีให้มันมีความสุขอยู่ตรงกลางๆอ่ะนะคะศาสนาในสังคมไทยสมัยใหม่นะคะศาสนาใหม่ๆก็เยอะนะคะเช่น

0: กิดแนวคิดอะไรเนี่ยโยเลพลังจักรวาลคิดจากบางสำนักหรือว่าความเชื่อที่แบบอะไรนะแปลกๆเข้าทรงเข้าเซิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะใหม่ๆก็เยอะเหมือนกัน
1: เข้าทรงมนุษย์ต่างดาวก็ยังมีเลย
0: มีใช่ใช่เข้าทรงสุนทรภู่อะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นใหม่ๆในสังคมไทยนะคะซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าศึกษาต่อไป

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
4: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษานะครับชุดวิชาสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่ครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เราเจอกันสำหรับชุดวิชานี้เนี่ยก็จะมีการจัดการเรียนการสอนถึง5ครั้งนะครับก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยติดตามชุดวิชาหน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยต่างๆนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับในครั้งนี้ครั้งแรกครับแน่นอนว่าเป็นหน่วยที่1หน่วยที่2และหน่วยที่3นะครับโดยวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้เนี่ยท่านก็เป็นผู้เขียนในแต่ละหน่วยด้วยนะครับโดยหน่วยแรกเนี่ยรองศาสตราจารย์มานิตสุทัศกุลนะครับและท่านที่2ครับอาจารย์ดร.วลัยวรรณมธุรสปีชากุลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ครับสำหรับหน่วยแรกนะครับเป็นหน่วยเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการสัมมนาซึ่งต้องบอกว่าชื่อชุดวิชาเนี่ยก็คือสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่เพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญเริ่มต้นเลยครับคือสัมมนาแต่ว่าสัมมนาคืออะไรมีความสำคัญยังไง

0: ไรตรงนี้เนี่ยต้องขออนุญาตให้ท่านอาจารย์มานิดเนี่ยช่วยอธิบายให้กับนักศึกษาเข้าใจนิดนึงครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์พงศิษฐ์ครับ เรื่องของคำว่าการสัมมนาสำหรับชุวิชานี้ต้องบอกว่ามันก็คือเครื่องมือนะครับทีนี้เครื่องมือตัวนี้เราก็ทำความรู้จักกันนะครับในหน่วยแรกแน่นอนครับก็ต้องถามชื่อถามแทรกกันก่อนว่าตกลงคืออะไรนะครับในหน่วยแรกนั้นก็จะมีเนื้อหาที่บอกความหมายหรือคำนิยามนะครับความหมายของคำว่าการสัมมนานะครับก็คือเทคนิคหรือวิธีการนะครับเริ่มต้นเนี่ยจริงแล้วมาจากทางด้านการศึกษานะครับเป็นเทคนิคหรือวิธีการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในระหว่างผู้เรียนพวกเราคงเคยได้ยินคำว่าชายเซ็นเตอร์คือว่านักเรียนด้วยการเรียนรู้ด้วยกันเองทีนี้ตรงนี้เรามาใช้สำหรับผู้ใหญ่แล้วเราก็บอกเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่นะครับหรือกรณีที่นำไปใช้ในการอบรมก็บอกเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้เข้าร่วมในการประชุมสัมมนานี่คือประเด็นที่หนึ่งที่สำคัญทีนี้การสัมมนานั้นโดยทั่วไปนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจมีประสบการณ์นะครับหรือมีทักษะในด้านเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของการสัมมนาในระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสียอาจจะมีทั้งนักวิชาการเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียตรงนี้ก็นำเอาเทคนิควิธีการสัมมนาตรงนี้มาใช้ได้นะครับการสัมมนานั้นคือการมาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์มีการทำความเข้าใจร่วมกันและตอนท้ายอาจจะเป็นเรื่องการสรุปเพื่อที่จะหาข้อยุติว่าความคิดเห็นนั้นโดยภาพรวมแล้วเราเห็นร่วมกันว่าอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้ที่ประชุมหรือผู้เข้าร่วมในการสัมมนานั้นได้รับความรู้ความเข้าใจหรือแม้กระทั่งได้รับข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งคือเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการสัมมนานั้นคืออะไรนะครับทีนี้คำว่าการสัมมนานั้นนะครับก็จะมีผู้เรียกที่แตกต่างกันมากมายนะครับแต่อย่างที่เรียนว่าถ้าพูดถึงคำว่าการสัมมนาก็จะเป็นความหมายตรงนี้ที่ผ่านมาก็จะมีศัพท์อีกหลายคำก็บังเอิญด้วยกันนะครับว่าปฏิบัติการจัดทำแบบประเมินผลวิชาภาษาไทยของระดับประถมศึกษามีวิชานะครับคณิตศาสตร์หรือของชั้นมัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ของมัธยมศึกษาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็ระดมเอาครูบาอาจารย์เนี่ยมาประชุมนะครับประชุมแล้วลงมือทำด้วยครับนอกจากได้ข้อยุติแล้วอ่ะงั้นพวกเราช่วยกันออกข้อสอบก็มีการคอมเมนต์กันไปคอมเมนต์กันมาความแตกต่างคือเมื่อมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีผลงานหรือผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการตรงนี้ก็จะเริ่มประเด็นแรกที่ต่างจากการสัมมนานะครับอีกคำนึงคือคำว่าการประชุมเชิงวิชาการตรงนี้อาจจะเน้นในเรื่องของวิชาการนะครับก็อาจจะไม่มีเรื่องของทางปฏิบัติเรื่องของความคิดเห็นข้อยุติไม่มีครับตรงนี้ข้อยุติก็เป็นข้อยุติเชิงวิชาการเน้นในคำว่าเชิงวิชาการก็จึงเรียกว่าประชุมเชิงวิชาการมันอยู่ที่ว่าเป้าหมายคืออะไรนะครับ
2: ครับผม
1: อีกคำหนึ่งคือพูดผิดกันเยอะมากนะครับเพราะว่าเราก็บางทีชอบใช้ภาษาอังกฤษเรามา brainstorm กันหน่อยนะครับตรงนี้ขออนุญาตใช้เวลานิดหนึ่งคำว่า brainstorm เนี่ยครับมันก็ไม่ใกล้เลยกับคำว่าการสัมมนาคำว่า brainstorm นั้นที่จริงๆแล้วท่านที่อยู่ในแวดวงการโฆษณาจะใช้คำนี้บ่อยนั่นคือการระดมสมองหรือระดมความคิดเห็นนะครับหลักของการ brainstorm ที่บอกว่าเป็นของทางนักโฆษณาเนี่ยก็คือว่ามันมีขั้นตอนมีวิธีการที่แตกต่างกันไปข้อที่หนึ่งเป็นการประชุมกลุ่มเล็กๆไม่ควรจะเกิน10คนนะครับแล้วก็คนที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการนะครับระดมสมองเนี่ยเขาก็จะให้โจทย์ให้โจทย์เสร็จแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นในหลักของคำว่าการคิดริเริ่มสร้างสรรค์คือมีคนหนึ่งเสนอความคิดหนึ่งมา คนที่สองจะเสนอความคิดต่อไปเยอะๆก็จะมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เยอะมากนะครับก็คล้ายๆกับเป็นสตอร์มคล้ายๆกับพายุมันจึงเราเรียกว่าเป็นการระดมสมองเป้าหมายบอกว่าในเวลาอันสั้นที่สุดเพราะเราจะคิดปุ๊บเนี่ยมันจะเร็วนะครับดังนั้นในเวลาอันสั้นที่สุดให้ได้คำตอบที่เยอะที่สุดตรงนี้จะไม่มีการทักไอ้ตรงนี้เธอหมายความว่ายังไงไอ้ทำไมเธอเสนอ

0: นี่ไม่มีครับแต่ต้องการคำตอบเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะนะครับแล้วก็เช่นถ้าบอกว่าหมดเวลา3นาทีหรือ5นาทีนะครับอ้าวหยุดแล้วก็นำเอาคำตอบทั้งหลายตรงนี้ครับมากรองมาช่วยกันคัดมาช่วยกันดูไอ้ตรงนี้ไม่ใช่เลยไปห่างๆไม่เกี่ยวตรงนี้ใช่ยังเก็บเอาไว้อยู่นะครับอาจจะได้สัก5คำ10คำนี้ก็ตรงนี้ก็มาปรับอีกทีนึงมาตัดต่อมาแต่งเติมเพราะฉะนั้นหลายๆคำที่เขาใช้ในการโคสันแต่จริงเป็นการประชุมอภิปรายมากกว่าครับอาจารย์ครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับแล้วก็คำถัดมาคือคำว่าการประชุมกลุ่มเฉพาะเจาะจงตรงนี้ก็เป็นการขีดวงไว้เลยครับเช่นกระผมได้เคยมีโอกาสอย่างเช่นทางกระทรวงยุติธรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับวิธีการพิจารณาคดีนะครับบอกว่าจะต่อไปจะมีการพิจารณาคดีแบบต่อเนื่องนะครับเขาก็มีการเชิญกลุ่มเฉพาะเจาะจงคือค่อนข้างเกี่ยวข้องใครบ้างครับตำรวจอัยการทนายความผู้พิพากษานะครับแม้กระทั่งไปถึงตรงทางราชทัณฑ์นะครับนี่คือกลุ่มเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่เยอะนี่จึงเรียกว่ากลุ่มเฉพาะเจาะจงก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าโฟกัสกลุ่มนะครับก็มีคนมาใช้แล้วก็อาจารย์สัมมนาเหมือนกับโฟกัสกลุ่มไหมสัมมนาก็คือการเบรนสตอร์มไหมนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็อยากให้เพื่อนนักศึกษาเราได้เข้าใจตรงกันแล้วก็ใช้ศัพท์ที่ถูกต้องนะครับ
1: อ
0: ีกคำหนึ่งที่ใช้บ่อยคือคำว่าการแสวงหามติเอกฉันท์นะครับมติเอกฉันท์นั้นดูก็คล้ายๆกันนะครับก็คือว่าทำไงดีให้ได้คำตอบที่เกือบจะเป็นคำตอบเดียวแต่คำว่ามติเอกฉันท์ไม่ได้แปลว่าทั้งหมดเห็นตรงกันทั้งไม่ใช่ครับคำว่ามติเอกฉันท์นั้นแปลว่าแต่ละคนนั้นเราเสนอความคิดความเห็นบอกข้อดีข้อเสียบอกจุดแข็งจุดอ่อนฟังครับนะครับเช่นเรา3คนร่วมกันนะครับอาจารย์พงศิษฐ์เห็นยังไงนะครับอาจารย์น้องเนี่ยมีความเห็นยังไงเราก็แสดงความคิดเห็นบอกข้อดีข้อเสียเกรงว่าจะอย่างนั้นนะครับตรงนี้ก็ดีนะคะแล้วก็ทุกคนก็ฟังครับแล้วท้ายสุดเอาเราว่าไงเอาถ้างั้นเราก็รับฟังเราใช้วิธีการที่2แล้วกันนะครับก็แปลว่าถึงแม้จะไม่ได้เห็นทั้งหมดแต่ว่ามันก็ฟังแล้วก็ดูดีที่สุดแล้วครับงั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นคำว่ามติเอกฉันท์ซึ่งมติเอกฉันท์นั้นไม่ได้แปลว่าทุกคนคิดเห็นเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราทุกคนได้แสดงความคิดความเห็นนะครับร่วมกันแล้วก็รับฟังร่วมกันแล้วก็ท้ายที่สุดก็ลงมติว่าเอานะงั้นตกลงเราเลือกแนวทางที่2นะเราเลือกแนวทางที่3นะซึ่งก็ไม่มีความขัดแย้งครับยังไงก็เอานะยอมอ้าวรับได้ไม่ถึงขนาดขัดแย้งกันจนเกินไปนี่คือวิธีการแสวงหามติเอกฉันท์ครับ
1: ครับเพราะนั้นนักศึกษาตอนนี้ก็จะเห็นภาพแล้วว่า 5-6 อย่างที่ท่านอาจารย์พูดมาเนี่ยมันมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสัมมนา
0: ครับ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นโฟกัสกรุ๊ปที่เราได้ยินกันปัจจุบัน
0: เ
1: บรนสตอร์มแต่มันใช่การสัมมนาหรือเปล่ามันใกล้เคียงกันเฉยๆนะครับพอพูดถึงการสัมมนาครับอาจารย์มันเป็นไฮไลท์ของชุดวิชานี้เลย
0: ครับ
1: สัมมนาเนี่ยมันมีกระบวนการยังไงบ้างครับอาจารย์เวลาที่เราจะจัดสัมมนาขึ้นมาเนี่ย
0: ครับตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่เรียนว่ามันเป็นเรื่องของวิธีการ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นที่อยู่ในตำรานะครับหรือสิ่งที่ผมจะเรียนท่านนะครับคือว่าเริ่มต้นเนี่ยผมว่าเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่าการสัมมนาคืออะไรเพราะเวลาที่จะจัดการสัมมนานั้นนะครับเรื่องสำคัญของโดยยิ่งผู้จัดนะครับต้องรู้ก่อนครับขั้นตอนแรกอย่างที่กระผมได้นำเรียนไว้ในหนังสือก็คือว่า1เริ่มต้นต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกจากรู้เรื่องเกี่ยวกับการคำว่าเทคนิคของกรรมการสัมมนาแล้วต้องรู้ครับว่าเราจะสัมมนานะครับเราเชิญใครนะครับสัมมนาเรื่องอะไรนะครับสัมมนาไปทำไมสัมมนาบางอย่างนั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสัมมนาบางอย่างนั้นเราต้องการที่จะได้หาข้อยุติกันนะครับแล้วก็จะจัดที่ไหนจัดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็คำถามสุดท้ายคือ how ครับแล้วจะจัดอย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จประสบผลสำเร็จคือตรงตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของคำว่าการจัดการสัมมนาเพราะต้องมีข้อมูลตรงนี้ที่ค่อนข้างชัดถ้าข้อมูลแน่นตรงมากที่สุดเป้าหมายหรือผลการสัมมนาก็จะออกมาดีที่สุดนะครับไม่ใช่บอกว่าเป้าหมายต้องการอย่างหนึ่งแล้วประจบอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่ตอบคำถามนะครับไม่ตอบวัตถุประสงค์ของการจัดการสัมมนาครั้งนั้น
1: ครับผม
0: นะครับเมื่อรู้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็จึงต้องมาวางแผนและเตรียมการก่อนการสัมมนา นะครับเช่นถ้าพูดถึงการสัมมนา

0: จริงเนี่ยต้องรู้ครับไอ้คำว่าใครนะครับใครบ้างจะเป็นผู้เข้าร่วมการสัมมนานะครับใครจะมาเป็นประธานในการสัมมนาต้องมีประธานนะครับแล้วก็ผู้ที่ดำเนินรายการคนนี้นะครับสำคัญคนนี้ต้องรู้หลักการสัมมนาคนนี้ต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวต้องโยนลูกต้องรับเรื่องนะครับต้องม้วนได้ครับต้องรวบได้นะครับไม่ใช่ปล่อยว่าทุกคนแสดงความคิดเห็นแล้วถึงเวลาทะเลาะเบาแว้งกันตีกันอย่างนี้ไม่ใช่สัมมนาแล้วเพราะว่าการสัมมนานั้นคือการอภิปรายการระดมความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นร่วมกันแล้วก็ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้ได้ข้อยุติที่ร่วมกันด้วยเหตุด้วยผลครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นต้องมีการวางแผนที่ค่อนข้างจะละเอียดนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: ถัดมาคือขั้นตอนในการดำเนินการสัมมนาการดำเนินการสัมมนาก็จะมีหลายเรื่องเกี่ยวข้องนะครับเรื่องว่าสัมมนาที่ไหนนะครับสัมมนาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็สัมมนาอย่างไรสัมมนาอย่างไรในที่นี้เนี่ยอย่างที่เรียนตอนต้นว่าบางครั้งอาจจะเป็นการสัมมนาห้องใหญ่เลยนะครับแต่ว่าห้องใหญ่บางทีก็โหนกหูนะพูดกันคนละเสียงเนี่ย50คนก็ไม่ได้ยินแล้วนะครับอาจจะมีการแบ่งกลุ่มย่อยไหมนะครับตรงนั้นจะกลายเป็นการสัมมนากลุ่มย่อยนะฮะแล้วก็มีขั้นมีตอนของเขาและท้ายสุดที่อยู่ในคำว่ากระบวนการในการดำเนินการคือว่าตอนจบจบยังไงตอนจบเนี่ยจะต้องมีการมานำเสนอผลงานไหมจะได้รับฟังร่วมกันเพราะเราแบ่งเป็นกลุ่มย่อย3กลุ่ม5กลุ่มเนี่ยแต่ละกลุ่มย่อยต้องมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าผลของการสัมมนากลุ่มย่อยว่ากลุ่มนี้มีความคิดเห็นยังไงกลุ่มนั้นมีความคิดเห็นยังไงจึงจะกลายเป็นผลของกลุ่มใหญ่ที่เข้าร่วมการสัมมนาแล้วตอนนั้นก็ยังสามารถแสดงความคิดเห็นนะครับตามที่กลุ่มแรกเสนออย่างนี้ดิฉันเห็นว่านะครับอันนี้ก็ยังมีการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือช่วยทำให้ได้เนื้อหาสาระที่ครอบคลุมครบถ้วนนะครับการสัมมนาตรงนี้ก็มีรายละเอียด

0: ฟังอาจารย์มาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจริงๆเวลาเราจัดสัมมนาเนี่ยเราจะต้องรู้โอเวอร์วิวของงานทั้งหมดก่อนว่างานจะเริ่มเมื่อไหร่ใครจะมาบ้างเราจะรับประทานอาหารตอนกี่โมงเ
1: บร
0: กกี่โมงเราต้องรู้ถึงขนาดนั้นเลยถูกไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: จะจัดขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง
1: ครับตรงนี้ครับคือบทบาทของผู้ดำเนินการสัมมนาต้องบอกกับผู้เข้าร่วมการสัมมนาให้ครบนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือว่าเวลาสัมมนาเนี่ยครับหลายเรื่องหรือหลายครั้งเนี่ยความที่ผู้คนค่อนข้างจะหลากหลายนะครับบางกรณียิ่งถ้าเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการนะครับเชิงหลักการข้อกฎหมายเนี่ยบางครั้งเราต้องมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาอภิปรายนำนะครับเพื่อตีกรอบว่าไม่ออกไปนอกกรอบนะครับบางกรณีถ้าหาผู้อภิปรายนำไม่ได้นะครับเราบอกให้เขาทำทำเอกสารประกอบการสัมมนานะครับตรงนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสัมมนากันนั้นถ้าไม่มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้อภิปรายนำแล้วก็ใช้วิธีการแจกเอกสารประกอบการสัมมนานะครับผู้คนจะได้สัมมนากันอยู่ภายในกรอบของเรื่องหรืออยู่ภายในวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการสัมมนานั้นครับก็จะมาถึงอีก2ขั้นตอนสุดท้ายอย่างที่เรียนครับว่าเมื่อสัมมนาเสร็จจะเป็นกลุ่มย่อยหรือกลุ่มใหญ่ก็ตามนะครับผู้ที่จัดหรือผู้ดำเนินการเนี่ยครับต้องมีการจัดทำสรุปว่าการสัมมนาเรื่องนี้สรุปว่ายังไงนะครับแล้วก็เป็นการรายงานผลการสัมมนาว่าได้ผลยังไงนะครับตรงนี้ต้องทำครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเป็นไปได้ถามจริงอะถ้าอย่างเช่นเราไปร่วมสัมมนาเราอยากรู้ไหมผลการสัมมนาเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ว่าสัมมนาแล้วก็พูดคุยกันไปนะครับแล้วก็แล้วไปผ่านว่าหลังถ้าสมมติว่าผู้จัดรายเดิมก็เชิญเราไปอีกเราก็ไม่อยากไปฮะ มันเสียเวลานะครับไปนั่งฟังผู้คนก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องผลสรุปก็ไม่ค่อยได
2: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็จึงบอกว่ายังมีเรื่องการจัดพิมพ์รายงานผลและมีการเผยแพร่ผลการสัมมนานะครับท่านอาจารย์พงศ์สิทธิ์ครับวันนั้นท่านไปประชุมนะครับผลสรุปออกมาเป็นนี้ครับเอ้ยเราก็ดีใจนะโอ้นะมันมีส่วนร่วมให้ไหมความคิดเห็นของเราอยู่ในนี้ด้วยนะครับถ้าอาจารย์บอกเนี่ยได้เคยติ้งไว้นะคะโอ้มีคนเขาคิดถึงเราเขาให้ความสำคัญกับเราเพราะว่าสิ่งที่เราเสนอไปมันอยู่ในรายงานผลการสัมมนานะครับดีมีเราอาจจะไปส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยซ้ำไปก็โอ้ขอบคุณมากครับอาจารย
2: ์
1: ที่นำเอาความคิดเห็นความเห็นนี้มาส่งให้เราจะไปใช้ประโยชน์ต่ออันนี้ถึงจะทำใหการสัมมนานั้นได้รับประสิทธิผลหรือมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงครับ
0: ครับครับผม
1: ตรงนี้คือขั้นตอนหรือว่ากระบวนการการสัมมนาครับท่านอาจารย์ครับ
0: ผมโอเคครับนอกจากเรื่องกระบวนการขั้นตอนแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าปัจจัยอะไรบ้างครับที่สามารถส่งเสริมหรือสนับสนุนให้การจัดสัมมนาเนี่ยประสบความสำเร็จครับ
1: ครับก็ได้ เรียนไว้นะครับคือความที่มันเป็นเรื่องของเทคนิคเป็นวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นกับเนื้อหามันขึ้นกับเรื่องขึ้นกับวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งเลยถ้าเราอยากให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยเขารู้แล้วเขาสนใจอยากมาร่วมเนี่ยประเด็นหรือเรื่องที่สัมมนาต้องชัดเจนต้องชัดเจนนะครับนี่เรื่องที่หนึ่งเลยครับแล้วเป็นเรื่องที่มันเหมาะสมกับการสัมมนาด้วยผู้คนถึงจะสนใจสองผู้เข้าร่วมการสัมมนานี่เขาเกี่ยวข้องไหมเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเปล่าประเด็นที่3คือการเตรียมการครับตั้งแต่เรื่องการวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายมีไหมคนทำดูแลเรื่องการเงินบัญชีมีไหมสถานที่ที่ใช้จัดนะครับบางทีเราอยากไปแต่โอ้มันไกลเหลือเกินนะครับเดินทางก็ลำบาก
0: จัดสัมมนาสถานที่ไกลเกินไปก็ไม่ดีคนก็ไม่เดินทางไป
1: ไม่ไปครับ
0: สัมมนา
1: ไม่ไปแล้วก็เมื่อไปถึงแล้วมีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยพร้อมไหมนะครับแล้วก็ผู้จัดนะครับผู้จัดมีความรู้ความเข้าใจไหมมีประสบการณ์ไหมคือเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของทักษะครับมีประสบการณ์มากเคยจัดมาแล้วหลายครั้งก็จะมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญในการจัดสุดท้ายที่สุดเลยคือมาถึงพ.ศ.นี้สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือเรื่องของโสตทัศนูปกรณ
2: ์
1: นะครับเครื่องเขียนสิ่งอำนวยความสะดวกอาหารน้ำท่าทั้งหลายนะครับกระดาษปากกาดินสอเอกสารประกอบการสัมมนามีไห
2: ม
1: หรือจะขึ้นไปสรุปนะครับไอโสตทัศนูปกรณ์อะไรทั้งหลายเนี่ยมันพร้อมหรือไม่พร้
2: อม
1: ครับตรงนี้คือปัจจัยที่สนับสนุนความสำเร็จของการดำเนินการจัดการสัมมนาครับ
0: ครับ
1: คร
0: ับผม ขออีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับอาจารย์ว

0: เราน่าจะมีเวลาพอเหลืออยู่นะถามก็คือไอการจัดสัมมนาจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องที่เรามีคำตอบในใจแล้วหรือยังหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบยังไม่มีคำตอบยังไม่มีธงคำตอบเราจึงจัดสัมมนาขึ้นมาครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์พงศิษฐ์ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นชุดวิชาที่อยู่ทางด้านกฎหมายซะด้วยนะครับผมก็หาข้อมูลครับถามครูบาอาจารย์ถามท่านผู้รู้ครับว่าเออเราเอาเรื่องประเด็นทางกฎหมายเนี่ยมาใช้ในการสัมมนาได้ไหมนะครับซึ่งก็ได้เขียนไว้ตอนต้นแล้วเหมือนกันนะครับว่าเงื่อนไขสำคัญคือว่าเรื่องของการสัมมนาเนี่ยจะมีคำตอบอยู่แล้วไม่ได้ครับเพราะเราต้องการความคิดเห็นที่หลากหลายแลกเปลี่ยนกันผมก็มีความคิดเห็นอย่างนี้ท่านอาจารย์ท่านก็มีประสบการณ์อย่างท่านมีความคิดเห็นอีกอย่างหนึ่งทีนี้ในแง่ของกฎหมายนั้นยังไงที่ถูกก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับไม่ว่าเป็นตัวเนื้อหาที่เป็นสารบัญญัติหรือเป็นวิธีการสารบัญญัติก็ตามมันมีคำตอบอยู่แล้วเพราะนั้นประเด็นเรื่องที่สัมมนานั้นต้องไม่มีธงคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นตรงกฎหมายเนี่ยแล้วท่านเอาไปใช้ทำอะไรอ่ะท่านใช้ในเวลาเรียนหนังสือครับเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผมมีความเข้าใจอย่างนี้ผมยกตัวอย่างอธิบายให้ท่านอาจารย์พงศิษฐ์เข้าใจได้หรือคุณน้องเข้าใจมีความรู้อีกแบบหนึ่งเข้าใจอีกแบบอย่างนี้เราใช้ในเรื่องการศึกษาเนี่ยได้แต่ถ้าจะมายกมือโหวตไม่ได้ครับนั่นไม่ใช่วิธีการสัมมนาอันนั้นเป็นเรื่องเสียงส่วนใหญ่เป็นเรื่องของวิธีการในทางการเมืองแล้วมาใช้กับทางกฎหมายไม่ได้ครับนะครับแม้กระทั่งท่านไปใช้ในเรื่องการไก่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทไม่ได้ครับตรงนี้มันต้องยึดกฎหมายเป็นหลักต้องถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบที่มีอยู่นะครับนี่คือประเด็นสำคัญที่เวลามาบรรจุในชุดวิชาของทางด้านนิติศาสตร์เนี่ยผมก็เป็นกังวลตรงนี้แต่จริงๆแล้วก็ใช้ได้ครับเพราะเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสาระสำคัญของท่านนักปกครองท้องที่นะครับตามหลักการจริงๆแล้วทุกวันนี้เราใช้วิธีการในการแสวงหาการมีส่วนร่วมเพราะเวลาเราทำงานเนี่ยผู้เกี่ยวข้องเขาต้องมามีส่วนร่วมครับเพราะวิธีการสัมมนาอานำมาใช้ได้ก็คือเป็นเรื่องของการแสวงหาการมีส่วนร่วมใช้วิธีการหาความการมีส่วนร่วมครับอันนี้คือประเด็นที่อยากจะฝากไว้ครับเอาไปสัมมนาแล้วบอกไอ้ส่วนใหญ่เห็นว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้ครับผิดครับเพราะกฎหมายนั้นมีคำตอบชัดเจนคือทั้งหมดต้องเป็นไปตามกฎหมายต้องพูดคำนี้เลย
2: ครับเราก็ได้ความรู้มากขึ้นเยอะมากเลยนะเกี่ยวกับการสัมมนานะคะ
0: ใช่ครับตอนแรกผมก็เอาจริงๆนะผมก็แบบไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้เนาะเพียงแต่ว่าก็เป็นความรู้ใหม่นะครับสำหรับนักศึกษาผมว่านะเพราะว่าเราเห็นตามงานเยอะแยะเลยจัดสัมมนาเพื่อระดมความเห็น
2: ใช่
0: จัดสัมมนาโฟกัสกรุ๊ปใช่หรือเปล่าในทางความเห็นทางวิชาการเนอะเราจะจัดสัมมนาเพื่อระดม
2: สมองจริงหรือเปล่า
1: ระดมสมอง
0: ระดมเบรนสตอร์ม
2: แบบนี้เนี่ย
0: มันถูกต้องหรือเปล่าซึ่งท่านอาจารย์มานิดท่านก็ได้ให้คำตอบของเราแล้วนะครับอาจารย์ผมขอสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับอาจารย
1: ์ครับ
0: สำหรับนักศึกษาที่อ่านในหน่วยนี้ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เน้นด้านไหนควรจะต้องรู้อะไรบ้างเป็นหัวใจสำคัญของหน่วยเลย
1: ครับหัวใจสำคัญคือ1ใช้ให้ถูกต้องอย่างที่บอกว่าเวลาที่ใช้กันข้างนอกนะครับก็จะเรียกศัพท์ถูกบ้างผิดบ้างและบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่นำมาใช้ในการสัมมนานะครับในขณะที่จริงแล้วต้องบอกว่าส่วนใหญ่ใช้วิธีการสัมมนาได้เพราะเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราใช้วิธีการสำหรับการแสวงหาการมีส่วนร่วมเช่นมีข้อขัดแย้งเนี่ยได้ในเชิงของการบริหารในเชิงของการแก้ปัญหาได้แต่ถ้าจะมาใช้บอกว่าเอ้ยนี่ไงกลุ่มสัมมนานี้เห็นว่าตรงนี้ผิดตรงนั้นต้องไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายคือกฎหมายครับอยากจะเน้นจุดนี้ครับ
0: โอเคครับก็สำหรับนักศึกษานะครับก็ลองกลับไปทบทวนดูนะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์มานิดได้เน้นย้ำนะครับช่วงแรกเนี่ยเราก็มีเวลาจำกัดนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ครับพักสักครู่ครับ
3: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
0: ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับเป็นเรื่องของความเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาแล้วก็หลักการในการร่างสัญญานะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าพูดถึงเรื่องสัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเราทุกๆคนแหละหลีกหนีไม่พ้นนักปกครองท้องที่ในทุกๆพื้นที่ผมเชื่อมั่นมากเลยต้องทำสัญญาแต่นักศึกษาเนี่ยจะศึกษาในหน่วยนี้รู้ก่อนครับอย่างแรกเลยแนะนำเลยครับว่านักศึกษาเปิดดูเลยครับว่าในหน่วยนี้เนี่ยนักศึกษาจะพบเจออะไรบ้างในหน่วยนะครับในหน่วยที่2เนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับที่นักศึกษาจะเจอก็คือว่าบ่อเกิดและก็องค์ประกอบของสัญญาส
2: ั
0: ญญาเกิดขึ้นได้ยังไงมีองค์ประกอบที่สำคัญคืออะไรบ้าง
2: ะ
0: นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาด้วยในตอนที่2นะครับเราจะพูดถึงการร่างสัญญาและสัญญาแต่ละสัญญาเนี่ยเราต้องมาดูครับว่าความสำคัญของชื่อสัญญามันมีความสำคัญไหมช
2: ื
0: ่อสัญญาหรือว่าคู่สัญญาความสำคัญของชื่อของคู่สัญญาเนี่ยสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับความสำคัญของสถานที่ทำสัญญาทำไมเราถึงต้องระบุสถานที่ทำสัญญาด้วยเราไม่บุได้ไห
2: ม
0: นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือความสำคัญของพยานที่ลงลายมือชื่อเราเซ็นเอกสารกันปัจจุบันนี้ต้องมีพยานนะต้องมีการลงลายมือชื่อพยานจำเป็นไหมถ้าไม่มีพยานลงลายมือชื่อเนี่ยสัญญานั้นจะไม่บริบูรณ์ใช่มีผลยังไงตามกฎหมายครับโอเคเรามาเริ่มต้นเลยแล้วกันเรามาดูบ่อเกิดแล้วก็องค์ประกอบของสัญญาก่อนเรามาพูดถึงสัญญาครับถ้าพูดถึงสัญญาอาจารย์แอ้คิดถึงสัญญาอะไรครับ
2: สัญญาซื้อขาย
0: สัญญาซื้อขายเนอะนอกจากนั้นมีอะไรอีก
2: สัญญาเช่าทรัพย์สัญญาเช่าซื้อสัญญาจำนำสัญญาจำนองอันนี้เราอาจจะเคยชินมาก
0: หลากหลายสัญญาเลยนะครับแต่จริงๆอาจารย์แอ้รู้ไหมว่าคำว่าสัญญาเนี่ยถ้าดูในทางกฎหมายจริงๆเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเราไม่ได้นิยามความหมายของสัญญาไว้น
2: ะ
0: เราไม่มีคำบอกไว้เลยว่าสัญญาหมายถึงอะไรนะครับถ้าเกิดเราดูนิยามความหมายเนี่ยเราก็ต้องไปหาว่าเอ๊ะแล้วท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายเนี่ยท่านให้นิยามความหมายของสัญญาไว้ว่ายังไงนะครับเช่นสัญญาท่านอาจารย์ท่านหนึ่งท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ศักดิ์สนองชาติท่านบอกว่าสัญญาเนี่ยคือนิติกรรมหลายฝ่ายซึ่งเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุค
2: คล
0: ตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป
2: เป็นฝ่ายนะคะ
0: ใช่อาจารย์อีกท่านหนึ่งบอกว่าสัญญาหมายถึงนิติกรรมสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายซึ่งเกิดจากการแสดงเจตนาเสนอสนองต้องตรงกันของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปมุ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือระงับซึ่งสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยถ้าสังเกตจากนิยามความหมายดีๆเนอะเราเป็นนักกฎหมายซึ่งจริงๆนักศึกษาเนี่ยเรียนผ่านมาแล้วชุดวิชาในกฎหมายแพ่งและพาณิชย
2: ์
0: สำหรับนักปกครองท้องที่ตรงนี้นักศึกษาน่าจะทราบแล้วว่าจริงๆในทางกฎหมายเราคุยกันง่ายๆเลยคือสัญญามันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคำเสนอคำสนอง
2: ถูกต้องตรงกันนะคะ
0: สัญญาจึงจะเกิดขึ้น
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เมื่อมีคำเสนอคำสนองถูกต้องตรงกันสัญญามันจึงจะเกิดขึ้นง่ายๆแค่นั้นครับแต่คำเสนอเกิดขึ้นได้ยังไงคำสนองเกิดขึ้นได้ยังไงนั่นคือสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องรู้อีกนะครับว่าคำเสนอเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
2: ค
0: ำเสนอเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นจากการแสดงเจตนา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: การแสดงเจตนาเนี่ยถ้าผมบอกว่าอาจารย์ครับผมมีที่ดิน2ไร
2: ่
0: ผมจะขายอาจารย์1ล้านบาทนี่คือการแสดงเจตนาถูกไหมแสดงเจตนาทำคำเสนอไปแต่การแสดงเจตนาเนี่ยกฎหมายก็ยังระบุอีกนะว่ามี2แบบนะครับคือการแสดงเจตนาเฉพาะหน้ากับการแสดงเจตนาที่อยู่ห่างกันโดยระยะทางซึ่งการแสดงเจตนาเฉพาะหน้านะครับกฎหมายก็ได้กำหนดไว้ในมาตรา168 จความสำคัญสั้นๆเลยเขาบอกว่าการแสดงเจตนาต่อบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยถือว่ามีผลตั้งแต่ผู้รับการแสดงเจตนาได้ทราบถึงการแสดงเจตนานั้น
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมแสดงเจตนาว่าผมจะขายบ้าน
2: ขายบ้าน

0: ที่ดินขายบ้านในราคา2ล้านบาทให้อาจารย
1: ์
0: แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นการแสดงเจตนาเป็นคำเสนอขายที่ดิน
1: มาถึงอาจารย์แอ้แล้วค
0: ่ะถ้าอาจารย์แอ้ทราบแปลว่าการแสดงเจตนาของผลมีผลแล้วอย่างไรก็ดีเราเปลี่ยนกรณีใหม
1: ่
0: เปลี่ยนเป็นว่าท่านอาจารย์แอ้เนี่ยเป็นคนสเปนฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเลย
1: โอลา
0: ผมแสดงเจตนาว่าเอ้ยอาจารย์ผมพูดภาษาไทยนะเพราะว่าผมพูดสเปนไม่เป็นผมพูดภาษาไทยไปว่าอาจารย์ผมต้องการขายบ้าน2ล้านบาทให้อาจารย์แบบนี้เนี่ยการแสดงเจตนาของผลมีผลไปถึงอาจารย์แอ้ไหมจะตอบว่ามีผลหรือไม่มีผลก็ต้องดูครับว่าผู้รับการแสดงเจตนาทราบหรือเปล่าเงื่อนไขก็คืออาจารย์แอ้ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องแกเป็นคนสเปนแกฟังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นการแสดงเจตนาของผลเนี่ยไม่ไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานอกจากนั้นการแสดงเจตนาที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยกฎหมายก็ยังได้กำหนดอีกนะว่ารวมถึงการโทรศัพท
1: ์
0: หรือวิธีการอย่างอื่นด้วยนะครับนอกจากการแสดงเจตนาเฉพาะหน้าแล้วมันก็ต้องมีการแสดงเจตนาที่อยู่ห่างกันโดยระยะทางซึ่งมาตรา169นะครับก็ได้บอกว่าถ้าห่างกันโดยระยะทางหรือมิได้อยู่เฉพาะหน้านะให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่การแสดงเจตนาไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาเราอยู่ไกลกันผมต้องการเสนอขายบ้านเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าผมไม่ใช้วิธีการโทรศัพท
1: ์
0: ผมส่งจดหมายไปจดหมายเนี่ยมันจะมีผลก็ต่อเมื่อไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาถึงไหนครับอาจารย์ต้องฉีกซองไหมหรือว่าถึงแค่หน้าบ้านอาจารย์ก็เพียงพอจริงๆตรงนี้เราหาคำตอบได้ง่ายเลยคือถึงหน้าบ้านอาจารย์ก็เพียงพอเช่นหมายสารหมายเรียกเนี่ยส่งไปมันเป็นการแสดงเจตนาว่าเธอมานะมาที่ศาลนะมาที่สน.นะตรงนี้นี่แหละที่บอกว่าการแสดงเจตนาที่อยู่ห่างกันโดยระยะทางเนี่ยมันไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาแล้ว
1: ค่ะ
0: อย่างไรก็ดีอย่างที่บอกครับสัญญาเกิดขึ้นจากคำเสนอ
1: และคำสนอง
0: ถูกต้องกันสัญญาจริงเกิดขึ้นผมบอกว่าผมมาเสนอขายบ้านให้อาจารย์แอ้เกิดแต่คำเสนอนะครับสัญญายังไม่เกิด
1: ค่ะ
0: จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออาจารย์แอ้เนี่ยตอบรับของผมบอกว่าโอเคฉันซื้อนะบ้านเธอในราคา2ล้านเกิดคำสนองขึ้นเสนอสนองต้องตรงกันสัญญาเกิดขึ้น
1: เกิดขึ้นแหละ
0: กรณีเปลี่ยนไปครับถ้ากรณีไม่ใช่แบบนี้ล่ะเช่นผมบอกว่าผมมีบ้านเช่าหลังหนึ่งในย่านธุรกิจเลยผมให้อาจารย์แอ้เช่าเดือนละ 20,000 บาท
1: ถูกมากค่ะ
0: ถูกไป 50,000 ผมอัพราคาอาจารย์บอกถูกผมบอกว่า 50,000 แล้วกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บอกว่าอาจารย์ครับ 50,000 บาทครับผมมีตึกตรงเนี้ยอยู่ใจกลางเมืองให้อาจารย์แอ้เช่าเลยเกิดคำเสนอขึ้นถูกไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อาจารย์แอ้รับทราบเรียบร้อยแล้วครับแต่อาจารย์แอ้บอกว่ามันแพง
1: เริ่มแพงแล้วเริ่มไม่มีตังค์ตอนนี
0: ้อาจารย์ต่อเหลือมาเท่าไหร่ดี
1: 25,000 พอ
0: จาก 50,000 เหลือ 25,000 ก็จะเกิดการทะเลาะกันเหลือ 25,000 ครับอาจารย์แอ้ต่อมาเหลือ 25,000
1: ค่ะ
0: คำเสนอที่ผมเสนอไปยังอาจารย์แอ้เนี่ยไม่มีคำสนองเพราะว่าอาจารย์แอ้ไม่โอเคกับจำนวนเงิน 50,000
1: ค่ะ
0: ไม่มีคำสนอง 50,000 นั้นเพราะฉะนั้นไม่เกิดสัญญาขึ้น
1: ค่ะ
0: แต่อาจารย์แอ้บอกผมมาว่างั้นฉันขอเสนอ 25,000 ให้เธอแล้วกันเธอโอเคไหมเกิดคำเสนอขึ้นมาใหม่ครับ
1: กลายเป็นคำเสนอขึ้นมาใหม
0: ่ก็อยู่ที่ผมนี่แหละว่าผมจะสนองรับ 25,000 หรือเปล่า
1: เหมือนเกมพลิกเลยเน
0: า
1: ะ
0: กลายเป็นคนเนี้ยเป็นคนทำคำเสนอ
1: ค่ะ
0: และผมเนี่ยดูซิว่าผมจะสนองหรือเปล่
1: า
0: ผมก็มีออปชันในการเลือกนะว่า 25,000 ไม่โอเคถ้าผมโอเคก่อนเอากรณีง่าย
1: ๆ
0: ผมโอเคบอกว่าอ่ะ 25,000 ก็ 25,000 ครึ่งราคาเลยรู้จักกันเมื่อคำเสนอกับคำสนองถูกต้องตรงกันสัญญาจึงเกิดขึ้นถ้าผมไม่โอเคผมต่อเหลือ 30,000 แล้วกันอาจารย์คนกันเองให้ผมหน่อยนะเดือนละ 5,000 เกิดคำเสนอขึ้นมาใหม
1: ่
0: คำเสนอที่อาจารย์แอ้ส่งมา 25,000 ไม่มีคำตอบตกไปไม่เกิดสัญญาขึ้นนั่นก็คือการแสดงเจตนาแสดงเจตนาเพื่อให้มีคำเสนอคำสนองถูกต้องตรงกันก่อนสัญญาจึงจะเกิดขึ้นพอเรารู้ว่าสัญญาคืออะไรสัญญาคือคำเสนอคำสนองเนอะบอกไปแล้วต่อมาเรามาดูองค์ประกอบของสัญญาก่อนว่าในตัวสัญญาเนี่ยมันมีองค์ประกอบสำคัญยังไงบ้างนะครับโอเคอันแรกเลยครับคือเรื่องของคู่สัญญาสัญญาเนี่ยจะต้องมีคู่สัญญาเนอะ
1: ค
0: ู่สัญญาเป็นใครได้บ้างครับต้องถามอาจารย์มานิดผมหันไปถามอาจารย์มานิดดีกว่าอาจารย์มานิดเคยเซ็นสัญญาไหมครับเซ็นสัญญา
2: ครับ
0: ในชีวิตต้องเคยแน่นอนแหละ
2: ครับ
0: ซื้อบ้าน
2: ครับ
0: ซื้อ

0: รถถูกไหมทรายสัญญาเข้าทำงานที่นี
1: ่
0: เซ็นสัญญาเข้าทำงานโอเคอาจารย์เซ็นสัญญากับใครครับเวลาซื้อรถ
2: ต้องผู้ขายไงฮะ
0: ผู้ขายอาจารย์ซื้อรถอะไรซื้อรถ
2: ครับ
0: Mazda สมมติ
2: ก
0: ็ต้องไปทำกับบริษัท Mazda ถูกไหมครับอาจารย์ทำสัญญาเช่าที่ดินผม
1: มีแต่นี
0: ่อาจารย์ก็เซ็นสัญญากับคนธรรมดาเพราะฉะนั้นคู่สัญญาเนี่ยประเด็นก็คือว่า1ล่ะจะต้องเป็นบุคคลตามกฎหมาย
1: ค่ะ
0: คำว่าบุคคลตามกฎหมายบุคคลแบ่งได้กี่ประเภทครับ
1: บุคคลนะคะตามกฎหมายก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือบุคคลธรรมดานะคะก
0: ับ
1: นิติบุคคลค่ะ
0: บุคคลตามกฎหมายแบ่งเป็น2ประเภทเนอะชัดเจนอาจารย์แอร์ตอบมาชัดเจนแล้วเราผ่านมาแล้วเรารู้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปทำสัญญากับกู้สัญญาที่เป็นสัตว์สิ่งของไม่ได้แน่ๆ
1: ค่ะ
0: แต่อย่างไรก็ดีครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องพึงระลึกไว้นะเวลาเราไปทำสัญญาเนี่ยนอกจากเราไปทำกับบุคคลธรรมดาแล้วผมขอพูดในเรื่องของบุคคลธรรมดาก่อนละกันม
1: ี
0: 2 ส่วนนะบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลในส่วนบุคคลธรรมดาเนี่ยเวลาคุณจะไปทำสัญญาใครคุณต้องไปดูว่าเขาคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ความสามารถในทางกฎหมายหรือเปล่าหร
1: ือ
0: เป็นคนที่ถูกจำกัดความสามารถในทางกฎหมายซึ่งตรงนี้เราก็เรียนมาแล้วอีกว
1: ่
0: าบุคคลที่หย่อนความสามารถหรือถูกจำกัดความสามารถในทางกฎหมายเนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภทซึ่ง4ประเภทนั้นมีใครบ้างครับอาจารย์แอร
1: ์ค่ะก็จะมีประเภทแรกผู้เยาว์นะ
0: ผู้เยาว์ครับ
1: ตอนนี้เราเป็นผู้เยาว์หรือเปล่าคะ
0: เราเลยมาสักพักใหญ่ๆสักรอบ2รอบแล้ว
1: รอบ2รอบเลยเหรอ
0: เลยมาสักรอบ2รอบแล้วคร
1: ับ ค่ะก็จะมีประเภทแรกนะคะก็คือผู้เยาว์นะคะคนไร้ความสามารถ
0: คนไร้ความสามารถครับ
1: คนเสมือนไร้ความสามารถและคนวิกลจริต
0: ครับผม
1: ค่ะที่นักศึกษาจะต้องไปดูแต่ละประเภทนะคะ
0: ว่
1: าว่าแต่ละคนอะอะไรที่เป็นผู้เยาว์ใครบ้างที่เป็นผู้เยาว์ใครที่เป็นคนไร้ความสามารถใครที่เป็นเสมือนไรและใครที่เป็นคนวิกลจริตนะคะ
0: ค
1: นตั้งทางกฎหมายในแต่ละคนที่ทำสัญญาก็จะมีความแตกต่างกันไปค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับตัวอย่างเช่นไปทำสัญญากับผู้เยาว์เนอะกฎหมายก็บอกว่าถ้าผู้เยาว์ทำนิติกรรมใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมการนั้นตกเป็นโมฆะแปลว่าสัญญาที่สมมติผมไปทำสัญญากับเด็กหญิงแล้วกัน
1: เด็กหญิงแอ
0: ่เด็กหญิงแอ่เด็กหญิงแอ่อายุ15ปีโดยที่พ่อแม่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยส
1: ั
0: ญญาระหว่างผมกับเด็กหญิงแอ่เนี่ยไม่ได้ตกเป็นโมฆะนะแต่ตกเป็นโมคิยะคือก็ไม่ได้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายล่
1: ะ
0: มันอาจจะถูกให้สัตยาบันก็ได้อาจจะถูกบอกล้างก็ได
1: ้
0: หรือว่าไปทำสัญญากับคนวิกลจริตคนวิกลจริตคือใครครับ
1: เด็กหญิงในแอเหมือนเดิมก็ได้ค่ะ
0: ยังเอาคนวิกลจริตเป็นเด็กหญิงแอเหรอ
1: เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
0: คนวิกลจริตคือ
1: คน
2: เสียสติครับ
0: คนเสียสติคนบ้าทั้งหลาย
2: ครับ
0: อาจารย์รู้ไหมว่ากฎหมายเราเนี่ยกำหนดไว้นะว่าถ้าเกิดคนวิกลจริตเนี่ยไปทำนิติกรรมอะไรเช่นไปเซ็นสัญญาถ้าเขาทำในขณะที่จริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายนึงเนี่ยรู้ว่าเขาเป็นคนวิกลจริตส
1: ั
0: ญญาที่ทำขึ้นจะเป็นโมคิยะแต่ถ้าอาจารย์ไปทำสัญญาคนวิกลจริตอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นเขาบ้าอยู่เพราะว่าการบ้าเนี่ยมันก็มีหลายลักษณะอาการเนอะอาจารย์ไม่รู้ครับแต่เขาบ้าอยู
1: ่
0: แล้วเขาก็เซ็นสัญญากับอาจารย์มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายนะเพราะกฎหมายเนี่ยต้องประกอบด้วยสองเงื่อนไข
1: ค
0: ือทำในขณะจริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายรู้ด้วยว่าเขาเป็นคนวิกลจริตถ้าเราไม่รู้เราเซ็นสัญญาไปสัญญามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายนะครับไม่ได้ตกเป็นโมคิยะตรงนี้เนี่ยนักศึกษาก็ต้องไปดูว่า บุคคลแต่ละประเภทที่อาจารย์แอร์พูดนะ4ประเภทมีวิธีการที่กฎหมายกำหนดว่าในกรณีไหนบ้างที่จะเป็นตกเป็นโมคิยะโอเคอันต่อมาอ่ะประเด็นสำคัญนะครับประเด็นปัญหาเกิดขึ้นเขาบอกว่าหากสัญญาที่ทำขึ้นเนี่ยทำกับนิติบุคคลโอเคเมื่อกี้ผมพูดแต่บุคคลธรรมดาเนอะพูดยาวเลยผมขอพูดถึงนิติบุคคลบ้างละกันนิติบุคคลคือใครนิติบุคคลคือบุคคลที่ถูกสมมุติขึ้นตามกฎหมายถูกไหมครับตัวอย่างนิติบุคคลเช่นอะไรครับอาจารย
2: ์เช่นผมทำสัญญาก
0: ับ
2: มท
0: ท.มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลนอกจากมหาวิทยาลัยล่ะอะไรที่เป็นนิติบุคคลได้อีกบ้าง
1: บริษัท
0: จำกัดเป็นนิติบุคคลคำถามต่อมาเอาเป็นบริษัทแล้วกัน
2: ครับ
0: นิติบุคคลเนี่ยในทางกฎหมายบอกว่าเป็นบุคคลที่สมมุติขึ้นมันไม่มีตัวตนจริงๆแล้วมันดำเนินงานโดยใครบริหารจัดการโดยใคร

0: ครับในทางกฎหมาย
1: ก
0: ็บอกว่า
1: ค่ะก็เป็นการบริหารจัดการนะคะโดยได้รับอำนาจนะคะมาจากผู้ที่มีอำนาจนะเราก็ต้องไปดูว่านิติบุคคลนั้นนะคะคือใครก่อนเนาะค่ะ
0: เอาที่มันใกล้เคียงกับพวกเราง่ายๆก็คือบริษัทจำกัดผู้แทนหรือว่าผู้มีอำนาจการแทนบริษัทก็คือกรรมการบริษัทถูกไหมครับที่เราเห็นชัดเจนเลยปัญหาเกิดขึ้นครับปัญหาเกิดขึ้นว่าถ้าเราไปทำสัญญาที่ทำขึ้นกับบริษัทแต่ตัวสัญญานั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ของบริษัทนะแต่ลงนามโดยผู้แทนลงนามโดยกรรมการของบริษัทแบบเนี้ยจะมีผลเช่นไรตามกฎหมายจะมีผลผูกพันบริษัทไหม
2: อาจารย์ครับถ้าผมขายของให้กับบริษัทเนี่ยฮะแล้วก็รู้ฮะว่าเป็นบริษัทแล้วก็คนที่เข้ามาเซ็นสัญญากับผมเนี่ยเขาเป็นกรรมการคือโดยทั่วไปเรามักจะพูดถึงกรรมการผู้จัดการไอ้อย่างนี้ชัดหน่อย
0: ใช่ครับ
2: เขาเป็นกรรมการแล้วผมก็ไม่ได้ไปรู้ว่าไอ้แล้วกรรมการเขามีอำนาจเต็มเหมือนกับกรรมการผู้จัดการไหมอย่างเง
0: ี้
2: ยผมจะรู้ได้ไงครับ
0: ถ้าอาจารย์อยากจะทราบนะเวลาอาจารย์จะไปเซ็นสัญญาซายคอนแทคกับบริษัททั้งหลายเนี่ยแนะนำอย่างนี้ครับว่าทำสัญญาเช่าให้บริษัทเช่าหรือว่าบริษัทเราจะไปเช่าที่ดินของบริษัทอาจารย์ต้องขอหนังสือรับรองบริษัทหรือใบบริคลสนธิของบริษัทมาในหนังสือตรงนั้นเนี่ยจะบอกเลยครับว่าใคร
1: ม
0: ีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทอาจารย์ต้องทำกับคนนั้นถ้าอาจารย์ทำกับคนอื่นจะไม่มีผลผูกพันต่อบริษัทผมขออนุญาตกลับมาที่คำถามเนอะซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านอาจารย์มานิดถามนะครับบอกว่าหากสัญญาที่ทำขึ้นไม่อยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์นิติบุคคลจัดขึ้นมาเพื่อให้เช่าทรัพย์สินแต่กรรมการหรือว่าผู้แทนนิติบุคคลเนี่ยไปทำสัญญาค้ำประกันไปกู้หนี้ยืมสินแบบนี้เนี่ยมันจะผูกพันตัวบริษัทหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยศาลฎีกาก็ตัดสินเป็นแนวมาตั้งนานแล้วนะครับตัวอย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยคือวัตถุประสงค์ของห้างจำเลยก็คือตัวนิติบุคคลเนี่ยนะครับบอกว่าเพื่อประกอบพาณิชย์ในการทำการทำสินค้าพื้นเมืองส่งสินค้าเข้าสินค้าออกแต่ไอตัวผู้จัดการเนี่ย
1: คร
0: ับผู้จัดการของนิติบุคคลเนี่ยดันไปทำสัญญาค้ำประกันหนี
1: ้
0: ศาลฎีกาก็ตัดสินครับบอกว่ากรณีนี้เนี่ยมันอยู่นอกวัตถุประสงค์ของตัวนิติบุคคล
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนิติบุคคลจึงไม่ต้องรับผิดนี่ก็คือสิ่งที่ศาลเขาตัดสินเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกรรมการบริษัทผู้จัดการบริษัทเนี่ยจะทำการใดต้องอยู่ภายในวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลด้วยคำถามก็คือเอ๊ะแล้วถ้าบริษัทฉันเป็นบริษัทนำเข้าส่งออกฉันจะไปเช่าที่ดินเนี่ยมันอยู่ในวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือเปล่าเช่าโกดังก็ต้องตอบไปว่าโกดังที่จะเช่าเนี้ยเช่ามาเพื่อขนส่งสินค้าหรือเปล่าถ้าเช่ามาเพื่อนำสินค้าเข้าขนส่งสินค้าออกตามเมนหลักของบริษัทนะ
1: อ
0: ันเนี้ยมันก็ยังอยู่ในวัตถุประสงค์มีผลผูกพันนิติบุคคล
2: เพราะฉะนั้นมีพื้นที่อยู่ดีใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับ
2: พื้นที่ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจ้าหนี้จะมาเรียกท
2: ำ
0: ไมไม่จ่ายค่าเช่าต้องไปเรียกกับนิติบุคคลก่อนมาเรียกกับตัวผู้จัดการเรียกกรรมการไม่ได้เพราะถือว่าอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ของบริษัทนะครับโอเคอย่างที่สองครับวัตถุประสงค์ของบริษัทแน่นอนว่าวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาผมพูดผิดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของบริษัทละเลยละเป็นวัตถุประสงค์ของการทำสัญญาละ วัตถุประสงค์ของสัญญาเนี่ยหลักพื้นฐานของมันก็คือว่าจะต้องไม่เป็นการพ้นวิสัยหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนถ้าสัญญาที่ทำขึ้นมามีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยเลยเช่นซื้อขายพระอาทิตย์กับดวงจันทร
1: ์
0: อันนี้พ้นวิสัยมันเป็นไปไม่ได
1: ้
0: มันไม่สามารถเกิดขึ้นได
1: ้
0: กฎหมายบอกเลยว่าอันนี้ตกเป็นโมฆะใช้ไม่ได้เลย150มาตรา150เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่นการซื้อขายยาเสพติดกันทำสัญญาซื้อขายยาเสพติดกันสัญญานั้นตกเป็นโมฆะเลยครับเพราะว่ามันขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ศีลธรรมอันดีของประชาชนต่อมาครับการแสดงเจตนาในการทำสัญญาก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งนะครับเขาบอกว่าการแสดงเจตนาเนี่ยมันอยู่ในหลักเรื่องเสรีภาพของการแสดงเจตนามันต้องเกิดขึ้นโดยความสมัครใจนะสัญญาที่ทำขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าสัญญาทำขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นจากความสมัครใจล่ะมันจะมีผลอย่างไรตามกฎหมายเช่นเกิดขึ้น พราะถูกข่มขู่ถูกบังคับแบบนี้เนี่ยกฎหมายก็บอกครับว่าการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เนี่ยตกเป็นโมฆิยะนะการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดซึ่งตรงนี้นักศึกษาผ่านมาแล้วกว่าที่นักศึกษาจะไม่มาเรียนชุดวิชานี้เนี่ยนักศึกษาเรียนกฎหมายมาหลายฉบับและอันนี้ถือว่าเป็นงานฟื้นฟูแล้วกันนะครับถ้าสำคัญผิดเราก็แบ่งเป็นสำคัญผิดในสาระสำคัญสำคัญผิดในคุณสมบัติถ้าสำคัญผิดในสาระสำคัญก็ผลตกเป็นโมฆะคุณสมบัติก็จะเป็นโมฆิยะเราก็ลองไปดูแล้วกันลองไปฟื้นความรู้ดูแต่ว่าการแสดงเจตนาในสัญญาหลักพื้นฐานของมันก็คือจะต้องทำด้วยความสมัครใจไม่สามารถถูกบังคับหรือข่มขู่ได้นะครับโอเคผมขออนุญาตข้ามตัวอย่างไปก่อนแล้วกันนะไปอยู่ที่แบบของสัญญาเลย
1: สำคัญ
0: แบบของสัญญานี่แน่นอนครับว่าสัญญาบางประเภทกำหนดแบบไว้บางประเภทไม่ได้กำหนดแบบไว
1: ้
0: ขออนุญาตพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับตัวอย่างเช่นในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย
1: ์ค่ะ
0: อสังหาริมทรัพย์คืออะไรที่ดินบ้านอันนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์กฎหมายกำหนดแบบไว้เลยนะว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที
1: ่
0: ถ้าไม่ได้ไปทำตกเป็น
1: โมฆะ
0: โมฆะตามกฎหมายซึ่งวิธีการนี้กฎหมายก็บอกว่างั้นนอกจากที่ดินบ้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยใช้รวมกันถึงการซื้อขายเรือที่มีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปรวมถึงการซื้อขายแพและสัตว์พาหนะด้วย
1: ะ
0: นะครับก็ไม่ขออนุญาตลงรายละเอียดแล้วกันแบบที่2ครับกฎหมายกำหนดว่าแบบของสัญญาที่จะต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องทำเป็นหนังสือไปจดทะเบียนพอ
1: อ
0: ันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนแหละคุณจะต้องไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับอย่างที่3ครับแบบของสัญญาที่ต้องทำเป็นหนังสือระหว่างคู่สัญญา เขาบอกว่าถ้าทำหนังสือร่วมกันก็ถือว่าเพียงพอแล้วไม่ต้องไปจดทะเบียนหรอกอะไรบ้างล่ะที่มีหนังสือร่วมกันเช่นสัญญารับสภาพหนี
1: ้
0: การโอนหนี้แบบนี้เนี่ยไม่ต้องไปจดทะเบียนนะทำเป็นหนังสือมีผลใช้บังคับตามกฎหมายได้ 100% เลยแต่สัญญาบางประเภทก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นหนังสือด้วยซ้ำนะครับเช่นสัญญาจ้างแรงงานสัญญาจ้างทำของว่าจ้างอาจารย์ทำอะไรดีล่ะซ่อมคอมพิวเตอร์จ้างทำของผมไม่เก่งคอมพิวเตอร์จ้างอาจารย์ซ่อมคอมพิวเตอร์เงี้ยจ้างทำของไม่ต้องมาเซ็นสัญญากันโดยวาจาก็ได้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วนะครับนั่นก็คือองค์ประกอบแล้วก็แบบของสัญญาในเบื้องต้นโอเคเรามาดูหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาเล็กน้อยนะครับมีหลักอะไรบ้างหลักสุจริตในการทำสัญญาทุกประเภทจะต้องอาศัยหลักสุจริตเข้ามาซึ่งหลักสุจริตเนี้ยก็อยู่ในมาตรา5เราหลักสุจริตนี้มาบัญญัติในกฎหมายไทยเลยนะครับบอกว่าในการใช้สิทธิ์แห่งตนก็ดีในการชำระหนี้ก็ดีทุกคนเนี่ยจะต้องกระทำโดยสุจริตนะครับถ้าไม่สุจริตก็ไม่ได้นะครับหลักที่2คือหลักกฎหมายปิดปากestoppel หลักกฎหมายปิดปากคืออะไรคือการแสดงออกมาอย่างไรก็ย่อมมีผลผูกพันแหละนะครับเช่นกฎหมายบอกว่าในกรณีที่บุคคลเนี่ยชำระหนี้อาจารย์ไม่มีหนี้เลยนะ
2: ครับ
0: อาจารย์ไปชำระหนี้โดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีนี่เรียกซื้อขายเฮโรอีนจริงๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วตัวสัญญามันเป็นโมฆะอยู่แล้วไปชำระหนี้อันนั้นขึ้นมากฎหมายบอกว่าถ้าชำระหนี้แบบนี้เนี่ยท่านว่าบุคคลนั้นจะเรียกร้องคืนทรัพย์ไม่ได้จะถึงเวลาแล้วไม่ได้เฮโรอีนกลับมาจะไปฟ้องร้องเพื่อเรียกเอาเงินคืนมา
2: อย่าบ้าอย่าบ้าย
0: าบ้าอ่ะยาบ้าโอเคแอมเฟตามีนอย่างเงี้ยไม่ได้กฎหมายบอกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหลักกฎหมายปิดปากนะครับกรณีที่3ครับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือหลักเสรีภาพในการทำสัญญา Freedom of Contract อันนี้ก็คือหลักเบื้องต้นขออนุญาตพูดเร็วๆแล้วกันว่าคนเรามีเสรีภาพในการทำสัญญาเต็มที่เลยอาจารย์จะกำหนดค่าเช่าเท่าไหร่ก็ได้จะกำหนดอะไรก็ได้มันคือเสรีภาพของเราแต่เสรีภาพตรงนี้มันถูกรัฐเข้ามาแทรกแซงในตอนหลังเพราะว่าคนเราเนี่ยมีฐานะการต่อรองไม่เท่ากันเช่นอาจารย์อยากจะกู้เงินผมสมมติผมว่าผมรวยแล้วกันสมมติว่าผมรวย
1: เศรษฐีย่างนนทบุรี
0: อาจารย์ไม่มีออปชันยังไงอาจารย์ต้องการใช้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าขอดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ได้ไหมบอกไม่ได้ไม่ได้ผมคิดดอกเบี้ยร้อยละ5
1: ค่ะ
0: นี่ไง ัตราการต่อรองความสามารถในการต่อรองไม่เท่ากัน
1: ร้อนเงินแล้ว

0: แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รัฐก็เลยที่จะต้องเข้ามาแทรกแซงตรงนี้ว่าเฮ้ยเพื่อให้มันเกิดความเป็นธรรมขึ้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมสัญญาม ันก็เลยเกิดพรบคุ้มครองผู้บริโภคเกิดพรบข้อสัญญาไม่เป็นธรรมขึ้นมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั้งหลายเนี่ยให้มันเกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคมมากขึ้น
2: ครับเพราะนั้นพวกหนี้นอกระบบที่บอกว่าให้กู้คิดดอกเบี้ยแพงๆนี่ผิดตรงนี้ใช่ไหมครับ
1: ผิด 100% กฎหมายกำหนดว่าห้ามคิดดอกเบี้ยเกินละร้อยละ15ต่อปี
2: อ๋อครับ
1: แต่อย่างไรก็ดีถ้าไม่ได้กำหนดดอกเบี้ยไว้เลยคิดได้เท่าไหร่ครับอาจารย
0: ์7
1: จุด5ต่อปีถ้าไม่ได้คิดไว้เลยนะกฎหมายบอกว่าคิดได้ 7.5 แต่ว่าถ้าเขียนไว้ต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีถ้าเขียนเกินร้อยละ15ต่อปีในเรื่องกู้ยืมนะมันจะผิดพ.ร.บ.ห้ามเรียกอัตราดอกเบี้ยเกินอัตราห
0: ้
1: ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราซึ่งเรียก18ต่อปีแบบนี้เนี่ยโอ้โหกฎหมายบอกเลยว่า
2: ร้อยละ10ต่อเดือน
1: มันไม่ใช่ต่อปี
2: เนาะที่เจอเนี่ยแหละครับ
1: ร้อยละ10ต่อเดือนปีนึงก็ 120% เลยนะอาจารย
2: ์อ๋อครับ
1: กฎหมายบอกว่าอย่างเงี้ยดอกเบี้ยเป็นโมฆะเลยนะครับโอเคแล้วสุดท้ายครับก็คือหลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนอันนี้ก็เป็นหลักพื้นฐานทั่วๆไปที่นักศึกษาเนี่ยจะเรียนรู้นะอย่างไรก็ดีครับส่วนอื่นๆเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะค้นหาคำตอบได้จากชุดวิชานี้นะเพราะว่านักศึกษาจะได้รู้ว่าผมสอนไม่ทันชื่อคู่สัญญาสำคัญยังไงสถานที่ในการทำสัญญาสำคัญยังไงนักศึกษาสามารถเปิดดูข้อมูลได้ทำไมเราต้องมีพยานด้วยไม่มีพยานได้ไหมนะครับสำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้เราขอเบรกสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันอีกหนึ่งรอบครับผม

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: ครับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับโดยช่วงที่3นี้ก็คือหน่วยที่3ละสัญญาทางธุรกิจนะครับสัญญาทางธุรกิจเนี่ยมีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแล้วก็ในหน่วยของเราเนี่ยก็มีหลากหลายสัญญาทางธุรกิจเลยนะครับแต่มีสาระสำคัญยังไงบ้างแล้วก็มีประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจยังไงบ้างเนี่ยต้องรบกวนท่านอาจารย์ดร.วลัยวรรณครับผม
3: ค่ะยินดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่หน่วยที่3อย่างเป็นทางการแล้วนะคะหน่วยสัญญาทางธุรกิจนะคะในหนังสือของผู้นักปกครองท้องที่ทุกท่านนะคะในหน่วยเนี้ยก็จะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะก็คือตอนที่ 3.1 นะคะแล้วก็ตอนที่ 3.2 ตอนที่ 3.1 จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายนะคะสัญญาเช่าทรัพย์สัญญาเช่าซื้อนะคะแล้วก็ตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงินสัญญาจำนองและสัญญาขายฝากนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะอาจารย์สัญญาทางธุรกิจเนี่ยจริงๆมีหลากหลายมากเลยมีมากกว่านี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากเรามีจำกัดเราก็เลยดึงมาสัญญาที่เราเนี่ยใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆเลยนะคะอาจารย์ก็ดึงมาประมาณ6สัญญานะคะโดยวันนี้เราก็จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายนะคะแล้วก็สัญญาเช่าทรัพย์ค่ะ
2: ครับผม
3: ลองมาดูสัญญาตัวแรกเลยนะคะอย่างที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์โยก็ยกตัวอย่างขึ้นมานะคะหลายอันเนาะที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายเพราะว่ามันเป็นสัญญาที่เรามักจะเจอในชีวิตประจำวั

0: เคย
1: คุ้นเคย
0: ไป
1: ตื่น
0: ซ
1: เช
0: ื้
1: ้
0: อ
1: าม
0: ข้
1: า
0: วลงอาหาร
1: ใช
0: ผมซื้อรถ
1: ใช่
0: น
1: ะคะก
0: ็เป็นหมดเลย
1: ใช่เป็นสัญญาที่เราเนี่ยทำทุกวันเลยเนาะอาจารย์เนาะแบบปกติถ้าเราสังเกตเนี่ยนะคะลองมาดูนะคะว่าแล้วตัวสัญญาซื้อขายเนี่ยตามกฎหมายบัญญัติไว้นะคะมีสาระสำคัญอย่างไรนะคะสัญญาซื้อขายก็คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขายนะคะโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ซื้อนะคะและผู้ซื้อเนี่ยตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายดังนั้นน่ะเราจะเห็นได้ว่าแบ่งออกเป็นคนกลุ่มบุคคลทั้ง2ฝ่ายนะคะเหมือนที่เมื่อกี้เราได้เรียนในหน่วยที่2มาแล้วนะคะว่าสัญญาจะเกิดเมื่อคำเสนอสนองถูกต้องตรงกันโดยจะมี2ฝ่ายซึ่งคำว่าฝ่ายเนี่ยอาจจะเป็น1คนหรือ2คนก็ได
0: ้
1: นะคะไม่ใช่ว่าแค่2คนนะคะเป็นฝ่ายทีนี้นะคะประการต่อมาก็คือมีวัตถุเป็นทรัพย์สินทีนี้วัตถุอะไรบ้างนะคะที่สามารถมาทำสัญญาซื้อขายได้นะคะก็ต้องตอบว่าโดยที่นักศึกษาเนี่ยอาจจะได้เรียนมากันแล้วนะคะก็คือว่าทรัพย์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษและอสังหาริมทรัพย์นะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าวัตถุอะไรบ้างล่ะก็ต้องตอบว่าอะไรก็ได้นะคะที่อาจมีราคาหรืออาจถือเอาได้
0: เป็นความหมายของทรัพย์สิน
1: ทรัพย์สินนะคะนักศึกษาต้องกลับไปดูทรัพย์สินนิดนึง
0: ย้อนกลับไปดูมาตรา107 138
1: เหมือนบ่งวยเลยแล้วนะคะพอเราทำความเข้าใจตรงนั้นแล้วนะคะเราก็จะรู้แล้วว่าโอเคทรัพย์ตัวไหนบ้างที่เราสามารถนำมาทำสัญญาซื้อขายได้แต่มันก็จะมีทรัพย์บางชนิดค่ะที่ไม่สามารถที่จะซื้อขายได้ค่ะอาจารย
0: ์
1: เช่นอะไรคะเมื่อกี้อาจารย์หน่วยที่2เราพูดไปแล้วม
0: ี
1: เพียงหาดทรายทะเลทรายลมและ2เรานะคะก็คือว่าพวกอะไรนะคะสายลมแสงแดดอะไรอย่างเงี้ย
0: พระอาทิตย์ไม่ได้
1: นะคะก็จะไม่สามารถที่จะซื้อขายกันได้นะคะ
2: ขอโทษทีครับที่เป็นข่าวเนี่ยขายไตไงฮะได้ไหมครับ
1: ขายไต
2: มีกฎหมายไหมคร
0: ับ ไตเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์ทางกฎหมายครับเพียงแต่ว่ามันขัดศีลธรรมอันดีวัตถุประสงค์ในการทำเรายังไม่ได้อนุญาตให้เอาชิ้นส่วนอวัยวะเช่นเอาแขนซ้ายไปต่อไม่รู้ผมไม่รู้ทางวิทยาศาสตร์ทำได้หรือเปล่
1: า
0: แต่ว่าไม่ได้
2: ไตเนี่ยครับเขาซื้อขายไตนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับผิดกฎหมายครับ
2: ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์แล้วก็ประการต่อมานะคะประการที่3ก็คือสัญญาซื้อขายเนี่ยจะมุ่งโอนกรรมสิทธิ์นะคะในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อนะคะทำไมถึงต้องการมุ่งโอนกรรมสิทธิ์ตรงนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญของสัญญาซื้อขายนะคะว่ามุ่งโอนกรรมสิทธิ์ก็คือว่าเหมือนกับแบบสมมติอาจารย์โยนะคะได้ซื้ออะไรดีล่ะที่ดินนะคะอาจารย์แอบเป็นเศรษฐีนีย่านนนทบุรีอีกแล้วนะคะมีคอนโดประมาณ800ล้านห้องนะคะก็อาจารย์โยสนใจนะคะก็บอกว่าเนี่ยพี่ขายให้เอาไหมเนี่ย2ล้านเองนะต้นทุน8ล้านอาจารย์โยเห็นว่าโอ๊ยราคาถูกอ่ะเอานะคะตอนนี้ก็เลยอาจารย์โยเนี่ยจริงๆก็คือมุ่งกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์สินตัวคอนโดนั้นอ
0: ยากได
1: ้
0: ความเป็นเจ้าของแหละอยากเป็นเจ้าของ
1: นะคะใช่ซึ่งไม่ใช่แค่ใช้ประโยชน์เนาะถ้าใช้ประโยชน์อาจจะเป็นสัญญาตัวอื่นซึ่งเราจะพูดกันต่อไปนะคะดังนั้นสัญญาซื้อขายเนี่ยก็เป็นสัญญาที่ต้องการมุ่งโอนกรรมสิทธิ์ก็คืออยากได้ความเป็นเจ้าของนี่แหละนะคะในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อนะคะและประการต่อมานะคะก็คือเป็นสัญญาที่ผู้ซื้อมุ่งจะชำระราคาให้แก่ผู้ขายด้วยไม่ได้ให้ฟรีใช่ไหมคะต้องการอาจารย์เองในฐานะผู้ที่จะขายเนี่ยก็ต้องการเงินนะคะที่จะใช้ราคาส่วนอาจารย์โยเนี่ยก็ต้องการที่จะได้กรรมสิทธิ์ใบซึ่งห้องนั้นนั่นเองนะคะทีนี้นะคะลองมาดูคำว่าราคานะคะว่าราคาหมายถึงอะไรนะคะราคาเนี่ยตามประมวลกฎหมายนะคะก็หมายถึงเงินตราค่ะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยไม่สนใจนะคะว่าจะเป็นเงินในสกุลใดนั่นหมายความว่าถ้าอาจารย์แอนะคะแบบว่าชอบนะคะที่จะแบบสะสมเงินเยนนะคะอาจารย์โยก็จะจ่ายเป็นเงินเยนก็ได้นะคะสะดวกอย่างเงี้ยนะคะก็คือนั่นแปลว่าสกุลใดก็ได้นะคะที่มีฐานะเป็นเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะและต่อมานะคะคำว่าตกลงจะใช้ราคาหมายถึงอะไรตกลงจะใช้ราคานะคะก็หมายถึงว่าในขณะที่ทำสัญญาค่ะอาจารย์มีการตกลงว่าจะใช้ราคาเนาะเราจะเห็นคำว่าจะนั่นหมายความว่าอาจจะไม่ต้องจ่ายเงินณตอนที่เราพูดคุยกันในขณะที่สัญญาเกิดเนี่ยอาจจะยังไม่มีการจ่ายเงินกันก็ได้นะคะอาจจะไปจ่ายเงินกันใน

0: บอกว่าเอ้ยตอนนี้เงินเดือนยังไม่ออกนะ
1: สองเดือน
0: โอ้สองเดือนนะ
1: ขอผ่อนหนี้ก่อน
0: อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะไปใช้กันนะคะในระยะเวลาภายหน้าได้โดยสัญญาซื้อขายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนั่นเอง
1: เดี๋ยวนะผมขออนุญาตทวนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาเกิดขึ้นเพราะเสนอสนองต้องตรงกันสัญญาเกิดแต่สัญญาเกิดตรงนี้มันไม่ได้เรียกว่าสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดมันจะเรียกว่าสัญญาจะซื้อจะขายเพราะเรามุ่งที่จะไปโอนความเป็นเจ้าของหรือโอนกรรมสิทธิ์อีก2สัปดาห์ตัวอย่าง
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะโอเคครับผม
0: ลองมาดูนะคะต่อไปนะคะสัญญาซื้อขายนะคะก็เป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะก็คือคู่สัญญา2ฝ่ายเนี่ยต่างมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ซึ่งกันและกันนะคะโดยเราเนี่ยในฐานะเป็นผู้ขายเนาะสมมุติจันแอร์เป็นผู้ขายเนี่ยจันแอร์ก็มุ่งที่จะได้รับการชำระราคานะคะเป็นหน้าที่ของจันแอร์และหน้าที่อีกอย่างนึงที่อาจารย์แอร์เนี่ยจะต้องทำก็คือโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์นะคะให้กับอาจารย์โยและในขณะเดียวกันอาจารย์โยเองเนี่ยก็จะต้องชำระราคามีหน้าที่ชำระราคาให้กับอาจารย์แอและได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ
1: ์
0: ดังนั้นก็คือเหมือนกับยื่นหมูยื่นแมวเน
1: า
0: ะเหมือน
1: มันก็คือต่างตอบแทนแหละอาจารย์ได้เงินผมได้ทรัพย์สินจะเป็นคอนโดเป็นอะไรก็แล้วแต่สุดแท้แต่ว่าเราตกลงกันว่าจะซื้อขายอะไร
0: ใช่ค่ะ
1: นะ
0: ตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะทีนี้อย่างที่เมื่อกี้หน่วยที่2เราก็ได้เกริ่นกันไปแล้วนะคะว่าแบบเนี่ยมีความสำคัญมากเลยเกี่ยวกับการทำสัญญานะคะเนื่องจากว่าสัญญาแต่ละอย่างเนี่ยจะกำหนดแบบไว้ไม่เหมือนกันนะคะเราจึงต้องทำความเข้าใจในแต่ละสัญญาว่าแต่ละสัญญากฎหมายเขาต้องการอะไร อย่างสัญญาซื้อขายนะคะลองมาดูนะคะบอกว่ามาตรา456นะคะบอกว่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะถ้ามีได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผลนะคะก็จะเป็นโมฆะนะคะโดยข้อความนี้นะคะให้ใช้ถึงการซื้อขายเรือที่มีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปนะคะทั้งซื้อขายแพและสัตว์พาหนะด้วยตรงนี้ก็ตีความได้ว่ารวมถึงสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษด้วยนั่นเองนะคะที่จะต้องทำตามแบบถ้าสรุปนะคะมาตรา46ก็สรุปได้ว่าสัญญาซื้อขายเมื่อกี้ที่เราเกริ่นกันเราสามารถซื้อขายสังหาริมทรัพย์ได้สังหาริมทรัพย์ไม่มีแบบเนาะเราสามารถซื้อขายปากกาบอกว่าอาจารย์แอ้ชอบปากกาอาจารย์โยจังเลยขอซื้อปากกาแท่งเนี้ยปากกาแท่งนี้เป็นสังหาริมทรัพย์เราไม่จำเป็นต้องไปทำหนังสือแล้วจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อ่ะเราสามารถทำการซื้อขายได้เลยนะคะแต่ถ้าทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเราจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าพนักงานด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ด้วยเหตุผลอะไรคะอาจารย์เพราะว่าทำไมเราถึงจะต้องแบบการขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องไปจดทะเบียน
1: เพื่อให้รู้อะอย่างที่ดินเนาะก็เพื่อให้รู้แหละว่าใครเป็นเจ้าของเพราะว่ามันอาจจะมีมูลค่าสูงก็เลยจำเป็นที่จะต้องโอ้ยอยู่ดีโอนกันไปโอนกันมาอย่างเงี้ยไม่ได้มันไม่เหมือนปากกาผมอะ20บาทแบบเนี้ยไม่ได้แต่พอเป็นที่ดินเป็นมีโฉนดอะไรประมาณเนี้ยมันมีมูลค่าสูง
0: ใช่ค่ะมันมีมูลค่าสูงแล้วเนื่องด้วยว่าจะต้องมีการตรวจสอบทางทะเบียนได้ด้วยนะคะว่าสรุปว่าใครเป็นเจ้าของนะโดยดูจากหลังโฉนดอย่างเงี้ยนะคะทีนี้นะคะก็ลองมาดูข้อพิจารณาซึ่งอาจารย์คิดว่ามันจะสำคัญแล้วเป็นประโยชน์ให้กับนักปกครองท้องที่นะคะเนื่องจากหลายท่านเนาะนักปกครองท้องที่อาจจะแบบว่ามีลูกบ้านเนาะมาปรึกษาเนาะว่าเอ้ยกำนันผู้ใหญ่บ้านทำอย่างเงี้ยทำได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็เลยลิสต์นะคะข้อพิจารณานะคะที่สำคัญเอาไว้นะคะอย่างแรกก็คือผู้จะขายเนี่ยจำเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินในขณะเข้าทำสัญญาไหมอ่ะนะน่าคิดนะคะ
1: อาจารย์มานิดแกมีไร่ลำไยอยู่จังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยแกทำสัญญาขายลำไยให้อาจารย์แอ้เลยโดยที่ลำไยยังไม่ออกลูกเลยเป็นการซื้อขายกันล่วงหน้าบอกว่าอาจารย์เหมาไปเลยนะออกเท่าไหร่ไม่รู้แหละอาจารย์เหมาไปเลย2ล้านในฤดูนี
0: ้ดอกออกแล้วแต่ยังไม่รู้ผลติดหรือเปล่า
1: อย่างเงี้ยซื้อขายล่วงหน้า อย่างนี้ได้ไหมยังไม่มีทรัพย์สินเกิดขึ้นเลยแต่เราตกลงกันแล้วว่าพ้นเดือนนี้เนี่ยจะขายกัน
0: ค่ะอย่างการเฉลยนะคะอย่างการซื้อขายลำไยนะคะก็คือว่าขายเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของก็ได้นะคะซึ่งการเป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะเป็นในภายภาคหน้าก็ได้นะคะแต่ณวันที่จะต้องส่งมอบกันแล้วเนี่ยจะต้องมีความเป็นเจ้าของแล้วนั่นเองนะคะ
1: ก็คือณวันที่ทำสัญญากันเนี่ยมันยังไม่มีลูกลำไยเลยเน
0: าะ
1: ยังไม่มีความเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ในตัวนั้นแต่เราทำสัญญากันได้แต่ว่าวันที่จะโอนความเป็นเจ้าของเนี่ยมันจะต้องมีตัวลูกลำไยออกมาน
0: ั่นเองนะคะค่ะต่อมานะคะข้อพิจารณาที่2นะคะการซื้อขายรถยนต์โดยไม่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อันนี้เราจะได้ยินบ่อยมากเลยโอนลอยโอนลอย
1: อันนี้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเยอะแยะเลยโอนลอยแล้ว
0: ซื้อตามเต็นท
1: ์กรรมสิทธิ์มันโอนไหมอ่ะ
0: ค่ะเนี่ยนะคะกรรมสิทธิ์
1: ใครจะเป็นเจ้าของ
0: ทีนี้นะคะเราก็ต้องแม่นหลักกฎหมายนะคะหลักกฎหมายของเราก็คือมาตรา458นะคะบอกว่ากรรมสิทธิ์นะคะในทรัพย์สินที่ขายนั้นย่อมโอนไปยังผู้ซื้อนะคะตั้งแต่เมื่อทำสัญญาซื้อขายกันนั่นก็แปลว่าเมื่อเรานะคะตกลงซื้อขายสมมติเราไปซื้อขายเต็นท์รถเนาะเราก็ส่งมอบรถกันเสร็จแล้วจ่ายเงินชำระราคากันเสร็จแล้วนะคะตอนนั้นสัญญาซื้อขายเกิดแล้วนะคะเกิดแล้วแม้ว่ายังไม่ได้โอนกันเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการโอนนะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปโอนในภายภาคหน้านะคะซึ่งไม่เกี่ยวกันกับสัญญาเกิดหรือไม่นะคะตรงนี้ก็น่าสนใจ
1: ตรงนี้มันเรื่องของกรรมสิทธิ์โอนเมื่อไหร่เนอะจริ งจริงมันเป็นประเด็นสำคัญในทางกฎหมายนะครับอาจารย์ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันว่าสมมติผมซื้อข้าวจากอาจารย์มานิต
2: ครับ
1: อาจารย์มานิตเป็นโกดังเก็บข้าวเลยผมบอกว่าผมขอซื้อข้าวอันนี้เนี่ยกระสอบนี้ปรากฏสมมุติโชคร้ายแล้วกันคืนนั้นไฟไหม้โกดังคำถามก็คือว่าข้าวที่ผมตกลงกับอาจารย์มานิตเนี่ยกระสอบนี้เลยนะเป็นของใครใครจะเป็นผู้โชคร้ายถ้าเป็นของผมผมก็ไปเรียกเงินคืนไม่ได้ถูกไหมเพราะกรรมสิทธิ์ในข้าวเป็นของผมแล้วแต่เพิ่นข้าวดันไปฝากอยู่ที่โกดังของอาจารย์มานิตใครเป็นเจ้าของข้าวอันเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่ากรรมสิทธิ์โอนหรือยังอย่างที่อาจารย์แอร์บอกเมื่อกี้เรื่องรถยนต
0: ์
1: ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโอนลอยแต่กรรมสิทธิ์มันไปแล้วน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถยนต์เกิดมีปัญหาถูกชนขึ้นมากรรมสิทธิ์ไปแล้วนะครับเจ้าของเดิมไม่สามารถเรียกร้องได้แล้วนะเจ้าของใหม่ต้องเรียกร้องแทน
0: ใช่ค่ะขอบคุณค่ะลองมาดูคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะคำพิพากษาฎีกาที่60นะคะทับ2524นะคะซื้อขายรถยนต์เสร็จเด็ดขาดนะคะกรรมสิทธิ์โอนในขณะที่ทำสัญญาแล้วนะคะไม่ต้องจดทะเบียนการโอนนะคะเพราะว่าการจดทะเบียนการโอนเนี่ยที่ขนส่งเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ควบคุมพาหนะและภาษีของรถยนต์นะคะไม่ได้เกี่ยวกับว่าสัญญาเนี่ยสมบูรณ์หรือไม่นะคะสัญญาเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่แบบของนิติกรรมนั่นเอง
1: คร
0: ับ อัน
1: น
0: ี้
1: เราต้องสาจำดีๆเนาะมันเกิดขึ้นในชีวิตเราบ่อยๆเลยสัญญาโอนลอยเนี่ย
2: โอนลอยนี่เจอทุกวัน
0: เจอทุกวันนะคะและก็นักศึกษาต้องอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเมื่อกี้เป็นสังหาริมทรัพย
1: ์ครับ
0: นะคะทีนี้ลองมาดูการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะคะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของสัญญานั้นจะโอนไปยังผู้ซื้อก็ต่อเมื่อมีการชำระราคาหรือไม่พูดง่ายๆว่าต้องชำระราคาหรือเปล่ากรรมสิทธิ์ถึงโอนน่าคิดอ
1: ันนี้น่าสนใจเช่นผมซื้อบ้านอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เราตกลงกันทรายสัญญาการผมจ่ายอาจารย์3ล้านผมเป็นเจ้าของบ้านทันทีเลยหรือเปล่าตามกฎหมาย
0: ใช
1: ่จ่ายเรียบร้อยแล้วนะ3ล้านเนี่ย
2: ครับ
1: ทำเป็นหนังสือเซ็นกันแล้วด้วยอาจารย์มานิตกรุณาเซ็นเป็นพยานให้1ท่าน
2: ครับ
0: ให้กุญแจเรียบร้อยเลยนะคะ
1: ผมเป็นเจ้าของบ้านหรือยังครับ
0: นั่นค่ะเรามาดูนะข้อนี้นะคะก็ต้องพิจารณาว่าทรัพย์นะคะที่เราใช้ทำการซื้อขายกันเป็นทรัพย์ชนิดใดนะอาจารย์เน้นนะคะว่าเป็นสังหาริมทรัพย์เป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรือเป็นอสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะเราก็จะมีแบบใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เราห้ามลืมเด็ดขาดเลยสัญญาซื้อขายนะคะถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์มีแบบตามมาตรา456ที่อาจารย์กล่าวไปตอนต้นนะคะบอกว่ากรรมสิทธิ์ย่อมโอนไปเป็นของผู้ซื้อทันทีตั้งแต่ทำการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั่นแปลว่าไม่ได้โอนตอนที่เราส่งมอบกุญแจตอนที่เราตกลงกัน
1: กรรมสิทธิ์ในบ้านของอาจารย์แอร์ยังไม่โอนมาที่ผม
0: ค่ะ
1: แม้ว่าผมจะมีกุญแจแล้วก็ตาม
0: ใช่ค่ะนะคะจะโอนไปก็ต่อเมื่อทำหนังสือแล้วจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ก็คือว่าไปที่ที่ดินเนาะจูงมือกันไปที่ที่ดินไม่ใช่สำนักงานสมรส นะคะจบแล้วนะคะก็สัญญาซื้อขายนะคะก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องพิจารณานะคะแล้วก็ลองมาดูว่าสาระสำคัญของเขาว่าคืออะไรนะคะดังนั้นนักศึกษาจะใช้ถูกเนาะโดยแยกประเภททรัพย์ให้ถูกต้องนะคะ
1: ครับผม
0: ต่อมานะคะอาจารย์ก็ขอขึ้นสัญญาเช่าทรัพย์เลยนะคะ
1: สักประเภทนึงนะครับอาจารย
0: ์ค ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาอีกประเภทหนึ่งนะคะสัญญาเช่าทรัพย์เช่าทรัพย์เนี่ยเราเจอบ่อยมากเลยนะคะอาจารย์สมมติว่าเราเดินทางไปเรียนแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าทำงานต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะต้องไปเช่าก่อนเนาะก่อนที่จะแบบก่อร่างตั้งตัวยังไม่มีเงินซื้อ อ่ะนะคะลองมาดูมาตรานี้นะคะบอกว่าอันว่าเช่าทรัพย์สินนั้นนะคะคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่าผู้ให้เช่านะคะตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะชั่วระยะเวลาอันมีจำกัดและผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้นลองดูนะคะว่าเช่าทรัพย์จะแตกต่างกับซื้อขายนะคะอย่างซื้อขายเนี่ยเราเจตนาคือมุ่งโอนกรรมสิทธิ
1: ์
0: แต่ว่าเช่าทรัพย์เนี่ยคือให้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดดังนั้นกรรมสิทธิ์ไม่โอนนะคะตรงนี้จะเป็นหัวใจสำคัญคือแตกต่างจากสัญญาซื้อขายนะคะลักษณะสำคัญนะคะก็คือว่ามีบุคคล2ฝ่ายอีกแล้วนะคะ
1: ก็จ
0: ะเหมือนสัญญาซื้อขายเลยนะคะก็โดยผู้ให้เช่าเนี่ยตกลงที่จะให้ผู้เช่าใช้ประโยชน์หรือรับประโยชน์ในทรัพย์สินขณะเดียวกันนะคะผู้เช่าก็มีหน้าที่จ่ายค่าเช่าเป็นการตอบแทนนะก็เป็นสัญญาต่างตอบแทนเหมือนกันนะคะการใช้ทรัพย์เนี่ยเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะเพราะต่างฝ่ายต่างเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ของกันและกันนั่นเองทีนี้ลองมาดูนะคะว่าผู้เช่าเนี่ยมีสิทธิ์เพียงแต่ได้ใช้หรือได้ประโยชน์นะคะในทรัพย์สินนั้นชั่วระยะเวลา1ตามสัญญาเช่าเท่านั้นนะคะข้อพิจารณานะคะที่เราจะมักจะได้ยินคำถามมาเสมอเลยว่าผู้ให้เช่าต้องเป็นเจ้าของในขณะที่เข้าทำสัญญาเช่าด้วยไหม
1: อันนี้น่าสนใจนะเราไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วเราเอาทรัพย์สินนั้นออกไปให้เช่าได้ไหม
0: ใช่ค่ะเราอาจจะเจออ
1: าจารย์เป็นเจ้าของผมไปเช่าตึกอาจารย์หลังจากนั้นผมก็ตึกอันเนี้ยไปให้อาจารย์มานิดเช่าต
0: ่อ
1: แต่ผมไม่ได้เป็นเจ้าของอ่ะแบบนี้มันทำได้ตามกฎหมายหรือเปล่า
0: อันนี้ก็ต้องมาดูนะคะว่าอาจารย์โยเนี่ยในฐานะที่ไปให้อาจารย์มานิดเช่าอีกรอบนึงอย่างนี้เรียกว่าเช่าช่วงเนาะมีอำนาจหรือเปล่ามีอำนาจนั้นในการที่จะปล่อยเช่าต่อหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรงแต่ว่ามีคำพากษาของศาลนะคะที่บอกเป็นแนวบอกว่าสัญญาเช่าเนี่ยผู้ให้เช่าไม่จำเป็นต้องมีกรรมสิทธิ
1: ์
0: ในทรัพย์สินนั้นนะคะแต่ว่าให้ดูอำนาจของผู้ให้เช่าว่าผู้ให้เช่ามีอำนาจในการปล่อยทรัพย์นั้นให้คนอื่นเช่าหรือเปล่านะคะอย่างสมมติเราอาจจะเคยเห็นแบบอย่างอาจารย์โยแนะนำก็จะเป็นเรื่องจองเนาะแต่บางครั้งเราจะเห็นเรื่องเกี่ยวกับพวกเอเจนซี่พวกนายหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมติว่าญาติอาจารย์ท่านนึงอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วก็คือมีทรัพย์สินแบบย่านอะไรนะคะย่านนนทบุรีนะคะ
1: นนทบุรี
0: นนทบุรีมีทรัพย์สินเยอะมากเลยนะคะมีคอนโดเยอะมากเลยแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเขาก็จะไม่ค่อยสะดวกเขาจะฝากอาจารย์แอร์เอาไว้ว่าช่วยดูทรัพย์สินให้หน่อยปล่อยเช่าให้หน่อยทำสัญญาให้เลยนะแต่มอบอำนาจไว
1: ้ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แอร์ก็จะสามารถคือมีอำนาจที่จะเอานำห้องนั้นนะไปให้เช่าได้นะคะ
1: ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ
0: ใช่ค่ะก็คือสรุปว่าต้องดูอำนาจนะคะว่ามีอำนาจไหมในการที่จะให้เช่าต่อนะคะ
1: ผมขออนุญาตนิดนึงในเรื่องเช่าช่วงที่พูดถึงเมื่อกี
0: ้
1: ผมย้อนกลับไปนะว่าอาจารย์แอร์เป็นเจ้าของผมเช่ากับอาจารย์แอร
0: ์
1: หลังจากนั้นผมก็เอาทรัพย์สินตรงนี้ไปให้อาจารย์มานิดเช่าอีกทีนึงตรงนี้กฎหมายก็กำหนดไว้นะว่าจริงๆเช่าช่วงเนี่ยทำไม่
0: ได
1: ้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
0: ใช่
1: ยกเว้นแต่เจ้าของอนุญาตแล้วถึงเจ้าทรัพย์สินเนี่ยไปให้อาจารย์มานิดเช่าได้เพราะฉะนั้น ในชีวิตจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้คนเนี้ยดันทะลึ่งเอาออกไปให้คนอื่นเจ้าช่วง มันก็เป็นเหตุผลหนึ่ง เหตุผลหลักที่จะถูกยกเลิกสัญญาได
0: ้ค่ะ
1: ถือว่าผิดสัญญาเนาะ
0: ค่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่ภายใต้สัญญาที่ตกลงกันเนาะเพราะเวลาอาจารย์แอร์จะให้อาจารย์โยเช่านะคะก็ดูแล้วว่าฐานอนุรูปค่อนข้างดีนะคะจ่ายค่าเช่าได้แน่ๆนะคะคือพิจารณาแล้วนะคะนะต่อมานะคะประการต่อมาก็คือผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าทีนี้การตกลงการจะให้ค่าเช่านะคะคืออะไรนะให้กระปิดกระปอยได้ไหมเดี๋ยวให้เดี๋ยวไม่ให้ได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมาพิจารณากันนะคะว่าค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นเนี้ยจะเป็นการให้เพียงเล็กน้อยครั้งคราวไม่แน่นอนได้ไหมสมมตินะคะอาจารย์แอร์เนี่ยมีบ้านนะคะเป็นแบบ ทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมเนาะทาวน์โฮมอยู่นะคะ3ชั้นชั้นบนเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะคะแล้วก็เห็นว่าอาจารย์โยนะคะเพิ่งย้ายมาใหม่ยังไม่มีห้องก็เลยบอกว่าเออเนี่ยมาอยู่ข้างบนก็ได้นะ
1: ยังอัตตคัดอยู
0: ่เพราะว่าอาจารย์แอ้เนี่ยมีแบบห้องมากมายนะคะเป็นร้อยห้องเป็นเศรษฐีนีนะคะอาจารย์โยก็ขึ้นไปอยู่ห้องข้างบน
1: ครับ
0: แต่เนื่องจากก็อัตคัดนิดนึงนะคะก็พอถึงหน้าทุเรียนก็ส่งทุเรียนมาบ้างปาปายนะคะแต่ไม่ได้จ่ายค่าเช่าแบบเป็นรายเดือนนะส่งแบบเหมือนแบบ
1: มีเท่าไหร่ก็ให
0: ้มีเท่าไหร่ก็ให้ทุเรียนอยู่ในตู้เย็นนะกินได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะวันนึงทะเลาะกันอาจารย์โยแบบ

0: ็ถามว่าตรงนี้ถือว่าเป็นค่าตอบแทนของการเช่าหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือนะคะว่าค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยนะคะก็จะถือว่าไม่ใช่ค่าตอบแทนคือไม่ใช่ค่าเช่าเนาะเหมือนให้กันแบบโดยเสน่หาเอ็นดูเห็นชอบกินทุเรียนอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เล็กๆน้อยๆกรณีนี้เนี่ยผมเคยเจอนะเวลาผมไปสอนนักศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะถามอาจารย์ผมให้เช่าสวนเช่านาแล้วก็แทนที่จะจ่ายค่าเช่าเป็นเงินครับเขาจ่ายค่าเช่าเป็นผลไม
0: ้
1: เอาไป3เข่ง4เข่ง5เข่งแต่ให้ตลอดนะผลผลิตให้เจ้าของที่ดินเขาก็มาถามผมว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยสัญญาเช่าใช้ได้หรือเปล่
0: า
1: คำว่าตัวเงินตรงนี้ค่าเช่าจะไม่ต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้นหรือเปล่า
0: ค่ะก็คำตอบนะคะว่าถ้าสมมติว่าให้สม่ำเสมอเหมือนตกลงกันตอนสัญญาเช่าอันนี้จะถือว่าเป็นค่าเช่า
1: ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นตัวเงินเท่านั้นอย่าไปติดว่าค่าเช่าต้องเป็นตัวเงินเท่านั้นนักศึกษาไม่ใช่นะครับนักศึกษาสามารถจ่ายค่าเช่าเป็นผลไม้เป็นข้าวกี่กระแสตกลงกันเนอะ
0: ใช
1: ่แต่ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นตัวเงินเท่านั้น
0: ค่ะ
1: ค่
0: ะทีนี้ต้องมาดูคำพิพากษาฎีกาที่สมทบนะคะว่าเนี่ยหลักการนี้นะคะ
1: ครับ
0: ก็คือคำพิพากษาฎีกาที่1310/2498นี่ยังไม่เกิดเลยนะคะ2498 ผู้เช่าให้ผู้อื่นเข้าอยู่ในห้องเช่าชั้นบนนะคะโดยผู้เช่าเนี่ยอยู่เสียเงินให้แก่ผู้เช่าเนี่ยในเล็กๆน้อยๆอ่ะแบบทดแทนบุญคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ถือเป็นค่าเช่านะคะแล้วก็ไม่เรียกว่าเป็นการเช่าช่วงด้วยนะคะประการต่อมานะคะสัญญาเช่าเป็นสัญญาซึ่งมีระยะเวลาอันจำกัดทีนี้ระยะเวลาอันจำกัดหมายความว่ายังไงนะคะก็คือว่าโดยปกติแล้วมาตรา540นะคะบอกว่าอันอสังหาริมทรัพย์ห้ามมิให้เช่ากันเป็นกำหนดเวลาเกิน30ปี
1: ครับ
0: ถ้ากำหนดเกิน30ปีให้ลดลงมามีผลบังคับใช้แค่30ปีนะคะเช่นอาจารย์แอ้ทำสัญญาเช่ากับอาจารย์โยนะคะบอกว่าหุยอาจารย์โยแบบบ้านน่าอยู่อ่ะทำ50ปีเลยละกันนะ อยู่ไม่ไปเลยอ่ะ นะคะ
1: กะอยู่ยันเกษียณแล้วต่อไปยันมีหลานเลย
0: ให้เลี้ยงหลานได้ด้วยนะคะ ทีนี้ถ้าสัญญากำหนดไว้นะคะเกินกว่า30ปีสัญญาเนี้ยจะให้บังคับนะคะมีผลใช้บังคับแค่30ปีเท่านั้นนะคะทีนี้แต่ว่าสามารถต่อได้พอครบ34ปีตอนนั้นก็ประมาณ80อายุ80ยังต่อได้อยู่นะคะแต่ก็ต่อได้ไม่เกิน30ปีอยู่ดี
1: ใช่แต่ว่าถ้า30ปีคุณก็ต้องไปจดทะเบียนเนาะทำสัญญาระหว่างกัน2คนก็ไม่สมบูรณ
0: ์
1: ต้องไปจดทะเบียนถึงจะมีผลสมบูรณ์30ปี
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการจดทะเบียนนะคะบอกว่าอสังหาริมทรัพย์นะคะห้ามเช่าเกินกว่า30ปีถ้าลดลงมาเหลือ30ปีใช่ไหมคะแล้วก็ต่อได้นะคะทีนี้ลองมาดูคำว่าจำกัดระยะเวลาจำกัดระยะเวลาเนี่ยก็คือ30ปีนะคะและอีกอันนึงอ่ะก็คือว่าจำกัดคำว่าจำกัดระยะเวลาก็หมายถึงว่าอาจจะบอกว่าอาจารย์โยอยู่จนตายเลยแล้วกันนะ
1: ตลอดชีวิต
0: ตลอดชีวิตจนกว่าที่จะสูญสิ้นไปเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเป็นระยะเวลาที่ไม่แน่นอนแต่มีระยะเวลาอันจำกัดเพราะอาจารย์แอ้จะไม่เป็นอมตะใช่ไหมคะ
1: อัน
0: นี้ก็เป็นระยะเวลาที่จำกัดทีนี้ฝากไว้นะคะเรื่องหนึ่งอันนี้เรื่องสำคัญมากเลยก็คือหลักเกณฑ์ในการให้เช่าถ้าการเช่าอาจารย์ขอสรุปเลยเนาะถ้าการเช่าสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์ปกติทั่วไปหรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษการเช่าเนี่ยไม่มีแบบนั่นแปลว่าสามารถที่จะทำสัญญาเช่าเนี่ยด้วยวาจาก็ได้นะคะก็มีผลสมบูรณ์นะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะพิจารณาว่าเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า3ปีขึ้นไปหรือไม่นะคะถ้าน้อยกว่า3ปีจะต้องมีหนังหลักฐานเป็นหนังสือ ถ้าเกินกว่า3ปีนะคะจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานด้วยนะคะตรงนี้สำคัญนะคะก็ฝากไว้ให้นักศึกษาปฏิบัติไว้ใช้ปฏิบัตินะคะ
1: ครับผมและนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระสำคัญเพียงบางส่วนนะครับในหน่วยที่3สัญญาทางธุรกิจนะครับนักศึกษาสามารถดูสัญญาอื่นๆได้จากชุดวิชาจากหน่วยนี้นะครับขอให้นักศึกษาเนี่ยไปลองศึกษาเพิ่มเติมดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับช่วงสุดท้ายของรายการและเราจะกลับมาอยู่ในช่วงของคำถามคำตอบที่น่าสนใจนะครับพักสักครู่เดียวครับผม

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจเป็นการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยจริงๆครับ
2: ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับและช่วงสุดท้ายของเราก็คือช่วงถามตอบนะครับเราก็จะมีคำถามไปเปิดโจทย์ตุ๊กตาอาจจะแล้วแต่กิจกรรมที่อาจารย์แต่ละท่านวางไว้เลยนะครับสำหรับครั้งนี้เนี่ยหน่วยที่1 2 3เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่เราตอบได้ไหมยากเกินไปหรือเปล่าเราจะต้องกลับไปทบทวนความรู้แค่ไหนเพียงใดนะครับเริ่มจากคำถามแรกเลยหน่วยที่1 นะครับต้องเรียนถามท่านอาจารย์มานิดนะครับว่าเทคนิคการสัมมนาเนี่ยจะสามารถนำมาปรับใช้กับวิชาการด้านกฎหมายหรือสำหรับบทบาทของนักปกครองท้องที่ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์อย่างไรได้บ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
3: ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับคืออย่างน้อยข้อที่หนึ่งความที่การสัมมนานั้นเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เรามาเรียนหนังสือด้วยกันเนี่ยครับตรงนี้ท่านใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าบางทีความที่ถูกครับเรื่องของกฎหมายนั้นต้องทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายแต่เราเข้าใจไม่เท่ากันนะครับหรือว่าเรียนมานะฮะท่านอาจารย์พงศิษฐ์ท่านอ่านหนังสือเยอะกว่านะครับคุณน้องอาจจะอ่านน้อยกว่าหรือผมอ่านมาอ่านอีกลักษณะนึงผมอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเยอะกว่าเพราะบางทีการที่เราทำความเข้าใจร่วมกันแล้วเอ๊ะตรงนี้มันยังไงกันแน่ตรงนี้หลักมันว่ายังไงกันแน่ตรงนี้มีแนวคำพิพากษาฎีกาไหมเรามาคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะนี่คือการนำวิธีการสัมมนามาใช้สำหรับที่เราเรียนหนังสือด้วยกัน
2: ครับ
3: ประเด็นที่สองนะครับบทบาทหน้าที่ด้านหนึ่งของท่านนักปกครองท้องที่คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้การศึกษาหรือการพัฒนาทีนี้คนที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านก็คือกรรมการกม.
2: ครับ
3: นะครับทำไงเราจะเอาเทคนิควิธีการสัมมนาเนี่ยเอาไปใช้เพื่อให้เขาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็เหมือนกับเรียนหนังสือเหมือนกับตัวเราเองเรียนหนังสือ
2: ครับ
3: มันก็คือนำไปใช้ว่าเออพวกเราเข้าใจไหมนะครับระเบียบข้อนี้คำสั่งข้อนี้นโยบายหรือแผนข้อนี้เป็นไงก็นำไปใช้เพื่อให้กรรมการกม.ด้วยกันหรือแม้กระทั่งราษฎรที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับเขาได้เกิดการพัฒนานะครับพัฒนาในแง่ของความรู้ความเข้าใจพัฒนาว่าการนำไปสู่การปฏิบัตินะครับทำยังไงบ้างนี่คือได้ใช้แน่นอนนะครับในประเด็นที่2เฉพาะประเด็นที่3ครับก็คือกรณีที่เรานำไปใช้ในการแสวงหาข้อยุตินะครับข้อยุติว่าเอ๊ะตกลงว่าแผนเราจะเลือกแผนไหนนะครับเราจะเลือกแผนไหนเราจะใช้โครงการไหนดีตรงนี้ครับผมว่าได้แชร์แน่นอนเพราะว่าเราต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันซึ่งการสัมมนานั้นเขาจะได้แลกเปลี่ยนว่าอันนี้มีข้อดีมากกว่าอันนี้มีข้อเสียอันนี้มีผู้ได้รับประโยชน
2: ์
3: จากโครงการนี้มากน้อยกว่ากันก็ไปอภิปรายกันถกเถียงกันและท้ายที่สุดก็ได้ข้อยุติร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนักปกครองท้องที่เนี่ยนำไปใช้ได้อย่างแน่นอนถ้าหากว่าได้นำเอาเทคนิควิธีการสัมมนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับ
2: ครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับสำหรับคำถามที่2ครับหน่วยที่2เนอะ
4: หน่วยนะคะก็มีคำถามจากทางบ้านนะคะบอกว่าถ้าสมมุติในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับสัญญาค่ะและต้องการใช้สิทธิ์ทางศาลนะคะจะฟ้องร้องได้ที่ศาลใดค่ะ
2: กรณีนี้นี่เกิดขึ้นกันเยอะแยะเลยต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยไอการฟ้องเกี่ยวกับสัญญานี่เกิดขึ้นเนา
4: ะ
2: สัญญาเช่าสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาค้ำประกันฟ้องร้องกันเยอะแยะมากมายในปัจจุบันเนี่ยฟ้องที่ศาลยุติธรรมฟ้องศาลแพ่งนี่แหละคำถามเป็นคำถามที่ดีนะว่าอ้าวแล้วเราทำสัญญากันคู่กรณีคู่ความอีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่ชำระหนี
4: ้
2: เราจะไปฟ้องได้ที่ไหนตอนนี้เราก็ต้องอันเนี้ยเราจะต้อง กลับไปพลิกดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเขาบอกว่าในการที่เราจะเสนอคดีขึ้นสู่ศาลมีได้2รูปแบบครับอาจารย
4: ์
2: คือ1ทำเป็นคำฟ้อง2คือทำเป็นคำร้องขอ2รูปแบบนะครับทำเป็นคำร้องทำเป็นคำฟ้องคำฟ้องเนี่ยเราเรียกว่าคดีมีข้อพิพาทเวลาเราฟ้องกันเนี่ยมันมีข้อพิพาทแน่นอนแหละเราถึงฟ้องเขาถูกไหมทำเป็นคำฟ้องถ้าทำเป็นคำร้องขอเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทตัวอย่างเช่นขอศาลให้แต่งตั้งฉันเนี่ยเป็นผู้อนุบาลคุ้มครองคนไร้ความสามารถขอให้ศาลแต่งตั้งฉันให้เป็นผู้พิทักษ
4: ์
2: คุ้มครองคนเสมือนไร้ความสามารถโอเคสองรูปแบบนะครับนักศึกษาหลังจากนั้นเรามาดูไอ้เรื่องสัญญาเนี่ยเราจะไม่ใช้จะไม่เสนอคดีโดยทำเป็นคำร้องเราจะเสนอคดีโดยทำเป็นคำฟ้องเป็นคดีมีข้อพิพาทสัญญาสองฝ่ายเนอะเราทะเลาะกันฝั่งหนึ่งไม่จ่ายเงินเราก็สามารถเสนอคดีต่อศาลได้โดยทำเป็นคำฟ้องแต่การทำเป็นคำฟ้องเนี่ยเราก็ต้องไปดูอีกครับอาจารย์ว่าไอ้คำฟ้องของเราเนี่ยมันเป็นกรณีหนี้เหนือบุคคลหรือหนี้เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์แยกอีก2กรณีอีกถ้าเกิดต้องการเรียกเงินอ่ะผมย่อๆแล้วกันถ้าต้องการเรียกเงินเป็นหนี้เหนือบุคคลถ้าต้องการเรียกอสังหาริมทรัพย์ต้องการที่ดินคืนมาแบบนี้เป็นหนี้เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ขอให้นักศึกษาดูสไลด์นิดนึงนะครับในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4อนุ1นะครับเขาบอกว่ามาตรา4เนี่ยบอกไว้ว่าคำฟ้องนะครับให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนา อยู่ในเขตศาลนะหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ถ้าเราดูจากบทบัญญัติตัวนี้เนี่ยเวลาเราฟ้องสัญญานะครับเท่าเกณฑ์การฟ้องเพื่อเรียกเงินเฉยๆนักศึกษาดูบทบัญญัติของกฎหมายดีๆนะว่านักศึกษาจะเอาคำฟ้องเนี่ยไปเสนอได้ที่ต่อศาลไหนกฎหมายบอกเลยครับว่าอันแรกเลยนักศึกษามีสิทธิ์คือจำเลยมีภูมิลำเนาเราฟ้องใครล่ะคนนั้นเป็นจำเลยเขาอ่ะมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนคำว่าภูมิลำเนาก็คือว่าที่อยู่ของเขาแหละเขาอยู่จังหวัดไหนเขาอยู่จังหวัดขอนแก่นก็เสนอที่ศาลจังหวัดขอนแก่นนอกจากนั้นเนี่ยกฎหมายยังเชื่อมด้วยคำว่าหรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นมูลคดีคืออะไรก็คือที่ที่ทำสัญญาถ้าพูดง่ายๆนะเอาเข้าใจง่ายที่ที่ทำสัญญาแหละก็ต้องไปดูว่าสัญญาที่ทำขึ้นเนี่ยมันทำขึ้นที่ไหนล่ะ
4: ค่ะ
2: โอเคผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับดูที่สไลด์นะตัวอย่างที่ยกมาค่อนข้างยาวทีเดียว
4: เจี๊ยบ
2: เขาบอกว่านางสาวเจี๊ยบเนี่ยเป็นคนกรุงเทพนะครับได้ตกลงทำเช่าบ้านของนายสงวนเนี่ยโดยสงวนเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดพัทลุงนะ
4: ค่ะ
2: แล้วก็สัญญาเช่าเนี่ยทำขึ้นที่จังหวัดพังงาโอ้โหคนละที่คนละทางเลย3จังหวัดแล้วเขาบอกว่าสัญญาเช่าก็กำหนดระยะเวลาไว้3ปีพอเช่ามาได้ปีเดียวเท่านั้นนายสงวนเนี่ยไม่ประสงค์ครับที่จะให้เจี๊ยบเนี่ยอยู่อาศัยในบ้านของตนอีกผู้ให้เช่าไม่ประสงค์และผู้นี้คือจะไล่ผู้เช่าออกจากบ้านก็เลยได้ปิดล็อกกุญแจบ้านไม่ให้นางสาวเจี๊ยบเนี่ยเข้าไปในบ้านเช่าได้เราไม่พูดถึงคดีอาญาเนอะเราพูดถึงคดีแพ่งเขาบอกว่าจากการกระทำดังกล่าวเนี่ยเจี๊ยบเห็นว่าเป็นการกระทำที่ผิดสัญญาแน่นอนผิดสัญญาแน่นอนและประสงค์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายค่าเสียหายในทางแพ่งก็คือจำนวนเงิน
4: ค่ะ
2: นะครับเรียกร้องค่าเสียหายจากการไม่ได้อยู่อาศัยบ้านเช่าเขาอยู่เขามาปิดล็อกยังไม่ครบ3ปีเลยคำถามถามว่าแล้วเจี๊ยบจะต้องไปฟ้องร้องที่ศาลใดถ้าเราดูบทบัญญัติของกฎหมายนะครับขอให้ย้อนกลับไปดูนิดนึงกรณีนี้เนี่ยเป็นหนี้เหนือบุคคลนะครับกฎหมายกำหนดไว้แล้วเนอะว่าหนี้เหนือบุคคลหนี้เกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลโอเคกรณีนี้เนี่ยต้องเสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาก็คือไอ้คนที่ทำผิดละเราฟ้องใครไอ้คนนั้นเนี่ยทำผิดไปดูครับภูมิลำเนาของจำเลยในคดีนี้ใครเป็นตัวจำเลยคนถูกฟ้องก็คือนายสงวนนายสงวนอยู่พัทลุงเพราะฉะนั้นก็ต้องไปฟ้องที่ศาลจังหวัด

0: พัทลุ
1: ลง
0: กรณีที่1 นะครับมีออปชันที่2 อีกเลือกได้ไม่ใช่ฟ้องสองศาลนะต้องเลือกนางสาวเจี๊ยบก็สามารถเลือกมูลคดีเกิดได้ศาลที่มูลคดีเกิดมูลคดีเกิดที่ไหนจากตัวอย่างครับก็ยกมาว่าสัญญาเช่าเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จังหวัดพังงาเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดพังงาสรุปแล้วนางสาวเจี๊ยบสามารถเลือกที่จะฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดพัทลุงหรือศาลจังหวัดพังงาได้2ศาลศาลใดศาลหนึ่ง
1: สองศาลไม่ได้นะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ใช่ไปฟ้องพร้อมกัน2ศาลแบบนี้ไม่ได
1: ้
0: โอเคในกรณีที่2ครับคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์คำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคือพูดง่ายๆเอาให้เข้าใจง่ายๆคือคำฟ้องที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ฟ้องเอาที่ดินมาฟ้องเรียกร้องเกี่ยวกับภาระจำยอมของที่ดินสิทธิเก็บกินของที่ดินสิทธิ์หรือเกี่ยวกับตัวทรัพย์นั้นเลยฉันไม่ได้ต้องการเงินฉันต้องการที่ดินมา
1: เดินผ่านภาระจำยอม
0: ใช่ครับตรงนี้เราก็ต้องไปดูตัวบทบัญญัติของกฎหมายอีกในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา4ทวิท่านได้บอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์นะครับให้เสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่น
1: ะ
0: แล้วก็ให้หรือว่าสามารถเสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลสองอย่างน
1: ะ
0: ศาลที่อสังหาริมทรัพย์
1: ต
0: ั้
1: งอย
0: ู
1: ่
0: หรือจำเลยมีภูมิลำเนาตัวอย่างครับที่ผมยกขึ้นมาให้ดูนะครับเป็นคำถามนางสาวเจี๊ยบอีกเหมือนเดิมเดี๋ยวนะครับโอเคนางสาวเจี๊ยบและนางสาวจอยเนี่ยตกลงทำสัญญาเช่าบ้านเจี๊ยบกับจอยตกลงเช่ากันโดยเจี๊ยบเป็นผู้ให้เช่าจอยเป็นผู้เช่านะครับเจี๊ยบเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่นนทบุรีจอยมีภูมิลำเนาอยู่ราชบุรี2จังหวัดแล้วน
1: ะ
0: สัญญาทำขึ้นที่จังหวัดพิจิตร
1: จังหวัดที่3แล้ว
0: โดยบ้านที่เช่าอยู่แก่นโอ้โหแต่ละที่4จังหวัดแล้วครับคำถามก็คือว่าหากจอยเนี่ยผู้เช่าเนี่ยผิดสัญญาแล้วก็เจี๊ยบไม่ประสงค์ให้จอยอยู่แล้วกรณีนี้ผู้ให้เช่าไม่ประสงค์แล้วเพราะว่าผู้เช่าผิดสัญญาคำถามก็คือเจี๊ยบเนี่ยสามารถฟ้องร้องได้ที่ศาลใดกรณีนี้ฟ้องให้เขาออกจากบ้านเช่าไปนะไม่ได้ต้องการเงินแต่มันเกี่ยวข้องกับอสังหาโดยตรงฟ้องให้ออกไปก็ถ้าเราดูบทบัญญัติตามมาตรา4ทวินะครับอย่างที่บอกไปคุณต้องแยกก่อนนะว่าเป็นคำฟ้องเกี่ยวกับเกี่ยวด้วยอสังหาหรือว่าเป็นหนี้เหนือบุคคลถ้าเป็นหนี้เหนือบุคคลฟ้องตามมาตรา4อนุ1ถ้าเป็นคำฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ฟ้องตามมาตรา4ทวิซึ่งกรณีนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์คือฟ้องให้เขาออกไปจากสถานที่เราเพราะฉะนั้นใช้4ทวิ4ทวิบอกว่าเวลาเสนอคดีต่อศาลต้องเสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่หรือศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาเราก็ย้อนกลับไปดูโจทย์สักครู่ครับเมื่อกี้ว่าอสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ที่ไหนอสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ที่ขอนแก่นเพราะนั้นก็ต้องฟ้องที่ศาลจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นไม่พอกฎหมายเชื่อมด้วยคำว่าหรือเนา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเลือกได้เลือกว่าเอ๊ะหรือว่าเราไปฟ้องศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีก็ต้องไปฟ้องที่ศาลจังหวัดราชบุรีนะครับอันนี้ก็สุดแท้แต่เลยว่าผู้เป็นโจทย์เนี่ยสามารถเลือกที่จะฟ้องได้สุดแท้แต่ว่าอยากจะฟ้องที่ศาลไหนโอเ
1: ค
0: ผมขอเป็นตัวอย่างสุดท้ายละกันสำหรับนักศึกษานะครับตัวอย่างสุดท้ายนายเก่งครับตกลงทำสัญญาว่าจ้างนายกาดก่อสร้างบ้านให้กับตนเองนะครับโดยนายเก่งได้ชำระเงินค่ามัดจำไปแล้วเป็นจำนวน 300,000 บาทต่อมานะครับนายกาดไม่อาจดำเนินการตามที่ตกลงไว้ในสัญญา
1: ค่ะ
0: นายเก่งจึงมีความประสงค์ที่จะฟ้องร้องนายกาดเพื่อเรียกเงินมัดจำคืนอันนี้ขอให้ขึ้น PowerPoint นิดนึงนะครับอาจารย์ช่วยขยายเต็มหน้าให้ผมนิดนึงโอเคขอบคุณมากครับนักศึกษาจะได้เห็นโจทย์ไปพร้อมกันเนาะนายเก่งตกลงทำสัญญาว่าจ้างนายกาดนะครับก่อสร้างบ้านให้กับตนเองโดยนายเก่งได้ชำระเงินค่ามัดจำไปแล้ว3 แสนบาทต่อมานายกาดเนี่ย ไม่ได้ดำเนินการตามที่ตกลงไว้ในสัญญานะครับ เก่งจึงประสงค์ที่จะฟ้องร้องนายกาดเพื่ออะไร

0: ื่อเรียกเงินคืนมัดจำคืน
1: เพื่อเรียกมัดจำคืน
0: ค่ะ
1: อันนี้ข้อความสำคัญเลยนะฟ้องเพื่อเรียกเงินมัดจำคืน
0: ค่ะ
1: ครับสำหรับข้อมูลก็จะมีข้อมูลระบุครับว่าเก่งมีภูมิลำเนาอยู่อุดรกาดมีภูมิลำเนาอยู่ร้อยเอ็ดสัญญาอันเนี้ยทำขึ้นที่พัทลุงบ้านก่อสร้างอยู่ที่เชียงใหม่
0: เจ้า
1: คำถามก็คือว่าถ้าเก่งจะฟ้องร้องกาดจะฟ้องร้องได้ที่ไหนเวลาเราพิจารณาเราก็ต้องพิจารณาก่อนนะครับว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเกี่ยวมันเป็นการฟ้องร้องอะไรเป็นหนี้เหนือบุคคลหรือว่าเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์กรณีนี้อย่างเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์เน้นย้ำเลยนะเขาเรียกอะไรเรียกเงินมัดจำถูกไหมครับเรียกเงินเพราะฉะนั้นตัดอสังหาทิ้งไปเราเรียกจำนวนเงินเพราะฉะนั้นใช้มาตรา4อนุ1เป็นคำฟ้องเกี่ยวกับหนี้เหนือบุคคลหนี้เหนือบุคคลบอกว่าฟ้องได้2ที่นะครับที่ที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือที่ที่มูลคดีเกิดในกรณีนี้จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็มูลคดีเนี่ยเกิดที่จังหวัดพัทลุงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนายเก่งก็สามารถจะฟ้องนายกาดได้2ที่คือศาลจังหวัดร้อยเอ็ดหรือศาลจังหวัดพัทลุงนั่นเองก็สุดแท้แต่ว่าประสงค์ที่จะฟ้องที่ไหนสะดวกที่ไหนที่นั่นใช้สิทธิ์ตามศาลได้เลยครับผมนี่ก็คือคำถามเล็กๆน้อยๆนะครับในหน่วยที่สอนต่อมาครับเรามาดูคำถามในหน่วยที่3แล้วกันนะครับคำถามในหน่วยที่3ครับขอโทษทีครับข้อแรกเลยนักศึกษาลองดูคำถามที่ขึ้น PowerPoint ตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาคิดตามดูนะครับว่าเอ๊ะถ้าคำถามเป็นแบบนี้เราสามารถที่จะสรุปสามารถที่จะตอบคำถามนี้ได้หรือเปล่านะครับเราไปช้าๆพร้อมกัน
0: ค่ะ
1: โอเคในแดงนะครับเป็นผู้ให้เช่า
0: ค่ะ
1: ตกลงให้ในเหลืองผู้เช่า
0: ค่ะ
1: ผู้เช่าแพเนี่ยเช่าแพ
0: ค่ะ
1: เพื่อทำเป็นร้านอาหารลอยน้ำโดยทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือมีกำหนดระยะเวลาเช่า5ปีครับและในเหลืองจะชำระค่าเช่าทุกวันสิ้นเดือนเป็นจำนวนเงินเดือนละ 30,000 บาทต่อมาเหลืองเนี่ยเช่าแพได้1ปีครับแดงต้องการให้นายดำเช่าต่อเนื่องจากดำเนี่ยให้ค่าเช่าที่สูงกว่าเป็นจำนวนเงินถึง 50,000 บาทมากกว่าถึง 20,000 บาทต่อเดือนเลยนะจึงแจ้งเหลืองครับว่าสัญญาเช่าแพเนี่ยไม่สมบูรณ์เนื่องจากต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงต้องการเลิกสัญญาถามว่าการบอกเลิกสัญญาอันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะเหตุใดนักศึกษาลองจินตนาการภาพดูนะเผื่อเราเนี่ยไปเช่าแพของใครสัญญาบอกว่าเท่าไหร่นะ5ปีเดือนละ 30,000 เช่ามาได้แค่ปีเดียวเจอคนให้ราคาสูงกว่าเขาอยากจะเลิกสัญญาเช่าก รณีเนี้ยถ้าพิจารณาในทางกฎหมายแล้วเนี่ยผลจะเป็นยังไงบ้าง
0: นะคะตรงนี้นะคะนักศึกษาก็อย่าลืมนะคะถึงที่อาจารย์เน้นย้ำก็คือว่าเราจะต้องแยกว่าการเช่าเนี้ยเป็นการเช่าทรัพย์ประเภทใดสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรืออสังหาริมทรัพย์นะคะโดยหลักการของการสัญญาเช่าเนี่ยก็คือว่าการเช่าสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะไม่จำเป็นต้องมีแบบนะคะไม่จำเป็นต้องมีแบบดังนั้นนะคะต้องดูว่าอันนี้เป็นแพเนาะเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะเฉลยก็คือว่าเมื่อแพเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะและไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่นะคะจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ดังนั้นการเช่าแพระหว่างแดงกับเหลืองจึงมีผลสมบูรณ
1: ์
0: นะคะจึงมีผลสมบูรณ์สามารถฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาเช่าได้นะคะการที่แดงบอกเลิกสัญญาเช่าเนื่องจากอยากได้เงินของอีกท่านหนึ่งนะคะที่แพงกว่าเนี่ยจึงไม่ฟังไม่ขึ้นไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะ
1: ครับผมอันนี้น่าสนใจนะครับนักศึกษาจำรายละเอียดตรงนี้ให้ได้ผมว่าไม่แน่เนี่ยอาจารย์เขาเอาไปออกข้อสอบด้วย ไม่น่าจะหนีเนาะเช่าอสังหาเช่าสังหาริมทรัพย์มีความแตกต่างกันสามปีบ้างต้องจดไหม30ปีได้ไหมถ้าเช่าสังหาริมทรัพย์3ปีต้องจดไหม5ปีต้องจดไหมอันเนี้ยก็เกิดความสับสนกันบ่อยๆนะยังไงนักศึกษาลองกลับไปทบทวนขอคำถามท่านอาจารย์อีกสักข้อแล้วกันนะครับผมอีกข้อ

0: หนึ่งครับคำถามนะครับบอกว่าในวันที่1มกราคมนะครับปี2563
1: ค่ะ
0: นายกอไก่เนี่ยตกลงซื้อรถตู้จากนายขอไข่นะครับในราคา 310,000 บาทโดยนายกอไก่เนี่ยได้ชำระราคาให้กับนายขอไข่เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทในขณะทำสัญญา
1: ค่ะ
0: โดยยังมิได้จดทะเบียนโอนอีกมิได้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ในรถตู้คันดังกล่าวและตกลงจะชำระราคาที่เหลือในวันที่1มิถุนายน2563พอถึงกำหนดชำระเงินนายกก็มิได้ชำระเงินแต่อย่างใดนะครับนายขอจึงอ้างว่ากรรมสิทธิ์ในรถตู้ยังเป็นของตนอยู่กรณีนี้ครับให้ท่านเนี่ยวินิจฉัยว่ากรรมสิทธิ์ในรถตู้เป็นของใครช้าๆนะครับนักศึกษาลองค่อยๆพิจารณาอ่านโจทย์อีกสักรอบหนึ่งเนาะนักศึกษาท่านใดดูย้อนหลังพอสไว้ก่อนได้เลยอนุญาตดูจาก YouTube อย่างเงี้ยโอเคถ้าท่านดูสดอาจจะพอสไม่ได้แต่ว่าลองจินตนาการตามละกันนะครับถ้าท่านไหนพอสได้พอสไว้ก่อนลองกลับมาอ่านโจทย์ดูอีกรอบนึงท่านไม้และเราตอบยังไงคำตอบจะถูกหรือไม่ถูกต้องอย่างไรอยู่ที่อาจารย์ท่านนี้ครับช่วยเฉลยให้ฟังหน่อยครับ
1: นะคะข้อนี้นะคะอย่างแรกเลยเราจะต้องพิจารณาว่าสัญญาที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาประเภทใดนะคะเป็นสัญญาประเภทใดซึ่งจริงๆแล้วเราเรียน6สัญญาใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ใน1ใน6นี้นะคะสัญญาอันนี้นะคะก็คือสัญญาซื้อขายนะคะซื้อขายรถตู้นั่นเองนะคะทีนี้เวลาเราจะพิจารณานะคะว่าสัญญานี้เป็นสัญญาซื้อขายหรือเปล่าเราอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องกลับไปดูสาระสำคัญนะคะสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายก็คือ1มีนิติกรรม2ฝ่ายเนาะนิติกรรม2ฝ่ายก็คือนายกนายขอใช่ปะคะตกลงซื้อรถตู้คันนี้กันนะคะมีวัตถุเป็นทรัพย์สินวัตถุตรงนี้ก็คือรถตู
0: ้
1: รถตู้เป็นทรัพย์ชนิดใดก็คือสังหาริมทรัพย์นะคะ
0: และ
1: ต่อมาก็ต้องดูว่าผู้ขายเนี่ยมุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไหมมุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนะคะให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อก็ชำระราคาให้แก่ผู้ขายทีนี้มันมีประเด็นนิดนึงค่ะที่นักศึกษาอาจจะโดนหลอกได้นะคะก็คือว่าปกติเนี่ยในสัญญาตกลงกันว่าจะซื้อกันในราคา 310,000 บาทนะคะแต่ว่าการชำระราคาในตอนที่ทำสัญญาชำระไปแค่ 200,000 ขาดอีก 100,000 นะคะ 110,000 บาทยังไม่ได้ชำระเลยนะคะคำถามตรงนี้ทำให้นักศึกษาไขว้เขวว่าแล้วสัญญาซื้อขายเนี่ยเกิดหรือยังเพราะยังจ่ายเงินกันไม่เสร็จเลยยังไม่จบนะคะคำตอบก็คือว่าพอเราไล่ลงมาเสร็จแล้วเราจะพบว่าเนี่ยเป็นสัญญาซื้อขายคำตอบก็คือว่าสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นแล้วแม้ว่าชำระราคายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จสิ้นนะคะยังขาดอีก 110,000 อย่างที่เราเรียนกันไปนะคะว่าคำว่าจะใช้ราคาไม่จำเป็นต้องใช้ในขณะที่ทำสัญญาอาจจะใช้ราคาตามที่เราตกลงกันก็ได้ในกรณีนะคะคู่สัญญาเนี่ยตกลงกันว่าจะใช้กันอีกเกือบ6เดือนเลยเนาะ1มกราไปใช้1มิถุนาอันนั้นเข้าก็ออกลวงพอดีอะไรก
0: ็
1: จะได้เงินมานะคะดังนั้นน่ะเมื่อเป็นสัญญาซื้อขายแล้วนะคะกรรมสิทธิ์ในรถตู้เป็นของใครก็ต้องตอบว่ากรรมสิทธิ์ในรถตู้นะคะก็จะเป็นกับเป็นของผู้ที่ขายขอโทษผู้ซื้อนะคะผู้ซื้อนั่นเองนะคะก็เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดค่ะ
0: โอเคครับเรายังมีเวลาเหลือนะครับผมขอเอาประเด็นบางส่วนเนี่ยมาพูดให้นักศึกษาฟังแล้วกันคำถามมันอาจจะเกิดขึ้นครับในชีวิตจริงเนี่ยบางท่านเนี่ยอายุเยอะบางท่านทำงานเยอะเวลาเขียนสัญญาขึ้นมาครับบอกว่าเป็นสัญญาซื้อขายหัวกระดาษเลยบอกว่าเป็นสัญญาซื้อขายน
1: ะ
0: แต่เนื้อหาข้างในเนี่ยกลายเป็นสัญญาเช่าทรัพย์คือเบลอจัดเขียนด้วยตัวเองทำกันแบบบ้านๆคุยกันเองเลยหัวกระดาษซื้อขายเนื้อหาข้างในเป็นเช่าทรัพย
1: ์
0: คำถามว่าแล้วสัญญาฉบับนั้นเนี่ยเป็นสัญญาซื้อขายหรือว่าสัญญาเช่าทรัพย์
1: น่าคิดนะคะ
0: กรณีนี้ถามว่าเฮ้ยมีจริงในสังคมไหมมีจริงๆ คนบางทีมันเบลอจัดๆเนี่ยมันทาเยอะทนายความทำเยอะ copy paste มา
1: ผิด
0: พลาดลืมเปลี่ยนหัวล่ะไอ้คนเซ็นก็ไม่ได้ดูอะไรเลยดูเนื้อหาข้างในลืมดูหัวของสัญญา ก็เลยเซ็นชื่อผลปรากฏว่ากรณีนี้เนี่ยการจะพิจารณาว่าเป็นสัญญาอะไรนะอาจารย์เราจะต้องดูเจตนารมณ์ของคู่สัญญา
1: ค่ะ
0: คำถามคือเราจะดูเจตนารมณ์ได้ยังไงล่ะก็ดูสิว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ ของสัญญาเนี่ยว่าไว้ยังไงบ้าง
1: ช
0: ื่อสัญญามีอยู่แค่นี้เนื้อหามีอยู่20ข้อเจตนารมณ์ดูจากไหนครับ
1: 20ข้อ
0: ดูจาก20ข้อเพราะมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาเช่าทรัพย์แม้ว่าชื่อสัญญาจะบอกว่าเป็นส
1: ั
0: ญญาซื้อขายก็ตามเรื่องของเจตนารมณ์เนี่ยเราเห็นได้นะว่าถ้าเราเซ็นสัญญาไปบอกว่าซื้อขาย5ล้านบาทมีตัวเลข5คอมม่า000คอมม่า000 5ล้านวงเล็บข้างหลังเขียน500,000ครับ
1: โอ้
0: ผมไม่เอาคอมม่าทิ้งแล้วกันคอมม่ามันชัดเอาเป็น500,000แล้ววงเล็บข้างหลังเขียนว่า500,000ตัวเลขกับตัวหนังสือไม่ตรงกันเราจะรู้ได้ยังไงว่าเจตนารมณ์ของคนเซ็นสัญญาเนี่ยต้องการให้เป็น5ล้านหรือ500,000เราดูจากตัวเลขหรือดูจากตัวหนังสือ
1: น่าคิดนะคะตรงนี
0: ้นะตรงนี้เราก็ง่ายๆเลยครับตัวหนังสือมันเขียนยากกว่าสะกดยากกว่าเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยตัวหนังสือแน่นอนเอาตัวหนังสือเป็นหลักเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าทำไมเวลาเราทำสัญญาปัจจุบันเนี่ยมีการวงเล็บข้างหลังนะว่าหรือเราฝากเงินเราถอนเงินก็ตามที่แบงค์เนี่ยเราจะต้องเขียนเป็นตัวอักษรถูกไหมเพราะไอ้การใส่ศูนย์ใส่ศูนย์เนี่ยมันผิดพลาดกันได้ง่ายแต่การเขียนว่าล้านลอลิงไม่โทอานอหนูกับแสนเนี่ยโอกาสพลาดมันน้อยครับอาจารย
1: ์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยึดที่ตัวอักษรเป็นหลักนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอื่นๆเช่นสัญญาถ้าไม่มีพยานลงลายมือชื
1: ่อ
0: ตามสัญญาซื้อขายไม่มีพยานลงลายมือชื่อสัญญานั้นใช้ได้ไห
1: ม
0: กฎหมายก็ไม่ได้กำหนดครับกำหนดแบบอยู่ไม่กี่กรณีเองซึ่งนักศึกษาสามารถไปดูในหนังสือได้นะว่านิติกรรมอะไรที่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องมีพยานลงลายมือชื่อด้วยสัญญาซื้อขายถ้าอาจารย์สองท่านนี้ทำสัญญาซื้อขายเซ็นด้วยกันสองคนไม่มีพยานสัญญาสมบูรณ์นะครับใช้บังคับได้ตามกฎหมายนะครับแม้ว่าจะไม่มีพยานก็ตามมีพยานแต่พยานเซ็นไม่เป็นปั๊มลายนิ้วมือได้ไหมไปดูในหนังสือนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาสาระที่สำคัญนะครับสำหรับในรายการสอนเสริมรายการเพื่อการศึกษานะครับครั้งที่1หน่วยที่1 2และ3นะครับอย่างไรก็ดีครับก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยกลับไปทบทวนเปิดหนังสือเพื่อเก็บประเด็นทั้งหมดในแต่ละหน่วยนะครับเพราะว่าในแต่ละหน่วยเนี่ยมีประเด็นมีสาระสำคัญเยอะแยะมากมายเลยครับในวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราทั้ง3ท่านเนี่ยก็ขอลานักศึกษาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลง

0: กับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับแชร์การให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
3: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียน วางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
4: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสทกับชุดรายการรักไทยและผมกัญจันยาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับและช่วงแรกของรายการในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของของเล่นพื้นบ้านไทยครับที่ไม่ได้มีดีแค่ความสนุกแต่ยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตภูมิปัญญา

0: ในอดีตของเล่นของเด็กไทยไม่ได้มาจากร้านค้าหรือผลิตจากโรงงานเหมือนในปัจจุบันแต่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้คนในชุมชนที่นำวัสดุรอบตัวมาประดิษฐ์เป็นของเล่นเพื่อความสนุกสนานสิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นของเล่นพื้นบ้านไทยซึ่งอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานแม้วัสดุเหล่านี้จะดูเรียบง่ายแต่กลับสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นของเล่นได้หลากหลายรูปแบบสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในอดีตนอกจากนี้ของเล่นพื้นบ้านยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเรียบง่ายและคุ้มค่าแม้ปัจจุบันของเล่นสมัยใหม่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่คุณค่าของของเล่นพื้นบ้านไทยยังคงทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตในอดีตได้เป็นอย่างดีท่ามกลางวันเวลาที่เปลี่ยนไปยังมีผู้ที่มุ่งมั่นเก็บรักษาความทรงจำที่เคยหล่นหายนำภูมิปัญญาจากวัสดุรอบตัวมาร้อยเรียงใหม่เพื่อให้เรื่องราวความสนุกสนานในวันวานยังคงมีลมหายใจมาจนถึงทุกวันนี
1: ้ก็คือความสุขที่ยังล้ำลึกถึงวัยเด็กครับว่าวัยเด็กเราเคยเล่นของเล่นพื้นบ้านแล้วมีความสุขมีความสนุกสนานแล้วก็เกิดความทรงจำโดยเฉพาะได้เล่นกับเพื่อนๆก็มีสังคมที่วัยเด็กมีเพื่อนเป็นจำนวนมากครับเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ยังมีความรู้สึกว่ายังระลึกถึงความสุขในช่วงวัยเด็กนั้นอยู่ครับของเล่นชิ้นแรกน่าจะเป็นพวกลูกพืชนะครับลูกพืชอย่างเช่นลูกมะข่ามงลูกมะขามป้อมมันมีลักษณะที่เป็นทรงกลมๆทรงอะไรต่างๆแล้วเอามาดีดครับเหมือนกับดีดลูกแก้วแล้วมีความรู้สึกว่าสนุกมากเพราะว่ามันเป็นของเล่นที่ได้จากธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติที่เราหาได้จากแล้วกันของเราครับพอโตขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นสำหรับเด็กผู้ชายก็จะต้องเป็นลูกข่างลูกข่างมันสร้างความท้าทายว่าบางทีลูกข่างบางชนิดก็เล่นได้ง่ายเพียงแค่ใช้มือปั่นก็มือหมุนก็ได้แล้วแต่ลูกข่างบางชนิดต้องใช้เชือกพันแล้วก็ปาบางทีเป็น10ครั้งก็ยังไม่หมุนครับแต่เมื่อหมุนแล้วมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ทำได้นะแล้วเมื่อทำได้แล้วก็ยกเขาเรียกว่าการพัฒนาการเล่นให้สามารถที่จะเล่นได้หลากหลายยิ่งขึ้นให้แม่นยำมากขึ้นหมุนให้นานมากขึ้นก็ยิ่งมีความสุขความภาคภูมิใจครับวัสดุก็มีตั้งแต่เราอยู่กับดินก็เป็นของเล่นที่ปั้นดินต่างๆนะครับแม้กระทั่งปั้นวัวปั้นควายพวกลูกพืชต่างๆเอามาตั้งแล้วยิงให้ล้มลงรวมทั้งไม้ไผ่ใบไม้แม้กระทั่งต้นข้าวเมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็มาทำเป็นปี่ต้นข้าวสนุกสนานครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าของเล่นจากพื้นบ้านเนี่ยทำจากวัสดุที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็หาได้ง่ายซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาตินั่นเองครับแต่ละภาคก็จะมีทั้งเหมือนแล้วก็มีทั้งต่างครับความเหมือนก็คือการได้แลกเปลี่ยนผู้ใหญ่ไปมาหาสู่ไปมาค้าขายกันก็เอาความรู้ของเล่นอีกจุดหนึ่งไปถ่ายทอดนะครับลูกหลานอีกจุดหนึ่งส่วนของเล่นที่เป็นอัตลักษณ์เราก็จะเห็นว่าทางคนม้งที่อยู่ภาคเหนือก็จะมีลูกข่างที่เป็นอัตลักษณ์มีด้ามไม้มีเชือกแล้วก็ลูกข่างลูกใหญ่ๆส่วนภาคใต้ของคนมาลายู3-4จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีลูกข่างที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองหรือว่าวก็จะมีอัตลักษณ์แต่ละภาคใช่ไหมครับว่าวคนมาลายูก็จะมีลายเรือกอและที่สวยงามว่าวภาคกลางเราก็จะเป็นว่าวจุฬาปักเป้าต่างๆว่าวอีสานก็มีว่าวดุยต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าของเล่นก็จะมีทั้งเหมือนแล้วก็มีทั้งที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ของวัฒนธรรมนั้นๆด้วยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของเล่นพื้นบ้านคือได้เห็นผู้ใหญ่ทำลุงป้าหน้าพ่อแม่ทำของเล่นให้กับลูกหลานเล่นเราก็ได้ดูแล้วก็เมื่อเราโตขึ้นมาหน่อยมีทักษะที่จะใช้กรรไกรใช้มีดใช้พระสำหรับในการถากถางของเล่นต่างๆเราก็ทำได้เองครับซึ่งความพิเศษของเล่นพื้นบ้านคือการได้เล่นแล้วก็

0: ฝึกฝนตัวเองมันไม่ซับซ้อนมากครับเด็กๆก็ฝึกฝนที่จะทำเองได้ในขณะที่ของเล่นสมัยใหม่เนี่ยบางทีมันซับซ้อนกว่าเกินกว่าที่เด็กจะเรียนรู้ได้ทั้งกระบวนการมันเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับไม่ต้องใช้เงินซื้อหามากมายบางทีเราหยิบก้านกล้วยมาทำของเล่นก็ได้หยิบสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวมาทำของเล่นก็ได้ของเล่นหลายอย่างมันเป็นเรื่องของความปรารถนาดีความรักที่เราทำให้กับเพื่อนทำให้กับน้องหรือโตขึ้นมาพ่อแม่ก็ทำให้กับลูกมันคือเสน่ห์ที่เป็นความรักครับความรักความปรารถนาดีที่มันเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญของของเล่นนะครับ
1: จากความสนุกในวัยเยาว์ของเล่นพื้นบ้านไทยไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่สร้างความเพลิดเพลินให้กับเด็กไทยในอดีตเท่านั้นครับแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำและวัฒนธรรมไทยที่งดงามที่ยังคงรักษาไว้และช่วงสืบสานต่อยอดในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการอนุรักษ์และการถ่ายทอดปัญญาของเล่นพื้นบ้านไทยผ่านการสะสมการประดิษฐ์และการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บเล่าเรื่องราวเหล่านี้ไว้กันครับ

ดิมทีลุงวินก็ทำแต่ของเล่นจำหน่ายนะครับเมื่อสัก40ปีที่แล้วพอมาตอนหลังคุณครูที่สอนหนังสือเด็กๆนะครับเขาก็พอมาเจอบูธที่ลุงวินขายของเล่นอยู่เขาก็บอกว้าวเขาตื่นตาตื่นใจแล้วเขาบอกว่านี่มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ของเล่นนะมันสามารถเอาเป็นสื่อไปสอนเด็กๆให้สนุกแล้วก็ค่อยแทรกการเรียนรู้ที่เป็นระบบเข้าไปให้กับนักเรียนคุณครูคนท่านนั้นก็เลยบอกว่าลุงวินมีเก็บของเล่นไว้เยอะไหมแล้วถ้ามีไว้เยอะทำไมไม่ทำเป็นแหล่งเรียนรู้ที่บ้านล่ะเพื่อว่าผู้ที่สนใจรวมทั้งคุณครูต่างๆจะได้มาศึกษาลุงก็เลยได้เกิดจุดประกายความคิดขึ้นเมื่อสัก20ปีที่แล้วครับก็เลยเริ่มเอาของเล่นต่างๆที่เก็บไว้มาจัดวางต่างๆแล้วก็ได้รับความสนใจเมื่อเปิดแล้วก็โดยเฉพาะสถานศึกษาครับคุณครูก็ได้พาเด็กมาเรียนรู้ของเล่นเสริมกับการเรียนรู้ในโรงเรียนครับลุงโชคดีลุงยังทันยุคสนามหลวงครับที่เป็นแหล่งพบปะพาเด็กๆมาเที่ยวที่สนามหลวงแล้วก็มีคนทำของเล่นทำว่าวทำของเล่นอื่นๆทำให้ลุงก็เลยได้รู้จักกับคนทำของเล่นพื้นบ้านมากมายเหลือเกินครับคนที่มาจากจังหวัดต่างๆก็เข้ามาทำของเล่นขายอยู่ที่ตลาดนัดสนามหลวงทำให้ลุงก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ของเล่นจากภูมิปัญญาคนอื่นๆด้วยแล้วก็ลุงก็เริ่มซื้อเริ่มอุดหนุนกันไปมาครับก็เลยทำให้ไม่ยากเท่าไหร่ครับที่จะรวบรวมของเล่นจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของเล่นที่ลุงเริ่มเก็บสะสมก็คือลูกข่างครับมันเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเพราะเก็บไว้นับตั้งแต่รุ่นปู่เมื่อสักร้อยกว่าปีก่อนนะครับพอหลังจากนั้นเมื่อไปเล่นที่สนามหลวงคนรุ่นก่อนๆพอเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่มีความชื่นชอบของเล่นพื้นบ้านเขาก็จะมอบให้ด้วยครับมอบให้แล้วก็เลยได้เก็บโดยเฉพาะลูกข่างจะเก็บมาหลายรุ่นส่วนของเล่นพื้นบ้านที่เก็บสะสมทุกวันนี้ก็น่าจะมีไม่น้อยกว่า100ชนิดนะครับของเล่นที่หาไม่ได้แล้วทุกวันนี้ก็น่าจะเป็นของเล่นที่เราเรียกว่าเครื่องบินสังกะสีครับแล้วก็ด้านหลังเขาจะทำให้มีเหมือนกับใบพัดเมื่อถูกลมพัดเนี่ยตัวแกนของใบพัดเนี่ยครับมันจะไปหมุนเสียดสีกับตัวสังกะสีของเครื่องบินทำให้เกิดเสียงเวลาที่ตัวใบพัดหมุนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็หาไม่ได้แล้วแต่ถ้าเมื่อก่อนนี่คนขายของเล่นจะทำของเล่น

0: เครื่องบินสังกะสีเนี่ยเสียบขายแล้วเดินขายกันอยู่มีอายุของการขายเครื่องบินเนี่ยหลายปีทีเดียวครับโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวซึ่งเป็นฤดูเทศกาลเนี่ยจะมีลมหนาวเครื่องบินนี้จะส่งเสียงดังทำให้ได้รับความสนใจจากเด็กๆครับแต่น่าเสียดายปัจจุบันมันก็คือไม่ได้ทำจำหน่ายขึ้นมาแล้วอันนั้นก็คือเป็นของเล่นที่ยังรู้สึกว่ายังอยู่ในความทรงจำครับของเล่นที่ขยับได้ก็คือมันเดินตามแรงโน้มถ่วงไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาไม้ต่างๆซึ่งทำจากไม้นะครับก็สร้างความประหลาดใจให้กับเด็กๆว่าเอ๊ะทำไมตุ๊กตาไม้ไม่มีเครื่องยนต์กลไกอะไรเลยแต่เขาเดินลงมาได้ก็เป็นโอกาสที่เราจะให้ข้อมูลกับเขาครับว่ากลไกง่ายๆที่เหตุที่มันเดินลงได้เพราะอะไรครับและอันที่สองก็คือลูกข่างครับพอเด็กๆ เห็นลุงวินเล่นลูกข่างตัวเองก็อยากเล่นได้เหมือนกับลุงวินแต่พอเล่นจริงแล้วเด็กก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันยากกว่าที่เขาคิดว่าก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยได้บอกขั้นตอนตั้งแต่การพันเชือกให้แน่นๆวิธีปาการใช้แรงในการปาลูกข่างองค์ประกอบเหล่านี้ล้วนแต่จะต้องทำให้เขาเนี่ยฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะทุกขั้นตอนนะครับเพราะก็จะบอกเขาว่าการเล่นให้ลูกข่างหมุนได้ยังไม่สำคัญเท่ากับการที่เราได้ฝึกฝนได้มีความมุมานะพยายามเพราะในชีวิตจริงของเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่จะต้องฝึกฝนทุกช่วงอายุของเราครับเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้วก็ได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนไปสาธิตการเล่นลูกข่างพื้นบ้านในงานลูกข่างนานาชาติที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับก็ได้มีโอกาสได้พบกับผู้ที่ชื่นชอบของเล่นพื้นบ้านซึ่งประเทศยุโรปหรือประเทศเอเชียอื่นเนี่ยยังคงเล่นลูกข่างมาตลอดและขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาลูกข่างให้สอดคล้องกับทักษะในการเล่นประเภทอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นการเล่นที่ให้หมุนอยู่บนวัสดุต่างๆให้เล่นอยู่บนหมุนอยู่บนปลายเชือกคล้ายๆกับโยโย่ลูกดิ่งครับแต่เป็นลูกข่างแทนแต่ขณะที่ลูกข่างข้อจำกัดของตัวเองโดยที่ไม่เน้นไปที่การเอาชนะผู้อื่นแต่เมื่อตัวเองฝึกฝนการเล่นลูกข่างใหม่ๆได้แล้วก็จะเอามาเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจในงานครับก็จะเกิด เป้าหมายคือการเล่นของเล่นเพื่อมิตรภาพเพื่อเกิดความร่วมมือกันโดยที่ไม่ได้มุ่งหวังในเชิงของธุรกิจมากมายครับแต่เน้นมิตรภาพผู้ที่ชื่นชอบของเล่นพื้นบ้านด้วยกันครับที่ผ่านมาบทบาท20กว่าปีนี้ก็เป็นบทบาทของการที่จับมือกับภาคส่วนต่างๆครับในการให้เห็นคุณค่าว่าของเล่นพื้นบ้านไทยเนี่ยเป็นสื่อที่จะพัฒนาเด็กได้รอบด้านและในขณะเดียวกันเด็กก็จะมีอัตลักษณ์รู้จักบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองเมื่อเด็กโตขึ้นมาเด็กก็สามารถที่จะมีเรื่องราวไปสร้างสรรค์ตามหน้าที่การงานของตัวเองได้ครับก็คิดว่าความเจริญของเทคโนโลยีปัญญาปลายด้วยครับคนรุ่นใหม่ก็สามารถใช้องค์ความรู้สมัยใหม่แล้วก็เชื่อมโยงกับของเล่นเก่าๆแต่เป็นวิธีการเทคนิคใหม่ๆใช่ไหมครับเพื่อสอดคล้องกับบริบทของเด็กยุคใหม่ก็อาจจะทำให้ไปด้วยกันได้ครับทำให้เด็กทั้งรู้จักอดีตแล้วก็ได้เล่นกับปัญญาความรู้สมัยใหม่ด้วยครับ
1: แม้ว่าของเล่นพื้นบ้านไทยจะดูเรียบง่ายครับแต่สามารถสะท้อนถึงวิถีชีวิตความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดีครับช่วงแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสิครับว่าคุณค่าและความหมายที่ซ่อนอยู่
2: มีการละเล่นของเด็กไทยที่เรียกว่าตอกเมล็ดยางพารานะครับก็มาจากพืชเศรษฐกิจของภาคใต้นะฮะก็คือตัวยางพารานะครับแล้วก็ก้อนกรวดหรือหินนะฮะเราก็เอามาทำเป็นหมากเก็บหรือในกรณีของทรายก็เอามาทำเป็นการละเล่นอันหนึ่งที่เราจะเห็นตามเทศกาลนะฮะก็คือขนทรายเข้าวัดนะฮะก็คือการก่อกองทรายหรือก่อเจดีย์ทรายหรื

0: ไม้ไผ่นะครับไม่ว่าจะเป็นตีวงล้อนะครับหรือว่าเป็นปลาตะเพียนที่แขวนไว้ให้เด็กทารกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือเด็กอ่อนดูอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ก็มีทั้งคนญี่ปุ่นแล้วก็มีคนมาจากประเทศยุโรปนะครับก็อยากมาดูว่าของเล่นไทยมีอัตลักษณ์อะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะเห็นว่าเป็นของเล่นที่ทำจากไม้ไผ่จากไม้แล้วก็มีเอกลักษณ์ที่เป็นไม้เฉพาะ

0: ความเป็นอัตลักษณ์ของเล่นไทยครับเขาก็จะรู้สึกว่ามันก็เป็นเสน่ห์แบบพึ่งตนเองง่ายๆไม่ซับซ้อนในขณะที่ความรู้แบบประเทศที่เจริญทางด้านอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยของเล่นเขาจะถูกต่อยอดอย่างเช่นลูกข่างพื้นบ้านก็เป็นเบเบดประเทศทางยุโรปก็จะพัฒนามาเป็นลูกข่างซึ่งสามารถที่จะเล่นใช้ทักษะต่างๆให้หมุนอยู่บนปลายเชือกต่างๆได้การออกแบบสร้างสรรค์ตัวลูกข่างก็จะพัฒนาการขึ้นซึ่งแต่เขาก็ยังเห็นว่าของเรายังสามารถ อนุรักษ์ของเล่นที่ยังแบบดั้งเดิมได้อยู่นั่นคือเสน่ห์ของเล่นพื้นบ้านเราครับแล้วอยู่ที่กรุงเทพที่เขาพอจะหาได้แหล่งที่จะมาศึกษาก็จะเป็นที่นี่นะครับคือประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าจะพูดไปแล้วคือประเทศที่เป็นราชาของอุตสาหกรรมในการผลิตของเล่นเขาก็อยากมาหาแรงบันดาลใจอยากจะมาหาความแตกต่างซึ่งเขาก็มองว่าประเทศไทยก็มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นของตัว
1: ประเด็นต่อมานะฮะก็คือการสะท้อนถึงสังคมที่มีการจัดระเบียบทางสังคมนะฮะหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่อกันนะฮะอันนี้จะเป็นลักษณะเด่นของเล่นเด็กไทยที่เราจะต้องมีความสัมพันธ์นะฮะกับผู้เล่นนะฮะมากกว่า1คนนะฮะแล้วก็ตัวการละเล่นเองในการถ่ายทอดนะฮะเราจะเห็นว่าการถ่ายทอดของการละเล่นไทยสมัยก่อนเนี่ยเราจะกระทำผ่านวิธีที่เรียกว่ามุขปาฐะนะฮะก็คือตัวพ่อแม่นะฮะญาติผู้ใหญ่หรือพี่น้องก็จะสอนการละเล่นเหล่านั้นให้กับเด็กๆในบ้านนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ฮะก็คือมันเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์นะฮะกับคนรอบข้างของเด็กคนนั้นนะฮะและเวลาเด็กคนนั้นเล่นนะฮะโดยใช้ของเล่นเด็กไทยเหล่านี้ซึ่งมันก็จะมากับกติกาการเล่นอะไรต่างๆที่มันมีมากกว่า1คนนะฮะก็เราก็จะเห็นว่าเขาก็จะได้เรียนรู้ในการเข้าสังคมประการสุดท้ายนะฮะก็คือกาละและเทศะในการเล่นนะครับสิ่งที่เราจะเห็นจากของเล่นเด็กไทยในอดีตในแง่ทางสังคมวัฒนธรรมก็คือกาละนะฮะคือเวลานะฮะหรือช่วงเวลาในการเล่นและเทศะคือตัวสถานที่ในการเล่นนะฮะอย่างในแง่ของเวลานะฮะเราจะเห็นว่าสภาพอากาศนะฮะหรือฤดูกาลอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นตัวกำหนดวิธีการเล่นของเด็กไทยในอดีตนะฮะอย่างเช่นในหน้าร้อนอย่างนี้นะฮะฟ้าเปิดอะไรเงี้ยลมดีเงี้ยนะฮะเด็กไทยสมัยก่อนก็จะนิยมเล่นว่าวแต่ถ้าเกิดเข้าช่วงหน้าฝนเด็กไทยก็จะเปลี่ยนนะฮะวิธีการเล่นมาเล่นในที่ร่มอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเทศะเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะคือตัวของสถานที่นะฮะก็เล่นในสถานที่ที่ อยู่ในร่มสามารถป้องกันฟ้าฝนได้นะฮะอย่างเช่นมาเก็บอิตักเป่ากบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของโอกาสนะฮะหรือกาละและเทศะในการเล่นของเด็กไทยในสมัยโบราณครับของเล่นเด็กไทยเหล่านี้นะฮะก็สะท้อนสภาพเศรษฐกิจในอดีตได้เป็นอย่างดีนะฮะก็คือสะท้อนว่าเศรษฐกิจของไทยในอดีตเป็นแบบพออย่างชีพนะฮะก็คือของเล่นเหล่านี้เป็นลักษณะงานฝีมือทั้งสิ้นนะฮะและเป็นการทำเพื่อใช้ในครัวเรือนเป็นหลักก็คือใช้ให้ลูกหลานในบ้านเนี่ยได้เล่นเป็นหลักนะฮะไม่ได้ทำเพื่อการค้าหรือว่าทำทีละมากๆเหมือนกับของเล่นสมัยใหม่ของเล่นเด็กไทยหรือการละเล่นเด็กไทยจะไปอยู่ในโรงเรียนนะฮะหรือสถาบันการศึกษาซึ่งก็จะเป็นหนทางหนึ่งในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไปนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าของเล่นเด็กไทยหรือการละเล่นเด็กไทยเหล่านี้จะไปอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลายวิชาด้วยกันนะฮะหรือแม้กระทั่งในระดับอุดมศึกษาเองนะฮะไม่ต้องอื่นไกลเนี่ยครับของมสท.เรานี่แหละครับในชุดวิชาไทยศึกษานะฮะซึ่งเป็นชุดวิชาบังคับของนักศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชานะฮะจะมีอยู่หน่วยหนึ่งที่พูดถึงการละเล่นนะฮะแล้วก็การแสดงรวมไปถึงดนตรีพื้นบ้านของไทยนะฮะเพราะฉะนั้นนักศึกษาของมสท.ทุกคนจะได้เรียนสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้พื้นฐานนะครับก็เป็นการสืบทอดองค์ความรู้เหล่านี้นะฮะให้อยู่สืบไปครับการละเล่นของเด็กไทยเรายังสามารถเห็นได้ทางศิลปกรรมนะฮะมีงานจิตรกรรมฝาผนังวัดต่างๆที่มีการวาด

0: ภาพบันทึกนะฮะสภาพวิถีชีวิตแล้วมันมีเนื้อหาที่พูดถึงการละเล่นเป็นองค์ประกอบภาพหรืออย่างในวรรณคดีเองนะฮะก็จะมีการพูดถึงการละเล่นที่สอดแทรกนะฮะอยู่ในพฤติกรรมของตัวละครต่างๆนะฮะดังเช่นในกรณีจากเรื่องอีเหนานะฮะที่มีการบรรยายถึงการละเล่นนะฮะในพื้นที่วัดดังต่อไปนี้ครับบันเสนากีดาหยันน้อยใหญ่บรรดาที่ตามเสด็จไปอยู่ในหน้าวิหารลานวัดบ้างตั้งวงลงเตะตะกร้อเล่นเพลาเย็นแดดล่มลมสงัดปะเตะโต้คู่กันสันทัดบ้างถนัดเข่าดอกเป็นหน้าดูที่หนุ่มหนุ่มขนองเล่นต้องเตะสวนเสเฮฮาขึ้นขี่คู่บ้างรำอย่างชวามลาอยู่เป็นเหล่าเหล่าเล่นอยู่บนคีรี
1: การสืบสารของเล่นพื้นบ้านไทยไม่ใช่เป็นเพียงแค่การรักษาไว้ซึ่งของเก่าครับแต่ยังเป็นการรักษาความทรงจำและรากวัฒนธรรมของสังคมไทยเอาไว้อีกด้วยและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: ถ้าเรียนมสทได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษานะครับและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับรหัสชุดวิชา33307นะครับวันนี้นะครับก็เป็นช่วงเกือบจะท้ายๆแล้วนะครับเป็นหน่วยที่11หน่วยที่11เนี่ยเป็นกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะนะครับกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะนักศึกษาเองก็อาจจะคุ้นเคยนะครับว่าคำว่าสัตว์พาหนะเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยช้างม้าวัวควายโคกระบืออะไรเนี่ยนะครับล่อหรือลาอะไรเนี่ยนะครับนั่นคือความหมายของสัตว์พาหนะประเด็นคือมันเป็นกฎหมายเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับนักปกครองท้องที่นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นกฎหมายเกี่ยวกับทางมหาดไทยเนี่ยส่วนหนึ่งเช่นกันนะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะลดทอนความสำคัญไปบ้างพอสมควรแต่ก็ยังมีการใช้อยู่นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนของนักศึกษาและบทบัญญัติหลักๆนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ากฎหมายเกี่ยวกับสัตว์พาหนะเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูความหมายของสัตว์พาหนะนะครับสัตว์พาหนะคืออะไรนะครับสัตว์พาหนะคืออะไรความหมายเนี่ยเราก็ต้องว่ากันตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะในที่นี้นะครับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก็คือพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะพุทธศักราช2482โอ้เป็นกฎหมายที่เดียวนะครับ2482นะครับก่อน2500นะครับใช้บังคับมาอีกปีแล้วครับ70กว่าปีนะครับ80ปีประมาณนี้นะครับนานทีเดียวนะครับมีการแก้ไขเพิ่มเติมไปบ้างพอสมควรนะครับเพื่อให้เข้าทันต่อสภาพสังคมในปัจจุบันพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะครับได้กำหนดความหมายของสัตว์พาหนะไว้ในมาตรา4ว่าสัตว์พาหนะหมายความว่าช้างม้าโควัวนั่นเองนะครับกระบือหรือควายนั่นเองนะครับล่อและลานะครับสัตว์พาหนะภายใต้กฎหมายฉบับนี้ที่นักศึกษาศึกษาอยู่เนี่ยมี6ประเภทนะครับจำง่ายๆนะครับช้างม้าวัวควายล่อและลานั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับสัตว์พาหนะเหล่านี้เนี่ยจะต้องทำหรือได้ทำตัวรูปประพันธ์ตามกฎหมายนี้ด้วยพูดง่ายๆก็คือจะเป็นสัตว์พาหนะก็คือจะต้องมีตัวรูปประพันธ์นั่นเองพูดง่ายๆก็คือให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเป็นสัตว์พาหนะสัตว์พวกนี้เนี่ยที่เพิ่งเกิดที่เพิ่งยังไม่ได้ใช้งานหรือยังไม่มีอายุที่จะทำตัวรูปพันธุ์ได้เนี่ยก็ยังไม่อยู่ในความหมายของสัตว์พาหนะหรือสัตว์พาหนะที่พูดง่ายๆคือวัวหรือควายที่มีการซื้อขายกันเป็นเนื้อนะครับไม่ได้ใช้ในเรื่องของการใช้เป็นสัตว์พาหนะนะครับซื้อเป็นเนื้อไปนะครับขายเนี่ยนะครับแล้วไม่เคยมีตัวรูปพันธุ์ก็ไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายฉบับนี้เช่นกันนะครับทีนี้ครับนักศึกษาครับมาพูดถึงเรื่องของตัวรูปพันธุ์ตัวรูปพันธุ์เนี่ยเป็นเรื่องของการจดทะเบียนการจดทะเบียนตัวรูปพันธุ์เนี่ยกฎหมายกําหนดประเภทของสัตว์พาหนะต่างๆเนี่ยนะเอาง่ายๆคือ1นะครับถ้าเป็นช้างเนี่ยช้างจะต้องมีอายุย่างเข้าปีที่8ครับตัวที่2นะครับสัตว์อื่นๆนอกจากโคตัวเมียมีอายุย่างเข้าปีที่6หรือ3นะครับสัตว์ใดที่ใช้ขับขี่ลากเข็นหรือใช้งานแล้ว4ครับสัตว์ที่มีอายุย่างเข้าปีที่4เมื่อจะนำออกราชอาณาจักรนักศึกษาเห็นไหมครับว่ากฎหมายสัตว์พาหนะไม่ได้มีบทบัญญัติในการห้ามนำสัตว์พาหนะของไทยเราเนี่ยออกนอกราชอาณาจักรแม้แต่ช้างก็ตามนี่อันนี้ว่าตามบทบัญญัติของกฎหมายนะครับและ5ครับโคตัวเมียมีอายุย่างเข้าปีที่6นั่นก็คือสิ่งที่กล่าวมาก็คือสิ่งที่สามารถที่สัตว์พาหนะที่สามารถที่จะจดทะเบียนทำตัวรูปประพันธ์ได้นักศึกษาครับนอกจากนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะนะครับยังมีกฎหมายอื่นๆที่มีการกำหนดความหมายของสัตว์พาหนะไว้ด้วยนะครับเป็นกฎหมายเก่าๆกว่านี้อีกนะครับเช่นพระราชบัญญัติสำหรับตรวจป้องกันโรคสัตว์พาหนะนะครับร.ศ.119เนี่ยกฎหมายฉบับนี้คำว่าสัตว์พาหนะก็คือโคกระบือนะครับตัวผู้ตัวเมียลูกโคลูกกระบือแพะและแกะด้วยเห็นไหมครับกฎหมายฉบับนี้สัตว์พาหนะรวมถึงแพะและแกะด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีกฎหมายนอกจาก
นี้ที่มีการกำหนดความหมายของสัตว์พาหนะเช่นพระราชบัญญัติรักษาคลองนะครับรักษาคลองนะครับรอสอ121ที่ถ้าเทียบเป็นพุทธศักราชก็ประมาณ2445นะครับมีการกำหนดถึงสัตว์พาหนะก็คือการที่จะพาสัตว์พาหนะคำว่าสัตว์พาหนะภายใต้พระราชบัญญัติรักษาคลองเนี่ยก็คือช้างม้าโคกระบือถ้าจะนำข้ามของให้ขึ้นลงได้ที่ท่าซึ่งกำหนดไว้ให้กำหนดไว้เพียงแค่ช้างม้าโคกระบือเท่านั้นนะครับไม่รวมถึงล่อและลาตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะที่นักศึกษาเป็นหลักอยู่ต้องดูว่าสัตว์พาหนะนี่มันมีสภาพปัญหาอย่างไรนะครับนักศึกษาครับลองนึกถึงสมัยก่อนที่กฎหมายใช้บังคับใหม่ๆเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ24เนี่ยนะครับ8เนี่ยนะครับโอ้ค่อนข้างเก่าทีเดียวนะครับ 7-80 ปีมาแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายสัตว์พาหนะสมัยนั้นเนี่ยมีผลใช้บังคับเนี่ยเขามองว่าสัตว์พาหนะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีค่านะครับเป็นสิ่งที่คนวิถีของคนไทยในสมัยนั้นเนี่ยมีการเลี้ยงกันเพื่อที่จะใช้เพื่อบรรทุกเพื่อลากจูงเพื่อขับเพื่อขี่นะครับพูดง่ายๆก็คือมีราคามากพอมีราคามากเนี่ยก็เป็นที่หมายปองของบรรดาโจรคนร้ายเนี่ยที่มาทำชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์เนี่ยสมัยก่อนนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินคำว่าจับได้คาหนังคาเขาคำว่าจับได้คาหนังคาเขาคือพวกโจรที่ปล้นวัวปล้นควายเนี่ยเขาต้อนไปนะครับพอต้อนไปเสร็จเนี่ย ข้ามจากตำบลหนึ่งไปตำบลไปอีกจังอำเภอไปอีกจังหวัดหนึ่งนะสิ่งหนึ่งที่เป็นเสบียงของเขานอกจากเอาสัตว์พาหนะไปขายแล้วนะครับเขาฆ่าสัตว์พาหนะเพื่อนนำมาใช้เป็นอาหารนะครับมีการชำแหละเสร็จนะครับหุงต้มปิ้งย่างการกำลังกินสัตว์พาหนะกันอยู่นะครับหมายถึงตัวคนร้ายเนี่ยนะครับรับเจ้าทุกข์ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือฝ่ายปกครองเนี่ยหรือตำรวจเนี่ยเข้ามาจับในขณะที่กำลังกินสัตว์พาหนะนั้นนะครับกำลังแทะกำลังกินกันอยู่เนี่ยเขาเรียกได้ว่าจับได้คาหนังคาเขาพยานหลักฐานชัดเจนนะครับคำว่าคาหนังคาเขาก็คือพวกโจรที่ปล้นวัวปล้นควายที่กำลังกินสัตว์พาหนะอยู่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าจับได้คาหนังคาเขานั่นคือสภาพปัญหาในสมัยก่อนเขาเห็นถึงความสำคัญของสัตว์พาหนะถึงขนาดที่เรียกว่ากำหนดเอาไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนอกเหนือจากพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะที่เราศึกษากันอยู่เนี่ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาก็ถือได้ว่าทรัพย์ที่สำคัญก็คืออสังหาริมทรัพย์นะครับก็คือบรรดาที่ดินบ้านติดที่ดินนะครับผลไม้ต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับยังหมายความรวมถึงเรือแพและสัตว์พาหนะด้วยเรือแพและสัตว์พาหนะด้วยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าสัตว์พาหนะก็เป็นทรัพย์สินที่สำคัญในสมัยก่อนที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนำมากำหนดให้ถ้าหากว่าจะมีการซื้อขายกันนะครับกฎหมายกำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พูดง่ายๆก็คือกฎหมายกำหนดแบบเอาไว้และให้ความสัมพันธ์กับเรือแพและสัตว์พาหนะเนี่ยเทียบเคียงหรือเทียบเท่ากับอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเลยทีเดียวเห็นไหมครับบทบัญญัตินี้เนี่ยกำหนดไว้ไม่ได้เฉพาะมาตรา456ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับยังกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะด้วยนะครับกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะด้วยเดี๋ยวเราจะได้ศึกษากันต่อไปนะครับเห็นความสำคัญนั่นก็คือการจดทะเบียนเนี่ยก็จะต้องมีการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนจดทะเบียนที่ไหนที่ตัวรูปพรรณสัตว์พาหนะนั่นเองตัวรูปพรรณก็คือตัวตำหนิของสัตว์พาหนะนั้นๆนะครับ เอาละครับต่อมานะครับเมื่อครูบอกว่าลดทอนความสำคัญลงแต่จริงๆไม่ใช่หรอกนะครับนักศึกษาครับในปัจจุบันเนี่ย เราดูแลสัตว์พาหนะเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของภายในประเทศเท่านั้นนะครับมีองค์การระหว่างประเทศหนึ่งเนี่ยที่พูดได้ว่ามีการกำหนด เขาเรียกว่ากฎประเทศที่เรียกว่าอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ถ้านักศึกษาเคยฟังข่าวเนี่ยเขาเรียกอนุสัญญานี้นะครับว่าอนุสัญญาไซเตส
CITES หรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ CITES เนี่ยกำหนดให้สัตว์บางประเภทนะครับรวมถึงงาช้างเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้กรอบของ CITES นักศึกษาจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยการค้าขายการซื้อขายงาช้างเนี่ยนะครับเป็นที่จับตามองแล้วก็เป็นข้อพึงระวังสำหรับผู้ที่จะซื้อหรือจะขายโดยเฉพาะเรื่องของปริมาณถึงขนาดที่ว่าผลของการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาCITESเนี่ยเรามีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมานะครับเมื่อปี2558มีชื่อเรียกว่าพระราชบัญญัติงาช้างนะครับพุทธศักราช2558เพื่อเป็นการพูดง่ายๆคือในเมื่อประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการค้าการครอบครองการนำเข้าการส่งออกการนำผ่านซึ่งงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะนะครับและเพื่อปฏิบัติตามอนุสัญญาCITESเพื่อให้มีมาตรการการควบคุมการครอบครองการนำเข้าการส่งออกและการนำผ่านซึ่งงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการแปรรูปงาช้างภายในประเทศเนี่ยไม่ให้ปะปนกับงาช้างที่ได้มาโดยมิชอบโดยกฎหมายกฎหมายฉบับนี้ก็เลยมีการผ่านนะครับมีหลักการสำคัญก็คือผู้ใดก็ตามนะครับที่ครอบครองงาช้างดังกล่าวเนี่ยหากประสงค์จะค้างาช้างจะต้องขออนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับถึงจะพูดง่ายๆคือเป็นการปฏิบัติไปให้เป็นไปตามกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติงาช้างนั่นเองคำว่างาช้างเนี่ยนะครับในที่นี้เนี่ยหมายถึงเรื่องของการครอบครองการครอบครองเนี่ยเขาจะดูที่วัตถุประสงค์ถ้าหากว่าเป็นวัตถุประสงค์เพื่อการค้านะครับการค้าคำว่างาช้างเราจะไม่นึกถึงสิ่งที่เป็นงาอย่างเดียวนะครับเราจะนึกถึงสิ่งที่แปรรูปมาจากงาช้างเช่นอาจจะทำเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นกำไรหรือเครื่องประดับอื่นๆเนี่ยแม้แต่เครื่องรางของขลังก็ตามเลยนะครับเขาถือได้ว่าเป็นส่วนของงาช้างถ้าใครจะค้าเนี่ยจะต้องแจ้งการครอบครองพร้อมเอกสารการได้มาซึ่งงาช้างเนี่ยตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะนะครับภายในไม่เกินวันที่21เมษายน2558ซึ่งเวลาก็ผ่านแล้วนะครับ แต่ยังไงก็ตามนะครับหลายนักศึกษาจะสงสัยว่าถ้ามีนิดๆหน่อยๆ นะครับปริมาณเท่าไหร่เนี่ยที่ถือว่าไม่ต้องแจ้งนะครับกฎหมายก็ได้กำหนดข้อยกเว้นเอาไว้ว่าข้อยกเว้นการครอบครองงาช้างเนี่ยบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยครอบครองได้ไม่เกิน4ชิ้นนะครับต่อคนนะครับสำหรับครัวเรือนเนี่ยครัวเรือนหนึ่งนะครับไม่เกิน12ชิ้นนะครับโดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 0.5 กิโลกรัมพูดง่ายๆคือครึ่งกิโลนั่นเองครับตรงนี้สามารถเข้าข้อยกเว้นที่

ที่ที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์อย่างที่ว่าครับเรามาดูในเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์สัตว์พาหนะนะครับการโอนกรรมสิทธิ์สัตว์พาหนะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา456วรรค1กฎหมายกำหนดให้นะครับการซื้อขายสัตว์พาหนะเนี่ยต้องทำเป็นหนังสือนะครับหนังสือสัญญาซื้อขายสัตว์พาหนะเหมือนกับหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินนั่นแหละจากนั้นก็ไปจดทะเบียนโอนสัตว์พาหนะต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็คือต้องไปใช้ตั๋วรูปพรรณเนี่ยจนการโอนจากผู้ขายเป็นผู้ซื้อผลของการไม่ทำตามแบบตามมาตรา456วรรค1ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายกำหนดมีผลให้เป็นโมฆะพูดง่ายๆก็คือทำถ้าไม่ทำสองอย่างนี้ประกอบด้วยกันนะครับ1ไม่ทำเป็นหนังสือถ้าไม่ทำเป็นหนังสือเลยตกลงซื้อขายด้วยวาจาเนี่ยเป็นโมฆะหรือทำในหนังสืออย่างเดียวนะครับทำเป็นหนังสือซื้อขายม้ากันนะครับซื้อขายม้ากันโดยไม่ได้จดทะเบียนตัวรูปพรรณนะครับผลก็คือเป็นโมฆะโมฆะคือเสียเปล่านะครับไม่ถือว่าเป็นการซื้อหรือการขายต้องคืนเงินคืนม้าไปนะครับถ้าทำเป็นหนังสืออย่างเดียวจะสมบูรณ์ไม่เป็นโมฆะนอกเหนือจากการทำเป็นหนังสือแล้วจะต้องไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พูดง่ายๆคือต้องไปโอนตั๋วรูปพรรณต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะสมบูรณ์มีผลเป็นเรื่องของการซื้อขายสมบูรณ์กรรมสิทธิ์โอนไปอย่างผู้ซื้อนั่นเองนอกเหนือจากนี้นะครับนักศึกษาครับนอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะก็ได้มีการบัญญัติถึงเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ในสัตว์พาหนะในมาตรา14นักศึกษาครับมาตรา14กฎหมายบอกว่าการโอนกรรมสิทธิ์สัตว์พาหนะเนี่ยให้ผู้โอนและผู้รับโอนทั้ง2ฝ่ายหรือตัวแทนเนี่ยนำสัตว์พาหนะและตั๋วรูปพรรณไปยังนายทะเบียนเพื่อจดทะเบียนการโอนเมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเป็นการถูกต้องและได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้จดทะเบียนและสลักหลังตั๋วรูปพรรณโอนกรรมสิทธิ์ให้ถ้าเป็นสัตว์ต่างท้องที่ให้ขึ้นทะเบียนเสียก่อนนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่ากฎหมายสัตว์พาหนะพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยเป็นการกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยว่านอกเหนือจากการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนแล้วจะต้องมีใครไปบ้างและทำอย่างไรบ้างเพื่อที่เป็นผลในการโอนที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งสองฉบับนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับนักศึกษาครับต่อมาเป็นประเด็นเรื่องของการจำนองสัตว์พาหนะนะครับเราไม่ใช้คำว่าจำนำนักศึกษาครับการจำนองก็คือหลักประกันแห่งนี้หลักประกันแห่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีหลักประกันสองประเภทครับนักศึกษาหนึ่งคือการประกันด้วยตัวบุคคลนะครับกับ2การประกันด้วยทรัพย์สินการประกันด้วยบุคคลเนี่ยเราได้ยินกันรู้จักกันในนามของเรื่องของการค้ำประกันก็คือเอาบุคคลภายนอกนะครับใครก็ได้ที่เจ้าหนี้เชื่อมั่นเนี่ยมาทำสัญญาค้ำประกันขึ้นอีกฉบับหนึ่งเพื่อรับรองว่าเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระนะครับหนี้เนี่ยผู้ค้ำประกันจะเข้ามาเป็นลูกหนี้ร่วมหรือร่วมชำระหนี้ด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยประเภทที่2คือการเซ็นหลักประกันแห่งหนี้ด้วยทรัพย์สินเราก็จะแยกทรัพย์สินออกเป็นสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราเรียกหลักประกันแบบนี้ว่าจำนำนะครับเหมือนเราเอาสร้อยแหวนนาฬิกาไปลงรับจำนำเนี่ยนะครับก็จะได้กล่าวไปในโน้ตอื่นนะครับเอาการจำนำก็คือการนำสังหาริมทรัพย์ไปเป็นหลักประกันแห่งหนี้นี่เองสองคือการนำอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นหลักประกันแห่งหนี้เมื่อจะกู้ธนาคารบอกว่าเอาเงินนอกจากทำสัญญาเงินกู้แล้วธนาคารบอกว่าเอาที่ดินมาจำนองเอาบ้านมาจำนองนั่นก็คือเป็นหลักประกันเรื่องของจำนองนอกเหนือจากนี้นักศึกษาครับนอกจากอสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ยกฎหมายก็ได้กำหนดว่าถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษในที่นี้ก็คือพวกเรือแพและสัตว์พาหนะเมื่อนำมาใช้เป็นหลักประกันแห่งหนี้เนี่ยใช้วิธีเดียวกับที่ดินเลยครับนั่นก็คือนำไปจำนองนะครับดังนั้นถ้านำสัตว์พาหนะไปเป็นหลักประกันแห่งหนี้นะครับเขาจะใช้วิธีการจำนองในที่นี้นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็ได้กำหนดหลักการในเรื่องของการจำนองไว้ในมาตรา703นะครับ703โดยพูดถึงสังหาริมทรัพย์เนี่ยใช้จำนองได้นะครับในวงเล็บที่3สัตว์พาหนะเทียบเคียงกับกรณีของอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนักศึกษาครับนอกเหนือจากประมวลแพ่งและพาณิชย์ที่บัญญัติไว้ถึงเรื่องของการนำสัตว์พาหนะมาจำลองนะครับพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยก็ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยการจำลองสัตว์พาหนะเช่นกันอยู่ในมาตรา16นะครับ
ตรงนี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนักศึกษาครับกฎหมายบอกว่าการจำนองสัตว์พาหนะเนี่ยให้ผู้จำนองและผู้รับจำนองทั้ง2ฝ่ายหรือตัวแทนนะครับนำตั๋วรูปพรรณประจำตัวสัตว์ที่จะจำนองไปยังนายทะเบียนท้องที่ที่มีทะเบียนสัตว์นั้นเพื่อทำการจำนองเมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเป็นการถูกต้องและรับชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้จดทะเบียนและสลักหลังการจำนองให้นักศึกษาจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติว่าด้วยการจำนองสัตว์พาหนะและการโอนกรรมสิทธิ์ในสัตว์พาหนะตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยเป็นการบัญญัติถึงรายละเอียดปลีกย่อยที่เสริมเพิ่มเติมมาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เวลาพูดถึงเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยบอกว่าให้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะครับบอกเท่านั้นนะครับแต่พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะบอกว่าให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปนำตั๋วไปที่นายทะเบียนแล้วมีการทำการจดทะเบียนและมีการตรวจสอบชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยเหมือนการจำนองเช่นกันนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยพูดถึงหลักการกว้างๆว่าสิ่งที่จำนองได้เนี่ยนอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์แล้วยังรวมถึงสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเช่นสัตว์พาหนะเมื่อจะทำการจำนองก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับก็เอาตั๋วมานะครับผู้จำนองและผู้รับจำนองเนี่ยมาที่ในทะเบียนท้องที่เพื่อที่จะทำการจดทะเบียนการโอนกันนั่นคือพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยเป็นการกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยนั่นเองนะครับนักศึกษาครับต่อมาครับเป็นเรื่องของการย้ายและจำหน่ายทะเบียนสัตว์พาหนะมาตรา17นะครับการย้ายสัตว์พาหนะไปต่างอำเภอนอกจากกรณีการเช่าซื้อยืมฝากจำนำรับจ้างเลี้ยงหรือพาไปชั่วคราวเจ้าของหรือตัวแทนต้องนำตั๋วรูปพรรณไปแจ้งความต่อนายทะเบียนท้องที่ใหม่ภายใน30วันนับแต่วันที่สัตว์นั้นไปถึงที่ย้ายไปทางนี้นะครับกฎหมายก็กำหนดว่าให้นายทะเบียนท้องที่ใหม่เนี่ยเรียกค่าธรรมเนียมหรือแจ้งการรับสัตว์ขึ้นทะเบียนไปยังนายทะเบียนท้องที่เดิมเพื่อทราบด้วยนะครับนี่คือเรื่องของการย้ายสัตว์พาหนะต่อมาครับการจำหน่ายทะเบียนสัตว์พาหนะในที่นี้เป็นไปตามมาตรา18นะครับพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะคำว่าจำหน่ายทะเบียนนักศึกษาจำง่ายๆก็คือสัตว์พาหนะนั้นตายนะครับกฎหมายก็บอกว่าบัญญัติว่าถ้าสัตว์พาหนะตายเนี่ยให้เจ้าของหรือตัวแทนแจ้งความและส่งมอบตัวรูปพรรณสัตว์ที่ตายนั้นต่อนายทะเบียนท้องที่หรือกำนันกฎหมายกำหนดทางเลือกว่าไม่ได้เฉพาะนายทะเบียนท้องที่นะครับหรือกำนันก็ได้นะครับนั่นก็คือคนใดคนหนึ่งจะเป็นนายทะเบียนท้องที่ก็ได้หรือกำนันก็ได้เพื่อจัดส่งต่อนายทะเบียนท้องที่นะครับภายใน15วันนับแต่วันที่ทราบว่าสัตว์พาหนะนั้นตายต่อมานะครับในกรณีที่ผู้อื่นเป็นผู้ครอบครองสัตว์นั้นชั่วคราวเนี่ยก็ให้ผู้นั้นแจ้งความต่อนายทะเบียนท้องที่หรือกำนันก็ได้ภายใน15วันนะครับ15วันนับแต่ทราบว่าวันที่สัตว์พาหนะนั้นตายเว้นแต่เจ้าของหรือตัวแทนเนี่ยได้ปฏิบัติตามความในวรรคก่อนหน้านี้นั่นเองต่อมาครับนักศึกษาเป็นบทหลักเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องของการตรวจสัตว์พาหนะการตรวจสัตว์พาหนะเนี่ยมันเป็นการตรวจโดยพูดง่ายๆว่ามันเป็นเรื่องที่มีเหตุอันสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ครอบครองสัตว์พาหนะนั้นอยู่เนี่ยเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่านะครับในที่นี้เนี่ยนะครับพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยในมาตรา20ก็บัญญัติเอาไว้ว่าเมื่อมีเหตุสงสัยว่าผู้ใดเนี่ยที่ได้กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้เนี่ยเจ้าพนักงานมีอำนาจที่จะทำการตรวจสัตว์พาหนะและผู้ให้ผู้นั้นเนี่ยนำตั๋วรูปพรรณหรือหลักฐานใดๆเนี่ยมาตรวจสอบกับสัตว์พาหนะนั้นๆได้ตั๋วรูปพรรณเนี่ยแสดงถึงตำหนิของสัตว์นะครับว่าสัตว์ตัวนี้นะครับม้าตัวนี้เนี่ยมีตำหนิมีแผลเป็นตรงไหนนะครับถ้ามีเหตุสงสัยนะครับว่าคนที่ครอบครองอยู่เนี่ยเขาเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าจำนวนงานเรียกได้เลยนะครับว่าขอดูตั๋วหน่อยว่ามันเป็นไปตามรูปพรรณนี้หรือเปล่านะครับคนที่เป็นชื่อเป็นเจ้าของเนี่ยตรงกับที่ครอบครองอยู่หรือไม่นะครับตรงนี้สามารถที่จะทำได้นะครับต่อจากนั้นนะครับเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของการยึดสัตว์พาหนะนะครับการยึดสัตว์พาหนะเนี่ยในที่นี้เนี่ยเป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะมาตรา21นะครับซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่าถ้าปรากฏว่าผู้ใดครอบครองสัตว์พาหนะไว้โดยไม่มีตั๋วรูปพรรณหรือมีแต่ไม่ถูกต้องกับตัวสัตว์เนี่ยเจ้าพนักงานเนี่ยมีอำนาจที่จะยึดสัตว์พาหนะนั้นไว้ได้และสามารถที่จะนำส่งตัวต่อ
พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ด้วยนะครับและให้เป็นหน้าที่ของผู้นั้นแสดงความบริสุทธิ์ว่าตนเป็นเจ้าของหรือได้สัตว์มาโดยสุจริตนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามาตรา21เนี่ยนะครับเป็นบทที่พูดง่ายๆก็คือเจ้าพนักงานมีอำนาจในการที่จะยึดนะครับยึดมาเพื่อที่จะทำการสอบสวนดูว่าเขาเป็นเจ้าของจริงหรือไม่และมาตรา21เนี่ยจะผลักภาระการพิสูจน์ให้แก่คนที่ต้องสงสัยว่าเขาจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าคนผู้ที่ถือยึดเป็นครอบครองสัตว์พาหนะนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์หรือได้สัตว์นั้นมาโดยสุจริตถ้าพิสูจน์ตรงนี้ไม่ได้นะครับก็จะถูกยึดสัตว์พาหนะนั้นไปนะครับต่อมาครับเป็นบทบัญญัติว่าด้วยการส่งสัตว์พาหนะต่อเจ้าพนักงานในเรื่องนี้นะครับเป็นบททั่วไปที่ใช้กับประชาชนทั่วไปนะครับที่พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยมาตรา22เนี่ยกำหนดไว้ว่าผู้ใดก็ตามที่จับสัตว์พาหนะได้สัตว์พาหนะที่เป็นพัดเพิดนะครับพัดเพิดคือพวกหลงฝูงไปเที่ยวเล่นหญ้าจนหลงไปนะครับหรือถูกลัดทิ้งไว้หรือเจ้าของเนี่ยโอ้คุมฝูงสัตว์พาหนะไว้แล้วปรากฏวัวเยอะนะครับมันมีตัวหนึ่งเนี่ยมันถูกทิ้งเอาไว้สองตัวถูกทิ้งเอาไว้เนี่ยและไม่รู้ว่าจริงๆใครเป็นเจ้าของนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับใครก็ตามก็สามารถที่จะนำสัตว์พาหนะนั้นเนี่ยไปส่งที่เจ้าพนักงานและแจ้งเหตุการณ์ให้ทราบเจ้าพนักงานเมื่อได้รับมอบสัตว์พาหนะที่พัดเพิดหรือถูกลัดทิ้งไว้เนี่ยนะครับก็รับมอบนะครับจากนั้นก็ให้เจ้าพนักงานเนี่ยนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อจัดการโฆษณาหาเจ้าของหรือดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได้ว่าจะทำยังไงเพื่อให้เจอเจ้าของที่แท้จริงนั่นเองต่อมาเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของการแจ้งความสัตว์พาหนะหายนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา24พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าสัตว์พาหนะของผู้ใดหายไปด้วยเหตุใดก็ตามให้เจ้าของหรือตัวแทนแจ้งความต่อเจ้าพนักงานภายใน7วันนับแต่วันที่ทราบเหตุนะครับภายหลังเมื่อได้สัตว์คืนมาเนี่ยก็ให้แจ้งความต่อเจ้าพนักงานภายใน7วันนับแต่วันที่ได้คืนถ้าไม่ได้สัตว์คืนมานะครับก็ให้ส่งตัวรูปพรรณต่อนายทะเบียนท้องที่ก็ได้นะครับหรือกำนันก็ได้เพื่อจัดส่งนายทะเบียนท้องที่ภายใน90วันนั่นเองนักศึกษาครับกรณีของสัตว์พาหนะที่มีการไปส่งมอบนะครับจะเห็นได้ว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับค่าเลี้ยงดูเนี่ยครับถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงกับเรื่องของค่าเลี้ยงดูหรือค่ายาค่าอาหารนะครับกฎหมายก็มีทางออกในการกำหนดในเรื่องของการเรียกค่าเลี้ยงค่ารักษาสัตว์พาหนะโดยมีการบัญญัติไว้ในมาตรา26ว่าบรรดาสัตว์พาหนะที่เจ้าพนักงานยึดมาเนื่องจากการกระทำผิดใดๆเมื่อจะคืนแก่เจ้าของถ้าหากว่ามีค่าเลี้ยงค่ารักษาเนี่ยนะครับสามารถเรียกได้ตามสมควรนะครับเรียกได้ตามสมควรไม่ใช่เลี้ยงฟรีนะครับมีค่าใช้จ่ายก็สามารถเรียกได้นะครับเป็นไงครับนักศึกษาบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของสัตว์พาหนะเนี่ยบางอย่างเนี่ยนะครับสำหรับผมว่าคนในสังคมเมืองเนี่ยอาจจะมองว่าไกลตัวนิดนึงนะครับแต่ในสังคมที่ยังคงมีการใช้สัตว์พาหนะอยู่นะครับหรือบางจังหวัดที่เป็นพื้นที่ไหนที่มีการเลี้ยงช้างอยู่เนี่ยเขาเห็นถึงความสำคัญนะครับความสำคัญของช้างซึ่งเมื่อนำมาเลี้ยงไว้เนี่ยก็ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับม้าเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เห็นว่าที่ยังคงมีการทำตัวรูปพรรณเนี่ยก็คือช้างต้องค่อนข้างต้องทำแน่นอนม้าเนี่ยก็อาจจะต้องทำถ้าหากว่าใช้เป็นสัตว์พาหนะนะครับส่วนวัวหรือควายเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าความสำคัญในการทำตัวรูปพรรณเนี่ยจะลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับเว้นแต่เป็นวัวพันธุ์ที่เขาต้องการที่จะใช้เป็นสัตว์พาหนะจริงๆแต่เชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยความสำคัญลดลงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับล่อนะครับเป็นสัตว์พาหนะที่ปัจจุบันเหลือน้อยแล้วนะครับล่อเป็นสัตว์พาหนะที่เป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลานั่นเองนะครับม้ากับลาผสมก็จะเป็นล่อนะครับและสุดท้ายก็คือลาใช้ในส่วนเรื่องของการ
ป็นสัตว์พาหนะเช่นเดียวกันนะครับความสำคัญจะน้อยลงปัจจุบันอาจารย์คิดว่าน่าจะเหลืออยู่แค่ช้างกับม้าแต่ไม่ได้หมายความว่าสัตว์อีก4อย่างที่เหลือจะไม่สำคัญนะครับยังคงมีกฎหมายรองรับเพื่อเรื่องใช้ในเรื่องของการจดทะเบียนทำตัวรูปพรรณการโอนกรรมสิทธิ์ในสัตว์พาหนะหรือแม้แต่การจำนองก็สามารถที่จะนำไปใช้เป็นหลักประกันอย่างนี้ในส่วนของจำนองได้แต่ยังไงก็ตามครับถ้าหากว่ามีการซื้อขายวัวควายกันเนี่ยถ้าหากว่าสัตว์นั้นเนี่ยไม่มีตัวรูปพรรณนั่นก็คือไม่ได้ผ่านการจดทะเบียนมาก่อนการซื้อขายก็เป็นเสมือนการซื้อขายสังหาหรือมาทรัพย์ทั่วไปก็เหมือนเป็นการซื้อขายสิ่งที่ไม่มีทะเบียนเพราะว่าสัตว์นั้นไม่เคยมีการทำตัวรูปพรรณมาก่อนซื้อขายไปใช้เพื่อเข้าโรงฆ่าสัตว์อะไรพวกนี้นะครับไม่จำเป็นต้องไปสนใจเรื่องทะเบียนก็ได้นะครับต้นนะครับก็สมควรแก่เวลานะครับโดยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหวังว่านักศึกษาจะได้อ่านเอกสารการสอนประกอบเพื่อลงลึกในราย

ครับสำหรับตอนที่1นะครับเรากำลังจะมาพูดถึงเรื่องของการแจกแจงของตุ่มกันนะครับซึ่งเราจะพูดถึงความหมายของตัวแปรสุ่มนะครับแล้วก็พูดถึงความฟังก์ชันของการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนะครับซึ่งมันก็จะเลยเถิดไปถึงการแจกแจงแบบทวินามการแจกแจงบัวทรงแล้วก็การแจกแจงแบบปกตินะครับก่อนที่เราจะพูดถึงฟังก์ชันหรือลักษณะของการแจกแจงของตัวแปรสุ่มเนี่ยเราต้องมาเข้าใจเรื่องของตัวแปรสุ่มซะก่อนว่ามันคืออะไรนะครับจากแผนภาพนี้นะเราสมมุติว่าทุกคนเคยทอยเหรียญนะครับโยนเหรียญหัวก้อย1เหรียญนะครับวงกลมวงแรกครับบนซ้ายครับเราบอกว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งของการทอยเหรียญ1เหรียญนะครับซึ่งมันจะไปผลิตเราเรียกว่าเป็นปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space นะครับเป็นเซตของสิ่งที่เราสนใจครับเราจะพบว่าการทอยเหรียญ1เหรียญเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เหตุการณ์ที่เราสนใจขึ้น2อย่างก็คือไม่ออกหัวก็ออกก้อยนะครับ H คือหัวนะครับ T คือก้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเซตหนึ่งซึ่งมีสมาชิก2ตัวนะครับเราก็จะกำหนดว่า NS คือ number of sample space เท่ากับ2นะครับอันนี้เราก็จะบอกว่านี่คือปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space นะครับส่วนทางด้านขวาสุดตรงนี้ครับคือสิ่งที่เราสนใจที่เราสนใจจะนับเป็นผลของการทดลองของเราจริงๆอ่ะที่เราเรียกว่าเป็น sample variable หรือตัวแปรสุ่มนะครับตัวอย่างเช่นในแถวแรกตรงนี้ครับเราสนใจจำนวนครั้งของการได้หัวซึ่งเซตของตัวแปรสุ่มจะแตกต่างจากเซตของ sample space และเซตของตัวแปรสุ่มก็คือ0กับ1ก็คือ0คือไม่ได้หัวเลยกับ1คือได้หัว1ครั้งถูกต้องไหมครับเพราะนั้นมันจะมี3คอลัมน์นะครับเหตุการณ์ผลิตตัวแปรผลิต sample space หรือปริภูมิตัวอย่างออกมานะครับและปริภูมิตัวอย่างเนี่ยเราสามารถมานับเป็นตัวแปรสุ่มของเราได้ว่าตัวแปรสุ่มของเราที่เราสนใจเนี่ยคืออะไรบ้างที่สำคัญเลยจริงๆก็คือตัวแปรสุ่มสมาชิกของตัวแปรสุ่มที่เป็นตัวแปรสุ่มแต่ละตัวนะครับสมาชิกของเซตตัวแปรสุ่มของเราเนี่ยเราจะต้องตอบให้ได้ว่าแต่ละตัวมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งแดงๆนะครับจะเห็นว่าความน่าจะเป็นของการที่ทอยเหรียญ1เหรียญแล้วไม่ได้หัวเลยเนี่ยคือ 0.5 หรือ 1/2 นะครับส่วนความน่าจะเป็นของการที่ได้หัว1ครั้งเนี่ยก็คือ 0.5 และหรือ 1/2 เช่นกันนะครับอันนั้นคือเหรียญเดียวนะครับทีนี้มาดูบรรทัดที่2บ้างนะครับบรรทัดที่2เนี่ยเราบอกว่าเป็นการทอยเหรียญ2เหรียญนะครับมันจะไปผลิตเป็นปริภูมิตัวอย่างได้4ตัว4สมาชิกมีสมาชิก4ตัวนะครับก็คือหัวก้อยก้อยหัวและก้อยก้อยถูกมั้ยครับ NS คือ number of sample space คือ4ถูกมั้ยครับตรงกลางนะฮะแล้วในที่สุดทางขวาสุดครับมันก็จะไปผลิตตัวแปรสุ่มคือจำนวนครั้งของการได้หัวครับตอนนี้เนี่ยจำนวนครั้งของการได้หัวของเราเนี่ยมี0ครั้ง1ครั้งและ2ครั้งถูกมั้ยฮะเพราะมันเป็นเหรียญ2เหรียญถูกมั้ยครับเวลาเราจะหาความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแต่ละตัวเนี่ยครับเราก็จะไปนับในปริภูมิตัวอย่างถูกมั้ยครับอะไรเอ่ยที่มันผลิตหัว0ครั้งก็คือก้อยนั่นเองนะครับมันเป็น1ใน4ถูกมั้ยครับ1อย่างใน4อย่างใน sample space ถูกมั้ยครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่าจำนวนครั้งของการได้หัวคือ1ครั้งอะไรหว่าใน sample space ในบรรทัดที่2นะครับที่มันเป็นหัว1ครั้งนะครับมันก็คือหัวก้อยกับก้อยหัวนั่นเองนะครับมันคือ2ใน4ถูกไหมครับและสุดท้ายครับอะไรหว่าที่มันไปผลิตการจำนวนครั้งของการได้หัวเป็น2ครั้งมันก็คือหัวนั่นเองนะครับเพราะนั้นจำนวน1ความน่าจะเป็นก็คือ1ใน4นั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะของตัวแปรสุ่มตัวแปรสุ่มก็คือผลลัพธ์ที่ได้จาก sample space ที่เราสนใจนั่นเองนะครับโอเคอันนั้นมันง่ายไปทีนี้เรามาดูลักษณะแบบนี้บ้างแล้วทุกคนเคยย้อนโยทอยลูกเต๋านะครับมีลูกเต๋า1ลูกแล้วเราบอกว่าเราจะทอยลูกเต๋า1ลูกตรงนี้นะครับมันจะไปผลิตปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space ก็คือเลข1ถึงเลข6 NS หรือ number of sample space ล่ะก็คือ6ถูกไหมครับทีนี้sample variable หรือตัวแปรสุ่มก็คือสิ่งที่เราสนใจเนี่ยก็คือสมมติว่าสนใจคือแต้มบนลูกเต๋าเป็นเท่าไหร่นะครับแต้มบนลูกเต๋ามันก็จะออกมาได้ตั้งแต่เลข6นั่นเองซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมีความน่าจะเป็นเศษ1ส่วน6ก็คือ1อย่างใน6อย่างถ้าเราไปดูในปริภูมิตัวอย่างนะครับโอเคแต่ถ้ามันเป็นลูกเต๋า2ลูกบ้างล่ะนะครับบรรทัดที่2นะครับการทอยลูกเต๋า2ลูกมันจะไปผลิตเป็นปริภูมิตัวอย่างได้มา36ตัวดังต่อไปนี้นะครับทุกท่านเคยเล่นเกมเศรษฐีใช่ไหมครับเด็กๆมันจะมีลูกเต๋า2ลูกให้โยนถูกไหมครับลูกแรกออก1ลูกที่2ออก1ลูกแรกออก1ลูกที่2ออก2ลูกแรกออก1ลูกที่2ออก3ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงทั้ง2ลูกออกเลข6ด้วยกันทั้งคู่ถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสนใจตัวแปรสุ่มที่เราสนใจคือแต้มรวมบนลูกเต๋าลูกเต๋า2ลูกเนี่ยนะครับมันมีแต้มรวมเป็นอะไรได้บ้างนะครับน้อยที่สุดที่มันเป็นไปได้ก็คือเลข2นะครับก็คือออก1ทั้งคู่กับมากที่สุดเนี่ยมันก็คือเลข12ก็คือออก6ทั้งคู่นั่นเองถูกไหมครับ
พราะฉะนั้น sample space โทษครับตัวแปรสุ่มของเราก็คือเลข2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นั่นเองถูกไหมครับซึ่งในที่นี้เนี่ยครับเหมือนเดิมครับพอเราสร้าง sample variable ออกมาได้เนี่ยครับเราจะต้องตอบให้ได้ว่า sample variable แต่ละตัวเนี่ยมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับก็เลยได้เป็นตารางนี้ขึ้นมานะครับโอเค x ตารางนี้ให้ดูแถวแรกก่อนนะครับแถวแรกก็คือ x ใช่ไหมครับก็คือตัวแปรสุ่มที่เราสนใจพูดง่ายๆในกรณีนี้ก็คือแต้มรวมบนลูกเต๋าของการโยนลูกเต๋า2ลูกนั่นเองนะครับมีได้ตั้งแต่2ถึง12นั่นเองนะครับส่วนบรรทัดที่2ตรงเนี้ยนะครับเราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันความน่าจะเป็นหรือ f(x) นะครับอันนี้ก็คือความน่าจะเป็นที่มันจะเกิดแต้มต่างๆเหล่านั้นนะครับตัวอย่างเช่นความน่าจะเป็นที่ผลรวมของแต้มบนลูกเต๋า2ลูกจะเป็นเลข2คือ1ส่วน36 1อย่างใน36อย่างเท่านั้นย้อนหลังกลับไปนะครับ1อย่างใน36อย่างก็คือ1 1ถูกไหมครับ1 1ดูวงกลมกลางนะครับ1 1จาก1ลูกแรกออก1ลูกที่2ออก1นะครับจากทั้งหมด36อันนะครับโอเคแจกแจงไปเรื่อยๆครับความน่าจะเป็นของการที่จะออกเลขผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าจะเป็นเลข3ก็คือ2ส่วน36ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความน่าจะเป็นของการที่แต้มรวมบนลูกเต๋าจะเป็น12ก็คือ1ส่วน36นั่นเองนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันความน่าจะเป็นซึ่งพอเราแจกแจงแบบนี้ได้นะครับเราก็จะตอบคำถามเหล่านี้ได้ข้างล่างเลยครับความน่าจะเป็นของแต้มรวมลูกเต๋าเป็นเลข2จะเท่ากับ4อ่ะความน่าจะเป็นของแต้มรวมบนลูกเต๋า2ลูกจะเป็นเลข4เป็นเท่าไหร่ก็ตอบเลยครับมันคือ3ส่วน36นั่นเองถูกไหมครับอะไรหว่าที่มันแต้มไหนหว่าที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเราก็บอกว่าเลข7ถูกไหมครับแต้มรวมบนลูกเต๋าเป็น7เนี่ยนะครับจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดด้วยความน่าจะเป็น6ส่วน36นะครับอะไรหว่าที่เกิดขึ้นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุดก็คือเลข2กับเลข12นะครับผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าเป็น2กับผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าเป็น12นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุดด้วยความน่าจะเป็น1ส่วน36นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกเป็นช่วงบ้างนะครับความน่าจะเป็นของแต้มบนรวมลูกเต๋าจะเป็นเท่าไหร่จะเป็นจะความน่าจะเป็นจะเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าแต้มบนลูกเต๋ากำหนดว่าแต้มบนลูกเต๋าจะเป็น6ถึง10 6ถึง8เป็นต้นนะครับเราก็ต้องบวกกันครับ6ถึง8ก็คือ6 7 8ถูกไหมครับความน่าจะเป็นของการที่แต้มรวมจะเป็น6คือ5ส่วน36ความน่าจะเป็นของการที่แต้มรวมเป็น7คือ6ส่วน36ความน่าจะเป็นของการที่แต้มรวมเป็น8คือ5ส่วน36นะครับเอามาบวกกันเป็นต้นนะครับหรือมันมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นก็คือเราไปสร้างเป็นฟังก์ชันการแจกแจงขึ้นมานะครับฟังก์ชันการแจกแจงก็คือการที่เราซัมรวมเหมือนกับเป็นความถี่สะสมแต่ตอนนี้เป็นความน่าจะเป็นสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วในที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะได้ความน่าจะเป็นในลักษณะที่เป็นช่วงๆเนี่ยเราก็จะเอาจุดปลายลบจุดต้นเราก็จะได้คำตอบเช่นกันนะครับเช่นนี้

นะครับก็คือลักษณะของฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนะครับลักษณะดังกล่าวนะครับก็คือลักษณะของการที่เราสร้างฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนะครับเพื่อตอบคำถามให้ได้ว่าในแต่ละช่วงของข้อมูลเนี่ยนะครับมันมีความน่าจะเป็นเกิดขึ้นเท่าไหร่อย่างไรบ้างนะครับซึ่งจะนำไปสู่เรื่องต่างๆต่อไปครับครับในตอนที่2นี้นะครับเรากำลังจะมาพูดกันถึงเรื่องของฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มกันต่อไปนะครับ อย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับว่าฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มเนี่ยคือการแจกแจงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นนะครับของตัวแปรสุ่มแต่ละตัวนะครับอย่างเช่นตัวอย่างต่อไปเนี่ยนะครับตัวอย่างนี้ก็คือตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับคือการโยนลูกเต๋า2ลูกนะครับแล้ว x หรือตัวแปรสุ่มของเราเนี่ยคือผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าซึ่งเป็นไปได้ตั้งแต่เลข2ถึงเลข12นะครับส่วนบรรทัดแรกตรงนี้ก็คือฟังก์ชันความน่าจะเป็นนะครับหรือ f เลข x นะครับ f เลข x นะครับซึ่งเป็นความน่าจะเป็นที่กำกับอยู่กับตัวแปรสุ่มแต่ละตัวนะครับเช่นความน่าจะเป็นของการที่แต้มรวมบนลูกเต๋าของการโยนลูกเต๋า2ลูกจะเป็นเลข2ก็คือ1ส่วน36นั่นเองนะครับความน่าจะเป็นของการที่แต้มรวมบนลูกเต๋าจะเป็นเลข3นะครับของการโยนลูกเต๋า2ลูกคือ2ส่วน36นั่นเองนะครับอันนั้นคือความหมายของบรรทัดแรกนะครับมันมีคุณลักษณะแบบนึงที่จะต้องจำไว้เลยนะครับก็คือในที่สุดแล้วถ้าเรารวมตัวรวมความน่าจะเป็นทุกตัวของตัวแปรสุ่มนะครับรวมกันแล้วเนี่ยมันจะต้องได้1พอดี1พอดีนะครับไม่เกิน1แล้วก็ไม่ต่ำกว่า1นะครับก็คือเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เราดึงมาเป็นตัวแปรสุ่มของเราหมดแล้วไม่มีโอกาสออกเลขอื่นถูกไหมครับถ้าเราโยนลูกเต๋า2ลูกไม่มีโอกาสที่จะออกเลข13ไม่มีโอกาสที่จะออกเลข1ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นจะต้องบวกกันแล้วได้1สมบูรณ์แบบหมดแล้วนะครับโอกาสที่เกิดขึ้นหมดแล้วอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับนั่นคือบรรทัดแรกส่วนบรรทัดที่2ตรงนี้เราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันการแจกแจงนะครับลักษณะก็คือเป็นแทนเราเขียนแทนด้วย f ใหญ่ x นะครับหรือว่า p x ใหญ่น้อยกว่าหรือเท่ากับ x เล็กนั่นเองนะครับลักษณะของฟังก์ชันการแจกแจงเนี่ยจะเป็นลักษณะของการบวกสะสมนะครับบวกสะสมความน่าจะเป็นของแต่ละช่องไปเรื่อยๆจะเห็นว่าช่องแรกเนี่ยครับมันเป็น1ส่วน36ถูกมั้ยครับส่วนช่องสุดท้ายจะเป็น36ส่วน36ก็คือบวกกันหมดแล้วก็คือ1นั่นเองนะครับฟังก์ชันการแจกแจงหรือ f ใหญ่ x ตรงบรรทัดที่2ตรงนี้นะครับทำขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้ใช้เนี่ยครับสามารถหาความน่าจะเป็นในลักษณะของการที่เป็นช่วงๆได้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าถามว่าความน่าจะเป็นของการที่ทอยลูกเต๋า2ลูกแล้วจะออกเลขจะออกผลรวมเป็นเลข6ถึงเลข9เป็นเท่าไหร่6ถึง9เอาหมดเลย6ถึง9เป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเราใช้บรรทัดบนเราก็ต้องเอา5ส่วน36มาบวก6ส่วน366ส่วน36นะครับบวก5ส่วน36แล้วก็บวก4ส่วน36มาบวกกันถูกมั้ยครับแต่ถ้าเราใช้ตัวเลขในบรรทัดล่างเราจะเอาจุดปลายลบจุดต้นก็คือเอา30ส่วน36ลบด้วย15ส่วน36อ่ะครับแล้วตอบเลยจุดปลายลบจุดต้นนะครับเพราะนั้นแถวล่างใช้ลบกันเพื่อหาค่าความน่าจะเป็นในการเป็นช่วงๆส่วนแถวบนก็คือหาค่าความน่าจะเป็นของจุดณจุดนั้นว่าจุดนั้นเป็นเท่าไหร่นะครับครับนี่เป็นตัวอย่างของโจทย์ที่เป็นลักษณะของโจทย์ทางด้านฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนะครับแต่เป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะครับตัวอย่างนี้บอกว่าถ้า x เป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและมีฟังก์ชันความน่าจะเป็น f(x) เท่ากับ x ส่วน6โดยที่ x เป็น1 2 3นะครับอันเนี้ยอธิบายเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายว่ามันมีการทดลองอย่างนึงทดลองอะไรก็ไม่ทราบนะครับแล้วได้ผลลัพธ์แค่3อย่างเท่านั้นก็คือไม่ x เท่ากับ1ก็ x เป็น2ไม่ x เป็น2ก็ x เป็น3นะครับไม่ได้ผลลัพธ์อย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้น x เนี่ยคือสิ่งที่ได้จากผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองนะครับซึ่งพอเราก็กล่าวว่า x ตรงนี้มันเป็นตัวแปรสุ่มที่เราสนใจนะครับพอ x เป็นตัวแปรสุ่มที่เราสนใจเราต้องหาให้ได้ว่าตัวแปรสุ่มแต่ละตัวตรงนี้ครับมันมีความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งสำหรับในโจทย์ตรงนี้โจทย์กำหนดมาว่า f(x) เท่ากับ x ส่วน6x ส่วน6ตรงนี้ครับคือความน่าจะเป็นที่กำกับตัวแปรสุ่ม x เรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกครับการทดลองนี้มีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้อยู่แค่3อย่าง
ะครับคือ x ไม่ x ก็ x ไม่ x เป็น1ก็เป็น2หรือเป็น3นะครับเพราะนั้น f x เท่ากับ x ส่วน6ก็แปลว่าความน่าจะเป็นของการที่ x จะเป็น1คือ1ส่วน6ความน่าจะเป็นที่ x จะเป็น2คือ2ส่วน6และความน่าจะเป็นที่ x เป็น3ก็คือเศษ3ส่วน6นั่นเองนะครับเพราะนั้นในโจทย์ครับโจทย์ถามว่า p x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1คือความน่าจะเป็นของการที่ x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ1เป็นเท่าไหร่นะครับจะตอบคำถามได้ต้องสร้างตารางขึ้นมาก่อนครับตารางแจกแจงความน่าจะเป็นแบบนี้นะครับ x คือตัวแปรสุ่มนะครับเป็นไปได้อยู่แค่3ค่า1 2หรือ3นะครับความน่าจะเป็นของ x เป็น1คือ1ส่วน6ความน่าจะเป็นของการที่ x เป็น2คือ2ส่วน6และความน่าจะเป็นของการที่ x เป็น3คือ3ส่วน6นั่นเองนะครับโจทย์ถามว่าความน่าจะเป็นของการที่ x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ1เป็นเท่าไหร่ก็คือตอบเลยครับว่ามัน1ส่วน6นั่นเองเพราะน้อยกว่า1ไม่มีแล้วใช่มั้ยครับเท่ากับ1คือ1ส่วน6ถูกนะครับข้อ2ครับความน่าจะเป็นของการที่ x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ3เป็นเท่าไหร่3ครับความน่าจะเป็นของการที่ x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ก็คือ x เป็น3ก็เอา x เป็น2ก็เอาและ x เป็น1ก็เอาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบวกกันให้หมดเลยครับเพราะนั้นคำตอบของเราก็คือเลข1นั่นเองนี่คือคำตอบของข้อ2นะครับส่วนข้อ3ครับความน่าจะเป็นของการที่ x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ส่วน2คือเท่าไหร่เศษ3ส่วน2เนี่ยครับมันก็คือ1.5 ถูกไหมครับ 1.5 นะครับ 1.5 ย้อนหลังกลับไปที่ตารางของเราครับ 1.5 ความน่าจะเป็นของการที่ x เป็น1คือเศษ1ส่วน6ความน่าจะเป็นของการที่ x มากกว่า1แต่ยังไม่ถึง2ไม่มีนะครับถูกไหมครับและความน่าจะเป็นของการที่ x จะน้อยกว่า1ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับความน่าจะเป็นของโจทย์ข้อที่3 x น้อยกว่า3ส่วน2เนี่ยครับมันติดแค่เลขตัวเดียวก็คือเลข1ส่วน6นั่นเองถูกไหมครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับความน่าจะเป็นของการที่ x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ7ส่วน3เป็นเท่าไหร่นะครับเศษ7ส่วน3เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราดูดีๆมันก็คือ2กว่าๆถูกไหมครับย้อนหลังกลับไปดูที่ตารางครับ2กว่าๆนะครับไอ้ที่มากกว่า2ไม่มีความน่าจะเป็นมันมีความน่าจะเป็นแค่เลข2กับเลข1นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาความน่าจะเป็นของการที่จะออกเลข2กับเลข1มาบวกกันนะครับก็คือเศษ1ส่วน6บวก2ส่วน6นั่นเองนะครับได้3ส่วน6นั่นเองนะครับหรือเศษ1ส่วน2นั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของโจทย์ของการแจกแจงความน่าจะเป็นนะครับทีนี้ข้อสุดท้ายครับย้อนหลังกลับไปข้อสุดท้ายนิดนึงข้อสุดท้ายบอกว่าให้หาฟังก์ชันการแจกแจงของ x ด้วยหรือ f ใหญ่ x นั่นเองนะครับทีนี้ f ใหญ่ x หายังไงนะครับก็ดูบรรทัดนี้ครับบรรทัดที่2ตรงนี้ครับมันคือการบวกสะสมความน่าจะเป็นเหมือนการบวกความถี่สะสมถูกไหมครับเพราะฉะนั้น f ใหญ่ xบรรทัด สุดท้ายนะครับของการที่ x เป็น1คือเศษ1ส่วน6นะครับส่วน f ใหญ่ x ของการที่ x เป็น2ก็คือเศษ3ส่วน6ครับเกิดจากการเอา2ส่วน6บวก1ส่วน6นั่นเองและความน่าจะเป็นสุดท้ายครับความน่าจะเป็นของการ f ใหญ่ x นะครับของการที่ x จะเป็น3นะครับก็คือบวกกันทั้ง3ตัวก็คือเศษ1เศษ6ส่วน6นั่นเองนะครับเราแบบนี้ก็ได้ตอบแบบบรรทัดแบบตารางแบบนี้ก็ได้นะครับหรือในข้อสอบนิยมนะครับว่าเราจะตอบแบบเขียนฟังก์ชันนะครับแบบข้างล่างนะครับ f ใหญ่ x เท่ากับ0เมื่อ x น้อยกว่า1เท่ากับเศษ1ส่วน6เมื่อ x อยู่ระหว่าง1ถึง2นะครับเท่ากับ3ส่วน6เมื่อ x อยู่ระหว่าง2ถึง3และเท่ากับ1เมื่อ x มากกว่า3นะครับนี่คือลักษณะของโจทย์ของการฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นและฟังก์ชันการแจกแจงของตัวแปรสุ่มที่เราสนใจนะครับครับสำหรับตอนที่3นะครับเราจะมาพูดถึงฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มกันต่อนะครับสำหรับในตอนที่3เนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยโจทย์เดิมก็แล้วกันนะครับฟังก์ชันความน่าจะเป็นคือความน่าจะเป็นที่เราแจกแจงตามตัวแปรสุ่มต่างๆนะครับตัวแปรสุ่มแต่ละตัวที่เราเป็นผลลัพธ์จากการทดลองของเราเนี่ยเราจะต้องตอบให้ได้ว่าตัวแปรสุ่มแต่ละตัวมีความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับในกรณีนี้ก็คือโจทย์เดิมนะครับมันคือโจทย์ของการที่เราโยนลูกเต๋า2ลูกนะครับตัวแปรสุ่มที่เราสนใจก็คือผลรวมของแต้มบนลูกเต๋านะครับเราเรียกตัวแปรสุ่มว่า x นะครับแต้มรวมบนลูกเต๋าของ2ลูกเนี่ยมันเป็นไปได้ตั้งแต่เลข2ถึงเลข12แล้วเราแจกแจงตัวแปรสุ่มด้วยความน่าจะเป็นต่างๆเป็นตารางดังต่อไปนี้นะครับทีนี้ลักษณะของการทดลองตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการทดลองอะไรก็แล้วแต่บนโลกนี้ส่วนใหญ่นะครับมันจะมีลักษณะของการทดลองที่ซ้ำๆเดิมเป็นลักษณะเดิมๆนะครับอยู่เสมอพอเป็นการทดลองแบบลักษณะเดิมๆ
ไอ้ตารางการแจกแจงตัวแปรสุ่มอันนั้นน่ะมันจะมีค่าเดิมๆค่าเดิมๆนึกออกไหมฮะอย่างการโยนลูกเต๋าอ่ะมันก็จะเป็นค่านั้นน่ะนะครับอยู่

มอเสมอนะครับทีนี้ผมก็เลยจะโยงถึงว่ามันมีการทดลองลักษณะแบบหนึ่งที่เป็นการทดลองที่มันมีผลออกมาแค่2ด้านก็คือไม่สำเร็จก็เป็นสำเร็จกับไม่สำเร็จนะครับการทดลองอาจจะบอกว่า

distribution เนี่ยนะครับก็จะนำมาสู่ว่าโจทย์เป็นแบบนี้สมมุติว่าโจทย์เป็นแบบนี้สมมุติว่าเราไปเก็บข้อมูลแล้วเราพบว่าความน่าจะเป็นของการที่ผู้ป่วยเนี่ยจะหายจากรับยาชนิดหนึ่งไปแล้วหายจากโรคโลหิตจางอ่ะก็คือ 0.4 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยมีโอกาสที่จะหายจากโรคโลหิตจาง 0.4 ก็แปลว่าสำเร็จคือ 0.4 นะครับถ้าไม่สำเร็จเท่าไหร่ไม่สำเร็จก็คือ 0.6 เพราะมันต้องรวมกันได้1ถูกไหมครับมันเป็นไปได้แค่2อย่างการทดลองมันเป็นไปได้แค่ผลลัพธ์เป็นไปได้แค่2อย่างคือหายกับไม่หายหายคือ 0.4 โอกาส 40% ไม่หายก็จะต้องเป็น 60% ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยเอาไปดึงข้อมูลผู้ป่วยมาทั้งหมด15 คนก็แปลว่ามันมีการทดลองแบบนี้15ครั้งนะครับก็จะเข้าลักษณะของการทดลองที่ตัวแปรสุ่มของเรามันแจกแจงแบบทวินามมีการทดลองอยู่ทั้งหมด n ครั้งแต่ละครั้งมีความเป็นไปได้คือสำเร็จและไม่สำเร็จนะครับจงหาความน่าจะเป็นที่ผู้ป่วยที่ได้รับยาชนิดนี้เนี่ยจะหายป่วยทั้งหมด5คนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหาความน่าจะเป็นก็หมายความว่าเขาอยากให้เราหาฟังก์ชันการแจกแจงของตัวแปรสุ่มในลักษณะแบบนี้นะครับหา f เล็ก x นั่นเองว่าหาได้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นครับวิธีการก็คืออย่างนี้ครับข้อที่1ถ้าเราจะหา f เล็ก x หรือ f 5ก็คือความน่าจะเป็นของการที่มีผู้ป่วย5คนหายป่วยจากการได้รับยานะครับจากการดึงข้อมูลมาทั้งหมด15คนนะครับวิธีการคิดแบบตรงๆเลยนะครับที่เราเรียนเรื่องความน่าจะเป็นมานะครับก็คือหายป่วย5คนไม่หายป่วย10คนเพราะมันมี15คนถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ย ดูสูตรตรงกลางดีๆนะครับเราจะเอา 0.4 คือโอกาสที่จะหายป่วยนะครับมายกกำลัง5ก็คือหายป่วย5คนแล้วก็ 0.6 ยกกำลัง15ลบ5ก็คือยกกำลัง10นั่นเองก็คือไม่หายป่วย10คนถูกไหมครับ 0.4 ยกกำลัง5คือหายป่วย5คน 0.6 ยกกำลัง10คือไม่หายป่วย10คนนะครับมาคูณกันนี่คือโอกาสถูกไหมครับเสร็จแล้ว x ข้างหน้าครับ15 45ตรงนี้มันคือการสลับกันสลับที่กันนะครับคน15คนตรงนี้มันอาจจะสลับที่กันได้นะครับคนที่1 4 5 8หายป่วยคนที่8 7 9 10หายป่วยนี่เป็นต้นนะครับวิธีการสลับทั้งหมดได้15 15 4 5นะครับได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น 0.18597 0.18597 นั่นคือลักษณะของโอกาสที่จะมีผู้ป่วยหายป่วย5คนจากทั้งหมด15คนก็คือ 18% นั่นเองนะครับนี่คือวิธีการคิดตรงๆแต่ว่าในความเป็นจริงครับเรามีตารางสถิติเอาไว้ให้เปิดและในข้อสอบก็มีตารางแนบเอามาไว้ให้ด้วยนะครับแล้วเราเปิดตารางตอบนะครับแทนที่จะคิดแบบนี้เปิดตารางตอบง่ายกว่าเยอะนะครับวิธีการเปิดตารางตอบก็คืออย่างนี้ฮะเราทดลองทั้งหมด15ครั้งผมวงกลมสีแดงเอาไว้แล้วนะครับเราทดลองทั้งหมด15ครั้งนะครับแล้วเราต้องการความสำเร็จ5ครั้งถูกไหมครับ n เป็น15แล้ว r ก็เป็น5ถูกไหมครับส่วน p ก็คือโอกาสสำเร็จเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าโอกาสที่จะหายป่วยคือ 0.4 หรือ 40% ถูกไหมครับจะได้ค่าความน่าจะเป็นมาเป็น 0.186 แล้วตอบได้เลยนะครับในข้อสอบตอบได้เลยนะครับ 0.186 ก็ของเราคิดสดๆได้ 0.1859 ถูกไหมครับแต่เปิดตารางตอบก็คือ 0.186 นะครับก็คือใกล้เคียงกันนะครับอันนี้อาจจะต้องหาตารางสถิติดีๆซ้อมทำตารางสถิติดีๆนะครับทีนี้นิดเดียวครับตารางสถิติเนี่ยครับมันมีเอาไว้ใช้ในกรณีที่แต่ก่อนเนี่ยนักสถิติไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวใช้ถูกไหมครับในปัจจุบันเนี่ยครับเรามีโปรแกรมคำนวณซึ่งเป็นโปรแกรมบนเว็บนะครับอันนี้ผมเอามาจากเว็บ statech.com นะครับเขาสามารถเข้าไปในลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วลองกรอกดูได้เลยนะครับมันมีช่องให้กรอกแค่3ช่องนะครับช่องที่เป็นสีขาวส่วนช่องที่เป็นสีเทาๆตรงนี้มันกรอกไม่ได้มันคือผลลัพธ์นะครับช่องแรกให้กรอกก็คือ probability of success on a trial ก็คือในการทดลองแต่ละครั้งเนี่ยครับมีโอกาสที่จะเกิดความสำเร็จเท่าไหร่ก็คือ 0.4 นั่นเองนะครับเมื่อกี้จากโจทย์เมื่อสักครู่ 0.4 นะครับ number of trial ก็คือเราทดลองกี่คนกี่ครั้งนั่นเองก็คือ15คนนั่นเองนะครับเราอยากรู้ว่าความสำเร็จ5คนเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะนั้น x เป็น5นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมายาวยืดแบบนี้นะครับแต่เราจะใช้ตัวเลขแค่ตัวเลขเดียวนะครับก็คือตัวเลข px เท่ากับ5ตรงนี้นะครับ 0.18594
0.1859

สีก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเลยนะครับทีนี้อันนั้นก็คือตอบข้อ1ถูกไหมครับทีนี้พอมาข้อ2นะครับเขาบอกว่าอย่างน้อย10คนอย่างน้อย10คนนะครับเราก็จะไปเปิดตารางเหมือนเดิมเลยครับเปิดตารางbinomial เหมือนเดิมนะครับเราจะคิดสดก็ได้หรือเราจะเปิดตาราง binomial ก็ได้นะครับเปิดตาราง binomial แล้วเราก็ซัมว่าแต่ละตัวเป็นเท่าไหร่นะครับ15แล้วก็ r เป็น0เป็นเท่าไหร่ 15r เป็น1เป็นเท่าไหร่ 15r เป็น2เป็นเท่าไหร่นะครับหรือเราจะใช้ statistic.com เว็บก็ได้นะครับโอเค 0.4 นะครับเป็นโอกาสที่จะเกิดsuccess 1ครั้งนะครับ number of trial ก็คือ15ถูกไหมครับ number of success คือ10ถูกไหมครับแต่ครั้งนี้เนี่ยครับให้นักศึกษาดูโจทย์นะครับนิดเดียวโจทย์บอกว่าอย่างน้อย10คนก็แปลว่าต้องมากกว่า10คนถูกไหมครับ10คนขึ้นไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราจะตอบนะครับก็คือตรงนี้นะฮะมากกว่าหรือเท่ากับ10มากกว่าหรือเท่ากับ10ตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ10 0.0338ถูกไหมครับก็คืออย่างน้อย10คนนะครับก็คือตอบได้นะครับว่า10คนเป็นเท่าไหร่ 0.0338 นะครับส่วนข้อ3ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าอย่างน้อย3คนแต่ไม่เกิน8คนนะครับก็ให้ไปหานะครับว่าเปิดตารางก็ได้ครับ3ถึง8บวกรวมกันเข้าไปนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราจะใช้เว็บนะครับเราก็ไปหา8คนมาก่อนแล้วเราก็ไปหา3คนว่าได้ตัวเลขเท่าไหร่อีกทีนึงแล้วจับมันมาลบกันนะครับมันก็คือตั้งแต่3ถึง8นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการแจกแจงแบบทวินามนะครับสำหรับในหน่วยที่11ตรงนี้นะครับมันจะมีการแจกแจงมากมายให้เรียนนะครับมีการแจกแจงแบบทวินามมีการแจกแจงแบบปวดฟองมีการแจกแจงแบบปกตินะครับลักษณะของการแจกแจงก็คือลักษณะเดียวกันก็คือการใช้ตัวแปรสุ่มแล้วการหาค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาด้วยวิธีการคิดสดหรือการเปิดตารางหรือการใช้โปรแกรมช่วยนะครับอันนี้ก็ถ้ามีเวลานะครับเราก็จะไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าไปลองทำโจทย์ดูได้ทุกโจทย์ล้วนแล้วแต่ลักษณะเดียวกันทั้งสิ้นนะครับจริงๆแล้วในหน่วยการศึกษาที่11ตรงนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มของการทดลองหลายๆแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไบโนเมียลนะครับแบบปกตินะครับแบบปัวซงนะครับแล้วก็รวมถึงฟังก์ชันการแจกแจงก็จะมี2อย่างนะครับจากฟังก์ชันแบบต่อเนื่องกับจากตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องกันด้วยนะครับซึ่งถ้านักศึกษาได้ไปศึกษาอยู่ในเอกสารประกอบการสอนนะครับก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าทุกการแจกแจงเนี่ยครับก็จะมีพื้นฐานเดียวกันก็คือการหาค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มในแต่ละตัวเพื่อใช้เป็นคำตอบให้ได้นั่นเองนะครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
0: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีครับเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาถึงหน่วยที่เป็นหัวใจสำคัญนะครับในหน่วยที่11ก็คือเรื่องของคำว่าการพัฒนากำนันผู้ใหญ่บ้านสู่ความเป็นวิชาชีพนะครับก็มีเนื้อหารายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ผมอยากจะเกริ่นนำตรงนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ตระหนักถึงความสำคัญนะครับจริงแล้วคำว่าวิชาชีพนะครับ เราได้ยินกันมานานก่อนหน้านี้คำว่าวิชาชีพเขาพูดกันว่าข้าราชการนะครับจะเป็นข้าราชการพลเรือนข้าราชการตำรวจข้าราชการทหารทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นวิชาชีพนะครับนะครับแต่ว่าเมื่อนานเข้าเนี่ยกลายเป็นว่าถูกกล่อนไปนะครับเวลาใครจะพูดว่าเอ้ยฉันเป็นวิชาชีพก็มีคนเขามองหน้าอยากได้เงินประจำตำแหน่งละสิเพราะว่าเมื่อปี2535กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนมีคำว่าวิชาชีพเฉพาะแล้วผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะนั้นน่ะเขาจะได้เงินประจำตำแหน่งตามพระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาพูดถึงวิชาชีพเราคิดถึงใครเราคิดถึงครูเราคิดถึงนะครับวิศวกรเราคิดถึงแพทย์นะครับทีนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าคำว่าวิชาชีพนั้นคืออะไรนะครับคำว่าวิชาชีพนั้นนะครับเขาบอกว่าภารกิจสำคัญเลยคือว่าภารกิจนั้นนะครับมันมีอิทธิพลหรือมีผลกระทบนะครับต่อส่วนรวมนะครับภารกิจนั้นต้องทำโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถทักษะหรือประสบการณ์ด้านนั้นนะครับเป็นอย่างดีและประการที่3คือภารกิจนั้นนะครับต้องอยู่ภายใต้กรอบของจรรยาวิชาชีพหรือกรอบของคุณธรรมจริยธรรมหรือมีกฎหมายระเบียบกำหนดเอาไว้นะครับนี่คือภาพใหญ่เลยครับที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆส่วนรายละเอียดนะครับเพื่อนต้องอ่านจากในเอกสารการสอนนะครับครับผมทีนี้ถามว่าทำไมถึงหยิบเอาเรื่องวิชาชีพกลายเป็น1หน่วยในชุวิชาสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่2ปี3ปีที่ผ่านมานะครับเพื่อนนักปกครองที่ท่านต้องรู้เลยครับว่าเวลาที่ออกไปนะครับการตรวจโควิดไปถึงข้างรถก็ขอวัดอุณหภูมิหน่อยนะครับหลายท่านหรือหลายพื้นที่ผมดูในข่าวก็เจอนะครับก็คือเขาก็หันมามองหน้าเอ๊ะใครแพทย์ก็ไม่ใช่พยาบาลก็ไม่ใช่อสมก็ยังไม่ใช่เลยนะครับเอ๊ะทำไมเธอถึงมาตรวจนะครับซึ่งพวกเราบางคนก็อึดอัดใจนะครับเพราะว่าเขาไม่ทราบครับว่าตรงนี้นะครับเป็นภารกิจอย่างหนึ่งที่เพื่อนนักปกครองท้องที่ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับสารวัตรท่านผู้ช่วยท่านต้องออกไปช่วยทั้งนี้เพราะว่าเรานะครับเป็นผู้ช่วยเหลือท่านนายอำเภอนะครับเมื่ออำเภอมีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันนะครับโควิดนั้นเราก็ได้รับมอบหมายว่าต้องออกไปช่วยด้วยนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่เราทำผมก็ยิ่งเห็นความสำคัญว่าดังนั้นทำยังไงครับนักปกครองท้องที่โดยยิ่งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับต้องทำให้ท่านตระหนักรู้ทำให้สังคมได้ตระหนักรู้นะครับว่าภารกิจของเรานั้นเป็นวิชาชีพนะครับเป็นวิชาชีพเรามาดูกันครับว่าวิชาชีพนั้นคืออะไรนะครับในเอกสารนะครับก็มีคำว่าอาชีพก่อนเลยครับอาชีพคือภารกิจอย่างที่เราทำนี่แหละนะครับทำมาหากินเลี้ยงชีพนะครับขายปลาต้องโก

ำนาทำสวนนะครับค้าขายเล็กๆน้อยๆอันนี้เป็นอาชีพครับนะครับขณะเดียวกันนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเหมือนกันก็คือเราทำยังไงครับที่เราจะมีคาดหวังมีความคาดหวังไอ้ฉันเริ่มจากร้านกาแฟเล็กๆต่อไปฉันจะเป็นเจ้าของคอฟฟี่ช็อปครับเราจะเป็นเจ้าของคาเฟ่ทีเรียใหญ่ๆนะครับอันนี้คือคำว่าอาชีพแต่พอมาถึงนะครับนะฮะพอมาถึงคำว่าวิชาชีพนะครับคำว่าวิชาชีพนั้นนะครับจริงแล้วฝรั่งเนี่ยครับเขามีคำว่าวิชาชีพเนี่ยมีมานานมากแล้วนะครับเขามีมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณนะครับกรีกโบราณเนี่ยครับโสกราติสถามว่าม้าของท่านท่านต้องการคนเลี้ยงดูนะครับฝึกม้าที่เก่งที่สุดดีที่สุดแล้วก็ถามต่อมาแล้วลูกของท่านล่ะใครจะเป็นคนมาดูแลฝึกสอนอบรมลูกของท่านตรงนี้เป็นเรื่องน่าคิดนะครับดังนั้นคำว่าวิชาชีพโดยยิ่งวิชาชีพครูเป็นที่ยอมรับแล้วเป็นที่เรื่องที่เขาให้ความสำคัญนะครับในซีกโลกตะวันตกมาแต่โบราณแล้วนะครับบ้านเราก็อาจจะพูดเหมือนกันครับครูนะครับครูเป็นปูชนียบุคคลนะครับเมื่อก่อนนี้เราก็เคารพนับถือนะครับคุณพ่อผมเนี่ยเขาเรียกคุณพ่อครูคุณแม่ครูเวลาเขาพูดถึงครูนะครับแต่เมื่อสังคมเปลี่ยนไปเจริญก้าวหน้านะครับมีอาชีพมีธุรกิจมีอะไรขึ้นมาอีกตั้งเยอะนะครับในขณะที่บางอาชีพยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีที่พูดถึงครูนะครับครูก็ยังคงได้รับค่าตอบแทนแบบเดิมนะครับยังได้รับการยอมรับนะครับในฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลแต่ว่าเลี้ยงชีพไม่ค่อยรอดเพราะว่าเราไม่ได้ตระหนักถึงความเป็นวิชาชีพครูอย่างแท้จริงนะครับทีนี้ในหนังสือเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ปี1930นะครับก็มีนักวิชาการเขาพูดถึงนะครับว่าจริงแล้วเรื่องของคำว่าการบริหารนะครับในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันต้องทำยังไงให้มันเป็นเรื่องของวิชาชีพมันต้องมีคนที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับไม่ใช่ไปกระจายตรงนี้ต้องถามหน่วยนั้นตรงนั้นต้องถามหน่วยนี้ไม่ใช่ครับเพราะนั้นต้องมีนักบริหารที่เป็นคนที่ดูแลและรับผิดชอบนะครับดังนั้นก็จึงต้องทำให้เรื่องของคำว่าการบริหารรัฐกิจหรือการบริหารในหน่วยงานภาครัฐนั้นมีผู้รับผิดชอบและยอมรับว่านั่นเป็นเรื่องของวิชาชีพไม่ใช่ใครเข้ามาก็มาเป็นผู้บริหารในหน่วยงานรัฐได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆต้องไปอ่านนะครับว่าเอ๊ะมันมีความเป็นมาเป็นยังไงบ้างเราได้ยินแต่วิชาชีพแพทย์เราได้ยินแต่วิชาชีพวิศวกรนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้นะครับว่าทำไมมันถึงเข้ามาตรงนี้แล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจที่ตนเองทำอยู่ไม่ว่าท่านจะเป็นกำนันไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับนี่คือความสำคัญนะครับในหนังสือนั้นมีระบุไว้นะครับว่าแนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพนะครับในเรื่องการบริหารภาครัฐเนี่ยมันเริ่มมานะครับตั้งแต่สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกาเขามีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับประเด็นต่อมาคือในเรื่องการบริหารภาครัฐนั้นนะครับพอมาถึงยุคหลังมาเนี่ยครับมาถึงตอนยุคของ NPA หรือ New Public Administration นะครับนักวิชาการคนสำคัญก็คือคริสโตเฟอร์ฮูดนะครับเนี่ยเขาเป็นคนเสนอแนะครับบอกว่าเรื่องของการบริหารภาครัฐเนี่ยเป็นเรื่องของสำคัญเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ย้ำว่านะครับคนที่ทำหน้าที่ในการบริหารเนี่ยเขาต้องมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจนะครับมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะของตัวเองเลยนะครับนั่นนี่คือที่มานะครับของคำว่าวิชาชีพโดยยิ่งแม้กระทั่งในยุคหลังๆมานะครับโดยนักวิชาการกลุ่ม New Public Ad หรือนักบริหารภาครัฐหรือนักบริหารรัฐกิจสมัยใหม่ก็พูดถึงเรื่องของคำว่าวิชาชีพนะครับเราก็เช่นเดียวกันครับนะครับเราก็เป็นนักบริหารนะครับเราเป็นนักบริหารการปกครองท้องที่ภาครัฐนะครับแม้ว่าโดยภารกิจเรารู้ครับยังไงเราก็เป็นผู้ช่วยเหลือของนายอำเภอแต่ภารกิจที่เราทำอยู่นะเป็นวิชาชีพแน่นอนครับลองดูครับว่าวิชาชีพตรงไหนครับคำว่าวิชาชีพนั้นนะครับมีที่มาที่ไปนะครับตรงนี้เริ่มต้นจากนะครับถ้าท่านอ่านหนังสือก็มีแนวคิดมานะครับตั้งแต่ปี2500นะครับ35ตอนนั้นมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2535ตอนนั้นนะครับที่ภาครัฐมีความรู้สึกว่า
เอ๊มีหลายตำแหน่งงานนะครับแพทย์พยาบาลนะฮะโดยยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์ครับแพทย์พยาบาลวิศวกรสถาปนิกนะครับหรือนักเมื่อก่อนเขาเรียกอะไรนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับไม่ค่อยอยากอยู่หรอกครับภาครัฐนะครับเข้าไปอยู่บริษัท 50,000 นะครับเข้ามาสตาร์ทในราชการอย่างเก่งก็ 5,000 นะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะดึงคนกลุ่มนี้ก็จึงมีการกำหนดตำแหน่งขึ้นมาที่เรียกว่าตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพเฉพาะนั้นเขาก็เขียนจากสภาพที่เป็นอยู่นะครับก็คือบอกว่าเป็นอาชีพที่ต้องเรียนด้านนั้นถึงจะทำงานด้านนั้นได้นะครับแล้วก็เขาก็เขียนจากแพทย์นะครับมีองค์กรทางวิชาชีพนะครับควบคุมกำกับดูแลออกใบอนุญาตรวมทั้งลงโทษด้วยถ้าว่าทำผิดวิชาชีพนะครับวิศวกรเช่นเดียวกันนะครับนี่คือกลุ่มแรกนะครับวิชาชีพในความหมายที่ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนดเอาไว้นะครับกลุ่มที่2ก็คล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่ากลุ่มที่2ที่ทางคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนไปดูเนี่ยความเข้มข้นของวิชาชีพนั้นยังไม่ค่อยมากมายก็จึงยังไม่มีองค์กรประกอบวิชาชีพเขาก็บอกแต่ว่า1เป็นงานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับขาดแคลนนะครับมีอิทธิพลมีผลกระทบนะครับแต่ไม่มีคำว่าองค์กรภาครัฐหรือองค์กรในการควบคุมการประกอบวิชาชีพนะครับแต่ใช้คำว่าขาดแคลนในภาคราชการแล้วก็จึงมาถึงกลุ่มที่3ก็คือเป็นกลุ่มที่ภาครัฐจำเป็นหรือต้องใช้นะครับแล้วก็ยกตัวอย่างมาได้นะครับตำแหน่งเดียวก็คือนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้มีรายละเอียดอยู่ในสารนะครับเพื่อนต้องไปอ่านเอาเพราะฉะนั้นนี่คือที่มานะครับเมื่อปี2535ว่าไปแล้วก็ช่วยทำให้สังคมไทยเรารู้จักคำว่าวิชาชีพแต่ชื่อที่ตั้งไว้ก็บอกว่าเป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะผมก็เคยถามพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่รับรายการว่าเอ๊ะทำไมต้องมีคำว่าเฉพาะเขาบอกอ๋อเฉพาะที่หลวงพอจะจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้ได้เพราะไม่ว่าแพทย์สถาปนิกวิศวกรนะครับหรือแม้กระทั่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์พยาบาลนะครับเขาจ่ายเงินให้เฉพาะตั้งแต่ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ7ขึ้นไปเนี่ยที่มาของคำว่าเฉพาะแต่มันไม่ได้ไปกินลึกในความหมายของคำว่าวิชาชีพนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถามว่ามีข้อดีคือทำให้คนรู้จักคำว่าวิชาชีพแต่ก็มีสิ่งที่ทำให้บั่นทอนเพราะว่าเวลาเราจะบอกเฮ้ยภารกิจของฉันเนี่ยมันเป็นวิชาชีพนะนั่นแน่เธออยากได้เงินประจำตำแหน่งอย่างเขาบ้างล่ะสิอันนี้ก็กลายเป็นมีทั้งมุมบวกมุมลบนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่มาเล่าสู่กันฟังว่ามันมีที่มาที่ไปนะครับเริ่มต้นตั้งแต่นะครับนักวิชาการนะครับในสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานะครับบ้านเราก็รับมาใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้ในความหมายของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะนะครับในข้าราชการพลเรือนนะครับมาดูอีกแนวคิดหนึ่งก็คือมาจากการเรียนการสอนระดับสูงนะครับของในระดับอุดมศึกษาเขามองอยู่3ประเด็นครับเขาบอกว่าการเรียนการสอนนะครับที่จะนับว่าเป็นวิชาชีพแล้วก็ต้องเป็นวิชาชีพด้วยครับก็คือประเด็นแรกคือภารกิจที่ทำเนี่ยมันต้องบ่งบอกมันต้องทำในสิ่งที่อยู่ในขอบข่ายของความเป็นวิชาชีพนะครับไองานอย่างเนี้ยนะครับคนที่ไม่ได้รับนะครับใบอนุญาตวิชาชีพเนี่ยทำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นภารกิจนี้สำคัญเขาไปเน้นไปที่ภารกิจหรือกิจกรรมที่ทำนะครับปัจจัยที่2คือว่าเขาต้องมีความรู้หลักด้านนั้นถูกครับนะครับเป็นคนที่สอนหนังสือนะครับในระดับมหาวิทยาลัยบางทีก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้านนะครับเราก็เรียนกันอยู่นะครับวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้านบริหารรัฐกิจทางด้านรัฐศาสตร์หรือแม้กระทั่งทางด้านการศึกษาก็จริงเพราะฉะนั้นเขาต้องดูด้วยว่าผู้ที่ขอประเมินนะครับเป็นคนที่มีความรู้หลักในภารกิจด้านนั้นด้วยหรือเปล่านะครับแล้วปัจจัยที่3ที่เข้ามาคือว่าต้องนะครับมีค่านิยมทางด้านวิชาชีพด้วยคือไม่ใช่สักแต่ว่าทำครับแต่ต้องรู้คุณค่าหรือค่านิยมนะครับคำว่าค่านิยมแปลว่าอะไรครับผมก็เคยนำเรียนกับเพื่อนๆเมื่อมีโอกาสไปสอนหนังสือเผชิญหน้าครับใครถามว่าค่านิยมแปลว่าอะไรไม่ใช่ค่านิยมแกไม่นิยมไม่ใช่นะครับค่านิยมหรือ value แปลว่าการตัดสินหรือข้อพิจารณาว่าดีชั่วถูกผิดเพราะเรามีค่านิยมครับมีค่านิยมของ1คน
มีค่านิยมของชุมชนมีค่านิยมของอำเภอค่านิยมของ

คนจีนค่านิยมของคนไทยค่านิยมของคนนับถือศาสนาพุทธค่านิยมของคนนับถือศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามนะครับค่านิยมแปลว่าอะไรอ๋อถ้ามองด้วยค่านิยมนะครับของศาสนาพุทธเราบอกว่าเฮ้ยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ดีผิดนะครับเพราะมันเป็นตัวที่ใช้เป็นมาตรวัดครับค่านิยมคือมาตรวัดครับเราก็มีมาตรวัดแล้วอย่างนี้ผิดเราหยิบมาวัดทันทีในขณะที่คนในบางศาสนาอาจจะว่าเอ้ยไม่ผิดไม่ผิดเพราะค่านิยมคือมาตรวัดดีชั่วถูกผิดฮะในความหมายนี้ต้องมีค่านิยมในด้านวิชาชีพนะครับในการสอนในระดับอุดมศึกษาหรือการสอนในการศึกษาในระดับสูงนะครับเขาก็บอกต้องมีค่านิยมในชีพด้านการสอนในระดับสูงนะครับนี่เป็นตัวอย่างของที่มาทั้งหลายว่าเอ๊ะเขาดูจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นตรงนี้เพื่อนต้องอ่านนะครับในรายละเอียดของเอกสารการเรียนการสอนครับผมก็ใช้ตัวอย่างนะครับว่าเวลาเขาดูว่าจะเป็นวิชาชีพไม่เป็นวิชาชีพเนี่ยดูจากตรงไหนนะครับทีนี้มาดูบ้างครับว่าแล้วภารกิจอย่างที่เราเรียกกันว่านักปกครองท้องที่หรือเรายิ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านผู้ใหญ่บ้านของท่านกำนันนะครับมันเป็นวิชาชีพตรงไหนท่านจะได้บอกเขาได้นะครับถ้าบอกเอาอาจารย์มานิดเขาบอกมาว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันเป็นวิชาชีพนะวิชาชีพบริหารการปกครองท้องที่หรือวิชาชีพปกครองท้องที่ข้อที่1ครับให้ดูที่ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับเราเพิ่งพูดกันมาแล้วนะครับจะดูตามกฎหมายเราดูตามบทบาทนะครับภารกิจทั้งหมดเลยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่นะครับเกี่ยวข้องกับคนในหมู่บ้านคนในตำบลแล้วมันมีผลกระทบไหมท่านออกคำสั่งห้ามหนึ่งคำสั่งเนี่ยกระเทือนไหมนะครับห้ามโน่นห้ามนี่เนี่ยมันกระทบครับนะครับหรือบอกว่าตรงนี้ห้ามเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านนะมันกระทบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทำภารกิจที่ท่านทำเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนการที่ท่านออกมาช่วยตรวจช่วยป้องกันโควิดกระทบไหมครับกระทบครับแต่กระทบต่อคนส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นบทบาทหน้าที่นี้ก็ใช่แล้วครับวิชาชีพข้อที่1คือมีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีในส่วนรวมนะครับนี่คือปัจจัยข้อที่1เลยครับที่บอกว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นวิชาชีพปัจจัยประการที่2ครับก็คือคำว่าความรู้ความสามารถนะครับประสบการณ์ทักษะหรือแม้นั่งไปถึงคำว่าสมรรถนะอย่างที่ชอบพูดกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าเมื่อก่อนนี้เขาจะใครจะว่าเรานะครับไม่เป็นไรครับแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วครับวันนี้นะครับท่านนักปกครองท้องที่นะครับยิ่งโตมาเป็นท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านต้องมีความรู้ท่านต้องมีประสบการณ์นะครับก่อนหน้านี้บอกว่าเออยังไม่ได้มาเรียนกับมทท.ก็จบม.6นะครับที่เขานินทาเรานะครับว่าจบ M6 ไม่ใช่ครับอย่างน้อยเรามีประสบการณ์นะครับหลายท่านนั้นบอกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่คุณปู่คุณพ่อเป็นกำนันเห็นมาตั้งแต่ลืมตาเกิดเพราะท่านมีอยู่แล้วครับท่านมีประสบการณ์ท่านมีทักษะนะครับนี่คือที่มานะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาทำงานด้านปกครองท้องที่เนี่ยครับนะครับไม่ใช่ว่าเข้ามาแค่จบม.6หรือแค่จบปริญญาตรีจากมทท.จริงแล้วท่านต้องอาศัยประสบการณ์ต้องอาศัยทักษะนะครับในการทำหน้าที่นะครับในเรื่องการบทบาททำการทำบทบาทหน้าที่ไม่ว่าโดยตามกฎหมายกี่ฉบับโดยบทบาทหน้าที่ของท่านผู้นำประชาชนหรือผู้นำราษฎรท่านต้องอาศัยความรู้ตรงนี้ครับเป็นหลักเป็นพื้นฐานเลยนะครับและประการสุดท้ายภารกิจตรงนี้เป็นภารกิจที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบนะครับถ้าท่านไม่ทราบเนี่ยต้องทราบนะครับว่าเวลาที่ทางกรมเขาประเมินเราเนี่ยครับจะประเมิน3ปี5ปีครับเขาก็หยิบเอากฎหมายระเบียบครับเรื่องวินัยนะครับเขาใช้มานำมาใช้ประกอบเหมือนกันนะครับเขาดูเรื่องของคำว่าวินัยเขาดูในเรื่องของการประพฤติตนนะครับวางตัวถูกต้องอยู่ในกรอบของคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมอันดีหรือไม่นั้นว่าไปแล้วเนี่ยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ 2-3 ข้อล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นครับว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหรือภารกิจที่ทำนั้นมันบอกว่าเราเป็นวิชาชีพแท้ๆเลยนะครับถ้าไม่ต้องไปทำครับเพียงแต่ทำให้อยู่มันให้ถูกต้องคือข้อหนึ่งทำภารกิจให้เต็มขอบข่ายหน้าที่นะครับให้ครอบคลุม

ให้ครบถ้วนนะครับทั้งในแง่ของการเป็นผู้ช่วยเหลือของท่านนายอำเภอทั้งในแง่การทำตัวให้เป็นผู้นำของราษฎรเรื่องที่สองคือในแง่ความรู้นะครับวันนี้เราได้รับการสนับสนุนนะครับให้เข้ามารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตการบริหารการปกครองท้องที่ท่านต้องมีความรู้ที่เต็มภาคภูมินะครับนะครับสิ่งที่ท่านมีอยู่เกินนะครับเกินมากหรือเกินน้อยก็คือประสบการณ์นะครับการทำงานจริงอยู่ในพื้นที่การสัมผัสกับปัญหาการริเริ่มการสร้างโครงการแผนใหม่ๆนะครับก็อยู่ในประสบการณ์ทักษะในการทำหน้าที่ทั้งสิ้นตรงนี้ก็เข้าตามปัจจัยข้อที่2คือความรู้ความสามารถประสบการณ์ทักษะหรือแม้ทั้งคำว่าสมรรถนะนะครับสมรรถนะนี่ต้องไปดูด้วยนะครับว่าสมรรถนะแปลว่าอะไรเราอย่าไปพูดตามใครครับแล้วไม่ได้แปลว่าสมรรถภาพนะครับคนละคำกันนะครับนะครับต้องไปดูนะครับว่าสมรรถนะแปลว่าอะไรนะครับและประการสำคัญข้อสุดท้ายคือท่านต้องทำงานซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบความมีคุณธรรมจรรยาบรรณหรือศีลธรรมอันดีนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้สะท้อนครับว่าบทบาทหน้าที่ของท่านทั้งหมดนั้นนะครับมันสะท้อนความเป็นวิชาชีพได้อย่างชัดเจนนะครับและนี่ก็คือถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องพยายามร่วมกันนะครับ1ดูแลตัวเองผลักดันให้ภารกิจที่เราทำเนี่ยได้รับการยอมรับนะครับงานของเราเป็นวิชาชีพนะครับลองคิดดูสิครับว่ามีแพทย์อยู่คนนึงมาอยู่ที่หมู่บ้านของท่านมาที่ตำบลของท่านเนี่ยท่านทำไมท่านกล้าพาลูกไปรักษากับเขาอะนะครับเพิ่งเห็นหน้ากันครั้งแรกเมื่อวานนี้ที่ตลาดทำไมท่านกล้าเอาลูกไปเขารักษาเพราะเราเชื่อว่าอ๋อเขาเป็นผู้ที่เป็นวิชาชีพแพทย์นะครับเออแล้วทำไงล่ะให้คนเขายอมรับว่าเฮ้ยนี่แหละต้องเชื่อเขาเพราะว่าเขาเป็นนักปกครองท้องที่วิชาชีพเขาเป็นกำนันเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีคุณสมบัติหรือมีความพร้อมในแง่ของความเป็นวิชาชีพก็ต้องเชื่อใจท่านได้เพราะว่าท่านรู้บทบาทหน้าที่นะครับท่านเป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์มีทักษะมีหนำซ้ำท่านยังเป็นคนที่ทำงานอยู่ภายใต้กรอบของความถูกต้องดีงามอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบคุณธรรมจริยธรรมของนักปกครองเป็นอย่างดีต้องสร้างครับตัวเองต้องเป็นคนที่ทำนะครับแล้วก็ถ้าทำได้ก็พัฒนาเพื่อนนักปกครองท้องที่ด้วยกันจะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่ในตำบลเดียวกันและถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าใช้คำว่าเครือข่ายอย่างที่เราเรียนไปแล้วทำยังไงให้พวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านใดตำบลใดอยู่จังหวัดใดหรือภาคใดนะครับถ้าเรามีการประสานกันเป็นเครือข่ายพัฒนาซึ่งกันและกันนะครับให้เราตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของนักปกครองท้องที่แล้วก็ช่วยกันพัฒนาร่วมกันนะครับทำให้พวกเรานะครับมีความเป็นวิชาชีพอยู่ในตัวเองได้ครอบคลุมครบถ้วนออกไปทำงานข้างนอกทำให้คนเขารู้ว่าเฮ้ยงานอย่างที่เราทำเนี่ยเราเป็นวิชาชีพนักปกครองท้องที่นะทำงานกับเพื่อนนะครับที่เป็นนักวิทยาการเกษตรให้เขารู้ว่าท่านเกษตรผมเนี่ยทำงานเนี่ยครับวันนี้เรารู้นะครับว่างานเราเป็นวิชาชีพนะเพราะว่าเรา1 2 3 4พูดให้ท่านฟังได้นะครับต้องช่วยกันผลักดันให้เป็นที่ยอมรับเพราะว่าหลังไม่มีใครตอแยครับท่านจะไปขอโบกรถหยุดเพื่อจะตรวจโควิดเขารู้เลยนี่มาแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่มาแล้วนักปกครองท้องที่ซึ่งเขาเป็นนักปกครองท้องที่วิชาชีพแล้วเขาได้รับมอบหมายภารกิจนะครับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจากอำเภอให้ลงมาทำภารกิจนะครับช่วยในการป้องกันนะครับเชื้อหรือว่าไข้โควิดนะครับทำไงให้คนเขารู้ครับให้สังคมค่อยๆยอมรับค่อยๆรู้เหมือนอย่างที่วันนี้เรายอมรับเรารู้ว่าแพทย์ทุกตำแหน่งนะครับที่เขาออกไปทำหากินไปเปิดคลินิกได้เนี่ยครับเขาเป็นแพทย์วิชาชีพนะครับเหมือนกับคุณครูครับคุณครูนั้นนะครับจริงแล้วคุณครูถ้าหากว่าท่านทำตัวพร้อมท่านก็เป็นวิชาชีพมาตั้งแต่โบราณโบราณเพียงแต่อย่างที่บอกว่าบางทีปัจจัยอื่นก็ทำให้หลายท่านลืมถึงเรื่องนี้เพราะว่าปากกัดตีนถีบนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นวิชาชีพหรือคำว่านักปกครองท้องที่วิชาชีพอาจจะใหม่หรือผู้คนยังไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยยอมรับแต่ถ้าเทียบกับคำว่าข้าราชการไม่ใหม่เลยนะครับคำว่าข้าราชการเนี่ยสมัยที่ผมเริ่มรับราชการใหม่ๆนะครับผู้คนพูดกันนะครับว่าข้าราชการทุกตำแหน่งงานเป็นวิชาชีพไม่ใช่จำเป็นว่าต้องเป็นนักวิชาการนะครับเจ้าหน้าที่ธุร

การน้อยๆคนหนึ่งหรือเจ้าหน้าที่ทางด้านการบริหารนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การล้วนแล้วแต่มีวิชาชีพถามว่าทำไมครับโทแค่มีรายชื่อเข้าโรงเรียนในอำเภอนะครับว่าไอ้น้องช่วยดึงชื่อคนนั้นออกช่วยเติมชื่อผมแค่นี้ครับเข้าไปถ้าไม่เป็นวิชาชีพแปลว่าไม่ทำงานตามขอบข่ายภารกิจหน้าที่นะครับไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยนะครับไปดึงชื่อคนออกแล้วใส่ชื่อคนอีกซึ่งผิดนะครับผิดกฎหมายผิดระเบียบผิดวินัยแล้วมันเกิดผลกระทบไหมครับเกิดครับมันจะเกิดความวุ่นวายโกลาหลอย่างใหญ่โตเห็นไหมครับว่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่แปลว่าต้องเป็นนักวิชาการต้องซีสูงต้องตำแหน่งใหญ่ไม่ใช่ครับเจ้าหน้าที่น้อยๆที่เป็นข้าราชการนะครับเพราะฉะนั้นข้าราชการจึงเป็นวิชาชีพมานะครับเดิมเพิ่งมาตอนหลังที่ผู้คนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยยอมรับหรือแม้กระทั่ง เกิดเลื่อนไปกับคำว่าวิชาชีพเฉพาะนะครับผมอาจจะพูดถึงในแง่ของภาคปฏิบัติอย่างที่เราได้เห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระซึ่งระบุถึงความเป็นมาความสำคัญนะครับในแต่ละเรื่องแต่ละด้านว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์มานิถึงบอกว่านักปกครองท้องที่นะครับหรือท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยครับท่านเป็นวิชาชีพก็ต้องไปอ่านหนังสือครับเพราะในนั้นจะแยกแยะเห็นว่าอาชีพแปลว่าอะไรวิชาชีพแปลว่าอะไรแล้ววิชาชีพนะครับหรือคำว่านักรัฐประศาสนศาสตร์นักบริหารภารกิจภาครัฐเนี่ยครับมันมาเป็นวิชาชีพตอนไหนนะครับแล้วเขามีเกณฑ์ในการดูยังไงบ้างนะครับซึ่งโดยมากแล้วเวลาเราพูดถึงในราชการแล้วก็ไปพิงทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานกพ.ผมก็ได้หยิบยกเอาพระราชกฤษฎีกานะครับกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะพุทธศักราช2535มาชี้ท่านดูครับว่าจริงแล้วตรงนั้นไม่ค่อยไปเน้นเรื่องวิชาชีพเท่าไหร่แต่ไปเน้นเรื่องว่าองค์กรในการควบคุมการประกอบวิชาชีพนะครับก็มีกรณีของแพทย์วิศวกรสถาปนิกตอนหลังก็มีพยาบาลมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับก็ต้องไปดูแล้วก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยก็มีเกณฑ์นะครับของทางประเทศอังกฤษครับก็คือเกณฑ์ของวิชาชีพนะครับของผู้สอนนะครับหรือนักวิชาการในระดับอุดมศึกษาเขามีเกณฑ์ของเขาก็คือดูจากกิจกรรมดูจากพื้นความรู้แล้วก็ดูเรื่องของคำว่าคุณค่าค่านิยมก่อนที่จะมาโยงแล้วก็ชี้ให้ท่านนักปกครองท้องที่ได้เห็นว่าภารกิจอย่างที่ท่านทำเนี่ยมันเข้าหมดเลยนะครับจะ2ปัจจัย3ปัจจัยเนี่ยเข้าหมดเลยเพราะถ้าว่าเราทำตัวได้ครอบคลุมครบภารกิจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบใช่ไหมใช่2ความรู้ความสามารถที่ต้องรู้ครับอย่าว่าแต่วิชาแค่เท่าที่เราเรียนนะครับมันมีกฎหมายตั้งเยอะมันมีประสบการณ์มันมีทักษะที่เราเผชิญหน้าเราต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลานะครับใช่ไหมครับใช่นะครับและสุดท้ายบางทีเราก็หลงลืมไปหรือว่าทำแล้วครับความที่เราเป็นคนดีครับเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบความถูกต้องดีงามนะครับแต่แน่นอนครับถ้าถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับคนอื่นมันต่างจากอาชีพตรงไหนต่างครับเพราะว่าภารกิจอย่างที่เราทำนั้นมีอิทธิพลหรือมีผลกระทบต่อความถูกต้องดีงามชีวิตความเป็นอยู่นะครับและศีลธรรมอันดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะผมก็เล่าในภาพใหญ่ให้ท่านฟังแล้วพวกเราต้องไปอ่านจากหนังสือนะครับค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่จำไม่ยากนะครับถ้ามันเป็นข้อๆนะครับก็ต้องสรุปมาได้ก็อยากจะเน้นความสำคัญเพื่อให้ท่านนักปกครองท้องที่สนใจอ่านนิดนึงนะครับแล้วก็พัฒนาตนเองให้เป็นนักปกครองท้องที่วิชาชีพครับครับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มาเรียนรู้เรื่องราวเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการสุขใจไฮเอจรายการที่มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในสังคมสูงวัยรายการของเราแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกชีวิตดีมีสุข High Age High Story ช่วงที่2วิถีสุขใจกับ High Age และช่วงที่3สุขสังคม Happy Society วันนี้นะครับเรามาพบกับตอนที่มีชื่อว่าตอกเส้นเจ็บแต่จบเรื่องราวของศาสตร์การนวดตอกเส้นภูมิปัญญาไทยที่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดฟื้นฟูสุขภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุโดยมีครูทองครูนวดตอกเส้นมาเป็นวิทยากรในวันนี้ไปติดตามกันได้ในช่วง High Age High Story ชีวิตดีมีสุขครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อคุณครูธนามาศนะคะธนามาศรามวงค่ะเรียกสั้นๆว่าครูทองนะคะครูทองเคยรับราชการครูอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอำเภอทุ่งสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์6นะคะรับราชการที่นั่น25ปีนะคะช่วงเวลาตอนปลายละของที่อยู่ที่ทุ่งสงก็จะมีอาการปวดกระดูกทับเส้นนะคะมีโรคประจำตัวกระดูกทับเส้นที่จำเป็นที่จะต้องหาหมอกายภาพนะคะแต่ด้วยเหตุที่ว่าตำแหน่งที่โรงเรียนที่ตั้งอยู่เป็นชายแดนของจังหวัดโรงพยาบาลตอนที่ครูทองอยู่ตอนนั้นยังไม่สะดวกนะคะก็จะต้องมาใช้บริการที่โรงพยาบาลทุ่งสงตอนนี้เวลาที่เราจะมาใช้บริการมันจะต้องกายภาพนะคะต้องทำทุกวันพอกายภาพกว่าจะเสร็จถึงเวลามืดค่ำครูทองไม่มีรถกลับบ้านค่ะตอนนั้นรถโดยสารจะไม่มีแล้วก็เลยต้องหาทางเลือกโดยการใช้วิธีนวดจับเส้นมาช่วยบำบัดอาการเจ็บปวดของเราไปก่อนนะคะหมอนวดก็เลยชวนให้เรียนด้วยเรียนนวดครูก็เรียนด้วยนะคะทีนี้พอเราเริ่มเข้ามาอยู่ในวงจรของการนวดเรียนนวดการเรียนนวดเนี่ยมันช่วยประโยชน์ทำให้ครูทองรู้ว่าตอนนี้ร่างกายเราเกิดปัญหาตรงไหนแล้วการที่เรามีความรู้ในเรื่องของนวดเนี่ยมันก็ดีนะคะพอร่างกายเรา

0: เริ่มเจ็บปวดตอนกลางคืนเนี่ยตีสองตีสามครูมีอาการครูก็สามารถใช้ความรู้ในการนวดเนี่ยมาช่วยเหลือตัวเองค่ะเดี๋ยวครูทองจะพูดถึงเรื่องการนวดธรรมดานะคะเพราะว่าครูทองก็เรียนการนวดไทยมาด้วยนะคะการนวดไทยเนี่ยถ้าใครที่เรียนนวดไทย150ชั่วโมงเนี่ยก็จะต้องเรียนนวดราชสำนักนะคะนวดราชสำนักเนี่ยสมัยก่อนน่ะก็จะใช้ในวังหลวงนะคะแล้วส่วนข้าราชบริพารแล้วก็คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็จะใช้วิธีนวดแบบเฉลยศักดิ์ก็จะมี2แบบที่เขาเรียกว่านวดไทยนะคะตอนนี้นวดไทยเนี่ยก็จะต้องใช้ก็คือเส้นประธาน10จะต้องนวดไปตามเส้นประธาน10เส้นประธาน10ที่อยู่ในร่างกายของคนเราเนี่ยก็ครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยก็จะสืบทอดตำราไว้ให้เรานะคะจนเดี๋ยวนี้นวดไทยก็จะกลายเป็นมรดกโลกแล้วนะคะแล้วการนวดไทยเนี่ยจะต้องมีท่าเล็บเท้าค่อยๆนวดไปตามจุดตามสัญญาณตามเส้นประธาน10นะคะแล้วก็มีการกดสัญญาณแล้วโดยใช้มือของเราใช้นิ้วใช้ศอกส่วนประกอบของร่างกายนะคะอันนั้นคือการนวดไทย
1: การนวดตอกเส้นคือศาสตร์การบำบัดแบบล้านนาโบราณที่ใช้ค้อนไม้และลิ่มไม้ตอกเป็นจังหวะตามแนวเส้นพลังงานในร่างกายเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ลึกและเอ็นให้คลายตัวลดอาการปวดเมื่อยตึงเครียดช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นและฟื้นฟูสมดุลร่างกายได้อย่างรวดเร็วโดยมีทั้งแบบตอกเบาๆนุ่มนวลไม่เจ็บไปจนถึงการตอกที่แรงขึ้นเพื่อแก้อาการเฉพาะจุด
0: ตอนนี้ถ้าเป็นนวดตอกเส้นเนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์นะมีค้อนตอกค้อนอันนี้ไม่ใช่ค้อนตอกตะปูนะคะจะเป็นค้อนที่ส่งแรงสะท้อนก็จะตอกอันนี้ตัวนี้ก็คือตัวดัมเบลสำหรับตอกเพื่อให้เลือดทั้งร่างกายอ่ะวิ่งเล่นโดยทั่วก่อนที่เราจะใช้ตอกสลายพังผืดอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะต้องสลายพังผืดหลักๆเลยต้องหาพังผืดให้เจอนี่คือหัวใจของการนวดตอกเส้นนะคะแล้วครูก็ไปออกบูธกับเพื่อนๆหมอตอกเส้นด้วยกันครูทองใช้ชีวิตในการออกบูธอยู่3ปีจนได้ความชำนาญจนเราสามารถรู้แล้วว่าโรคนี้เราจะต้องแก้ไขยังไงเก็บเคสมาได้ 2,000 กว่าเคสก็พอมองงานหน้างานแล้วเราก็จะตอบได้เลยนะคะในขณะที่มีผู้มีอาการนะคะเข้ามาเดินมาหาเราเนี่ยอาการเขาอาการหนักมากจนเราเนี่ยมองแล้วเรานึกในใจนะว่าเอ้ยจะไหวไหมเราจะรับมือเขาได้ไหมปรากฏว่าพอเราเอามาตอกเส้นเนี่ยเขาสามารถภายในชั่วโมงนั้นเลยนะคะเขาสามารถลุกเดินได้มันดีใจความรู้สึกมันดีใจมันภูมิใจว่าเออเราเนี่ยเหมือนกับเราได้เป็นหมอนะเราสามารถที่จะช่วยเขาให้เขามีร่างกายที่ฟื้นคืนกลับมาได้การตอกเส้นเหมือนกับเป็นการซ่อมร่างกาย
1: สำหรับครูทองแล้วการเรียนนวดตอกเส้นไม่เพียงเป็นการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพของตนเองจากอาการเจ็บป่วยที่เผชิญอยู่แต่ยังเป็นโอกาสในการส่งต่อการดูแลและการเยียวยาให้กับผู้อื่นช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยทั้งร่างกายและเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้คือความภาคภูมิใจของครูผู้เกษียณท่านหนึ่งที่แม้จะวางมือจากหน้าที่ราชการแล้วแต่ยังคงใช้ความรู้ประสบการณ์และหัวใจแห่งการให้เพื่อยืนหยัดยืนยันว่าผู้สูงอายุยังคงมีคุณค่าและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างงดงามเสมอค่ะ
2: ค่ะคือมีอาการปวดสะบักด้านซ้ายอะค่ะเพราะว่าไปออกกำลังกายผิดท่าไปค่ะแล้วก็มีแบบว่าเจ็บตลอดเวลามันก็รู้สึกรำคาญด้วยแล้วก็มีการปวดตลอดเวลาค่ะทางด้านซ้ายอ่ะครูทองก็จะแบบให้เราลองยืดเส้นก็คือคลายเส้นได้ด้วยค่ะก็หลังจากการนวดเนี่ยคือเส้นที่เราตึงๆอ่ะมันก็คลายด้วยแล้วก็อาการปวดสะบักก็คือแบบทุเลาเยอะมากเลยค่ะก็กลับบ้านไปก็แบบมันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ยังบอกกับแม่เลยว่าโอ้โหแบบโชคดีอ่ะเพราะว่ามันปวดทรมานตลอดเวลาแล้วพอมานวดครูทองแค่ครั้งแรกมันเห็นผลแบบชัดเจนเลยอะค่ะ
3: หลังจากที่ได้เห็นประสบการณ์จริงจากผู้สูงอายุในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยไม่เพียงแต่จะช่วยลดความเจ็บปวด แต่ยังสร้างความสุขทางกายให้ผู้สูงวัยได้อย่างยั่งยืนมาต่อกันในช่วงที่2ครับวิถีสุขใจกับ High Age เราจะมาพูดคุยกันถึงพลังการนวดตอกเส้นที่นอกจากจะช่วยผ่อนคลายร่างกายแต่ยังช่วยเติมสุขให้จิตใจของผู้สูงวัยอีกด้วยครับ
0: สำหรับผู้สูงอายุนะคะการนวดตอกเส้นเนี่ยจะดีมากค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะปวดเมื่อยบ่อยมากแล้วก็ร่างกายแต่ละส่วนเนี่ยจะสุดโทรมอย่างเช่นกระดูกสันหลังนะคะเข่าคอจะเป็นบ่อย
1: ๆในสังคมไทยปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือคนวัยทำงานหลายคนกำลังเผชิญกับปัญหาเดียวกันนั่นคืออาการปวดเมื่อยล้าร่างกายกล้ามเนื้อปวดคอบ่าไหล่รวมถึงอาการที่เราคุ้นเคยกันดีในชื่อออฟฟิศซินโดรมพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานการใช้โทรศัพท์มือถือหรือการขาดการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเหมาะสมล้วนส่งผลต่อสุขภาพกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเมื่อร่างกายไม่สบายสุขภาพจิตใจก็มักได้รับผลกระทบตามไปด้วย
4: สวัสดีครับปัญหาเรื่องอาการปวดเมื่อยไม่ได้เลือกวัยนะครับแต่สามารถเกิดได้ทั้งคนวัยทำงานที่นั่งอยู่หน้าจอทั้งวันหรือในกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมของร่างกายตามวัยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสาเหตุแล้วก็วิธีการแก้ไขเพื่อให้ทุกวัยนั้นสามารถกลับมาขยับร่างกายได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มกันที่วัยทำงานนะครับอาการที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมมักเกิดจากการใช้กล้ามเนื้อในท่าเดิมๆซ้ำเป็นระยะเวลานานนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการนั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์หรือเพ่งอยู่ที่หน้าจอมือถือนั่นเองอาการที่พบบ่อยมักจะเริ่มต้นในเรื่องของการปวดเมื่อยบริเวณคอบ่าแล้วก็ไหล่นะครับบางครั้งอาจจะลามไปบริเวณศีรษะแบบรู้สึกว่าเป็นไมเกรนก็ได้นะครับหรือบางครั้งอาจจะมีในเรื่องของอาการชาปลายมือปลายเท้าเนื่องจากมีผังผืดไปกดทับที่บริเวณเส้นประสาทนั่นเองครับสาเหตุหลักมาจากในเรื่องของสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นระดับเก้าอี้นั้นสูงจนเกินไปหน้าจอต่ำจนเกินไปหรือนั่งหลังคอมนะครับซึ่งทำให้กล้ามเนื้อต้องรับภาระหนักนั่นเองนะครับวิธีแก้ไขในเบื้องต้นนะครับควรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการพักสายตาแล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อในทุกๆ1ชั่วโมงครับอย่าปล่อยให้กล้ามเนื้อนั้นรู้สึกเกร็งเป็นระยะเวลานานๆเพราะอาจจะนำไปสู่ในเรื่องของการปวดเรื้อรังได้นั่นเองนะครับเข้ามาที่กลุ่มของผู้สูงอายุนะครับอาการปวดเมื่อยในวัยนี้จะต่างออกไปนะครับเนื่องจากเกิดขึ้นจากการเสื่อมของกล้ามเนื้อแล้วก็เนื้อเยื่อต่ำวัยนั่นเองนะครับกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุนั้นมีความยืดหยุ่นที่ลดน้อยลงแล้วก็มักจะมีปัญหาร่วมกับในเรื่องของข้อเสื่อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำให้ในเรื่องของการขยับร่างกายนั้นไม่สะดวกเหมือนเดิมนั่นเองนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือมักจะปวดบริเวณส่วนล่างเข่าแล้วก็สะโพกนะครับซึ่งถ้าหากทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานๆอาจจะส่งผลต่อในเรื่องของการเดินแล้วก็การทรงตัวแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของความเสี่ยงที่จะหกล้มในที่สุดนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของแนวทางในเรื่องของการดูแลนะครับก็คือควรที่จะออกกำลังกายเบาๆเพื่อที่จะรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็ในเรื่องของข้อต่อของเราควบคู่ในเรื่องของการจัดในเรื่องของสภาพแวดล้อมในบ้านนะครับทำให้ในเรื่องของการเคลื่อนไหวนั้นสะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงวัยใดนะครับหัวใจสำคัญก็คือในเรื่องของการจัดสรีระให้ถูกต้องตามหลัก ergonomics นะครับซึ่งก็มีคำแนะนำง่ายๆดังนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับโดยขอบจอบนคอมพิวเตอร์ควรที่จะอยู่ในระดับสายตานะครับทำให้เราไม่ต้องก้มหรือเงยมากจนเกินไปนั่นเองนะครับอย่างที่สองก็คือในเรื่องของท่านั่งครับคุณผู้ชมแผ่นหลังควรที่จะแนบอยู่กับพนักพิงเข่าตั้งฉาก90องศานะครับแล้วก็วางเท้าสองข้างบนพื้นไม่ควรให้เท้าลองนะครับถ้าสมมติว่าเท้าลอยขึ้นมานะครับก็ควรจะหาแผ่นมาเสริมรองนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้ก็คือในเรื่องของโต๊ะทำงานครับคุณผู้ชมควรมีความสูงที่พอเหมาะเพื่อให้แขนแล้วก็ข้อมือเนี่ยวางขนานอยู่ในแนวราบกับพื้นไม่ควรที่จะยกไหล่ขึ้นมาในขณะที่พิมพ์งานนั่นเองนะครับ นอกเหนือจากนี้นะครับในกลุ่มของผู้สูงอายุควรที่จะเลือกเก้าอี้ที่มีพนักพิงและก็มีที่เท้าแขนเพื่อที่จะช่วยพยุงตล

0: เวลาโดยเฉพาะในเรื่องของการลุกนั่งแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการนั่งพื้นเป็นระยะเวลานานๆนั่นเองนะครับสรุปแล้วก็คือในเรื่องของอาการปวดเมื่อยนั้นสามารถแก้ไขและก็ป้องกันได้โดยการปรับท่าทางแล้วก็หมั่นขยับร่างกายเป็นประจำนั่นเองนะครับเพียงเท่านี้ก็จะทำให้ในเรื่องของการเคลื่อนไหวของเรานั้นถูกต้องแล้วก็ทำให้เรานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนะครับ
1: ตอนนี้นะคะในสังคมไทยเราก็จะมีอาการออฟฟิศซินโดรมซึ่งเกิดจากพฤติกรรมของการใช้ชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นคนที่ขับรถนานๆจะอยู่ในท่านี้นะคะไหล่จะห่ออย่างนี้นะคะถ้ายิ่งขับรถไปต่างจังหวัดก็จะพบปัญหาปวดเมื่อยตรงคอตรงช่วงไหล่นี้นะคะแล้วคนที่ใช้โทรศัพท์ก็จะก้มหน้าอย่างนี้นานๆ นะคะก็จะเกิดปัญหาตรงช่วงไหล่นี้เหมือนกันไหล่จะงุ้มอย่างนี้นะคะคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ก็จะอยู่ในท่านี้นานๆเราจะไม่รู้ตัวเลยว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันจะค่อยๆดึงตัวมาข้างหน้านะคะทีนี้สิ่งที่เราจะแก้ไขได้นะคะที่เราจะคืนกล้ามเนื้อของเรากลับไปตอนเย็นกลับบ้านนะคะให้เราคืนกล้ามเนื้อของเรากลับเข้าที่เดิมก็คือโดยการหมุนอย่างนี้นะคะสักประมาณ20ครั้งหรือว่ามีเวลาก็ทำไปได้เรื่อยๆนะคะมันจะได้ในส่วนของการคืนกล้ามเนื้อไปข้างหลังและได้ในส่วนของกระดูกสันหลังช่วงบนเนี่ยนะคะเราจะไม่ค่อยเกิดพังผืดเพราะว่าเราได้คืนกล้ามเนื้อให้เขานะคะแล้วอย่างเนี้ยที่ขับรถเนี่ยเราก็คืนกล้ามเนื้อไปอีกอย่างนึงที่เราจะสังเกตได้ว่าเอ๊ะเราเริ่มจะมีพังผืดแล้วยังเราลองดูอย่างนี้ต้องยกแขนให้ช่วงนี้แขนเนี่ยแนบกับหูเราถ้าเรายกได้แค่นี้แสดงว่าคุณต้องรีบหาหมอแล้วนะคะไปแก้ไขตัวเองหาหมอตอกเส้นที่อยู่รอบๆอยู่ใกล้ๆบ้านเราก็ได้หรือว่าหมอนวดแล้วก็พอบรรเทาไปได้บ้างก่อนนะคะแต่ถ้าให้ดีถ้าเป็นอย่างนี้คุณมีพังผืดแล้วนะคะมาตอกเส้นสลายพังผืดนะคะเราบริหารตอนเย็นๆเราบริหารกลับขึ้นไปอย่างนี้นะคะท่านี้แล้วอีกท่าหนึ่งก็คือเนี่ยทำอย่างเงี้ยให้มันสวัดไปแรงๆประมาณ20ทีนะคะการสวัดเนี่ยที่มันกำลังจะเกิดพังผืดอ่ะมันจะได้หลุดทำไปอย่างเงี้ยนะคะมันจะได้หมดเลยได้สะบักด้วยนะคะท่านี้สามท่าอย่างนี้คุณก็ช่วยตัวคุณเองได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะ
2: ท่านผู้ชมครับสุขภาพกายที่ดีต้องมาพร้อมสุขภาพใจที่แข็งแรงและสิ่งสำคัญไม่แพ้กันก็คือการมีสังคมที่เข้าใจและดูแลซึ่งกันและกันมาต่อกันในช่วงสุดท้ายสุขสังคม Happy Society เราจะพาไปดูแนวทางและกิจกรรมดีๆของชุมชนที่ร่วมกันส่งเสริมสุขภาพและความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างอบอุ่นและยั่งยืนครับ
3: ลูกประคบสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานใช้สมุนไพรพื้นบ้านเช่นไพรตะไคร้ขมิ้นใบมะขามเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยลดการอักเสบและผ่อนคลายร่างกายในหลายชุมชนผู้สูงอายุคือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการคัดเลือกสมุนไพรรวมถึงขั้นตอนการทำลูกประคบอย่างถูกวิธีจากกิจกรรมเล็กๆภายในครัวเรือนวันนี้ลูกประคบได้กลายเป็นโอกาสใหม่ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้กลับมามีบทบาทมีรายได้และมีคุณค่าในสายตาของตนเองและสังคม
1: ครูทองเป็นหมอนวดตอกเส้นนะคะและตอนนี้ก็เป็นเจ้าของวิสาหกิจชุมชนด้วยในวิสาหกิจชุมชนของครูทองก็รับทำผ้าหุ้มลูกประคบเซรามิกอันนี้นะคะในส่วนของครูทองที่เป็นผู้สูงวัยก็สามารถทำผ้าหุ้มอันนี้นะคะตอนนี้ที่เราทำครูทองก็จะต้องเอาผ้ามีหน้าที่เอาผ้าเนี่ยนะคะมาตัดให้ได้รูปทรงของลูกประคบตามแบบ

เป็นแบบนี้เราตัดเป็นแบบนี้ตัดเยอะๆเลยนะคะแล้วเราก็จะส่งต่อผ้านี้ไปให้คนพิการเพื่อให้คนเพื่อช่วยให้

0: ก็มารับทำเย็บริมนี้นะคะเพราะว่างานของลูกประคบเขาจะต้องมีความละเอียดเราก็จะส่งต่อเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เกษียณมีรายได้แล้วก็ผู้พิการก็มีรายได้ด้วยนะคะเราจะพิจารณาว่าในส่วนไหนที่ผู้พิการทำได้แบบส่งไปให้แล้วในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของภูทองที่รวมตัวกันที่นี่ก็จะมีหน้าที่แพ็คอันนี้คือเกลือที่จะต้องใส่เข้าไปในลูกประคบนะคะเป็นส่วนประกอบของลูกประคบแล้วสมุนไพรอันนี้เป็นสมุนไพรผงนะคะซึ่งเราก็จะต้องมีการแพ็คสมุนไพรใส่ถุงเหมือนกันอันนี้เป็นงานเล็กๆน้อยๆที่ผู้สูงวัยสามารถทำได้เป็นงานเบาแต่ว่าทำในปริมาณที่มากนะคะก็จะมีรายได้เข้ามานะคะ
1: การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อนำลูกประคบสมุนไพรมาพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ยังช่วยสร้างระบบการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่การแบ่งหน้าที่การควบคุมคุณภาพการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงการทำตลาดในชุมชนสิ่งสำคัญที่สุดคือผู้สูงอายุได้ใช้เวลาร่วมกันเกิดการเรียนรู้ลดความเหงาและมีเป้าหมายร่วมกันในแต่ละวันวิสาหกิจชุมชนลูกประคบจึงไม่ใช่เพียงเรื่องเศรษฐกิจแต่คือการฟื้นฟูสุขภาพกายสุขภาพใจและความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
0: อย่างอันนี้เป็นตัวพอเราก็จะต้องตัดผ้าตามนี้ส่งเป็นแบบให้เขาอันในการสร้างแบบพวกนี้อยู่ที่ครูทองจะต้องเป็นคนทำนะคะแล้วก็ส่งต่องานไปให้เครือข่ายของเรานะคะเสร็จแล้วในขั้นต่อไปก็จะต้องไปสาธิตการนวดด้วยลูกประคบด้วยเพราะครูทองเป็นหมอนวดตอกเส้นก็จะใช้ลูกประคบนี้ประคบหลังจากการตอกเส้นนะคะสำหรับที่จะส่งต่อให้กับชุมชนก็จะเป็นส่วนของผ้าหุ้มนะคะลูกประคบที่ของสมัยก่อนเขาจะหุ้มด้วยผ้านะคะและเอาสมุนไพรเป็นชิ้นใหญ่ๆใส่ลงไปแล้วก็ห่อให้เป็นลูกกลมๆแล้วเวลาใช้จะต้องเอาไปนึ่งแล้วเอาไปประคบที่ตัวคนไข้สิ่งที่มันตามมาก็คือเสื้อผ้าของเขาจะเปื้อนนะคะแต่ตอนนี้ลูกประคบเซรามิกเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาเป็นนวัตกรรมนะคะตอนนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยนะคะที่ทางทีมงานเขาก็จะทำส่งออกด้วยลูกประคบนี้เราก็จะใช้เกลือกับสมุนไพรเนี่ยที่เป็นผงๆเนี่ยใส่ลงไปนะคะคุณสมบัติก็จะเป็นเหมือนกับลูกประคบผ้าและจะมีตัวเกลือเนี่ยเป็นตัวนำตัวซึมผ่านให้สมุนไพรเนี่ยซึมผ่านประเดี๋ยวจะได้มีการสาธิตในการใช้ลูกประคบนี้ด้วยนะคะ
1: ลูกประคบประเภทนี้เป็นนวัตกรรมที่ผสานความสะดวกสบายเข้ากับการดูแลสุขภาพสามารถใช้งานได้ง่ายให้ความร้อนสม่ำเสมอช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งไปกว่านั้นลูกประคบประเภทนี้ยังถูกเติมเต็มคุณค่าด้วยผ้าหุ้มลูกประคบที่ออกแบบและรังสรรค์อย่างประณีตโดยกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนจากฝีมือสู่ผลงานที่สวยงามจากภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์ที่น่าใช้งานลูกประคบจึงไม่ใช่เพียงอุปกรณ์ดูแลสุขภาพแต่คือเรื่องราวของคุณค่าความตั้งใจและพลังสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง
0: ซึ่งลูกประคบเนี้ยก็จะเป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วยของแพทย์แผนไทยคนที่มีอาชีพแพทย์แผนไทยนวดไทยก็จะใช้ลูกประคบเป็นการนวดประคบเพื่อส่งความร้อนช่วยผ่อนคลายให้กับการนวดนะคะถือเป็นภูมิปัญญาไทยที่สมควรที่จะต้องสืบทอดต่อไปค่ะเป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วยค่ะ
2: ประเทศไทยนะครับกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบคำถามก็คือเราจะสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทมีรายได้และมีคุณค่าในสังคมได้อย่างไรนะครับวันนี้รายการของเรานะครับพาไปดูกรณีตัวอย่างกรณีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนนะครับทำผ้าหุ้มลูกประคบนะครับซึ่งก็จากในรายการนะเราก็จะได้เห็นนะครับว่าเคสสตัดดี้ของเรากรณีตัวอย่างของเรานะครับท่านก็มีปัญหาบางอย่างใช่ไหมครับและท่านก็ไปพยายามแก้ปัญหานั้นด้วยตัวเองแต่การแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วจบที่ตัวเองเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอครับท่านก็เลยมีการนำเอาปัญหาที่ท่านแก้นั้นในเรื่องราวเงื่อนไขเหล่านั้นเนี่ยไปพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ครับ

0: ก็คือผ้าหุ้มลูกประคบทีนี้การที่กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้วเนี่ยท่านได้เอาความรู้เอาไอเดียตรงนั้นนะครับไปเผยแพร่ครับไปชักชวนเพื่อนๆในกลุ่มชุมชนเนี่ยแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยซึ่งปกติอาจจะมีความถนัดในเรื่องของการตัดเย็บปักถักร้อยออกแบบอะไรก็ตามนะครับอยู่ในชุมชนนั้นจากเดิมที่ทำอยู่ที่บ้านเพียงอย่างเดียวเพียงคนเดียวรวมตัวกันเป็นกลุ่มครับแล้วก็ก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาซึ่งตามหลักกระบวนการแล้วมันก็ต้องใช้คนในพื้นที่นะครับแล้วก็ใช้วัตถุดิบใช้ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่แล้วก็พัฒนาขึ้นมาการทำผ้าห้องรูปครบตรงนี้เนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องใช้หลายอย่างมันอาจจะเหมือนเป็นผ้าง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วการที่เราจะนั่งออกแบบให้ผ้าแต่ละชิ้นลายแต่ละแบบมาดูน่าสนใจมาดูใช้งานจริงได้เนี่ยมันใช้ทักษะใช้ประสบการณ์ใช้การวางแผนอย่างมากเลยครับถ้าเขาอยู่กันเพียงแค่เป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็ไม่ทำงานเป็นระบบเลยเนี่ยการต่อยอดการพัฒนาก็จะยังไม่เป็นระบบครับแต่พอเข้าสู่ระบบอย่างวิสาหกิจชุมชนที่เป็นองค์กรสำคัญนะครับในระดับชุมชนที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เกิดการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยและการสนับสนุนเหล่านั้นนะครับก็จะนำไปสู่อะไรครับการพัฒนานะครับการรับรองคุณภาพนะครับแล้วก็การพากลุ่มไปสู่เป้าหมายซึ่งอาจจะเป็นทั้งเรื่องของการขายนะครับในแบบออนไลน์หรือออนไซต์หรือแม้แต่การเชิญชวนให้องค์กรต่างๆเข้ามาสนับสนุนมากขึ้นแต่นอกจากนี้ครับถ้าจะพูดกันแบบทางวิชาการอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขารวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับประโยชน์อ่ะมันคงไม่ได้มีแค่การที่เขามารวมตัวกันแล้วก็มาขายของอะไรสักอย่างหรอกครับถ้าจะสรุปกันในภาพรวมทางวิชาการจริงๆเนี่ยการรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนผ้าหุ้มประคบตรงนี้นะครับมันสามารถแบ่งผลกระทบผลลัพธ์หรือว่ามิติที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยได้3ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1ครับคือมิติด้านเศรษฐกิจมีคำกล่าวนะครับที่หลายๆคนคงได้ยินกันแล้วงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขใช่มั้ยครับทำงานก็จะต้องได้เงินใช่ไหมครับทำผิดพันไปขายก็ต้องได้เงินครับและการได้เงินแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานหลักแล้วเกษียณอายุแล้วตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านรายได้ครับเราก็จะช่วยลดความกังวลของผู้สูงอายุนะครับทางด้านเศรษฐกิจของตัวเองมากขึ้นนะครับจะมากจะน้อยสุดแท้แต่เงินมันเข้าเงินคือเงินครับมากน้อยก็เงินเหมือนกันมิติที่1ครับมิติที่2ครับมิติทางด้านสภาพจิตใจครับสุขภาพจิตครับสุขภาพจิตสำคัญมากเลยนะครับในสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้นะครับการที่เราวันนึงเคยมีความสำคัญเคยทุ่มเทงานต่างๆมากมายนะครับแล้วหยุดไปเลยความเหงาเกิดขึ้นครับความโดดเดี่ยวเกิดขึ้นความรู้สึกไม่เป็นที่ต้องการเกิดขึ้นครับแต่วันนี้ครับถ้ามีพื้นที่เปิดถ้ามีงานสักงานนึงซึ่งเราเนี่ยที่เกษียณอายุแล้วเนี่ยสามารถที่จะทุ่มเทจิตใจทุ่มเทความคิดแรงใจที่ยังมีลงไปสู่งานนั้นได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ทำคนเดียวด้วยนะยังคงมีเพื่อนที่ร่วมชะตากรรมเดียวกันนะครับที่มีพื้นฐานหลากหลายเลยมาทำงานร่วมกันเนี่ยก็จะช่วยลดภาวะซึมเศร้าครับลดความเหงาความโดดเดี่ยวได้นะครับทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าแล้วก็เป็นที่ต้องการแล้วก็ยังมีบาทในสังคมได้หลายคนนะครับที่เป็นผู้ที่มีความสำเร็จในโลกนี้นะครับเริ่มต้นอาชีพตอนอายุ65ก็มีอย่างผู้พันแซนเดอร์รู้จักไหมครับทำ KFC เริ่มต้นตอน65นะครับอายุไม่น้อยเลยนะครับผมแต่ก็ยังไหวอยู่นะครับมิติที่3ครับมิติทางด้านสังคมและชุมชนครับอย่างที่เล่าให้ฟังไปนะครับเราเอาความรู้ความคิดจากคนที่มีพื้นฐานประสบการณ์หลากหลายมารวมตัวกันเกิดการถ่ายทอดความรู้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันครับและตรงนี้มันจะไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในเจนเดียวกันที่ถูกระบุเป็นผู้สูงอายุเหมือนกันนะครับแต่ละคนมีลูกหลานแต่ละคนมีเพื่อนแต่ละคนมีคนรู้จักที่อายุน้อยกว่าอายุต่างกันคนเหล่านั้นสามารถที่จะนำเอาทักษะเอาความรู้ที่ตัวเองถนัดเนี่ยมาร่วมกันพัฒนาแล้วก็ต่อยอดตัวผลิตภัณฑ์ผ้าหุ้มลูกประคบตรงนี้ได้แน่นอนครับทักษะบางอย่างเราเก่งกว่าเรามีประสบการณ์มากกว่าแต่บางอย่างก็ต้องยอมรับจริงๆครับเด็กๆเขาเก่งถ้าเกิดมารวมตัวกันประสบการณ์ของคนเก่าไอเดียของคนใหม่มารวมตัวกันได้มันจะเกิดสังคมการเรียนรู้แล้วก็เกิดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนครับผมนะครับดังนั้นนะครับผ้าหุ้มลูกประคบตัวนี้ที่ผลิตโดยกลุ่มผู้สูงอายุนะครับจึงไม่เป็นเพียงแค่สินค้าเพื่อการใช้งานครับแต่เป็นผลลัพธ์ของความร่วมมือความตั้งใจและก็ประสบการณ์ชีวิตที่ถูกถ่ายทอดออกมานะครับทุกชิ้นงานเลยนะครับสะท้อนถึงการสร้างรายได้การสร้างพลังใจและการสร้างความหมายให้กับชีวิตในผู้สูงอายุครับเมื่อผู้สูงอายุนะครับได้รับโอกาสในการรวมกลุ่มเพื่อทำสิ่งที่ตัวเองถนัดและก็สนใจและสิ่งนั้นสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้นะครับพลังเหล่านี้นะครับก็จะสามารถขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างแท้จริงครับวิสาหกิจชุมชนผ้าหุ้มประคบนะครับจึงเป็นมากกว่าอาชีพครับแต่คือแบบอย่างนะครับของการดูแลผู้สูงอายุควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนครับผม
1: และนี่คือเรื่องราวดีๆในตอนตอบเส้นจบที่สะท้อนให้เห็นว่าแม้ร่างกายจะเคยเจ็บแต่ด้วยการดูแลที่ถูกวิธีเราก็สามารถกลับมามีชีวิตที่มีความสุขได้อีกครั้งขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากคุณธนามาศรามวงศ์หรือครูทอง

ับนักศึกษาทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงโมดูลที่11แล้วนะครับซึ่งจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับจักรวรรดินิยมและการล่าอาณานิคมซึ่งประกอบไปด้วย3ตอนดังนี้1การเข้าสู่สมัยจักรวรรดินิยม2ชาติมหาอำนาจกับอาณานิคมในคริสต์ศตวรรษที่18และ19 3ผลกระทบจากการขยายจักรวรรดินิยมแบบใหม่ซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียนตามวัตถุประสงค์ดังนี้ก็คือ 1. นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงปัจจัยและผลที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่สมัยจักรวรรดินิยมได้ 2. เชื่อมโยงปัจจัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการล่าอาณานิคมของชาติมหาอำนาจยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 ได้ 3. วิเคราะห์ผลกระทบจากการขยายจักรวรรดินิยมที่มีผลต่อโลกได้ตอนที่ 1. นะครับการเข้าสู่สมัยจักรวรรดินิยมนะครับก็จะมีแบ่งอยู่2เรื่องก็คืออันดับแรกก็คือการล่าอาณานิคมช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17นะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นอาณานิคมช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17นะครับซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะอธิบายนะครับปัจจัยที่ส่งผลต่อการแสวงหาอาณานิคมนะครับและก็แสวงหาอาณานิคมของชาติมหาอำนาจในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17ได้นะครับ2อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการแสวงหาอาณานิคมของมหาอำนาจยุโรปนะครับไปยังดินแดนต่างๆในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17นะครับแล้วก็เราก็มาเริ่มกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17เนี่ยนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยการเดินทางทางบกเนี่ยจะลำบากมากนะครับเพราะว่ามันไม่แน่ไม่นอนบางทีไปเจออุทกภัยไปเจอสภาพอากาศที่เลวร้ายนะครับก็จะไม่ค่อยเซฟในการเดินทางนะครับส่วนมากการเดินทางเนี่ยก็จะเน้นการเดินทางทางทะเลนะครับแล้วก็ประเทศมหาอำนาจนะครับที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีกำลังทางทหารกำลังทางเศรษฐกิจที่สามารถส่งเสริมให้เกิดการเดินทางทางทะเลเนี่ยก็จะมี2ประเทศนะครับซึ่ง2ประเทศนี้ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันนะครับก็คือสเปนกับโปรตุเกสนะครับซึ่งโปรตุเกสกับสเปนเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการสำรวจการทางทะเลนะครับถามว่า2ประเทศนี้เนี่ยทำไมถึงเดินทางทางทะเลก็เพราะว่าในช่วงนั้นมีเกิดปัญหาเกี่ยวกับสงครามครูเสดเกิดขึ้นมานะครับสงครามครูเสดเนี่ยเป็นช่วงที่เอาง่ายๆก็คือเป็นช่วงที่การค้าขายเนี่ยมันหยุดชะงักลงไปถามว่ามีไหมมันมีนะครับแต่ว่ามันก็โดนแทนที่ด้วยพ่อค้าชาวอาหรับนะครับที่ควบคุมบริเวณเดินทางไปยังฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะครับดังนั้นเนี่ยจึงทำให้พ่อค้าชาวโปรตุเกสกับพ่อค้าสเปนเนี่ยจึงมองหาหนทางนะครับที่จะนำเอาสินค้าต่างๆนะครับจากโลกหรือว่าโลกใหม่เนี่ยนะครับเอามาใช้ในยุโรปนะครับดังนั้นเนี่ยเนื่องจากสิ่งพวกนี้เนี่ยนะครับมันจึงทำให้โปรตุเกสกับสเปนนั้นเดินทางออกจากดินแดนตนเองทางทะเลนะครับแต่การเดินทางครั้งนี้คนละเส้นทางกันนะครับทางฝั่งสเปนนะครับประเทศใหญ่กว่าก็จริงนะครับแต่ก็ได้อิทธิพลในการเดินทางเนี่ยก็ต้องเดินทางจากสเปนเดินทางมุ่งหน้าไปทางที่ตะวันตกนะครับไปเจอทวีปอเมริกานะครับเจอทวีปอเมริกาก็เข้าไปยึดครองดินแดนต่างๆของพวกแอสเท็กนะครับก็คือแมสโกนะครับต่อมาก็ได้มีการขยายต่างๆนะครับแล้วก็เดินทางไปยังข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือบริเวณแถวฟิลิปปินส์นะครับซึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยก็ชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่ามาจากคำว่าฟิลิปนั่นเองนะครับก็คือเป็นหนึ่งในกษัตริย์ในช่วงนั้นของสเปนนั่นเองนะครับก็คือพระเจ้าฟิลิปนะครับส่วนโปรตุเกสนะครับก็ได้รับภาระหน้าที่ก็คือเดินทางไปยังฝั่งโลกตะวันออกการเดินทางก็ไม่ใช่ว่าจะเดินทางผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแต่ว่าล่องลงใต้ไปก่อนไปเจอทวีปแอฟริกานะครับแต่ก่อนหน้าที่ไปทวีปแอฟริกาเนี่ยก่อนหน้านั้นโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เดินทางไป

อย่างทวีปอเมริกาก่อนแต่ว่าเป็นอเมริกาใต้นะครับก็ได้เดินทางไปมีอาณานิคมก่อนนั้นแล้วก็คือบราซิลนะครับก็คือบราซิลแล้วก็ทำให้โปรตุเกสนั้นมีทรัพยากรมากมายป้อนเข้าสู่ประเทศของตนเองนะครับต่อมาก็มีการเดินทางนะครับลงมาอย่างทางใต้เข้าสู่แอฟริกานะครับแล้วก็จากนั้นก็อ้อมแหลมคุดโฮปไปเจออินเดียก่อนนะครับเมื่อไปเจออินเดียเสร็จแล้วก็เข้าไปทำสถานีการค้าต่างๆนะครับก็คือทำโกดงโกดังทำท่าเรือนะครับเพื่อที่จะเอาสินค้าต่างๆนะครับมาขายยังโปรตุเกสนะครับจากนั้นปรากฏว่าสินค้าชนิดหนึ่งที่ยุโรปต้องการมากก็คือเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศมันดันอยู่ที่บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเราเรียกว่าหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เรารู้จักกันในนามประเทศอินโดนีเซียนะครับก็มีการเดินทางไปจำนวนมากนะครับเดินทางไปเรือจำหลายๆลำเลยนะครับก็ส่งผลให้ก่อให้เกิดการขยายเศรษฐกิจการค้าเกิดขึ้นนะครับแล้วก็การต้องการสินค้านะครับก็คือการต้องการวัตถุดิบนั่นเองนะครับการเดินทางไปนะครับไปซื้อกับการไปปกครองการไปปกครองถูกกว่านะครับดังนั้นจึงเริ่มต้นของการอะไรฮะก็คือการเริ่มต้นของการยึดครองอาณานิคมนะครับการยึดครองอาณานิคมนั้นทั้งสเปนทั้งโปรตุเกสเหมือนกันก็คือเดินทางเข้าไปก็ใช้กำลังทหารในการปราบปรามผู้ต่อต้านนั่นเองนะครับต่อมาก็สามารถที่จะยึดครองบริเวณตรงนั้นได้แล้วก็นำเอาระบบเศรษฐกิจสังคมเข้าไปนะครับการนำเอาวัตถุดิบที่ต้องการนะครับเอามาค้าขายยังยุโรปแล้วก็ได้กำไรกับเมืองแม่ไปแล้วก็ส่งผลต่อทำให้ในอาณานิคมนั้นก็มีความถดถอยเกิดขึ้นนะครับต่อมาก็เกิดการต่อต้านเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยทรัพยากรนะครับที่เป็นสิ่งที่ต้องการนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศเอ่ยโกโก้เอ่ยกาแฟเอ่ยข้าวมันสำปะหลังยางพารานะครับสินค้าพวกนี้ได้จากอาณานิคมทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยในสเปนยิ่งกว่านั้นได้รับสินค้าที่ค่อนข้างที่จะมีราคาก็คือทองคำนะครับนอกจากนี้เนี่ยในแอฟริกาก็จะมีพวกทาสนะก็สามารถนำเอาทาสไปค้าขายได้เพราะว่าทาสนั้นเป็นอะไรเป็นแรงงานกสิกรรมชั้นยอดนะครับเพราะว่าโครงสร้างของชาวแอฟริกาหรือแอฟริกันเนี่ยจะตัวใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเอาไปนำไปทำเป็นแรงงานของกสิกรรมเนี่ยก็จะทำให้ได้รับผลผลิตที่ดีนะครับนอกจากนี้เนี่ยการเดินทางไปยังที่ต่างๆได้มีการนำเอาบาทหลวงไปด้วยนะครับแล้วเพราะว่ามองเห็นว่าพื้นที่ต่างๆเป็นพื้นที่ที่มันไม่มีความเจริญดังนั้นจึงเอาบาทหลวงเข้าไปเพื่อที่จะเผยแผ่ศาสนาคริสต์ครับเป็นภาระของคนขาวนั่นเองตามที่คนยุโรปมักจะมองอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ไปและทำให้ปัจจุบันเนี้ยในพื้นที่ต่างๆของโลกเนี่ยจึงมีการนับถือศาสนาคริสต์เกิดขึ้นเพราะในยุคล่าอาณานิคมช่วงนี้ด้วยดินแดนอาณานิคมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17นะครับในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงการที่ขับเคี่ยวกันระหว่างโปรตุเกสกับสเปนนะครับอย่างที่กล่าวกันไปแล้วนะครับซึ่งส่งผลให้นะครับโปรตุเกสนั้นมีอาณานิคมนะครับก็อยู่3ทวีปก็คืออเมริกาแล้วก็แอฟริกาแล้วก็เอเชียนะครับซึ่งอเมริกาเนี่ยเป็นการได้นะครับได้อาณานิคมตั้งแต่ช่วงต้นของศตวรรษที่15เลยนะครับก็คือบราซิลนะครับซึ่งมีวัตถุดิบจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโกโก้เอ่ยน้ำตาลเอ่ยอ้อยเอ่ยนะครับก็สร้างความร่ำรวยให้กับโปรตุเกสอย่างมากนะครับต่อมาเนี่ยได้มีการเดินทางสำรวจในแอฟริกานะครับแล้วก็ทำให้โปรตุเกสนั้นเข้าไปยังประเทศกินีนะครับยังดินแดนกินีแล้วก็มีการนำเอาชนเผ่าต่างๆนะครับในชาวแอฟริกาเนี่ยมาค้าทาสนั่นเองนะครับค้าทาสในที่นี้ก็คือค้าไปเป็นทาสแรงงานให้กับในยุโรปนะครับแล้วก็มีดินแดนต่างๆประเทศต่างๆซื้อทาสพวกนี้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็นำเอาไปใช้ในอาณานิคมของตัวเองนะครับหรือแม้แต่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจากแอฟริกาแล้วนะครับโปรตุเกสก็ยังมุ่งหน้าลงไปยังอินเดียนะครับเพื่อที่จะค้าขายกับอินเดียนะครับแล้วจากนั้นก็ได้มีการยึดครองในพื้นที่ต่างๆในอินเดียแต่ก็ไม่สามารถยึดครองได้ทั้งหมดนะครับก็ได้บริเวณเมืองท่านะครับริมทะเลต่างๆนะครับเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการขนส่งสินค้านะครับแล้วก็การปกครองนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยได้มีการเดินทางไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับตรงบริเวณมะละกานะครับก็ถือว่าเป็นหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับซึ่งหมู่เกาะเครื่องเทศนี้เนี่ยนะครับสร้างผลกำไรให้กับโปรตุเกสอย่างมากนะครับเพราะว่าเครื่องเทศนั้นเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำอาหารในยุโรปนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นการถนอมอาหารเอ่ยนะครับการทำอาหารต่างๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆซึ่งแต่เดิมเนี่ยคนที่ผูกขาดในการค้าขายก็จะเป็นพ่อค้าอาหรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตัดตรงนี้ไปได้โปรตุเกสจึงได้รับผลประโยชน์อย่างมากแล้วก็เป็นโปรตุเกสเป็นชาติแรกนะครับที่สามารถควบคุมนะครับเส้นทางการเดินเรือนะครับตั้งแต่จีนจนถึงอินเดียได้นะครับก็คือพูดง่ายๆคือเป็นคนที่ควบคุมผลประโยชน์ในระหว่างจีนกับอินเดียนั่นเองบริเวณหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับแล้วก็ช่องแคบมาลากาเราลองมาดูกันนะครับของสเปนด้วยนะครับสเปนเนี่ยก็ยังก็มีการค้นพบในพื้นที่ต่างๆนะครับก็มีดินแดนต่างๆเพราะว่าโปรตุเกสกับสเปนนั้นเนี่ยได้มีการทำสนธิสัญญาเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นนะครับสเปนได้มีการเดินทางไปยังฝั่งโลกตะวันตกนะครับเข้าไปยังอเมริกานะครับแล้วก็ได้มีการปกครองเม็กซิโกนะครับเปรูอาร์เจนตินาชิลีต่างๆนะครับก็ได้มีการเข้าไปยึดครองดินแดนพวกนี้นะครับแล้วก็ได้มีการนำสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในเม็กซิโกเนี่ยยังมีแร่เงินแร่ทองคำต่างๆสเปนก็ร่ำรวยขึ้นมาในช่วงนั้นนะครับจากนั้นก็ได้มีการล่องเรือนะครับไปยังทางตะวันตกต่อไปซึ่งโลกเป็นสันธานกลมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเดินทางไปก็จะไปเจอฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์เมืองที่สำคัญก็คือเมืองมาลิลานะครับเป็นเมืองท่าที่สำคัญแล้วก็ต่อมาก็กลายเป็นเมืองหลวงนะครับซึ่งเมืองนี้เนี่ยเมื่อค้นพบแล้วเนี่ยก็ได้มีการตั้งชื่อให้เป็นถวายเกียรติให้กับพระเจ้าฟิลิปนะครับแห่งสเปนนั่นเองนะครับก็ปัจจุบันก็ใช้ชื่อคำว่าฟิลิปปินนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมให้มีการนับถือศาสนาคริสต์มีการโรมันคาทอลิกนะครับแล้วก็มีการค้าขายนะครับนำเอาสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็ใช้ฟิลิปปินส์ฐานในการเดินทางค้าขายกับจีนด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของสเปนกับโปรตุเกสอย่างที่บอกไปนะครับเพื่อไม่ให้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับในช่วงแรกของการที่จะเดินทางสำรวจเนี่ยนะครับพระสันตะปาปานะครับอเล็กซานเดอร์นะครับก็ได้มีการออกคำสั่งนะครับแล้วให้มีการลงสนธิสัญญากันเกิดขึ้นก็คือสนธิสัญญาเทอร์เดลซิลัสนะครับที่บอกให้สเปนกับโปรตุเกสนั้นแยกฝั่งกันเดินทางนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการปะทะกันนั่นเองตอนที่2ชาติมหาอำนาจกับอาณานิคมในคริสต์ศตวรรษที่18และ19นะครับประกอบไปด้วยปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแสวงหาอาณานิคมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่18และ19เรื่องที่2มหาอำนาจยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่18เรื่องที่3อาณานิคมในทวีปต่างๆระหว่างคริสต์ศตวรรษที่18และ19ซึ่งนักศึกษาจะได้ศึกษาวัตถุประสงค์ดังนี้นักศึกษาสามารถอธิบายบริบทของยุโรปและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแสวงหาอาณานิคมในช่วงคริสตศตวรรษที่18และ19ได้2อธิบายบริบทของชาติในยุโรปช่วงคริสตศตวรรษที่18ที่ส่งผลต่อการกลายเป็นมหาอำนาจได้3อธิบายผลที่เกิดจากการล่าอาณานิคมของมหาอำนาจยุโรปช่วงคริสตศตวรรษที่18และ19ได้ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแสวงหาอาณานิคมในช่วงคริสตศตวรรษที่18และ19ก็ส่งผลมาจากการที่ในช่วงคริสตศตวรรษ15ถึง17นั้นนะครับสเปนกับโปรตุเกสนั้นมีความสามารถในการเดินทางข้ามทะเลนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอาณานิคมอยู่หลากหลายที่นะครับแล้วก็ทำให้2ประเทศนั้นเนี่ยแข่งขันกันสะสมอำนาจแล้วก็มีเงินทองมากมายนะครับความเจริญต่างๆนะครับต่อมาเนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาที่อังกฤษเป็นที่แรกนะครับดังนั้นเนี่ยจึงทำให้ในยุคนั้นเนี่ยอังกฤษจึงก้าวเข้ามาเป็นผู้นำของการปฏิวัติในเรื่องเกี่ยวกับการเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะครับกล่าวก็คือนะครับในช่วงแรกนะครับการปกครองหรือการค้าขายต่างๆนะครับของชาวยุโรปหรือว่าคนในทั้งโลกเนี่ยก็จะเป็นยุคของการเกษตรกรรมนะครับต่อมาการเกษตรกรรมเปลี่ยนไปนะครับก็ไปเป็นอุตสาหกรรมแทนนะครับดังนั้นเนี่ยก็อุตสาหกรรมเนี่ยมันส่งผลต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจนะครับอันดับแรกก็คือความต้องการวัตถุดิบป้อนโรงงานนะครับวัตถุดิบในชาติยุโรปเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนมากเท่ากับอาณานิคมนะครับจึงต้องมีการแสวงหาอาณานิคมนะครับแล้วก็บางครั้งต้องไปซื้อนะครับเมื่อไปซื้อมาเนี่ยก็ราคาแพงเมื่อราคาแพงป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมมันจึงทำให้ก่อให้เกิดวัตถุดิบมันแพงก็คือต้นทุนมันสูงนั่นเองนะครับดังนั้นจึงก่อให้เกิดเริ่มที่จะมีความคิดที่จะออกไปหาอาณานิคม
เพื่อที่ต้องการแรง

งานด้วยนะครับสินค้าด้วยวัตถุดิบด้วยแล้วก็ตลาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาณานิคมจะตอบโจทย์ทุกอย่างในระบบเศรษฐกิจใหม่นะครับ2ความต้องการตลาดสินค้าในต่างแดนตลาดสินค้าในที่นี้คืออะไรคนรับซื้อนะครับแต่เดิมเกษตรกรรมทำแล้วค้าขายในพื้นที่ต่อมาทำในโรงงานมันได้จำนวนมากยิ่งขึ้นเมื่อจำนวนมันได้มากยิ่งขึ้นมันล้นตลาดล้นตลาดต้องหาทางระบายดังนั้นอาณานิคมจึงเป็นพื้นที่ที่สามารถระบายได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับความต้องการอาหารของชาวยุโรปนะครับยุโรปนั้นอย่างที่บอกไปนะครับแต่เดิมทำเกษตรกรรมต่อมาทำอุตสาหกรรมคนละทิ้งไร่นาพืชสวนเดินทางไปยังไรเดินทางไปยังโรงงานนะครับเมื่อเดินทางไปยังโรงงานก็ก่อให้เกิดสภาพสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมทำงานเป็นเวลานะครับคนทิ้งไร่นาดังนั้นจึงทำให้อาหารนั้นขาดแคลนนะครับอาหารขาดแคลนและนำเข้าจากดินแดนต่างๆเพราะฉะนั้นการมองหาอาณานิคมจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศที่ต้องการจะพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเนี่ยต้องไปหาอาณานิคมเพื่อที่จะต้องนำเอาวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวเอ่ยแป้งสาลีเอ่ยต่างๆนะครับป้อนเข้าสู่เมืองแม่นะครับแล้วก็นำมาค้าขายได้นะครับนอกจากนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรคมนาคมการขนส่งเรือกลไฟต่างๆนะครับนี่ก็เกิดขึ้นมานะครับนอกจากนี้การพัฒนาเศรษฐกิจในการค้ายุโรปเนี่ยก็เป็นแปลงการลงทุนนะครับแต่เดิมเนี่ยนายทุนก็คือเป็นคนที่มีสตุ้งสตังมีเงินนะครับก็มีการลงทุนนะครับหรือเงินในครอบครัวแต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะเป็นนายทุนเอ่ยมีนายช่างดูแลโรงงานมีผู้จัดการควบคุมการผลิตนะครับมีผู้แทนจำหน่ายคนระบายสินค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จึงทำให้มันเกิดแรงงานรายได้และรายจ่ายสูงด้วยตามกันไปดังนั้นจึงมีการจัดทำรูปแบบใหม่ก็คือการทำเป็นรูปแบบของเศรษฐกิจแบบใหม่ก็คือการใช้เงินลงทุนนะครับจากธนาคารเอ่ยจากที่ไหนก็ตามที่ให้กู้ยืมก็มาสร้างโรงงานกันนะครับแล้วก็ทำให้พวกนี้เนี่ยร่ำรวยขึ้นมานะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจในที่นี้แต่เดิมรัฐจะต้องเป็นอะไรเป็นผู้ที่ดูแลทุกอย่างในเศรษฐกิจข้ามชาติแต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งมีนักคิดคนหนึ่งชื่ออดัมสมิธนะครับก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำเขาเรียกว่าทำโรงงานอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะครับรัฐไม่เข้าไปยุ่งนะครับจึงทำให้เอกชนเติบโตได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีด้วยนะครับแนวคิดเรื่องผลประโยชน์แล้วก็เกียรติภูมิของชาตินะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ประเทศยุโรปซึ่งเป็นคนขาวจะมองเห็นว่าคนดำคนผิวเหลืองเป็นประเทศด้อยพัฒนาดังนั้นเขาจึงเรียกว่าเป็นภาระของคนขาวนะครับเดินทางเข้าไปดูแลเขาบอกว่าคนที่มีความเจริญมากกว่าจะเข้าไปดูแลคนที่มีความเจริญน้อยกว่านะครับนอกจากนี้มีบาทหลวงด้วยนะครับบาทหลวงมิชชันนารีเดินทางไปยังพื้นที่ต่างที่มีความห่างไกลซึ่งในพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นแอฟริกาเอ่ยในเอเชียเอ่ยก็ยังนับถือทรงเจ้าเข้าผีอยู่ดังนั้นเนี่ยจึงเอาศาสนาคริสต์ไปเผยแผ่นะครับแล้วก็ให้การศึกษาเป็นต้นนะครับท่านมหาอำนาจในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่18นะครับก็จะมีอยู่หลากหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสปรัสเซียหรือแม้แต่รัสเซียนะครับซึ่งเราจะพูดถึงก่อนอันดับแรกคืออังกฤษนะครับอังกฤษเนี่ยเขามีปัญหาภายในประเทศนะครับในช่วงระยะหนึ่งนะครับก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์ไม่มีอำนาจใดๆดังนั้นรัฐสภาเป็นผู้ดูแลนะครับจึงทำให้ประเทศนั้นเดินหน้าได้อย่างเต็มที่และก็ไม่มีใครมาขัดขวางนะครับดังนั้นเนี่ยการปกครองในระบบประชาธิปไตยเนี่ยส่งผลให้ก่อให้เกิดระบบการค้าเสรีนั้นเจริญรุดหน้าเข้าไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เสริมสร้างกองทัพเรือให้เข้มแข็งนะครับเมื่ออังกฤษเสริมสร้างกองทัพเรือเข้มแข็งแล้วสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆได้โดยการใช้ยุทธวิธีในการใช้เรือกลไฟควบคุมเรือสินค้านะครับจึงทำให้อังกฤษนั้นสามารถที่จะยึดครองดินแดนได้มากมายนะครับต่อมาฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสก็เป็นชาติมหาอำนาจชาติหนึ่งเช่นกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากปัญหาภายในในการปฏิวัติฝรั่งเศสต่อมาก็มีการรวบรวมฝรั่งเศสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยนโปเลียนโบนาปาร์ตหรือนโปเลียนที่1นั่นเองนะครับเข้ามาปกครองในฝรั่งเศสแล้วก็สามารถยึดดินแดนต่างๆได้
ข้าสู่ในระบบจักรภาพอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ก็สามารถที่จะยึดครองดินแดนต่างๆได้แล้วก็ได้เล็งเห็นในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเอเชียในแอฟริกานะครับหรือแม้แต่ในอเมริกาที่นโปเลียนก็สามารถเดินทางไปแล้วก็สามารถยึดครองดินแดนได้นะครับต่อไปเป็นปรัสเซียนะครับปรัสเซียนี่ไม่ใช่รัสเซียนะครับปรัสเซียนี่คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับสมาพันธรัฐของคนที่เป็นเชื้อชาติเยอรมันนะครับหรือคนอารยชนนั่นเองนะครับซึ่งจะมีไม่ว่าจะเป็นออสเตรียฮังการีเยอรมันเช็กหรืออะไรพวกนี้นะฮะก็คือปกครองกันอยู่ปรัสเซียแต่เดิมเป็นเมืองเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นแคว้นเล็กๆนะครับก็ต่อมาก็มีบทบาทเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็กล้าวสู่เป็นผู้นำของการเป็นมหาอำนาจโลกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยนะครับต่อมาเป็นประเทศสุดท้ายนะครับซึ่งในยุโรปเนี่ยจะเห็นว่ามียุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออกยุโรปตะวันออกประเทศที่ใหญ่สุดก็คือรัสเซียนะครับรัสเซียในราชวงศ์โรมัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับขอนำคุณผู้ชมนะครับรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับวันนี้คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและผมธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยมีทางร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรับชมผ่านโทรทัศน์ระบบ2ภาษานะครับหรือว่าทางเว็บไซต์prde.prd.go.th และทาง Facebook NBT World ครับ
0: สำนักพระราชวังได้มีประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569ตามความทราบกันโดยทั่วไปแล้วนั้นนะคะในท้ายประกาศดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อมาเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569มีประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนตรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธา

0: ประชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7 ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13 มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: และสำหรับการประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับโดยประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ยังความโศกเศร้าทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินรัฐบาลจึงเห็นสมควรประกาศให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15 วันตั้งแต่วันที่12 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปนั้นการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามการนี้เพื่อให้การถวายอาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจุฬาราชมนตรีจึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามร่วมน้อมถวายอาลัยโดยให้อยู่ในอาการสำรวมและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรมุสลิมและแผ่นดินไทยและการแต่งกายในช่วงไว้ทุกข์ดังนี้ข้าราชการทั้งชายและหญิงให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนดเว้นแต่จะได้มีการยกเว้นหรืออนุโลมเป็นอย่างอื่นประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาดการเข้าถวายอาลัยพระศพให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่งหากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถกระทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่ถึงระดับรูกัวหรือว่าการก้มศีรษะที่ลำตัวขนานกับพื้นหรือในกรณีนั่งให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่งและเจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามในการเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่15 มิถุนายน 2569นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับในคืนวันนี้นะครับก็เป็นการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นคืนที่4นะครับและจะมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7 วันในวันพุธที่17 มิถุนายน 2569ในช่วงเวลา17 นาฬิกานะครับและในวันพฤหัสบดีที่18 มิถุนายน 2569ในช่วงเวลา10 นาฬิกาหลังจากนั้นทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ปันรัสมวานหรือ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ในช่วงเวลา 17:00 นในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00 น

0: ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวันครบ50วันวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเวลา 17:00 นและวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ในเวลา 10:00 นและจะมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวาน100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569และวันเสาร์ที่19กันยายน2569เวลา 10:00 นครับ
1: สำหรับหมายกำหนดการพระราชกิจเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังในค่ำวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับที่หน้าพระราชอาสน์นะคะทรงยืนที่หน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงยืนที่หน้าพระเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องลานผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์จากนั้นก็จะเป็นการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะคะเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งยังอาสงพร้อมแล้วเจ้าพนักงานล้านพระปูสายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลานี้ไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นตามหมายกำหนดการค่ะ
0: ครับ และเมื่อสักครู่นี้นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับและสำหรับพระโกศทองใหญ่ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้ประดิษฐานอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9นะครับเป็นการประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศซึ่งในธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นนะครับโดยปกติมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นนะครับตามพระเกียรติยศพระศพคราวนี้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศนะครับถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวนะครับหรือว่าใบปลือพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมนะครับที่เอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบครับที่ฐานพระโกศด้านหน้ารองด้วยพระภูษาโยงทอดลงมาอย่างพานทอง2ชั้นซึ่งพระภูษาโยงบนพานทอง2ชั้นพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับปกรณ์พระศพเจ้าพนักงานจะคลี่พระภูษาโยงนะครับออกไปจนถึงอาจสงโดยใช้ถวยรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนพานทอง2ชั้นที่ต้นอาจสงทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้ลาดไปตามความยาวของอาจสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนนะครับโดยพระโกศประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นนั้นตกแต่งด้วยพุ่มตัดทองเทียนไฟฟ้าและจักรันปักดอกไม้โลหะสีทองที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าแว่นฟ้าทองทุกชั้นนั้นนะครับปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานนะครับรอบพระแท่นแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่นลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบางแทรกและบางศูนย์ตามพระราชอิสริยยศข้างพระแท่นทองทรายตั้งบนดบเพลิงนะครับเป็นบุษบกบรรจุเทียนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวามุมทั้ง4นั้นประดิษฐานพระโกศและมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนการยืนตามยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะฮะฐานทั้ง4นายยืนยามในท่าโรยปืนคือปากลำกล้องปืนชี้ลงที่พื้นมือทั้งสองวางบนยางรองผ่านท้ายปืนนะครับลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการสำรวมครับ

0: สำหรับพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ได้เชิญมาตั้งแต่งอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานี้นะคะเป็นเครื่องแบบพระราชฐานสำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงโอกาสที่ใช้เป็นการใช้ในการรักษาการภายในเขตพระราชฐานวังที่ประทับตลอดจนวางยามเฉลิมพระเกียรติในหมายพิธีต่างๆค่ะหมวกเป็นหมวกยอดสีขาวหน้าหมวกมีพระตราราชวัลลบยอดหมวกและสายรัดคางโซ่ถักทำด้วยโลหะสีทองผ้ารองสายรัดคางด้านในสีขาวเสื้อเครื่องแบบฉลองพระองค์นั้นก็เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้นะคะเป็นเสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาวที่แนวอกมีดุมดุลโลหะสีทองขนาดใหญ่มีพระประมาภิไธยย่อวปรจำนวน5ดุมแขนด้านซ้ายจะติดอามประจำหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปักด้วยไหมสีทองแขนด้านขวาติดเครื่องหมายแสดงวรรณะหน้าอกด้านขวาติดป้ายชื่อด้านบนติดเครื่องหมายพระประมาภิไธยย่อวปรสีทองด้านซ้ายติดเครื่องหมายประจำโซนหรือสังกัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งนี้เครื่องหมายอื่นๆเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระบรมราชวินิจฉัยค่ะส่วนกางเกงเครื่องแบบของเครื่องแบบพระราชฐานนี้นะคะจะเป็นกางเกงสีดำแถบสักหลาสีแดงกว้าง 2.5 เซนติเมตรข้างละ2แถบเครื่องประกอบก็จะมีกระเป๋าคันชีพทำด้วยหนังสีน้ำเงินดำด้านนอกมีพระตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองมีตัวอักษรเป็นภาษาบาลีด้วยนะคะที่แปลความได้ว่าขอให้กองทหารจงยังพระราชาให้มีชัยชนะและยังความเจริญให้สำเร็จในแผ่นดินและมีสายสะพายสีน้ำเงินดำด้านนอกมีไหมแถบทองสวมถุงมือสีขาวประกอบกระบี่ผู้กระบี่ทำด้วยดิ้นทองแล้วก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆอีกนะคะซึ่งเป็นเครื่องแบบที่ดัดแปลงมาจากเครื่องแบบเครื่องยศรักษาพระองค์แต่เพื่อให้ใช้ในการรักษาการจึงให้ประดับแพรแถบแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค่ะ
1: ขณะนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะครับถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยา

ำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังในวันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสนะคะซึ่งเตียงสวดที่1เป็นพระพิธีธรรมวัดราชสิทธารามประกอบด้วยพระครูสิทธิวัชรภานีมองอินทปัญโยพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัต

0: ภิวัฒโนพระประหลัดประทวนชินวังโสบทที่ใช้สวดคือบทสมัสการพระธรรมสังคณีพระธาตุกถาทำนองกะค่ะส่วนเตียงสวดที่สองเป็นพระพิธีธรรมวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระครูวิบูลศาสนกิจจาธรพระมหาสามอคธรรมโมพระมหานพไกรจิตตทันโตพระครูใบดีกาบัณฑิตปันติจิตโตสำหรับบทที่ใช้สวดก็เป็นนิวรโคชกะปริเฉทที่3นะคะทำนองเลื่อนค่ะ
1: เมื่อพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ4จบนะครับเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงพร้อมแล้วนะครับเจ้าพนักงานลาดประภูษาโยงครับสำหรับพระราชาคณะในวันนี้นะครับคือพระศรีวชิรากรวัชนะสงครามนะครับที่จะถวายอดิเรก

หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกแล้วนะครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่บริเวณด้านหลังพระโกศทองใหญ่นะคะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหีบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอค่ะซึ่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีซึ่งวันนี้โดยเสด็จด้วยนะคะพร้อมกับเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณี

0: สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพหรือพระศพนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมราชสำนักค่ะสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะคะซึ่งเมื่อครั้งรัชกาลที่1ถึง6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระพิธีธรรมประจำวัดต่างๆอยู่12วัดต่อมาในภายหลังเหลือเพียง10วัดประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดสระเกศวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามค่ะซึ่งพระพิธีธรรมจะต้องผ่านการฝึกสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือเรียกว่าสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์นะคะก็คือพระสังคีนีว่าด้วยธรรมที่เป็นกุศลกับอกุศลพระวิพังว่าด้วยขันธ์5พระธาตุกถาว่าด้วยการสงเคราะห์ธรรมพระปุคคลบัญญัติว่าด้วยที่ตั้งของบุคคลพระกถาวัตถุว่าด้วยความจริงแท้พระยมกะว่าด้วยธรรมที่เป็นคู่พระมหาปัตตธรรมว่าแต่ละวัดก็จะต้องมีการคัดเลือกแล้วก็นำมาฝึกกันก่อนที่จะส่งให้หน่วยงานสมัยก่อนเรียกว่ากรมสังฆการนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลแต่งตั้งซึ่งก็จะมีการได้รับพัดพระพิธีธรรมกับนิตยพัดพระราชทานรายปีเป็นธรรมเนียมดั้งเดิมปฏิบัติสืบมานะคะเวลาที่มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพก็จะได้เห็นสิ่งที่มีการถ่ายทอดมาอย่างเคร่งครัดเป็นระเบียบแบบแผนแล้วก็งดงามตามแบบราชสำนักอย่างที่เห็นนี้ค่ะ
1: ซึ่งในรัชกาลปัจจุบันนะครับพระพิธีธรรมก็จะมีการได้ฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานประกระทรวงวัฒนธรรมก็จะเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าในช่วงพระพิธรรมพระศพตลอด100วันนั้นก็จะจัดพระพิธรรมหลวง10พระอารามในกรุงเทพมหานครนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีนะครับสำหรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อที่จะถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: องค์พระที่นั่งพิมานรัตยากับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

0: บนี้จะอยู่เชื่อมต่อกันนะคะซึ่งเวลาที่จะจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะคะการเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งพิมานรัตยาไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นก็จะต้องเสด็จพระราชดำเนินไปตามห้องโถงที่เรียกว่ามุกระสันซึ่งเชื่อมพระที่นั่งพิมานรัตยากับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้าไว้ด้วยกันนะคะก็จะใช้วิธีทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ซึ่งมุกกระสันที่เชื่อมต่อเป็นโถงทอดยาวไปนั้นนะครับก็จะเชื่อมมาทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับต่อมายังทิศเหนือของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับถ้าดูจากผังด้วยภาพรวมก็เสมือนที่จะแยกพระที่นั่งทั้งสององค์นั้นแยกจากกันไม่ขาดนะครับได้เชื่อมต่อกันทางทิศใต้และทิศเหนือในภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ทางด้านซ้ายของคุณผู้ชมก็จะเป็นพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับส่วนทางด้านขวามือจะเป็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยู่ณขณะนี้นะครับ
0: จะเห็นเป็นยอดพระมหาปราสาทอยู่ตรงกลางภาพเยื้องมาทางด้านขวานะ วันนี้ช่วงที่เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระบรมมหาราชวังนั้นฝนตกหนักมากค่ะเราจึงไม่ได้เห็นการถ่ายทอดตั้งแต่ประทับรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังดังเช่นเคยอย่างที่คุ้นตานะคะวันนี้ก็จะเสด็จพระราชดำเนินแล้วเราก็ถ่ายภาพตั้งแต่เสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาเลย
1: ก็จะเป็นภาพที่ปรากฏตั้งแต่ตอนอยู่ในพระที่นั่งแล้วนะครับซึ่งการพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพนั้นพระที่นั่งพิมานรัตยาก็มีบทบาทสำคัญมาโดยตลอดนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพนะครับคือในการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้เนี่ยนะครับถือเป็นหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับถ้าดูจากประวัติศาสตร์แล้วเคยเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงบางพระองค์นะครับแล้วก็เคยใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพนะครับเช่นสมเด็จพระศรีพระจุลินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ชุราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและก็ล่าสุดนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
2: เ

0: ู้ชมคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ
1: และการถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังในค่ำคืนนี้นะครับดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและผมธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับลาคุณผู้ชมรวมทั้งเจ้าหน้าที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
4: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 19:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรม

พระศรีสว่างควัตบรคัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปสวดบทนมัสการพระธรรมสังคณีพระธาตุกถาทำนองกะและวัดยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปสวดบทนีวรณะโคชกะปริเฉทที่3ปกินนกะสังฆวิภาคทำนองเลื่อนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์สหราชอาณาจักรเป็นเวลา1ปีและเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตกิตนิยมอันดับ2จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตกิตนิยมอันดับ1จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์และปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาอีกทั้งทรงสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทยตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:05 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมกาศให้ในสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนลงรับแลลินรับแลและผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดอุตรดิตถ์

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายเวลา 14:00 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงคมจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วประทับพระราชอาสนศาลาทิมคตตะวันออกในการนี้ประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีสงน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

พระธรรมาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตนกต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญหอพระภูษาสำรับใหม่กระดาษเพื่อทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจินในกาย25รูปสวดพระพุทธมนต์ในระหว่างที่บรรพชิตจีสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมจากนั้นสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงพระดำเนินไปประรำเครื่องกระดาษเพื่อทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็กมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะประทับณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศรถยนต์พระที่นั่งและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่ทรงใช้ขณะประทับณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบคือชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยศรีวาลัยชุดไทยดุสิตชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยเรือนต้นและชุดไทยจักรีรวมทั้งกระเป๋าย่านลิเผา

และในเวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคสงสารแล้วเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าทิคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลในการนี้ประทับพระราชอาสน์ณทิมคตตะวันออกเมื่อบรรพชิตจิตนิกายสวดพระพุทธมนต์และพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคสงสารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระ

ำเนินตามเครื่องทองน้อยและทองพุ่มดวงพระวิญญาณสำหรับพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารเป็นหนึ่งในลำดับพิธีกรรมในการประกอบพิธีกงเต็กโดยเจริญพระพุทธมนต์นำดวงวิญญาณผู้ตายข้ามสะพานซึ่งใช้สะพานเป็นสื่อถึงความหมายของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นชีวิตก็ย่อมเป็นหนี้ผู้อื่นไม่มากก็น้อยจึงได้ให้ดวงวิญญาณข้ามสะพานไปใช้หนี้ให้หมดพันธะด้วยขณะที่ทำพิธีลูกหลานของผู้ตายจะทิ้งเศษสตางค์ลงในอ่างหรือภาชนะอื่นที่วางอยู่หัวและท้ายสะพานเพื่อเป็นทาน

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์เป็นในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตที่จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย93รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีคงเต็กและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระดำริพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระบรมพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระดำริพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระดำริพิไทยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานเชิญเทวทูตมาเข้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ทรงจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาไสยเบตฉัตรทรงกราบเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบและพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มแล้วทรงพระดำเนินไปถวายพระกระยาหารที่หน้าพระโกศและประทับพระเก้าอี้เมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้าเนวพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเชิญไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงพระดำเนินตามไปอย่างมณฑลพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจีน93รูปยืนสวดพระพุทธมนต์ในวันเดียวกันนี้เวลา 15:39 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในช่วงนี้เป็นพิธีสวดสังวัตยาสุขาวดีวายูหสูตรโดยบรรพชิตจีนนิกาย35รูปเป็นพระสูตรฝ่ายมหายานกล่าวถึงพุทธเกษตรชื่อสุขาวดีโลกธาตุเป็นที่สถิตของพระอมิตาพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีลอยกระทงและปล่อยนกปล่อยปลาพระอนุวงศ์เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวด

มณีณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา11 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้าเนวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1 สำรับสำรับละ4 รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7 บทหรือ7 คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคันพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4 ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะองคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2/2569วันนี้ที่ห้องประชุมสนามเสือป่าสำนักพระราชวังกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2/2569โดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในช่วงเดือนตุลาคม2518ถึงพฤษภาคม2569ที่ขับเคลื่อนภายใต้6 กลยุทธ์ครอบคลุมการวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาชุมชนการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการตลาดเพื่อสังคมเช่นการวิจัยและพัฒนาขยายพันธุ์พืชพระราชทานเอเดลไวส์กุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่าควีนสุทธิดาและแก้วมังกรปรินเซสสิวรรณวรีดราก้อนฟรุตตามพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาการผลักดันการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI กาแฟในพื้นที่โครงการหลวงและการส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการสร้างอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกิดเป็นชุมชนต้นแบบ8 แห่งสร้างรายได้กว่า693 ล้านบาทนอกจากนี้ยังติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตากซึ่งก้าวหน้าไป83%อาทิดำเนินการระบบน้ำแล้วเสร็จ6 โครงการการส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาป่าและการให้บริการสุขศาลาเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่และสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำและส่งเสริมการทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน90%โอกาสนี้องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะให้มูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนยึดหลักพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

เดชมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวในทางเป็นแนวในการปฏิบัติงานเพื่อเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนคณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นสวดพระพุทธมนต์และวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 12:30 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตในพระบรมมหาราชวังคณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นจากวัดเนนบุตรซูสุเมืองคาโตะจังหวัดเฮียวโงะประเทศญี่ปุ่นวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายวีรศักดิ์ฟูตระกูลอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นร่วมด้วยโอกาสนี้คณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยวันนี้เวลา 19:00 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตในพระบรมมหาราชวังการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับการพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปทันทีระหว่างวันที่13-19มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตเนื่องจากในพระบรมมหาราชวังมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิษฐ์พัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาหมู่เหล่านิติชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาฬสินธุ์ณบ้านเลขที่29หมู่5ตำบลเหล่าหมีอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัว10โทถากูลปัญญาดีสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากแรงอัดและสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่11ธันวาคม2568ปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าณบ้านเลขที่37หมู่3ตำบลบ้านซ่งอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธวัชชัยบุษภาสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่106กรมทหารปืนใหญ่ที่6ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณเขาสัตตะโสมอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่25กรกฎาคม2568และณบ้านเลขที่173หมู่7ตำบลสมสะอาดอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัว10เอกอภิสิทธิ์บุญนาคสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณภูมิมะเขืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่14ธันวาคม2568การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

านเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริมหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งในวันนี้ณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์กงสุลกิติมศักดิ์และองค์การระหว่างประเทศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบการไฟฟ้านครหลวงกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานบริษัท TOA เพ้นท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสโมสรสอนใต้กรุงเทพ8โรงเรียนศรีตบุตรบำรุงกรุงเทพมหานครหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีช่อง7 HD สถาบันคุ้มครองเงินฝากการเคหะแห่งชาติโรงเรียนช่างฝีมือทหารบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนคณะผู้บริหารมูลนิธิสิริวัฒนภักดีไทยเบและกลุ่ม TCC Group สมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยสภาวัฒนธรรมเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครบริษัท Asset World Corporation บริษัทธนาคารร่มรวยกรมบัญชีกลางมูลนิธิมิตรภาพไทยจีนประธานและเลขาอนุกรรมการกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.บริษัทชไนเดอร์ลิฟต์ประเทศไทยสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทยบริษัทท็อปดราก้อนฟู้ดจำกัดชมรมรวมพลังรักแผ่นดินสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์กระทรวงการต่างประเทศบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนมูลนิธิเด็กโสสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะพระญี่ปุ่นจากวัดเนนบุตรสุซูเมืองคาโตะจังหวัดเฮียวโงะประเทศญี่ปุ่นคณะผู้บริหารบริษัท BEC World จำกัดมหาชนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุนในโดยมีจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สูงวัยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึงเวลา 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ตามพระราชบัญญัติสาธารณะที่นักศึกษาศึกษาเป็นหลักอยู่ต่อมาเรามาดูว่าสาธารณะนี่มันมีสภาพปัญหาอย่างไรนะครับนักศึกษาครับลองนึกถึงสมัยก่อนที่กฎหมายใช้บังคับใหม่ๆเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติสาธารณะ24เนี่ยนะครับ8เนี่ยนะครับโหค่อนข้างเก่าทีเดียวนะครับ7 80ปีมาแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายสาธารณะสมัยนั้นเนี่ยมีผลใช้บังคับเนี่ยเขามองว่าสาธารณะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีค่าค่อนข้างมีค่านะครับเป็นสิ่งที่คนวิถีของคนไทยในสมัยนั้นเนี่ยมีการเลี้ยงกันเพื่อที่จะใช้เพื่อบรรทุกเพื่อลากจูงเพื่อขับเพื่อขี่นะครับพูดง่ายๆก็คือมีราคามากพอมีราคามากเนี่ยก็เป็นที่หมายปองของบรรดาโจรคนร้ายเนี่ยที่มาทําชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์เนี่ยสมัยก่อนนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินคําว่าจับได้คาหนังคาเขาคําว่าจับได้คาหนังคาเขาคือพวกโจรที่ปล้นวัวปล้นควายเนี่ยเขาต้อนไปนะครับพอต้อนไปเสร็จเนี่ย ข้ามจากตําบลนึงไปตําบลไปอีกจังอําเภอไปอีกจังหวัดนึงนะสิ่งหนึ่งที่เป็นเสบียงของเขานอกจากเอาสัตว์พาหนะไปขายแล้วนะครับเขาฆ่าสัตว์พาหนะเพื่อนนำมาใช้เป็นอาหารนะครับมีการชำแหละเสร็จนะครับหุงต้มปิ้งย่างกันกำลังกินสัตว์พาหนะกันอยู่นะครับหมายถึงตัวคนร้ายเนี่ยนะครับรับเจ้าทุกไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือฝ่ายปกครองเนี่ยหรือตำรวจเนี่ยเข้ามาจับในขณะที่กำลังกินสัตว์พาหนะนั้นนะครับกำลังแท้กำลังกินกันอยู่เนี่ยเขาเรียกได้ว่าจับได้คาหนังคาเขาพยานหลักฐานชัดเจนนะครับคำว่าคาหนังคาเขาก็คือพวกโจรที่ปล้นวัวปล้นควายที่กำลังกินสัตว์พาหนะอยู่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าจับได้คาหนังคาเขานั่นคือสภาพปัญหาในสมัยก่อนเขาเห็นถึงความสำคัญของสัตว์พาหนะถึงขนาดที่เรียกว่ากำหนดเอาไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนอกเหนือจากพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะที่เราศึกษากันอยู่เนี่ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาก็ถือได้ว่าทรัพย์ที่สำคัญก็คืออสังหาริมทรัพย์นะครับก็คือบรรดาที่ดินบ้านติดที่ดินนะครับผลไม้ต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับยังหมายความรวมถึงเรือแพและสัตว์พาหนะด้วยเรือแพและสัตว์พาหนะด้วยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าสัตว์พาหนะก็เป็นทรัพย์สินที่สำคัญในสมัยก่อนที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนำมากำหนดให้ถ้าหากว่าจะมีการซื้อขายกันนะครับกฎหมายกำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พูดง่ายๆก็คือกฎหมายกำหนดแบบเอาไว้และให้ความสัมพันธ์กับเรือแพและสัตว์พาหนะเนี่ยเทียบเคียงหรือเทียบเท่ากับอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเลยทีเดียวเห็นไหมครับบทบัญญัตินี้เนี่ยกำหนดไว้ไม่ได้เฉพาะมาตรา456ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับยังกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะด้วยนะครับกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะด้วยเดี๋ยวเราจะได้สากันต่อไปนะครับเห็นความสำคัญนั่นก็คือการจดทะเบียนเนี่ยก็จะต้องมีการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนจดทะเบียนที่ไหนที่ตัวรูปพรรณสัตว์พาหนะนั่นเองตัวรูปพรรณก็คือตัวตำหนิของสัตว์พาหนะนั้นๆนะครับ เอาละครับต่อมานะครับเมื่อครูบอกว่าลดทอนความสำคัญลงแต่จริงๆไม่ใช่หรอกนะครับนักศึกษาครับในปัจจุบันเนี่ย เราดูแลสัตว์พาหนะเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของภายในประเทศเท่านั้นนะครับมีองค์การระหว่างประเทศหนึ่งเนี่ยที่พูดได้ว่ามีการกำหนดเขาเรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศที่เรียกว่าอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ถ้านักศึกษาเคยฟังข่าวเนี่ยเขาเรียกอนุสัญญานี้นะครับว่าอนุสัญญาไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ไซเตสเนี่ยกำหนดให้สัตว์บางประเภทนะครับรวมถึงงาช้างเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้กรอบของไซเตสนักศึกษาจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยการค้าขายการซื้อขายงาช้างเนี่ยนะครับเป็นที่จับตามองแล้วก็เป็นข้อพึงระวังสำหรับผู้ที่จะ

ือจากขายโดยเฉพาะเรื่องของปริมาณถึงขนาดที่ว่าผลของการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาไซเตสเนี่ยเรามีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมานะครับเมื่อปี2558มีชื่อเรียกว่าพระราชบัญญัติงาช้างนะครับพุทธศักราช2558เพื่อเป็นการพูดง่ายๆคือในเมื่อประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการค้าการครอบครองการนำเข้าการส่งออกการนำผ่านซึ่งงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะนะครับและเพื่อปฏิบัติตามอนุสัญญาไซเตสเพื่อให้มีมาตรการการควบคุมการครอบครองการนำเข้าการส่งออกและการนำผ่านซึ่งงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการแปรรูปงาช้างภายในประเทศเนี่ยไม่ให้ปะปนกับงาช้างที่ได้มาโดยมิชอบโดยกฎหมายกฎหมายฉบับนี้ก็เลยมีการผ่านนะครับมีหลักการสำคัญก็คือผู้ใดก็ตามนะครับที่ครอบครองงาช้างดังกล่าวเนี่ยหากประสงค์จะค้างาช้างจะต้องขออนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับถึงจะพูดง่ายๆคือเป็นการปฏิบัติไปให้เป็นไปตามกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติงาช้างนั่นเองคำว่างาช้างเนี่ยนะครับในที่นี้เนี่ยหมายถึงเรื่องของการครอบครองการครอบครองเนี่ยเขาจะดูที่วัตถุประสงค์ถ้าหากว่าเป็นวัตถุประสงค์เพื่อการค้านะครับการค้าคำว่างาช้างเราจะไม่นึกถึงสิ่งที่เป็นงาอย่างเดียวนะครับเราจะนึกถึงสิ่งที่แปรรูปมาจากงาช้างเช่นอาจจะทำเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นกำไรหรือเครื่องประดับอื่นๆเนี่ยแม้แต่เครื่องรางของขลังก็ตามเลยนะครับเขาถือได้ว่าเป็นส่วนของงาช้างถ้าใครจะค้าเนี่ยจะต้องแจ้งการครอบครองพร้อมเอกสารการได้มาซึ่งงาช้างเนี่ยตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะนะครับภายในไม่เกินวันที่21เมษายน2558ซึ่งเวลาก็ผ่านแล้วนะครับ แต่ยังไงก็ตามนะครับหลายนักศึกษาจะสงสัยว่าถ้ามีนิดๆหน่อยๆ นะครับปริมาณเท่าไหร่เนี่ยที่ถือว่าไม่ต้องแจ้งนะครับกฎหมายก็ได้กำหนดข้อยกเว้นเอาไว้ว่าข้อยกเว้นการครอบครองงาช้างเนี่ยบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยครอบครองได้ไม่เกิน4ชิ้นนะครับต่อคนนะครับสำหรับครัวเรือนเนี่ยครัวเรือนหนึ่งนะครับไม่เกิน12ชิ้นนะครับโดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 0.5 กิโลกรัมพูดง่ายก็คือครึ่งกิโลนั่นเองครับตรงนี้สามารถเข้าข้อยกเว้นที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์อย่างที่ว่าเรามาดูในเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์สัตว์พาหนะนะครับการโอนกรรมสิทธิ์สัตว์พาหนะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา456วรรค1กฎหมายกำหนดให้นะครับการซื้อขายสัตว์พาหนะเนี่ยต้องทำเป็นหนังสือนะครับหนังสือสัญญาซื้อขายสัตว์พาหนะเหมือนกับหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินนั่นแหละจากนั้นก็ไปจดทะเบียนโอนสัตว์พาหนะต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็คือต้องไปใช้ตั๋วรูปพรรณเนี่ยจดทะเบียนการโอนจากผู้ขายเป็นผู้ซื้อผลของการไม่ทำตามแบบตามมาตรา456วรรค1ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายกำหนดมีผลให้เป็นโมฆะพูดง่ายๆก็คือถ้าไม่ทำสองอย่างนี้ประกอบด้วยกันนะครับ1ไม่ทำเป็นหนังสือถ้าไม่ทำเป็นหนังสือเลยตกลงซื้อขายด้วยวาจาเนี่ยเป็นโมฆะหรือทำในหนังสืออย่างเดียวนะครับทำเป็นหนังสือซื้อขายม้ากันนะครับซื้อขายม้ากันโดยไม่ได้จดทะเบียนตัวรูปพรรณนะครับผลก็คือเป็นโมฆะโมฆะคือเสียเปล่านะครับไม่ถือว่าเป็นการซื้อหรือการขายต้องคืนเงินคืนม้าไปนะครับถ้าทำเป็นหนังสืออย่างเดียวจะสมบูรณ์ไม่เป็นโมฆะนอกเหนือจากการทำเป็นหนังสือแล้วจะต้องไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พูดง่ายๆคือต้องไปโอนตั๋วรูปพรรณต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะสมบูรณ์มีผลเป็นเรื่องของการซื้อขายสมบูรณ์กรรมสิทธิ์โอนไปอย่างผู้ซื้อนั่นเองนอกเหนือจากนี้นะครับนักศึกษาครับนอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะก็ได้มีการบัญญัติถึงเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ในสัตว์พาหนะในมาตรา14นักศึกษาครับมาตรา14กฎหมายบอกว่าการโอนกรรมสิทธิ์สัตว์พาหนะเนี่ยให้ผู้โอนและผู้รับโอนทั้ง2ฝ่ายหรือตัวแทนเนี่ยนำสัตว์พาหนะและตั๋วรูปพรรณไปยังนายทะเบียนเพื่อจดทะเบียนการโอนเมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเป็นการถูกต้องและได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้จดทะเบียนและสลักหลังตั๋วรูปพรรณโอนกรรมสิทธิ์ให้ถ้าเป็นสัตว์ต่างท้องที่ให้ขึ้นทะเบียนเสียก่อนนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่ากฎหมายสัตว์พาหนะพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยเป็นการกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยว่านอกเหนือจากการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนแล้วจะต้องมีใครไปบ้างและทำอย่างไรบ้างเพื่อ

ที่เป็นผลในการโอนที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้ง2ฉบับนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับนักศึกษาครับต่อมาเป็นประเด็นเรื่องของการจำนองสัตว์พาหนะนะครับเราไม่ใช้คำว่าจำนำนักศึกษาครับการจำนองก็คือหลักประกันแห่งนี้หลักประกันแห่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีหลักประกัน2ประเภทครับนักศึกษา1คือการประกันด้วยตัวบุคคลนะครับกับ2การประกันด้วยทรัพย์สินการประกันด้วยบุคคลเนี่ยเราได้ยินกันรู้จักกันในนามของเรื่องของการค้ำประกันก็คือเอาบุคคลภายนอกนะครับใครก็ได้ที่เจ้าหนี้เชื่อมั่นเนี่ยมาทําสัญญาค้ำประกันขึ้นอีกฉบับนึงเพื่อรับรองว่าเมื่อลูกหนี้ไม่ชําระนะครับหนี้เนี่ยผู้ค้ำประกันจะเข้ามาเป็นลูกหนี้ร่วมหรือร่วมชําระหนี้ด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยประเภทที่2คือการเซ็นหลักประกันแห่งหนี้ด้วยทรัพย์สินเราก็จะแยกทรัพย์สินออกเป็นสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราเรียกหลักประกันแบบนี้ว่าจำนำนะครับเหมือนเราเอาสร้อยแหวนนาฬิกาไปลงรับจำนำเนี่ยนะครับก็จะได้กล่าวไปในโน้ตอื่นนะครับเอาการจำนำก็คือการนำสังหาริมทรัพย์ไปเป็นหลักประกันแห่งหนี้นี่เองสองคือการนำอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นหลักประกันแห่งหนี้เมื่อจะกู้ธนาคารบอกว่าเอาเงินนอกจากทำสัญญาเงินกู้แล้วธนาคารบอกว่าเอาที่ดินมาจำนองเอาบ้านมาจำนองนั่นก็คือเป็นหลักประกันเรื่องของจำนองนอกเหนือจากนี้นักศึกษาครับนอกจากอสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ยกฎหมายก็ได้กำหนดว่าถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษในที่นี้ก็คือพวกเรือแพและสัตว์พาหนะเพื่อนำมาใช้เป็นหลักประกันแห่งนี้เนี่ยใช้วิธีเดียวกับที่ดินเลยครับนั่นก็คือนำไปจำนองนะครับดังนั้นถ้านำสัตว์พาหนะไปเป็นหลักประกันแห่งนี้นะครับเขาจะใช้วิธีการจำนองในที่นี้นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็ได้กำหนดหลักการในเรื่องของการจำนองไว้ในมาตรา703นะครับ703โดยพูดถึงสังหาริมทรัพย์เนี่ยใช้จำนองได้นะครับในวงเล็บที่3สัตว์พาหนะเทียบเคียงกับกรณีของอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนักศึกษาครับนอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บัญญัติไว้ถึงเรื่องของการนำสัตว์พาหนะมาจำลองนะครับพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยก็ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยการจำลองสัตว์พาหนะเช่นกันอยู่ในมาตรา16นะครับตรงนี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนักศึกษาครับกฎหมายบอกว่าการจำลองสัตว์พาหนะเนี่ยให้ผู้จำลองและผู้รับจำลองทั้ง2ฝ่ายหรือตัวแทนนะครับนำตั๋วรูปพรรณประจำตัวสัตว์ที่จะจำนองไปยังนายทะเบียนท้องที่ที่มีทะเบียนสัตว์นั้นเพื่อทำการจำนองเมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเป็นการถูกต้องและรับชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้จดทะเบียนและสลักหลังการจำนองให้นักศึกษาจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติว่าด้วยการจำนองสัตว์พาหนะและการโอนกรรมสิทธิ์ในสัตว์พาหนะตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยเป็นการบัญญัติถึงรายละเอียดปลีกย่อยที่เสริมเพิ่มเติมมาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เวลาพูดถึงเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยบอกว่าให้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะครับบอกเท่านั้นนะครับแต่พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะบอกว่าให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปนำตั๋วไปที่นายทะเบียนแล้วมีการทำการจดทะเบียนและมีการตรวจสอบชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยเหมือนการจำนองเช่นกันนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยพูดถึงหลักการกว้างๆว่าสิ่งที่จำนองได้เนี่ยนอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์แล้วยังรวมถึงสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเช่นสัตว์พาหนะเมื่อจะทำการจำนองก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับก็เอาตั๋วมานะครับผู้จำนองและผู้รับจำนองเนี่ยมาที่นายทะเบียนท้องที่เพื่อที่จะทำการจดทะเบียนการโอนกันนั่นคือพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยเป็นการกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยนั่นเองนะครับนักศึกษาครับต่อมาครับเป็นเรื่องของการย้ายและจำหน่ายทะเบียนสัตว์พาหนะมาตรา17นะครับการย้ายสัตว์พาหนะไปต่างอำเภอนอกจากกรณีการเช่าซื้อยืมฝากจำนำรับจ้างเลี้ยงหรือพาไปชั่วคราวเจ้าของหรือตัวแทนต้องนำตั๋วรูปพรรณไปแจ้งความต่อนายทะเบียนท้องที่ใหม่ภายใน30วันนับแต่วันที่สัตว์นั้นไปถึงที่ย้ายไปทางนี้นะครับกฎหมายก็กำหนดว่าให้นายทะเบียนท้องที่ใหม่เนี่ยเรียกค่าธรรมเนียมหรือแจ้งการรับสัตว์ขึ้นทะเบียนไปยังนายทะเบียนท้องที่เดิมเพื่อทราบด้วยนะครับนี่คือเรื่องของการย้ายสัตว์พาหนะ
ต่อมาครับการจำหน่ายทะเบียนสาธารณะในที่นี้เป็นไปตามมาตรา18นะครับพระราชบัญญัติสาธารณะคำว่าจำหน่ายทะเบียนนักศึกษาจำง่ายๆก็คือสัตว์พาหนะนั้นตายนะครับกฎหมายก็บอกว่าบัญญัติว่าถ้าสัตว์พาหนะตายเนี่ยให้เจ้าของหรือตัวแทนแจ้งความและส่งมอบตัวรูปพรรณสัตว์ที่ตายนั้นต่อนายทะเบียนท้องที่หรือกำนันกฎหมายกำหนดทางเลือกว่าไม่ได้เฉพาะนายทะเบียนท้องที่นะครับหรือกำนันก็ได้นะครับนั่นก็คือคนใดคนหนึ่งจะเป็นนายทะเบียนท้องที่ก็ได้หรือกำนันก็ได้เพื่อจัดส่งต่อนายทะเบียนท้องที่นะครับภายใน15วันนับแต่วันที่ทราบว่าสัตว์พาหนะนั้นตายต่อมานะครับในกรณีที่ผู้อื่นเป็นผู้ครอบครองสัตว์นั้นชวนเนี่ยก็ให้ผู้นั้นแจ้งความต่อนายทะเบียนท้องที่หรือกำนันก็ได้ภายใน15วันนะครับ15วันนับแต่ทราบว่าวันที่สัตว์พาหนะนั้นตายเว้นแต่เจ้าของหรือตัวแทนเนี่ยได้ปฏิบัติตามความในวรรคก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองต่อมาครับนักศึกษาเป็นบทหลักเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องของการตรวจสัตว์พาหนะการตรวจสัตว์พาหนะเนี่ยมันเป็นการตรวจโดยพูดง่ายๆว่ามันเป็นเรื่องที่มีเหตุอันสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ครอบครองสัตว์พาหนะนั้นอยู่เนี่ยเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่านะครับในที่นี้เนี่ยนะครับพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยในมาตรา20ก็บัญญัติเอาไว้ว่าเมื่อมีเหตุสงสัยว่าผู้ใดเนี่ยที่ได้กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้เนี่ยเจ้าพนักงานมีอำนาจที่จะทำการตรวจสัตว์พาหนะและผู้ให้ผู้นั้นเนี่ยนำตั๋วรูปพรรณหรือหลักฐานใดๆเนี่ยมาตรวจสอบกับสัตว์พาหนะนั้นๆได้ตั๋วรูปพรรณเนี่ยแสดงถึงตำหนิของสัตว์นะครับว่าสัตว์ตัวนี้นะครับม้าตัวนี้เนี่ยมีตำหนิมีแผลเป็นตรงไหนนะครับถ้ามีเหตุสงสัยนะครับว่าคนที่ครอบครองอยู่เนี่ยเขาเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าจำนวนงานเรียกได้เลยนะครับว่าขอดูตั๋วหน่อยว่ามันเป็นไปตามรูปพรรณนี้หรือเปล่านะครับคนที่เป็นชื่อเป็นเจ้าของเนี่ยตรงกับที่ครอบครองอยู่หรือไม่นะครับตรงนี้สามารถที่จะทำได้นะครับต่อจากนั้นนะครับเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของการยึดสัตว์พาหนะนะครับการยึดสัตว์พาหนะเนี่ยในที่นี้เนี่ยเป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะมาตรา21นะครับซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่าถ้าปรากฏว่าผู้ใดครอบครองสัตว์พาหนะไว้โดยไม่มีตั๋วรูปพรรณหรือมีแต่ไม่ถูกต้องกับตัวสัตว์เนี่ยเจ้าพนักงานเนี่ยมีอำนาจที่จะยึดสัตว์พาหนะนั้นไว้ได้และสามารถที่จะนำส่งตัวต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ด้วยนะครับและให้เป็นหน้าที่ของผู้นั้นแสดงความบริสุทธิ์ว่าตนเป็นเจ้าของหรือได้สัตว์มาโดยสุจริตนักศึกษาเห็นได้ว่ามาตรา21เนี่ยนะครับเป็นบทที่พูดง่ายๆก็คือเจ้าพนักงานมีอำนาจในการที่จะยึดนะครับยึดมาเพื่อที่จะทำการสอบสวนดูว่าเขาเป็นเจ้าของจริงหรือไม่และมาตรา21เนี่ยจะผลักภาระการพิสูจน์ให้แก่คนที่ต้องสงสัยว่าเขาจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าคนผู้ที่ถือยึดเป็นครอบครองสัตว์พาหนะนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์หรือได้สัตว์นั้นมาโดยสุจริตถ้าพิสูจน์ตรงนี้ไม่ได้นะครับก็จะถูกยึดสัตว์พาหนะนั้นไปนะครับต่อมาครับเป็นบทบัญญัติว่าด้วยการส่งสัตว์พาหนะต่อเจ้าพนักงานในเรื่องนี้นะครับเป็นบททั่วไปที่ใช้กับประชาชนทั่วไปนะครับที่พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยมาตรา22เนี่ยกำหนดไว้ว่าผู้ใดก็ตามที่จับสัตว์พาหนะได้สัตว์พาหนะที่เป็นพัดเพิดนะครับพัดเพิดคือพวกหลงฝูงไปเที่ยวเล่นหญ้าจนหลงไปนะครับหรือถูกลัดทิ้งไว้หรือเจ้าของเนี่ยโอ้คุมฝูงสัตว์พาหนะไว้แล้วปรากฏวัวเยอะนะครับมันมีตัวหนึ่งเนี่ยมันถูกทิ้งเอาไว้สองตัวถูกทิ้งเอาไว้เนี่ยและไม่รู้ว่าจริงๆใครเป็นเจ้าของนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับใครก็ตามก็สามารถที่จะนำสัตว์พาหนะนั้นเนี่ยไปส่งที่เจ้าพนักงานและแจ้งเหตุการณ์ให้ทราบเจ้าพนักงานเมื่อได้รับมอบสัตว์พาหนะที่พัดเพิดหรือถูกลัดทิ้งไว้เนี่ยนะครับก็รับมอบนะครับจากนั้นก็ให้เจ้าพนักงานเนี่ยนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อจัดการโฆษณาหาเจ้าของหรือดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได้ว่าจะทำยังไงเพื่อให้เจอเจ้าของที่แท้จริงนั่นเองต่อมาเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของการแจ้งความสัตว์พาหนะหายนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา24พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าสัตว์พาหนะของผู้ใดหายไปด้วยเหตุใดก็ตามให้เจ้าของหรือตัวแทน
จ้งความต่อเจ้าพนักงานภายใน7 วันนับแต่วันที่

ที่ทราบเหตุนะครับภายหลังเมื่อได้สัตว์คืนมาเนี่ยก็ให้แจ้งความต่อเจ้าพนักงานภายใน7วันนับแต่วันที่ได้คืนถ้าไม่ได้สัตว์คืนมานะครับก็ให้ส่งตั๋วรูปพรรณต่อนายทะเบียนท้องที่ก็ได้นะครับหรือกำนันก็ได้เพื่อจัดส่งนายทะเบียนท้องที่ภายใน90วันนั่นเองนักศึกษาครับกรณีของสัตว์พนะที่มีการไปส่งมอบนะครับจะเห็นได้ว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับค่าเลี้ยงดูเนี่ยครับถ้าอย่างนั้นเอาอาจจะทำยังไงกับเรื่องของค่าเลี้ยงดูหรือค่ายาค่าอาหารนะครับกฎหมายก็มีทางออกในการกำหนดในเรื่องของการเรียกค่าเลี้ยงค่ารักษาสัตว์พานะโดยมีการบัญญัติไว้ในมาตรา26ว่าบรรดาสัตว์พานะที่เจ้าพนักงานยึดมาเนื่องจากการกระทำผิดใดๆเมื่อจะคืนแก่เจ้าของถ้าหากว่ามีค่าเลี้ยงค่ารักษาเนี่ยนะครับสามารถเรียกได้ตามสมควรนะครับเรียกได้ตามสมควรไม่ใช่เลี้ยงฟรีนะครับมีค่าใช้จ่ายก็สามารถเรียกได้นะครับเป็นไงครับนักศึกษาบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของสัตว์พาหนะเนี่ยบางอย่างเนี่ยนะครับสำหรับผมว่าคนในสังคมเมืองเนี่ยอาจจะมองว่าไกลตัวนิดนึงนะครับแต่ในสังคมที่ยังคงมีการใช้สัตว์พาหนะอยู่นะครับหรือบางจังหวัดที่เป็นพื้นที่ไหนที่มีการเลี้ยงช้างอยู่เนี่ยเขาเห็นถึงความสำคัญนะครับความสำคัญของช้างซึ่งเมื่อนำมาเลี้ยงไว้เนี่ยก็ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับม้าเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เห็นว่าที่ยังคงมีการทำตัวรูปพรรณเนี่ยก็คือช้างต้องค่อนข้างต้องทำแน่นอนม้าเนี่ยก็อาจจะต้องทำถ้าหากว่าใช้เป็นสัตว์พาหนะนะครับส่วนวัวหรือควายเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าความสำคัญในการทำตัวรูปพรรณเนี่ยจะลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับเว้นแต่เป็นวัวพันธุ์ที่เขาต้องการที่จะใช้เป็นสัตว์พาหนะจริงๆแต่เชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยความสำคัญลดลงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับล่อนะครับเป็นสัตว์พาหนะที่ปัจจุบันเหลือน้อยแล้วนะครับล่อเป็นสัตว์พาหนะที่เป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลานั่นเองนะครับม้ากับลาผสมก็จะเป็นล่อนะครับและสุดท้ายก็คือลาใช้ในส่วนเรื่องของการเป็นสัตว์พาหนะเช่นเดียวกันนะครับความสำคัญจะน้อยลงปัจจุบันอาจารย์คิดว่าน่าจะเหลืออยู่แค่ช้างกับม้าแต่ไม่ได้หมายความว่าอีก4อย่างที่เหลือจะไม่สำคัญนะครับยังคงมีกฎหมายรองรับเพื่อเรื่องใช้ในเรื่องของการจดทะเบียนทำตัวรูปพรรณการโอนกรรมสิทธิ์ในสัตว์พาหนะหรือแม้แต่การจำนองก็สามารถที่จะนำไปใช้เป็นหลักประกันอย่างนี้ในส่วนของจำนองได้แต่ยังไงก็ตามครับถ้าหากว่ามีการซื้อขายวัวควายกันเนี่ยถ้าหากว่าสัตว์นั้นเนี่ยไม่มีตัวรูปพรรณนั่นก็คือไม่ได้ผ่านการจดทะเบียนมาก่อนการซื้อขายก็เป็นเสมือนการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ทั่วไปก็เหมือนเป็นการซื้อขายสิ่งที่ไม่มีทะเบียนเพราะว่าสัตว์นั้นไม่เคยมีการทำตัวรูปพรรณมาก่อนซื้อขายไปใช้เพื่อเข้าโรงฆ่าสัตว์อะไรพวกนี้นะครับไม่จำเป็นต้องไปสนใจเรื่องทะเบียนก็ได้นะครับเป็นต้นนะครับก็สมควรแก่เวลานะครับโดยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหวังว่านักศึกษาจะได้อ่านเอกสารการสอนประกอบเพื่อลงลึกในรายละเอียดนะครับ

0: continuously develops with the support of new knowledge and techniques in the food industry, leading to innovations, many of which are now ready to move forward onto the world stage. Innovative Thai food products. This is an update on Thai export statistics, which traces the global journey of Thai food. Here you can get to know the five top types of Thai food that are processed into many interesting products via a big dome presentation.
1: สวัสดีค่ะวันนี้รายการของเราก็ได้พาท่านผู้ชมไปรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยหรือ Thai Food Heritage ซึ่งจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆนะคะโดยแต่ละโซนนั้นก็จะมีการจัดแสดงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาหารไทยในหลากหลายด้านด้วยกันนะคะสำหรับในช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์กันบ้างค่ะเมื่อเราต้องการที่จะพูดว่าดินแดนสุวรรณภูมิถือเป็นดินแดนแสนสมบูรณ์นะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็น the golden fertile land นะคะคำว่า fertile นะคะจะเป็นคำคุณศัพท์แปลว่าอุดมสมบูรณ์นะคะการออกเสียงแบบนี้จะถือว่าเป็นการออกเสียงตามแบบอังกฤษนะคะ fertile นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการออกเสียงแบบอเมริกันเราจะอ่านว่า fertile fertile นะคะเมื่อเราต้องการจะพูดถึงในรูปของคำนามนะคะที่พูดว่าความอุดมสมบูรณ์เราจะใช้ภาษาอังกฤษว่า fertility fertility นะคะคำว่าความอุดมสมบูรณ์นะคะยังมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือคำว่า abundance abundance เมื่อเราจะพูดถึงความอุดมสมบูรณ์ของไทยเราก็พูดได้ว่า the abundance of landและเมื่อเราต้องการจะพูดว่าพื้นแผ่นดินไทยนั้นเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมไปด้วยอาหารดังคำกล่าวที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Thailand's fertility and the abundance of food is characterized well by the saying plenty of fish in the river plenty of rice in the fieldsในประเทศไทยของเรานะคะถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเราที่มีโครงการตามพระราชดำริมากมายนะคะตัวอย่างของโครงการตามพระราชดำรินะคะก็อย่างเช่นโครงการแกล้งดินเนี่ยนะคะเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า the soil aggravation project นะคะอีกโครงการหนึ่งนะคะก็อย่างเช่นโครงการปลูกหญ้าแฝกนะคะเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า the vetiver grass planting projectอีกโครงการหนึ่งนะคะก็คือโครงการช่างหัวมันและโครงการเพาะปลูกท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีนะคะเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า The Yam and Local Planting Project of Phetchaburi Province ตอนนี้เราทราบกันดีว่านะคะครัวไทยจะไปสู่ครัวโลกนะคะเราก็มักจะพูดกันว่าครัวไทยนี่ครบเครื่องมากเลยนะคะครบเครื่องครัวไทยเราก็สามารถใช้คำว่า The Well Equipped Thai Kitchen The Well Equipped Thai Kitchenนะคะบรรจุภัณฑ์แบบไทยนะคะมีความหลากหลายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งการห่อมัดกลัดหรือว่าร้อยนะคะเราอาจจะพูดอธิบายได้ว่า many kinds of Thai packaging by wrapping binding clipping and threading นะคะหรืออาจถ้าเป็นประโยคนะคะก็อาจจะพูดได้ว่า there are many kinds of Thai packaging by wrapping bindingclipping and threading และทั้งหมดนั่นก็เป็นคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะคะหวังว่าคงจะนำไปใช้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องอาหารไทยกันได้บ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: The Thai Food Heritage is a great place for all of us to go and learn the historyof the food that we love so much. So if you ever get a chance to visit the Thai Food Heritage in Bangkok, please do so. It's very educational. Up next, we'll meet with a young lady who is a news reporter in the IT field and talk to her about her experiences in this profession. So let's go to Thot now and meet her in English Club.
3: Hello everyone, welcome to English Club. I'm Thosatham PM Sambun. Have you ever wondered what it's like to be a news reporter, going on scenes all the time and reporting news? You have to stay up to date with the latest trends and everything. Well, today we're going to meet one great news reporter, and she never planned on being a news reporter, but opportunity and doors opened for her.

0: ขอบคุณค่ะ
1: Thank you for sharing all the tips and techniques of being a great reporter, what you must face, and also take every opportunity that you have because it might not come back. Go into that door and, you know, follow your dreams.
0: Yes.
1: Thank you. So we're all out of time, so we'll see you next time. สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Nong Pam is an inspiration to all of us. Her determination has made her successful. So keep up the good work. And now it's time for English Corner.
3: สวัสดีค่ะ Hello and welcome to English Corner นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ English Corner ค่ะพี่ปุ๋ยสีตาแอนน้องกิฟต์จิตสุภาค่ะ
4: ค่ะพี่ปุ๋ยคะ
3: คะ
4: มีคำถามอีกแล้วค่ะ
3: โอ้ยจะหนูจำไม่ตลอดค่ะมีคำถามตลอดค่ะว่ามาค่ะ
4: คำว่า say กับคำว่า tell ค่ะ
3: คำว่า say กับคำว่า tell ที่แปลลักษณะของการพูดอย่างนี้ใช่ไหมทำไมจ๊ะ
4: ที่มีความรู้สึกว่ามันดูใกล้เคียงกันมากเลย
3: ก็จริงนะ
4: แต่จริงๆแล้วมันใช้เหมือนกันไหมอ่ะ
3: มันก็อาจจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยนิดเดียวอะค่ะคือ say เนี่ยลักษณะการพูดว่าอะไร
4: ค่ะ
3: เนี้ยเป็นต้นแต่มักจะใช้กับอดีตนะ
4: ก็หรอ
3: เช่น she said he said อะไรอย่างเงี้ยนะคะ she said she would go to the party เธอบอกว่าเธอพูดว่าเธอจะไปปาร์ตี้
4: แต่คือพูดไปแล้ว
3: ใช่
4: ก่อนแล้วใช่ไหมคะแล้วคำว่า tell ล่ะคะ
3: tell เป็นลักษณะของการเล่ามากกว่าคือบอกเล่า
4: ค่ะ
3: คือเล่าให้ฟัง
4: คือ
3: ใครพูดว่าลักษณะแบบนั้น Tell me about your new job อะไรเงี้ยคือเล่ามาซิว่างานใหม่เป็นอย่างไร
4: ค่ะก็คือคำว่า say เนี่ยจะเป็นเรื่องของการพูดว่าใครพูดอะไรยังไงใช่ไหมคะในขณะที่คำว่า tell จะเป็นเรื่องของการบอกเล่า
3: ใช่ค่ะใช่
4: แต่ใกล้เคียงกันมากเลยเนาะ
3: ถูกต้อง
4: จริงๆในภาษาไทยของเราเนี่ยสองคำนี้มันใช้แทนกันได้เลยนะคะ
3: ก็ได้นะแต่มันก็เหมือนกับบอกกับเล่าแค่นั้นเองก็ใกล้กันแหละ
4: พี่ปุ๋ยมีตัวอย่างไหมที่ใช้สองคำนี
3: ้มีตัวอย่าง
4: ทำหน้า
3: I have something to tell you มีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังจะมาให้ฟัง Nate said on TV that
5: he liked a girl like me
4: พี่กำลังจะบอกว่า Nate พูดในทีวีว่าพี่ตรงสเปคเขาเลยพี่ปุ๋ยค่ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: I should tell you that you daydreaming
3: What did you sayน้องกิพูดว่าอะไรคะไม่ได้
4: tell you
3: ไม่ได้ยินค่ะ
4: I should tell you that you better go talk to him
3: Tell him right
4: Tell you to go talk to him now
3: นะคะก็เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ปุ๋ยขออนุญาตไปบอกณเดชก่อนว่าพี่ปุ๋ยตรงสเปคณเดชค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนกลับพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: I hope you enjoyed today's show, but unfortunately, it's all the time that we have. If you have any comments or suggestions you'd like to give us, please send it to the address on the screen. And be sure to check out our show through any of these channels as well. I'm your host, Bukrit Rairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่า

0: ก็เฮียนมสทได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์คือศาสตร์แห่งการเรียนรู้ทั้งมวลที่มุ่งให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆได้อย่างมีคุณภาพหากท่านเป็นผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมของบุคคลครอบครัวและชุมชนตลอดจนดำเนินธุรกิจด้านอาหารและโภชนาการสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ววันนี้สอบถามโทร02504-7788อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
3: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
4: จะเรียนมสทได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
6: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาถึงหน่วยที่เป็นหัวใจสำคัญนะครับในหน่วยที่11ก็คือเรื่องของคำว่าการพัฒนากำนันผู้ใหญ่บ้านสู่ความเป็นวิชาชีพนะครับก็มีเนื้อหารายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ผมอยากจะเกริ่นนำตรงนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ตระหนักถึงความสำคัญนะครับจริงแล้วคำว่าวิชาชีพนะครับเราได้ยินกันมานานก่อนหน้านี้คำว่าวิชาชีพเขาพูดกันว่าข้าราชการนะครับจะเป็นข้าราชการพลเรือนข้าราชการตำรวจข้าราชการทหารทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นวิชาชีพนะครับแต่ว่าเมื่อนานเข้าเนี่ยกลายเป็นว่าถูกกล่อนไปนะครับเวลาใครจะพูดว่าเอ้ยฉันเป็นวิชาชีพก็มีคนเขามองหน้าอยากได้เงินประจำตำแหน่งละสิเพราะว่าเมื่อปี2535กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนมีคำว่าวิชาชีพเฉพาะแล้วผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะนั้นเขาจะได้เงินประจำตำแหน่งตามพระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะนะครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้เวลาพูดถึงวิชาชีพเราคิดถึงใครเราคิดถึงครูเราคิดถึงนะครับวิศวกรเราคิดถึงแพทย์นะครับทีนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าคำว่าวิชาชีพนั้นคืออะไรนะครับคำว่าวิชาชีพนั้นนะครับเขาบอกว่าภารกิจสำคัญเลยคือว่าภารกิจนั้นนะครับมันมีอิทธิพลหรือมีผลกระทบนะครับต่อส่วนรวมนะครับภารกิจนั้นต้องทำโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถทักษะหรือประสบการณ์ด้านนั้นนะครับอย่างดีและประการที่3คือภารกิจนั้นนะครับต้องอยู่ภายใต้กรอบของจรรยาวิชาชีพหรือกรอบของคุณธรรมจริยธรรมหรือมีกฎหมายระเบียบกำหนดเอาไว้นะครับนี่คือภาพใหญ่เลยครับที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆส่วนรายละเอียดนะครับเพื่อนต้องอ่านจากในเอกสารการสอนนะครับครับผมทีนี้ถามว่าทำไมถึงหยิบเอาเรื่องวิชาชีพมากลายเป็น1หน่วยในชุวิชาสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่2ปี3ปีที่ผ่านมานะครับเพื่อนนักปกครองที่ท่านต้องรู้เลยครับว่าเวลาที่ออกไปนะครับป้องกันตรวจโควิดไปถึงข้างรถก็ขอวัดอุณหภูมิหน่อยนะครับหลายท่านหรือหลายพื้นที่ผมดูในข่าวก็เจอนะครับก็คือเขาก็หันมามองหน้าเอ๊ะใครแพทย์ก็ไม่ใช่พยาบาลก็ไม่ใช่อสมก็ยังไม่ใช่เลยนะครับเอ๊ะทำไมเธอถึงมาตรวจนะครับซึ่งพวกเราบางคนก็อึดอัดใจนะครับเพราะว่าเขาไม่ทราบครับว่าตรงนี้นะครับเป็นภารกิจอย่างหนึ่งที่เพื่อนนักปกครองท้องที่ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับสารวัตรท่านผู้ช่วยท่านต้องออกไปช่วยทั้งนี้เพราะว่าเรานะครับเป็นผู้ช่วยเหลือท่านนายอำเภอนะครับเมื่ออำเภอมีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันนะครับโควิดนั้นเราก็ได้รับมอบหมายว่าต้องออกไปช่วยด้วยนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่เราทำผมก็ยิ่งเห็นความสำคัญว่าดังนั้นทำยังไงครับนักปกครองท้องที่โดยยิ่งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับต้องทำให้ท่านเนตระหนักรู้ทำให้สังคมได้ตระหนักรู้นะครับว่าภารกิจของเรานั้นเป็นวิชาชีพนะครับเป็นวิชาชีพเรามาดูกันครับว่าวิชาชีพนั้นคืออะไรนะครับในเอกสารนะครับก็มีคำว่าอาชีพก่อนเลยครับอาชีพคือภารกิจอย่างที่เราทำนี่แหละนะครับทำมาหากินเลี้ยงชีพนะครับขายปลาต้องโกทำนาทำสวนนะครับค้าขายเล็กๆน้อยๆอันนี้เป็นอาชีพครับนะครับขณะเดียวกันนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเหมือนกันก็คือเราทำยังไงครับที่เราจะมีคาดหวังมีความคาดหวังไอ้ฉันเริ่มจากร้านกาแฟเล็กๆต่อไปฉันจะเป็นเจ้าของคอฟฟี่ช็อปครับเราจะเป็นเจ้าของคาเฟ่ทีเลียใหญ่ๆนะครับอันนี้คือคำว่าอาชีพแต่พอมาถึงนะครับนะฮะพอมาถึงคำว่าวิชาชีพนะครับคำว่าวิชาชีพนั้นนะครับจริงแล้วฝรั่งเนี่ยครับเขามีคำว่าวิชาชีพเนี่ยมีมานานมากแล้วนะครับเขามีมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณนะครับกรีกโบราณเนี่ยครับโสกราติสถามว่าม้าของท่านท่านต้องการคนเลี้ยงดูนะครับฝึกม้าที่เก่งที่สุดดีที่สุดแล้วก็ถามต่อมาแล้วลูกของท่านล่ะใครจะเป็นคนมาดูแลฝึกสอนอบรมลูกของท่านตรงนี้เป็นเรื่องน่าคิดนะครับดังนั้นคำว่าวิชาชีพโดยยิ่งวิชาชีพครูเป็นที่ยอมรับแล้วเป็นที่เรื่องที่เขาให้ความสำคัญนะครับในซีกโลกตะวันตกมาแต่โบราณแล้วนะครับบ้านเราก็อาจจะพูดเหมือนกันครับครูนะครับครูเป็นปูชนียบุคคลนะครับเมื่อก่อนนี้เราก็เคารพนับถือนะครับคุณพ่อผมเนี่ยเขาเรียกคุณพ่อครูคุณแม่ครูเวลาเขาพูดถึงครูนะครับแต่เมื่อสังคมเปลี่ยนไปเจริญก้าวหน้านะครับมีอาชีพมีธุรกิจมีอะไรขึ้นมาอีกตั้งเยอะนะครับในขณะที่บางอาชีพยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีที่พูดถึงครูนะครับครูก็ยังคงได้รับค่าตอบแทนแบบเดิมนะครับยังได้รับการยอมรับนะครับในฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลแต่ว่าเลี้ยงชีพไม่เคยรอดเพราะว่าเราไม่ได้ตระหนักถึงความเป็นวิชาชีพครูอย่างแท้จริงนะครับทีนี้ในหนังสือว่าตั้งแต่ปี1930นะครับก็มีนักวิชาการเขาพูดถึงนะครับว่าจริงแล้วเรื่องของคำว่าการบริหารนะครับในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันต้องทำยังไงให้มันเป็นเรื่องของวิชาชีพมันต้องมีคนที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับไม่ใช่ไปกระจายตรงนี้ต้องถามหน่วยนั้นตรงนั้นต้องถามหน่วยนี้ไม่ใช่ครับ

มันต้องมีนักบริหารที่เป็นคนที่ดูแลและรับผิดชอบนะครับดังนั้นก็จึงต้องทำให้เรื่องของคำว่าการบริหารรัฐกิจหรือการบริหารในหน่วยงานภาครัฐนั้นมีผู้รับผิดชอบและยอมรับว่านั่นเป็นเรื่องของวิชาชีพไม่ใช่ใครเข้ามาก็มาเป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆต้องไปอ่านนะครับว่าเอ๊ะมันมีความเป็นมาเป็นยังไงบ้างเราได้ยินแต่วิชาชีพแพทย์เราได้ยินแต่วิชาชีพวิศวกรนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้นะครับว่าทำไมมันถึงเข้ามาตรงนี้แล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจที่ตนเองทำอยู่ไม่ว่าท่านจะเป็นกำนันไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับนี่คือความสำคัญนะครับในหนังสือนั้นมีระบุไว้นะครับว่าแนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพนะครับในเรื่องการบริหารภาครัฐเนี่ยมันเริ่มมานะครับตั้งแต่สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกาเขามีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับประเด็นต่อมาคือในเรื่องการบริหารภาครัฐนั้นนะครับพอมาถึงยุคหลังมานะครับมาถึงตอนยุคของ NPA หรือ New Public Administration นะครับนักวิชาการคนสำคัญก็คือคริสโตเฟอร์ฮูดนะครับเนี่ยเขาเป็นคนเสนอแนะครับบอกว่าเรื่องของการบริหารภาครัฐเนี่ยเป็นเรื่องของสำคัญเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ย้ำว่านะครับคนที่ทำหน้าที่ในการบริหารเนี่ยเขาต้องมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจนะครับมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะของตัวเองเลยนะครับนั่นนี่คือที่มานะครับนะครับของคำว่าวิชาชีพโดยยิ่งแม้กระทั่งในยุคหลังๆมานะครับโดยนักวิชาการกลุ่ม New Public Ad หรือนักบริหารภาครัฐหรือนักบริหารรัฐกิจสมัยใหม่ก็พูดถึงเรื่องของคำว่าวิชาชีพนะครับเราก็เช่นเดียวกันครับนะครับเราก็เป็นนักบริหารนะครับเราเป็นนักบริหารการปกครองท้องที่ภาครัฐนะครับแม้ว่าโดยภารกิจเรารู้ครับยังไงเราก็เป็นผู้ช่วยเหลือของนายอำเภอแต่ภารกิจที่เราทำอยู่นะเป็นวิชาชีพแน่นอนครับลองดูครับว่าวิชาชีพตรงไหนครับคำว่าวิชาชีพนั้นนะครับมีที่มาที่ไปนะครับตรงนี้เริ่มต้นจากนะครับถ้าท่านอ่านหนังสือก็มีแนวคิดมานะครับตั้งแต่ปี2500นะครับ35ตอนนั้นมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2535ตอนนั้นนะครับที่ภาครัฐมีความรู้สึกว่าเอ๊มีหลายตำแหน่งงานนะครับแพทย์พยาบาลโดยยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์ครับแพทย์พยาบาลวิศวกรสถาปนิกนะครับหรือนักเมื่อก่อนเขาเรียกอะไรนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับไม่ค่อยอยากอยู่หรอกครับภาครัฐนะครับเข้าไปอยู่บริษัท 50,000 นะครับเข้ามาสตาร์ทในราชการอย่างเก่งก็ 5,000 นะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะดึงคนกลุ่มนี้ก็จึงมีการกำหนดตำแหน่งขึ้นมาที่เรียกว่าตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพเฉพาะนั้นเขาก็เขียนจากสภาพที่เป็นอยู่นะครับก็คือบอกว่าเป็นอาชีพที่ต้องเรียนด้านนั้นถึงจะทำงานด้านนั้นได้นะครับแล้วก็เขาก็เขียนจากแพทย์นะครับมีองค์กรทางวิชาชีพนะครับควบคุมกำกับดูแลออกใบอนุญาตรวมทั้งลงโทษด้วยถ้าว่าทำผิดวิชาชีพนะครับวิศวกรเช่นเดียวกันนะครับนี่คือกลุ่มแรกนะครับวิชาชีพในความหมายที่ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนดเอาไว้นะครับกลุ่มที่2ก็คล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่ากลุ่มที่2ที่ทางคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนไปดูเนี่ยความเข้มข้นของวิชาชีพนั้นยังไม่ค่อยมากมายก็จึงยังไม่มีองค์กรประกอบวิชาชีพเขาก็บอกแต่ว่า1เป็นงานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับขาดแคลนนะครับมีอิทธิพลมีผลกระทบนะครับแต่ไม่มีคำว่าองค์กรภาครัฐหรือองค์กรในการควบคุมการประกอบวิชาชีพนะครับแต่ใช้คำว่าขาดแคลนในภาคราชการแล้วก็จึงมาถึงกลุ่มที่3ก็คือเป็นกลุ่มที่ภาครัฐจำเป็นหรือต้องใช้นะครับแล้วก็ยกตัวอย่างมาได้นะครับตำแหน่งเดียวก็คือนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารนะครับเพื่อนต้องไปอ่านเอาเพราะฉะนั้นนี่คือที่มานะครับเมื่อปี2535ว่าไปแล้วก็ช่วยทำให้สังคมไทยเรารู้จักคำว่าวิชาชีพแต่ชื่อที่ตั้งไว้ก็บอกว่าเป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะผมก็เคยถามพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่รับราชการว่าเอ๊ะทำไมต้องมีคำว่าเฉพาะเขาบอกอ๋อเฉพาะที่หลวงพอจะจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้ได้เพราะไม่ว่าแพทย์สถาปนิกวิศวกรนะครับหรือแม้กระทั่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์พยาบาลนะครับ
ขาจ่ายเงินให้เฉพาะตั้งแต่ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ7ขึ้นไปเนี่ยที่มาของคำว่าเฉพาะแต่มันไม่ได้ไปกินลึกในความหมายของคำว่าวิชาชีพนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถามว่ามีข้อดีคือทำให้คนรู้จักคำว่าวิชาชีพแต่ก็มีสิ่งที่ทำให้บั่นทอนเพราะว่าเวลาเราจะบอกเฮ้ยภารกิจของฉันเนี่ยมันเป็นวิชาชีพนะนั่นแน่เธออยากได้เงินประจำตำแหน่งอย่างเขาบ้างล่ะสิอันนี้ก็กลายเป็นมีทั้งมุมบวกมุมลบนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่มาเล่าสู่กันฟังว่ามันมีที่มาที่ไปนะครับเริ่มต้นตั้งแต่นะครับนักวิชาการนะครับในสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานะครับบ้านเราก็รับมาใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้ในความหมายของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะนะครับในข้าราชการพลเรือนนะครับมาดูอีกแนวคิดหนึ่งก็คือมาจากการเรียนการสอนระดับสูงนะครับของในระดับอุดมศึกษาเขามองอยู่3ประเด็นครับเขาบอกว่าการเรียนการสอนนะครับที่จะนับว่าเป็นวิชาชีพแล้วก็ต้องเป็นวิชาชีพด้วยครับก็คือประเด็นแรกคือภารกิจที่ทำเนี่ยมันต้องบ่งบอกมันต้องทำในสิ่งที่อยู่ในขอบข่ายของความเป็นวิชาชีพนะครับไองานอย่างเนี้ยนะครับคนที่ไม่ได้รับนะครับใบอนุญาตวิชาชีพเนี่ยทำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นภารกิจนี้สำคัญเขาไปเน้นไปที่ภารกิจหรือกิจกรรมที่ทำนะครับปัจจัยที่2คือว่าเขาต้องมีความรู้หลักด้านนั้นถูกครับนะครับเป็นคนที่สอนหนังสือนะครับในระดับมหาวิทยาลัยบางทีก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้านนะครับเราก็เรียนกันอยู่นะครับวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้านบริหารรัฐกิจทางด้านรัฐศาสตร์หรือแม้ทั้งทางด้านการศึกษาก็จริงเพราะฉะนั้นเขาต้องดูด้วยว่าผู้ที่ขอประเมินนะครับเป็นคนที่มีความรู้หลักในภารกิจด้านนั้นด้วยหรือเปล่านะครับแล้วปัจจัยที่3ที่เข้ามาคือว่าต้องนะครับมีค่านิยมทางด้านวิชาชีพด้วยคือไม่ใช่สักแต่ว่าทำครับแต่ต้องรู้คุณค่าหรือค่านิยมนะครับคำว่าค่านิยมแปลว่าอะไรครับผมก็เคยนำเรียนกับเพื่อนๆเมื่อมีโอกาสไปสอนหนังสือเผชิญหน้าครับใครถามว่าค่านิยมแปลว่าอะไรไม่ใช่ค่านิยมแกไม่นิยมไม่ใช่นะครับค่านิยมหรือ value แปลว่าการตัดสินหรือข้อพิจารณาว่าดีชั่วถูกผิดเพราะเรามีค่านิยมครับมีค่านิยมของ1คนมีค่านิยมของชุมชนมีค่านิยมของอำเภอค่านิยมของคนจีนค่านิยมของคนไทยค่านิยมของคนนับถือศาสนาพุทธค่านิยมของคนนับถือศาสนาคริสต์ศาสนาอิสต์นะครับค่านิยมแปลว่าอะไรอ๋อถ้ามองด้วยค่านิยมนะครับของศาสนาพุทธเราบอกว่าเฮ้ยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ดีผิดนะครับเพราะมันเป็นตัวที่ใช้เป็นมาตรวัดครับค่านิยมคือมาตรวัดครับเราก็มีมาตรวัดแล้วอย่างนี้ผิดเราหยิบมาวัดทันทีในขณะที่คนในบางศาสนาอาจจะเอ้ยไม่ผิดเพราะค่านิยมคือมาตรวัดดีชั่วถูกผิดเพราะในความหมายนี้ต้องมีค่านิยมในด้านวิชาชีพนะครับในการสอนในระดับอุดมศึกษาหรือการสอนในการศึกษาในระดับสูงนะครับเขาก็บอกต้องมีค่านิยมในวิชาชีพด้านการสอนในระดับสูงนะครับนี่เป็นตัวอย่างของที่มาทั้งหลายว่าเอ๊ะเขาดูจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นตรงนี้เพื่อนต้องอ่านนะครับในรายละเอียดของเอกสารการเรียนการสอนครับผมก็ฉายตัวอย่างนะครับว่าเวลาเขาดูว่าจะเป็นวิชาชีพไม่เป็นวิชาชีพเนี่ยดูจากตรงไหนนะครับทีนี้มาดูบ้างครับว่าแล้วภารกิจอย่างที่เราเรียกกันว่านักปกครองท้องที่หรือเรายิ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านผู้ใหญ่บ้านของท่านกำนันนะครับมันเป็นวิชาชีพตรงไหนท่านจะได้บอกเขาได้นะครับถ้าบอกเอาอาจารย์มานิดเขาบอกมาว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันเป็นวิชาชีพนะวิชาชีพบริหารการปกครองท้องที่หรือวิชาชีพปกครองท้องที่ข้อที่1ครับให้ดูที่ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับเราเพิ่งพูดกันมาแล้วนะครับจะดูตามกฎหมายเราดูตามบทบาทนะครับภารกิจทั้งหมดเลยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่นะครับเกี่ยวข้องกับคนในหมู่บ้านคนในตำบลแล้วมันมีผลกระทบไหมท่านออกคำสั่งห้ามหนึ่งคำสั่งเนี่ยกระเทือนไหมนะครับห้ามโน่นห้ามนี่เนี่ยมันกระทบครับนะครับหรือบอกว่าตรงนี้ห้ามเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านนะมันกระทบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทำภารกิจที่ท่านทำเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนการที่ท่านออกมาช่วยตรวจช่วยป้องกันโควิดกระทบไหมครับกระทบครับกระทบต่อคนส่วนใหญ่นะครับ
พราะนั้นบทบาทหน้าที่นี้ก็ใช่แล้วครับวิชาชีพข้อที่1คือมีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีในส่วนรวมนะครับนี่คือปัจจัยข้อที่1เลยที่บอกว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นวิชาชีพปัจจัยประการที่2ครับก็คือคำว่าความรู้ความสามารถนะครับประสบการณ์ทักษะหรือแม้นั่งไปถึงคำว่าสมรรถนะอย่างที่ชอบพูดกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าเมื่อก่อนนี้เขาจะใครจะว่าเรานะครับไม่เป็นไรครับแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วครับวันนี้นะครับท่านนักปกครองท้องที่นะครับยิ่งโตมาเป็นท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านต้องมีความรู้ท่านต้องมีประสบการณ์นะครับก่อนหน้านี้บอกว่าเอ้ยยังไม่ได้มาเรียนกับมททก็จบม .6 นะครับที่เขานินทาเรานะครับว่าจบ M6 ไม่ใช่ครับอย่างน้อยเรามีประสบการณ์นะครับหลายท่านนั้นบอกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่คุณปู่คุณพ่อเป็นกำนันเห็นมาตั้งแต่ลืมตาเกิดเพราะท่านมีอยู่แล้วครับท่านมีประสบการณ์ท่านมีทักษะนะครับนี่คือที่มานะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาทำงานด้านปกครองท้องที่เนี่ยครับนะครับไม่ใช่ว่าเข้ามาแค่จบม .6 หรือแค่จบปริญญาตรีจากมททจริงแล้วท่านต้องอาศัยประสบการณ์ต้องอาศัยทักษะนะครับในการทำหน้าที่นะครับในเรื่องการบทบาททำการทำบทบาทหน้าที่ไม่ว่าโดยตามกฎหมายกี่ฉบับโดยบทบาทหน้าที่ของท่านผู้นำประชาชนหรือผู้นำราษฎรท่านต้องอาศัยความรู้ตรงนี้ครับเป็นหลักเป็นพื้นฐานเลยนะครับและประการสุดท้ายภารกิจตรงนี้เป็นภารกิจที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบนะครับถ้าท่านไม่ทราบเนี่ยต้องทราบนะครับว่าที่ทางกรมเขาประเมินเราเนี่ยครับจะประเมิน3ปี5ปีครับเขาก็หยิบเอากฎหมายระเบียบครับเรื่องวินัยนะครับเขาใช้นำมาใช้ประกอบเหมือนกันครับนะครับเขาดูเรื่องของคำว่าวินัยเขาดูในเรื่องของการประพฤติตนนะครับวางตัวถูกต้องอยู่ในกรอบของคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมอันดีหรือไม่นั้นว่าไปแล้วเนี่ยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ 2-3 ข้อล้วนแล้วแต่สะท้อนเห็นครับว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหรือภารกิจที่ทำนั้นมันบอกว่าเราเป็นวิชาชีพแท้ๆเลยนะครับถ้าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มครับเพียงแต่ทำให้อยู่มันให้ถูกต้องคือข้อ1ทำภารกิจให้เต็มขอบข่ายหน้าที่นะครับให้ครอบคลุมให้ครบถ้วนนะครับทั้งในแง่ของการเป็นผู้ช่วยเหลือของท่านนายอำเภอท่านในแง่การทำตัวให้เป็นผู้นำของราษฎรเรื่องที่สองคือในแง่ความรู้นะครับวันนี้เราได้รับการสนับสนุนนะครับให้เข้ามารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตการบริหารการปกครองท้องที่ท่านต้องมีความรู้ที่เต็มภาคภูมินะครับนะครับสิ่งที่ท่านมีอยู่เกินนะครับเกินมากหรือเกินน้อยก็คือประสบการณ์นะครับการทำงานจริงอยู่ในพื้นที่การสัมผัสกับปัญหาการริเริ่มการสร้างโครงการแผนใหม่ๆนะครับก็อยู่ในประสบการณ์ทักษะในการทำหน้าที่ทั้งสิ้นตรงนี้ก็เข้าตามปัจจัยข้อที่2คือความรู้ความสามารถประสบการณ์ทักษะหรือแม้ทั้งคำว่าสมรรถนะนะครับสมรรถนะนี่ต้องไปดูด้วยนะครับว่าสมรรถนะแปลว่าอะไรเราอย่าไปพูดตามใครครับแล้วไม่ได้แปลว่าสมรรถภาพนะครับคนละคำกันนะครับนะครับต้องไปดูนะครับว่าสมรรถนะแปลว่าอะไรนะครับและประการสำคัญข้อสุดท้ายคือท่านต้องทำงานซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบความมีคุณธรรมจรรยาบรรณหรือศีลธรรมอันดีนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้สะท้อนครับว่าบทบาทหน้าที่ของท่านทั้งหมดนั้นนะครับมันสะท้อนความเป็นวิชาชีพได้อย่างชัดเจนนะครับและนี่ก็คือถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องพยายามร่วมกันนะครับ1ดูแลตัวเองผลักดันให้ภารกิจที่เราทำเนี่ยได้รับการยอมรับนะครับงานของเราเป็นวิชาชีพนะครับลองคิดดูสิครับว่ามีแพทย์อยู่คนนึงมาอยู่ที่หมู่บ้านของท่านมาที่ตำบลของท่านเนี่ยท่านทำไมท่านกล้าพาลูกไปรักษากับเขาอะนะครับเพิ่งเห็นหน้ากันครั้งแรกเมื่อวานนี้ที่ตลาดทำไมท่านกล้าเอาลูกไปเขารักษาเพราะเราเชื่อว่าอ๋อเขาเป็นผู้ที่เป็นวิชาชีพแพทย์นะครับเออแล้วทำไงล่ะให้คนเขายอมรับว่าเฮ้ยนี่แหละต้องเชื่อเขาเพราะว่าเขาเป็นนักปกครองท้องที่วิชาชีพเขาเป็นกำนันเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีคุณสมบัติหรือมีความพร้อมในแง่ของความเป็นวิชาชีพก็ต้องเชื่อใจท่านได้เพราะว่าท่านรู้บทบาทหน้าที่นะครับ
ท่านเป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์มีทักษะมีหนำซ้ำท่านยังเป็นคนที่ทำงานอยู่

ภายใต้กรอบของความถูกต้องดีงามอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบคุณธรรมจริยธรรมของนักปกครองเป็นอย่างดีต้องสร้างครับตัวเองต้องเป็นคนที่ทำนะครับแล้วก็ถ้าทำได้ก็พัฒนาเพื่อนนักปกครองท้องที่ด้วยกันจะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่ในตำบลเดียวกันและถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าใช้คำว่าเครือข่ายอย่างที่เราเรียนไปแล้วทำยังไงให้พวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านใดตำบลใดอยู่จังหวัดใดหรือภาคใดนะครับถ้าเรามีการประสานกันเป็นเครือข่ายพัฒนาซึ่งกันและกันนะครับให้เราตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของนักปกครองท้องที่แล้วก็ช่วยกันพัฒนาร่วมกันนะครับทำให้พวกเรานะครับมีความเป็นวิชาชีพอยู่ในตัวเองได้ครอบคลุมครบถ้วนออกไปทำงานข้างนอกทำให้คนเฮ้ยงานอย่างที่เราทำเนี่ยเราเป็นวิชาชีพนักปกครองท้องที่นะทำงานกับเพื่อนนะครับที่เป็นนักวิชาการเกษตรให้เขารู้ว่าท่านเกษตรผมเนี่ยทำงานเนี่ยครับวันนี้เรารู้นะครับว่างานเราเป็นวิชาชีพนะเพราะว่าเรา1 2 3 4พูดให้ท่านฟังได้นะครับต้องช่วยกันผลักดันให้เป็นที่ยอมรับเพราะว่าหลังไม่มีใครตอแยครับท่านจะไปขอโบกรถหยุดเพื่อจะตรวจโควิดเขารู้เลยนี่มาแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่มาแล้วนักปกครองท้องที่ซึ่งเขาเป็นนักปกครองท้องที่วิชาชีพแล้วเขาได้รับมอบหมายภารกิจนะครับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจากท่านนายอำเภอให้ลงมาทำภารกิจนะครับช่วยในการป้องกันนะครับเชื้อหรือว่าไข้โควิดนะครับทำไงให้คนเขารู้ครับให้สังคมค่อยๆยอมรับค่อยๆรู้เหมือนอย่างที่วันนี้เรายอมรับเรารู้ว่าแพทย์ทุกตำแหน่งนะครับที่เขาออกไปทำหากินไปเปิดคลินิกได้เนี่ยครับเขาเป็นแพทย์วิชาชีพนะครับเหมือนกับคุณครูครับคุณครูนั้นนะครับจริงแล้วคุณครูถ้าหากว่าท่านทำตัวพร้อมท่านก็เป็นวิชาชีพมาตั้งแต่โบราณโบราณเพียงแต่อย่างที่บอกว่าบางทีปัจจัยอื่นก็ทำให้หลายท่านลืมถึงเรื่องนี้เพราะว่าปากกัดตีนถีบนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นวิชาชีพหรือคำว่านักปกครองท้องที่วิชาชีพอาจจะใหม่หรือผู้คนยังไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยยอมรับแต่ถ้าเทียบกับคำว่าข้าราชการไม่ใหม่เลยนะครับคำว่าข้าราชการเนี่ยสมัยที่ผมเริ่มรับราชการใหม่ๆนะครับผู้คนพูดกันนะครับว่าข้าราชการทุกตำแหน่งงานเป็นวิชาชีพไม่จำเป็นว่าต้องเป็นนักวิชาการนะครับเจ้าหน้าที่ธุรการน้อยๆคนหนึ่งหรือเจ้าหน้าที่ทางด้านการบริหารนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การล้วนแล้วแต่เป็นวิชาชีพถามว่าทำไมครับโทรแค่มีรายชื่อเข้าโรงเรียนในอำเภอนะครับบอกไอ้น้องช่วยดึงชื่อคนนั้นออกช่วยเติมชื่อผมแค่นี้ครับเข้าไปถ้าไม่เป็นวิชาชีพแปลว่าไม่ทำงานตามขอบข่ายภารกิจหน้าที่นะครับไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยนะครับไปดึงชื่อคนออกแล้วใส่ชื่อคนอีกซึ่งผิดนะครับผิดกฎหมายผิดระเบียบผิดวินัยแล้วมันเกิดผลกระทบไหมครับเกิดครับมันจะเกิดความวุ่นวายโกลาหลอย่างใหญ่โตเห็นไหมครับว่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่แปลว่าต้องเป็นนักวิชาการต้องซีสูงต้องตำแหน่งใหญ่ไม่ใช่ครับเจ้าหน้าที่น้อยๆที่เป็นข้าราชการนะครับเพราะฉะนั้นข้าราชการจึงเป็นวิชาชีพมานะครับเดิมเพิ่งมาตอนหลังที่ผู้คนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยยอมรับหรือแม้กระทั่ง เกิดเลือนไปกับคำว่าวิชาชีพเฉพาะนะครับผมอาจจะพูดถึงในแง่ของภาคปฏิบัติอย่างที่เราได้เห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระซึ่งระบุถึงความเป็นมาความสำคัญนะครับในแต่ละเรื่องแต่ละด้านว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์มานิดถึงบอกว่านักปกครองท้องที่นะครับหรือท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยครับท่านเป็นวิชาชีพก็ต้องไปอ่านหนังสือครับเพราะในนั้นจะแยกแยะเห็นว่าอาชีพแปลว่าอะไรวิชาชีพแปลว่าอะไรแล้ววิชาชีพนะครับหรือคำว่านักรัฐประศาสนศาสตร์นักบริหารภารกิจภาครัฐเนี่ยครับมันมาเป็นวิชาชีพตอนไหนนะครับแล้วเขามีเกณฑ์ในการดูยังไงบ้างนะครับซึ่งโดยมากแล้วเวลาเราพูดถึงในราชการแล้วก็ไปพิงทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานกพ.ผมก็ได้หยิบยกเอาพระราชกฤษฎีกานะครับกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะพุทธศักราช2535มาชี้ท่านดูครับว่าจริงแล้วตรงนั้นไม่ค่อยไปเน้นเรื่องวิชาชีพเท่าไหร่แต่ไปเน้นเรื่องว่าองค์กรในการควบคุมการประกอบวิชาชีพนะครับก็มีกรณีของแพทย์วิศวะสถาปนิกตอนหลังก็มีพยาบาลมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับก็ต้องไปดู

แล้วก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยก็มีเกณฑ์นะครับของทางประเทศอังกฤษครับก็คือเกณฑ์ของวิชาชีพนะครับของผู้สอนนะครับหรือนักวิชาการในระดับอุดมศึกษาเขามีเกณฑ์ของเขาก็คือดูจากกิจกรรมดูจากพื้นความรู้แล้วก็ดูเรื่องของคําว่าคุณค่าค่านิยมก่อนที่จะมาโยงแล้วก็ชี้ให้ท่านนักปกครองท้องที่ได้เห็นว่าภารกิจอย่างที่ท่านทำเนี่ยมันเข้าหมดเลยนะครับจะ2ปัจจัย3ปัจจัยเนี่ยเข้าหมดเลยเพราะถ้าว่าเราทำตัวได้ครอบคลุมครบตามภารกิจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบใช่ไหมใช่2ความรู้ความสามารถที่ต้องรู้ครับอย่าว่าแต่วิชาแค่เท่าที่เราเรียนนะครับมันมีกฎหมายตั้งเยอะมันมีประสบการณ์มันมีทักษะที่เราเผชิญหน้าเราต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลานะครับใช่ไหมครับใช่นะครับและสุดท้ายบางทีเราก็หลงลืมไปหรือว่าทำแล้วฮะความที่เราเป็นคนดีครับเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบความถูกต้องดีงามนะครับแต่แน่นอนครับถ้าถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับคนอื่นมันต่างจากอาชีพตรงไหนต่างครับเพราะว่าภารกิจอย่างที่เราทำนั้นมีอิทธิพลหรือมีผลกระทบต่อความถูกต้องดีงามชีวิตความเป็นอยู่นะครับและศีลธรรมอันดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะผมก็เล่าในภาพใหญ่ให้ท่านฟังแล้วพวกเราต้องไปอ่านจากหนังสือนะครับค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่จำไม่ยากนะครับถ้ามันเป็นข้อๆนะครับก็ต้องสรุปมาได้ก็อยากจะเน้นความสำคัญเพื่อให้ท่านนักปกครองท้องที่สนใจอ่านนิดนึงนะครับแล้วก็พัฒนาตนเองให้เป็นนักปกครองท้องที่วิชาชีพครับครับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษานะครับชุดวิชาสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่ครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เราเจอกันสำหรับชุดวิชานี้เนี่ยก็จะมีการจัดการสอนถึง5ครั้งนะครับก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยติดตามชุดวิชาหน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยต่างๆนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับในครั้งนี้ครั้งแรกครับแน่นอนว่าเป็นหน่วยที่1หน่วยที่2และหน่วยที่3นะครับโดยวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้เนี่ยท่านก็เป็นผู้เขียนในแต่ละหน่วยด้วยนะครับโดยหน่วยแรกเนี่ยรองศาสตราจารย์มานิตสุทัศกุลนะครับและท่านที่2ครับอาจารย์ดร.วลัยวรรณมัธุรสปีชากุลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ครับสำหรับหน่วยแรกนะครับเป็นหน่วยเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการสัมมนาซึ่งต้องบอกว่าชื่อชุดวิชาเนี่ยก็คือสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่เพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญเริ่มต้นเลยครับคือสัมมนาแต่ว่าสัมมนาคืออะไรมีความสำคัญยังไงตรงนี้เนี่ยต้องขออนุญาตให้ท่านอาจารย์มานิตเนี่ยช่วยอธิบายให้กับนักศึกษาเข้าใจนิดนึงครับ
2: ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์พงศิษฐ์ครับ

0: เรื่องของคำว่าการสัมมนาสำหรับชีววิชานี้ต้องบอกว่ามันก็คือเครื่องมือนะครับทีนี้เครื่องมือตัวนี้เราก็ทำความรู้จักกันนะครับในหน่วยแรกแน่นอนครับก็ต้องถามชื่อถามแทรกกันก่อนว่าตกลงคืออะไรนะครับในหน่วยแรกนั้นก็จะมีเนื้อหาที่บอกว่าความหมายหรือคำนิยามนะครับความหมายของคำว่าการสัมมนานะครับก็คือเทคนิคหรือวิธีการนะครับเริ่มต้นเนี่ยจริงแล้วมาจากทางด้านการศึกษานะครับเป็นเทคนิคหรือวิธีการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในระหว่างผู้เรียนพวกเราคงเคยได้ยินคำว่าชายเซ็นเตอร์คือว่านักเรียนด้วยการเรียนรู้ด้วยกันเองทีนี้ตรงนี้เรามาใช้สำหรับผู้ใหญ่แล้วเราก็บอกเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่นะครับหรือกรณีที่นำไปใช้ในการอบรมก็บอกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้เข้าร่วมในการประชุมสัมมนานี่คือประเด็นที่หนึ่งที่สำคัญทีนี้การสัมมนานั้นโดยทั่วไปนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจมีประสบการณ์นะครับหรือมีทักษะในด้านเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของการสัมมนาในระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสียอาจจะมีทั้งนักวิชาการเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียตรงนี้ก็นำเอาเทคนิควิธีการสัมมนาตรงเนี้ยมาใช้ได้นะครับการสัมมนานั้นคือการมาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์มีการทำความเข้าใจร่วมกันและตอนท้ายอาจจะเป็นเรื่องการสรุปเพื่อที่จะหาข้อยุติว่าความคิดเห็นนั้นโดยภาพรวมแล้วเราเห็นร่วมกันว่าอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้ที่ประชุมหรือผู้เข้าร่วมในการสัมมนานั้นได้รับความรู้ความเข้าใจหรือแม้กระทั่งได้รับข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งคือเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการสัมมนานั้นคืออะไรนะครับทีนี้คำว่าการสัมมนานั้นนะครับก็จะมีผู้เรียกที่แตกต่างกันมากมายนะครับแต่อย่างที่เรียนว่าถ้าพูดถึงคำว่าการสัมมนาก็จะเป็นความหมายตรงนี้ที่ผ่านมาก็จะมีศัพท์อีกหลายคำก็บังเอิญด้วยกันนะครับว่าในสังคมไทยก็เรียกชื่อกันเยอะแยะมากมายก็เราก็เรียนหนังสือครับเพราะนั้นเราจะไม่ยอมทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจตรงกันก่อนครับว่าศัพท์หลายๆคำที่คล้ายคลึงกันนะครับเราจะพบว่ามีคำว่าการประชุมกลุ่มย่อย
1: ครับอันนี้ผมเจอบ่อยในมหาลัยเนี่ยเรามีการประชุมกันกลุ่มย่อยเพื่อจะทำงานแต่ตรงนี้เรียกว่าการสัมมนาหรือเปล่าเดี๋ยวรอให้ท่านอาจารย์มานิชเฉลยนะ
0: ครับผม
1: โอเคครับ
0: การประชุมกลุ่มย่อยจริงก็คือการสัมมนาของย่อยๆนะครับก็คือร่วมกันอาจจะมีการแยกกลุ่มผู้สัมมนาย่อยตรงนี้ก็เป็นการประชุมกลุ่มย่อยเป็นวิธีการอังกฤษเขาใช้คำว่า bus groupก็คือว่าเวลาอยู่ด้วยก็หึงหึงทุกคนพูดกันครับเหมือนเสียงพึ่งเสียงแมลงครับหึงหึงหึงก็เลยเรียกว่าบัสกรุ๊ปฝรั่งก็ตั้งชื่อว่าบัสกรุ๊ปอีกคำหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยนะครับในยุคเสื้อเมื่อสักประมาณเกือบ20ปีที่ผ่านมาคือคำว่าเวิร์กช็อปนะครับผู้คนเข้าใจเอ๊ะสัมมนากับเวิร์กช็อปเหมือนกันไหมนะครับคำว่าการเวิร์กคำว่าเวิร์กช็อปนั้นแปลเป็นภาษาไทยคือคำว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับตรงนี้ทางด้านนักการศึกษาหรือผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษานั้นจะพบคำว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการเนี่ยค่อนข้างบ่อยคำว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการนั้นนอกจากประชุมกันแล้วคุยกันแล้วหรือได้ข้อยุติร่วมกันแล้วเขาต้องมีการลงมือทำงานถึงได้เรียกว่าประชุมเชิงปฏิบัติการประสบการณ์ที่ผ่านมาเช่นกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบประเมินผลวิชาภาษาไทยของระดับประถมศึกษามีวิชานะครับคณิตศาสตร์หรือของชั้นมัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ของมัธยมศึกษาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็ระดมเอาครูบาอาจารย์เนี่ยมาประชุมนะครับประชุมเสร็จแล้วลงมือทำด้วยครับนอกจากได้ข้อยุติแล้วอ่ะงั้นพวกเราช่วยกันออกข้อสอบก็มีการคอมเมนต์กันไปคอมเมนต์กันมาความแตกต่างคือเมื่อมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีผลงานหรือผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการตรงนี้ก็จะเริ่มประเด็นแรกที่ต่างจากการสัมมนานะครับ อีกคำหนึ่งคำว่าการประชุมเชิงวิชาการตรงนี้อาจจะเน้นในเรื่องของวิชาการนะครับก็อาจจะไม่มีเรื่องของทางปฏิบัติเรื่องของความคิดเห็นข้อยุติไม่มีครับตรงนี้ข้อยุติก็เป็นข้อยุติเชิงวิชาการเน้นในคำ

0: ว่าเชิงวิชาการก็จึงเรียกว่าประชุมเชิงวิชาการมันอยู่ที่ว่าเป้าหมายคืออะไรนะครับ
1: ครับผม
0: อีกคำหนึ่งคือพูดผิดกันเยอะมากนะครับเพราะว่าเราก็บางทีชอบใช้ภาษาอังกฤษเรามาเบรนสตอร์มกันหน่อยนะครับตรงนี้ขออนุญาตใช้เวลานิดหนึ่งคำว่าเบรนสตอร์มเนี่ยครับมันก็ไม่ใกล้เลยกับคำว่าการสัมมนาคำว่าเบรนสตอร์มนั้นที่จริงๆแล้วท่านที่อยู่ในแวดวงการโฆษณาจะใช้คำนี้บ่อยนั่นคือการระดมสมองหรือระดมความคิดเห็นนะครับหลักของการเบรนสตอร์มที่บอกว่าเป็นของทางนักโฆษณาเนี่ยก็คือว่ามันมีขั้นตอนมีวิธีการที่แตกต่างกันไปข้อที่หนึ่งเป็นการประชุมกลุ่มเล็กๆไม่ควรจะเกิน10คนนะครับแล้วก็คนที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการนะครับระดมสมองเนี่ยเขาก็จะให้โจทย์ให้โจทย์เสร็จแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นในหลักของคำว่าการคิดริเริ่มสร้างสรรค์คือมีคนหนึ่งเสนอความคิดหนึ่งมาคนที่สองจะเสนอความคิดต่อไปเยอะๆก็จะมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เยอะมากนะครับก็คล้ายๆกับเป็นสตอร์มคล้ายๆกับพายุมันจึงเราเรียกว่าเป็นการระดมสมองเป้าหมายบอกว่าในเวลาอันสั้นที่สุดเพราะเราจะคิดปุ๊บเนี่ยมันจะเร็วนะครับดังนั้นในเวลาอันสั้นที่สุดให้ได้คำตอบที่เยอะที่สุดตรงนี้จะไม่มีการทักไอ้ตรงนี้เธอหมายความว่ายังไงไอ้ทำไมเธอเสนอไม่มีครับแต่ต้องการคำตอบเยอะนะครับแล้วก็เช่นถ้าบอกว่าหมดเวลา3นาทีหรือ5นาทีนะครับอ้าวหยุดแล้วก็นำเอาคำตอบทั้งหลายตรงนี้ครับมากรองมาช่วยกันคัดมาช่วยกันดูไอ้ตรงนี้ไม่ใช่เลยไปห่างๆไม่เกี่ยวตรงนี้ใช่ยังเก็บไว้อยู่นะครับอาจจะได้สัก5คํา10คํานี้ก็ตรงนี้ก็มาปรับอีกทีนึงมาตัดต่อมาแต่งเติมเพราะฉะนั้นหลายๆคำที่เขาใช้ในการโฆษณานะครับนะครับถ้าไปเกี่ยวข้องกับสินค้าใดนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่ากาลักของเอกบุรุษนะครับงีบหนึ่งก็ถึงแล้วนะครับสมูทแอสซิลนะครับก็มาจากการระดมสมองครับแต่ว่าไม่ใช่แปลว่าความคิดของคนใดคนหนึ่งนะครับแต่เกิดจากการระดมสมองร่วมกันของผู้ที่ร่วมกันคิดก็อาจจะมีการตัดต่อแต่งเติมนะครับก็จะได้ผลสุดท้ายออกมาว่ากลายเป็นคำโฆษณาที่บอกว่าสั้นๆสื่อถึงสิ่งที่ต้องการสื่อออกไปได้มากที่สุดซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะบอกว่าทางด้านนักโฆษณาที่เขาเรียกว่าเขาเป็นอะไรครับขอผมเป็นครีเอทีฟครีเอทีฟคือการริเริ่มสร้างสรรค์แต่จริงแล้วก็ไม่ใช่ริเริ่มโดยใครคนเดียวแต่วิธีการของการริเริ่มสร้างสรรค์คือการต่อกันฮะมีคนเริ่มไม่มีคนต่อมีคนต่อตรงนี้ครับจึงกลายเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
1: อาจารย์ผมขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะครับพออาจารย์พูดถึงตัว brainstorm เนี่ย
0: ครับ
1: ทำให้ผมนึกถึงพวกบริษัทต่างๆเวลาเขาประชุมกันเพื่อทำสร้างยอดขายให้สูงขึ้นทำยังไงให้องค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นในหน่วยงานราชการเองเนี่ยเราสามารถ brainstorm ได้ไหมครับ
0: ครับคือตรงนี้เนี่ยอย่างที่เรียนว่า brainstorm เนี่ยมันก็มีหลักการมีเทคนิคมีวิธีการที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงแบบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยก็คือการมาประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นก็มันไม่ได้ตรงกับคำว่า brainstorm ต้องตอบจริงๆครับผมคิดว่าก็เป็นแค่การประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นนะครับระดมความคิดเห็นร่วมกันแต่ว่าไปเรียกว่า brainstorm จริงๆเป็นการประชุมอภิปรายมากกว่าครับอาจารย์ครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับแล้วก็คำถัดมาคือคำว่าการประชุมกลุ่มเฉพาะเจาะจงตรงนี้ก็เป็นการขีดวงไว้เลยครับเช่นกระผมได้เคยมีโอกาสอย่างเช่นทางกระทรวงยุติธรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับวิธีการพิจารณาคดีนะครับบอกว่าจะต่อไปจะมีการพิจารณาคดีแบบต่อเนื่องนะครับเขาก็มีการเชิญกลุ่มเฉพาะเจาะจงคือค่อนข้างเกี่ยวข้องใครบ้างครับตำรวจอัยการทนายความผู้พิพากษานะครับแม้กระทั่งไปถึงตรงทางราชทัณฑ์นะครับนี่คือกลุ่มเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่เยอะนี่จึงเรียกว่ากลุ่มเฉพาะเจาะจงก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าโฟกัสกรุ๊ปนะครับก็มีคนมาใช้แล้วก็อาจารย์สัมมนาเหมือนกับโฟกัสกรุ๊ปไหมสัมมนาก็คือการเบรนสตอร์มไหมนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็อยากให้เพื่อนนักศึกษาเราได้เข้าใจตรงกันแล้วก็ใช้ศัพท์ที่ถูกต้องนะครับอีกคำหนึ่งที่ใช้บ่อยคือคำว่าการแสวงหามติเอกฉันท์นะครับมติเอกฉันท์นั้นดูก็คล้ายๆกันนะครับก็คือว่าทำไงดีให้ได้คำตอบที่ เกือบจะเป็นคำตอบเดียวแต่คำว่ามติเอกฉันท์ไม่ได้แปลว่าทั้งหมดเห็นตรงกันทั้งฮะไม่ใช่ครับคำว่ามติเอกฉันท์นั้นแปลว่าแต่ละคนนั้นเราเสนอความคิดความเห็นบอกข้อดีข้อเสียบอกจุดแข็งจุดอ่อนฟังครับนะครับเช่นเรา3คนร่วมกันนะครับอาจารย์พงศิษฐ์เห็นยังไงนะครับอาจารย์น้องเนี่ยมีความเห็นยังไงเราก็แสดงความคิดเห็นบอกข้อดีข้อเสียเกรงว่าจะอย่างนั้นนะครับตรงนี้ก็ดีนะคะแล้วก็ทุกคนก็ฟังครับแล้วท้ายสุดเอาเราว่าไงเอาถ้างั้นเราก็รับฟังเราใช้วิธีการที่2แล้วกันนะครับก็แปลว่าถึงแม้จะไม่ได้เห็นทั้งหมดแต่ว่ามันก็ฟังแล้วก็ดูดีที่สุดแล้วครับงั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นคำว่ามติเอกฉันท์ซึ่งมติเอกฉันท์นั้นไม่ได้แปลว่าทุกคนคิดเห็นเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราทุกคนได้แสดงความคิดความเห็นนะครับร่วมกันแล้วก็รับฟังร่วมกันแล้วก็ท้ายที่สุดก็ลงมติว่าเอานะงั้นตกลงเราเลือกแนวทางที่2นะเราเลือกแนวทางที่3นะซึ่งก็ไม่มีความขัดแย้งครับยังไงก็เอานะยอมอ้าวรับได้ไม่ถึงขนาดขัดแย้งกันจนเกินไปนี่คือวิธีการแสวงหามติเอกฉันท์ครับ
1: ครับเพราะนั้นนักศึกษาตอนนี้ก็จะเห็นภาพแล้วว่า5-6 อย่างที่ท่านอาจารย์พูดมาเนี่ยมันมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสัมมนา
0: ครับ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นโฟกัสกรุ๊ปที่เราได้ยินกันปัจจุบัน
0: เ
1: บรนสตอร์มแต่มันใช่การสัมมนาหรือเปล่ามันใกล้เคียงกันเฉยๆนะครับพอพูดถึงการสัมมนาครับอาจารย์มันเป็นไฮไลท์ของชุดวิชานี้เลย
0: ครับ
1: สัมมนาเนี่ยมันมีกระบวนการยังไงบ้างครับอาจารย์เวลาที่เราจะจัดสัมมนาขึ้นมาเนี่ย
0: ครับตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่เรียนว่ามันเป็นเรื่องของวิธีการ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นที อยู่ในตำรานะครับหรือสิ่งที่ผมจะเรียนท่านนะครับคือว่าเริ่มต้นเนี่ยผมว่าเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่าการสัมมนาคืออะไรเพราะเวลาที่จะจัดการสัมมนานั้นนะครับเรื่องสำคัญของโดยยิ่งผู้จัดนะครับต้องรู้ก่อนครับขั้นตอนแรกอย่างที่กระผมได้นำเรียนไว้ในหนังสือก็คือว่า1เริ่มต้นต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกจากรู้เรื่องเกี่ยวกับการคำว่าเทคนิคของคำว่าการสัมมนาแล้วต้องรู้ครับว่าเราจะสัมมนานะครับเราเชิญใครนะครับสัมมนาเรื่องอะไรนะครับสัมมนาไปทำไมสัมมนาบางอย่างนั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสัมมนาบางอย่างนั้นเราต้องการที่จะได้หาข้อยุติร่วมกันนะครับแล้วก็จะจัดที่ไหนจัดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็คำถามสุดท้ายคือ how ครับแล้วจะจัดอย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จประสบผลสำเร็จคือตรงตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของคำว่าการจัดการสัมมนาเพราะต้องมีข้อมูลตรงนี้ที่ค่อนข้างชัดถ้าข้อมูลแน่นตรงมากที่สุดเป้าหมายหรือผลการสัมมนาก็จะออกมาดีที่สุดนะครับไม่ใช่บอกว่าเป้าหมายต้องการอย่างหนึ่งแล้วประจบอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่ตอบคำถามนะครับไม่ตอบวัตถุประสงค์ของการจัดการสัมมนาครั้งนั้น
1: ครับผม
0: นะครับเมื่อรู้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็จึงต้องมาวางแผนและเตรียมการก่อนการสัมมนานะครับเช่นถ้าพูดถึงการสัมมนาจริงๆเนี่ยต้องรู้ครับไอ้คำว่าใครนะครับใครบ้างจะเป็นผู้เข้าร่วมการสัมมนานะครับใครจะมาเป็นประธานในการสัมมนาต้องมีประธานนะครับแล้วก็ผู้ที่ดำเนินรายการคนนี้นะครับสำคัญคนนี้ต้องรู้หลักการสัมมนาคนนี้ต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวต้องโยนลูกต้องรับเรื่องนะครับต้องม้วนได้ครับต้องรวบได้นะครับไม่ใช่ปล่อยว่าทุกคนแสดงความคิดเห็นแล้วถึงเวลาทะเลาะเบาะแว้งกันตีกันอย่างนี้ไม่ใช่สัมมนาแล้วเพราะว่าการสัมมนานั้นคือการอภิปรายการระดมความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นร่วมกันแล้วก็ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้ได้ข้อยุติที่ร่วมกันด้วยเหตุด้วยผลครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นต้องมีการวางแผนที่ค่อนข้างจะละเอียดนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: หัดเมื่อคือขั้นตอนในการดำเนินการสัมมนาให้การดำเนินการสัมมนาก็จะมีหลายเรื่องเกี่ยวข้องแล้วครับเรื่องว่าสัมมนาที่ไหนนะครับสัมมนาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็สัมมนาอย่างไรสัมมนาอย่างไรในที่นี้เนี่ยอย่างที่เรียนตอนต้นว่าบางครั้งอาจจะเป็นการสัมมนาห้องใหญ่เลยนะครับแต่ว่าห้องใหญ่บางทีก็หนวกหูนะพูดกันคนละเสียงเนี่ย50คนก็ไม่ได้ยินแล้วนะครับอาจจะมีการแบ่งกลุ่มย่อยไหมนะครับตรงนั้นจะกลายเป็นการสัมมนากลุ่มย่อยนะฮะแล้วก็มีขั้นมีตอนของเขาและท้ายที่สุดที่อยู่ในคำว่ากระบวนการในการดำเนินการคือว่าตอนจบจบยังไงตอนจบเนี่ยจะต้องมีการมานำเสนอผลงานไหมจะได้รับฟังร่วมกันเพราะเราแบ่งเป็นกลุ่มย่อย3กลุ่ม5กลุ่มเนี่ยแต่ละกลุ่มย่อยต้องมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าผลของการสัมมนากลุ่มย่อย ว่ากลุ่มนี้มีความคิดเห็นยังไงกลุ่มนั้นมีความคิดเห็นยังไงจึงจะกลายเป็น

0: ผลของกลุ่มใหญ่ที่เข้าร่วมการสัมมนาแล้วตอนนั้นก็ยังสามารถแสดงความคิดเห็นนะครับตามที่กลุ่มแรกเสนออย่างนี้ดิฉันเห็นว่านะครับอันนี้ยังมีการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือทำให้ได้เนื้อหาสาระที่ครอบคลุมครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นการสัมมนาตรงนี้ก็มีรายละเอียดซึ่งต้องรู้หลักนะครับแล้วก็ผู้ที่ดำเนินรายการเนี่ยต้องเป็นคนที่เก่งแล้วก็รวบได้นะครับถึงจะได้ผลออกมา
1: ครับอาจารย์ครับผมถามนิดนึงครับเท่าที่ฟังอาจารย์มาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจริงๆเวลาเราจัดสัมมนาเนี่ยเราจะต้องรู้โอเวอร์วิวของงานทั้งหมดก่อนว่างานจะเริ่มเมื่อไหร่ใครจะมาบ้างเราจะรับประทานอาหารตอนกี่โมงกี่โมงเราต้องรู้ถึงขนาดนั้นเลยถูกไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: จะจัดขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง
0: ครับตรงนี้ครับคือบทบาทของผู้ดำเนินการสัมมนาต้องบอกกับผู้เข้าร่วมการสัมมนาให้ครบนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือว่าเวลาสัมมนาเนี่ยครับหลายเรื่องหรือหลายครั้งเนี่ยความที่ผู้คนค่อนข้างจะหลากหลายนะครับบางกรณียิ่งถ้าเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการนะครับเชิงหลักการข้อกฎหมายเนี่ยบางครั้งเราต้องมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาอภิปรายนำนะครับเพื่อตีกรอบว่าไม่ออกไปนอกกรอบนะครับบางกรณีถ้าหาผู้อภิปรายนำไม่ได้นะครับเราบอกให้เขาทำจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนานะครับตรงนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสัมมนากันนั้นถ้าไม่มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้อภิปรายนำแล้วก็ใช้วิธีการแจกเอกสารประกอบการสัมมนานะครับผู้คนจะได้สัมมนากันอยู่ภายในกรอบของเรื่องหรืออยู่ภายในวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการสัมมนานั้นครับก็จะมาถึงอีก2ขั้นตอนสุดท้ายอย่างที่เรียนครับว่าเมื่อสัมมนาเสร็จจะเป็นกลุ่มย่อยหรือกลุ่มใหญ่ก็ตามนะครับผู้ที่จัดหรือผู้ดำเนินการเนี่ยครับต้องมีการจัดทำสรุปว่าการสัมมนาเรื่องนี้สรุปว่ายังไงนะครับแล้วก็เป็นการรายงานผลการสัมมนาว่าได้ผลยังไงนะครับตรงนี้ต้องทำครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเป็นไปได้ถามจริงอะถ้าอย่างเช่นเราไปร่วมสัมมนาเราอยากรู้ไหมผลการสัมมนาเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ว่าสัมมนาแล้วก็พูดคุยกันไปนะครับแล้วก็แล้วไปผ่านว่าหลังถ้าสมมติว่าผู้จัดรายเดิมก็เชิญเราไปอีกเราก็ไม่อยากไปฮะมันเสียเวลานะครับไปนั่งฟังผู้คนก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องผลสรุปก็ไม่ค่อยได
2: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่ายังมีเรื่องการจัดพิมพ์รายงานผลและมีการเผยแพร่ผลการสัมมนานะครับท่านอาจารย์พงศ์สิทธิ์ครับวันนั้นท่านไปประชุมนะครับผลสรุปออกมาเป็นอย่างนี้ครับเอ้ยเราก็ดีใจนะโอ้นะมันมีส่วนร่วมให้เห็นไหมความคิดเห็นของเราอยู่ในนี้ด้วยนะครับท่านอาจารย์บอกเนี่ยได้เคยติ้งไว้นะคะโอ้มีคนเขาคิดถึงเราเขาให้ความสำคัญกับเราเพราะว่าสิ่งที่เราเสนอไปมันอยู่ในรายงานผลการสัมมนานะครับดีๆเราอาจจะไปส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยซ้ำไปก็โอ้ขอบคุณมากครับอาจารย
2: ์
0: ที่นำเอาความคิดเห็นความเห็นนี้มาส่งให้เราเราจะไปใช้ประโยชน์ต่ออันนี้ถึงจะทำให้การสัมมนานั้นได้รับประสิทธิผลหรือมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงครับ
1: ครับครับผม
0: ตรงนี้คือขั้นตอนหรือว่ากระบวนการการสัมมนาครับท่านอาจารย์คร
1: ับผมโอเคครับนอกจากเรื่องกระบวนการขั้นตอนแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าปัจจัยอะไรบ้างครับที่สามารถส่งเสริมหรือสนับสนุนให้การจัดสัมมนาเนี่ยประสบความสำเร็จครับ
0: ครับก็ได้ เรียนไว้นะครับคือความที่มันเป็นเรื่องของเทคนิคเป็นวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นกับเนื้อหามันขึ้นกับเรื่องขึ้นกับวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งเลยถ้าเราอยากให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยเขารู้แล้วเขาสนใจอยากมาร่วมเนี่ยประเด็นหรือเรื่องที่สัมมนาต้องชัดเจนต้องชัดเจนนะครับนี่เรื่องที่หนึ่งเลยครับแล้วเป็นเรื่องที่มันเหมาะสมกับการสัมมนาด้วยผู้คนถึงจะสนใจสองผู้เข้าร่วมการสัมมนานี่เขาเกี่ยวข้องไหมเขาเป็นผู้มีส่วนหรือเปล่าประเด็นที่3คือการเตรียมการครับตั้งแต่เรื่องการวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายมีไหมคนทำดูแลเรื่องการเงินบัญชีมีไหมสถานที่ที่ใช้จัดนะครับบางทีเราอยากไปแต่โอ้มันไกลเหลือเกินนะครับเดินทางก็ลำบาก
1: จัดสัมมนาสถานที่ไกลเกินไปก็ไม่ดีคนก็ไม่เดินทางไป
0: ไม่ไปคร
1: ับ
0: ไม่ไปแล้วก็เมื่อไปถึงแล้วมีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยพร้อมไหมนะครับแล้วก็ผู้จัดนะครับผู้จัดมีความรู้ความเข้าใจไหมมีประสบการณ์ไหมคือเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของทักษะครับมีประสบการณ์มากเคยจัดมาแล้วหลายครั้งก็จะมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญในการจัดส ุดท้ายที่สุดเลยคือมาถึงพ.ศ.นี้สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือเรื่องของโสตทัศนูปกรณ
2: ์
0: นะครับเครื่องเขียนสิ่งอำนวยความสะดวกอาหารน้ำท่าทั้งหลายนะครับกระดาษปากกาดินสอเอกสารประกอบการสัมมนามีไห
2: ม
0: หรือจะขึ้นไปสรุปนะครับไอ้โสตทัศนูปกรณ์อะไรทั้งหลาย

0: ตรงนี้เป็นชุดวิชาที่อยู่ทางด้านกฎหมายซะด้วยนะครับผมก็หาข้อมูลครับถามครูบาอาจารย์ถามท่านผู้รู้ครับว่าเอ๊ะเราเอาเรื่องประเด็นทางกฎหมายเนี่ยมาใช้ในการสัมมนาได้ไหมนะครับซึ่งก็ได้เขียนไว้ตอนต้นแล้วเหมือนกันนะครับว่าเงื่อนไขสำคัญคือว่าเรื่องของการสัมมนาเนี่ยจะมีคำตอบอยู่แล้วไม่ได้ครับเพราะเราต้องการความคิดเห็นที่หลากหลายแลกเปลี่ยนกันผมก็มีความคิดเห็นอย่างนี้ท่านอาจารย์ท่านก็มีประสบการณ์อย่างท่านมีความคิดเห็นอีกอย่างหนึ่งทีนี้ในแง่ของกฎหมายนั้นยังไงที่สุดก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับไม่ว่าเป็นตัวเนื้อหาที่เป็นสารบัญญัติหรือเป็นวิธีการสารบัญญัติก็ตามมันมีคำตอบอยู่แล้วเพราะนั้นประเด็นเรื่องที่สัมมนานั้นต้องไม่มีธงคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นตรงกฎหมายเนี่ยแล้วท่านเอาไปใช้ทำอะไรอ่ะท่านใช้ในเวลาเรียนหนังสือครับเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผมมีความเข้าใจอย่างนี้ผมยกตัวอย่างอธิบายให้ท่านอาจารย์พงศิษย์เข้าใจได้หรือคุณน้องเข้าใจมีความรู้อีกแบบหนึ่งเข้าใจอีกแบบอย่างนี้เราใช้ในเรื่องการศึกษาเนี่ยได้แต่ถ้าจะมายกมือโหวตไม่ได้ครับนั่นไม่ใช่วิธีการสัมมนาอันนั้นเป็นเรื่องเสียงส่วนใหญ่เป็นเรื่องของวิธีการในทางการเมืองแล้วมาใช้กับทางกฎหมายไม่ได้ครับนะครับแม้กระทั่งท่านไปใช้ในเรื่องการไก่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทไม่ได้ครับตรงนี้มันต้องยึดกฎหมายเป็นหลักต้องถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบที่มีอยู่นะครับนี่คือประเด็นสำคัญที่เวลามาบรรจุในชุดวิชาของทางด้านนิติศาสตร์เนี่ยผมก็เป็นกังวลตรงนี้แต่จริงแล้วก็ใช้ได้ครับเพราะเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสาระสำคัญของท่านนักปกครองท้องที่นะครับตามหลักการจริงแล้วทุกวันนี้เราใช้วิธีการในการแสวงหาการมีส่วนร่วมเพราะเวลาเราทำงานเนี่ยผู้เกี่ยวข้องเขาต้องมามีส่วนร่วมครับเพราะวิธีการสัมมนาอานำมาใช้ได้ก็คือเป็นเรื่องของการแสวงหาการมีส่วนร่วมใช้วิธีการหาความการมีส่วนร่วมครับอันนี้คือประเด็นที่อยากจะฝากไว้ครับเอาไปสัมมนาแล้วบอกไอ้ส่วนใหญ่เห็นว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้ครับผิดครับเพราะกฎหมายนั้นมีคำตอบชัดเจนคือทั้งหมดต้องเป็นไปตามกฎหมายต้องพูดคำนี้เลย
1: ครับเราก็ได้ความรู้มากขึ้นเยอะมากเลยนะเกี่ยวกับการสัมมนานะคะ
2: ใช่ครับตอนแรกผมก็เอาจริงๆนะผมก็แบบไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้เนาะเพียงแต่ว่าก็เป็นความรู้ใหม่นะครับสำหรับนักศึกษาผมว่านะเพราะเราเห็นตามงานเยอะแยะเลยจัดสัมมนาเพื่อระดมความเห็น
1: ใช่
2: จัดสัมมนาโฟกัสกรุ๊ปใช่หรือเปล่าในทางความเห็นทางวิชาการเนาะเราจะจัดสัมมนาเพื่อระดม
1: สมองจริงหรือเปล่า
0: สมอง
2: สะดมเบรนสตอร์
1: ม
2: แบบนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าซึ่งท่านอาจารย์มานิดท่านก็ได้ให้คำตอบของเราแล้วนะครับอาจารย์ผมขอสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับอาจารย
0: ์ครับ
2: สำหรับนักศึกษาที่อ่านในหน่วยนี้ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เน้นด้านไหนควรจะต้องรู้อะไรบ้างเป็นหัวใจสำคัญของหน่วยเลย
0: ครับหัวใจสำคัญคือ1ใช้ให้ถูกต้องอย่างที่บอกว่าเวลาที่ใช้กันข้างนอกนะครับก็จะเรียกศัพท์ถูกบ้างผิดบ้างและบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่นำมาใช้ในการสัมมนานะครับในขณะที่จริงแล้วต้องบอกว่าส่วนใหญ่ใช้วิธีการสัมมนาได้เพราะเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราใช้วิธีการสำหรับการแสวงหาการมีส่วนร่วมเช่นมีข้อขัดแย้งเนี่ยได้ในเชิงของการบริหารในเชิงของการแก้ปัญหาได้แต่ถ้าจะมาใช้บอกว่าเอ้ยนี่ไงกลุ่มสัมมนานี้เห็นว่าตรงนี้ผิดตรงนั้นต้องไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายคือกฎหมายครับอยากจะเน้นจุดนี้ครับ
2: โอเคครับก็สำหรับนักศึกษานะครับก็ลองกลับไปทบทวนดูนะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์มานิดได้เน้นย้ำนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราก็มีเวลาจำกัดนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ครับพักสักครู่ครับ
3: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนและก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็

0: สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
4: ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับเป็นเรื่องของความเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาแล้วก็หลักการในการร่างสัญญานะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าพูดถึงเรื่องสัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเราทุกๆคนแหละ หลีกหนีไม่พ้นนักปกครองท้องที่ในทุกๆพื้นที่ผมเชื่อมั่นมากเลยต้องทำสัญญาแต่นักศึกษาเนี่ยจะศึกษาในหน่วยนี้รู้ก่อนครับเลยแนะนำเลยครับว่านักศึกษาเปิดดูเลยครับว่าในหน่วยนี้เนี่ยนักศึกษาจะพบเจออะไรบ้างในหน่วยนะครับในหน่วยที่สองเนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับที่นักศึกษาจะเจอก็คือว่าบ่อเกิดและก็องค์ประกอบของสัญญาสัญญาเกิดขึ้นได้ยังไงมีองค์ประกอบที่สำคัญคืออะไรบ้างนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาด้วยในตอนที่2นะครับเราจะพูดถึงการร่างสัญญาและสัญญาแต่ละสัญญาเนี่ยเราต้องมาดูครับว่าความสำคัญของชื่อสัญญามันมีความสำคัญไหมชื่อสัญญาหรือว่าคู่สัญญาความสำคัญของชื่อของคู่สัญญาเนี่ยสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับความสำคัญของสถานที่ทำสัญญาทำไมเราถึงต้องระบุสถานที่ทำสัญญาด้วยเราไม่บุได้ไห
5: ม
4: นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือความสำคัญของพยานที่ลงลายมือชื่อเราเซ็นเอกสารกันปัจจุบันนี้ต้องมีพยานนะต้องมีการลงลายมือชื่อพยานจำเป็นไหมถ้าไม่มีพยานลงลายมือชื่อเนี่ยสัญญานั้นจะไม่บริบูรณ์ใช่มีผลยังไงตามกฎหมายครับโอเคเรามาเริ่มต้นเลยแล้วกันเรามาดูบ่อเกิดแล้วก็องค์ประกอบของสัญญาก่อนเรามาพูดถึงสัญญาครับถ้าพูดถึงสัญญาอาจารย์แอ้คิดถึงสัญญาอะไรครับ
5: สัญญาซื้อขาย
4: สัญญาซื้อขายเนอะนอกจากนั้นมีอะไรอีก
5: สัญญาเช่าทรัพย์สัญญาเช่าซื้อสัญญาจำนำสัญญาจำนองอันนี้เราอาจจะเคยชินบ้าง
4: หลากหลายสัญญาเลยนะครับแต่จริงๆอาจารย์แอ้รู้ไหมว่าคำว่าสัญญาเนี่ยถ้าดูในทางกฎหมายจริงๆเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเราไม่ได้นิยามความหมายของสัญญาไว้นะ
5: เ
4: ราไม่มีคำบอกไว้เลยว่าสัญญาหมายถึงอะไรนะครับถ้าเกิดเราดูนิยามความหมายเนี่ยเราก็ต้องไปหาว่าเอ๊ะแล้วท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายเนี่ยท่านให้นิยามความหมายของสัญญาไว้ว่ายังไงนะครับเช่นสัญญาท่านอาจารย์ท่านหนึ่งท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ศักดิ์สนองชาติท่านบอกว่าสัญญาเนี่ยคือนิติกรรมหลายฝ่ายซึ่งเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป
5: เป็นฝ่ายนะคะ
4: ใช่อาจารย์อีกท่านหนึ่งบอกว่าสัญญาหมายถึงนิติกรรมสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายซึ่งเกิดจากการแสดงเจตนาเสนอสนองต้องตรงกันของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปมุ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือระงับซึ่งสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยถ้าสังเกตจากนิยามความหมายดีๆเนอะเราเป็นนักกฎหมายซึ่งจริงๆนักศึกษาเนี่ยเรียนผ่านมาแล้วชุดวิชาในกฎหมายแพ่งและพาณิชย
5: ์
4: สำหรับนักปกครองท้องที่ตรงนี้นักศึกษาน่าจะทราบแล้วว่าจริงๆในทางกฎหมายเราคุยกันง่ายๆเลยคือสัญญามันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคำเสนอคำสนอง
5: ถูกต้องตรงกันนะคะ
4: สัญญาจึงจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำเสนอคำสนองถูกต้องตรงกันสัญญามันจึงจะเกิดขึ้นง่ายๆแค่นั้นครับแต่คำเสนอเกิดขึ้นได้ยังไงคำสนองเกิดขึ้นได้ยังไงนั่นคือสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องรู้อีกนะครับว่าคำเสนอเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
5: ค
4: ำเสนอเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาการแสดงเจตนาเนี่ยถ้าผมบอกว่าอาจารย์ครับผมมีที่ดิน2ไร
5: ่
4: ผมจะขายอาจารย์1ล้านบาทนี่คือการแสดงเจตนาถูกไหมแสดงเจตนาทำคำเสนอไป แต่การแสดงเจตนาเนี่ยกฎหมายก็ยังระบุอีกนะว่ามี2แบบนะครับคือการแสดงเจตนาเฉพาะหน้ากับการแสดงเจตนาที่อยู่ห่างกันโดยระยะทางซึ่งการแสดงเจตนาเฉพาะหน้านะครับกฎหมายก็ได้กำหนดไว้ในมาตรา168
5: ค่ะ
4: ใจความสำคัญสั้นๆเลยเขาบอกว่าการแสดงเจตนาต่อบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยถือว่ามีผลตั้งแต่ผู้รับการแสดงเจตนาได้ทราบถึงการแสดงเจตนานั้น
5: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมแสดงเจตนาว่าผมจะขายบ้าน
5: ขาย
4: ที่ดินขายบ้านในราคา2ล้านบาทให้อาจารย
5: ์
4: แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นการเป็นคำเสนอขายที่ดิน
5: มาถึงอาจารย์แอ้แล้วค
4: ่
5: ะ
4: ถ้าอาจารย์แอ้ทราบแปลว่าการแสดงเจตนาของผลน่ะมีผลแล้วอย่างไรก็ดีเราเปลี่ยนกรณีใหม
5: ่
4: เปลี่ยนเป็นว่าท่านอาจารย์แอ้เนี่ยเป็นคนสเปนฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเลย
5: โอลา
4: ผมแสดงเจตนาว่าเอ้ยอาจารย์ผมพูดภาษาไทยนะเพราะว่าผมพูดสเปนไม่เป็นผมพูดภาษาไทยไปว่าอาจารย์ผมต้องการขายบ้าน2ล้านบาทให้อาจารย์แบบนี้เนี่ยการแสดงเจตนาของผลมีผลไปถึงอาจารย์แอ้ไหม
5: ค่ะ
4: จะตอบว่ามีผลหรือไม่มีผลก็ต้องดูครับว่าผู้รับการแสดงเจตนาทราบหรือเปล่าเงื่อนไขก็คืออาจารย์แอ้ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องแกเป็นคนสเปนแกฟังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นการแสดงเจตนาของผลเนี่ยไม่ไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา
5: ค่ะ
4: นอกจากนั้นการแสดงเจตนาที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยกฎหมายก็ยังได้กำหนดอีกนะว่ารวมถึงการโทรศัพท
5: ์
4: หรือวิธีการอย่างอื่นด้วยนะครับนอกจากการแสดงเจตนาเฉพาะหน้าแล้วมันก็ต้องมีการแสดงเจตนาที่อยู่ห่างกันโดยระยะทางซึ่งมาตรา169นะครับก็ได้บอกว่าถ้าห่างกันโดยระยะทางหรือมิได้อยู่เฉพาะหน้านะให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่การแสดงเจตนาไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาเราอยู่ไกลกันผมต้องการเสนอขายบ้านเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าผมไม่ใช่วิธีการโทรศัพท
5: ์
4: ผมส่งจดหมายไปจดหมายเนี่ยมันจะมีผลก็ต่อเมื่อไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาถึงไหนครับอาจารย์ต้องฉีกซองไหมหรือว่าถึงแค่หน้าบ้านอาจารย์ก็เพียงพ
5: อ
4: จริงๆตรงนี้เราหาคำตอบได้ง่ายเลยคือถึงหน้าบ้านอาจารย์ก็เพียงพอเช่นหมายสารหมายเรียกเนี่ยส่งไปมันเป็นการแสดงเจตนาว่าเธอมานะมาที่ศาลนะมาที่สน.นะตรงนี้นี่แหละที่บอกว่าการแสดงเจตนาที่อยู่ห่างกันโดยระยะทางเนี่ยมันไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาแล้ว
5: ค่ะ
4: อย่างไรก็ดีอย่างที่บอกครับสัญญาเกิดขึ้นจากคำเสนอ
5: และคำสนอง
4: ถูกต้องตรงกันสัญญาจริงเกิดขึ้นผมบอกว่าผมมาเสนอขายบ้านให้อาจารย์แอ้เกิดแต่คำเสนอนะครับสัญญายังไม่เกิดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออาจารย์แอ้เนี่ยตอบรับของผมบอกว่าโอเคฉันซื้อนะบ้านเธอในราคา2ล้านเกิดคำสนองขึ้นเสนอสนองต้องตรงกันสัญญาเกิดขึ้น
5: เกิดขึ้นแหละ
4: กรณีเปลี่ยนไปครับถ้ากรณีไม่ใช่แบบนี้ล่ะเช่นผมบอกว่าผมมีบ้านเช่าหลังหนึ่งในย่านธุรกิจเลยผมให้อาจารย์แอ้เช่าเดือนละ 20,000 บาท
5: ถูกมากค่ะ
4: ถูกไป 50,000 ผมอัพราคาอาจารย์บอกถูกผมบอกว่า 50,000 แล้วกัน
5: ค
4: ่
5: ะ
4: บอกว่าอาจารย์ครับ 50,000 บาทครับผมมีตึกตรงเนี้ยอยู่ใจกลางเมืองให้อาจารย์แอ้เช่าเลยเกิดคำเสนอขึ้นถูกไหม
5: ค่ะ
4: อาจารย์แอ้รับทราบเรียบร้อยแล้วครับแต่อาจารย์แอ้บอกว่ามันแพง
5: เริ่มแพงแล้วเริ่มไม่มีตังค์ตอนนี
4: ้อาจารย์ต่อเหลือมาเท่าไหร่ดี
5: 25,000 พอ
4: จาก 50,000 เหลือ 25,000 ก็จะเกิดการทะเลาะกันเหลือ 25,000 ครับอาจารย์แอ้ต่อมาเหลือ 25,000 คำเสนอที่ผมเสนอไปยังอาจารย์แอ้เนี่ยไม่มีคำสนองเพราะว่าอาจารย์แอ้ไม่โอเคกับจำนวนเงิน 50,000
5: ค่ะ
4: ไม่มีคำสนอง 50,000 นั้นเพราะฉะนั้นไม่เกิดสัญญาขึ้นแต่อาจารย์แอ้บอกผมมาว่างั้นฉันขอเสนอ 25,000 ให้เธอแล้วกันเธอโอเคไหมเกิดคำเสนอขึ้นมาใหม่ครับ
5: กลายเป็นคำเสนอขึ้นมาใหม
4: ่ก็อยู่ที่ผมนี่แหละว่าผมจะสนองรับ 25,000 หรือเปล่า
5: เหมือนเกมพลิกเลยเน
4: า
5: ะ
4: กลายเป็นคนเนี้ยเป็นคนทำคำเสนอและผมเนี่ยดูซิว่าผมจะสนองหรือเปล่
5: า
4: ผมก็มีออปชั่นในการเลือกนะว่า 25,000 ไม่โอเคถ้าผมโอเคก่อนเอากรณีง่าย
5: ๆ
4: ผมโอเคบอกว่าอ่ะ 25,000 ก็ 25,000 ครึ่งราคาเลยรู้จักกันเมื่อคำเสนอกับคำสนองถูกต้องตรงกันสัญญาจึงเกิดขึ้นถ้าผมไม่โอเคผมต่อเหลือ3อาจารย์คนกันเองให้ผมหน่อยนะเดือนละ 5,000 เกิดคำเสนอขึ้นมาใหม
5: ่
4: คำเสนอที่อาจารย์แอ้ส่งมา 25,000 ไม่มีคำตอบ
5: ตกไป
4: ไม่เกิดสัญญาขึ้น นั่นก็คือการแสดงเจตนาแสดงเจตนาเพื่อให้มีคำเสนอคำสนองถูกต้องตรงกันก่อนสัญญาจึงจะเกิดขึ้นพอเรารู้ว่าสัญญาคืออะไรสัญญาคือคำเสนอคำสนองเนอะบอกไปแล้วต่อมาเรามาดูองค์ประกอบของสัญญาก่อนว
5: ่
4: าในตัวสัญญาเนี่ยมันมีองค์ประกอบสำคัญสำคัญยังไงบ้างนะครับโอเคอันแรกเลยครับคือเรื่องของคู่สัญญาสัญญาเนี่ยจะต้องมีคู่สัญญาเนอะ
5: คู
4: ่สัญญาเป็นใครได้บ้างครับต้องถามอาจารย์มานิดผมหันไปถามอาจารย์มานิดดีกว่าอาจารย์มานิดเคยเซ็นสัญญาไหมครับเซ็นสัญญา
6: ครับ
4: ในชีวิตต้องเคยแน่นอนแหละ
6: ครับ
4: ซื้อบ้าน
6: ครับ
4: ซื้อรถ
6: ครับ
4: ถูกไหมสายสัญญาเข้าทำงานที่นี
6: ่ครับ
4: เซ็นสัญญาเข้าทำงานโอเคอาจารย์เซ็นสัญญากับใครครับเวลาซื้อรถ
6: ต้องผู้ขายไงฮะ
4: ผู้ขายอาจารย์ซื้อรถอะไรซื้อรถ
6: ครับ
4: มาสด้าสมมติก็ต้องไปทำกับบริษัทมาสด้า
6: ครับ
4: ถ
6: ู
4: กไหมครับอาจารย์ทำสัญญาเช่าที่ดินผม
5: มีแต่นี
4: ่ค่ะอาจารย์ก็เซ็นสัญญากับคนธรรมดาเพราะฉะนั้นคู่สัญญาเนี่ยประเด็นก็คือว่าหนึ่งละจะต้องเป็นบุคคลตามกฎหมาย
5: ค่ะ
4: คำว่าบุคคลตามกฎหมายบุคคลแบ่งได้กี่ประเภทครับ
5: บุคคลนะคะตามกฎหมายก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก
4: ็
5: คือบุคคลธรรมดานะคะก
4: ับ
5: นิติบุคคลค่ะ
4: บุคคลตามกฎหมายแบ่งเป็น2ประเภทเนอะชัดเจนอาจารย์แอร์ตอบมาชัดเจนแล้วเราผ่านมาแล้วเรารู้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปทำสัญญากับคู่สัญญาที่เป็นสัตว์สิ่งของไม่ได้แน่ๆแต่อย่างไรก็ดีครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องพึงระลึกไว้นะเวลาเราไปทำสัญญาเนี่ยนอกจากเราไปทำกับบุคคลธรรมดาแล้วผมขอพูดในเรื่องของบุคคลธรรมดาก่อนละกันม
5: ี
4: สองส่วนนะบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลในส่วนบุคคลธรรมดาเนี่ยเวลาคุณจะไปทำสัญญาใครคุณต้องไปดูว่าเขาคนนั้นเนี่ยเป็นผู้หย่อนความสามารถในทางกฎหมายหรือเปล่าหร
5: ือ
4: เป็นคนที่ถูกจำกัดความสามารถในทางกฎหมายซึ่งตรงนี้เราก็เรียนมาแล้วอีกว
5: ่
4: าบุคคลที่หย่อนความสามารถหรือถูกจำกัดความสามารถในทางกฎหมายเนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภทซึ่ง4ประเภทนั้นมีใครบ้างครับอาจารย์แอร
5: ์ค่ะก็จะมีประเภทแรกผู้เยาว์นะ
4: ผู้เยาว์ครับ
5: ตอนนี้เราเป็นผู้เยาว์หรือเปล่าคะ
4: เราเลยมาสักพักใหญ่ๆสักรอบ2รอบแล้ว
5: รอบ2รอบเลยเหรอ
4: เลยมาสักรอบ2รอบแล้วคร
5: ับ ค่ะก็จะมีประเภทแรกนะคะก็คือผู้เยาว์นะคะคนไร้ความสามารถ
4: คนไร้ความสามารถครับ
5: คนเสมือนไร้ความสามารถและคนวิกลจริต
4: ครับผม
5: ค่ะที่นักศึกษาจะต้องไปดูแต่ละประเภทนะคะ
4: ว่า
5: ว่าแต่ละคนอะอะไรที่เป็นผู้เยาว์ใครบ้างที่เป็นผู้เยาว์ใครที่เป็นคนไร้ความสามารถใครที่เป็นเสมือนไรและใครที่เป็นคนวิกลจริตนะคะ
4: ผ
5: ลตั้งทางกฎหมายในแต่ละคนที่ทำสัญญาก็จะมีความแตกต่างกันไปค
4: ่
5: ะ
4: ใช่ครับตัวอย่างเช่นไปทำสัญญากับผู้เยาว์เนอะกฎหมายก็บอกว่าถ้าผู้เยาว์ทำนิติกรรมใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมการนั้นตกเป็นโมฆิยะแปลว่าสัญญาที่สมมติผมไปทำสัญญากับเด็กหญิงแล้วกัน
5: เด็กหญิงแอ
4: ่เด็กหญิงแอ่เด็กหญิงแอ่อายุ15ปีโดยที่พ่อแม่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยส
5: ั
4: ญญาระหว่างผมกับเด็กหญิงแอ่เนี่ยไม่ได้ตกเป็นโมฆะนะแต่ตกเป็นโมฆิยะคือก็ไม่ได้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายล่
5: ะ
4: มันอาจจะถูกให้สัตยาบันก็ได้
5: อ
4: าจจะถูกบอกล้างก็ได
5: ้
4: หรือว่าไปทำสัญญากับคนวิกลจริตคนวิกลจริตคือใครครับ
5: เด็กหญิงในแอร์เหมือนเดิมก็ได้ค่ะ
4: ยังเอาคนวิกลจริตเป็นเด็กหญิงแอร์เหรอ
5: เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
4: คนวิกลจริตคือ
5: เ
6: สียสติครับ
4: คนเสียสติคนบ้าทั้งหลาย
6: ครับ
4: อาจารย์รู้ไหมว่ากฎหมายเราเนี่ยกำหนดไว้นะว่าถ้าเกิดคนผลิตเนี่ยไปทำนิติกรรมอะไรเช่นไปเซ็นสัญญาถ้าเขาทำในขณะที่จริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายนึงเนี่ยรู้ว่าเขาเป็นคนวิกลจริตส
5: ั
4: ญญาที่ทำขึ้นจะเป็นโมฆิยะแต่ถ้าอาจารย์ไปทำสัญญาคนวิกลจริตอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นเขาบ้าอยู่เพราะว่าการบ้าเนี่ยมันก็มีหลายลักษณะอาการเนอะอาจารย์ไม่รู้ครับแต่เขาบ้าอยู
5: ่
4: แล้วเขาก็เซ็นสัญญากับอาจารย์มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายนะเพราะกฎหมายเนี่ยต้องประกอบด้วยสองเงื่อนไข
5: ค
4: ือทำในขณะจริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายรู้ด้วยว่าเขาเป็นคนวิกลจริตถ้าเราไม่รู้เราเซ็นสัญญาไปสัญญามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายนะครับไม่ได้ตกเป็นโมฆิยะตรงนี้เนี่ยนักศึกษาก็ต้องไปดูว่าบุคคลแต่ละประเภทที่อาจารย์แอร์พูดนะสี่ประเภทมีวิธีการที่กฎหมายกำหนดว่าในกรณีไหนบ้างที่จะเป็นตกเป็นโมฆิยะโอเคอันต่อมาอ่ะประเด็นสำคัญนะครับประเด็นปัญหาเกิดขึ้นเขาบอกว่าหากสัญญาที่ทำขึ้นเนี่ยทำกับนิติบุคคลโอเค
7: เมื่อกี้ผมพูดแต่บุคคลธรรมดาเนอะพูดยาวเลยผมขอพูดถึงนิติบุคคลบ้างแล้วกันนิติบุคคลคือใครนิติบุคคลคือบุคคลที่ถูกสมมุติขึ้นตามกฎหมายถูกไหมครับตัวอย่างนิติบุคคลเช่นอะไรครับอาจารย
6: ์เช่นผมทำสัญญาก
7: ับ
6: มท
7: ท.มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลนอกจากมหาวิทยาลัยล่ะอะไรที่เป็นนิติบุคคลได้อีกบ้าง
5: บริษัท
7: จำกัดเป็นนิติบุคคลคำถามต่อมาเอาเป็นบริษัทแล้วกัน
6: ครับ
7: นิติบุคคลเนี่ยในทางกฎหมายบอกว่าเป็นบุคคลที่สมมติขึ้นมันไม่มีตัวตนจริงๆแล้วมันดำเนินงานโดยใครบริหารจัดการโดยใครครับในทางกฎหมายก็บอกว่า
5: ค่ะก็เป็นการบริหารจัดการนะคะโดยได้รับอำนาจนะคะมาจากผู้ที่มีอำนาจนะเราก็ต้องไปดูว่านิติบุคคลนั้นนะคะคือใครก่อนเนาะค่ะ
7: เอาที่มันใกล้เคียงกับพวกเราง่ายๆก็คือบริษัทจำกัดผู้แทนหรือว่าผู้มีอำนาจจัดการแทนบริษัทก็คือกรรมการบริษัทถูกไหมครับที่เราเห็นชัดเจนเลยปัญหาเกิดขึ้นครับปัญหาเกิดขึ้นว่าถ้าเราไปทำสัญญาที่ทำขึ้นกับบริษัทแต่ตัวสัญญานั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ของบริษัทนะแต่ลงนามโดยผู้แทนลงนามโดยกรรมการของบริษัทแบบเนี้ยจะมีผลเช่นไรตามกฎหมายจะมีผลผูกพันบริษัทไหม
6: อาจารย์ครับถ้าผมขายของให้กับบริษัทเนี่ยฮะแล้วก็รู้ฮะว่าเป็นบริษัทแล้วก็คนที่เข้ามาเซ็นสัญญากับผมเนี่ยเขาเป็นกรรมการคือโดยทั่วไปเรามักจะพูดถึงกรรมการผู้จัดการไอ้อย่างนี้ชัดหน่อย
7: ใช่ครับ
6: เพราะเขาเป็นกรรมการแต่ผมก็ไม่ได้ไปรู้ว่าไอ้แล้วกรรมการเขามีอำนาจเต็มเหมือนกับกรรมการผู้จัดการไหมอย่างเง
7: ี้
6: ยผมจะรู้ได้ไงครับ
7: ถ้าอาจารย์อยากจะทราบนะเวลาอาจารย์จะไปเซ็นสัญญาไซน์คอนแทคกับบริษัททั้งหลายเนี่ยแนะนำอย่างนี้ครับว่าทำสัญญาเช่าให้บริษัทเช่าหรือว่าบริษัทเราจะไปเช่าที่ดินของบริษัท
6: ครับ
7: อาจารย์ต้องขอหนังสือรับรองบริษัทหรือใบบริคลสนธิของบริษัทมาในหนังสือตรงนี้เนี่ยจะบอกเลยครับว่าใคร
5: มีอำนาจ
7: ลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทอาจารย์ต้องทำกับคนนั้นถ้าอาจารย์ทำกับคนอื่นจะไม่มีผลผูกพันต่อบริษัทผมขออนุญาตกลับมาที่คำถามเนอะซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านอาจารย์มานิดถามนะครับบอกว่าหากสัญญาที่ทำขึ้นไม่อยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์นิติบุคคลจัดขึ้นมาเพื่อให้เช่าทรัพย์สินแต่กรรมการหรือว่าผู้แทนนิติบุคคลเนี่ยไปทำสัญญาค้ำประกันไปกู้หนี้ยืมสินแบบนี้เนี่ยมันจะผูกพันตัวบริษัทหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยศาลฎีกาก็ตัดสินเป็นแนวมาตั้งนานแล้วนะครับตัวอย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยคือวัตถุประสงค์ของใครก็คือตัวนิติบุคคลเนี่ยนะครับบอกว่าเพื่อประกอบพาณิชย์ในการทำการทำสินค้าพื้นเมืองส่งสินค้าเข้าสินค้าออกแต่ไอตัวผู้จัดการเนี่ย
6: ครับ
7: ผู้จัดการของนิติบุคคลเนี่ยดันไปทำสัญญาค้ำประกันหนี
5: ้
7: ศาลฎีกาก็ตัดสินครับบอกว่ากรณีนี้เนี่ยมันอยู่นอกวัตถุประสงค์ของตัวนิติบุคคล
5: ครับ
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยนิติบุคคลจึงไม่ต้องรับผิดนี่ก็คือสิ่งที่ศาลเขาตัดสินเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกรรมการบริษัทผู้จัดการบริษัทเนี่ยจะทำการใดต้องอยู่ภายในวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลด้วย
5: ค
7: ำถามก็คือเอ๊ะแล้วถ้าบริษัทฉันเป็นบริษัทนำเข้าส่งออกฉันจะไปเช่าที่ดินเนี่ยมันอยู่ในวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือเปล่าเช่าโกดังก็ต้องตอบไปว่าโกดังที่จะเช่าเนี้ยเช่ามาเพื่อขนส่งสินค้าหรือเปล่าถ้าเช่ามาเพื่อนำสินค้าเข้าขนส่งสินค้าออกตามเมนหลักของบริษัทนะ
5: อ
7: ันเนี้ยมันก็ยังอยู่ในวัตถุประสงค์มีผลผูกพันนิติบุคคล
6: เพราะฉะนั้นมีพื้นที่อยู่ดีใช่ไหมครับอาจารย์
7: ใช่ครับ
6: พื้นที่ใช่ไหมคร
7: ับ ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจ้าหนี้จะมาเรียกท
6: ำ
7: ไมไม่จ่ายค่าเช่าต้องไปเรียกกับนิติบุคคลก่อนมาเรียกกับตัวผู้จัดการเรียกกรรมการไม่ได้เพราะถือว่าอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ของบริษัทนะครับโอเคอย่างที่สองครับวัตถุประสงค์ของบริษัทแน่นอนว่าวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาผมพูดผิดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของบริษัทละเลยละเป็นวัตถุประสงค์ของการทำสัญญาละ วัตถุประสงค์ของสัญญาเนี่ยหลักพื้นฐานของมันก็คือว่าจะต้องไม่เป็นการพ้นวิสัยหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนถ้าสัญญาที่ทำขึ้นมามีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยเลยเช่นซื้อขายพระอาทิตย์กับดวงจันทร
5: ์
7: อันนี้พ้นวิสัยมันเป็นไปไม่ได
5: ้
7: มันไม่สามารถเกิดขึ้นได
5: ้
7: กฎหมายบอกเลยว่าอันนี้ตกเป็นโมฆะใช้ไม่ได้เลย150มาตรา150 เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่นการซื้อขายยาเสพติดกันทำสัญญาซื้อขายยาเสพติดกันสัญญานั้นตกเป็นโมฆะเลยครับ

0: มันขัดต่อความสงบเรียบร้อยและก็ศีลธรรมอันดีของประชาชนต่อมาครับการแสดงเจตนาในการทำสัญญาก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งนะครับเขาบอกว่าการแสดงเจตนาเนี่ยมันอยู่ในหลักเรื่องเสรีภาพของการแสดงเจตนามันต้องเกิดขึ้นโดยความสมัครใจนะสัญญาที่ทำขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นสัญญาทำขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นจากความสมัครใจล่ะมันจะมีผลอย่างไรตามกฎหมายเช่นเกิดขึ้นเพราะถูกข่มขู่ถูกบังคับแบบนี้เนี่ยกฎหมายก็บอกครับว่าการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เนี่ยตกเป็นโมฆิยะนะการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดซึ่งตรงนี้นักศึกษาผ่านมาแล้วกว่าที่นักศึกษาจะไม่มาเรียนชุดวิชานี้เนี่ยนักศึกษาเรียนกฎหมายมาหลายฉบับแล้วอันนี้ถือว่าเป็นงานฟื้นฟูแล้วกันนะครับถ้าสำคัญผิดเราก็แบ่งเป็นสำคัญผิดในสาระสำคัญสำคัญผิดในคุณสมบัติถ้าสำคัญผิดในสาระสำคัญก็ผลตกเป็นโมฆะคุณสมบัติก็จะเป็นโมฆิยะเราก็ลองไปดูแล้วกันลองไปฟื้นความรู้ดูแต่ว่าการแสดงเจตนาในสัญญาหลักพื้นฐานของมันก็คือจะต้องทำด้วยความสมัครใจไม่สามารถถูกบังคับหรือข่มขู่ได้นะครับโอเคผมขออนุญาตข้ามตัวอย่างไปก่อนแล้วกันนะไปอยู่ที่แบบของสัญญาเลย
1: สำคัญ
0: แบบของสัญญานี่แน่นอนครับว่าสัญญาบางประเภทกำหนดแบบไว้บางประเภทไม่ได้กำหนดแบบไว
1: ้
0: ขออนุญาตพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับตัวอย่างเช่นในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: อสังหาริมทรัพย์คืออะไรที่ดินบ้านอันนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์กฎหมายกำหนดแบบไว้เลยนะว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที
1: ่
0: ถ้าไม่ได้ไปทำเป็น
1: โมฆะ
0: โมฆะตามกฎหมายซึ่งวิธีการนี้กฎหมายก็บอกว่านั้นนอกจากที่ดินบ้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยใช้รวมกันถึงการซื้อขายเรือที่มีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปรวมถึงการซื้อขายแพและสัตว์พาหนะด้วยนะครับก็ไม่ขออนุญาตลงรายละเอียดแล้วกันแบบที่2ครับกฎหมายกำหนดว่าแบบของสัญญาที่จะต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องทำเป็นหนังสือไปจดทะเบียนพอ อันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนแหละคุณจะต้องไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับอย่างที่3ครับแบบของสัญญาที่ต้องทำเป็นหนังสือระหว่างคู่สัญญา เขาบอกว่าถ้าทำหนังสือร่วมกันก็ถือว่าเพียงพอแล้วไม่ต้องไปจดทะเบียนหรอกอะไรบ้างล่ะที่มีหนังสือร่วมกันเช่นสัญญารับสภาพหนี
1: ้
0: การโอนหนี้แบบนี้เนี่ยไม่ต้องไปจดทะเบียนนะทำเป็นหนังสือมีผลใช้บังคับตามกฎหมายได้ 100% เลยแต่สัญญาบางประเภทก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นหนังสือด้วยซ้ำนะครับเช่นสัญญาจ้างแรงงานสัญญาจ้างทำของว่าจ้างอาจารย์ทำอะไรดีล่ะซ่อมคอมพิวเตอร์จ้างทำของผมไม่เก่งคอมพิวเตอร์จ้างอาจารย์ซ่อมคอมพิวเตอร์เงี้ยจ้างทำของไม่ต้องมาเซ็นสัญญากันโดยวาจาก็ได้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วนะครับนั่นก็คือองค์ประกอบแล้วก็แบบของสัญญาในเบื้องต้นโอเคเรามาดูหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาเล็กน้อยนะครับมีหลักอะไรบ้างหลักสุจริตในการทำสัญญาทุกประเภทจะต้องอาศัยหลักสุจริตเข้ามาซึ่งหลักสุจริตเนี้ยก็อยู่ในมาตรา5เราหลักสุจริตนี้มาบัญญัติในกฎหมายไทยเลยนะครับบอกว่าในการใช้สิทธิ์แห่งตนก็ดีในการชำระหนี้ก็ดีทุกคนเนี่ยจะต้องกระทำโดยสุจริตนะครับถ้าไม่สุจริตก็ไม่ได้นะครับหลักที่2คือหลักกฎหมายปิดปากestoppel หลักกฎหมายปิดปากคืออะไรคือการแสดงออกมาอย่างไรก็ย่อมมีผลผูกพันตามนั้นแหละนะครับเช่นกฎหมายบอกว่าในกรณีที่บุคคลเนี่ยชำระหนี้อาจารย์ไม่มีหนี้เลยนะ
2: ครับ
0: อาจารย์ไปชำระหนี้โดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีนี่เรียกซื้อขายเฮโรอีนจริงๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วตัวสัญญามันเป็นโมฆะอยู่แล้วไปชำระหนี้อันนั้นขึ้นมากฎหมายบอกว่าถ้าชำระหนี้แบบนี้เนี่ยท่านว่าบุคคลนั้นจะเรียกร้องคืนทรัพย์ไม่ได้จะถึงเวลาแล้วไม่ได้เฮโรอีนกลับมาจะไปฟ้องร้องเพื่อเรียกเอาเงินคืนมา
2: อย่าบ้าอย่าบ้าย
0: าบ้าอ่ะยาบ้าโอเคแอมเฟตามีนอย่างเงี้ยไม่ได้กฎหมายบอกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหลักกฎหมายปิดปากนะครับกรณีที่3ครับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือหลักเสรีภาพในการทำสัญญา Freedom of Contract อันนี้ก็คือหลักเบื้องต้นขออนุญาตพูดเร็วๆแล้วกันว่าคนเรามีเสรีภาพในการทำสัญญาเต็มที่เลยอาจารย์จะกำหนดค่าเช่าเท่าไหร่ก็ได้จะกำหนดอะไรก็ได้มัน

0: เสรีภาพของเราแต่เสรีภาพตรงนี้มันถูกรัฐเข้ามาแทรกแซงในตอนหลังเพราะว่าคนเราเนี่ยมีฐานะการต่อรองไม่เท่ากันเช่นอาจารย์อยากจะกู้เงินผมสมมติผมว่าผมรวยแล้วกันสมมติว่าผมรวย
1: เศรษฐีย่างนนทบุรี
0: อาจารย์ไม่มีออปชันยังไงอาจารย์ต้องการใช้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าขอดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ได้ไหมบอกไม่ได้ผมคิดดอกเบี้ยร้อยละ5
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ไงอัตราการต่อรองความสามารถในการต่อรองไม่เท่ากัน
1: ร้อนเงินแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่รัฐก็เลยที่จะต้องเข้ามาแทรกแซงตรงนี้ว่าเฮ้ยเพื่อให้มันเกิดความเป็นธรรมขึ้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมสัญญาม ันก็เลยเกิดพรบคุ้มครองผู้บริโภ
1: ค
0: เกิดพรบข้อสัญญาไม่เป็นธรรมขึ้นมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั้งหลายเนี่ยให้มันเกิดความเป็นธรรมคมมากขึ้น
2: ครับเพราะฉะนั้นพวกหนี้นอกระบบที่บอกว่าให้กู้คิดดอกเบี้ยแพงๆนี่ผิดตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: ผิด 100% กฎหมายกำหนดว่าห้ามคิดดอกเบี้ยเกินละร้อยละ15ต่อปี
2: อ๋อครับ
0: แต่อย่างไรก็ดีถ้าไม่ได้กำหนดดอกเบี้ยไว้เลยคิดได้เท่าไหร่ครับอาจารย
1: ์
0: 7.5 ต่อปีถ้าไม่ได้คิดไว้เลยนะกฎหมายบอกว่าคิดได้ 7.5 แต่ว่าถ้าเขียนไว้ต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีถ้าเขียนเกินร้อยละ15ต่อปีในเรื่องกู้ยืมนะมันจะผิดพ.ร.บ.ห้ามเรียกอัตราดอกเบี้ยเกินอัตราห
1: ้
0: ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราซึ่งเรียก18ต่อปีแบบนี้เนี่ยโอ้กฎหมายบอกเลยว่า
2: ร้อยละ10ต่อเดือน
0: มันไม่ใช่ต่อปีเน
2: า
0: ะ
2: ที่เจอเนี่ยแหละครับ
0: ร้อยละ10ต่อเดือนปีนึงก็ 120% เลยนะอาจารย
2: ์อ๋อครับ
0: กฎหมายบอกว่าอย่างเงี้ยดอกเบี้ยเป็นโมฆะเลยนะครับโอเคแล้วสุดท้ายครับก็คือหลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนอันนี้ก็เป็นหลักพื้นฐานทั่วๆไปที่นักศึกษาเนี่ยจะเรียนรู้นะอย่างไรก็ดีครับส่วนอื่นๆเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะค้นหาคำตอบได้จากชุดวิชานี้นะเพราะว่านักศึกษาจะได้รู้ว่าผมสอนไม่ทันชื่อคู่สัญญาสำคัญยังไงสถานที่ในการทำสัญญาสำคัญยังไงนักศึกษาสามารถเปิดดูข้อมูลได้ทำไมเราต้องมีพยานด้วยไม่มีพยานได้ไหมนะครับสำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้เราขอเบรกสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันอีกหนึ่งรอบครับผม

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ครับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับโดยช่วงที่3นี้ก็คือหน่วยที่3ละสัญญาทางธุรกิจนะครับสัญญาทางธุรกิจเนี่ยมีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแล้วก็ในหน่วยของเราเนี่ยก็มีหลากหลายสัญญาทางธุรกิจเลยนะครับแต่มีสาระสำคัญยังไงบ้างแล้วก็มีประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจยังไงบ้างเนี่ยต้องรบกวนท่านอาจารย์ดร.วลัยวันครับผม
4: ยินดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่หน่วยที่3อย่างเป็นทางการแล้ว

0: นะคะหน่วยสัญญาทางธุรกิจนะคะในหนังสือของผู้นักปกครองท้องที่ทุกท่านนะคะในหน่วยเนี้ยก็จะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะก็คือตอนที่ 3.1 นะคะแล้วก็ตอนที่ 3.2 ตอนที่ 3.1 จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายนะคะสัญญาเช่าทรัพย์สัญญาเช่าซื้อนะคะแล้วก็ตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงินสัญญาจำนองและสัญญาขายฝากนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะอาจารย์สัญญาทางธุรกิจเนี่ยจริงๆมีหลากหลายมากเลยมีมากกว่านี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากเรามีจำกัดเนาะเราก็เลยดึงมาสัญญาที่เราเนี่ยใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆเลยนะคะอาจารย์ก็ดึงมาประมาณ6สัญญานะคะโดยวันนี้เราก็จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายนะคะแล้วก็สัญญาเช่าทรัพย์ค่ะ
1: ครับผม
0: ลองมาดูสัญญาตัวแรกเลยนะคะอย่างที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์โยก็ยกตัวอย่างขึ้นมานะคะหลายอันเนาะที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายเพราะว่ามันเป็นสัญญาที่เรามักจะเจอในชีวิตประจำวันคุ้นเคยตื่นเช้ามา
1: ไปซื้อข้าวโรงอาหารผมซื้อรถ
0: ใช่นะคะ
1: ก็เป็นหมดเลย
0: ใช่เป็นสัญญาที่เราเนี่ยทำทุกวันเลยเนาะอาจารย์เนาะแบบปกติถ้าเราสังเกตเนี่ยนะคะลองมาดูนะคะว่าแล้วตัวสัญญาซื้อขายเนี่ยตามกฎหมายบัญญัติไว้นะคะมีสาระสำคัญอย่างไรนะคะสัญญาซื้อขายก็คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขายนะคะโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ซื้อนะคะและผู้ซื้อเนี่ยตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายดังนั้นน่ะเราจะเห็นได้ว่าแบ่งออกเป็นคนกลุ่มบุคคลทั้ง2ฝ่ายนะคะเหมือนที่เมื่อกี้เราได้เรียนในหน่วยที่2มาแล้วนะคะว่าสัญญาจะเกิดเมื่อคำเสนอสนองถูกต้องตรงกันโดยจะมี2ฝ่ายซึ่งคำว่าฝ่ายเนี่ยอาจจะเป็น1คนหรือ2คนก็ได
1: ้
0: นะคะไม่ใช่ว่าแค่2คนนะคะเป็นฝ่ายทีนี้นะคะประการต่อมาก็คือมีวัตถุเป็นทรัพย์สินทีนี้วัตถุอะไรบ้างนะคะที่สามารถมาทำสัญญาซื้อขายได้นะคะก็ต้องตอบว่าโดยที่นักศึกษาเนี่ยอาจจะได้เรียนมากันแล้วนะคะก็คือว่าทรัพย์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษและอสังหาริมทรัพย์นะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าวัตถุอะไรบ้างล่ะก็ต้องตอบว่าอะไรก็ได้นะคะที่อาจมีราคาหรืออาจถือเอาได้
1: เป็นความหมายของทรัพย์สิน
0: ทรัพย์สินนะคะนักศึกษาต้องกลับไปดูทรัพย์สินนิดนึง
1: ย้อนกลับไปดูมาตรา137 138นิดนึง
0: เหมือนบ่อยเลย แล้วนะคะพอเราทำความเข้าใจตรงนั้นแล้วนะคะเราก็จะรู้แล้วว่าโอเคทรัพย์ตัวไหนบ้างที่เราสามารถนำมาทำสัญญาซื้อขายได้แต่มันก็จะมีทรัพย์บางชนิดค่ะที่ไม่สามารถที่จะซื้อขายได้ค่ะอาจารย์เช่นอะไรคะเมื่อกี้อาจารย์หน่วยที่2เราพูดไปแล้วมีเพียงหาดทรายทะเลทรายลมและ2เรานะคะก็คือว่าพวกอะไรนะคะสายลมแสงแดดอะไรอย่างเงี้ย
1: พระอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่ได
0: ้นะคะก็จะไม่สามารถที่จะซื้อขายกันได้นะคะ
2: ขอโทษทีครับที่เป็นข่าวเนี่ยขายไตไงฮะได้ไหมครับ
0: ขายไต
2: มีกฎหมายไหมคร
1: ับ ไตเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์ทางกฎหมายครับเพียงแต่ว่ามันขัดศีลธรรมอันดีวัตถุประสงค์ในการทำเรายังไม่ได้อนุญาตให้เอาชิ้นส่วนอวัยวะเช่นเอาแขนซ้ายไปต่อไม่รู้ผมไม่รู้ทางวิทยาศาสตร์ทำได้หรือเปล่
0: า
1: แต่ว่าไม่ได้
2: ไตเนี่ยครับเขาซื้อขายไตนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: ไม่ได้ครับผิดกฎหมายครับ
0: ครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์แล้วก็ประการต่อมานะคะประการที่3ก็คือสัญญาซื้อขายเนี่ยจะมุ่งโอนกรรมสิทธิ์นะคะในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อนะคะทำไมถึงต้องการมุ่งโอนกรรมสิทธิ์ตรงนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญของสัญญาซื้อขายนะคะว่ามุ่งโอนกรรมสิทธิ์ก็คือว่าเหมือนกับแบบสมมติอาจารย์โยได้ซื้ออะไรดีล่ะที่ดินนะคะอาจารย์แอบเป็นเศรษฐีนีย่านนนทบุรีอีกแล้วนะคะมีคอนโดประมาณ800ล้านห้องนะคะก็อาจารย์โยสนใจนะคะก็บอกว่าเนี่ยพี่ขายให้เอาไหมเนี่ย2ล้านเองนะต้นทุน8ล้านอาจารย์โยเห็นว่าโอ๊ยราคาถูกอ่ะเอานะคะตอนนี้ก็เลยอาจารย์โยเนี่ยจริงๆก็คือมุ่งกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์สินตัวคอนโดนั้นอ
1: ยากได
0: ้
1: ความเป็นเจ้าของและอยากเป็นเจ้าของ
0: นะคะใช่ซึ่งไม่ใช่แค่ใช้ประโยชน์เนาะถ้าใช้ประโยชน์อาจจะเป็นสัญญาตัวอื่นซึ่งเราจะพูดกันต่อไปนะคะดังนั้นสัญญาซื้อขายเนี่ยก็เป็นสัญญาที่ต้องการมุ่งโอนกรรมสิทธิ์ก็คืออยากได้ความเป็นเจ้าของนี่แหละนะคะในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อนะคะและประการต่อมานะคะก็คือเป็นสัญญาที่ผู้ซื้อมุ่งจะชำระราคาให้แก่ผู้ขายด้วยไม่ได้ให้ฟรีใช่ไหมคะต้องการอาจารย์เองในฐานะผู้ที่จะขายเนี่ยก็ต้องการเงินนะคะที่จะใช้ราคาส่วนอาจารย์โยเนี่ยก็ต้องการที่จะได้กรรมสิทธิ์ใบซึ่งห้อง

0: นั้นนั่นเองนะคะ
1: ครับผม
0: ทีนี้นะคะลองมาดูคำว่าราคานะคะว่าราคาหมายถึงอะไรนะคะราคาเนี่ยตามประมวลกฎหมายนะคะก็หมายถึงเงินตราค่ะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยไม่สนใจนะคะว่าจะเป็นเงินในสกุลใดนั่นหมายความว่าถ้าอาจารย์แอ้นะคะแบบว่าชอบนะคะที่จะแบบสะสมเงินเยนนะคะอาจารย์โยก็จะจ่ายเป็นเงินเยนก็ได้นะคะสะดวกอย่างเงี้ยนะคะก็คือนั่นแปลว่าสกุลใดก็ได้นะคะที่มีฐานะเป็นเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะและต่อมานะคะคำว่าตกลงจะใช้ราคาหมายถึงอะไรตกลงจะใช้ราคานะคะก็หมายถึงว่าในขณะที่ทำสัญญาค่ะอาจารย์มีการตกลงว่าจะใช้ราคาเนาะเราจะเห็นคำว่าจะนั่นหมายความว่าอาจจะไม่ต้องจ่ายเงินณตอนที่เราพูดคุยกันในขณะที่สัญญาเกิดเนี่ยอาจจะยังไม่มีการจ่ายเงินกันก็ได้นะคะอาจจะไปจ่ายเงินกันในบอกว่าเอ้ยตอนนี้เงินเดือนยังไม่ออกนะ
1: สองเดือน
0: โอ้สองเดือนนะ
1: ขอผ่อนหนี้ก่อน
0: อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะไปใช้กันนะคะในระยะเวลาภายหน้าได้โดยสัญญาซื้อขายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนั่นเอง
1: เดี๋ยวนะผมขออนุญาตทวนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาเกิดขึ้นเพราะเสนอสนองต้องตรงกันสัญญาเกิดแต่สัญญาเกิดตรงนี้มันไม่ได้เรียกว่าสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดมันจะเรียกว่าสัญญาจะซื้อจะขายเพราะเรามุ่งที่จะไปโอนความเป็นเจ้าของหรือโอนกรรมสิทธิ์อีก2สัปดาห์ตัวอย่าง
0: ค่ะใช่
1: โอเคครับผม
0: ลองมาดูนะคะต่อไปนะคะสัญญาซื้อขายนะคะก็เป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะก็คือคู่สัญญา2ฝ่ายเนี่ยต่างมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ซึ่งกันและกันนะคะโดยเราเนี่ยในฐานะเป็นผู้ขายเนาะสมมุติจันแอดเป็นผู้ขายเนี่ยจันแอดก็มุ่งที่จะได้รับการชำระราคานะคะเป็นหน้าที่ของอาจารย์แอร์และหน้าที่อีกอย่างนึงที่อาจารย์แอร์เนี่ยจะต้องทำก็คือโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์นะคะให้กับอาจารย์โยและในขณะเดียวกันอาจารย์โยเองเนี่ยก็จะต้องชำระราคามีหน้าที่ชำระราคาให้กับอาจารย์แอร์และได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ
1: ์ครับ
0: ดังนั้นก็คือเหมือนกับยื่นหมูยื่นแมวเนาะเห
1: มือ
0: น
1: มันก็คือต่างตอบแทนแหละอาจารย์ได้เงินผมได้ทรัพย์สินจะเป็นคอนโดเป็นอะไรก็แล้วแต่สุดแท้แต่ว่าเราตกลงกันว่าจะซื้อขายอะไร
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: ตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะทีนี้อย่างที่เมื่อกี้หน่วยที่2เราก็ได้เกริ่นกันไปแล้วนะคะว่าแบบเนี่ยมีความสำคัญมากเลยเกี่ยวกับการทำสัญญานะคะเนื่องจากว่าสัญญาแต่ละอย่างเนี่ยจะกำหนดแบบไว้ไม่เหมือนกันนะคะเราจึงต้องทำความเข้าใจในแต่ละสัญญาว่าแต่ละสัญญากฎหมายเขาต้องการอะไรอย่างสัญญาซื้อขายนะคะลองมาดูนะคะบอกว่ามาตรา456นะคะบอกว่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะถ้ามีได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผลนะคะก็จะเป็นโมฆะนะคะโดยความนี้ข้อความนี้นะคะให้ใช้ถึงการซื้อขายเรือที่มีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปนะคะทั้งซื้อขายแพและสัตว์พาหนะด้วยตรงนี้ก็ตีความได้ว่ารวมถึงสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษด้วยนั่นเองนะคะที่จะต้องทำตามแบบถ้าสรุปนะคะมาตรา46ก็สรุปได้ว่าสัญญาซื้อขายเมื่อกี้ที่เราเกริ่นกันเราสามารถซื้อขายสังหาริมทรัพย์ได้สังหาริมทรัพย์ไม่มีแบบเนาะเราสามารถซื้อขายปากกาบอกว่าอาจารย์แอ้ชอบปากกาอาจารย์โยจังเลยขอซื้อปากกาแท่งนี้ปากกาแท่งนี้เป็นสังหาริมทรัพย์เราไม่จำเป็นต้องไปทำหนังสือแล้วจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อ่ะเราสามารถทำการซื้อขายได้เลยนะคะแต่ถ้าทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเราจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าพนักงานด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ด้วยเหตุผลอะไรคะอาจารย์เพราะว่าทำไมเราถึงจะต้องแบบการขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องไปจดทะเบียน
1: เพื่อให้รู้อย่างที่ดินเนาะก็เพื่อให้รู้แหละว่าใครเป็นเจ้าของเพราะว่ามันอาจจะมีมูลค่าสูงก็เลยจำเป็นที่จะต้องโอ้ยอยู่ดีโอนกันไปโอนกันมาอย่างเงี้ยไม่ได้มันไม่เหมือนปากกาผมอ่ะ20บาทแบบเนี้ยไม่ได้แต่พอเป็นที่ดินเป็นมีโฉนดอะไรประมาณเนี้ยมันมีมูลค่าสูง
0: ใช่ค่ะมันมีมูลค่าสูงแล้วเนื่องด้วยว่าจะต้องมีการตรวจสอบทางทะเบียนได้ด้วยนะคะว่าสรุปว่าใครเป็นเจ้าของนะโดยดูจากหลังโฉนดอย่างเงี้ยนะคะทีนี้นะคะก็ลองมาดูข้อพิจารณาซึ่งอาจารย์คิดว่ามันจะสำคัญแล้วเป็นประโยชน์ให้กับนักปกครองท้องที่นะคะเนื่องจากหลายท่านเนาะนักปกครองท้องที่อาจจะแบบว่ามีลูกบ้านเนาะมาปรึกษาเนาะว่าเอ้ยกำนันผู้ใหญ่บ้านทำอย่างเงี้ยทำได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็เลยลิสต์นะคะข้อพิจารณานะคะที่สำคัญเอาไว้นะคะอย่างแรกก็คือผู้จะขายเนี่ยจำ

0: เป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินในขณะเข้าทำสัญญาไหมอ่ะนะน่าคิดนะคะ
1: อาจารย์มานิตแกมีไร่ลำไยอยู่จังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยแกทำสัญญาขายลำไยให้อาจารย์แอ้เลยโดยที่ลำไยยังไม่ออกลูกเลยเป็นการซื้อขายกันล่วงหน้าบอกว่าอาจารย์เหมาไปเลยนะออกเท่าไหร่ไม่รู้แหละ อาจารย์เหมาไปเลย2ล้านในฤดูนี
0: ้ดอกออกแล้วแต่ยังไม่รู้ผลติดหรือเปล่า
1: อย่างเงี้ยซื้อขายล่วงหน้า อย่างนี้ได้ไหมยังไม่มีทรัพย์สินเกิดขึ้นเลยแต่เราตกลงกันแล้วว่าพ้นเดือนนี้เนี่ยจะขายกัน
0: ค่ะอย่างการเฉลยนะคะอย่างการซื้อขายลำไยนะคะก็คือว่าผู้จะขายเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของก็ได้นะคะซึ่งการเป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะเป็นในภายภาคหน้าก็ได้นะคะแต่ณวันที่จะต้องส่งมอบกันแล้วเนี่ยจะต้องมีความเป็นเจ้าของแล้วนั่นเองนะคะ
1: ก็คือณวันที่ทำสัญญากันเนี่ยมันยังไม่มีลูกลำไยเลยเนา
0: ะ
1: ยังไม่มีความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตัวนั้นแต่เราทำสัญญากันได้แต่ว่าวันที่จะโอนความเป็นเจ้าของเนี่ยมันจะต้องมีตัวลูกลำไยออกมาน
0: ั่นเองนะคะค่ะต่อมานะคะข้อพิจารณาที่2นะคะการซื้อขายรถยนต์โดยไม่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อันนี้เราจะได้ยินบ่อยมากเลยโอนลอยโอนลอย
1: อันนี้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเยอะแยะเลยโอนลอยแล้ว
0: ซื้อตามเต็นท
1: ์กรรมสิทธิ์มันโอนไหมอ่ะ
0: ค่ะเนี่ยนะคะ
1: ใครจะเป็นเจ้าของ
0: ทีนี้นะคะเราก็ต้องแม่นหลักกฎหมายนะคะหลักกฎหมายของเราก็คือมาตรา458นะคะบอกว่ากรรมสิทธิ์นะคะในทรัพย์สินที่ขายนั้นย่อมโอนไปยังผู้ซื้อนะคะตั้งแต่เมื่อทำสัญญาซื้อขายกันนั่นก็แปลว่าเมื่อเรานะคะตกลงซื้อขายสมมติเราไปซื้อขายเต็นท์รถเนาะ
1: ครับ
0: เราก็ส่งมอบรถกันเสร็จแล้วจ่ายเงินชำระราคากันเสร็จแล้วนะคะตอนนั้นสัญญาซื้อขายเกิดแล้วนะคะเกิดแล้วแม้ว่ายังไม่ได้โอนกันเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการโอนนะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีเรื่องเกี่ยวกับการไปโอนในภายภาคหน้านะคะซึ่งไม่เกี่ยวกันกับสัญญาเกิดหรือไม่นะคะตรงนี้ก็น่าสนใจ
1: ตรงนี้มันเรื่องของกรรมสิทธิ์โอนเมื่อไหร่เนอะ
0: ใช่
1: จริงๆมันเป็นประเด็นสำคัญในทางกฎหมายนะครับอาจารย์ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันว่าสมมติผมซื้อข้าวจากอาจารย์มานิต
2: ครับ
1: อาจารย์มานิตเป็นโกดังเก็บข้าวเลยผมบอกว่าผมขอซื้อข้าวอันนี้เนี่ยกระสอบนี้ปรากฏสมมุติโชคร้ายแล้วกันคืนนั้นไฟไหม้โกดังคำถามก็คือว่าข้าวที่ผมตกลงกับอาจารย์มานิตเนี่ยกระสอบนี้เลยนะเป็นของใครใครจะเป็นผู้โชคร้ายถ้าเป็นของผมผมก็ไปเรียกเงินคืนไม่ได้ถูกไหมเพราะกรรมสิทธิ์ในข้าวเป็นของผมแล้วแต่เพิ่นข้าวดันไปฝากอยู่ที่โกดังของอาจารย์มานิตใครเป็นเจ้าของข้าวอันเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่ากรรมสิทธิ์โอนหรือยังอย่างที่อาจารย์แอ้บอกเมื่อกี้เรื่องรถยนต
0: ์
1: ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโอนลอยแต่กรรมสิทธิ์มันไปแล้วน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถยนต์เกิดมีปัญหาถูกชนขึ้นมากรรมสิทธิ์ไปแล้วนะครับเจ้าของเดิมไม่สามารถเรียกร้องได้แล้วนะเจ้าของใหม่ต้องเรียกร้องแทน
0: ใช่ค่ะขอบคุณค่ะลองมาดูคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะคำพิพากษาฎีกาที่60นะคะทับ2524นะคะซื้อขายรถยนต์เสร็จเด็ดขาดนะคะกรรมสิทธิ์โอนในขณะที่ทำสัญญาแล้วนะคะไม่ต้องจดทะเบียนการโอนนะคะเพราะว่าการจดทะเบียนการโอนเนี่ยที่ขนส่งเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ควบคุมพาหนะและภาษีของรถยนต์นะคะไม่ได้เกี่ยวกับว่าสัญญาเนี่ยสมบูรณ์หรือไม่นะคะสัญญาเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่แบบของนิติกรรมนั่นเอง
1: คร
0: ับ นะคะ
1: นักศึกษาจำดีๆเนาะมันเกิดขึ้นในชีวิตเราบ่อยๆเลยสัญญาโอนลอยเนี่ย
2: โอนลอยนี่เจอทุกวัน
0: เจอทุกวันนะคะและก็นักศึกษาต้องอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเมื่อกี้เป็นสังหาริมทรัพย
1: ์ครับ
0: นะคะทีนี้ลองมาดูการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะคะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของสัญญานั้นจะโอนไปยังผู้ซื้อก็ต่อเมื่อมีการชำระราคาหรือไม่พูดง่ายๆว่าต้องชำระราคาหรือเปล่ากรรมสิทธิ์ถึงโอนน่าคิดอ
1: ันนี้น่าสนใจเช่นผมซื้อบ้านอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เราตกลงกันทรายสัญญาการผมจ่ายอาจารย์3ล้านผมเป็นเจ้าของบ้านทันทีเลยหรือเปล่าตามกฎหมาย
0: ใช่
1: จ่ายเรียบร้อยแล้วนะ3ล้านเนี่ยทำเป็นหนังสือเซ็นกันแล้วด้วย อาจารย์มนิตกรุณาเซ็นเป็นพยานให้หนึ่งท่าน
2: ครับ
0: ให้กุญแจเรียบร้อยเลยนะคะ
1: ผมเป็นเจ้าของบ้านหรือยังครับ
0: นั่นค่ะเรามาดูนะคะข้อนี้นะคะก็ต้องพิจารณาว่าทรัพย์นะคะที่เราใช้ทำการซื้อขายกันเป็นทรัพย์ชนิดใดนะอาจารย์เน้นนะคะว่าเป็นสังหาริมทรัพย์เป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรือเป็นอสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะเราก็จะมีแบบใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เราห้ามลืมเด็ดขาดเลยสัญญาซื้อขายนะคะถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์มีแบบตามมาตรา456ที่อาจารย์กล่าวไปตอนต้นนะคะบอกว่ากรรมสิทธิ์ย่อมโอนไปเป็นของผู้ซื้อทันทีตั้งแต่ทำการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที
1: ่
0: นั่นแปลว่าไม่ได้โอนตอนที่เราส่งมอบกุญแจตอนที่เราตกลงกัน
1: กรรมสิทธิ์ในบ้านของอาจารย์แอร์ยังไม่โอนมาที่ผม
0: ค่ะ
1: แม้ว่าผมจะมีกุญแจแล้วก็ตาม
0: ใช่ค่ะนะคะจะโอนไปก็ต่อเมื่อทำหนังสือแล้วจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ก็คือว่าไปที่ที่ดินเนาะจูงมือกันไปที่ที่ดินไม่ใช่สำนักงานสมรส นะคะจบแล้วนะคะก็สัญญาซื้อขายนะคะก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องพิจารณานะคะแล้วก็ลองมาดูว่าสาระสำคัญของเขาว่าคืออะไรนะคะดังนั้นนักศึกษาจะใช้ถูกเนาะโดยแยกประเภททรัพย์ให้ถูกต้องนะคะ
1: ครับผม
0: ต่อมานะคะอาจารย์ก็ขอขึ้นสัญญาเช่าทรัพย์เลยนะคะ
1: สักประเภทหนึ่งนะครับอาจารย์
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาอีกประเภทหนึ่งนะคะสัญญาเช่าทรัพย์เช่าทรัพย์เนี่ยเราเจอบ่อยมากเลยนะคะอาจารย์เราเดินทางไปเรียนแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าทำงานต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะต้องไปเช่าก่อนเนาะก่อนที่จะแบบก่อร่างตั้งตัวยังไม่มีเงินซื้อ นะคะลองมาดูมาตรานี้นะคะบอกว่าอันว่าเช่าทรัพย์สินนั้นนะคะคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่าผู้ให้เช่านะคะตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะชั่วระยะเวลาอันมีจำกัดและผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้นลองดูนะคะว่าเช่าทรัพย์จะแตกต่างกับซื้อขายนะคะอย่างซื้อขายเนี่ยเราเจตนาคือมุ่งโอนกรรมสิทธิ
1: ์
0: แต่ว่าเช่าทรัพย์เนี่ยคือให้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดดังนั้นกรรมสิทธิ์ไม่โอนนะคะตรงนี้จะเป็นหัวใจสำคัญคือแตกต่างจากสัญญาซื้อขายนะคะลักษณะสำคัญนะคะก็คือว่ามีบุคคล2ฝ่ายอีกแล้วนะคะก
1: ็
0: จะ
1: เหม
0: ือนสัญญาซื้อขายเลยนะคะก็โดยผู้ให้เช่าเนี่ยตกลงที่จะให้ผู้เช่าใช้ประโยชน์หรือรับประโยชน์ในทรัพย์สินขณะเดียวกันนะคะผู้เช่าก็มีหน้าที่จ่ายค่าเช่าเป็นการตอบแทนนะก็เป็นสัญญาต่างตอบแทนเหมือนกันนะคะการใช้ทรัพย์เนี่ยเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะเพราะต่างฝ่ายต่างเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ของกันและกันนั่นเองทีนี้ลองมาดูนะคะว่าผู้เช่าเนี่ยมีสิทธิ์เพียงแต่ได้ใช้หรือได้ประโยชน์นะคะในทรัพย์สินนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งตามสัญญาเช่าเท่านั้นนะคะข้อพิจารณานะคะที่เราจะมักจะได้ยินคำถามมาเสมอเลยว่าผู้ให้เช่าต้องเป็นเจ้าของในขณะที่เข้าทำสัญญาเช่าด้วยไหม
1: อันนี้น่าสนใจนะเราไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วเราเอาทรัพย์สินนั้นออกไปให้เช่าได้ไหม
0: ใช่ค่ะเราอาจจะเจออ
1: าจารย์เป็นเจ้าของผมไปเช่าตึกอาจารย์หลังจากนั้นผมก็ตึกอันเนี้ยไปให้อาจารย์มานิดเช่าต
0: ่อ
1: แต่ผมไม่ได้เป็นเจ้าของอ่
0: ะ
1: แบบนี้มันทำได้ตามกฎหมายหรือเปล่า
0: อันนี้ก็ต้องมาดูนะคะว่าอาจารย์โยเนี่ยในฐานะที่ไปให้อาจารย์มานิดเช่าอีกรอบนึงอย่างนี้เรียกว่าเช่าช่วงเนาะมีอำนาจหรือเปล่ามีอำนาจนั้นในการที่จะปล่อยเช่าต่อหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรงแต่ว่ามีคำพากษาของศาลนะคะที่บอกเป็นแนวบอกว่าสัญญาเช่าเนี่ยผู้ให้เช่าไม่จำเป็นต้องมีกรรมสิทธิ
1: ์
0: ในทรัพย์สินนั้นนะคะแต่ว่าให้ดูอำนาจของผู้ให้เช่าว่าผู้ให้เช่ามีอำนาจในการปล่อยทรัพย์นั้นให้คนอื่นเช่าหรือเปล่านะคะอย่างสมมติเราอาจจะเคยเห็นแบบอย่างอาจารย์โยแนะนำก็จะเป็นเรื่องเช่าช่วงเนาะแต่บางครั้งเราจะเห็นเรื่องเกี่ยวกับพวกเอเจนซี่พวกนายหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมติว่าญาติอาจารย์ท่านนึงอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วก็คือมีทรัพย์สินแบบญาติอะไรนะคะญาตินนทบุรีนะคะ
1: นนทบุรี
0: นนทบุรีมีทรัพย์สินเยอะมากเลยนะคะมีคอนโดเยอะมากเลยแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเขาก็จะไม่ค่อยสะดวกเขาจะฝากอาจารย์แอร์เอาไว้ว่าช่วยดูทรัพย์สินให้หน่
1: อ
0: ยปล่อยเช่าให้หน่อยทำสัญญาให้เลยนะแต่มอบอำนาจไว
1: ้ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แอร์ก็จะสามารถคือมีอำนาจที่จะเอานำห้องนั้นอะ ไปให้เช่าได้นะคะ
1: ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ
0: ใช่ค่ะก็คือสรุปว่าต้องดูอำนาจนะคะว่ามีอำนาจไหมในการที่จะให้เช่าต่อนะคะ
1: ผมขออนุญาตนิดนึงในเรื่องเช่าช่วงที่พูดถึงเมื่อกี
0: ้
1: ผมย้อนกลับไปนะว่าอาจารย์แอ้เป็นเจ้าของผมเช่ากับอาจารย์แอ
0: ้
1: หลังจากนั้นผมก็เอาทรัพย์สินตรงนี้ไปให้อาจารย์มานิชเช่าอีกทีนึงตรงนี้กฎหมายก็กำหนดไว้เนอะว่าจริงๆเช่าช่วงเนี่ยทำไม่ได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
0: ใช่
1: ยกเว้นแต่เจ้าของอนุญาตแล้วถึงเจ้าทรัพย์สินเนี่ยไปให้อาจารย์มานิชเช่าได้เพราะฉะนั้น
0: ใน
1: ชีวิตจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้คนเนี้ยดันทะลึ่งเอาออกไปให้คนอื่นเจ้าช่วง มันก็เป็นเหตุผลหนึ่ง เหตุผลหลักที่จะถูกยกเลิกสัญญาได
0: ้ค่ะ
1: ถือว่าผิดสัญญาเนาะ
0: ค่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในสัญญาที่ตกลงกันเนาะเพราะเวลาอาจารย์แอ้จะให้อาจารย์โยเช่านะคะก็ดูแล้วว่าฐานานุรูปค่อนข้างดีนะคะจ่ายค่าเช่าได้แน่ๆนะคะคือพิจารณาแล้วนะคะนะต่อมานะคะประการต่อมาก็คือผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าทีนี้การตกลงการจะให้ค่าเช่านะคะคืออะไรนะให้กระปิดกระปอยได้ไหมเดี๋ยวให้เดี๋ยวไม่ให้ได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมาพิจารณากันนะคะว่าค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นเนี้ยจะเป็นการให้เพียงเล็กน้อยครั้งคราวไม่แน่นอนได้ไหมอ่ะสมมตินะคะอาจารย์แอ้เนี่ยมีบ้านนะคะเป็นแบบทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมเนาะทาวน์โฮมอยู่นะคะ3ชั้นชั้นบนเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะคะแล้วก็เห็นว่าอาจารย์โยนะคะเพิ่งย้ายมาใหม่ยังไม่มีห้องก็เลยบอกว่าเนี่ยมาอยู่ข้างบนก็ได้นะ
1: ยังอัตคัดอยู
0: ่เพราะว่าอาจารย์แอ้เนี่ยมีแบบห้องมากมายนะคะเป็นร้อยห้องเป็นเศรษฐีนีนะคะอาจารย์โยก็ขึ้นไปอยู่ห้องข้างบน
1: ครับ
0: แต่เนื่องจากก็อัตคัดนิดนึงนะคะก็พอถึงหน้าทุเรียนก็ส่งทุเรียนมาบ้างปะปายนะคะแต่ไม่ได้จ่ายค่าเช่าแบบเป็นรายเดือนนะส่งแบบเหมือนแบบ
1: มีเท่าไหร่ก็ให
0: ้มีเท่าไหร่ก็ให้ทุเรียนอยู่ในตู้เย็นนะกินได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะวันนึงทะเลาะกันอาจารย์โยแบบใช้แอร์เปลืองมากเลยนะคะอาจารย์แอร์ไม่อยากให้อยู่รวมบ้านแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็เริ่มขับไล่นะคะอาจารย์โยบอกว่าไล่ไม่ได้นะเพราะว่าจ่ายค่าเช่าเป็นทุเรียนมาตลอดเลยก็ถามว่าตรงนี้ถือว่าเป็นค่าตอบแทนของการเช่าหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือนะคะว่าค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยนะคะก็จะถือว่าไม่ใช่ค่าตอบแทนคือไม่ใช่ค่าเช่าเนาะเหมือนให้กันแบบด้วยเสน่หาเอ็นดูเห็นชอบกินทุเรียนอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เล็กน้อยกรณีนี้เนี่ยผมเคยเจอนะเวลาผมไปสอนนักศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะถามอาจารย์ผมให้เช่าสวนเช่านาแล้วก็แทนที่จะจ่ายค่าเช่าเป็นเงินครับเขาจ่ายค่าเช่าเป็นผลไม
0: ้
1: เอาไป3เข่ง4เข่ง5เข่งแต่ให้ตลอดนะผลผลิตให้เจ้าของที่ดินเขาก็มาถามผมว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยสัญญาเช่าใช้ได้หรือเปล่าคำว่าตัวเงินตรงนี้ค่าเช่าจำเป็นต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้นหรือเปล่า
0: ค่ะก็คำตอบนะคะว่าถ้าสมมติว่าให้สม่ำเสมอเหมือนตกลงกันตอนสัญญาเช่าอันนี้จะถือว่าเป็นค่าเช่า
1: ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นตัวเงินเท่านั้นอย่าไปติดว่าค่าเช่าต้องเป็นตัวเงินเท่านั้นนักศึกษาไม่ใช่นะครับนักศึกษาสามารถจ่ายค่าเช่าเป็นผลไม้เป็นข้าวกี่กระสอบก็แล้วแต่ตกลงกันเนอะ
0: ใช
1: ่แต่ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นตัวเงินเท่านั้น
0: ค่ะ
1: ค
0: ่ะทีนี้ต้องมาดูคำพากษาฎีกาที่สมทบนะคะว่าเนี่ยหลักการนี้นะคะ
1: ครับ
0: ก็คือคำพากษาฎีกาที่1310/2498นี่ยังไม่เกิดเลยนะคะ2498 ผู้เช่าให้ผู้อื่นเข้าอยู่ในห้องเช่าชั้นบนนะคะ โดยผู้เช่าเนี่ยอยู่เสียเงินให้แก่ผู้เช่าเนี่ยเล็กๆน้อยๆอ่ะแบบทดแทนบุญคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ถือเป็นค่าเช่านะคะแล้วก็ไม่เรียกว่าเป็นการเช่าช่วงด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ประการต่อมานะคะสัญญาเช่าเป็นสัญญาซึ่งมีระยะเวลาอันจำกัดทีเนี้ยระยะเวลาอันจำกัดหมายความว่ายังไงนะคะก็คือว่าโดยปกติแล้วมาตรา540นะคะบอกว่าอันอสังหาริมทรัพย์ห้ามมิให้เช่ากันเป็นกำหนดเวลาเกิน30ปี
1: ครับ
0: ถ้ากำหนดเกิน30ปีให้ลดลงมามีผลบังคับใช้แค่30ปีนะคะเช่นอาจารย์แอ้ทำสัญญาเช่ากับอาจารย์โยนะคะบอกว่าหุยอาจารย์โยแบบบ้านน่าอยู่อ่ะทำ50ปีเลยละกันนะ อยู่ไม่ไปเลยอ่ะ นะคะ
1: กะอยู่ยันเกษียณแล้วต่อไปยันมีหลานเลย
0: ให้เลี้ยงหลานได้ด้วยนะคะ ทีนี้ถ้าสัญญากำหนดไว้นะคะเกินกว่า30ปีสัญญาเนี้ยจะให้บังคับนะคะมีผลใช้บังคับแค่30ปีเท่านั้นนะคะทีนี้แต่ว่าสามารถต่อได้พอครบ34ตอนนั้นก็ประมาณ80 อายุ80ยังต่อได้อยู่นะคะ แต่ก็ต่อได้ไม่เกิน30ปีอยู่ดี
1: ใช่แต่ว่าถ้า30ปีคุณก็ต้องไปจดทะเบียนเนาะทำสัญญาระหว่างกัน2คนก็ไม่สมบูรณ
0: ์
1: ต้องไปจดทะเบียนถึงจะมีผลสมบูรณ์30ปี
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการจดทะเบียนนะคะบอกว่าอสังหาริมทรัพย์นะคะห้ามเช่าเกินกว่า30ปีถ้าลดลงมาเหลือ30ปีใช่ไหมคะแล้วก็ต่อได้นะคะทีนี้ลองมาดูคำว่าจำกัดระยะเวลาจำกัดระยะเวลาเนี่ยก็คือ30ปีนะคะและอีกอันนึงอ่ะก็คือว่าจำกัดคำว่าจำกัดระยะเวลาก็หมายถึงว่าอาจจะบอกว่าอาจารย์โยอยู่จนตายเลยแล้วกันนะ
1: ตลอดชีวิต
0: ตลอดชีวิตจนกว่าที่จะสูญสิ้นไปเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเป็นระยะเวลาที่ไม่แน่นอนแต่มีระยะเวลาอันจำกัดเพราะอาจารย์แอ้จะไม่เป็นอมตะใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นระยะเวลาที่จำกัดทีนี้

0: เช่าเนี่ยด้วยวาจาก็ได้นะคะก็มีผลสมบูรณ์นะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะพิจารณาว่าเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า3ปีขึ้นไปหรือไม่นะคะถ้าน้อยกว่า3ปีจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ถ้าเกินกว่า3ปีนะคะจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานด้วยนะคะตรงนี้สำคัญนะคะก็ฝากไว้ให้นักศึกษาปฏิบัติไว้ใช้ปฏิบัตินะคะ
1: ครับผมและนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระสำคัญเพียงบางส่วนนะครับในหน่วยที่3สัญญาทางธุรกิจนะครับนักศึกษาสามารถดูสัญญาอื่นๆได้จากชุดวิชาจากหน่วยนี้นะครับขอให้นักศึกษาเนี่ยไปลองศึกษาเพิ่มเติมดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับช่วงสุดท้ายของรายการและเราจะกลับมาอยู่ในช่วงของคำถามคำตอบที่น่าสนใจนะครับพักสักครู่เดียวครับผม

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตจริงๆครับ
2: ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับและช่วงสุดท้ายของเราก็คือช่วงถามตอบนะครับเราก็จะมีคำถามไปเปิดโจทย์ตุ๊กตาอาจจะแล้วแต่กิจกรรมที่อาจารย์แต่ละท่านวางไว้เลยนะครับสำหรับครั้งนี้เนี่ยหน่วยที่1 2 3เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่เราตอบได้ไหมยากเกินไปหรือเปล่าเราจะต้องกลับไปทบทวนความรู้แค่ไหนเพียงใดนะครับเริ่มจากคำถามแรกเลยหน่วยที่1 นะครับต้องเรียนถามท่านอาจารย์มานิตนะครับว่าเทคนิคการสัมมนาเนี่ยจะสามารถนำมาปรับใช้กับวิชาการด้านกฎหมายหรือสำหรับบทบาทของนักปกครองท้องที่ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์อย่างไรได้บ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
3: ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับคืออย่างน้อยข้อที่1ความที่การสัมมนานั้นเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เรามาเรียนหนังสือด้วยกันเนี่ยครับตรงนี้ท่านใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าบางทีความที่ถูกครับเรื่องของกฎหมายนั้นต้องทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายแต่เราเข้าใจไม่เท่ากันนะครับหรือว่าเรียนมานะฮะท่านอาจารย์พงศิษฐ์ท่านอ่านหนังสือเยอะกว่านะครับคุณน้องอาจจะอ่านน้อยกว่าหรือผมอ่านมาอ่านอีกลักษณะนึงผมอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเยอะกว่าเพราะบางทีการที่เราทำความเข้าใจร่วมกันแล้วเอ๊ะตรงนี้มันยังไงกันแน่ตรงนี้หลักมันว่ายังไงกันแน่ตรงนี้มีแนวคำพิพากษาฎีกาไหมเรามาคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะนี่คือการนำวิธีการสัมมนามาใช้สำหรับที่เราเรียนหนังสือด้วยกัน
2: ครับ
3: ประเด็นที่สองนะครับบทบาทหน้าที่ด้านหนึ่งของท่านนักปกครองท้องที่คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้การศึกษาหรือการพัฒนาทีนี้คนที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านก็คือกรรมการกม.
2: ครับ
3: นะครับทำไงเราจะเอาเทคนิควิธีการสัมมนาเนี่ยเอาไปใช้เพื่อให้เขาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็เหมือนกับเรียนหนังสือเหมือนกับตัวเราเองเรียนหนังสือ
2: ครับ
3: มันก็คือนำไปใช้ว่าเอ๊พวกเราเข้าใจไหมนะครับระเบียบข้อนี้คำสั่งข้อนี้นโยบายหรือแผนข้อนี้เป็นไงก็นำไปใช้เพื่อให้กรรมการกม.ด้วยกันหรือแม้กระทั่งราษฎรที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับเขาได้เกิดการพัฒนานะครับพัฒนาในแง่ของความรู้ความเข้าใจพัฒนาว่าการนำไปสู่การปฏิบัตินะครับทำยังไงบ้างนี่คือได้ใช้แน่นอนนะครับในประเด็นที่2เฉพาะประเด็นที่3ครับก็คือกรณีที่เรานำไปใช้ในการแสวงหาข้อยุตินะครับข้อยุติว่าเอ๊ะตกลงว่าแผนเราจะเลือกแผนไหนนะครับเราจะเลือกแผนไหนเราจะใช้โครงการไหนดีตรงนี้ครับผมว่าได้แชร์แน่นอนเพราะว่าเราต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันซึ่งการสัมมนานั้นเขาจะได้แลกเปลี่ยนว่า

0: อันนี้มีข้อดีมากกว่าอันนี้มีข้อเสียอันนี้มีผู้ได้รับประโยชน
1: ์
0: จากโครงการนี้มากน้อยกว่ากันก็ไปอภิปรายกันถกเถียงกันและท้ายที่สุดก็ได้ข้อยุติร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนักปกครองท้องที่เนี่ยนำไปใช้ได้อย่างแน่นอนถ้าหากว่าได้นำเอาเทคนิควิธีการสัมมนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับ
1: ครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับสำหรับคำถามที่2ครับหน่วยที่2เนอะ
2: หน่วยที่2นะคะก็มีคำถามจากทางบ้านนะคะบอกว่าถ้าสมมุติในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับสัญญาค่ะและต้องการใช้สิทธิ์ทางศาลนะคะจะฟ้องร้องได้ที่ศาลใดค่ะ
1: กรณีนี้นี่เกิดขึ้นกันเยอะแยะเลยต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยไอการฟ้องเกี่ยวกับสัญญานี้เกิดขึ้นเนอะ
2: ค่ะ
1: สัญญาเช่าสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาค้ำประกันฟ้องร้องกันเยอะแยะมากมายในปัจจุบันเนี่ยฟ้องที่ศาลยุติธรรมฟ้องศาลแพ่งนี่แหละคำถามเป็นคำถามที่ดีนะว่าอ้าวแล้วเราทำสัญญากันคู่กรณีคู่ความอีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่ชำระหนี
2: ้
1: เราจะไปฟ้องได้ที่ไหนตอนนี้เราก็ต้องอันเนี้ยเราจะต้องกลับไปพลิกดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเขาบอกว่าในการที่เราจะเสนอคดีขึ้นสู่ศาลมีได้2รูปแบบครับอาจารย
2: ์
1: คือ1ทําเป็นคําฟ้อง2คือทําเป็นคําร้องขออ่ะ2รูปแบบนะครับทําเป็นคําร้องคําเป็นคําร้องขอทําเป็นคําฟ้องคําฟ้องเนี่ยเราเรียกว่าคดีมีข้อพิพาทเวลาเราฟ้องกันเนี่ยมันมีข้อพิพาทแน่นอนแหละเราถึงฟ้องเขาถูกมั้ยทําเป็นคําฟ้องถ้าทําเป็นคําร้องขอเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทตัวอย่างเช่นขอศาลให้แต่งตั้งชั้นเนี่ยเป็นผู้อนุบาลคุ้มครองคนไร้ความสามารถขอให้ศาลแต่งตั้งชั้นให้เป็นผู้พิทักษ
2: ์
1: คุ้มครองคนเสมือนไร้ความสามารถโอเค2รูปแบบนะครับนักศึกษาหลังจากนั้นเรามาดูไอ้เรื่องสัญญาเนี่ยเราจะไม่ใช้จะไม่เสนอคดีโดยทำเป็นคำร้องเราจะเสนอคดีโดยทำเป็นคำฟ้องเป็นคดีมีข้อพิพาทสัญญาสองฝ่ายเนอะเราทะเลาะกันฝั่งหนึ่งไม่จ่ายเงินเราก็สามารถเสนอคดีต่อศาลได้โดยทำเป็นคำฟ้องแต่การทำเป็นคำฟ้องเนี่ยเราก็ต้องไปดูอีกครับอาจารย์ว่าไอ้คำฟ้องของเราเนี่ยมันเป็นกรณีหนี้เหนือบุคคลหรือหนี้เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์แยกอีกสองกรณีอีกถ้าเกิดต้องการเรียกเงินอ่ะผมย่อๆแล้วกันถ้าต้องการเรียกเงินเป็นหนี้เหนือบุคคลถ้าต้องการเรียกอสังหาริมทรัพย์ต้องการที่ดินคืนมาแบบนี้เป็นหนี้เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ขอให้นักศึกษาดูสไลด์นิดนึงนะครับในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4อนุ1นะครับเขาบอกว่ามาตรา4เนี่ยบอกไว้ว่าคำฟ้องนะครับให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนา อยู่ในเขตศาลนะหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ถ้าเราดูจากบทบัญญัติตัวนี้เนี่ยเวลาเราฟ้องสัญญานะครับเท่าเกณฑ์การฟ้องเพื่อเรียกเงินเฉยๆนักศึกษาดูบทบัญญัติของกฎหมายดีๆนะว่านักศึกษาจะเอาคำฟ้องเนี่ยไปเสนอได้ที่ต่อศาลไหนกฎหมายบอกเลยครับว่าอันแรกเลยนักศึกษามีสิทธิ์คือจำเลยมีภูมิลำเนาเราฟ้องใครล่ะคนนั้นเป็นจำเลยเขาอ่ะมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนคำว่าภูมิลำเนาก็คือว่าที่อยู่ของเขาแหละ เขาอยู่จังหวัดไหนเขาอยู่จังหวัดขอนแก่นก็เสนอที่ศาลจังหวัดขอนแก่นนอกจากนั้นเนี่ยกฎหมายยังเชื่อมด้วยคำว่าหรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นมูลคดีคืออะไรก็คือที่ที่ทำสัญญาถ้าพูดง่ายๆนะเอาเข้าใจง่ายที่ที่ทำสัญญาแหละก็ต้องไปดูว่าสัญญาที่ทำขึ้นเนี่ยมันทำขึ้นที่ไหนล่
2: ะ
1: โอเคผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับดูที่สไลด์นะตัวอย่างที่ยกมาค่อนข้างยาวทีเดียว
2: เจี๊ยบ
1: เขาบอกว่านางสาวเจี๊ยบเนี่ยเป็นคนกรุงเทพนะครับได้ตกลงทำสัญญาเช่าบ้านของนายสงวนเนี่ยโดยสงวนเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดพัทลุงนะ
2: ค
1: ่ะแล้วก็สัญญาเช่าเนี่ยทำขึ้นที่จังหวัดพังงาโอ้โหคนละที่คนละทางเลย3จังหวัดแล้ว
2: ค่ะ
1: เขาบอกว่าสัญญาเช่าก็กำหนดระยะเวลาไว้3ปีพอเช่ามาได้ปีเดียวเท่านั้นนายสงวนเนี่ยไม่ประสงค์ครับที่จะให้เจี๊ยบเนี่ยอยู่อาศัยในบ้านของตนอีกผู้ให้เช่าไม่ประสงค์แล้ว

0: ง่ายคือจะไล่ผู้เช่าออกจากบ้านก็เลยได้ปิดล็อกกุญแจบ้านไม่ให้นางสาวเจี๊ยบเนี่ยเข้าไปในบ้านเช่าได้เราไม่พูดถึงคดีอาญาเนาะแต่พูดถึงคดีแพ่งเขาบอกว่าจากการกระทำดังกล่าวเนี่ยเจี๊ยบเห็นว่าเป็นการกระทำที่ผิดสัญญาแน่นอนผิดสัญญาแน่นอนและประสงค์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายค่าเสียหายในทางแพ่งก็คือจำนวนเงินนะครับเรียกร้องค่าเสียหายจากการไม่ได้อยู่อาศัยบ้านเช่าเขาอยู่เขามาปิดล็อกยังไม่ครบ3ปีเลยคำถามถามว่าแล้วเจี๊ยบจะต้องไปฟ้องร้องที่ศาลใดถ้าเราดูบทบัญญัติของกฎหมายนะครับขอให้ย้อนกลับไปดูนิดนึงกรณีนี้เนี่ยเป็นหนี้เหนือบุคคลนะครับกฎหมายกำหนดไปแล้วเนอะว่าหนี้เหนือบุคคลหนี้เกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลโอเคกรณีนี้เนี่ยต้องเสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาก็คือไอ้คนที่ทำผิดละเราไอ้คนนั้นเนี่ยทำผิดไปดูครับภูมิลำเนาของจำเลยในคดีนี้คดีนี้ใครเป็นตัวจำเลยคนถูกฟ้องก็คือนายสงวนนายสงวนอยู่พัทลุงเพราะฉะนั้นก็ต้องไปฟ้องที่ศาลจังหวัดพัทลุงกรณีที่หนึ่งนะครับมีออปชันที่สองอีกเลือกได้ไม่ใช่ฟ้องสองศาลน
1: ะ
0: ต้องเลือกนางสาวเจี๊ยบก็สามารถเลือกมูลคดีเกิดได้ศาลที่มูลคดีเกิดที่ไหนจากตัวอย่างครับก็ยกมาว่าสัญญาเช่าเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จังหวัดพังงาเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดพังงาสรุปแล้วนางสาวเจี๊ยบสามารถเลือกที่จะฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดพัทลุงหรือศาลจังหวัดพังงาได้สองศาลศาลใดศาลหนึ่ง
1: สองศาลไม่ได้นะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ใช่ไปฟ้องพร้อมกันสองศาลแบบนี้ไม่ได
1: ้
0: โอเคในกรณีที่สองครับคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์คำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคือพูดง่ายๆเอาให้เข้าใจง่ายๆคือคำฟ้องที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ฟ้องเอาที่ดินมาฟ้องเรียกร้องเกี่ยวกับภาระจำยอมของที่ดินสิทธิเก็บกินของที่ดินสิทธิ์หรือเกี่ยวกับตัวทรัพย์นั้นเลยฉันไม่ได้ต้องการเงินฉันต้องการที่ดินมา
1: เดินผ่านภาระจำยอม
0: ใช่ครับตรงนี้เราก็ต้องไปดูตัวบทบัญญัติของกฎหมายอีกในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา4ทวิท่านได้บอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์นะครับให้เสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่น
1: ะ
0: แล้วก็ให้หรือว่าสามารถเสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลสองอย่างน
1: ะ
0: ศาลที่อสังหาริมทรัพย์
1: ต
0: ั้
1: งอย
0: ู
1: ่
0: หรือจำเลยมีภูมิลำเนาตัวอย่างครับที่ผมยกขึ้นมาให้ดูนะครับเป็นคำถามนางสาวเจี๊ยบอีกเหมือนเดิมเดี๋ยวนะครับโอเคนางสาวเจี๊ยบและนางสาวจอยเนี่ยตกลงทำสัญญาเช่าบ้านเจี๊ยบกับจอยตกลงเช่ากันโดยเจี๊ยบเป็นผู้ให้เช่าจอยเป็นผู้เช่านะครับเจี๊ยบเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่นนทบุรีจอยมีภูมิลำเนาอยู่ราชบุรี2จังหวัดแล้วน
1: ะ
0: สัญญาทำขึ้นที่จังหวัดพิจิตร
1: จังหวัดที่3แล้ว
0: โดยบ้านที่เช่าอยู่ที่ขอนแก่นโอ้โหแต่ละที่4จังหวัดแล้วครับคำถามก็คือว่าหากจอยเนี่ยผู้เช่าเนี่ยผิดสัญญาแล้วก็เจี๊ยบไม่ประสงค์ให้จอยอยู่แล้วกรณีนี้ผู้ให้เช่าไม่ประสงค์แล้วเพราะว่าผู้เช่าผิดสัญญาคำถามก็คือเจี๊ยบเนี่ยสามารถฟ้องร้องได้ที่ศาลใดกรณีนี้ฟ้องให้เขาออกจากบ้านเช่าไปนะไม่ได้ต้องการเงินแต่มันเกี่ยวข้องกับอสังหาโดยตรงฟ้องให้ออกไปก็ถ้าเราดูบทบัญญัติตามมาตรา4ทวินะครับอย่างที่บอกไปคุณต้องแยกก่อนนะว่าเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาหรือว่าเป็นหนี้เหนือบุคคลถ้าเป็นหนี้เหนือบุคคลฟ้องตามมาตรา4อนุ1ถ้าเป็นคำฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ฟ้องตามมาตรา4ทวิซึ่งกรณีนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์คือฟ้องให้เขาออกไปจากสถานที่เราเพราะฉะนั้นใช้4ทวิบอกว่าเวลาเสนอคดีต่อศาลต้องเสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่หรือศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาเราก็ย้อนกลับไปดูโจทย์สักครู่ครับเมื่อกี้ว่าอสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ที่ไหนอสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ที่ขอนแก่นเพราะนั้นก็ต้องฟ้องที่ศาลจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นไม่พอกฎหมายเชื่อมด้วยคำว่าหรือเนา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเลือกได้เลือกว่าเอ๊ะหรือว่าเราไปฟ้องศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาจ จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนล่ะ

0: อยู่ที่จังหวัดราชบุรีก็ต้องไปฟ้องที่ศาลจังหวัดราชบุรีนะครับอันนี้ก็สุดแท้แต่เลยว่าผู้เป็นโจทย์เนี่ยสามารถเลือกที่จะฟ้องได้สุดแท้แต่ว่าอยากจะฟ้องที่ศาลไหนโอเ
1: ค
0: ผมขอเป็นตัวอย่างสุดท้ายละกันสำหรับนักศึกษานะครับตัวอย่างสุดท้ายนายเก่งครับตกลงทำสัญญาว่าจ้างนายกาดก่อสร้างบ้านให้กับตนเองนะครับโดยนายเก่งได้ชำระเงินค่ามัดจำไปแล้วเป็นจำนวน 300,000 บาทต่อมานะครับนายกาดไม่อาจดำเนินการตามที่ตกลงไว้ในสัญญา
1: ค่ะ
0: นายเก่งจึงมีความประสงค์ที่จะฟ้องร้องนายกาดเพื่อเรียกเงินมัดจำคืนอันนี้ขอให้ขึ้น PowerPoint นิดนึงนะครับอาจารย์ช่วยขยายเต็มหน้าให้ผมนิดนึงโอเคขอบคุณมากครับนักศึกษาจะได้เห็นโจทย์ไปพร้อมกันเนาะนายเก่งตกลงทำสัญญาว่าจ้างนายกาดนะครับก่อสร้างบ้านให้กับตนเองโดยนายเก่งได้ชำระเงินค่ามัดจำไปแล้ว300,000 บาทต่อมานายกาดเนี่ย ไม่ได้ดำเนินการตามที่ตกลงไว้ในสัญญานะครับ เก่งจึงประสงค์ที่จะฟ้องร้องนายกาดเพื่ออะไร
1: เพื่อเรียกเงินคืนมัดจำคืน
0: เพื่อเรียกมัดจำคืน อันนี้ข้อความสำคัญเลยนะฟ้องเพื่อเรียกเงินมาจำคืนครับสำหรับข้อมูลก็จะมีข้อมูลระบุครับว่าเก่งมีภูมิลำเนาอยู่อุดรกาดมีภูมิลำเนาอยู่ร้อยเอ็ดสัญญาอันเนี้ยทำขึ้นที่พัทลุงบ้านก่อสร้างอยู่ที่เชียงใหม่
1: เจ้า
0: คำถามก็คือว่าถ้าเก่งจะฟ้องร้องกาดจะฟ้องร้องได้ที่ไหน เวลาเราพิจารณาเราก็ต้องพิจารณาก่อนนะครับว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเกี่ยวมันเป็นการฟ้องร้องอะไรเป็นหนี้เหนือบุคคลหรือว่าเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์กรณีนี้อย่างเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์เน้นย้ำเลยนะเขาเรียกอะไรเรียกเงินมัดจำถูกไหมครับเรียกเงินเพราะฉะนั้นตัดอสังหาทิ้งไปเราเรียกจำนวนเงินเพราะฉะนั้นใช้มาตรา4อนุ1เป็นคำฟ้องเกี่ยวกับหนี้เหนือบุคคลหนี้เหนือบุคคลบอกว่าฟ้องได้2ที่นะครับที่ที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือที่ที่มูลคดีเกิดในกรณีนี้จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็มูลคดีเนี่ยเกิดที่จังหวัดพัทลุงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนายเก่งก็สามารถจะฟ้องนายกาดได้2ที่คือศาลจังหวัดร้อยเอ็ดหรือศาลจังหวัดพัทลุงนั่นเองก็สุดแท้แต่ว่าประสงค์ที่จะฟ้องที่ไหนสะดวกที่ไหนไปที่นั่นใช้สิทธิ์ตามศาลได้เลยครับผมนี่ก็คือคำถามเล็กๆน้อยๆนะครับในหน่วยที่สอนต่อมาครับเรามาดูคำถามในหน่วยที่3ละกันนะครับคำถามในหน่วยที่3ครับขอโทษทีครับข้อแรกเลยนักศึกษาลองดูคำถามที่ขึ้น PowerPoint ตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาคิดตามดูนะครับว่าเอ๊ะถ้าคำถามเป็นแบบนี้เราสามารถที่จะสรุปสามารถที่จะตอบคำถามนี้ได้หรือเปล่านะครับเราไปช้าๆพร้อมกัน
1: ค่ะ
0: โอเคนายแดงนะครับเป็นผู้ให้เช่า
1: ค่ะ
0: ตกลงให้นายเหลืองผู้เช่า
1: ค่ะ
0: ผู้เช่าแพเนี่ยเช่าแพ
1: ค่ะ
0: เพื่อทำเป็นร้านอาหารลอยน้ำโดยทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือมีกำหนดระยะเวลาเช่า5ปีครับและนายเหลืองจะชำระค่าเช่าทุกวันสิ้นเดือนเป็นจำนวนเงินเดือนละ30,000 บาทต่อมาเหลืองเนี่ยเช่าแพได้1ปีครับแดงต้องการให้นายดำเช่าต่อเนื่องจากดำเนี่ยให้ค่าเช่าที่สูงกว่าเป็นจำนวนเงินถึง 50,000 บาทมากกว่าถึง 20,000 บาทต่อเดือนเลยนะจึงแจ้งเหลืองครับว่าสัญญาเช่าแพเนี่ยไม่สมบูรณ์เนื่องจากต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงต้องการเลิกสัญญา
1: ค่ะ
0: ถามว่าการบอกเลิกสัญญาอันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะเหตุใดนักศึกษาลองจินตนาการภาพดูนะเผื่อเราเนี่ยไปเช่าแพของใครสัญญาบอกว่าเท่าไหร่นะ5ปี
1: ค่ะ
0: เดือนละ 30,000 เช่ามาได้แค่ปีเดียวเจอคนให้ราคาสูงกว่าเขาอยากจะเลิกสัญญาเช่า
1: ใช่
0: กรณีเนี้ยถ้าพิจารณาในทางกฎหมายแล้วเนี่ยผลจะเป็นยังไงบ้าง
1: นะคะตรงนี้นะคะนักศึกษาก็อย่าลืมนะคะถึงที่อาจารย์เน้นย้ำก็คือว่าเราจะต้องแยกว่าการเช่าเนี้ยเป็นการเช่าทรัพย์ประเภทใดสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรืออสังหาริมทรัพย์นะคะโดยหลักการของการสัญญาเช่าเนี่ยก็คือว่าการเช่าสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะไม่จำเป็นต้องมีแบบ

0: นะคะไม่จำเป็นต้องมีแบบดังนั้นนะคะต้องดูว่าอันนี้เป็นแพเนาะเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะเฉลยก็คือว่าเมื่อแพเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะและไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่นะคะจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ดังนั้นการเช่าแพระหว่างแดงกับเหลืองจึงมีผลสมบูรณ
1: ์
0: นะคะจึงมีผลสมบูรณ์สามารถฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาเช่าได้นะคะการที่แดงบอกเลิกสัญญาเช่าเนื่องจากอยากได้เงินของอีกท่านหนึ่งนะคะที่แพงกว่าเนี่ยจึงไม่ฟังไม่ขึ้นไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะ
1: ครับผมอันนี้น่าสนใจนะครับนักศึกษาจำรายละเอียดตรงนี้ให้ได้ผมว่าไม่แน่เนี่ยอาจารย์เขาเอาไปออกข้อสอบด้วย ไม่น่าจะหนีเนาะเช่าอสังหาเช่าสังหาริมทรัพย์มีความแตกต่างกัน3ปีบ้างต้องจดไหม30ปีได้ไหมถ้าเช่าสังหาริมทรัพย์3ปีต้องจดไหม5ปีต้องจดไหมอันเนี้ยก็เกิดความสับสนกันบ่อยๆนะยังไงนักศึกษาลองกลับไปทบทวนขอคำถามท่านอาจารย์อีกสักข้อละกันนะครับผมอีกข้อหนึ่งครับคำถามนะครับบอกว่าในวันที่1มกราคมนะครับปี2563
0: ค่ะ
1: นายกอไก่เนี่ยตกลงซื้อรถตู้จากนายขอไข่นะครับในราคา 310,000 บาทโดยนายกอไก่เนี่ยได้ชำระราคาให้กับนายขอไข่เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทในขณะทำสัญญาโดยยังมิได้จดทะเบียนโอนอีกทั้งมิได้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ในรถตู้คันดังกล่าวและตกลงจะชำระราคาที่เหลือในวันที่1มิถุนายน2563พอถึงกำหนดชำระเงินนายกก็มิได้ชำระเงินแต่อย่างใดนะครับนายขอจึงอ้างว่ากรรมสิทธิ์ในรถตู้ยังเป็นของตนอยู่กรณีนี้ครับให้ท่านเนี่ยวินิจฉัยว่ากรรมสิทธิ์ในรถตู้เป็นของใครช้าๆนะครับนักศึกษาลองค่อยๆพิจารณาอ่านโจทย์อีกสักรอบหนึ่งเนาะนักศึกษาท่านใดดูย้อนหลังพอสไว้ก่อนได้เลยอนุญาตดูจาก YouTube อย่างเงี้ยโอเคถ้าท่านดูสดอาจจะพอสไม่ได้แต่ว่าลองจินตนาการตามละกันนะครับถ้าท่านไหนพอสได้พอสไว้ก่อนลองกลับมาอ่านโจทย์ดูอีกรอบนึงทันไหมและเราตอบยังไงคำตอบจะถูกหรือไม่ถูกต้องอย่างไรอยู่ที่อาจารย์ท่านนี้ครับช่วยเฉลยให้ฟังหน่อยครับ
0: นะคะข้อนี้นะคะอย่างแรกเลยเราจะต้องพิจารณาว่าสัญญาที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาประเภทใดนะคะเป็นสัญญาประเภทใดซึ่งจริงๆแล้วเราเรียน6สัญญาใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ใน1ใน6นี้นะคะสัญญาอันนี้นะคะก็คือสัญญาซื้อขายนะคะซื้อขายรถตู้นั่นเองนะคะทีนี้เวลาเราจะพิจารณานะคะว่าสัญญานี้เป็นสัญญาซื้อขายหรือเปล่าเราอย่าลืมว่าเราจะต้องกลับไปดูสาระสำคัญนะคะสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายก็คือ1มีนิติกรรม2ฝ่ายเนาะนิติกรรม2ฝ่ายก็คือนายกนายขอใช่ป่ะคะตกลงซื้อรถตู้คันนี้กันนะคะมีวัตถุเป็นทรัพย์สินวัตถุตรงนี้ก็คือรถตู
1: ้
0: รถตู้เป็นทรัพย์ชนิดใดก็คือสังหาริมทรัพย์นะคะ
1: คร
0: ับแล้วต่อมาก็ต้องดูว่าผู้ขายเนี่ยมุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมั้ยมุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนะคะให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อก็ชำระราคาให้แก่ผู้ขายทีนี้มันมีประเด็นนิดนึงค่ะที่นักศึกษาอาจจะโดนหลอกได้นะคะก็คือว่าปกติเนี่ยในสัญญาตกลงกันว่าจะซื้อกันในราคา 310,000 บาทนะคะแต่ว่าการชำระราคาในตอนที่ทำสัญญาชำระไปแค่ 200,000 ขาดอีก 100,000 นะคะ 110,000 บาทยังไม่ได้ชำระเลยนะคะคำถามตรงนี้ทำให้นักศึกษาไขว้เขวว่าแล้วสัญญาซื้อขายเนี่ยเกิดหรือยังเพราะยังจ่ายเงินกันไม่เสร็จเลยยังไม่จบนะคะคำตอบก็คือว่าพอเราไล่ลงมาเสร็จแล้วเราจะพบว่าเนี่ยเป็นสัญญาซื้อขายคำตอบก็คือว่าสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นแล้วแม้ว่าชำระราคายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จสิ้นนะคะยังขาดอีก 110,000 อย่างที่เราเรียนกันไปนะคะว่าคำว่าจะใช้ราคาไม่จำเป็นต้องใช้ในขณะที่ทำสัญญาอาจจะใช้ราคาตามที่เราตกลงกันก็ได้ในกรณีนะคะคู่สัญญาเนี่ยตกลงกันว่าจะใช้กันอีกเกือบ6เดือนเลยเนาะ1มกราไปใช้1มิถุนาอันนั้นเข้าก็ออกลวงพอดีอะไรเง
1: ี้
0: ยก็จะได้เงินมานะคะดังนั้นน่ะเมื่อเป็นสัญญาซื้อขายแล้วนะคะกรรมสิทธิ์ในรถตู้เป็นของใครก็ต้องตอบว่ากรรมสิทธิ์ในรถตู้นะคะก็จะเป็นของผู้ที่ขายอ๋อขอโทษ ผู้ซื้อนะคะผู้ซื้อนั่นเองนะคะก็เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดค่ะ
1: โอเคครับเรายังมีเวลาเหลือนะครับผมขอเอาประเด็นบางส่วนเนี่ยมาพูดให้นักศึกษาฟังแล้วกันคำถามมันอาจจะเกิดขึ้นครับในชีวิตจริงเนี่ยบางท่านเนี่ยอายุเยอะบางท่านทำงานเยอะเวลาเขียนสัญญาขึ้นมาครับบอกว่าเป็นสัญญาซื้อขายหัวกระดาษเลยบอกว่าเป็นสัญญาซื้อขายน
0: ะ
1: แต่เนื้อหาข้างในเนี่ยกลายเป็นสัญญาเช่าทรัพย์คือเบลอจัดเขียนด้วยตัวเองทำกันแบบบ้านๆคุยกันเองเลยหัวกระดาษซื้อขายเนื้อหาข้างในเป็นเช่าทรัพย
0: ์
1: คำถามว่าแล้วสัญญาฉบับนั้นเนี่ยเป็นสัญญาซื้อขายหรือว่าสัญญาเช่าทรัพย
0: ์น่าคิดนะคะ
1: กรณีนี้ถามว่าเฮ้ยมีจริงในสังคมไหมมีจริงๆคนบางทีมันเบลอจัดๆเนี่ยมันทำสัญญาเยอะทนายความทำเยอะ copy paste มา
0: ผิด
1: พลาดลืมเปลี่ยนหัวล่ะไอคนเซ็นก็ไม่ได้ดูอะไรเลยดูเนื้อหาข้างในลืมดูหัวของสัญญาก็เลยเซ็นชื่อผลปรากฏว่ากรณีนี้เนี่ยการจะพิจารณาว่าเป็นสัญญาอะไรนะอาจารย์เราจะต้องดูเจตนารมณ์ของคู่สัญญาคำถามคือเราจะดูเจตนารมณ์ได้ยังไงล่ะก็ดูสิว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ของสัญญาเนี่ยว่าไว้ยังไงบ้างชื่อสัญญามีอยู่แค่นี้เนื้อหามีอยู่20ข้อเจตนารมณ์ดูจากไหนครับ
0: 20ข้อ
1: ดูจาก20ข้อเพราะมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาเช่าทรัพย์แม้ว่าชื่อสัญญาจะบอกว่าเป็นส
0: ั
1: ญญาซื้อขายก็ตามเรื่องของเจตนารมณ์เนี่ยเราเห็นได้นะว่าถ้าเราเซ็นสัญญาไปบอกว่าซื้อขาย5ล้านบาทมีตัวเลข 5,000,000 5ล้านวงเล็บข้างหลังเขียน 500,000 ครับ
0: โอ
1: ้ผมไม่เอาคอมม่าทิ้งแล้วกันคอมม่ามันชัดเอาเป็น 500,000 แล้ววงเล็บข้างหลังเขียนว่า 500,000 ตัวเลขกับตัวหนังสือไม่ตรงกันเราจะรู้ได้ยังไงว่าเจตนารมณ์ของคนเซ็นสัญญาเนี่ยต้องการให้เป็น5ล้านหรือ 500,000 เราดูจากตัวเลขหรือดูจากตัวหนังสือ
0: น่าคิดนะคะตรงนี้
1: ตรงนี้เราก็ง่ายๆเลยครับตัวหนังสือมันเขียนยากกว่าสะกดยากกว่าเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยตัวหนังสือแน่นอนเอาตัวหนังสือเป็นหลักเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าทำไมเวลาเราทำสัญญาปัจจุบันเนี่ยมีการวงเล็บข้างหลังนะว่าหรือเราฝากเงินเราถอนเงินก็ตามที่แบงค์เนี่ยเราจะต้องเขียนเป็นตัวอักษรถูกไหมเพราะไอ้การใส่ศูนย์ใส่ศูนย์เนี่ยมันผิดพลาดกันได้ง่ายแต่การเขียนว่าล้านลอลิงไม่โทอานอหนูกับแสนเนี่ยโอกาสพลาดมันน้อยครับอาจารย
0: ์
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยึดที่ตัวอักษรเป็นหลักนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอื่นๆเช่นสัญญาถ้าไม่มีพยานลงลายมือชื
0: ่อ
1: ตามสัญญาซื้อขายไม่มีพยานลงลายมือชื่อสัญญานั้นใช้ได้ไห
0: ม
1: กฎหมายก็ไม่ได้กำหนดครับกำหนดแบบอยู่ไม่กี่กรณีเองซึ่งนักศึกษาสามารถไปดูในหนังสือได้นะว่านิติกรรมอะไรที่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องมีพยานลงลายมือชื่อด้วยสัญญาซื้อขายถ้าอาจารย์สองท่านนี้ทำสัญญาซื้อขายเซ็นด้วยกันสองคนไม่มีพยานสัญญาสมบูรณ์นะครับใช้บังคับได้ตามกฎหมายนะครับแม้ว่าจะไม่มีพยานก็ตามมีพยานแต่พยานเซ็นไม่เป็นปั๊มลายนิ้วมือได้ไหมไปดูในหนังสือนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาสาระที่สำคัญนะครับสำหรับในรายการสอนเสริมรายการเพื่อการศึกษานะครับครั้งที่1หน่วยที่1 2และ3นะครับอย่างไรก็ดีครับก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยกลับไปทบทวนเปิดหนังสือเพื่อเก็บประเด็นทั้งหมดในแต่ละหน่วยนะครับเพราะว่าในแต่ละหน่วยเนี่ยมีประเด็นมีสาระสำคัญเยอะแยะมากมายเลยครับในวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราทั้ง3ท่านเนี่ยก็ขอลานักศึกษาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
11: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
12: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมี

0: คำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
1: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาหน่วยที่4เป็นเรื่องการแบ่งส่วนตลาดการเลือกตลาดเป้าหมายและการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการเที่ยวโรงแรมหน่วยนี้มีความสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเนื่องจากเป็นความรู้ทางการตลาดที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแข่งขันปัจจุบันได้นะครับตอนที่1 4.1 การแบ่งส่วนตลาดเรื่อง 4.1.1 ความหมายและแนวคิดในการแบ่งส่วนตลาดสำหรับความหมายในการแบ่งส่วนตลาดนั้นโดยทั่วไปแล้วมีผู้บริโภคอยู่จำนวนมากในตลาดดังนั้นผู้ประกอบการอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญหรือความสามารถในการนำเสนอขายสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกคนในส่วนตลาดได้จำเป็นต้องมีการแบ่งส่วนตลาดย่อยลงมาเพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มตลาดนั้นจึงเป็นที่มาของแนวคิดการแบ่งส่วนตลาดส่วนความหมายของการแบ่งส่วนตลาดนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นการแบ่งกลุ่มตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ให้เหลือกลุ่มย่อยลงมาโดยสมาชิกในกลุ่มย่อยนั้นจะมีความต้องการที่คล้ายคลึงกันในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือความต้องการในการบริโภคผลิตภัณฑ์นั้นๆในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผู้ประกอบการมักนิยมแบ่งส่วนตลาดเพื่อเจาะตลาดในส่วนที่ตัวเองถนัดแล้วสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์และความต้องการของผู้บริโภคได้เรื่อง 4.1.2ประโยชน์ของการแบ่งส่วนตลาดการแบ่งส่วนตลาดนั้นมีประโยชน์หลายประการประการแรกผู้ประกอบการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หมายความว่าการที่ผู้ประกอบการได้เลือกส่วนตลาดนั้นแล้วผู้ประกอบการสามารถที่จะรู้ทราบถึงความต้องการและความปรารถนาในการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคได้ดังนั้นการแบ่งส่วนตลาดจึงทำให้ผู้ประกอบการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็นนอกจากผู้ประกอบการยังสามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากกลุ่มตลาดที่แบ่งเล็กลงมานั้นผู้ประกอบการสามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดเช่นผลิตภัณฑ์ราคาหรือช่องทางการจัดจำหน่ายรวมถึงการผสมการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มตลาดเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมส่วนประเด็นต่อมาผู้ประกอบการยังสามารถกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมเช่นเดียวกันหมายความว่าหลังจากผู้ประกอบการทราบกลุ่มตลาดเป้าหมายอย่างชัดเจนแล้วยังสามารถสร้างภาพลักษณ์เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้เช่นธุรกิจโรงแรมที่เน้นกลุ่มครอบครัวสามารถสื่อสารภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มนี้ได้หรือสายการบินที่เน้นกลุ่มตลาดมวลชนหรือว่าสายการบินแบบโลคอสสามารถสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และสื่อสารไปยังความต้องการของลูกค้าได้รวมถึงประการสุดท้ายผู้ประกอบการสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากกลุ่มตลาดที่ผู้ประกอบการเลือกนั้นมีขนาดเล็กไม่ใหญ่จนเกินไปดังนั้นผู้ประกอบการจึงสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ไม่ว่าเป็นกำลังคนกำลังทุนหรือทรัพยากรทางการตลาดต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้วิธีการแบ่งส่วนตลาดเรื่อง 4.1.3 วิธีการแบ่งส่วนตลาดและตัวแปรที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาดวิธีการแบ่งส่วนตลาดนั้นสามารถกระทำได้หลายวิธีโดยเบื้องต้นผู้เรียนควรเข้าใจถึงวิธีการแบ่งส่วนตลาดเริ่มต้นจากตัวแปรตัวแรกก่อนหรือว่าเรียกว่าการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้1ตัวแปรเป็นหลักปกติตัวแปรในความหมายทางการตลาดหมายถึงลักษณะประชากรศาสตร์ที่ผู้ประกอบการมักนิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาดเช่นเพศรายได้อาชีพการศึกษาขนาดครอบครัวตัวแปรเหล่านี้เรียกว่าเป็นตัวแปรซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำตัวแปรเหล่านี้ที่เรียกว่าลักษณะประชากรศาสตร์มาใช้ในการแบ่งส่วนตลาดในปัจจุบันได้ขอยกตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการที่เน้นกลุ่มลูกค้าจัดประชุมสัมมนาดังตัวอย่างของธุรกิจโรงแรมที่เน้นลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจหรือผู้จัดประชุมสัมมนาสามารถใช้ตัวแปรเหล่านี้ในการแบ่งส่วนตลาดได้สำหรับวิธีต่อมาเป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้2ตัวแปรหมายความว่าการใช้ตัวแปรเดียวนั้นอาจจะได้กลุ่มตลาดที่ยังไม่เหมาะสมกับเป้าหมายของธุรกิจดังนั้นผู้ประกอบการสามารถใช้2ตัวแปรร่วมกันในการแบ่งส่วนตลาดได้ขอยกตัวอย่างเช่นการแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มรายได้และอายุดังที่เราเคยได้ยินมาว่าปัจจุบันประเทศไทยนั้นเน้นกลุ่มตลาดผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่เดินทางมาจากยุโรป
เราก็จะมีการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้2ตัวแปรคือใช้อายุเป็นเกณฑ์และใช้กลุ่มภูมิภาคเป็นเกณฑ์ด้วยจะทำให้การแบ่งส่วนตลาดนั้นมีความชัดเจนและเห็นตัวกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างชัดเจนซึ่งการใช้ตัวแปรตั้งแต่2ตัวแปรขึ้นไปในการแบ่งส่วนตลาดมักเป็นที่นิยมมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนอกจากนั้นผู้ประกอบการยังสามารถใช้ตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดได้มากกว่า2ตัวแปรซึ่งเราเรียกว่าการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้หลายตัวแปรขอยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุนะครับที่เดินทางมาจากยุโรปและเป็นกลุ่มที่เป็นหมอนะครับที่อาชีพเป็นหมอกลุ่มนี้จะมีรายได้สูงมากดังนั้นบางธุรกิจไม่ว่าสายการบินก็ตามเรือสำราญหรือว่าโรงแรมระดับหรูหราสามารถใช้ตัวแปรหลายตัวแปรเป็นกลุ่มผู้สูงอายุมีรายได้สูงและเดินทางมาจากโซนยุโรปหรืออเมริกาเหนือเพื่อเป็นกลุ่มตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าได้ลำดับต่อไปจะกล่าวถึงตัวแปรที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาดซึ่งที่เกริ่นไปแล้วนั้นส่วนใหญ่เป็นตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ได้แก่เพศอายุรายได้การศึกษานอกจากนั้นนักการตลาดยังสามารถใช้ตัวแปรอื่นๆได้เช่นลักษณะภูมิศาสตร์สามารถแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นหลายรูปแบบทั้งระดับประเทศเช่นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หรือระดับทวีปเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นต้นรวมถึงพฤติกรรมการบริโภคผู้ประกอบการสามารถใช้ตัวแปรด้านพฤติกรรมในการแบ่งส่วนตลาดได้เช่นกลุ่มลูกค้าที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์มาก่อนหรือกลุ่มลูกค้าที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์เป็นประจำรวมถึงลักษณะจิตวิทยาหมายถึงความชอบความสนใจแรงจูงใจของลูกค้าสามารถนำมาใช้ในการแบ่งส่วนตลาดได้ยกตัวอย่างเช่นมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปจำนวนมากที่นิยมเดินทางมาประเทศไทยโดยใช้การแบ่งส่วนตลาดในแง่ของความชอบชายหาดชายทะเลและกลุ่มนี้มักนิยมเดินทางไปทางภาคใต้ของประเทศไทยดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ตัวแปรด้านลักษณะจิตวิทยาในการแบ่งส่วนตลาดได้รวมถึงตัวแปรอีกอันนึงที่สำคัญมากในตลาดปัจจุบันคือเรื่องราคาปัจจุบันจะเห็นว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมใช้ราคาในการแบ่งส่วนตลาดเช่นสายการบินต้นทุนต่ำก็ใช้เรื่องราคาในการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ไม่ต้องการสิ่ง

อำนวยความสะดวกมากมายนักแต่ต้องการราคาประหยัดหรือโรงแรมราคาประหยัดหรือโฮสเทลนะครับหรือเกสต์เฮาส์ธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่เน้นการใช้ราคาในการแบ่งส่วนตลาดลูกค้าเรื่อง 4.1.4 ข้อจำกัดในการแบ่งส่วนตลาดถึงแม้ว่าการแบ่งส่วนตลาดนั้นจะมีข้อดีให้แก่ผู้ประกอบการหลายประการดังที่กล่าวไปแล้วแต่ขณะเดียวกันก็มีข้อจำกัดที่ผู้ประกอบการควรเข้าใจและระมัดระวังในการแบ่งส่วนตลาดได้แก่ประการแรกผู้ประกอบการจะมีต้นทุนทางการตลาดเกิดขึ้นจากการแบ่งส่วนตลาดยิ่งถ้าเกิดผู้ประกอบการแบ่งส่วนตลาดมากขึ้นเท่าไหร่ก็ตามต้นทุนจะเกิดขึ้นมากขึ้นเท่านั้นตัวอย่างเช่นโรงแรมแห่งหนึ่งที่มีส่วนตลาดหลายแห่งทั้งในแง่ของนักธุรกิจที่มาพักนักท่องเที่ยวกลุ่มประชุมสัมมนาดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีส่วนผสมทางการตลาดหลายชุดโฆษณาหลายชุดทีมการตลาดหลายกลุ่มที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองกลุ่มนี้เป็นต้นประการที่2การเลือกตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่เหมาะสมอย่างที่ทราบไปแล้วว่าตัวแปรที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาดนั้นมีหลายตัวแปรดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในการเลือกตัวแปรที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กลุ่มตลาดที่เหมาะสมและก็ขนาดเล็กลงมาเพื่อตอบโจทย์ในการบริหารธุรกิจประการที่3การเลือกขนาดของส่วนตลาดที่เหมาะสมบางครั้งตัวแปรมีความเหมาะสมแต่ถ้ากลุ่มตลาดนั้นมีขนาดเล็กจนเกินไปเช่นเป็นหลักพันอำนาจซื้อหรือจำนวนผู้บริโภคอาจจะไม่เพียงพอในการที่จะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องเลือกขนาดของส่วนแบ่งตลาดให้มีความใหญ่และเหมาะสมเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการได้รวมถึงสิ่งที่สำคัญก็คือข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเมื่อลูกค้าต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ของเราผู้ประกอบการจำเป็นต้องทราบข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่ามีพฤติกรรมความสนใจลักษณะการซื้อเป็นอย่างไรควรจะมีการสำรวจวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลุกสำหรับผู้ประกอบการเรื่องที่ 4.1.5 ประโยชน์ของการวิจัยกับการแบ่งส่วนตลาดปัจจุบันนั้นการวิจัยมีความมากกับการแบ่งส่วนตลาดเนื่องจากการวิจัยเป็นการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทำให้ผู้ประกอบการสามารถทราบข้อมูลหลายด้านเกี่ยวกับกลุ่มตลาดเป้าหมายด้วยตัวอย่างเช่นทำให้ผู้ประกอบการทราบถึงลักษณะหรือข้อมูลทั่วไปของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายว่าเป็นใครอายุเท่าไหร่เพศใดการศึกษารายได้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาแผนทางการตลาดต่อไปประการต่อมาทำให้ทราบถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวหรือการบริโภคของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายข้อนี้หมายความว่าถ้ามีการศึกษาวิจัยมีการสำรวจพฤติกรรมการซื้อการใช้การเดินทางของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะทำให้ผู้ประกอบการทราบถึงลักษณะพฤติกรรมการบริโภคการใช้การเดินทางอย่างลึกซึ้งทำให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถนำไปวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมส่วนประการต่อมาทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าใจและทำนายพฤติกรรมของลูกค้าได้ข้อนี้หมายความว่าถ้าเรามีข้อมูลอยู่แล้วเราสามารถเอาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และทำนายอนาคตว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายนั้นจะมีการเติบโตอย่างไรในอนาคตกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีแนวโน้มที่ต้องการสนใจผลิตภัณฑ์ประเภทใดหรือเดินทางไปที่ใดหรือมีพฤติกรรมใดในอนาคตซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการวางแผนการตลาดให้เหมาะสมได้ส่วนประเด็นต่อมาทำให้ผู้ประกอบการสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มย่อยๆตามตัวแปรได้เพื่อประโยชน์ทางการตลาดต่อไปแน่นอนนะครับว่าการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้ตัวแปรตามที่กล่าวไปแล้วเนี่ยย่อมมีประโยชน์กับผู้ประกอบการในการนำไปใช้พัฒนาการตลาดให้เหมาะสมกับธุรกิจต่อไปด้วยนะครับตอนที่2การเลือกตลาดเป้าหมายหลังจากผู้ประกอบการได้แบ่งส่วนตลาดแล้วนะครับงานต่อไปที่ต้องทำคือการเลือกตลาดเป้าหมายให้เหมาะสมโดยจะมีเทคนิคและวิธีการดังต่อไปนี้นะครับเรื่องที่2 4.2.1 การแบ่งหรือการประเมินส่วนตลาดในการเลือกตลาดเป้าหมายนั้นหลังจากผู้ประกอบการทราบแล้วว่าเราสามารถแบ่งกลุ่มย่อยในตลาดได้หลายกลุ่มแต่ขณะเดียวกันผู้ประกอบการจำเป็นต้องพิจารณาเพื่อประเมินส่วนตลาดดังต่อไปนี้ประการแรกผู้ประกอบการควรดูขนาดของตลาดและอัตราการเติบโตของตลาดข้อนี้หมายความว่าการเลือกส่วนตลาดที่ดีนั้น

ควรดูขนาดหรือจำนวนของผู้บริโภคในตลาดว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใดถ้ากล่าวถึงส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลางแรมแล้วเราย่อมหมายถึงนักท่องเที่ยวดังนั้นจำนวนตัวเลขที่เป็นขนาดของตลาดนั้นจะหมายถึงจำนวนของนักท่องเที่ยวทั่วโลกและท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาประเทศไทยและมาใช้บริการของธุรกิจซึ่งสามารถมีตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านรวมถึงอัตราการเติบโตข้อนี้หมายความว่าถึงแม้ว่าจะมีส่วนผู้ซื้อจำนวนมากก็ตามแต่ถ้าเกิดอัตราการเติบโตนั้นต่ำก็ต้องมีการทบทวนภายในองค์กรว่าผู้ประกอบการควรจะเลือกตลาดกลุ่มนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปของเกณฑ์การประเมินส่วนตลาดข้อแรกคือผู้ประกอบการต้องพิจารณาทั้งจำนวนผู้ซื้อและอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องของส่วนตลาดเพื่อนำมาเจาะเป็นกลุ่มตลาดที่ผู้ประกอบการสนใจในอนาคตประการที่สองความน่าสนใจของส่วนตลาดประเด็นนี้หมายความว่าส่วนตลาดนั้นควรมีความน่าสนใจในแง่ของกำลังซื้อศักยภาพและการทำตลาดในอนาคตขอยกตัวอย่างเช่นกลุ่มตลาดผู้สูงอายุในปัจจุบันซึ่งปัจจุบันทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่ตลาดผู้สูงอายุหมายความว่าผู้สูงอายุนั้นมีสัดส่วนเกินร้อยละ 20% ของประชากรทั้งหมดของประเทศนั้นๆจะเห็นว่าตลาดผู้สูงอายุนั้นยิ่งโลกพัฒนาไปไกลมากขึ้นผู้สูงอายุจะมีอายุยืนยาวนานมากขึ้นและจำนวนสัดส่วนผู้สูงอายุจะมากขึ้นเป็นลำดับจากเดิม 20% เป็น 25% 30% ในอีก4ปีข้างหน้าดังนั้นกลุ่มตลาดผู้สูงอายุจึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มตลาดที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการจำนวนมากรวมถึงขอยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงตลาดด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพปัจจุบันกระแสการรักษาตัวเองการรักสุขภาพเป็นที่สนใจของผู้บริโภคทั่วโลกรวมถึงนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวสมัยใหม่ปัจจุบันนอกจากเดินทางมาเพื่อพักผ่อนในประเทศไทยแล้วไปตามภูเขาทะเลทั่วไปแล้วยังแบ่งเวลาว่างส่วนหนึ่งมารับการบริการการเที่ยวเชิงสุขภาพจากผู้ประกอบการสปานวดHealth and Spa Resort หรือโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจในตลาดอนาคตรวมถึงลูกค้ากลุ่มนี้ยังสามารถมีกำลังซื้อสูงสามารถที่จะใช้จับจ่ายซื้อของในอุตสาหกรรมการเที่ยวได้ในอนาคตรวมถึงประเด็นที่3ผู้ประกอบการควรพิจารณาวัตถุประสงค์และทรัพยากรของบริษัทข้อนี้หมายความว่าการเลือกตลาดใดก็ตามเป็นตลาดเป้าหมายจำเป็นต้องดูศักยภาพของตัวเองดูขีดความสามารถของตัวเองเช่นถ้าเราต้องการเจาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนผู้ประกอบการต้องพิจารณาถึงทรัพยากรบุคคลการเข้าถึงเครือข่ายทางธุรกิจว่ามีหรือไม่และมีความถนัดหรือไม่ถ้าผู้ประกอบการมีความสนใจและมีความถนัดและมีความพร้อมสามารถเลือกตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนได้เรื่องที่ 4.2.2 การแบ่งส่วนตลาดที่สำคัญของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างที่ทราบไปแล้วว่าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมนั้นเรามีธุรกิจที่สำคัญอยู่หลายธุรกิจธุรกิจเหล่านี้จำเป็นต้องมีการแบ่งส่วนตลาดที่สำคัญเพื่อเจาะเป็นกลุ่มตลาดเป้าหมายและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้ธุรกิจแรกธุรกิจที่พักแรมธุรกิจที่พักแรมเป็นธุรกิจที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่แล้วเวลาเดินทางต่างประเทศหรือเดินทางภายในประเทศจำเป็นต้องมีที่พักแรมดังนั้นจึงมีผู้ประกอบการธุรกิจพักแรมอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทยการแบ่งส่วนตลาดของธุรกิจที่พักแรมนั้นสามารถแบ่งได้หลายลักษณะเช่นธุรกิจที่พักแรมบางแห่งแบ่งลูกค้าออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่ลูกค้าที่เดินทางอิสระลูกค้านี้กลุ่มลูกค้านี้เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีจำนวนมากเป็นกลุ่มขนาดเล็กสามารถเดินทางอิสระได้เองตั้งแต่1คน2คน3คนแต่เป็นกลุ่มที่ไม่ใหญ่มากนักนิยมเดินทางและติดต่อจองโรงแรมทางตรงและทางอ้อมกับโรงแรมโดยตรงกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญและต้องการราคาที่ไม่แพงจนเกินไปเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักมองเห็นความสำคัญของกลุ่มลูกค้าที่เดินทางอิสระกลุ่มต่อมาคือเป็นกลุ่มลูกค้าองค์กรหรือของหน่วยงานหมายความว่า

ลูกค้าโรงแรมจำนวนมากนั้นไม่ได้ติดต่อโดยตรงกับโรงแรมเองแต่มีหน่วยงานต่างๆนะครับเป็นหน่วยงานราชการก็ดีหน่วยงานเอกชนก็ดีนะครับที่หน่วยงานเหล่านี้จะเป็นการติดต่อโดยตรงให้กับบุคลากรของเขาขอยกตัวอย่างเช่นประธานบริษัทผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเดินทางไปประชุมต่างประเทศหรือมาที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นหน่วยงานของเขาจำเป็นต้องติดต่อโรงแรมที่พักให้กับผู้บริหารของธุรกิจเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่สำคัญของธุรกิจโรงแรมในปัจจุบันกลุ่มต่อไปครับเป็นกลุ่มลูกค้าเชิงธุรกิจกลุ่มนี้หมายความว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้พักเองแต่เป็นกลุ่มตัวกลางทางการตลาดที่จองห้องพักให้กับลูกค้าเช่นนักท่องเที่ยวเป็นต้นกลุ่มนี้ได้แก่พ่อค้าส่งทางธุรกิจบริษัทรับจัดงานประชุมหรือตัวแทนจำหน่ายต่างๆที่เป็นตัวกลางการตลาดในการจองห้องพักให้กับลูกค้าซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Travel Agency เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญและธุรกิจโรงแรมมักนิยมใช้เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทหนึ่งของธุรกิจในปัจจุบันธุรกิจต่อไปคือธุรกิจสายการบินปัจจุบันอย่างที่ทราบไปแล้วว่าธุรกิจสายการบินมีความสำคัญมากเนื่องจากไม่ว่าเป็นการเดินทางในประเทศและต่างประเทศผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวต้องการการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาดังนั้นธุรกิจสายการบินจึงเป็นธุรกิจที่สามารถนำนักท่องเที่ยวจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาธุรกิจสายการบินนั้นสามารถแบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น3ประเภทอันดับแรกสายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบหรือเรียกว่า Full Service Airlines ตัวอย่างเช่นสายการบินไทยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์หรือสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์สายการบินเหล่านี้เป็นสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบโดยที่ลูกค้าไม่มีการแบ่งซื้อสินค้าในขณะที่จองตั๋วแต่ราคาตั๋วนั้นจะถูกรวบรวมทุกอย่างทั้งน้ำหนักกระเป๋าและอาหารและเครื่องดื่มผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มนี้มักนิยมแบ่งกลุ่มส่วนตลาดออกเป็นหลายลักษณะขอยกตัวอย่างเช่นแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มลูกค้าชาวยุโรปลูกค้าชาวเอเชียเป็นต้นหรือแบ่งตามลักษณะระดับชั้นผลิตภัณฑ์เช่นระดับชั้น1ระดับชั้นธุรกิจระดับชั้นประหยัดเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถที่จะเลือกระดับชั้นผลิตภัณฑ์ในการจองตั๋วเครื่องบินกับสายการบินได้ต่อมาครับเป็นสายการบินต้นทุนต่ำสายการบินต้นทุนต่ำปัจจุบันนี้เป็นสายการบินที่มีอิทธิพลต่อการเดินทางคนทั่วโลกเนื่องจากราคาประหยัดและมีกลุ่มผู้บริโภคอยู่จำนวนมากกลุ่มสายการบินต้นทุนต่ำก็จะมีลักษณะการแบ่งกลุ่มลูกค้าคล้ายคลึงกับกลุ่มแรกคือสายการบินแบบให้บริการเต็มรูปแบบสายการบินต้นทุนต่ำนั้นสามารถแบ่งส่วนตลาดได้หลายรูปแบบตัวอย่างเช่นแบ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์เป็นลูกค้าชาวเอเชียชาวยุโรปชาวอเมริกาเหนือหรือแบ่งตามอาชีพก็ได้เช่นลูกค้าข้าราชการลูกค้าขององค์กรซึ่งราคากลุ่มนี้ก็จะมีได้ราคาที่พิเศษแตกต่างกันออกไปกว่าลูกค้าปกติรวมถึงปัจจุบันสายการบินต้นทุนต่ำมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นอาจแบ่งระดับชั้นผลิตภัณฑ์เป็นชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดได้สำหรับธุรกิจสายการบินอีกอันหนึ่งก็คือธุรกิจสายการบินเช่าเหมาลำปัจจุบันก็มีธุรกิจสายการบินที่เปิดให้บริการเช่าเหมาลำหมายความว่าเป็นการเดินทางที่ไม่ใช่ประจำเป็นการทางเฉพาะคราวไม่มีตารางประจำบินที่แน่นอนนะครับสายการบินเช่าเหมาลำนั้นส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นผู้ประกอบการหรือตัวทางการตลาดที่เป็นผู้จองตั๋วเครื่องบินเช่าเหมาลำให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งการแบ่งส่วนตลาดนั้นก็จะแบ่งแตกต่างกันออกไปแตกต่างจาก2กลุ่มแรกเนื่องจากลูกค้ากลุ่มที่ซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นตัวขากลางตลาดส่วนธุรกิจที่สำคัญของอุตสาหกรรมการเที่ยวอีกธุรกิจนึงคือธุรกิจนำเที่ยวปัจจุบันธุรกิจนำเที่ยวก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเนื่องจากเป็นธุรกิจที่พานักท่องเที่ยวให้ความสะดวกกับนักท่องเที่ยวในการจัดหาที่พักอาหารและการเดินทางระยะการเดินทางธุรกิจนำเที่ยวนั้นสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักอันดับแรกคือธุรกิจนำเที่ยวที่รับเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างชาติอย่างเดียวหรือเรียกว่า inbound tour operator กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สร้างรายได้เม็ดเงินให้กับประเทศชาติเป็นจำนวนมากผู้ประกอบการกลุ่มนี้มัก
แบ่งกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวออกเป็นสัญชาติหรือภูมิภาคเช่นภูมิภาคยุโรปภูมิภาคเอเชียหรือเป็นสัญชาติเช่นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียชาวอังกฤษเป็นต้นรวมถึงสามารถแบ่งกลุ่มตลาดออกเป็นจำนวนผู้เดินทางหรือวัตถุประสงค์การเดินทางก็ได้

ส่วนใหญ่มีการแบ่งส่วนตลาดคล้ายคลึงกับกลุ่มแรกเช่นแบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป็นลักษณะการเดินทางเดินทางเป็นครอบครัวเดินทางเป็นเดี่ยวหรือแบ่งตามกลุ่มรายได้ของลูกค้าก็ได้ส่วนอีกธุรกิจหนึ่งเป็นธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศอย่างเดียวหรือว่า domestic tour operator เป็นกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินการจัดนำเที่ยวเฉพาะคนไทยในประเทศไทยจึงเรียกว่าภายในประเทศก็จะมีการแบ่งส่วนตลาดคล้ายคลึงกับ2ธุรกิจข้างต้นเช่นแบ่งกลุ่มลูกค้าตามฐานะตามรายได้และลักษณะการเดินทางเป็นต้นเรื่อง 4.2.3 การแบ่งส่วนตลาดของผู้บริโภคที่สำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปัจจุบันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการแบ่งกลุ่มตลาดท่องเที่ยวนิยมแบ่งกลุ่มตลาดออกเป็นหลายกลุ่มเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถเจาะขายสินค้าให้ตรงกับความต้องการลูกค้าได้ตลาดท่องเที่ยวที่สำคัญในปัจจุบันมักนิยมแบ่งออกเป็นหลายประเภทตัวอย่างเช่นแบ่งตามอายุได้แก่ตลาดท่องเที่ยวเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่เกิน25ปีกลุ่มนี้ปัจจุบันก็มีการเดินทางดูงานไปยังในประเทศและต่างประเทศด้วยหรือแบ่งตามอายุอีกกลุ่มหนึ่งคือตลาดผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเป็นตลาดที่มีการเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องรวมถึงตลาดกลุ่มนี้เป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงเป็นตลาดที่น่าจับตามองหรือการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้รายได้เป็นเกณฑ์เราจะเรียกว่าตลาดท่องเที่ยวรายได้สูงแน่นอนตลาดกลุ่มนี้ต้องใช้รายได้เป็นเกณฑ์ขอยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มนักเที่ยวคนไทยอาจจะใช้ฐานเงินเดือนที่ 100,000 บาทเป็นต้นในการแบ่งกลุ่มตลาดตัวนี้หรือถ้าเป็นนักเที่ยวต่างชาติอาจจะใช้ฐานในการแบ่งที่ 200,000 บาทต่อเดือนเป็นต้นนักเที่ยวกลุ่มนี้จะมีรายได้สูงมีกำลังซื้อสูงและมีความต้องการเฉพาะผู้ประกอบการสามารถพิจารณากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจได้รวมถึงแบ่งตามความต้องการความประสงค์ของลูกค้าเช่นการแบ่งนักเที่ยวออกเป็นนักเที่ยวเชิงการแพทย์ตลาดกลุ่มนี้เป็นการแบ่งนักเที่ยวด้วยเหตุผลที่เดินทางมารักษาตัวในประเทศไทยเป็นตลาดที่เราแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต่างชาติที่เดินทางมารักษาตัวในเมืองไทยเราจึงเรียกว่าตลาดนักเที่ยวเชิงการแพทย์รวมถึงตลาดสุดท้ายเป็นตลาดท่องเที่ยวเชิงกีฬาปัจจุบันมีการแข่งขันกีฬาทั่วโลกทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปชมกีฬาเราจึงเรียกว่าเป็นตลาดท่องเที่ยวเชิงกีฬาซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการเดินทางของกลุ่มนี้คือการชมกีฬาขณะเดียวกันเมื่อมีเวลาว่างจะเดินทางท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆดังนั้นกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่สามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้เป็นอย่างมากเรื่อง 4.2.4 การพิจารณากลยุทธ์การตลาดเพื่อเข้าถึงตลาดเป้าหมายก่อนที่จะเจาะลึกลงไปยังกลุ่มตลาดเป้าหมายผู้ประกอบการควรทราบกลยุทธ์ที่สามารถเข้าถึงตลาดกลุ่มเป้าหมายได้โดยทั่วไปนักการตลาดแบ่งออกเป็น4กลุ่มหรือ4กลยุทธ์กลยุทธ์แรกเรียกว่าการตลาดแบบไม่แตกต่างความหมายหมายความว่าผู้ประกอบการจะมองว่าลูกค้านั้นมีความต้องการสินค้าคล้ายคลึงกันหมดไม่มีความต้องการแตกต่างกันระหว่างกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการจึงใช้การตลาดแบบเดียวอย่างเดียวขายสินค้าแบบเดียวไม่มีให้เลือกให้กับทุกกลุ่มตลาดตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการโรงแรมราคาประหยัดเกสต์เฮาส์จะมีห้องพักแบบเดียวประเภทเดียวขายให้กับทุกกลุ่มตลาดหรือธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำที่มีเฉพาะที่นั่งราคาประหยัดขายให้กับทุกกลุ่มทั้งนักเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติกลยุทธ์แบบที่2เรียกว่ากลยุทธ์การตลาดแบบแตกต่างหมายความว่าผู้ประกอบการมองเห็นถึงความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มลูกค้าจึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ออกมาให้มีความหลากหลายตอบโจทย์แต่ละกลุ่มตัวอย่างเช่นธุรกิจโรงแรมที่มีห้องพักราคาประหยัดเช่นห้องมาตรฐานห้องดีลักซ์ห้องซูเปอร์เรียและห้องสวีทตามกำลังซื้อของกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือสายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบจะมีที่นั่งชั้นประหยัดชั้นธุรกิจและชั้น1ตามอำนาจซื้อของนักท่องเที่ยวเป็นต้นกลยุทธ์ที่3เรียกว่ากลยุทธ์การแบ่งตลาดแบบมุ่งเฉพาะส่วนข้อนี้หมายความว่าผู้ประกอบการเลือกกลุ่มตลาดเพียงกลุ่มเดียวแต่มีหลายผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มตลาดนั้นเลือกใช้บริการได้เช่นผู้ประกอบการนำเที่ยวที่จอดตลาดญี่ปุ่นเป็นตลาดที่มุ่งเฉพาะส่วนแต่ขณะเดียวกันนั้นสามารถทำแพ็กเกจหลากหลายรูปแบบเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองต่างๆในเมืองไทยตั้งแต่เหนือจรดใต้หรือเป็นการเที่ยวธรรมชาติการเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นต้น

เป็นการมุ่งเฉพาะตลาดเดียวแต่มีหลายผลิตภัณฑ์ให้เลือกส่วนอันดับสุดท้ายเรียกว่ากลยุทธ์การตลาดแบบผสมผสานหมายความว่าเพื่อตอบโจทย์การแข่งขันปัจจุบันผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องยึดติดการตลาดแบบใดแบบหนึ่งในข้อ1ถึงข้อ3แต่สามารถผสมผสานได้ในบางสถานการณ์ในบางโอกาสเพื่อเพิ่มอำนาจความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้เรื่องที่ 4.2.5 ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกกลยุทธ์การตลาดเพื่อเข้าถึงตลาดเป้าหมายการเลือกกลยุทธ์ที่กล่าวไปข้างต้นเมื่อสักครู่นี้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงปัจจัยเหล่านี้ก่อนที่จะเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดประการแรกทรัพยากรภายในบริษัททรัพยากรภายในบริษัทหมายถึงเงินทุนทรัพยากรมนุษย์และความสามารถของธุรกิจอันที่2ลักษณะของผลิตภัณฑ์หมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากน้อยเพียงใดมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์หรือไม่อันที่3วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์หมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะมีวงจรชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นเติบโตแล้วก็ตกต่ำผู้ประกอบการควรจะมองว่าผลิตภัณฑ์ของตัวเองนั้นอยู่ในวงจรชีวิตใดเพื่อเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมายที่เหมาะสมรวมถึงลักษณะของลูกค้าหมายถึงลูกค้านั้นมีลักษณะอย่างไรเป็นกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มนักท่องเที่ยวมีรายได้สูงรายได้ปานกลางหรือเป็นตลาดมวลชนและอันดับสุดท้ายคือคู่แข่งผู้ประกอบการควรเลือกกลยุทธ์การตลาดที่แตกต่างจากคู่แข่งที่ไม่ซ้ำกับคู่แข่งเพื่อแข่งขันในตลาดปัจจุบันตอนที่3การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการเคลื่อนการโรงแรมเรื่องที่ 4.3.1 แนวคิดและความสำคัญของการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์สำหรับแนวคิดของการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์นั้นเนื่องจากผู้บริโภคมีการรับที่จำกัดไม่สามารถจดจำทุกผลิตภัณฑ์ได้ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีที่ครองใจที่จดจำได้ที่สะท้อนจุดเด่นของธุรกิจเพื่อครองใจลูกค้าจึงเป็นที่มาของแนวคิดการสร้างตำแหน่งผลิตภัณฑ์หรือการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ความสำคัญประการแรกข้อ1การสร้างหรือการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์หรือภาพลักษณ์นั้นประการแรกเป็นการสร้างกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคผู้บริโภคสามารถนึกได้จดจำได้ในสิ่งที่เป็นจุดเด่นของธุรกิจอันที่2เพื่อการแข่งขันของผู้ประกอบการถ้าผู้ประกอบการมีการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ภาพลักษณ์ที่ดีนั้นแน่นอนว่าย่อมสามารถแข่งขันและเป็นผู้นำในธุรกิจส่วนนั้นได้รวมถึงเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเชิงพาณิชย์การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นการสื่อจุดเด่นข้อแตกต่างของผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคดังนั้นเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภคโดยตรงเรื่อง 4.3.2 แนวทางการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมปัจจุบันนักวิชาการและนักการตลาดได้ให้แนวทางการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ไว้หลายแนวทางดังต่อไปนี้แนวทางที่1ผู้ประกอบการควรกำหนดตำแหน่งตามลักษณะผลิตภัณฑ์ข้อนี้หมายความว่าถ้าผลิตภัณฑ์นั้นมีความเด่นเช่นโรงแรมทำเลที่ตั้งที่ดีสามารถกำหนดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจโรงแรมได้หรือสายการบินที่ได้รับรางวัลระดับโลกสามารถนำเรื่องการบริการมาเป็นจุดเน้นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ได้ประการที่2การกำหนดตำแหน่งตามผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ข้อนี้หมายความว่าผลิตภัณฑ์ก็ตามที่ลูกค้ามองเห็นถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นั้นสามารถนำมากำหนดเป็นตำแหน่งผลิตภัณฑ์ได้ตัวอย่างเช่นสายการบินไทยเปิดเส้นทางบินตรงโดยไม่แวะจุดที่พักใดเลยเป็นการประหยัดเวลาลูกค้าสามารถนำข้อเท็จจริงนี้มาเป็นผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ได้ชี้ให้ลูกค้าเห็นถึงจุดเด่นที่ควรเดินทางกับสายการบินไทยเป็นต้นต่อมาการกำหนดประเภทของลูกค้าการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดสามารถใช้ลูกค้าเป็นเกณฑ์ในการกำหนดตำแหน่งได้เช่น guest house หรือ hostel ที่พักราคาประหยัดสามารถกำหนดตามประเภทของลูกค้าที่มาพักได้เช่นเป็นโรงแรมที่พักราคาประหยัดสำหรับกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือโรงแรมชั้นนำของโลกที่นักธุรกิจทั่วโลกนิยมมาพักก็สามารถใช้ลูกค้ากลุ่มนักธุรกิจเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีได้ลำดับต่อมาข้อ4การกำหนดตำแหน่งตามราคาผลิตภัณฑ์ปัจจุบันมีผู้ประกอบการจำนวนมากนิยมใช้ราคาในการสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างเช่นที่พักราคาประหยัดสายการบินราคาประหยัดเป็นต้นอันดับที่5การกำหนดตำแหน่งตามระดับชั้นผลิตภัณฑ์ข้อนี้หมายความว่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมีการแบ่งระดับชั้นอยู่แล้วเช่นธุรกิจโรงแรมจะมีการแบ่งระดับชั้นเป็นธุรกิจโรงแรม1ดาวถึง5ดาวดังนั้นถ้าเกิดธุรกิจโรงแรมประเภทใดอยู่ในระดับชั้นใดก็สามารถใช้ระดับชั้นเป็นตัวกำหนดตำแหน่งทางการตลาดได้รวมถึงธุรกิจสายการบินเป็นต้นอันดับที่6การกำหนดตำแหน่งตามโอกาสในการใช้ผลิตภัณฑ์ข้อนี้หมายความว่าบางครั้งลูกค้าบริโภคผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยใช้โอกาสในการบริโภคเช่นโรงแรมการประชุมโรงแรมเหล่านี้สามารถใช้โอกาสในการประชุมเป็นการกำหนดตำแหน่งภาพลักษณ์ของธุรกิจได้เช่นเป็นโรงแรมที่มีห้องประชุมจำนวนมากหรือเป็นโรงแรมที่มีข้าราชการนิยมมาใช้จัดสัมมนาอบรมเป็นต้นรวมถึงแบบที่7เป็นการกำหนดตำแหน่งภาพลักษณ์แบบผสมผสานหมายความว่าถ้าเราเป็นธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่มีความโดดเด่นระดับโลกสามารถใช้แบบผสมผสานได้ตัวอย่างเช่นโรงแรมมารีนโอเรนเทนเป็นโรงแรมที่มีลักษณะตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจุดเด่นรวมถึงเป็นโรงแรมที่ได้รางวัลระดับโลกก็เป็นจุดเด่นของธุรกิจเช่นเดียวกันและเป็นโรงแรมที่เน้นกลุ่มนักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูงเป็นต้นสามารถใช้ผสมผสานในการกำหนดภาพลักษณ์ของธุรกิจได้เรื่องที่ 4.3.3 หลักในการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์หลังจากที่ได้เรียนเรื่องแนวทางการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ไปแล้วผู้ประกอบการควรพิจารณาหลักในการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ดังนี้ประการแรกผู้ประกอบการควรวิเคราะห์ตลาดมองให้รอบด้านว่าปัจจุบันสถานการณ์การตลาดเป็นอย่างไรและตัวเราต้องการสร้างภาพลักษณ์ตำแหน่งทางการตลาดอย่างไรประการที่2การวิเคราะห์ธุรกิจและส่วนผสมการตลาดหมายความว่าผู้ประกอบการจำเป็นต้องวิเคราะห์ตัวเองและวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาดว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้างสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์คืออะไรประการที่3การวางแผนการสื่อสารการตลาดหมายความว่าผู้ประกอบการต้องวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารข้อความออกไปเพื่อสะท้อนจุดเด่นของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าจดจำผลิตภัณฑ์ได้และอันที่4การสร้างภาพลักษณ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จผู้ประกอบการต้องสามารถวัดผลหรือประเมินผลจากผู้บริโภคได้ว่าผู้บริโภคนั้นสามารถจดจำภาพลักษณ์ของธุรกิจในสิ่งในทางเดียวกันกับที่ธุรกิจต้องการหรือไม่เรื่อง 4.3.4 การวิเคราะห์ตำแหน่งผลิตภัณฑ์โดยการสร้างแผนภาพนอกจากการกำหนดตำแหน่งภาพลักษณ์ทางการตลาดโดยใช้หลักเกณฑ์ข้างต้นที่กล่าวไปแล้วผู้ประกอบการสามารถสร้างแผนภาพในการวิเคราะห์ตำแหน่งทางการตลาดของตัวเองได้เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันโดยแนวคิดก็คือเป็นการวิเคราะห์ในลักษณะของแผนภาพและกำหนดจุดที่ผู้ประกอบการรายนั้นมีตำแหน่งทางการตลาดซึ่งความสำคัญนั้นแน่นอนว่าการวิเคราะห์แบบนี้เป็นการวิเคราะห์โดยละเอียดการเป็นการวิเคราะห์โดยแผนภาพและการวิเคราะห์ตัวเองเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดดังนั้นจึงสามารถให้ข้อมูลที่ตรงประเด็นและให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับผู้ประกอบการได้สำหรับการสร้างแผนภาพนั้นขอกล่าวสั้นๆเบื้องต้นนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างแผนภาพเพื่อวิเคราะห์ตำแหน่งทางการตลาดของธุรกิจได้ประการแรกลากเส้นในแนวนอนและแนวตั้งตัดกันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วแบ่งออกเป็น4ควอดแรนท์นะครับหรือ4ช่องจากนั้นกำหนดชื่อของแนวตั้งและแนวนอนส่วนใหญ่เราจะกำหนดในด้านของราคาหรือแนวตั้งกำหนดในด้านของราคาและแนวนอนกำหนดในด้านของระดับชั้นผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพผลิตภัณฑ์จากนั้นกำหนดจุดที่เป็นของธุรกิจและของคู่แข่งตัวอย่างเช่นถ้าเป็นธุรกิจโรงแรม5ดาวราคาห้องพัก 10,000 บาทนักศึกษาสามารถดูจากแนวตั้งและแนวนอนได้และพล็อตจุดลงไปในแผนภาพก็จะเป็นตำแหน่งทางการตลาดของธุรกิจขณะเดียวกันถ้าต้องการทราบว่าคู่แข่งอยู่ในตำแหน่งใดนักศึกษาก็สามารถค้นหาราคาและภาพลักษณ์ของธุรกิจคู่แข่งได้จากนั้นก็พล็อตลงไปซึ่งการพล็อตเหล่านี้จะให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สภาพการแข่งขันและกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ได้ทำให้ผู้ประกอบการทราบได้ว่า
มีใครที่อยู่เหนือจากเรามีใครที่อยู่ใกล้เคียงกับเราทำให้เป็นการประเมินภาพลักษณ์ทางการตลาดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อง 4.3.5 การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของภาคธุรกิจเที่ยวจากที่เกริ่นไปแล้วว่าการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์มีความสำคัญกับการแข่งขันในธุรกิจปัจจุบันดังนั้นธุรกิจท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการโรงแรมในปัจจุบันนี้จึงมักนิยมกำหนดตำแหน่งทางการตลาดขึ้นมาเริ่มต้นจากธุรกิจที่พักแรมธุรกิจที่พักแรมนั้นปัจจุบันมีหลายธุรกิจที่กำหนดภาพลักษณ์โรงแรมเป็นโรงแรมประเภทรีสอร์ทอยู่ริมทะเลซึ่งภาพลักษณ์เหล่านี้สามารถที่จะทำให้ลูกค้าเห็นจุดเด่นจุดแข็งของโรงแรมและลูกค้าจดจำได้ทำให้ลูกค้านึกถึงโรงแรมเมื่อเวลาต้องการจองโรงแรมที่พักนั้นเป็นต้นลำดับต่อมาธุรกิจสายการบินปัจจุบันธุรกิจสายการบินจำนวนมากนิยมสร้างตำแหน่งทางการตลาดเพื่อให้ลูกค้าเห็นความแตกต่างของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในแง่ของราคาสายการบินต้นทุนต่ำหรือการสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นสายการบินระดับ5ดาวของโลกเพื่อให้ลูกค้านักธุรกิจหรือกลุ่มมีรายได้สูงเห็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนระดับต่อมาเป็นธุรกิจนำเที่ยวธุรกิจนำเที่ยวสามารถสร้างภาพลักษณ์ในสิ่งที่ตนเองเชี่ยวชาญได้ยกตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการบางรายเป็นผู้ประกอบการที่นำไปนักท่องเที่ยวไปเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติสามารถเน้นจุดเด่นของธุรกิจที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนำนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ธรรมชาติหรือว่าอีโคทัวริซึมได้หรือผู้ประกอบการบางรายอาจจะเน้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในการนำนักท่องเที่ยวไปต่างประเทศเช่นประเทศเกาหลีประเทศญี่ปุ่นสามารถนำความเชี่ยวชาญเหล่านี้กำหนดเป็นภาพลักษณ์ทางการตลาดได้เช่นเดียวกันรวมถึงธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารปัจจุบันมีอาหารหลากหลายประเภททั้งอาหารบุฟเฟ่อาหารแบบคลีนหรืออาหารปิ้งย่างเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญอาหารประเภทไหนก็ตามสามารถนำจุดเด่นเหล่านี้มาสร้างตำแหน่งทางการตลาดของธุรกิจได้เรื่อง 4.3.6 การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวนอกเหนือจากการสร้างตำแหน่งทางการตลาดหรือการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของภาคธุรกิจแล้วสำหรับจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวซึ่งอาจจะเป็นตัวอำเภอตัวแหล่งหรือตัวจังหวัดหรือประเทศก็สามารถนำแนวคิดเหล่านี้มาสร้างกำหนดตำแหน่งทางการตลาดได้เราจึงเรียกว่าการกำหนดตำแหน่งของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแนวคิดก็คือว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางทุกประเทศทั่วโลกในกลุ่มภาคในกลุ่มภูมิภาคเอเชียยุโรปหรือออสเตรเลียเนื่องจากมีประเทศที่แข่งขันทางการท่องเที่ยวจำนวนมากเพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลกำกับด้านการท่องเที่ยวของประเทศควรมีการสร้างตำแหน่งภาพลักษณ์ที่ดีโดดเด่นของประเทศนั้นเพื่อดึงดูดคนทั่วโลกให้มาเยือนสำหรับความสำคัญประการแรกเป็นการสร้างกระบวนการรับรู้ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกถ้าแต่ละประเทศสามารถสร้างตำแหน่งทางการตลาดได้นักท่องเที่ยวสามารถรับรู้จุดเด่นได้แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้นักท่องเที่ยวก็อาจจะมีแนวโน้มมาเยือนประเทศนั้นได้รวมถึงการสร้างความแตกต่างในการแข่งขันแต่ละจังหวัดของประเทศไทยสามารถนำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ละจังหวัดจะมีทรัพยากรการเที่ยวที่แตกต่างกันดังนั้นถ้าแต่ละจังหวัดสามารถนำจุดเด่นของทรัพยากรแต่ละจังหวัดมาสร้างการรับรู้ก็จะก่อให้เกิดความแตกต่างทำให้นักท่องเที่ยวทราบว่าแต่ละจังหวัดนั้นมีของดีอย่างไรบ้างและมีสิ่งใดที่ควรไปเยือนบ้างรวมถึงเพื่อการวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์การตลาดข้อนี้หมายความว่าถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างตำแหน่งการตลาดให้กับจุดหมายปลายทางได้สามารถที่จะเอื้อต่อการวางแผนและการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไปได้เรื่อง 4.3.7ประเด็นที่ควรพิจารณาในการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์มีสิ่งที่ผู้ประกอบการควรระมัดระวังในการสร้างตำแหน่งผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านธุรกิจประการแรกข้อ1ผู้ประกอบการควรใช้จุดแข็งของตนเองในการกำหนดแต่งผลิตภัณฑ์เนื่องจากจุดแข็งหรือจุดเด่นเป็นสิ่งที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดประการที่2ผู้ประกอบการควรเลือกตำแหน่งทางการตลาดที่มีความมั่นคงหมายความว่าตำแหน่งทางการตลาดไม่ควรปรับเปลี่ยนบ่อยเนื่องจากทำให้ผู้บริโภคนั้นสับสนผู้ประกอบการควรเลือก
ตำแหน่งทางการตลาดที่มั่นคงและใช้ยาวนานเพื่อสร้างภาพลักษณ์

0: ที่ดีต่อไปประการที่3ตำแหน่งทางการตลาดนั้นไม่ควรซ้ำซ้อนกับของคู่แข่งแน่นอนว่าผู้ประกอบการจำเป็นต้องสร้างจุดเด่นของตัวเองสร้างความแตกต่างควรหลีกเลี่ยงการสร้างภาพลักษณ์ที่ซ้ำซ้อนกับคู่แข่งประการที่4ธุรกิจควรมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งในตลาดข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญรู้เขารู้เราก็มีชัยชนะไปกว่าครึ่งนึงแล้วดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีข้อมูลให้รอบด้านเกี่ยวกับคู่แข่งเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลการวิเคราะห์สร้างเป็นตำแหน่งภาพลักษณ์ของธุรกิจเองและประการสุดท้ายธุรกิจควรนำเสนอตำแหน่งทางการตลาดให้ชัดเจนด้านนี้เกี่ยวกับการสื่อสารการสื่อสารต้องตรงประเด็นชัดเจนและสะท้อนจุดเด่นของธุรกิจเพื่อครองใจลูกค้าให้เห็นภาพลักษณ์ที่เด่นของธุรกิจต่อไปสำหรับหน่วยที่4นี้การแบ่งส่วนตลาดการกำหนดตลาดเป้าหมายและการสร้างตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการให้บริการโรงแรมแนวทางสำหรับข้อสอบนั้นข้อสอบในหน่วยนี้จะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ของผู้เรียนการวัดความรู้สิ่งที่นักศึกษาควรให้ความสำคัญนอกเหนือจากการอ่านหน่วยการศึกษาหน่วยด้วยตัวเองแล้วนักศึกษาจำเป็นต้องสามารถจดจำแต่ละหน่วยได้ว่าแต่ละหน่วยนั้นมีเนื้อหาสำคัญอะไรบ้างมีลักษณะอะไรบ้างที่ควรจดจำรวมถึงหลักการต่างๆที่นักศึกษาควรจะทราบว่าบางหัวข้อจะมีหลักการแนวคิดที่วางเอาไว้แล้วอย่างชัดเจนแบ่งเป็นหัวข้อหลักการย่อยต่างๆนักศึกษาต้องสามารถจดจำหลักการเหล่านี้ได้เนื่องจากข้อสอบจะมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการรวมถึงที่สิ่งที่สำคัญสำหรับแนวทางข้อสอบในหน่วยนี้ก็คือการประยุกต์ใช้การประยุกต์ใช้เป็นทักษะที่สำคัญเป็นทักษะระดับสูงของการเรียนในระดับอุดมศึกษาดังนั้นนอกเหนือจากมีความรู้ความเข้าใจและจดจำเนื้อหาในหน่วยนี้ได้นักศึกษาต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้การประยุกต์ใช้คือการเข้าใจบริบทที่แตกต่างกันออกไปเนื้อหาและตัวอย่างในบทเรียนในหน่วยนั้นอาจจะยกตัวอย่างหนึ่งแต่ข้อสอบอาจจะมีการประยุกต์ใช้ในอีกบริบทหนึ่งเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องสามารถมีความรู้พื้นฐานความเข้าใจหลักการที่ชัดเจนและสามารถประยุกต์ใช้ตอบคำถามของหน่วยนั้นได้เช่นเดียวกันอันนี้คือภาพรวมของข้อสอบสำหรับหน่วยที่4
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักวันนี้จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่5นะคะของชุดวิชาการตลาดนะคะเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นเรื่องของหัวใจนะคะของการตลาดก็คือการจัดการผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะคะผลิตภัณฑ์นั้นเป็นหัวใจส่วนผสมการตลาดเนื่องจากว่าถ้าเราสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะที่ไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการของตลาดได้แล้วนะคะเราจะไม่สามารถขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นได้หมายความว่าแม้เราจะลดราคานะคะหรือเราจะกระจายขายสินค้าไปในหลายพื้นที่นะคะหรือว่าเราจะส่งเสริมการตลาดอย่างไรก็ตามแต่เมื่อสินค้าไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะขายสินค้าและบริการนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์จึงเป็นหัวใจของการตลาดหรือส่วนผสมการตลาดนะคะก่อนอื่นเราควรจะรู้ความหมายนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวนิดหนึ่งนะคะผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวนั้นหมายถึงสินค้านะคะหรือบริการและบริการที่นำเสนอแก่ตลาดเพื่อการเดินทางนะคะแล้วก็เพื่อการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทำให้ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวนั้นจะประกอบด้วยหลายส่วนนะคะทั้งที่เป็นส่วนที่จับต้องได้และเป็นส่วนที่จับต้องไม่ได้นะคะสิ่งส่วนเหล่านี้เนี่ยเกิดจากความร่วมมือของซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการด้านต่างๆนะคะวันซัพพลายเออร์ที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นผู้ให้บริการซึ่งผลิตสินค้านะคะที่มีรูปร่างจับต้องได้ทางกายภาพนะคะผลิตภัณฑ์ตรงนี้จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นห้องพักนะคะหรือว่าเป็นในโรงแรมหรือเป็นที่นั่งนะคะในเครื่องบินอาหารและเครื่องดื่มนะคะในร้านอาหารสินค้าที่ระลึกต่างๆหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวนะคะบริการนะคะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญก็เป็นลักษณะที่ผลิตภัณฑ์จะเป็นเรื่องของ

บริการก็คือบริการสำรองห้องพักบริการทำความสะอาดห้องพักบริการต้อนรับบนเครื่องบินนะคะบริการประกอบอาหารหรือบริการจัดประชุมนิทรรศการนะคะที่เราเรียกว่า MICE อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของสถานที่นะคะผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นสถานที่ก็ได้อย่างเช่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องการจะไปเที่ยวชมหรือจะเป็นซึ่งจะเป็นเมืองประเทศหรือว่าเป็นชุมชนใดๆก็ตามที่มีความสวยงามงดงามและท่องเที่ยวเกิดความประทับใจนะคะเมื่อไปเที่ยวชมนะฮะผลิตภัณฑ์จะเป็นบุคลากรก็ได้นะคะในแง่ของพนักงานต้อนรับพนักงานทำความสะอาดนะคะหรือพนักงานขับรถนะคะผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มนะคะหรือแม้แต่นักบินหรือกัปตันนะคะผลิตภัณฑ์ยังรวมถึงองค์การที่เกี่ยวข้องนะคะกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างเช่นสมาคมโรงแรมไทยการท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะหรือสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยนะองค์กรเหล่านี้จะเป็นองค์การที่ผลิตบุคลากรที่มีมาตรฐานนะมาให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะหรือผลิตภัณฑ์นั้นยังรวมถึงแนวคิดหรือคอนเซปต์หรือว่าแคมเปญต่างๆที่นำมาเสนอแก่ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่น Visit Thailand Year Amazing Thailand ไทยเที่ยวไทยนะคะหัตถกรรมไทยท่องเที่ยววิถีไทยนะคะเหล่านี้ก็เป็นส่วนประกอบหรือว่าเป็นนัยยะนะคะของความเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและการโรงแรมซึ่งจะมีหลายส่วนด้วยกันหรือว่ามีหลายลักษณะด้วยกันอย่างต่างมาแล้วข้างต้นนะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวนั้นเนี่ยจะบริโภคในหลายๆส่วนพร้อมกันนะคะจะเป็นสินค้าบริการหรือบุคลากรนะคะหรือว่าองค์กรที่ให้บริการต่างๆด้วยนะคะถัดไปเป็นเรื่องของลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวนะคะผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวนั้นมีลักษณะเฉพาะหลายประการนะคะที่เราควรจะทราบนะคะอย่างเช่นประเด็นสำคัญเลยก็คือมีลักษณะของการจับต้องไม่ได้มีความแตกต่างกันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่องค์รวมนะคะเวลาบริโภคจะแยกออกจากกันได้ยากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษาไว้ไม่ได้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะของการซื้อขายตามฤดูกาลนะคะแล้วก็สามารถลอกเลียนแบบได้ง่ายนะคะมีเสียงสูงนะคะเรามาดูลักษณะที่1 นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของการท่องเที่ยวนะคะก็คือการท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นผลิตภัณฑ์ในการท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นจับต้องไม่ได้นะคะหรือว่าภาษาอังกฤษที่เรียกว่า intangibility หมายความว่าอย่างไรนะคะผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเนี่ยที่จับต้องได้นะคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารนะคะเรื่องของเตียงนอนเรื่องของตัววัตถุนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะแต่สิ่งที่จับต้องไม่ได้นั้นก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับก็หมายถึงว่าเราบริการต้อนรับด้วยความอบอุ่นนะคะนักท่องเที่ยวเข้าไปในห้องพักแล้วนอนหลับสบายนะคะมีความสุขตื่นเช้าขึ้นมาสดใสนะคะหรือว่าเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะในลักษณะของธุรกิจการบินนะคะตัวที่นั่งนั่นก็คือสิ่งที่เราจับต้องได้แต่ว่าประสบการณ์ของการเดินทางที่บินแล้วปลอดภัยนะคะสมูทมีอาหารเครื่องดื่มนะคะบริการอย่างครบครันนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวเดินทางแล้วได้หลับนะคะอย่างเป็นสุขนะคะในเที่ยวบินในแต่ละเที่ยวบินหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นการท่องเที่ยวเรือสำราญนะคะพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่ได้รับนะคะการเข้าไปอยู่ไปทานอาหารไปท่องเที่ยวนะคะไปชมวิวทิวทัศน์นะคะทัศนียภาพต่างๆตรงนี้เป็นลักษณะสำคัญอันแรกก็คือมันจับต้องไม่ได้แต่ว่าสัมผัสได้จากความรู้สึกหรือเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะลักษณะที่สองก็จะเป็นเรื่องของลักษณะสำคัญอีกอันนึงที่เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวมีความแตกต่างกันหมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทั่วๆไปถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากสินค้านะคะที่ผลิตจากโรงงานหรือว่าผู้ผลิตจะมีการควบคุมคุณภาพอย่างชัดเจนผลิตภัณฑ์จะออกมาเหมือนกันแป๊ะนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำนะคะหนังสือหรือกระดาษหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวนั้นเนี่ยจะมีแม้จะมีคุณภาพที่มีการควบคุมเป็นอย่างดีแต่มันจะมีความแตกต่างกันเนื่องจากผู้ให้บริการก็เป็นคนละคนกันนะคะลักษณะของสินค้าและบริการก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นอาหารคนละจานหรือคนละมื้อนะคะหรือว่าคนละประเภทนะหรือว่าแหล่งที่ให้บริการก็อาจจะแม้จะกลับมาในโรงแรมเดียวกันแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะเพราะฉะนั้นมาตรฐานถึงแม้จะมีการควบคุมนะคะมีหลายระดับก็จริงแต่ว่าเมื่อผู้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้รับบริการเข้ามาบริโภคจะรู้สึกถึงความแตกต่างนั้นได้นะคะเนื่องจากว่ามันมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้หลายอย่างอย่างเช่นสภาพภูมิอากาศหรือว่า
อย่างเช่นวันนี้แดดออกก็จะทำให้แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงาม

นะคะแต่วันรุ่งขึ้นแหล่งท่องเที่ยวเดียวกันนะคะฝนตกเพราะฉะนั้นประสบการณ์ท่องเที่ยวก็อาจจะด้อยลงไปนะคะในความรู้สึกของเขานะคะแม้ว่าจะเป็นที่เดียวกันนะคะหรือว่าพนักงานบริการที่เป็นคนเดียวกันก็เหมือนกันแม้จะมีคนเดียวกันบริการวันนี้แต่บริการพรุ่งนี้ก็อาจจะมีอารมณ์หรือความรู้สึกที่อาจจะต่างกันบ้างนะคะแล้วก็เลยอาจจะทําให้การบริการเนี้ยไม่ได้มีมาตรฐานที่เหมือนกันเป๊ะนะคะแม้ว่าจะควบคุมแล้วแต่ก็มีความแตกต่างกันได้บ้างนะคะลักษณะที่3นะคะผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเป็นผลิตภัณฑ์รวมหมายความว่าเวลาบริโภคนั้นเนี่ยเขาจะบริโภคเป็นองค์รวมนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราซื้อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวนั้นเนี่ยเขาก็จะได้ประกอบด้วยสินค้าและบริการหลายอย่างเข้าด้วยกันอย่างเช่นเราซื้อรายการนำเที่ยวในเรือสำราญเนี่ยเราจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าจะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์นะคะย่อยๆหลายๆอย่างอย่างเช่นจะต้องเริ่มต้นในการเดินทางในเครื่องบินนะคะแล้วก็ไปลงเรือแล้วก็เข้าไปในพักในห้องพักไปที่ห้องพักแล้วก็ไปทานอาหารในห้องอาหารแล้วก็จะมีการจอดแวะชมตามแหล่งท่องเที่ยวเมืองต่างๆนะคะที่เราเรียกว่าเป็นเส้นทางในเส้นทางการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเวลาเราบริโภคผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของเรือสำราญเราจะเรียกว่าเป็นการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นองค์รวมนะคะลักษณะที่4นะคะผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเนี่ยแยกจากกันได้ยากนะคะก็จะคล้ายๆกับลักษณะเมื่อตะกี้นี้หมายความว่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวนั้นประกอบด้วยสินค้าและบริการแล้วก็ผู้ให้บริการต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อบริโภคเนี่ยจะบริโภคทุกส่วนพร้อมกันนะคะเพราะถ้าส่วนหนึ่งไม่มีคุณภาพก็จะทำให้ประสบการณ์ท่องเที่ยวนั้นด้อยคุณค่าลงไปหรือความพึงพอใจลดลงนะคะอย่างเช่นร้านอาหารนะคะถ้าพนักงานบริการไม่สุภาพแม้ว่าจะเป็นเมนูอาหารซึ่งอร่อยเหมือนเดิมแต่ก็จะทำให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวเนี่ยด้อยค่าลงไปนะคะแล้วท่องเที่ยวอาจจะไม่กลับมานะคะมาบริโภคในร้านอาหารนั้นอีกเมื่อรู้สึกว่าไม่ได้รับการบริการที่พึงพอใจนะคะแม้ว่ารสชาติของอาหารก็เหมือนเดิมนะคะเชฟหรือว่ากุ๊กคนเดิมเป็นคนทำนะคะแล้วก็เมนูเดิมแต่ประสบการณ์อาจจะด้อยค่าลงนะคะเนื่องจากว่า องค์ประกอบที่รวมกันเนี้ยมันไม่สมบูรณ์นะคะหรือว่าขาดคุณภาพในบางองค์ประกอบนะคะมันบุคลากรนะคะเป็นผู้ให้บริการนั้นจะเป็นคนที่มีความสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่พนักงานขายพนักงานต้อนรับอย่างที่ว่าพนักงานทำความสะอาดนะคะรวมทั้งพนักงานเก็บล้างทุกอย่างนะคะเหล่านี้จะเป็นบุคลากรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะคะอย่างที่ว่าของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวนะคะที่แยกจากกันได้ยากเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้วิธีการที่จะทำให้มาตรฐานดีขึ้นเนี่ยการองค์กรหรือว่าผู้ให้บริการต่างๆเนี่ยควรจะเน้นในเรื่องของการฝึกอบรมบุคลากรเหล่านี้นะคะในเรื่องของทักษะการปฏิสัมพันธ์นะคะการให้บริการต่างๆนะก็จะทำให้การให้บริการนั้นมีคุณภาพหรือมีมาตรฐานที่คงที่นะคะหรือว่าอย่างน้อยก็คลาดเคลื่อนได้น้อยที่สุดนะคะลักษณะที่5นะคะเป็นลักษณะสำคัญอีกอันนึงก็คือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวนั้นไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้อันนี้ก็หมายความว่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวผลิตมาเพื่อบริโภคในช่วงเวลาใดก็จะต้องบริโภคในช่วงเวลานั้นนะคะอย่างเช่นการรับประทานอาหารนะคะก็ต้องผลิตมาก็ต้องบริโภคมาในช่วงเวลาที่กำหนดนะคะอย่างเช่นไม่เกิน 1-2 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอาหารก็จะมีรสชาติที่ไม่อร่อยนะคะการพักแรมก็เหมือนกันนะคะถ้าเราพักแรมภายใน1คืนนะคะการเที่ยวชมผลิตภัณฑ์หรือว่าพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะการเดินทางท่องเที่ยวโดยสารนะคะโดยเครื่องบินก็จะมีระยะเวลาตามเส้นทางที่กำหนดนะคะคำว่าเก็บรักษาไว้ไม่ได้ก็หมายความว่าถ้าเราบอกว่าเราผลิตอาหารมาเพื่อบริโภควันนี้นะคะเอามาขายพรุ่งนี้ก็ขายไม่ได้นะคะมันไม่อร่อยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าห้องพักเหมือนกันถ้าห้องพักวันนี้เนี่ยเราไม่ขายเราก็จะเสียโอกาสเพราะว่าห้องพักวันรุ่งขึ้นก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของห้องพักในวันรุ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวนั้นเก็บรักษาไว้ไม่ได้นะคะหรือเก็บรักษาไว้ไม่ได้นานนะจะต้องมีช่วงเวลาที่กำหนดเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องนำมาขายนะคะในระยะเวลาที่กำหนดนะตัววิธีการหรือกลยุทธ์ในการช่วยให้เราสามารถจะขายผลิตภัณฑ์ได้ในช่วงเวลาที่เรากำหนดหรือว่าเก็บรักษาไว้ก็คือเป็นเรื่องของการรักษาลดราคาโทษค่ะลดราคาห้องพักนะคะหรือว่ายานพาหนะหรือว่าอาหารหรือขนมนะในหลังช่วงเวลาที่กำหนดหรือใกล้การหมดช่วงเวลานะคะเพื่อให้เราสามารถจะขายสินค้าและบริการในวันนั้นได้เราจะพบเห็นไหมคะว่าถ้าเราไปซื้อพวกเค้กหรืออาหารขนม
นะคะในช่วงของหลัง6โมงเขาก็จะลดราคานะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างเพื่อจะทำให้เขาขายผลิตภัณฑ์นั้นได้หมดไปในช่วงเวลาที่กำหนดคือภายในวันนั้นนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่เสียโอกาสหรือว่าทำให้ขายไม่ได้นะคะในวันรุ่งขึ้นนะคะลักษณะเฉพาะที่6นะคะเป็นลักษณะเฉพาะของการผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะก็คือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวนั้นมีการซื้อขายเป็นฤดูกาลนะเป็นซีซันนาลิตี้นะคะเนื่องจากท่องเที่ยวจะบริโภคผลิตภัณฑ์นั้นหรือว่าไปท่องเที่ยวในช่วงที่เป็นวันหยุดหรือช่วงที่มีเวลาพักผ่อนนะคะหรือภูมิอากาศนะคะก็เป็นอุปสรรคของการท่องเที่ยวในบางแห่งนะคะอย่างเช่นประเทศไทยนะคะฤดูที่เป็นฤดูการที่ขายผลิตภัณฑ์ได้ดีก็คือฤดูหนาวนะคะเนื่องจากมีความเย็นนะคะแล้วก็อากาศดีนะฤดูการที่เป็นฤดูการที่เราเรียกว่า low season หรือฤดูการที่ด้อยก็คือฤดูฝนนะคะสำหรับประเทศเมืองอากาศอย่างประเทศเรานะคะแต่เราก็สามารถจะเลือกผลิตภัณฑ์นะคะเน้นในการขายผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับฤดูการได้อย่างเช่นฤดูฝนนะคะอย่างที่ว่าเราก็อาจจะขายในลักษณะของสินค้าและบริการที่เด่นในฤดูฝนอย่างเช่นป่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติหรือว่าเป็นเรื่องของอากาศนะคะที่มีความสดชื่นนะคะฤดูร้อนนั้นเราก็จะเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นชายหาดนะคะหรือเป็นลักษณะของท่องเที่ยวทางทะเลนะคะเพราะว่าก็จะเหมาะสมกับฤดูกาลนะคะหรือว่าในช่วงผลิตภัณฑ์ในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะจะเป็นฤดูกาลในเรื่องของกิจกรรมของผู้ท่องเที่ยวนะคะหรือนักท่องเที่ยวก็คือว่าในช่วงวันหยุดยาวหรือนักขัตฤกษ์นะคะเราก็จะขายได้ดีนะคะในช่วงปีใหม่ในช่วงฤดูร้อนนะคะพวกนี้ก็จะขายได้มากนะคะในช่วงของสงกรานต์นะคะหรือในช่วงของเทศกาลต่างๆนะคะมันฤดูกาลเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีจำนวนนักเที่ยวที่ขึ้นลงตามฤดูกาลนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเลือกที่จะพัฒนาหรือเลือกกำหนดราคาหรือว่าจัดรูปแบบผลิตภัณฑ์นะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับฤดูกาลด้วยเราก็จะสามารถขายได้ในทุกฤดูกาลนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะในลักษณะที่7ก็คือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวนั้นลอกเลียนแบบได้ง่ายนะคะนะคะการว่าลอกเลียนแบบได้ง่ายหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์มันมีความคล้ายคลึงกันนะคะสามารถที่จะลอกเลียนแบบกันได้อย่างเช่นรายการนำเที่ยวนะคะคุณจะพบว่าหลายธุรกิจนำเที่ยวหลายบริษัทนำเที่ยวจะมีรายการนำเที่ยวที่คล้ายคลึงกันนะคะในช่วงฤดูกาลเช่นเดียวกันอย่างเช่นว่าสงกรานต์นะคะหรือว่าปีใหม่นะคะหรือว่ารายการนำเที่ยวในต่างประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือเราจะต้องเลือกเอกลักษณ์หรือว่าลักษณะของบริการต่างๆซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่ารายการนำเที่ยวของเรานั้นมีความแตกต่างนะคะกับรายการนำเที่ยวของธุรกิจอื่นๆหรือบริษัทอื่นๆอย่างเช่นการเลือกแหล่งท่องเที่ยวนะคะหรือว่าในเรื่องของการเลือกใช้สินค้าและบริการนะคะการเลือกรายการอาหารและเครื่องดื่มการเลือกห้องพักนะคะซึ่งมีเอกลักษณ์มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันนะคะเหล่านี้จะทำให้ผลิตภัณฑ์นะที่เราผลิตขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการท่องเที่ยวหรือว่าบริการต่างๆนั้นเนี่ยมันลอกเลียนแบบได้ยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งหรืออีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของการใช้เทคโนโลยีนะคะหรือว่าการนำสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะมาช่วยที่ทำให้ลักษณะของการใช้ห้องพักลักษณะของการใช้เครื่องบินหรือลักษณะของบริการต่างๆเหล่านี้มีจุดเด่นหรือมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะทำให้ผู้ใช้บริการนั้นเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ประทับใจนะคะแล้วก็ทำให้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นลักษณะของการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลอกเลียนแบบได้ยากและทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจแล้วก็กลับมาใช้บริการในอีกครั้งหนึ่งค่ะบางครั้งเขาก็จะมีเทคนิคอีกอันนึงในเรื่องของกลยุทธ์ในเรื่องของการที่จะทำให้นักท่องเที่ยวกลับมาใช้บริการนะคะก็คือเรื่องของการสะสมคะแนนหรือสะสมไมล์อย่างเช่นผลิตภัณฑ์สายการต่าง
นะคะอย่างเช่นการบินไทยก็จะมีการในการสะสมใหม่นะคะที่เราเรียกว่า Star Alliance นะคะหรือว่าในเรื่องของโรงแรมก็จะมีการนะโดยเฉพาะโรงแรมในต่างประเทศนะครับพวกเครือต่างๆจะมีการสะสมแต้มสะสมพอยต์นะคะก็จะทำให้กลับมาใช้บริการนะคะฟรีได้หรือว่ามีลักษณะของการเคลมรางวัลนะคะเพื่อสร้างความจงรักภักดีให้แก่นักท่องเที่ยวนะคะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในการที่เราจะถูกลอกเลียนแบบได้อีกวิธีหนึ่งนะคะ

ที่ถัดไปเป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับระดับของผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวนะคะผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปนั้นจะต้องมีการกำหนดความคาดหวังนะคะหรืออรรถประโยชน์ที่ลูกค้าพึงจะได้รับจากผลิตภัณฑ์นะคะโดยแบ่งเป็นระดับต่างๆนะคะหรือเป็นลักษณะของการวิเคราะห์องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ตามแนวตั้งนะคะเพื่อจะได้กำหนดกลยุทธ์นะคะในการที่จะกำหนดอรรถประโยชน์ที่ลูกค้าพึงจะได้รับนะคะระดับของผลิตภัณฑ์ทางเพื่อการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็การโรงแรมจะแบ่งออกเป็น4ระดับด้วยกันนะคะก็คือผลิตภัณฑ์หลักผลิตภัณฑ์อำนวยความสะดวกนะคะผลิตภัณฑ์สนับสนุนและผลิตภัณฑ์ควบนะคะระดับที่1หรือว่าผลิตภัณฑ์หลักนะคะ core benefits หรือ core products นะคะก็หมายถึงประโยชน์หลักนะคะหรือบริการหลักที่ลูกค้าพึงจะได้รับนะคะผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าใช้นะคะหรือว่าเป็นหลักในการที่จะซื้อหรือซื้อเพื่อตอบสนองความต้องการนะคะเป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าคาดหวังนะคะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์หลักของโรงแรมก็คือการได้พักค้างคืนในโรงแรมนะคะแล้วก็อย่างหลับนะคะแล้วมีความสุขนะตื่นมานะคะมีความสดชื่นนะคะผลิตภัณฑ์หลักของสายการบินก็คือการขนส่งผู้โดยสารหรือการเดินทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็เกิดความพึงพอใจนะคะผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทนำเที่ยวก็คือรายการนำเที่ยวที่หลากหลายแล้วก็ไปเที่ยวแล้วได้รับประสบการณ์ที่มีความสนุกสนานนะคะมีความพึงพอใจนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์หลักนั้นเป็นเรื่องของการตอบคำถามที่ว่าลูกค้าต้องการอะไรนะคะซึ่งนักการตลาดจะต้องพยายามคำนึงถึงอรรถประโยชน์หลักที่ลูกค้าจะได้รับนะคะในการกำหนดผลิตภัณฑ์หลักนะคะสิ่งที่สำคัญนะคะในการกำหนดผลิตภัณฑ์หลักทางการท่องเที่ยวก็อย่างที่เรียนนะฮะว่าเป็นเรื่องของอรรถประโยชน์ก็หรือเป็นประสบการณ์นะคะเป็นบรรยากาศเป็นการผ่อนคลายนะคะเป็นความสนุกสนานแล้วก็เป็นความพิเศษที่เกิดขึ้นนะคะจากการเดินทางท่องเที่ยวนะคะระดับที่2นะคะผลิตภัณฑ์ระดับที่2รองลงมาคือผลิตภัณฑ์อำนวยความสะดวกนะคะผลิตภัณฑ์อำนวยความสะดวกหรือว่า facilitating นะคะ product เป็นผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หลักนะคะที่นำมาเสนอแก่ลูกค้านะคะที่ทำให้ลูกค้าสามารถอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์หลักได้อย่างสะดวกอย่างเช่นนะคะการออกแบบผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่ว่าโรงแรมนะคะที่มีการให้บริการที่ดีนะคะการลงทะเบียนเข้าพักนะคะการเช็คอินเช็คเอาท์นะคะด้วยความสะดวกรวดเร็วไม่มีปัญหานะคะใช้เวลาแค่ไม่ถึง5นาทีอันนั้นเป็นระดับของผลิตภัณฑ์อำนวยความสะดวกนะคะที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์หลักนั้นที่จะช่วยนักท่องเที่ยวบริโภคผลิตภัณฑ์หลักได้ดีขึ้นเพราะว่าเข้ามานะใช้เวลานิดเดียวในการเช็คอินนะคะแล้วก็ใช้เวลานิดเดียวในการเช็คเอาท์นะคะหรือว่าเข้าไปในห้องก็จะพบว่ามีบริการในเรื่องของโทรศัพท์มี Wi-Fi นะคะหรือโรงแรมนั้นมีบริการอาหารเครื่องดื่มที่หลากหลายนะคะมีการให้บริการขนสัมภาระนะคะมีในเรื่องของกระเป๋านะคะมีที่จอดรถที่ดีนะคะหรือว่าต่างๆเหล่านี้เป็นบริการที่เราเรียกเป็นบริการในระดับที่2หรือเป็นบริการเป็นผลิตภัณฑ์อำนวยความสะดวกนะคะซึ่งเป็นระดับที่2นะของระดับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะก็จะเน้นในเรื่องความสะดวกนั่นเองเป็นหลักนะคะนะคะระดับที่3เป็นผลิตภัณฑ์สนับสนุนนะคะนอกจากผลิตภัณฑ์หลักอย่างที่ว่าและผลิตภัณฑ์อำนวยความสะดวกแล้วผลิตภัณฑ์สนับสนุนก็จะเป็นตัวเสริมนะคะให้ควบคู่กันไปในการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะในเรื่องของอำนวยความสะดวกนะคะแต่ว่ามีสิ่งสนับสนุนเพิ่มไปอีกนะคะในอีกระดับหนึ่งนะคะเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าหรือว่าเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์หลักนะคะแล้วก็ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างจากคู่แข่งขันนะคะเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างเช่นโรงแรมที่ต้องการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือว่านักธุรกิจนะคะก็จะมีบริการเสริมต่างๆอย่างเช่นมีศูนย์ธุรกิจนะคะเป็น business center ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็จะมีบริการออกกำลังกายมีฟิตเนส center นะคะมีบริการสปามีบริการ Wi-Fi มีการตกแต่งห้องพักที่เป็นเอกลักษณ์มีเมนูพิเศษในห้องอาหารมีชุดเครื่องใช้นะคะในห้องน้ำอย่างครบครันนะสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลิตภัณฑ์สนับสนุนนะคะที่ทำให้โรงแรมนั้นดึงดูดลูกค้านะคะได้แตกต่างกันแล้วก็เ
เป็นบริการเสริมนั่นเองนะคะที่เราจะยกตัวอย่างนะที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปแล้วนะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์จะมีคุณค่ามากขึ้นในเรื่องของรูปแบบนะคะในเรื่องของภาพลักษณ์ในเรื่องของบริการเสริมต่างๆที่เอามานำมาสนับสนุนให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เรามีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งขันนะคะ C นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ควบนะคะ augmented product นะคะเป็นลักษณะของการพัฒนาหรือสร้างผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงประโยชน์ทั้งหมดที่ลูกค้าจะได้รับควบคู่กันไปนะคะตั้งแต่ผลิตภัณฑ์หลักผลิตภัณฑ์อำนวยความสะดวกแล้วก็ผลิตภัณฑ์สนับสนุนนะคะมันผลิตภัณฑ์ควบนั้นจะหมายรวมถึงการอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะคะตั้งแต่เข้ามานะคะลูกค้าเข้ามาใช้บริการจนออกไปนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการเดินทางเข้าออกความสะดวกในการเข้าไปใช้บริการนะคะถนนหนทางหรือว่ารถราต่างๆนะคะที่ให้บริการบรรยากาศในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้านะคะในเรื่องของลักษณะของการให้บริการต่างๆลูกค้ามีความสบายใจนะคะพนักงานต้อนรับบริการได้อย่างดีประทับใจลูกค้าเองก็ปฏิสัมพันธ์กันได้ดีนะคะลูกค้าก็มีส่วนร่วมในการมาใช้บริการต่างๆได้เองนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นภาพรวมของผลิตภัณฑ์ควบนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเหมือนองค์รวมทั้งหมดนะคะของการให้บริการนะคะในเรื่องของระดับของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะคะในเรื่องถัดไปนะคะเราจะเน้นในเรื่องของคุณค่าผลิตภัณฑ์ในมุมมองของลูกค้าหรือที่เรียกว่า product value นะคะ product value นั้นหรือผลิตภัณฑ์คุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นหมายความว่าคุณค่าของสินค้าและบริการที่ลูกค้าจะได้รับนะคะเพื่อจูงใจให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณค่ามากขึ้นนะคะหรือว่าเกิดการแลกเปลี่ยนนะคะหรือเกิด เป็นลักษณะของการสร้างโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยได้มีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์นะคะในการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์มากขึ้นนะคะเพื่อให้คุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นสูงขึ้นนะคะซึ่งเราจะมีมิติการประเมินคุณค่าของผลิตภัณฑ์อยู่4มิติด้วยกันนะหลักๆ1อรรถประโยชน์ที่ลูกค้าได้จากสินค้าและบริการนะคะก็คือลูกค้าก็จะประเมินว่าถ้าซื้อสินค้าและบริการชิ้นนี้นะคะหรือว่าใช้บริการแบบนี้หรือว่าซื้อบริษัทรายการนำเที่ยวของบริษัทนี้จะได้ประโยชน์อะไรบ้างตรงตามความต้องการของเขามากน้อยเพียงไรนะคะและดีกว่าคู่แข่งขันอย่างไรนะคะอย่างเช่นบริษัทการบินไทยนะคะก็จะวางตำแหน่งว่าจะเป็นสายการบินที่เน้นในเรื่องอำนวยความสะดวกเน้นในเรื่องของบริการของผู้ให้บริการและหัวใจก็คือการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่เพียงพอกับความต้องการนะคะของผู้ใช้บริการนะคะจะมีลักษณะของเครื่องดื่มนะคะที่เป็นทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็นอนแอลกอฮอล์ที่ลูกค้าสามารถจะดื่มเติมได้ตามความพึงพอใจนะคะหรือว่าทั้งอาหารและเมนูต่างๆนะซึ่งพยายามที่จะเน้นในเรื่องของรสชาติที่ดีแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่ดีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการในการเดินทางนะคะของการบินไทยซึ่งเป็นมิติที่เน้นในเรื่องของคุณค่าที่เป็นอรรถประโยชน์ที่สำคัญนะคะคุณค่าที่2ที่เราดูก็คือคุณค่าที่เราให้บริการมีความพิเศษนะคะเน้นในเรื่องของกลุ่มลูกค้าทุกประเภทนะในเรื่องความอำนวยความสะดวกต่างๆที่ลูกค้าพึงจะได้รับนะคะที่เราคิดว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่เราเน้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่ถ้าเป็นโรงแรมที่เน้นในเรื่องของนักธุรกิจก็จะให้นะคะคุณค่าที่เป็นเรื่องของการบริการต่างๆในเรื่องของ business center ในเรื่องของ business ที่เป็น floor เป็นทั้งชั้นเป็นมีผู้ช่วยนะคะในการดูแลมีผู้คนที่จะมาให้บริการในเรื่องของการจัดทำหาข้อมูลนะคะในเรื่องของธุรกิจต่างๆหรือบางครั้งจะถือว่าเป็นลักษณะของการช่วยในการทำสื่อต่างๆด้วยนะคะในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้เขาด้วยนะคะมิติที่3เป็นเรื่องของภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือตราผลิตภัณฑ์ลูกค้าจะประเมินนะคะคุณค่าจากตราสินค้าหรือตราผลิตภัณฑ์นะคะอย่างที่ว่าถ้าเราบอกการบินไทยนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นสายการบินแห่งชาติภาพลักษณ์ของการบินไทยนะคะก็จะมีภาพลักษณ์ที่ดีมาตลอดในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของบริการที่ประทับใจนะคะเพราะนั้นภาพลักษณ์นั้นจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญของผลิตภัณฑ์หรือของธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะในทุกๆ
โรงแรมก็เช่นกันนะคะแต่ละโรงแรมก็จะมีภาพลักษณ์ที่ต่างกันนะคะบางโรงแรมก็จะมีภาพลักษณ์ในเรื่องของความสะดวกนะคะโรงแรม5ดาวก็จะเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายในเรื่องของการตกแต่งที่สวยงามนะคะถ้าเป็นโรงแรมในระดับประหยัดแน่นอนก็อาจจะมีภาพลักษณ์ในเรื่องของความสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็ราคาที่ประหยัดนะคะเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ก็จะเป็นตัวที่มีความสําคัญในการที่จะทําให้นักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์นะคะมิติที่4คุณค่าที่คํานึงถึงก็เป็นเรื่องของความสามารถของบุคลากรนะคะร้านอาหารที่มีเชฟที่ปรุงอาหารได้อร่อยนะคะมิชลินสตาร์นะคะหรือว่าโรงแรมที่ได้รับชื่อเสียงนะคะโรงแรมโอเรนทัลนะคะโฮเทลหรือว่าโรงแรมที่มีชื่อเสียงพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของคุณค่าที่ได้รับจากการให้บริการจากบุคลากรที่มีความสามารถนะคะแล้วก็เป็นบุคลากรที่สามารถที่จะสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างดียิ่งนะคะมันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งผู้ใช้บริการหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยรับรู้เป็นอย่างดีนะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์นะคะหรือร่วมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวนะแนวคิดนี้คือแนวคิดที่นิยมใช้ในปัจจุบันที่เราใช้คำว่า co-creation product นะ co-creation หมายถึงอะไร co-creation หมายถึงการที่ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะหรือบริการเมื่อจะเป็นสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อร่วมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์โดยลูกค้านั้นเป็นผู้ที่เป็นคนคิดที่เสนอให้แก่ผู้ผลิตนะคะเกิดแนวคิดของการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุดนะเพราะว่าในเพราะฉะนั้นแนวคิดของการสร้าง co-creation เป็นการให้ลูกค้าร่วมสร้างประสบการณ์ของตนเองที่เขาต้องการนะคะกับผู้ผลิตหรือว่ากับธุรกิจที่ให้บริการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น co-creation นั้นไม่ใช่ลูกค้ามาเป็นที่ปรึกษาแต่ลูกค้ามาร่วมกันช่วยกันคิดช่วยกันสร้างผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเช่นเราจะอาจจะมีลักษณะของการสร้างเวิร์กช็อปนะคะในการให้ลูกค้ามาระดมสมองมาช่วยกันคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นนี้นั้นมีความมีแนวคิดหรือว่ามีลักษณะที่มีจุดเด่นอย่างไรนะคะลูกค้ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรนะคะนะคะเราก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณค่ามากขึ้นในสายตาลูกค้าแล้วก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีขึ้นนะคะทั้งก็จะเกิดผลดีทั้งในเรื่องของลูกค้าแล้วก็ธุรกิจในอนาคตถามว่า co-creation มีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะลักษณะสำคัญของ co-creation นะคะก็คืออย่างที่เรียนนะคะว่าเป็นเรื่องของการร่วมกันในการสรรสร้างคุณค่านะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ระหว่างลูกค้านะคะเปิดโอกาสนะคะให้ลูกค้าร่วมในการที่จะเลือกนะคะบริการที่สอดคล้องกับความต้องการนะคะเป็นเรื่องลักษณะของการร่วมแรงร่วมใจนะคะระหว่างลูกค้าแล้วก็ผู้ผลิตเพื่อจะระบุปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้บริการในบางอย่างสร้างประสบการณ์ในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ลูกค้าสามารถพูดคุยกับผู้ผลิตได้นะคะร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันทำนะคะแล้วก็เป็นการสร้างความหลากหลายนะคะในประสบการณ์ที่ลูกค้าพึงจะได้รับดังนั้นวิธีการทำให้เกิด co-creation ก็คือสร้างแนวคิดร่วมกันนะคะให้ลูกค้าเนี่ยอย่างที่ว่ามาทำเวิร์กช็อปมาช่วยกันคิดนะคะมาช่วยกันคอมเมนต์ว่าสินค้าที่บริการมีสิ่งที่ดีตรงไหนและไม่ดีตรงไหนอยากจะให้ปรับปรุงตรงไหนนะคะตัวอย่างที่เราเห็นมักจะเป็นลักษณะของอาจจะเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะคะอย่างเช่นเดลคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าเลโก้แลนด์พวกนี้จะมีชื่อเสียงในการเน้นcreationให้ลูกค้ามาบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีจุดเด่นอย่างไรและมีจุดด้อยอย่างไรนะคะมาช่วยกันคิดช่วยกันทำแต่ในธุรกิจของการท่องเที่ยวนั้นก็จะเป็นลักษณะของการโรงแรมนะคะอย่างที่ว่าจะให้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างที่ว่านะคะหรือว่าการให้บริการอย่างไรหรือว่าในเรื่องของการนำเที่ยวเราจะทำลักษณะของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวซึ่งมันมีจุดเด่นอย่างไรมากขึ้นลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวลักษณะของรายการนำเที่ยวที่เป็นลักษณะของ DIY มากขึ้นคำว่า DIY ก็คือ Do It Yourself Products
หมายความว่านักท่องเที่ยวจะเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการนะฮะบอกมาว่าอยากไปที่ไหนนะเราก็จะพยายามที่จะจัดหาหรือว่าสรรสร้างให้ได้อยากจะเน้นในลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ

ไปนะคะก็จะเป็นลักษณะของกิจกรรมซึ่งเขาอยากจะทำนะคะซึ่งระยะหลังเราจะเน้นในเรื่องของการลงมือทำมากขึ้นในเรื่องของการประกอบอาหารนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารหรือในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะที่เป็นลักษณะของเราเรียก gastronomy tourism นะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ในลักษณะของการไปทำเป็นแพ็กเกจซึ่งทำเองนะคะไม่ได้เราบริษัทนำเที่ยวไม่ได้ทำให้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแนวคิดของการทำ co-creation ในเรื่องของการให้บริการต่างๆนะคะแนวคิดถัดไปเป็นเรื่องของส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นะคะส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ของการตามมุมมองของนักท่องเที่ยวจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก5ส่วนนะองค์ประกอบแรกมีความสำคัญมากก็คือแหล่งท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อมที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะสามารถเลือกได้ตามความสนใจแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะมีหลายประเภทมากนะคะส่วนใหญ่เริ่มต้นจากแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาตินะเป็นหุบเขาเป็นทะเลเป็นเกาะเป็นชายทะเลเป็นชายหาดนะรวมทั้งพวกอุทยานแห่งชาติต่างๆที่เป็นพวกพันไม้นะคะแล้วก็สัตว์ป่านะคะหรือแหล่งท่องเที่ยวที่เราสร้างขึ้นนะคะเราเรียกว่าเป็นแมนเมดนะคะattraction นะคะอย่างเช่นพวกแหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถานศาสนสถานวัดต่างๆนะคะสวนสนุกต่างๆนะคะหรือศูนย์ประชุมนะคะนั่นก็จะเป็นส่วนประกอบแรกส่วนประกอบที่2เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวก็คือที่พักแรมนะคะที่พักแรมก็จะมีหลายประเภทนะเป็นโรงแรมรีสอร์ทเป็นคอนโดมิเนียมเป็นโฮมสเตย์นะคะหรือว่าเป็นเกสต์เฮาส์นะคะหรือเป็นที่พักของเยาวชนนะซึ่งเป็นที่พักแบบประหยัดสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะในแง่ของบริการก็เป็นอาหารนะคะเป็นภัตตาคารนะคะที่มีราคาถูกถึงแพงเป็นเรื่องของพาหนะนะคะหรือว่าการเดินทางต่างๆรถประจำทางแท็กซี่รถเช่านะคะเป็นบริการในเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นกีฬานะคะเป็นกอล์ฟเป็นว่ายน้ำนะคะเป็นพายเรือเป็นไต่เขานะคะหรือเป็นเดินป่าพวกนี้จะเป็นส่วนประกอบที่เป็นเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกหรือของที่ระลึกนะคะองค์ประกอบที่3หรือส่วนประกอบที่3ของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวคือการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวหรือ accessibility นะคะอันนี้เป็นเรื่องของอำนวยความสะดวกในการเดินทางซึ่งรวมเป็นหน้าที่ของภาครัฐและเอกชนนะคะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องถนนหนทางรถไฟสนามบินท่าเรือนะคะที่จอดรถยานพาหนะต่างๆนะรถไฟอย่างที่ว่านะรถประจำทางเรือข้ามฟากเรือสำราญหรือในเรื่องของเส้นทางนะคะในการเดินรถต่างๆความถี่ของการให้บริการนะคะแล้วก็ราคาด้วยนะคะกฎระเบียบต่างๆนะคะผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบที่4เป็นเรื่องของภาพลักษณ์นะคะทัศนคติหรือภาพลักษณ์ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวก็จะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะคะภาพลักษณ์ที่ดีแน่นอนก็จะทำให้เกิดประสบการณ์ที่ดีนะฮะมุมมองของนักท่องเที่ยวในส่วนประกอบที่5เป็นเรื่องของราคาของผลิตภัณฑ์นะคะราคาแน่นอนนะคะเป็นการแสดงคุณค่าของผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ดีก็อาจจะมีราคาสูงนะคะผลิตภัณฑ์ที่ด้อยลงมาก็อาจจะมีราคาที่ถูกลงนะคะเราจะต้องกำหนดให้เหมาะสมนะคะนอกจากแนวคิดส่วนประกอบของนักส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดของนักท่องเที่ยวแล้วนะคะยังมีส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดทางการตลาดนะคะที่เริ่มต้นด้วยส่วนประกอบผลิตภัณฑ์นะในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเช่นโรงแรมก็จะต้องดูว่าทำเลที่ตั้งอยู่ที่ไหนนะคะอาคารเป็นอย่างไรห้องพักมีกี่ห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากน้อยเพียงไรนะตกแต่งเป็นอย่างไรนะคะห้องอาหารเป็นอย่างไรนะคะองค์ประกอบที่2เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ก็คือบรรยากาศของโรงแรมเป็นอย่างไรบรรยากาศของสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรลูกค้าเป็นมีระดับใดนะคะส่วนประกอบที่3เป็นเรื่องของส่วนของบริการก็คือบุคลากรนั่นเองนะคะเครื่องแบบการฝึกอบรมการให้บริการต่างๆความสามารถในการตอบสนองลูกค้านะเป็นส่วนสำคัญของส่วนของการให้บริการและ4นะเป็นเรื่องของตราผลิตภัณฑ์นะคุณเคยคงได้ยินโรงแรมเหล่านี้นะคะ Hyatt Hilton Holiday Inn Dusit Thani Oriental อันนี้ถือว่าเป็นระดับ High End นะคะสายการบินแน่นอนไทยอินเตอร์นะบางกอกแอร์เวย์นะคะ British Airways นะคะหรือตัวผลิตภัณฑ์แม้ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือพิพิธภัณฑ์ Roof นะคะหรือพิพิธภัณฑ์Metropolitan New York อันนั้นก็จะเป็นตราผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงนะคะเพราะฉะนั้นในการสร้างตราผลิต

ันธ์การท่องเที่ยวนั้นก็คือเราสร้างคํานะคะเฉพาะสร้างสัญลักษณ์สร้างเครื่องหมายนะคะสร้างการออกแบบต่างๆให้ดีนะคะให้ลูกค้านั้นเกิดความประทับใจนะคะวันตาผลิตภัณฑ์จะทําให้เกิดความแตกต่างนะคะทำให้ลูกค้าทราบถึงระดับคุณภาพนะคะ

ความสำคัญนะคะวงจรชีวิตนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวนะซึ่งเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็จะมี4ระยะด้วยกันนะเริ่มจากระยะแนะนำไปที่ระยะเติบโตโทษครับไปที่ระยะเติบโตไปที่ระยะเติบโตเต็มที่แล้วก็ไปที่ระยะตกต่ำนะนะเริ่มต้นอย่างไรนะคะก็เริ่มต้นเป็นลักษณะของตัว S นะคะระยะแนะนำก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะนะคะซึ่งหรือจะปรับปรุงมานะคะอันนี้จะยอดขายจะช้าแต่เราจะมักจะตั้งราคาสูงแล้วใช้ระบบการลดราคานะคะหรือว่าลดแลกแจกแถมนิดหน่อยเพื่อจะบุกเบิกตลาดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในระยะแนะนำในระยะเติบโตผลิตการท่องเที่ยวนั้นก็จะขายได้นะคะจะลูกค้านิยมนะคะก็จะเติบโตขึ้นมายอดขายก็จะขึ้นเรื่อยๆนะคะยอดขายก็จะคงที่นะคะลูกค้าก็จะยอมรับแล้วก็บอกต่อนะในระยะถัดไปเป็นระยะเติบโตเต็มที่ยอดขายผลิตภัณฑ์นั้นก็จะคงที่อาจจะมี เริ่มที่จะลดลงนะคะตลาดเกิดการอิ่มตัวนะคะก็จะมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นะคะลดราคานะคะระยะสุดท้ายก็จะเป็นระยะของการอิ่มตัวนะคะซึ่งอาจจะทำให้ตกต่ำนะถ้าไม่ปรับปรุงหรือว่าไปเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์นะคะกลยุทธ์ในแต่ละวงจรนะคะก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นระยะแนะนำเราจะใช้กลยุทธ์การตักตวงนะคะการเจาะตลาดนะคะการจัดจำหน่ายนะคะแล้วก็ในระยะเติบโตเราจะใช้กลยุทธ์ที่เราเรียกว่าการแสวงหาตลาดใหม่การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดนะการตัดราคานะคะในระยะเติบโตเต็มที่เราก็จะเป็นลักษณะของการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นะคะนะคะอย่างเช่นหาลูกค้าใหม่นะคะหาตลาดใหม่แล้วก็หาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะแก้ไขผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ระยะสุดท้ายอันนั้นก็ถ้าตกต่ำแล้วจำเป็นก็อาจจะต้องปิดหรือว่ายกเลิกไปนะคะก็เป็นลักษณะของการเลิกลงทุนนะในเรื่องถัดไปเป็นเรื่องของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะก็มีความสำคัญนะคะกระบวนการนี้เป็นกิจการที่ธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมทำขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดประกอบด้วย8ขั้นตอนด้วยกันนะคะคือการสร้างและรวบรวมแนวคิดนะคะการเลือกสรรความคิดการพัฒนาทดสอบแนวคิดการกำหนดกลยุทธ์การตลาดการวิเคราะห์ธุรกิจการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์การทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์และการโฆษณาและประชาสัมพันธ์การสร้างและรวบรวมแนวคิดนะคะนี้ยกตัวอย่างให้เห็นก็คือ Cat Cafe Cat Cafe ก็คือแนวคิดของประเทศญี่ปุ่นที่เขาชาวบ้านหรือว่าคนทั่วไปอยากจะเลี้ยงแมวนะคะในที่พักแต่ที่พักเขามีขนาดเล็กแล้วไม่อนุญาตให้เลี้ยงได้เขาก็จะมาเลี้ยงหรือว่ามาเล่นกับนะแมวในแคทคาเฟ่นะคะหรือว่าแนวคิดของเรือสำราญนะคะ Royal Caribbean Harmony of the Sea เป็นสวนน้ำอยู่บนเรือนะคะก็จะเหมือนไปเที่ยวสวนสนุกแล้วก็ไปเที่ยวเรือสำราญพร้อมกันนะคะสำหรับกลุ่มครอบครัวนะคะเมื่อเราได้แนวคิดแล้วเราก็มาเลือกสรรแนวคิดอย่างที่ว่าเน้นในเรื่องของการตอบคำถามนะคะแนวว่าผลิตภัณฑ์นั้นตอบสนองความต้องการของธุรกิจพันธกิจของธุรกิจหรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจหรือไม่แล้วก็สามารถที่จะนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าได้หรือไม่นะคะแล้วก็นำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบไปกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไปวิเคราะห์ธุรกิจไปพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ทดสอบการตลาดแล้วโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะอย่างที่เรียนสุดท้ายเป็นเรื่องของแนวคิดในเรื่องของสถานภาพของผลิตภัณฑ์ market share market growth นะคะหรือแนวคิดที่เรียกว่า BCG Boston Consulting Group นะคะนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการวัด market share หรือส่วนแบ่งทางการตลาดกับอัตราเกินเติบโตนะคะก็จะมีกลุ่มอยู่4กลุ่มด้วยกันนะคะคือกลุ่มแรกเป็นกลุ่มคำถามนะคะเข้ามามีความไม่แน่นอนนะคะยังไม่รู้ว่าจะอยู่หรือจะไปอย่างที่ว่าจะเติบโตได้แค่ไหนนะคะถ้าทำได้ดีก็จะเคลื่อนไปที่ดาวก็คือผลิตภัณฑ์ดาวรุ่งก็คือขายได้ดีมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงมีส่วนแบ่งตลาดที่สูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันซึ่งเป็นผลจากการบุกเบิกประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีถัดมาไปที่แคชคาวหรือวงเงินหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่รักษาส่วนแบ่งตลาดได้ในระยะหนึ่งนะคะและนะฮะเป็นลักษณะของแมสโปรดักชันนะคะและสุดท้ายก็เป็นลักษณะของการวิเคราะห์ในแง่ของอัตราการเจริญเติบโต
ที่ตกต่ำ

0: นะไปเป็นด็อกนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นแนวคิดในการวิเคราะห์นะคะผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวซึ่งนักศึกษาก็สามารถจะทบทวนรายละเอียดหรือว่าสิ่งต่างๆซึ่งอาจจะยังไม่ได้ลงไปในรายละเอียดนะคะในหน่วยที่5นะคะของชุดวิชานี้นะคะในเรื่องของการจัดการผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้นะคะ
1: สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้นะครับผมจะมาบรรยายในหน่วยที่6นะครับเรื่องของการกำหนดราคาในตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับนะครับในหน่วยนี้นะครับจะมี3ตอนด้วยกันนะครับเริ่มจากตอนแรกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดราคาในธุรกิจการโรงแรมและท่องเที่ยวนะครับตอนที่2นะครับ 6.2 นะครับเป็นวิธีการกำหนดราคาในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะครับส่วนตอนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ของการกำหนดราคาในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวครับตอนที่ 6.1 นะครับเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดราคาในธุรกิจการโรงแรมและท่องเที่ยวนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับแนวคิดนี่นะครับมีความสำคัญเพราะว่าราคามีความสัมพันธ์4ประการด้วยกันนะครับประการแรกราคาเป็นองค์ประกอบของทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาดนะครับประการที่2นะครับราคาเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดในเรื่องของรายได้และผลกำไรขององค์กรนะครับประการที่3นะครับราคาคือปัจจัยที่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้นะครับและเพิ่มส่วนของตลาดได้นะครับประการสุดท้ายนะครับในปัจจุบันราคาเนี่ยครับเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการบริหารนะครับในการตลาดอย่างมากนะครับเพราะเนื่องจากผู้บริหารเนี่ยสามารถใช้ราคาเนี่ยเป็นตัวกำหนดกลยุทธ์ในอนาคตได้ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของตลาดนั้นๆได้นะครับนะครับนี่เราพูดถึงความหมายของราคานะครับราคาเนี่ยนะครับความหมายแรกนะครับประการแรกนะครับราคาเนี่ยมันหมายถึงจำนวนเงินที่นักท่องเที่ยวยินดีที่จะจ่ายนะครับเพื่อแลกกับสินค้าและผลิตภัณฑ์นะครับนะประการที่2นะครับราคาเนี่ยสื่อให้ถึงคุณค่าของตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์และบริการนะครับซึ่งผลของการประเมินเนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยจะประเมินจากสิ่งที่ลูกค้าจ่ายไปนะครับกับความพึงพอใจที่ลูกค้าได้รับนะครับนะครับ3นะครับราคานี่สื่อให้ถึงอรรถประโยชน์นะครับอรรถประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับหมายถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจ่ายไปนะครับลูกค้าเนี่ยนะครับได้พักในโรงแรมหรือได้เที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่ลูกค้าเนี่ยนะครับลูกค้ามีลูกค้าได้รับความเพลิดเพลินใจนะครับนะประการสุดท้ายนะครับราคาเนี่ยสื่อถึงอุปสงค์นะครับราคาเป็นอุปสงค์หมายถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นอยู่กับราคาเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่แล้วนะครับเพราะนักท่องเที่ยวจะเลือกที่จะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับนักท่องเที่ยวจะเลือกในที่ที่เหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายของตัวเองนะครับเรื่องความสำคัญของราคานะครับราคามีความสำคัญ6ประการด้วยกันนะครับประการแรกนะครับราคาเนี่ยมีผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจนะครับประการที่2นะครับราคามีความสำคัญต่อการวางแผนทางการตลาดนะครับเพราะเนื่องจากการตลาดเนี่ยนะครับมันอยู่ในช่วงของระยะเวลานะครับเพราะระยะเวลาเนี่ยของแต่ละฤดูกาลเนี่ยราคาเนี่ยมีผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวด้วยนะครับนะครับ3คือราคามีความสำคัญต่อโปรแกรมทางการตลาดหมายถึงราคาเนี่ยเราสามารถที่จะสื่อสารในเรื่องของการใช้ราคาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้ามาท่องเที่ยวได้นะครับ4คือราคามีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคนะครับเพราะเนื่องจากราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับซึ่งผู้บริโภคเนี่ยจะเลือกที่พักหรือเลือกโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยที่เหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายของตัวเองนะครับ5คือราคามีความสำคัญต่อการกำหนดกลยุทธ์สำหรับการแข่งขันทางการตลาดนะครับเพื่อสร้างส่วนของตลาดหมายถึงอะไรนะครับในตลาดเนี่ยเราใช้ราคาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่เราจะใช้ในการที่จะต่อกรหรือต่อสู้กับคู่แข่งขันนะครับถ้าคู่แข่งขันราคาสูงกว่านะครับเราสามารถลดราคาหรือเพิ่มราคาหรือลดราคาเพื่อการแข่งขันได้นะครับเพื่อแย่งลูกค้าแย่งส่วนของตลาดนะครับสุดท้ายนะครับราคามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจหมายถึงราคาเนี่ยเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับใช้ราคาพวกนี้เป็นตัวที่สามารถที่จะสร้างความอยู่รอดในองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเนี่ยของธุรกิจเนี่ยของภาคการท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยนะครับมันอยู่รอดอยู่ไม่รอดเนี่ยมันอยู่ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการหลายรายนะครับประกอบด้วยกันนะครับนะครับ

เรามาต่อกันเรื่องที่ 6.1.2 นะครับเรื่องของปัจจัยการกำหนดราคาในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะครับซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคาเนี่ยครับมี2ปัจจัยหลักด้วยกันนะครับปัจจัยแรกคือเรื่องของปัจจัยภายในองค์กรนะครับปัจจัยที่2คือปัจจัยเรื่องปัจจัยภายนอกองค์กรนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าปัจจัยภายนอกภายในมีอะไรบ้างนะครับนะปัจจัยภายในขององค์กรนะครับประกอบไปด้วยนะวัตถุประสงค์นะการกำหนดวัตถุประสงค์ของการกำหนดราคานะครับซึ่งวัตถุประสงค์การกำหนดราคาเนี่ยมันต้องมาจากภายในก่อนเพราะว่าเนื่องจากวัตถุประสงค์เนี่ยของแต่ละองค์กรไม่เหมือนกันนะครับและประเภทของสินค้าด้วยนะครับสินค้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับต้นทุนด้วยมันเป็นองค์ประกอบของต้นทุนแล้วก็เป็นเรื่องของทำเลที่ตั้งพวกนี้เป็นเรื่องของการกำหนดราคาทั้งหมดนะครับปัจจัยภายในขององค์กรที่เราสามารถเลือกที่ตั้งได้นะเรื่องค่าบริการผู้บริหารข้างในเนี่ยก็สามารถกำหนดราคาได้เหมือนกันนะครับนะเรื่องของปัจจัยภายนอกขององค์กรนะครับเป็นเรื่องที่เราควบคุมกันไม่ได้แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ราคาเนี่ยเราต้องพิจารณาหลายปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยแรกคืออุปสงค์ของลูกค้านะครับซึ่งความต้องการลูกค้าเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่คาดเดายากนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะตามฤดูกาลตามช่วงเวลานะครับซึ่งการใช้บริการเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการกำหนดราคาเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ราคาเนี่ยเป็นแรงจูงใจในการที่ให้ผู้บริโภคมาใช้นะครับสองคือกฎหมายและการเมืองนะครับกฎหมายและการเมืองเนี่ยมีผลต่อธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมติว่าในเกาะสมุยเนี่ยนะครับก็มีกฎอยู่ว่าห้ามสร้างตึกเกิน5ชั้นนะครับเพราะนั้นถ้าเกิน20ชั้นจะ30ชั้นไม่ได้ทำเป็นไม่ได้เพราะนั้นที่พักในเกาะสมุยถึงได้แพงเพราะว่าเนื่องจากตึกเนี่ยมันต่ำนะครับเป็นโลไรส์นะครับการแข่งขันนะครับการแข่งขันตลาดเนี่ยเป็นตัวที่กำหนดราคาเพราะว่าเนื่องจากเรากำหนดราคาเนี่ยต้องดูคู่แข่งด้วยที่ทำเลใกล้กันนะคู่แข่งในระดับเดียวกันคู่แข่งทางตรงนะครับเพราะราคาเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดคู่แข่งกำหนดการแข่งขันได้นะครับประเด็นต่อไปเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยเป็นตัวที่กำหนดใช้ราคาเป็นตัวกำหนดช่องทางการจัดจำหน่ายได้เพราะในปัจจุบันเนี่ยนะครับธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวเนี่ยจะใช้ขายผ่านอินเทอร์เน็ตขายผ่านสื่อออนไลน์ส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาการตั้งราคาสินค้าเนี่ยนะครับการตั้งราคาสินค้าหรือตั้งราคาบริการอะไรก็แล้วแต่นะคุณต้องพิจารณาเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายแต่ช่องทางว่าช่องทางนี้ควรที่จะตั้งราคาเท่าไหร่ถ้ามาเดินลูกค้าเดินเข้ามาหาเราซื้อที่พักกับเราเราควรจะชาร์จราคาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นราคาพวกนี้มันอยู่กับช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับสุดท้ายสภาพทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งสภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยตรงนี้มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับเศรษฐกิจดีลูกค้าก็ท่องเที่ยวบ่อยนะครับเศรษฐกิจไม่ดีลูกค้าก็ต้องประหยัดนะครับไม่ท่องเที่ยวเราก็ดูตรงนี้ด้วยใช้ราคาเป็นตัวที่สร้างแรงจูงใจนะครับทีนี้เรื่องที่ 6.1.3 นะครับเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์ของการกำหนดราคาในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวนะครับนะประการแรกนะครับการกำหนดวัตถุประสงค์เนี่ยจะมี3วัตถุประสงค์ด้วยกันนะครับวัตถุประสงค์แรกนะการกำหนดราคาเพื่อทำกำไรนะครับเราเรียก profit oriented objective นะครับกำหนดราคาเพื่อทำกำไรเนี่ยหมายถึงเรามุ่งเน้นเรื่องของกำไรเป็นเกณฑ์เลยเป็นหลักเลยนะครับซึ่งการกำหนดราคาเป็นเกณฑ์เนี่ยครับจะมี2วิธีด้วยกันวิธีแรกคือกำหนดราคาเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายนะครับให้ได้เป้าหมายของราคานะครับของต้นทุนคืนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางแผนว่าเราจะเอาเป้าเท่าไหร่นะครับจะต้องทำเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นใช้จำนวนห้องจำนวนลูกค้าหารเข้าไปนะครับเราก็จะรู้ว่าเราต้องใช้ราคาตั้งราคาแค่นี้เพื่อได้เป้ารายได้ของเราเท่าไหร่นะครับสองนะครับเพื่อทำยอดขายสูงสุดการที่ทำยอดขายสูงสุดของธุรกิจเนี่ยนะครับยอดขายสูงสุดเนี่ยถ้าเราจะทำยอดขายสูงสุดเพื่อการแข่งขันปุ๊บเนี่ยเราอยากลูกค้าได้เยอะสุดเราก็ต้องทำไงครับเราก็ต้องทำราคาให้ถูกลงกว่าคนอื่นเพื่อที่ลูกค้าเนี่ยจะใช้บริการของเรามากกว่าคนอื่นคู่แข่งหลักของเรานะครับวัตถุประสงค์ที่2นะครับเรื่องของกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อยอดขายนะครับเขาเรียกว่า sale oriented objective นะซึ่ง sale oriented objective เนี่ยนะครับจะมีวัตถุประสงค์2ประการด้วยกันนะประการแรกเพิ่มปริมาณในการขายเพิ่มปริมาณในการขายเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมุ่งเน้นเรื่องของการที่กำหนดราคาถูกกว่าคนอื่นเขานะในบางครั้งเนี่ยเพื่อเพิ่มยอดขายเนี่ยเราก็อาจจะขายบางอย่างขายสินค้าและบริการบางอย่างเนี่ยต่ำกว่าทุนแล้วก็ถัวเอาโดยที่ไปชาร์จอย่างอื่นชาร์จราคาสินค้าอื่นที่ถัวเอาโดยหลักแล้วทั่วไปเนี่ยเราก็จะ

จะได้ราคาที่ถูกกว่าคนอื่นเขานะครับวัตถุประสงค์ที่2นะครับเพื่อรักษาสัดส่วนของการถือครองตลาดนะครับเราเรียกว่า maintain market share นะครับจะตั้งใช้ราคาเพื่อการ maintain market share เนี่ยหมายถึง เรา จะรักษาส่วนของตลาดแสดงว่าเราเนี่ยต้องเป็นผู้ผู้ถือส่วนของตลาดอันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องตั้งราคาเพื่อรักษาส่วนของหมายถึงราคาจะเพิ่มขึ้นไม่ได้นะครับตรงนี้ราคาเพิ่มขึ้นไม่ได้นะครับเพราะส่วนของตลาดเรามีอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคู่แข่งเนี่ยเราต้องพิจารณาคู่แข่งด้วยถ้าคู่แข่งตั้งราคาสูงขึ้นนะครับเราอาจจะราคาเท่าเดิมก็ได้นะครับนะประการที่3นะครับเพิ่มปริมาณถือครองส่วนของตลาดหมาย increase market share ถ้า increase market share เนี่ยเพิ่ม market share เพิ่มขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งราคาให้ถูกคนอื่นเขาเพื่อตั้งใจให้ลูกค้ามาซื้อนะครับมาใช้บริการนะครับประการสุดท้ายกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาหมายถึงราคาเท่าเดิมราคาแค่ไหนก็เท่าเดิมเท่านั้นรักษาราคาระดับราคาแค่นี้ไม่ลดไม่เพิ่มนะครับตอนที่ 6.2 นะครับเรื่องของวิธีการกำหนดราคาในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะครับซึ่งการกำหนดราคาเนี่ยครับจะมีวิธีการพิจารณา3วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกคือกำหนดราคาโดยพิจารณาต้นทุนเป็นเกณฑ์นะครับวิธีที่2ลูกค้าเป็นเกณฑ์นะครับวิธีที่3คู่แข่งเป็นเกณฑ์นะครับเอาต้นทุนเป็นเกณฑ์ก่อนต้นทุนเราจะเจอว่าต้นทุนเป็นเกณฑ์หมายถึงเราก็จะเอาต้นทุนตั้งนะครับได้กำไรเท่าไหร่เราก็บวกกำไรเข้าไปของต้นทุนนะครับซึ่งการตั้งการกำหนดต้นทุนแบบนี้นะครับจะใช้วิธีการจุดคุ้มทุนเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับเราดูว่าต้นทุนเราเท่าไหร่นะครับทำเท่าไหร่จะคุ้มนะครับการกำหนดจุดคุ้มทุนนะครับก็เราก็จะคำนวณได้ตามสูตรนี้นะครับนักศึกษาสามารถดูได้ในหนังสือนะครับเรื่องที่ 6.2.2 นะครับเป็นวิธีการกำหนดราคาโดยพิจารณาลูกค้าเป็นเกณฑ์นะครับซึ่งลูกค้าเป็นเกณฑ์เนี่ยเราจะใช้ความคุ้นใจลูกค้าเป็นหลักนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยบางอย่างเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็จะมีหลายประเภทด้วยกันนะประเภทบางอย่างก็เราก็ต้องดูด้วยว่าลูกค้าเราเป็นกลุ่มไหนนะครับบางคนก็มีปัญญาจ่ายนะครับมีความสามารถในการจ่ายบางคนก็ซื้อถูกซื้อสินค้าถูกหรือซื้อบริการถูกเราก็ต้องดูลูกค้าเราเป็นเกณฑ์ด้วยนะครับความคุ้นใจลูกค้าว่าลูกค้าจ่ายได้ขนาดไหนนะครับสองคือกำหนดราคาแตกต่างตามประเภทของลูกค้าหมายถึงอะไรครับประเภทลูกค้าเนี่ยมีความแตกต่างกันหลายระดับด้วยกันนะยกตัวอย่างที่สายการบินเป็นต้นนะครับลูกค้าเนี่ยสายการบินลูกค้าเนี่ยจ่ายถูกลูกค้าก็นั่งอีโคโนมี่นะลูกค้าที่มีความสามารถในการจ่ายแพงขึ้นอีกนิดนึงลูกค้าก็นั่งบิสซิเนสคลาสหรือลูกค้าที่มีปัญญาจ่ายสูงสุดเลยก็จ่ายนั่งเฟิร์สคลาสอย่างนี้เป็นต้นลูกค้าลูกความประเภทของลูกค้าเป็นหลักนะครับนะครับความเป็นจริงลูกค้านะครับลูกค้าเนี่ยมีทศนิยมทัศนคติที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพิจารณาเรื่องของรสนิยมแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมลูกค้าทัศนคติของลูกค้าด้วยนะครับทีนี้ประเภทของลูกค้านะครับอย่างเช่นลูกค้าเป็นกรุ๊ปทัวร์ลูกค้าสัมมนาลูกค้าเป็นกรุ๊ปลูกค้าซื้อเดี่ยวซื้อห้องคู่ซื้อ10ห้องเหมาเป็นลูกค้าประเภทธุรกิจอะไรเงี้ยเราต้องดูด้วยตรงนี้ด้วยนะครับนะเรื่องที่ 6.2.3 นะครับวิธีการกำหนดราคาเพื่อโดยพิจารณาคู่แข่งเป็นเกณฑ์นะครับคู่แข่งเป็นเกณฑ์นี่นะครับเราจะดูคู่แข่ง3ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกกำหนดราคาเพื่ออะไรครับเพื่อการแข่งขันนะครับกำหนดราคาเพื่อการแข่งขันเนี่ยนะครับจะมี2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกคือกำหนดราคาเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับอยู่ด้วยกันนะครับประการที่2คือเรื่องของราคาของผลิตภัณฑ์นะเป็นที่ยอมรับนะครับซึ่งสองอันนี้แตกต่างกันนะครับซึ่งราคาประเภทเดียวกันอยู่ระดับเดียวกันหมายถึงห้องพักที่อยู่ในประเภทเดียวกันนะครับเมื่อเตียงเดี่ยวเตียงคู่หรือห้องพักซีวิวหรือห้องพักมีบาคอนี่หรือห้องพักสูทห้องสูทเนี้ยก็จะเป็นราคาแต่ละระดับราคาซึ่งห้องสูทก็จะห้องสูทเดียวกันไม่ว่าจะอยู่มุมไหนดูไหนก็แล้วแต่นะครับราคาของผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับหมายถึงลูกจะทราบอยู่แล้วว่าถ้าลูกค้าจองห้องพักที่เป็นสูทลูกค้าจะจ่ายเท่าไหร่ลูกค้าจองห้องพักที่มันเป็นห้องพักเดี่ยวลูกค้าจะห้องพักเล็กลงลูกค้าจะจ่ายเท่าไหร่ห้องพักซีวิวอย่างนี้ลูกค้าจ่ายเท่าไหร่อันนี้เราต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับสองคือการกำหนดราคาที่สูงกว่าคู่แข่งนะครับสูงคู่แข่งหมายถึงอะไรนะครับกำหนดราคาประเภทนี้ได้เนี่ยนะครับต้องมี2องค์ประกอบด้วยกันองค์ประกอบแรกเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์และบริการเนี่ยของเราเนี่ยเด่นโดดเด่นคู่แข่งนะครับตัวอย่างเช่นโรงแรมมาริน่าโอเรนเทนเนี่ยนะครับเป็นโรงแรมที่5ดาวมากของประเทศไทยนะครับโรงแรมแรกนะครับเพราะฉะนั้นราคาตรงนี้ก็จะ

กลุ่มคู่แข่งเขาไม่สนใจคู่แข่งเลยเพราะเนื่องจากเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วมีความโดดเด่นอยู่แล้วนะครับสองคือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เน้นลูกค้าที่มีกลุ่มใหม่ราคาสูงนะซึ่งกลุ่มใหม่ราคาสูงพวกนี้นะในปัจจุบันนะสินค้าและบริการอะไรก็แล้วแต่นะครับแค่จับลูกค้าหลายกลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสายการบินเอ่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเอ่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรือสำราญอย่างเงี้ยนะครับว่าจัดราคาลูกค้าที่มีราคาสูงนะครับประการสุดท้ายนะครับเรื่องของการลดราคาต่ำคู่แข่งนะครับให้ต่ำคู่แข่งปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะพิจารณา3ประการด้วยกันนะครับนะหนึ่งผลิตภัณฑ์เราเนี่ยหรือบริการเราเนี่ยด้อยคู่แข่งเพราะฉะนั้นถ้าเราด้อยคู่แข่งปุ๊บในเรื่องของโลเคชันก็ดีนะครับสถานที่ตั้งก็ดีเรื่องของการบริการก็ดีถ้าเราด้อยกว่าเขาเราก็ราคาตั้งราคาสูงพอไม่ได้นะครับสองคือตั้งราคาเพื่อส่งเสริมการขายส่งเสริมการขายหมายถึงเราต้องการจะเซลล์นะครับเพื่อลูกค้าดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการนะครับประการสุดท้ายนะครับการตั้งราคาต่ำคู่แข่งเนี่ยหมายถึงเราตั้งราคาต่ำคู่แข่งเมื่อเราเริ่มธุรกิจใหม่นะครับแล้วเข้าเป็นคนเข้าเป็นคนผู้ประกอบการรายใหม่นะครับที่เข้าในตลาดเพราะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการรายใหม่เนี่ยจะตั้งราคาสูงไม่ได้เพราะต้องการให้ลูกค้ามาลองใช้บริการนะครับนะตอนที่ 6.3 นะครับเรื่องของกลยุทธ์ของการกำหนดราคาธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวนะครับซึ่งกลยุทธ์ตรงนี้นะครับมี2กลยุทธ์ด้วยกันนะครับกลยุทธ์แรกนะครับการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและโรงแรมนะครับกลยุทธ์ที่2คือการเปลี่ยนแปลงราคานะครับเอากลยุทธ์แรกก่อนนะครับกลยุทธ์เรื่องของการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและโรงแรมนะครับซึ่งกลยุทธ์เนี้ยนะจะมีสองกลยุทธ์ย่อยด้วยกันนะครับกลยุทธ์แรกก็คือหนึ่งกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับหรือบริการใหม่นะครับสองคือกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่เนี้ยนะครับเราจะมีวิธีการกำหนดราคาหลายวิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกนะครับเราเรียกว่ากำหนดราคาเพื่อสร้างภาพลักษณ์เรียก basic pricing สินค้าเนี่ยเพื่อตั้งราคาเพื่อภาพลักษณ์เนี่ยนะครับเราจะตั้งราคาต่ำไม่ได้นะครับภาพลักษณ์เนี่ยต้องราคาสูงนะครับด้วยอย่างเช่นสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์สายการบินเอมิเรตส์ก็ดีสายการบินต่างๆก็ดีนะครับพวกนี้จะตั้งราคาสูงไว้สูงกว่าคนอื่นเขานะครับอย่างการบินไทยเป็นต้นนะครับพวกนี้จะตั้งราคาสูงกว่าสายการบินอื่นสายการบินที่เป็นพรีเมียมพวกนี้เป็นต้นนะครับสองคือกำหนดราคาสูง market screening กำหนดราคาสูงเลยเนี่ยสูงเมื่อเราเข้าตลาดนะครับสินค้าออกสู่ตลาดใหม่เนี่ยราคาสูงในช่วงแรกเนี่ยเพราะเนื่องจากอะไรเพราะเนื่องจากสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่ลูกค้ารู้จักลูกค้าอยากได้ยกตัวอย่างเช่นร้านคริสปี้ครีมเป็นต้นนะครับตอนเปิดเนี่ยนะครับลูกค้าต่อคิวเยอะมากนะครับเพราะเนื่องจากลูกค้าไม่สนราคาลูกค้าอยากจะลองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นลูกค้าอยากจะลองปุ๊บเนี่ยนะครับพอสักพักนึงปุ๊บกลยุทธ์เนี้ยใช้ได้สักพักเดียวนะพอความต้องการลูกค้าเสถียรปุ๊บเนี่ยเราจะตั้งใช้ราคานี้ไม่ได้แล้วนะครับสุดท้ายคือเรื่องของการกำหนดราคาเพื่อเจาะตลาดแต่เราจะเจาะตลาดได้เนี่ยนะครับเราเป็นผู้คู่แข่งขันรายใหม่นะครับผู้ประกอบการรายใหม่จะเจาะตลาดได้ปุ๊บเราต้องตั้งราคาต่ำกว่าคนอื่นเขาถูกไหมครับนะครับกลยุทธ์ที่สองนะครับเรื่องของการกำหนดราคานะครับสำหรับผลิตภัณฑ์เดิมนะครับเรื่องของการผลิตกำหนดราคาเพื่อผลิตภัณฑ์เดิมเนี่ยครับแล้วก็ใช้กลยุทธ์หลายกลยุทธ์ด้วยกันนะครับมี5กลยุทธ์ด้วยกันนะครับกลยุทธ์แรกก็คือการกำหนดราคารวมเป็นชุดนะครับกลยุทธ์ที่2คือการกำหนดราคาโดยให้ส่วนลดนะครับ3คือกำหนดราคาให้มีความแตกต่างนะครับ4คือกำหนดราคาเชิงจิตวิทยา5คือกำหนดราคาเพื่อส่งเสริมการตลาดนะครับตอนที่ 6.2.3 นะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงราคานะครับการเปลี่ยนราคาเนี่ยจะมีพิจารณาปัจจัยนะครับหลายปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยแรกก็คือเปลี่ยนแปลงราคาต้องพิจารณาเรื่องของอะไรครับเรื่องของต้นทุนเป็นเกณฑ์นะครับต้นทุนเป็นเกณฑ์นะครับพิจารณาเรื่องอุปสงค์ของลูกค้าความต้องการลูกค้าการแข่งขันนะครับเรื่องของวงจรชีวิตจะผลิตภัณฑ์วงจรชีวิตคือสินค้าเนี่ยเวลาถ้าเกิดเราสินค้าเรายกตัวอย่างเช่นโรงแรมเราเก่าไปแล้วโรงแรมเราเปิดมานานแล้วมีรายใหม่แข่งเข้ามาปุ๊บเราก็ต้องพัฒนานะครับรีโนเวทโรงแรมหรือรีโนเวทธุรกิจหรือบริการของเรานะครับนะกลยุทธ์ที่2นะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงราคานะครับเปลี่ยนแปลงราคาเมื่ออะไรครับเมื่อมีการปรับลดราคานะครับปรับลดราคาหมายถึงอะไรครับปรับลดราคาหมายถึงเวลาธุรกิจเนี่ยปรับลดราคาเมื่อธุรกิจเนี่ยมีห้องพักว่างธุรกิจเนี่ยเป็นร้านอาหารที่ไม่ค่อยมีคนมาใช้บริการบอร์ดร้านกาแฟร้านคาวันวันคามันจันแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ใช้กลยุทธ์นี้มาช่วยได้นะครับ

ประการที่2นะครับการใช้ราคาเพื่อเพิ่มส่วนของตลาดการใช้ราคาเพื่อเพิ่มส่วนของตลาดเนี่ยเราก็ต้องราคาตามคนอื่นเขาถูกไหมครับนะครับการปรับราคานะเรื่องการปรับราคานะเวลาการปรับราคาปุ๊บเราต้องพิจารณาเรื่องของอะไรครับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็พิจารณาเรื่องของอะไรครับการตั้งราคาเนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องของการฉวยโอกาสเอาเปรียบลูกค้านะครับอันนี้ไม่ได้นะครับนะประการที่3นะครับปัจจัยที่3นะครับเวลาที่เรากำหนดราคาปุ๊บเนี่ยเราก็คำนึงถึงอะไรครับคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับเวลาเปลี่ยนแปลงราคาปุ๊บเนี่ยเราต้องพิจารณาเรื่องของข้อแรกเลยเรื่องของปฏิกิริยาของลูกค้านะเวลาเราขึ้นราคาลงราคาปุ๊บเนี่ยความต้องการลูกค้าจะเปลี่ยนเลยทันทีเพราะนั้นเราจะสังเกตได้นะครับเพราะนั้นการที่ราคาต้องดูปฏิกิริยาของลูกค้าด้วยนะครับสองคือปฏิกิริยาคู่แข่งนะเวลาที่เราลดราคาปุ๊บเนี่ยลูกค้าเราต้องดูว่าคู่แข่งเราลดราคาสู้กับเราไหมรับราคาสู้กับเราไหมอันนี้เราต้องดูด้วยนะครับสามคือเรื่องพันธมิตรนะเวลาที่เราตั้งราคาสูงราคาต่ำเนี่ยพันธมิตรทางธุรกิจของเราเนี่ยเราต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยเพราะเนื่องจากเราไม่อยู่ตัวคนเดียวเวลาเราขายสินค้าหรือบริการเราต้องขายผ่านช่องทางออนไลน์อะไรพวกนี้เราต้องดูด้วยเวลาเราปรับลดราคาพวกนี้มีผลต่อส่วนแบ่งของเขาด้วยนะครับนะสุดท้ายคือเรื่องของการตอบสนองของการเปลี่ยนแปลงราคาเวลาเราจะดูว่าการตอบสนองของลูกค้ากลุ่มลูกค้าคู่แข่งเป็นยังไงบ้างเราต้องพิจารณาโดยรวมองค์รวมด้วยถูกไหมครับนักศึกษาครับเรามาลองทำแบบทดสอบกันนะครับนะแบบทดสอบเนี่ยก็จะมีประมาณ10ข้อด้วยกันนะครับเรามาทบทวนกันนะครับเมื่อกี้เราก็บรรยายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาเริ่มทำในเรื่องของการทบทวนบทเรียนของเรื่องของหน่วยที่6เลยนะครับนะเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อ1นะครับความสำคัญของการกำหนดราคาคือข้อใดนะครับข้อกอไก่นะครับการประเมินตำแหน่งขององค์กรนะครับข้อขอไข่การเติบโตของธุรกิจนะครับข้อขอควายนะครับการตั้งราคาตามฤดูกาลนะครับข้องงูการใช้ทรัพยากรนะครับนะข้อต่อจานการเพิ่มหรือลดราคานะครับนี่ครับนะความสำคัญของการกำหนดราคานะครับก็คือข้อขอไข่นะครับราคาเนี่ยนะครับมันสามารถทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้นะครับเพราะจากอะไรครับราคาเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้มีผลกับข้อกอไก่นะครับไม่ได้ประเมินตำแหน่งขององค์กรราคาไม่ได้บอกตำแหน่งขององค์กรนะครับแต่ราคาเนี่ยเป็นบอกถึงธุรกิจเนี่ยอยู่รอดไหมจะเติบโตไหมนะครับเพราะราคาเนี่ยเราจะต้องดูว่าธุรกิจจะเติบโตได้เนี่ยราคาต้องสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าถูกไหมครับข้อ2นะครับนิยามสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรมคือข้อใดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของนิยามนะครับข้อกอไก่นะครับจำนวนเงินที่นักท่องเที่ยวยินดีจ่ายนะครับขอไข่จำนวนที่นักท่องเที่ยวต้องจ่ายนะครับข้อควายนะครับจำนวนเงินที่นักท่องเที่ยวใช้เปรียบเทียบนะครับข้ององูนะครับจำนวนเงินที่นักท่องเที่ยวเลือกจ่ายนะครับจอจานนะครับจำนวนเงินที่ผู้ประกอบการใช้ตั้งราคาข้อไหนครับนิยามนะสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรมคือข้อกอไก่นะครับหมายถึงจำนวนเงินที่นักท่องเที่ยวยินดีจ่ายนะครับเพราะเหตุใดครับเพราะเหตุที่ว่าราคาเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวจะต้องดูกระเป๋าตัวเองด้วยนะครับเวลาเราตั้งราคาปุ๊บเนี่ยมีผลต่อความต้องการที่จะจ่ายความต้องการที่ใช้บริการนะครับความดีที่ลูกค้าจะต้องจ่ายตังค์เพื่อแลกกับสินค้าหรือบริการของเรานะครับนะข้อ3นะครับข้อใดคือการกำหนดราคาตามวัตถุประสงค์นะครับข้อกอไก่นะครับเพื่อการแข่งขันนะครับขอไข่เพื่อการเติบโตของธุรกิจนะครับขอควายการตั้งราคาเพื่ออยู่รอดนะครับงองูการใช้ทรัพยากรนะครับจอจานการเพิ่มหรือลดราคาอันนี้ตอบข้อไหนครับอันนี้ตอบข้อคอควายนะครับซึ่งคอควายเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ทั้งหมดเลยทุกข้อเนี่ยมีข้อนี้เป็นวัตถุประสงค์ข้อเดียวนะครับก็คือเรื่องของตั้งราคาเพื่ออะไรครับเพื่อความอยู่รอดการตั้งราคาเพื่อความอยู่รอดเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งนะครับมีหลายวัตถุประสงค์ด้วยกันนะครับแต่อันเนี้ยเพื่อความอยู่รอดเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของการกำหนดราคาสินค้านะครับนะ
ข้อ4นะปัจจัยภายนอกใดที่มีผลต่อการกำหนดราคานะครับข้อกไก่นะครับอุปทานของลูกค้านะครับนะขอไข่อุปสงค์ของตลาดนะครับขอควายอุปทานขององค์กรนะครับงองูอุปสงค์ขององค์กรนะครับจอจานอุปสงค์ลูกค้าไอ้ตอบข้อไหนครับข้อ4ตอบข้อไหนครับตอบข้อจอจานนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากปัจจัยภายนอกเนี่ยเป็นเรื่องที่เรากำหนดไม่ได้แล้วนะครับซึ่งราคาเนี่ยนะครับปัจจัยภายนอกที่เรากำหนดไม่ได้คือเรื่องของความต้องการลูกค้าหรืออุปสงค์ของลูกค้านะครับราคามีผลต่อความต้องการลูกค้ามากนะครับราคาเนี่ยสามารถตั้งราคาเพื่อสร้างความแรงจูงใจให้ลูกค้ามาใช้บริการได้นะครับอันนี้ตอบข้อจอจานนะครับข้อ5นะครับข้อ5คือนะครับการตั้งราคาเพื่อทำกำไรคือข้อใดนะครับข้อใดเป็นการตั้งราคากำหนดราคาเพื่อสร้างกำไรนะครับทำกำไรนะครับกอไก่นะครับต่ำกว่าคู่แข่งขอไข่ต้นทุนต่ำที่สุดนะครับคอควายยอดขายสูงสุดนะครับงองูถูกที่สุดในตลาดนะครับจอจานถูกทุกข้อข้อ5ตอบอะไรครับข้อ5ตอบคอควายนะการกำหนดราคาเพื่อทำกำไรเนี่ยนะครับเราจะทำกำไรเพื่อให้ข้อคอควายคือยอดขายสูงสุดเพราะฉะนั้นเราจะตั้งราคาเพื่อเน้นกำไรเน้นกำไรหมายถึงเราต้องการเพื่อให้กำไรสูงสุดอยู่แล้วถูกไหมครับนะครับยอดขายสูงสุดอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอบข้อคอควายนะครับข้อ6นะครับข้อใดคือการกำหนดราคาโดยพิจารณาต้นทุนเป็นเกณฑ์นะครับกอไก่ต้นทุนบวกบริการนะครับต้นทุนบวกกำไรขอไข่ต้นทุนบวกกำไรนะครับคอควายต้นทุนบวกภาษีนะครับงองูต้นทุนบวกค่าบริการนะครับจอจานต้นทุนเท่ากับคู่แข่งนะครับอันนี้ตอบข้อขอไข่นะครับกำหนดราคาต้นทุนเป็นเกณฑ์เนี่ยเราต้องเอาต้นทุนอะไรครับต้นทุนบวกกำไรนะครับแล้วเราต้นทุนบวกกำไรหมายถึงเราจะต้นทุนเราเท่าไหร่เราบวกกำไรเข้าไปเลยนะครับเราจะให้ต้นทุนเป็นเกณฑ์ในการตั้งราคานะครับข้อ7นะครับข้อใดคือการกำหนดราคาโดยพิจารณาลูกค้าเป็นเกณฑ์นะครับกอไก่รายได้ของลูกค้านะครับขอไข่พฤติกรรมของลูกค้านะครับขอควายความพึงพอใจของลูกค้านะครับงองูการบอกต่อของลูกค้านะครับจอจานลดราคาตามฤดูกาลนะครับข้อ7ตอบข้อขอควายครับถ้ากำหนดราคาลูกค้าเป็นเกณฑ์เราต้องเน้นเรื่องของความพึงพอใจลูกค้าเป็นหลักนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเป็นผู้จ่ายตังค์นะครับเราดูความสามารถในการจ่ายหรือความยินดีในการจ่ายตังค์เพื่อแลกกับสินค้าหรือบริการของเรานะครับข้อ8นะครับข้อใดคือปัจจัยของการกำหนดราคาที่สูงกว่าคู่แข่งขันนะครับกอไก่เทียบกับคู่แข่งนะครับขอไข่ความแตกต่างคอควายความมีชื่อเสียงนะงองูความรู้สึกนะจอจานราคาสินค้าระดับเดียวกันนะครับข้อ8เนี่ยครับตอบข้อขอไข่นะครับการกำหนดราคาสูงกว่าคู่แข่งขันเนี่ยจะกำหนดราคาสูงได้สินค้าหรือบริการเราต้องมีข้อขอไข่คือความแตกต่างของจากคู่แข่งขันโดยสิ้นเชิงนะมีเอกลักษณ์นะครับพูดง่ายๆข้อ9นะครับกลยุทธ์ของการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่คือข้อใดนะครับกอไก่นะครับกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์รวมเป็นหมู่นะรวมเป็นเซตนะครับขอไข่กำหนดราคาแตกต่างนะครับคอควายกำหนดราคาเชิงจิตวิทยานะครับงองูกำหนดราคาเพื่อภาพลักษณ์นะครับจอจานกำหนดราคาโดยให้ส่วนลดนะครับข้อ9ตอบข้อขอไข่ครับการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเราต้องผลิตภัณฑ์ใหม่ปุ๊บเราต้องกำหนดราคาให้แตกต่างคนอื่นเขานะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ปุ๊บบริการใหม่ปุ๊บเรากำหนดราคาให้แตกต่างกันกว่าสินค้าเดิมหรือสินค้าคู่แข่งนะครับข้อ10ปัจจัยข้อใดมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคานะครับกอไก่อุปสงค์ของลูกค้านะครับขอไข่อุปสงค์ของตลาดนะครับคอควายอุปทานขององค์กรนะครับงองูอุปสงค์ขององค์กรนะครับจอจานอุปทานของลูกค้านะครับอันนี้ตอบข้อไหนครับเวลาเปลี่ยนแปลงราคาต้องพิจารณาเรื่องของอะไรครับนะข้อนี้ตอบข้อกอไก่นะครับเวลาเราพิจารณาเนี่ยกำหนดราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงอะไรก็แล้วแต่เราต้องพิจารณาเรื่องของอะไรครับเรื่องของความต้องการลูกค้าเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นราคามีผลต่อความต้องการลูกค้ามากนะครับในช่วงของระยะเวลานะครับราคาเนี่ยนะครับ
จะสร้างแรงจูงใจนะครับให้ลูกค้ามาใช้บริการได้นะครับนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของเรื่องของการทบทวนนะครับบทเรียนในหน่วยที่6นะครับนะครับอาจารย์หวังใจว่านักศึกษาเนี่ยจะได้ความรู้นะครับโดยการอ่านตำรานะครับแล้วก็ดูในเรื่องของสิ่งที่อาจารย์มาท

สวัสดีครับชุดวิชา33207ในหน่วยที่4นะครับเป็นหน่วยที่ว่าเรื่องของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะได้ศึกษาเรื่องของปัจจัยการผลิตประเภทต่างๆนะครับแล้วก็การกำหนดราคาปัจจัยการผลิตประเภทต่างๆนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเนื้อหาในหน่วยที่4มีทั้งหมดแบ่งโครงสร้างเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะครับตอนที่ 4.1 ก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดทั่วๆไปนะครับเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิตนะครับในเรื่องของตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดราคาของปัจจัยการผลิตในแต่ละประเภทนะครับเรามาเริ่มเนื้อหาดูตอนที่1กันนะครับตอนที่1ก็จะแบ่งเนื้อหาเป็นทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วๆไปนะครับของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตนะครับเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องอุปทานนะครับดูอุปสงค์เสร็จเรามาดูอุปทานต่อแล้วก็พอดูอุปทงอุปทานเสร็จเราก็จะมาดูเรื่องของการกำหนดดุลยภาพของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับเริ่มต้นที่หัวเรื่องแรกนะครับความหมายของปัจจัยการผลิตนะครับปัจจัยการผลิตคืออะไรนะครับก็คือทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตนะครับทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะนำมาใช้ร่วมกันในการผลิตสินค้าผ่านกระบวนการผลิตนะครับพอผ่านกระบวนการผลิตเสร็จก็จะได้ผลผลิตออกมานะครับซึ่งเราเรียกว่าผลผลิตในรูปของสินค้าหรือบริการนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของตลาดปัจจัยการผลิตที่ใช้นะครับครับเรามาดูประเภทของปัจจัยการผลิตนะครับประเภทปัจจัยการผลิตนะครับทางเศรษฐศาสตร์เราจะแบ่งเป็น4ประเภทนะครับอันที่1คือแรงงานนะครับแรงงานคืออะไรนะครับแรงงานก็คือเป็นแรงงานของมนุษย์นะครับแรงงานมนุษย์เท่านั้นไม่นับแรงงานสัตว์นะครับแรงงานมนุษย์ก็คือคนซึ่งแรงงานตัวนี้จะนับทั้งกำลังกายและกำลังความคิดกำลังสมองต่างๆคือประสิทธิภาพในการทำงานของคนไม่ว่าจะใช้แรงกายหรือความคิดริเริ่มใช้และความสมองความสามารถต่างๆในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกหรือเป็นคนงานก่อสร้างหรือเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับไม่ว่าจะทำงานอะไรตรงนี้เป็นแรงงานทั้งหมดนะครับเป็นผู้บริหารหรือจะเป็นผู้ปฏิบัติงานตรงนี้ก็เป็นแรงงานทั้งสิ้นแต่แรงงานตรงนี้ไม่ใช่แรงงานสัตว์นะครับเราจะไม่นับแรงงานสัตว์นะครับแรงงานตรงนี้มีผลตอบแทนเป็นค่าจ้างเพราะฉะนั้นแรงงานก็คือแรงงานที่มาจากการทำงานของมนุษย์เท่านั้นนะครับที่ดินนะครับที่ดินตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ใช้ในการประกอบการผลิตนะครับประกอบกิจกรรมการผลิตนะครับที่ดินที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมการผลิตเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่ดินที่เป็นพื้นดินเฉยๆนะครับอาจจะเป็นน่านฟ้าอาจจะเป็นทะเลก็ได้แล้วที่ดินตรงนี้มันหมายถึงรวมทรัพยากรทั้งหมดที่อยู่ในที่ดินตรงนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงการประกอบธุรกิจสายการบินเราบอกว่าพื้นที่ที่ใช้ในการประกอบสายที่ดินประเภทที่ดินเนี่ยอยู่ตรงไหนบางคนบอกว่าสนามบินไม่ใช่นะครับไม่ใช่สนามบินนะครับพื้นที่ปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินสำหรับธุรกิจการบินก็คือเส้นทางบินนะครับเส้นทางการเดินสายเดินเครื่องบินจากจุดต้นทางไปปลายทางเส้นทางตรงนั้นทั้งหมดถือว่าเป็นปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินนะครับ

การทำการประมงนะครับก็คือทะเลที่เราไปจับปลานะครับแล้วก็ทรัพยากรในทะเลทั้งหมดตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นกุ้งหอยปูปลาทรัพยากรประมงทั้งหมดตรงนั้นก็เป็นปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินนะครับหรือทรัพยากรพวกการขุดเจาะก๊าซหรือน้ำมันในอ่าวไทยในทะเลนะครับเพราะฉะนั้นทะเลตรงนั้นคือปัจจัยประเภทที่ดินรวมถึงพวกก๊าซธรรมชาตินะครับหรือน้ำมันต่างๆเหล่านี้นะครับที่อยู่ในทะเลตรงนั้นเราก็ถือว่าเป็นปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของตัวที่3นะครับก็คือปัจจัยเรื่องทุนนะครับทุนในทางเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เงินนะครับไม่ใช่เงินแต่เป็นปัจจัยการผลิตต่างๆที่ไม่ใช่แรงงานไม่ใช่ที่ดินแล้วก็ไม่ใช่ผู้ประกอบการนะครับทุนมีหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรโรงงานอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นค้อนเป็นจอบเป็นรถไถหรือเป็นรถบรรทุกทุกอย่างเป็นทุนหมดนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการที่ไม่ใช่แรงงานไม่ใช่ที่ดินนะครับแล้วก็ไม่ใช่ผู้ประกอบการนะครับตอนนี้เนื่องจากทุนมีหลากหลายมากนะครับในการสะดวกที่จะระบุถึงปัจจัยทุนจึงมักนิยมพูดถึงมูลค่าทั้งหมดของปัจจัยทุนทั้งหลายที่เราต้องใช้ในการผลิตนะครับจะระบุออกมาเป็นมูลค่านะครับตอนนี้มูลค่าทั้งหลายเนี่ยที่จะใช้จัดหาปัจจัยทุนก็คือเราก็ต้องหาเงินไปจัดหาปัจจัยทุนเหล่านี้มาจึงมีต้นทุนค่าเสียโอกาสของเงินที่ใช้ตรงนั้นนะครับก็คือดอกเบี้ยของเงินทุนที่จะต้องใช้เงินตรงนั้นไปจัดหาปัจจัยทุนมาทำการผลิตเพราะฉะนั้นผลตอบแทนของเจ้าของปัจจัยทุนจึงระบุออกมาเป็นดอกเบี้ยนะครับแต่เงินไม่ใช่ทุนนะครับอันนี้นักศึกษาต้องระวังให้ดีนะครับเงินตัวเงินสดเองเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยทุนทุนจริงๆคือสิ่งต่างๆที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ตัวโรงงานตัวค้อนตัวจอบเสียมหรือรถไถรถบรรทุกอะไรพวกนี้เป็นปัจจัยทุนทั้งหมดนะครับปัจจัยการผลิตตัวสุดท้ายก็คือผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็คือคนเนี่ยแหละครับที่เป็นผู้รวบรวมปัจจัยการผลิตประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่ดินแล้วก็ทุนนะครับเอามาทำการประกอบการผลิตสินค้าและบริการนะครับซึ่งจะได้ผลตอบแทนในรูปของกำไรนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของความหมายของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับตลาดปัจจัยการผลิตก็หมายถึงกลไกในการซื้อขายปัจจัยการผลิตนะครับระหว่างหน่วยผลิตนะครับหน่วยผลิตสินค้าและบริการก็คือผู้ต้องการซื้อปัจจัยการผลิตนะครับกับเจ้าของปัจจัยการผลิตก็คือผู้ขายปัจจัยการผลิตทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแรงงานนะครับที่ดินหรือผู้ประกอบการเองนะครับก็จะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเช่นกันนะครับตลาดปัจจัยการผลิตก็จะทำให้เกิดการเจรจาซื้อขายกันระหว่างผู้ประกอบการระหว่างหน่วยผลิตนะครับกับเจ้าของปัจจัยการผลิตเพื่อให้สามารถกำหนดราคาซื้อขายปัจจัยการผลิตนั้นแล้วก็ปริมาณปัจจัยการผลิตที่ต้องใช้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรต่างๆที่ใช้ในการผลิตแล้วก็จัดสรรผลตอบแทนให้กับเจ้าของปัจจัยการผลิตประเภทต่างๆนะครับประเภทของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับตลาดปัจจัยการผลิตก็จะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆนะครับอันแรกก็คือนะครับประเภทแรกจะเป็นตลาดปัจจัยการผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์นะครับตลาดปัจจัยการผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์ก็คือตลาดปัจจัยการผลิตที่มีลักษณะของปัจจัยการผลิตทุกอย่างเนี่ยทุกหน่วยเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันทำงานมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันนะครับราคาตลาดปัจจัยการผลิตราคาของปัจจัยการผลิตก็จะมีราคาเดียวนะครับส่วนตลาดปัจจัยการผลิตแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับก็จะมีตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผู้ซื้อมีอำนาจเหนือกว่าตลาดนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นตลาดปัจจัยการผลิตที่ผู้ขายมีอำนาจเหนือกว่าตลาดก็จะมี2ประเภทย่อยนะครับสำหรับบทเรียนของเรานะครับหลักๆแล้วเราจะเน้นเรื่องของตลาดปัจจัยการผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์นะครับส่วนตลาดปัจจัยการผลิตเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์กับตลาดผลผลิตซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวถึงอีกทีนึงแต่ในบทเรียนของเราส่วนใหญ่เราจะพูดถึงตลาดปัจจัยการผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์เป็นหลักนะครับตอนนี้เราไปดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตลาดผลผลิตและตลาดปัจจัยการผลิตนะครับตลาดผลผลิตนะครับก็คือเป็นตลาดที่สำหรับซื้อขายสินค้าและบริการที่เราได้เรียนไปในหน่วยที่3นะครับตลาดผลผลิตเนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอุปสงค์หรือความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตนะครับเพราะว่าเมื่อ

มีความต้องการซื้อสินค้าหรือมีอุปสงค์ต่อผลผลิตมากขึ้นนะครับผู้ประกอบการหรือหน่วยผลิตก็ต้องผลิตสินค้ามากขึ้นการผลิตสินค้ามากขึ้นก็ต้องใช้ปัจจัยการผลิตมากขึ้นเพราะฉะนั้นอุปสงค์ของผลผลิตนะครับหรืออุปสงค์ในตลาดผลผลิตจึงเป็นตัวกำหนดอุปสงค์ของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับเรามาดูความสำคัญของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับความสำคัญของตลาดปัจจัยการผลิตที่สำคัญนะครับเราก็จะมามีอยู่3ประการด้วยกันนะครับข้อแรกคือความสำคัญของหน่วยต่อหน่วยผลิตนะครับหน่วยผลิตจะสามารถกำหนดแผนการผลิตหรือสามารถจัดหาปัจจัยการผลิตได้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพตามราคาที่ตัวเองตามราคาที่เหมาะสมยุติธรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญต่อหน่วยผลิตนะครับตลาดปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้หน่วยผลิตสามารถจัดหาปัจจัยการผลิตมาใช้ในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันนะครับความสำคัญต่อเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับตลาดปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพก็จะสามารถทำให้เจ้าของปัจจัยการผลิตได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็สามารถเสนอขายปัจจัยการผลิตของตัวเองให้กับผู้ที่ต้องการปัจจัยการผลิตนั้นได้ตรงตามที่ต้องการแล้วก็สามารถได้รับผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสมเป็นธรรมนะครับสำหรับความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจนะครับตลาดปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพก็จะสามารถจัดสรรปัจจัยการผลิตเพื่อไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับเรามาดูเรื่องของอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตนะครับอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตเนี่ยก็จะหมายถึงปริมาณปัจจัยการผลิตที่หน่วยผลิตต้องการนะครับที่ต้องการใช้นะครับต้องการใช้เม็ดอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องการใช้แล้วยังต้องจ่ายเงินซื้อนะครับยินดีที่จะจ่ายเงินซื้อด้วยนะครับปัจจัยการผลิตนะครับในราคาที่กำหนดนั้นนะครับที่ระดับราคาต่างๆนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับโดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นมีค่าคงที่นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตนะครับจำนวนปัจจัยการผลิตที่ผู้ผลิตยินดีจ่ายเงินซื้อนะครับที่ระดับราคาปัจจัยการผลิตต่างๆในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับโดยกำหนดปัจจัยอื่นต้องมีค่าคงที่นะครับเพราะถ้าปัจจัยอื่นมีค่าไม่คงที่มันก็จะไม่ได้จะระบุอุปสงค์ที่ชัดเจนได้นะครับการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เราศึกษาตัวแปรใดเราต้องกำหนดให้ปัจจัยอื่นมีค่าคงที่นะครับเรามาดูนะครับแนวคิดในการกำหนดอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตนะครับตอนนี้เราบอกว่าอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตคืออะไรคือความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตนะครับความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตที่เราส่วนใหญ่เขานิยมยกตัวอย่างง่ายที่สุดก็คือแรงงานนะครับสมมติว่าเราจะจ้างแรงงานคนนึงสมมติว่าเราเป็นผู้ประกอบการคนนึงเราจะจ้างแรงงานคนนึงเราจะจ้างแรงงานคนนี้เราจะจ่ายค่าจ้างเขาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับหรือเราตัดสินใจที่จะจ้างแรงงานคนนี้นะครับอะไรเป็นเกณฑ์ใช้ในการตัดสินใจว่าเราจะจ้างหรือไม่จ้างนะครับอย่างเช่นถ้ามีคนมาสมัครงานคนนึงนะครับแล้วเขาเรียกเงินเดือน 500,000 คำถามว่าเราจะจ้างเขาไหมบางคนได้ยินคำว่าเงินเดือน 500,000 ก็ปฏิเสธทันทีว่าไม่จ้างนะครับแต่จริงๆเราต้องดูครับเกณฑ์ในการตัดสินว่าจะจ้างหรือไม่จ้างแรงงานคนนี้คืออะไรก็คือดูว่าแรงงานคนนี้สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับองค์กรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเขาเรียกร้องเงินเดือน 500,000 แต่เขาสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับองค์กรนะครับหรือให้กับกิจการของเราเดือนละ5,000,000แน่นอนว่าเราต้องจ้างเขาแน่ๆจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการตัดสินว่าเราจะจ้างปัจจัยการผลิตหรือไม่ก็คือดูว่าผลตอบแทนที่ปัจจัยการผลิตนั้นสามารถสร้างให้กับองค์กรหรือหน่วยผลิตได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับถ้าผลตอบแทนที่เขาสามารถสร้างให้เรามีค่ามากกว่าต้นทุนที่เราต้องจ่ายเพื่อจ้างปัจจัยการผลิตนั้นแน่นอนว่าหน่วยผลิตก็ยินดีที่จะจ้างปัจจัยการผลิตนั้นนะครับในการศึกษาของเราในที่เราคุยกันว่าตลาดปัจจัยการผลิตเราจะเน้นตลาดปัจจัยการผลิตที่เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์เท่านั้นนะครับตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์นะครับเกณฑ์ที่เราจะดูว่าผลรายได้ที่เราจะได้รับมีค่าเท่าไหร่นะครับ

รายรับที่เราจะได้นะครับถ้าเราจ้างปัจจัยการผลิตคนนี้มาปุ๊บพอจ้างมาเขาผลิตสินค้าให้เราเท่ากับเท่าไหร่สินค้าที่เขาผลิตให้เรามีค่าเท่ากับ marginal product หรือ MP นะครับก็คือผลผลิตส่วนเพิ่มที่ได้รับจากการจ้างปัจจัยการผลิตคนนั้นคูณด้วย MR ก็คือรายรับส่วนเพิ่มนะครับต่อสินค้า1หน่วยที่เพิ่มขึ้นนะครับสมมุติเราจ้างปัจจัยการผลิตคนนึงมาปัจจัยการผลิตคนนี้เราจ้างแรงงานมาคนนึงนะครับแรงงานคนนี้สามารถผลิตสินค้าให้เรานะครับสมมุติว่าผลิตสินค้าให้เราได้100ชิ้นนะครับ100ชิ้น100ชิ้นตรงนี้แต่ละชิ้นเนี่ยสร้างรายได้ส่วนเพิ่มให้เราก็เท่ากับเท่าไหร่นะครับรายรับส่วนเพิ่มเท่าที่เขาสร้างให้เราสมมุติว่าเท่ากับ10บาทเพราะฉะนั้น100ชิ้นเท่ากับ10คูณด้วย10บาทอันนี้ก็จะเป็น 1,000 บาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาสร้างรายได้ให้เรา 1,000 บาทแน่นอนว่าเราจะจ้างเขาที่ค่าจ้างต้องไม่เกิน 1,000 บาทถ้าเขาเรียกค่าจ้างมา50บาท100บาทเราจ้างแน่ๆจริงไหมครับเรียกมา500บาทเราก็จ้างเรียกมา900บาทเราก็ยังจ้างได้อยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรียกค่าจ้างเกิน 1,000 บาทเราก็จะไม่จ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าเราจะจ้างแรงงานคนนี้ไหมนะครับแต่เนื่องด้วยตลาดปัจจัยการผลิตเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับตลาดแข่งขันสมบูรณ์เราจะบอกว่าปัจจัยการผลิตมีลักษณะเหมือนกันหมดนะครับในเมื่อเหมือนกันหมดคือความสามารถในการทำงานของคนเหมือนกันหมดความสามารถในการทำงานของคนเหมือนกันหมดเมื่อเราจ้างคนงานมากขึ้นมันจะมีกฎการว่าด้วยการลดน้อยถอยลงของผลผลิตส่วนเพิ่มนะครับที่นักศึกษาได้ศึกษาไปแล้วนะครับเราจะจำได้ว่าถ้าเราจ้างคนมาทำงานในที่นามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผลผลิตมันจะลดลงนะครับเพราะว่าปัจจัยคงที่คือที่นามันจำกัดเพราะผลิตมันก็จะลดลงนะครับจากผลผลิตจะลดลงในคนงานหลังๆที่เราจ้างมานะครับหน่วยผลิตจะจ้างปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นทำให้ผลผลิตลดลงดังนั้นเมื่อ MP ลดลงนะครับก็จะทำให้รายรับที่เพิ่มขึ้นจากการจ้างปัจจัยการผลิตลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มนะครับก็จะเป็นลักษณะว่าถ้าเราจ้างคนมามากขึ้นรายรับที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการจ้างปัจจัยการผลิตก็จะมีแนวโน้มลดลงนะครับคราวนี้เรามาดูในกรณีของตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยตลาดผลผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์นะครับตลาดผลผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยราคาของสินค้าจะมีค่าเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้น MP คูณด้วย MR นะครับ MR ตัวนี้มีค่าเท่ากับ P นะครับก็จะกลายเป็น MP คูณด้วย P นะครับเพราะฉะนั้น MP คูณด้วย P ตัวเนี้ยเราจะเรียกอีกชื่อนึงว่า Value of Marginal Product หรือ VMP นะครับก็จะมาใช้แทนค่า MRP ในกรณีของตลาดแข่งขันสมบูรณ์เราจะใช้ VMP แทน MRP นะครับนักศึกษาจะเห็นนะครับในกรณีของตลาดแรงงานนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามี MRPL กับ BMPL นะครับก็คือ Marginal Product Marginal Revenue Product of Labor นะครับหรือMarginal หรือ Value of Marginal Product of Labor อันนี้ก็จะเป็นในกรณีของตลาดสินค้าแบบแข่งขันสมบูรณ์หรือแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับนักศึกษาจะเห็นนะครับว่าในกรณีของถ้าเป็นตลาดแข่งขันตลาดผลผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยมันจะเป็น VMPL นะครับจะเห็นไหมครับว่าถ้าค่าจ้างระดับหนึ่ง W1 เนี่ยตลาดแข่งขันตลาดสินค้าแบบแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยจะมีการจ้างงานที่มากกว่า MRPL ซึ่งเป็นตลาดสินค้าแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับค่าจ้างเดียวกันเนี่ยเขาจะจ้างงานมากกว่านะครับหรือลดค่าจ้างลงมาเป็น W2 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ VMPL ก็ยังจ้างงานมากกว่าตลาดสินค้าที่แข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นตลาดสินค้าหรือตลาดผลผลิตที่เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะมีส่วนช่วยระบบเศรษฐกิจในการจ้างงานมากกว่าตลาดสินค้าที่เป็นสินค้าแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับเรามาดูเรื่องของอุปทานของปัจจัยการผลิตนะครับอุปทานของปัจจัยการผลิตก็คือปริมาณปัจจัยการผลิตที่เจ้าของปัจจัยการผลิตยินดีเสนอขายที่ระดับราคาต่างๆในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นมีค่าคงที่นะครับปัจจัยการผลิตเจ้าของปัจจัยการผลิตก็ต้องการผลตอบแทนสูงสุดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยผลิตหรือนายจ้างหรือผู้ต้องการใช้ปัจจัยการผลิตเสนอราคาสูงเขาก็ยินดีที่จะขายปัจจัยการผลิตมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นราคาปัจจัยการผลิตกับจำนวนปัจจัยการผลิตหรืออุปทานของปัจจัยการผลิตจะมีในความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันนะครับหรือแปรผันตามกันนะครับก็คือยิ่งราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้นนะครับจำนวนปัจจัยการผลิตที่ยินดีเสนอขายในตลาดปัจจัยการผลิตก็จะยิ่งมีมากขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะของอุปทานของปัจจัยการผลิตในตลาดเส้นนี้เห็นไหมครับยิ่งราคาปัจจัย

ค่าจ้างสูงขึ้นนะครับจำนวนแรงงานที่เสนอขายและยินดีที่จะเข้ามาทํางานจะมีมากขึ้นนะครับเส้นก็จะเป็นเส้นลาดขึ้นนะครับมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้คือในเรื่องของอุปทานของอุปทานของปัจจัยการผลิตในตลาดนะครับส่วนอุปทานของปัจจัยการผลิตสําหรับหน่วยผลิตนะครับเนื่องจากหน่วยผลิต1หน่วยเป็นหน่วยผลิตในตลาดปัจจัยการผลิตประเภทแข่งขันสมบูรณ์เพราะฉะนั้นราคาค่าจ้างถูกกำหนดมาโดยตลาดแล้วนะครับสมมุติว่าตลาดแรงงานกำหนดมาว่าค่าจ้างวันละ300บาทเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยผลิตยินดีรับค่าจ้างที่300บาทเพราะมันจะมีลูกจ้างมาสมัครงานได้ยินดีที่จะเข้ามาทำงานในระดับค่าจ้างนี้เยอะแยะนะครับเส้นเราไม่ว่าเราจะจ้างกี่คนเขาก็ยินดีที่จะมาทำงานเพราะว่าเราเป็นหน่วยผลิตเล็กๆหน่วยหนึ่งในตลาดเท่านั้นนะครับดังนั้นเส้นก็จะเป็นเส้นขนานแกนนอนแบบนี้นะครับการกำหนดดุลยภาพในตลาดปัจจัยการผลิตนะครับเราก็จะมีอุปสงค์อุปทานนะครับที่กำหนดตลาดมาที่อยู่ในตลาดนะครับกำหนดอัตราค่าจ้างดุลยภาพหรือราคาปัจจัยการผลิตที่ดุลยภาพนะครับราคานี้นะครับก็จะเป็นที่ยอมรับนะครับของผู้ประกอบการทุกรายในอุตสาหกรรมนี้นะครับในตอนนี้เรามาดูอันนี้จะเป็นรูปแรกเนี่ยจะเป็นตลาดปัจจัยการผลิตที่มีตลาดผลผลิตเป็นแบบแข่งขันสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นดีมานด์ก็จะเท่ากับ VMPL แต่ถ้าเป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยดีมานด์หรืออุปสงค์ของปัจจัยการผลิตมันจะเท่ากับ MRPL นะครับเป็นเส้นล่างนี้นะครับทั้งนั้นที่จริงๆแล้ว VMP คือเส้นนี้นะครับถ้าเทียบกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์เห็นไหมครับตรงนี้จะเป็น VMP VMP อยู่นี่นะครับเพราะฉะนั้นค่าจ้างนะครับของตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผลตลาดผลผลิตเป็นแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยอัตราค่าจ้างมันจะต่ำกว่านะครับเห็นไหมครับเมื่อเทียบกันนะครับ VMPL ก็จะกำหนดราคาที่สูงกว่าแต่ถ้าเป็น MRPL นะครับ Marginal Revenue Product มันจะกำหนดราคาค่าจ้างที่ต่ำกว่านะครับเรามาดูนะครับหน่วยผลิตในตลาดแข่งขันแบบตลาดผลผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์เห็นไหมครับอันนี้คือ supply of labor นะครับ demand มันก็จะตัดกันนะครับที่จุด E เพราะฉะนั้นเขาก็ยินดีจ้างค่าจ้างที่ระดับค่าจ้างตลาดนะครับโดยได้ราคาที่จำนวนแรงงานที่ดุลยภาพแต่ถ้าเป็นตลาดผลผลิตแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าค่าจ้างเนี่ยมันต่ำกว่าสิ่งที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเพราะว่าการจ้างแรงงานมาเท่านี้คนนะครับเขาสามารถสร้างผลผลิตผลตอบแทนให้กับผู้ประกอบการได้เท่านี้นะครับแต่ผู้ประกอบการจ่ายค่าจ้างเพียงเท่ากับ WM เท่านั้นนะครับจริงๆแรงงานสร้างผลผลิตมูลค่าผลผลิตที่สร้างได้เนี่ยเท่ากับWV แต่ผู้ประกอบการจ่ายแค่ WM นะครับหน่วยผลิตจ่ายแค่ WM เท่านั้นครับต่อไปเรามาดูตอนที่2นะครับตอนที่2ก็จะมีหัวเรื่องทั้งหมด4หัวเรื่องเรามาดูหัวเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของค่าจ้างแรงงานนะครับค่าจ้างก็หมายถึงมูลค่าของมูลค่าที่หน่วยผลิตจะจ่ายให้เป็นผลตอบแทนให้กับแรงงานนะครับราคาจ้างนะครับผลตอบแทนที่แรงงานได้รับจากการใช้แรงงานในการผลิตสินค้าและบริการนะครับกำหนดค่าจ้างในตลาดแรงงานนะครับตลาดแรงงานก็จะมีตลาดแรงงานแบบแข่งขันสมบูรณ์นะครับกับตลาดแรงงานแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับตลาดแรงงานแบบแข่งขันสมบูรณ์ก็จะกำหนดค่าจ้างมานะครับเป็นค่าจ้างตลาดส่วนตลาดแรงงานแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะมีอยู่2ลักษณะคือตลาดที่ผู้ซื้อมีอำนาจเหนือกว่าตลาดนะครับก็คือนายจ้างมีอำนาจเหนือกว่าตลาดนะครับในลักษณะนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนายจ้างที่มีอยู่ไม่กี่รายนะครับแล้วก็เงื่อนไขการทำงานคือแรงงานค่อนข้างจะย้ายที่ทำงานได้ยากอันนี้นายจ้างก็จะมีอำนาจเหนือกว่านะครับส่วนตลาดแรงงานที่ผู้ขายหรือแรงงานเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่าตลาดนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นแรงงานที่มีกฎหมายคุ้มครองอยู่อาจจะมีพวกสหภาพแรงงานที่มีอำนาจในการเจรจาต่อรองค่อนข้างสูงอันนี้ก็จะเป็นตลาดแรงงานที่ผู้ขายมีอำนาจสูงกว่าตลาดนะครับก็จะกำหนดส่วนใหญ่นี้แนวโน้มจะกำหนดที่ VMPL เท่ากับ W นะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของที่ดินนะครับที่ดินเนี่ยผลตอบแทนของผู้ประกอบผู้ที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินเนี่ยจะได้รับก็คือค่าเช่านะครับค่าเช่าที่ดินก็คือมูลค่าที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าของที่ดินนะครับเพื่อสำหรับให้ได้สิทธิ์ในการใช้ที่ดินนั้นมาทำการผลิตสินค้าและบริการนะครับการราคาที่ดินดุลยภาพกำหนดมาจากอุปสงค์นะครับแล้วก็อุปทาน

นะครับอุปทานจะเป็นเส้นตั้งฉากนะครับก็คือที่ดินแต่ละที่เนี่ยมีความมีสามารถที่จะทำสามารถที่จะใช้ในการผลิตสินค้าและบริการได้อย่างเหมาะสมในแต่ละอย่างที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับอุปสงค์ที่ต้องการใช้นะครับพอมีอุปสงค์กำหนดปุ๊บได้ราคาที่ดินมานะครับที่ดิน

0: ต่อไปเรามาดูเรื่องปัจจัยทุนนะครับปัจจัยทุนผลตอบแทนที่ปัจจัยทุนได้นะครับก็คือดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้กู้ยืมจะต้องจ่ายให้กับเจ้าของเงินทุนนะครับเป็นค่าตอบแทนที่นำเงินทุนนั้นมาใช้ก่อนนะครับใช้แล้วก็ต้องคืนในภายหน้านะครับผลตอบแทนก็จะได้เป็นดอกเบี้ยเป็นค่าเสียโอกาสที่จะใช้เงินทุนนั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เจ้าของเงินทุนจะต้องเสียโอกาสไปนะครับเหมือนกันนะครับดอกเบี้ยเนี่ยจะถูกกำหนดโดยตลาดก็คือความต้องการใช้เงินกับอุปทานของเงินนะครับถูกกำหนดอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพตรงนี้ก็จะสะท้อนไปที่หน่วยผลิตนะครับหน่วยผลิตก็ต้องยอมรับอัตราดอกเบี้ยตลาดตรงนี้นะครับดอกเบี้ยตลาดแล้วก็อุปสงค์ความต้องการใช้เงินทุนของหน่วยธุรกิจก็จะกำหนดมาว่าต้องกู้เงินจำนวนเท่าไหร่หรือต้องการใช้เงินทุนเท่าไหร่เพื่อมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการต่อไปนะครับผลตอบแทนของปัจจัยการผลิตตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของผู้ประกอบการนะครับผลประกอบการผู้ประกอบการก็จะได้ผลตอบแทนในรูปของกำไรนะครับแต่นี่กำไรคืออะไรกำไรคือผลตอบแทนของผู้ประกอบการที่คำนวณได้จากการนำรายได้ทั้งหมดมาหักด้วยต้นทุนทั้งหมดนะครับรายได้หักด้วยต้นทุนตอนนี้รายได้หักด้วยต้นทุนเนี่ยมันก็มีวิธีคิดแนวคิดของคนละของคนแต่ละกลุ่มแต่ละวิชาชีพนะครับถ้าเป็นกำไรทางบัญชีเขาก็จะเอารายรับเนี่ยลบด้วยต้นทุนทางบัญชีนะครับแต่ถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็จะเอารายรับลบด้วยต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์นะครับรายรับลบด้วยต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ก็จะเป็นกำไรทางเศรษฐศาสตร์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ต่างจากต้นทุนทางบัญชียังไงต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ต่างจากต้นทุนทางบัญชีคือต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จะคำนึงถึงค่าเสียโอกาสของปัจจัยการผลิตนั้นนะครับค่าเสียโอกาสผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราจะทำธุรกิจขายเสื้อผ้านะครับเราบอกว่าเราเงินของเรา 100,000 บาทมาลงทุนซื้อเสื้อผ้ามาขายแล้วขายหมดภายใน1เดือนได้ 200,000 บาททางบัญชีก็จะบอกว่าเนื่องจากมันเป็นเงินของเราเองนะครับลงทุนขายที่หน้าบ้านเราเองนะครับเพราะฉะนั้นค่าเช่าไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเพราะฉะนั้นกำไรก็คือ100,000บาทถูกไหมครับรายรับ200,000ลบด้วย100,000นะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางเศรษฐศาสตร์บอกว่าไม่ใช่นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าขายที่หน้าบ้านเราเองหน้าบ้านเราไม่ต้องจ่ายค่าเช่าก็จริงแต่บ้านเราเนี่ยอยู่ในทำเลที่ขายเสื้อผ้าได้แสดงว่าอยู่ตรงทำเลที่เป็นตลาดหรือชุมชนที่เป็นด้านการค้าถ้าเราไม่ขายเสื้อผ้าเองเราให้เขาเช่าก็ได้ถูกไหมครับการขายเสื้อผ้าเองทำให้เราเสียโอกาสที่จะได้รับค่าเช่าสมมติว่าแถวๆนั้นค่าเช่าในลักษณะเดียวกับหน้าบ้านเราเนี่ยเขาเช่ากันเดือนละ 20,000 เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดค่าเช่าที่เราสูญเสียไปนะครับถ้าเราไม่ทำธุรกิจเราให้เขาเช่าเราได้เดือนละ 20,000 เราเสียโอกาสที่จะได้รับ 20,000 ตรงนี้เนื่องจากเราเอาที่บ้านหน้าบ้านเราเองมาทำธุรกิจขายเสื้อผ้าเงิน 20,000 ตรงนี้เป็นค่าเสียโอกาสเป็นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์นะครับเรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสนะครับลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติทั่วไปแล้วกำไรทางเศรษฐศาสตร์ก็จะต่ำกว่ากำไรทางบัญชีเพราะต้องคิดค่าเสียโอกาสตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่สำคัญของหน่วยที่4นะครับเรื่องของตลาดปัจจัยการผลิตครับ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788
2: สวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกท่านวันนี้ผมอาจารย์ดร.วสุสุวรรณวิหกนะครับก็จะรับหน้าที่มาบรรยายสรุปเนื้อหาในชุดวิชา33207นะครับเศรษฐศาสตร์และการคลังในหน่วยที่5นะครับซึ่งชื่อว่าหน่วยรายได้ประชาชาตินะครับเราก็คงจะใช้เวลากันสัก30นาทีสรุปเนื้อหาในส่วนนี้นะครับเนื้อหาในหน่วยที่5นี้นั้นก็จะแบ่งเป็น3ตอนนะครับก็คือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติอันนี้ก็เป็นเรื่องของคล้ายๆแนวคิดทฤษฎีหรือว่าหลักการที่ใช้เป็นมาตรฐานสากลในการคิดในการวิเคราะห์รายได้ประชาชาตินะครับส่วนเนื้อหาในตอนที่ 5.2 และ 5.3 นั้นก็จะเป็นกรณีศึกษานะครับก็ยกของกรณีประเทศไทยมาให้เราได้ศึกษากันนะครับในตอนที่ 5.2 ก็จะเป็นเรื่องของรายได้ประชาชาติของไทยก็จะเป็นประเด็นในระดับประเทศนะครับของทั้งประเทศไทยส่วนในตอนที่ 5.3 ก็จะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดของไทยอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกับรายได้ประชาชาตินะครับแต่ว่าจะเป็นในระดับพื้นที่ที่เล็กลงโดยแบ่งเป็นภูมิภาคแล้วก็และจังหวัดของต่างๆของประเทศไทยเรานะครับเรามาเริ่มกันในตอนที่ 5.1 เลยนะครับก็จะมีอยู่4เรื่องให้พวกเราได้ศึกษากัน

ก็จะมีแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติว่าหลักการคิดของรายได้ประชาชาติเป็นอย่างไรนะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของความหมายของรายได้ประชาชาตินั้นเดี๋ยวเราก็จะได้ทราบความหมายของรายได้ประชาชาติเนี่ยซึ่งเป็นคำกลางๆแล้วก็จะมีข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบหรือว่าเป็นตัวแทนของรายได้ประชาชาติประเภทต่างๆให้เราได้ศึกษากันนะครับเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของวิธีการคำนวณรายได้ประชาชาตินะครับซึ่งก็จะมีอยู่3วิธีนะฮะนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจในแต่ละวิธีไปนะครับในแต่ละวิธีนั้นก็จะมีประโยชน์นำไปใช้ต่างกันไปนะครับแต่ว่าผลการคำนวณที่สุดแล้วทั้ง3วิธีก็จะได้จำนวนที่เท่ากันนะครับเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของประโยชน์และข้อจำกัดของบัญชีรายได้ประชาชาตินะครับเนื่องจากการเก็บข้อมูลในระดับมหภาคนั้นก็จะมีประเด็นยิบย่อยที่เราต้องคำนึงถึงหลายอย่างนะฮะในการนำจะไปใช้ประโยชน์ก็คงจะต้องมีประเด็นที่เราจะต้องระลึกถึงด้วยนะครับก็จะได้เรียนกันในเรื่องที่4นี้นะครับมาเริ่มเรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่องของแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับรายได้ประชาชาตินะครับตามความหมายของเขาก็จะหมายถึงรายได้รวมของคนในประเทศนะฮะในฐานะที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตขั้นปฐมนะครับและได้ขายปัจจัยการผลิตขั้นปฐมเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับโดยทั่วไปก็1ปีนะครับสำหรับปัจจัยการผลิตขั้นปฐมนี้พวกเราก็ได้ศึกษากันมาแล้วนะครับมีอยู่4อย่างในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือที่ดินนะครับแรงงานนะครับทุนแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับรายได้ของเขาก็จะแบ่งกันไปในแต่ละประเภทนะส่วนในส่วนของที่ดินเราก็จะเรียกว่าค่าเช่านะครับส่วนของแรงงานเราก็จะเรียกว่าค่าจ้างนะครับส่วนของทุนก็จะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยนะฮะและส่วนของผู้ประกอบการก็จะได้กำไรนะครับตัวรายได้ประชาชาตินี้ถือว่าเป็นตัวชี้วัดอย่างแรกในระบบเศรษฐกิจมหาภาคเลยนะฮะอยากให้พวกเรานึกถึงประเทศของเรามองเหมือนกับร่างกายหรือว่าคนเรานะก็อาจจะคล้ายๆกับการชั่งน้ำหนักส่วนสูงนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้เห็นว่าร่างกายเรานั้นสมบูรณ์มากน้อยเพียงไรนะครับรายได้ประชาชาติก็ทำหน้าที่ในลักษณะนั้นนะครับประเด็นถัดมาเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติก็คือเมื่อเจ้าของปัจจัยการผลิตขั้นปฐมที่กล่าวถึงในสไลด์ที่แล้วนั้นได้มีรายได้นะครับจากการขายปัจจัยการผลิตให้กับภาคธุรกิจเอกชนหรือว่าภาคการผลิตแล้วก็จะนำรายได้อันนั้นเนี่ยไปซื้อสินค้าและบริการสำเร็จรูปนะฮะเพื่อมาใช้บริโภคนั่นเองนะฮะสินค้าและบริการนั้นเราเรียกว่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายนะฮะเรียกว่า final products นะครับรายจ่ายของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายเนี่ยเมื่อรวมแล้วนะก็จะเรียกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะหรือว่า gross domestic product ครับในตัวของรายได้ประชาชาตินั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในระบบบัญชีประชาชาตินะฮะนี่ก็แนะนำนักศึกษาอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเรื่องของระบบบัญชีประชาชาตินะอันนี้เป็นการจัดทำบัญชีในระดับประเทศนะฮะของประเทศต่างๆนะตามลักษณะธุรกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็วิธีการนำเสนอนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานสากลนะครับในแต่ละประเทศก็จะมีการทำระบบบัญชีประชาชาติของตนฮะโดยใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับก็จะมีอยู่หลักๆ ก็จะมีอยู่5บัญชีนะครับอันแรกก็คือบัญชีรายได้ประชาชาตินะที่เรากำลังเรียนกันอยู่นี้นะครับอย่างที่2เรียกว่าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัญชีที่สรุปปัจจัยการผลิตของแต่ละประเทศนะฮะแล้วก็สรุปว่าเข้าไปสู่ภาคการผลิตภาคใดแล้วก็ได้ผลผลิตออกมาเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับชื่อตรงๆนะฮะอันนี้ไม่ยากนะครับบัญชีที่3เรียกว่าบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัญชีที่แสดงภาพรวมการออมและการลงทุนนะครับและรวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุนด้วยนะครับโดยการใช้เงินทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินต่างๆในระบบเศรษฐกิจนะฮะสรุปว่าเป็นเรื่องของการออมและการลงทุนนั่นเองนะครับสำหรับบัญชีเงินทุนนะครับบัญชีถัดมาคือบัญชีดุลการชำระเงินนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการชำระเงินระหว่างประเทศครับระหว่างประเทศต่างๆมีการรับเงินเท่าไรมีการจ่ายเงินเท่าไรนะครับในแต่ละหมวดละหมวดนะฮะซึ่งมีรายละเอียดต่างๆกันไปนะครับตัวเลขดุลบัญชีการชำระเงินก็ถือว่าเป็นตัวเลขสำคัญอันนึงนะครับที่ทางรัฐบาลหรือผู้บริหารประเทศจะต้องคอยจับ

ตาดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการขาดดุลมากๆอาจจะมีผลกระทบต่อค่าเงินแล้วก็ระบบเศรษฐกิจได้นะครับสุดท้ายก็คือบัญชีงบดุลแห่งชาตินะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆบัญชีงบดุลของบริษัทห้างร้านนะครับก็จะมีทรัพย์สินมีหนี้สินแล้วก็ส่วนของทุนนะแต่ว่ากระทำกันในระดับประเทศนะครับสำหรับเนื้อหาของเรานี้ก็ยังอยู่ที่บัญชีรายได้ประชาชาติในอันดับที่1เท่านั้นนะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปถึงเรื่องบัญชีรายได้ประชาชาติเนี่ยหลักการที่เขานำมาใช้คิดวิเคราะห์ก็คือการใช้กระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งนักศึกษาต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับก็ไม่ยากอะไรนะครับในระบบเศรษฐกิจของเราเองนั้นก็จะประกอบไปด้วยหน่วยเศรษฐกิจหลักๆ4หน่วยนะครับก็คือหน่วยครัวเรือนนะครับหรือว่าที่พวกเราเป็นอยู่นั่นเองนะครับเรียกว่า household sector หน่วยครัวเรือนนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับแล้วก็เป็นผู้บริโภคนะครับส่วนภาคธุรกิจเอกชนนะครับหน่วยผลิตนั้นก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อปัจจัยการผลิตแล้วก็ผลิตสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภคนะครับหน่วยถัดมาก็คือรัฐบาลนะครับก็จะมีหน้าที่ในการใช้จ่ายนะครับในการเก็บภาษีแล้วก็ใช้จ่ายเงินจากภาษีนั้นนะการประโยชน์โดยส่วนรวมของเศรษฐกิจและสังคมนะครับสุดท้ายก็คือภาคต่างประเทศนะก็จะเป็นลักษณะของการนำเข้าส่งออกสินค้าและบริการนะครับมาดูผังว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงนะครับอันแรกเรียกว่าเป็นกระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะฮะเพื่อที่จะให้เข้าใจภาพง่ายนะฮะก็คือระบบเศรษฐกิจแบบปิดนี้ก็ยังจะไม่มีภาคต่างประเทศนะครับในและในภาพที่ยกตัวอย่างมานี้ก็จะไม่มีภาครัฐบาลด้วยนะครับก็จะมีเพียงภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคเอกชนนะครับในส่วนของภาคครัวเรือนนั้นก็จะอย่างที่แจ้งให้นักศึกษาทราบนะฮะก็เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับแล้วก็จะขายปัจจัยการผลิตให้กับภาคธุรกิจเอกชนนะครับส่วนภาคเอกชนก็จะได้จ่ายค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตในรูปแบบต่างๆให้กับภาคครัวเรือนนะครับในวงจรข้างล่างนะครับก็จะเป็นเรื่องของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นเรื่องของการขายสินค้าและบริการฮะโดยภาคธุรกิจเอกชนจะเป็นผู้ขายสินค้าและบริการนะครับส่วนภาคครัวเรือนก็จะเป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการนะก็คือจ่ายค่าสินค้าและบริการให้กับภาคธุรกิจนั่นเองนะครับทีนี้ตัวรายได้ประชาชาติเองนั้นอย่างที่เราพูดถึงในสไลด์แรกๆนั้นก็จะหมายถึงรายได้ของเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับถ้าเราจะมองในกระแสการหมุนเวียนอันนี้ก็น่าจะเป็นตรงจุดนี้นะครับที่อาจารย์ชี้อยู่ก็เป็นรายได้ต่างๆในรูปแบบต่างๆของภาคครัวเรือนอีกอันนึงก็คือเรื่องของการใช้จ่ายเวลาเรานำไปรายได้ที่ได้นั้นไปใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการเราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงมาที่กระแสการหมุนเวียนได้ก็จะเป็นจุดนี้นะครับจุดที่อาจารย์ชี้อยู่ก็คือการจ่ายค่าสินค้าและบริการให้กับภาคธุรกิจเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดตัวรายได้ประชาชาตินั้นเขาก็อาจจะวัดทางฝั่งรายได้ของเจ้าของปัจจัยการผลิตหรือว่าการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนหรือว่าภาคเศรษฐกิจอื่นๆนะฮะที่บริโภคสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายนั่นเองนะครับในสไลด์ถัดมาก็จะเป็นรูปของกระแสการหมุนเวียนในระบบเปิดนะซึ่งมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นนะฮะภาคที่เพิ่มขึ้นมาก็คือด้านบนนะครับก็คือภาคต่างประเทศนะครับตรงกลางก็จะเป็นสถาบันการเงินนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นภาครัฐบาลนะครับสถาบันการเงินนี้ถ้าเกิดเราจะยุบเข้าไปอยู่ใน4กลุ่มของที่ได้จำแนกไว้ก็อาจจะอยู่ในภาคธุรกิจเอกชนก็ได้นะฮะเพราะว่าเป็นผู้ให้บริการทางด้านการเงินก็ถือเป็นหน่วยผลิตอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าหน้าที่ของสถาบันการเงินเขาพิเศษนะฮะคือเขาไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการนะครับหน้าที่ของเขาก็คือเป็นผู้ระดมเงินออมจากฝั่งครัวเรือนนะครับหรือว่าฝั่งภาคธุรกิจเอกชนแล้วก็นำเข้าไปลงทุนในภาคธุรกิจเอกชนนะครับหรือว่าการให้กู้ในภาคธุรกิจภาคเศรษฐกิจอื่นๆนะครับนะในภาพนี้ตามเอกสารการสอนนั้นก็จะอาจารย์วิทยาผู้เขียนเดิมก็ได้อธิบายถึงการวิเคราะห์แล้วก็สรุปเรื่องของรายได้ประชาชาติไว้เป็นขั้นเป็นตอนดีมากนักศึกษาค่อยๆ อ่านนะครับ

และในตอนท้ายท่านก็ได้สรุปไว้ว่าการวัดรายได้ประชาชาติจากกระแสการหมุนเวียนในระบบเปิดนี้ก็อาจจะวัดจากรายจ่ายของภาคเศรษฐกิจต่างๆในสังคมในระบบเศรษฐกิจนะครับนั่นก็ได้แก่ในภาคครัวเรือนนะครับก็ใช้การใช้จ่ายการบริโภคซื้อสินค้าไป200หน่วยนะครับภาครัฐบาลก็มีการซื้อสินค้าไป200หน่วยนะครับแล้วก็ภาคการลงทุนมีการลงทุนในทั้งภาคเอกชนภาครัฐบาล100หน่วยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการส่งออกสุทธินะฮะซึ่งใช้ตัวเลขส่งออกสินค้า100ลบนำเข้าสินค้า50นะก็เป็นการส่งออกสุทธิ50นะฮะทั้งหมดนี้ก็จะได้เป็นรายได้ประชาชาติออกมาหรือว่า GDP อยู่ที่550หน่วยนะครับนะจะสังเกตว่าในการวัดรายได้ประชาชาติหรือว่า GDP นะครับเขาก็จะใช้ตัวเลขจากกิ่งต่างๆนะครับกระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจุดต่างๆนะฮะในตามวิธีที่เขาใช้นะครับมาบวกลบกันธรรมดานะครับก็จะได้เป็นตัวเลขที่ใช้มาเป็นตัวแทนของระบบเศรษฐกิจนั้นได้นะครับทีนี้เรามาดูความหมายของรายได้ประชาชาตินะฮะในเนื้อหาของเรานี้ก็จะได้สรุปมาให้ศึกษากัน8ตัวนะครับ8เรื่องนะครับก็คืออันแรกเรียกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า gross domestic product นะฮะหรือว่า GDP นะซึ่งได้ยินกันบ่อยนะที่รัฐบาลมักจะรายงานตัวเลขให้ประชาชนทราบว่าเศรษฐกิจปีนี้เติบโตมากขึ้นลดลงแค่ไหนก็ใช้ตัว GDP ตัวนี้เป็นตัววัดนะครับตัว GDP นี้ก็จะพูดถึงมูลค่ารายได้หรือว่าค่าใช้จ่ายของการบริโภคสินค้าขั้นและบริการขั้นสุดท้ายในประเทศทั้งหมดนะครับคำว่า domestic เนี่ยก็จะหมายรวมถึงทุกสิ่งอย่างนะฮะสำหรับที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นๆ นะครับอย่างเช่น GDP ของประเทศไทยก็จะรวมรายได้ของทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศหรือว่าบริษัทต่างประเทศที่อยู่ในไทยนะครับไม่ว่าเกิดขึ้นจากใครนั้นนับหมดนะเรียกว่า GDP นะครับตามสูตรที่ยกมานี้ก็คือใช้ตัวเลขตัว C ก็คือการบริโภคนะครับตัว I คือการลงทุนนะครับตัว G ก็คือการอุปโภคภาครัฐนะครับแล้วก็ X ลบ M ก็คือการส่งออกลบด้วยการนำเข้านะหรือเราเรียกว่าการส่งออกสุทธินะครับตัวเลขถัดมาที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรียกว่า GNP นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า Gross National Product นะก็คือชื่อของมันก็คือเน้นคำว่าประชาชาติหรือว่า National นะครับนั้นแปลว่าหมายถึงรายได้ของคนในประเทศประชาชนประเทศนั้นๆ นะครับอย่างเช่น GNP ของประเทศไทยนั้นก็จะหมายถึงรายได้ของคนไทยนะฮะอันนี้รวมถึงทั้งคนไทยที่อยู่ในประเทศแล้วก็คนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับคนไทยที่อยู่ในประเทศในต่างประเทศอาจจะเป็นในรูปของนิติบุคคลบริษัทต่างๆที่ไปทำประกอบธุรกิจอันนั้นก็จะนับรวมเข้ามาอยู่ในผลิตภัณฑ์มารวมประชาชาติหรือว่า GNP นี้นะครับสำหรับสูตรการคำนวณ นั้นก็อาจจะใช้วิธีคำนวณโดยอ้อมนะครับก็คือตัว GNP จะเท่ากับ GDP บวกด้วย F นะครับตัว F นี้จะหมายถึงรายได้สุทธิจากต่างประเทศนะฮะนั่นหมายถึงรายได้ของถ้าเป็นของกรณีประเทศไทยนะครับตัว F นี่ก็จะหมายถึงรายได้ของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศหักด้วยรายได้ของคนต่างประเทศที่อยู่ในไทยนะครับพอค่อยๆนึกตามไปนะครับมันก็จะหักกบลบกันมันก็จะกลายเป็นได้ตัวเลขตามนิยามก็คือเป็นรายได้ของประชาชาติของคนไทยนะครับเป็นรายได้ของคนไทยนะครับถัดมาผลิตภัณฑ์ในประเทศสุทธิหรือว่า Net Domestic Product หรือว่า NDP นะฮะ National Domestic Product นั้นก็เกิดจากเอาตัว GDP นะฮะหักด้วยค่าเสื่อมราคาหรือว่า depreciation นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขอีกอันนึงที่แสดงที่ตัดค่าเสื่อมราคานะฮะค่าเสื่อมราคานี้ก็จะเป็นมูลค่าที่มันไม่ใช่เงินสดนะที่อยู่ในระบบบัญชีของการผลิตนะครับถัดมาผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธินะครับก็คือใช้ตัวเลข GNP นะครับหักด้วยค่าเสื่อมราคาเช่นกันนะครับก็จะได้เป็น NNP หรือเรียกว่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิครับ
ถัดมาตัวที่5คือรายได้ประชาชาตินะครับเราจะใช้ตัวเลข NNP นะครับหักด้วยภาษีทางอ้อมและก็เงินช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นรายได้ของประชาชาติสเต็ปถัดมารายได้ส่วนบุคคลเรียกว่า personal income นะครับก็เรียกว่าใช้รายได้ประชาชาติหรือว่า NI นะครับบวกด้วยรายได้อื่นๆที่บุคคลได้รับนะครับแล้วก็หักด้วยรายได้ที่ไม่ถึงมือบุคคลนะครับเช่นพวกภาษีพวกเงินที่หักเข้ากองทุนต่างๆนะครับเรียกว่าเป็น personal income นะครับสุดท้ายก็จะเป็นรายได้สุทธิส่วนบุคคลนะครับคือเรียกว่าเป็นรายได้ที่บุคคลสามารถนำไปจับจ่ายใช้สอยได้หรือว่า disposable income นะครับ DI ก็จะเอาตัวรายได้ส่วนบุคคล PI หักด้วยภาษีเงินได้ส่วนบุคคลครับทั้งหมดทั้งปวงตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ7นี้ก็จะหมายถึงรายได้โดยรวมของประชาชนในประเทศนะครับไม่ได้ว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งเอาจับมารวมกันทั้งหมดนะฮะรายได้ของคนไทยก็คือรวมกันทั้ง66ล้านคนนั้นได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับในข้อที่8นี้ก็จะเอามาเฉลี่ยเป็นรายได้ต่อบุคคลนะครับเรียกว่า per capita income นะครับในส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลนี้เราก็อาจจะใช้รายได้ประเภทต่างๆนะฮะเอามาเฉลี่ยเช่นตัว GDP per capita นะครับเราก็จะใช้ตัว GDPที่ได้เป็นโดยรวมนั้นหารด้วยจำนวนประชากรนะครับให้จำไว้ว่าไอ้ตัวที่บอกว่าเป็นเฉลี่ยต่อบุคคลนั้นตัวหารก็คือตัวประชากรนะครับส่วนตัวบนนั้นอาจจะเป็น GDP GNP หรือว่ารายได้ประชาชาติก็คือ NI นี้ก็เช่นกันนะครับใช้สูตรเดียวกันครับทีนี้เรามาดูวิธีการคำนวณรายได้ประชาชาตินะฮะว่าเขาคำนวณกันอย่างไรนะครับเราเข้าใจนิยามไปแล้วเราเข้าใจตัวความหมายของประเภทต่างๆไปแล้วนะฮะประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของการคำนวณนะฮะการคำนวณรายได้ประชาชาตินั้นมีอยู่3วิธีนะครับอย่างที่บอกว่าในกระแสการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจนั้นถ้าเราวัดจากจุดนึงก็จะได้วิธีเป็นไปตามวิธีหนึ่งอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในด้านการผลิตนั้นอันแรกก็คือการคำนวณด้านการผลิตนะการคำนวณด้านนี้เขาบอกว่าเพื่อที่จะให้รู้ว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นผลิตสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายเป็นมูลค่าเท่าใดในรอบระยะเวลาหนึ่งนะครับอย่างบ้านเราเองเนี่ยก็จะผลิตออกมาแล้วเขาจะแบ่งการทำบัญชีเป็นภาคการผลิตต่างๆก็คือภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการนะเป็นภาคใหญ่ๆ3ภาคนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเราก็จะได้เห็นกันนะครับวิธีการคำนวณก็ไม่ยากอะไรครับเขาก็จะเอาข้อมูลมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายโดยตรงนะที่ผลิตขึ้นนะเอามาบวกกันโดยตรงนะครับอีกวิธีหนึ่งซึ่งแก้ปัญหาในกรณีที่มีการใช้สินค้าขั้นกลางเอาไปผลิตสินค้าอื่นๆด้วยนะฮะอย่างเช่นการผลิตชิ้นส่วนทางอุตสาหกรรมนะฮะการผลิตไขควงเนี้ยแทนที่จะเอาไขควงมาใช้ในการซ่อมแซมบ้านโดยตรงโดยผู้บริโภคไขควงนี้อาจจะถูกซื้อโดยทางบริษัทห้างร้านเพื่อที่เอาไปใช้งานในโรงงานนะซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตสินค้านะครับก็อาจจะเป็นจัดเข้าไปเป็นสินค้าขั้นกลางนะฮะเพราะฉะนั้นการคำนวณนี้ก็อาจจะทำให้มีความซับซ้อนเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ในทางปฏิบัติเขาจะใช้การใช้คำนวณจากมูลค่าเพิ่มในกระบวนการผลิตนะครับวิธีที่2ก็จะคำนวณจากทางด้านรายได้นะครับวิธีนี้ก็จะเอารายได้ของเจ้าของปัจจัยการผลิตต่างๆนะฮะเอามารวมกันนะครับได้แก่ค่าจ้างแรงงานค่าเช่าที่ดินนะครับดอกเบี้ยสำหรับทุนนะครับกำไรของหน่วยผลิตนะฮะแล้วก็ปรับด้วยภาษีทางอ้อมค่าเสื่อมราคาแล้วก็เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้แก่ธุรกิจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับให้ตัวการคำนวณด้านรายได้สะท้อนความเป็นจริงที่สุดนะครับอีกวิธีสุดท้ายที่เป็นวิธีที่นิยมที่พวกเราได้เห็นกันบ่อยๆนะฮะที่ทางรัฐบาลเขาพูดถึงก็คือเรื่องของการคำนวณด้านรายจ่ายนะครับด้านรายจ่ายนี้อาจจะเรียกว่าเป็นอุปสงค์มวลรวมหรือว่า aggregate demand ของระบบเศรษฐกิจก็ได้นะฮะเราเรียนกันแล้วเรื่องของอุปสงค์สินค้าและบริการส่วนบุคคลนะครับแต่ถ้าเป็นในระดับมหาภาคเราจะเรียกว่าอุปสงค์มวลรวมนะครับในด้านรายจ่ายนี้ก็จะมีตัวแปรสำคัญอยู่5ตัวแปรทางขวามือนะครับก็คือตัว C ก็คือรายจ่ายเพื่อการ

0: อุปโภคบริโภคของครัวเรือนนะครับตัว I ก็คือรายจ่ายเพื่อการลงทุนมาจาก investment นะครับตัว G คือรายจ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลนะครับแล้วก็ตัว X คือการส่งออกสินค้าและบริการนะครับตัว M ก็คือรายจ่ายสำหรับการนำเข้าสินค้าและบริการนะครับเอามาบวกกันนะครับ C บวก I บวก G บวก X ลบแบบนี้ก็จะได้เป็นตัว GDP นะครับทางด้านรายจ่ายนะครับทีนี้เวลาเราคิดมูลค่ารายได้ประชาชาติเป็น GDP ปี GNP ออกมาเนี่ยเวลาเขาจะเอามาเปรียบเทียบว่ามันเติบโตมากเติบโตน้อยเนี่ยเขาจะต้องปรับค่านะฮะให้เป็นอยู่ในปีฐานนะฮะหรือเรียกว่าเป็นราคาที่แท้จริงนะครับตัวราคาการคิดราคารายได้ประชาชาตินั้นก็จะมีอยู่2แบบนะก็คือราคาประจำปีหรือราคาในนามนะครับก็คือเอามูลค่าการซื้อขายสินค้าและบริการในปีนั้นๆนะครับก็เรียกว่าราคาประจำปีแต่ถ้าเกิดเราปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อนะครับก็จะได้ราคาที่แท้จริงออกมานะครับหรือว่า real price นะครับส่วนต่างนั้นก็คืออัตราเงินเฟ้อนั่นเองนะครับเวลาเราจะดูว่ารายได้ประชาชาตินั้นเติบโตเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะปรับเข้าสู่ราคาที่แท้จริงก่อนนะครับก็จะได้ราคารายได้ประชาชาติในราคาที่แท้จริงนั้นเอามาคำนวณการเติบโตนั่นเองนะครับมาดูประโยชน์ของรายได้ประชาชาตินะครับก็จะทำให้ทราบมูลค่าของสินค้าและบริการที่ประเทศผลิตได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆนะครับอันที่2ก็คือทราบถึงความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจนะฮะในช่วงเวลาต่างๆนะครับในปัจจุบันนี้เราทำข้อมูลออกมาเป็นรายไตรมาสเราก็จะทราบว่าไตรมาสที่1ของปีนี้เติบโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาส1ของปีที่แล้วนะฮะเป็นระดับไตรมาสนะครับหรือว่าอาจจะมองเป็นปีต่อปีก็ได้นะครับอันที่3ก็คือทำให้ทราบมูลค่าการใช้จ่ายมวลรวมของหน่วยต่างๆในระบบเศรษฐกิจนะครับอย่างที่บอกก็คือตัว C ตัว I ตัว G XM นั้นก็จะแสดงถึงพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆในระบบเศรษฐกิจนะครับข้อที่4ก็คือทำให้ทราบถึงระบบรายได้รวมของภาคครัวเรือนนะครับซึ่งเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนั่นเองนะครับข้อที่5ก็คือเรื่องของรายได้ประชาชาตินี้ทางรัฐบาลก็สามารถนำไปใช้ในประโยชน์ในการวางแผนแล้วก็กำหนดยุทธศาสตร์นะในธุรกิจนะขอโทษทีนะข้อ5นี่ก็จะเป็นของภาคธุรกิจนะครับส่วนข้อ7นี่ถึงจะเป็นรัฐบาลนะครับในข้อที่6นั้นก็จะเป็นการทำบัญชีรายได้ประชาชาตินั้นก็สามารถนำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจการเจริญเติบโตของประเทศต่างๆได้นะถ้าทุกประเทศทำด้วยมาตรฐานเดียวกันก็สามารถที่จะจับนำมาเปรียบเทียบกันได้นะครับข้อที่7สุดท้ายอย่างที่บอกไปแล้วครับก็คือทางรัฐบาลได้เอามาใช้ในการกำหนดวางแผนพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตแล้วก็มีประสิทธิภาพต่อไปได้นะครับตัวข้อพึงระวังของบัญชีรายได้ประชาชาตินั้นก็จะมีอยู่สัก 4-5 ข้อนะครับก็คืออันแรกก็คือตัวรายได้ประชาชาตินี้จะไม่รวมสินค้าและบริการที่ไม่ผ่านกลไกตลาดนะครับเพราะฉะนั้นในตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงนี้อาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงที่อยู่นะครับอันที่2ก็คือตัวเลขรายได้ประชาชาตินี้ก็จะไม่รวมสินค้าที่ผิดกฎหมายนะครับแน่นอนว่ามันไม่ผ่านกลไกตลาดแน่ๆนะครับอันที่3ก็จะไม่ได้สะท้อนการกระจายรายได้และความเป็นธรรมในการกระจายรายได้นะครับแม้ว่าเราจะมีค่าเฉลี่ยอยู่แต่ก็ไม่ได้บอกว่าคนที่มากที่สุดเท่าไหร่คนที่น้อยที่สุดเท่าไหร่นะครับเป็นค่ากลางของทั้งประชาชนทั้งหมดเท่านั้นนะครับข้อที่4ก็คือตัวรายได้ประชาชาติก็ไม่ได้สะท้อนถึงคุณภาพสินค้าและบริการนะครับสะท้อนแค่มูลค่าเท่านั้นนะครับและข้อสุดท้ายรายได้ประชาชาตินี้ก็ไม่ได้รวมถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสังคมนะครับที่เกิดจากการผลิตในระบบเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่ามีแต่มูลค่าการซื้อการผลิตออกมานะฮะแต่ว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายลงนั้นไม่ได้คิดเข้าไปด้วยนะครับเรามาดูในตอนที่ 5.2 อย่างรวดเร็วนะครับในของส่วนของประเทศไทยนั้นก็จะทำทั้งหมด ระบบบัญชีประชาชาติทำ5บัญชีเช่นกันนะครับโดยรายได้ประชาชาตินั้นก็จะทำตามมาตรฐานนะฮะขององค์การสหประชาชาตินะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกองบัญชีประชาชาติของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับในเรื่องของบัญชีรายได้ประชาชาติของไทยนั้นก็เริ่มทำตั้งแต่ปี2542นะครับแล้วก็ปรับระบบเป็นเรียกว่าระบบแบบปริมาณลูกโซ่ตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมานะครับในภาพนี้ก็จะให้นักศึกษาได้เห็นภาพการเติบโตของ GDP ของไทยนะฮะนี่เป็นทั้งรวมทั้งประเทศนะฮะก็จะได้แบ่งไปตามภาคการใช้จ่ายนะฮะสีน้ำเงินที่อยู่ซ้ายสุดนั่นคือเรื่องของการบริโภคนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับการใช้จ่ายของรัฐบาลถัดมาก็จะเป็นสีเขียวการลงทุนถาวรนะครับส่วนสีฟ้าจุดก็จะเป็นการส่งออกแล้วก็สีฟ้าอ่อนก็จะเป็นนำเข้านะครับอันที่อยู่ที่สูงกว่าแกนศูนย์ก็คือมีการเติบโตมีการขยายตัวแต่ว่าถ้าเกิดต่ำกว่าศูนย์นั้นก็เรียกว่ามีการหดตัวลงนะครับจะเห็นว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยภาคการใช้จ่ายนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีการเติบโตตลอดนะฮะก็จะมีการนำเข้าที่บางปีในปี57กับ59มีอัตราติดลบนะครับถัดมาทางด้านโครงสร้างการผลิตนะฮะก็จะแบ่งเป็นภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการนะครับสีฟ้าก็จะเป็นภาคการเกษตรนะครับสีแดงลายก็จะเป็นภาคอุตสาหกรรมแล้วก็สีเขียวก็จะเป็นภาคบริการนะฮะนักศึกษาจะเห็นว่าสีเขียวจะเป็นแท่งยาวสุดนั้นหมายความว่ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2557จนถึง2561อย่างที่เราทราบกันครับแต่ว่าใน2563ก็เป็นที่ทราบกันเช่นกันว่าสถานการณ์โควิดนั้นก็จะทำให้เศรษฐกิจของเราหดตัวลงนะครับทีนี้ถัดมาเป็นเรื่องของโครงสร้างนะครับในด้านโครงสร้างนั้นเราก็จะดูว่าการใช้จ่ายของภาคไหนนะฮะทำให้มีส่วนสัดส่วนมากที่สุดนะฮะแล้วก็จะแบ่งเป็นกราฟแท่งในลักษณะนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคสีฟ้าจะเห็นว่ามีแท่งยาวสุดมีสัดส่วนสูงสุดนะครับรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับการสีส้มอ่อนนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายของภาครัฐสีเหลืองนะครับแล้วก็เรื่องของการส่งออกก็คือการส่งออกสุทธินะครับก็คือสีแดงนะครับสังเกตว่าการส่งออกนั้นจะเริ่มที่จะเริ่มมีสีแดงหนาขึ้นนะตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมานะขยายตัวต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านั้นไม่ค่อยดีนักนะครับเศรษฐกิจของบ้านเราโดยภาพรวมก็คือเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2552ถึง2561ครับทีนี้ในภาพรวมของทางด้านการผลิตนะฮะในส่วนที่มากที่สุดก็คือดังด้านบริการนะสีเหลืองนะครับด้านตรงกลางก็คืออุตสาหกรรมก็มาเป็นอันดับ2แล้วก็ต่ำสุดก็คือทางด้านการเกษตรก็คือสีฟ้าที่อยู่ล่างสุดนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ภาคและผลิตภัณฑ์จังหวัดของไทยนั้นใช้หลักการเดียวกันนะครับแต่ว่าเราจะทำเฉพาะทางด้านการผลิตเท่านั้นวิธีการก็คือเอามูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ต่างๆในแต่ละจังหวัดนะครับก็คือตัวสัญลักษณ์ซิกมา VAIJ นี่ก็คือตัวมูลค่าเพิ่มหรือ value add ของผลิตภัณฑ์ I แล้วก็จังหวัด J นะครับหักด้วยมูลค่าสินค้าขั้นกลางนะครับเรียกว่าเอามูลค่าเพิ่มของสินค้าต่างๆในแต่ละพื้นที่มาบวกกันหลักการมีเท่านี้นะครับที่จะสามารถทำ GPP ได้นะครับครับสำหรับในสไลด์นี้นะครับก็จะเป็นตารางแสดงผลิตภัณฑ์ภาคของไทยนะครับซึ่งเป็นข้อมูลปี2557ถึง2561นะครับก็ในการจัดทำผลิตภัณฑ์ภาคก็จะแบ่งเป็น7ภูมิภาคนะครับคือกรุงเทพและปริมณฑล6จังหวัดนะครับภาคตะวันออก8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20ภาคใต้14ภาคเหนือ17ภาคกลาง6แล้วก็ภาคตะวันตก6จังหวัดนะครับอาจารย์ได้เรียงลำดับแล้วในลำดับใน5ปีที่ผ่านมาลำดับไม่เปลี่ยนนะครับสูงที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับพวกเราทราบกันดีอยู่ว่าเป็นศูนย์กลางทั้งอุตสาหกรรมทั้งการบริการต่างๆครับอยู่ในกรุงเทพมีรายได้อยู่ที่ 7.66 ล้านบาทนะครับในปี2561นะครับรองลงมาเป็นอันดับ2ก็คือภาคตะวันออกซึ่งพวกเราทราบกันดีว่าเป็นภูมิภาคที่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่มากมายนะครับรวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอย่างเช่นพัทยาสัตหีบทางระยองก็มีนะครับก็จะมีรายได้ผลิตภัณฑ์ภาคเป็นอันดับที่2นะครับอันดับ3คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ถึง20จังหวัดนะครับแต่ว่ารายได้ก็ยังน้อยกว่าทั้งภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพนะครับก็คือในภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใกล้เคียงกันนะครับอยู่ในระดับ 1.2 ล้านล้านบาทนะจนถึง 1.5 ล้านล้านบาทนะครับส่วนภูมิภาคที่มีผลิตภัณฑ์ภาคต่ำสุด2ภูมิภาคก็คือภาคกลางนะครับนอกเหนือจากกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแล้วก็ภาคตะวันตกนะฮะซึ่งมีรายได้ประชาชาติขอโทษนะผลิตภัณฑ์ภาคอยู่ที่ 579,000 ล้านล้านบาทของภาคตะวันตกนะครับส่วนภาคกลางก็อยู่ที่ 863,000 ล้านล้านบาทครับในด้านการเติบโตเช่นกันนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเติบโตมากที่สุดนะฮะการเติบโตนี้แล้วแต่มุมมองของเรานะครับอาจจะมองเป็นปีหรือว่าใช้เฉลี่ย10ปีก็แล้วแต่ว่าเราจะพิจารณากันอย่างไรนะครับถ้าจะดูกันเป็นปีๆเพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุงแผนในปีถัดไปก็ต้องใช้ข้อมูลเป็นปีแต่ถ้ามองในภาพยาวนั้นก็อาจจะต้องใช้ค่าเฉลี่ยย้อนหลังสัก5ปี10ปีมารวมกันนะครับโดยเฉลี่ยทั้งประเทศเราอยู่ที่ 3.3 นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่2ภาคเท่านั้นก็คือกรุงเทพกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่เหลือก็ยังเติบโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของประเทศครับในด้านโครงสร้างนะครับก็จะส่วนใหญ่ในก็จะเป็นภาคการบริการนะครับในแต่ละภูมิภาคนะยกเว้นที่ทางภาคตะวันออกนะครับที่ทางอุตสาหกรรมมีสูงที่สุดนะครับที่เหลือก็จะเป็นภาคการเกษตรต่ำที่สุดนะครับรองลงมาก็คืออุตสาหกรรมแล้วก็สูงสุดก็คือภาคการบริการครับอันนี้ก็เป็นกรณีของประเทศไทยนะครับที่ให้นักศึกษาได้เห็นการเติบโตแล้วก็โครงสร้างของผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดของไทยครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่5ก็จะมีสรุปเพียงเท่านี้นะครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: สวัสดีนักศึกษาที่รักทุกท่านครับครับในส่วนของผมจะเป็นหน่วยที่6นะครับก็จะกล่าวถึงเรื่องของนโยบายการเงินนโยบายการคลังและนโยบายการค้าครับครับงั้นผมขอนำขึ้นสไลด์อย่างนี้เลยนะครับโอเคครับในหน่วยนี้เนี่ยผมก็จะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้นะครับซึ่งแบ่งออกเป็น4ตอนนั่นก็คือปัญหาเป้าหมายเครื่องมือนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคครับนโยบายการเงินนโยบายการคลังและนโยบายการค้าครับครับในการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายต่างๆที่ผมได้กล่าวถึงไปแล้วนั้นเนี่ยก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาทั้ง4ประการอย่างนี้นะครับนั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับนะครับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจปัญหาเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจครับแล้วก็ปัญหาทางด้านเสถียรภาพและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจครับครับผมขอเริ่มต้นที่นโยบายการเงินนะครับอันนี้ก็จะลองคุยเรื่องของเครื่องมือนะครับคือการวิเคราะห์ต่างๆต่อไปนี้เนี่ยเราจะดูตามลำดับขั้นการลำดับขั้นของเป้าหมายอย่างลักษณะนี้นะครับเพียงแต่เราจะเปลี่ยนเนี่ยก็คือเปลี่ยนเรื่องของโอเคเครื่องมือก็จะมีการเปลี่ยนไปนะครับเป้าหมายนะขั้นปฏิบัติการก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป้าหมายขั้นกลางก็จะเปลี่ยนไปแต่เป้าหมายหลักนะครับหรือเป้าหมายสูงสุดเนี่ยก็จะยังคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินนโยบายการคลังหรือนโยบายการค้านะครับครับนี้ผมจะขอเริ่มต้นที่ตัวนโยบายการเงินนะครับครับเริ่มต้นเลยเนี่ยเราก็ดูว่าโอเคนโยบายการเงินเนี่ยเรามีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับซึ่งระบุในที่นี้ก็คือมีอัตราดอกเบี้ยนะฮะมีเงินการควบคุมเงินสดสำรองนะตามกฎหมายนะครับมีเรื่องของการซื้อขายพันธบัตรและการใช้นะครับมาตรการทางด้านอื่นอย่างเช่นการเจรจาพูดคุยขอความร่วมมืออะไรลักษณะนี้นะครับการดำเนินการใช้เครื่องมือลักษณะนี้เนี่ยก็ ในทางการเงินเนี่ยก็จะบรรลุเป้าหมายต่างๆอย่างเช่นว่าโอเคเพื่อที่จะส่งผลกระทบต่อเงินสำรองของธนาคารอย่างเงี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะสู่นำไปสู่ผลเป้าหมายขั้นกลางนะครับก็คือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับอัตราดอกเบี้ยระยะยาวนะครับปริมาณเงินนะครับและสุดท้ายก็จะส่งผลกระทบนะต่อเป้าหมายสูงสุดนั่นคือตัวเรื่องของการเติบโตเสถียรภาพนะครับเรื่องของประสิทธิภาพและความเป็นธรรมภายในระบบเศรษฐกิจอันนี้เราจะดูเรื่องการเติบโตเนี่ยปกติเราจะดูยังไงนะฮะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ง่ายเลยแล้วเราก็พบบ่อยในหนังสือนะครับก็จะวัดจากนะครับการเพิ่มขึ้นนะฮะหรืออัตราการเพิ่มขึ้นของระดับรายได้ประชาชาตินะครับส่วนเรื่องของเสถียรภาพเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะดูเรื่องของความผันผวนนะฮะว่าความผันผวนของตัวรายได้ประชาชาตินะหรือว่าความผันผวนของดัชนีชี้วัดสำคัญภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยการจ้างงานนะครับหรือระดับราคาอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมีความผันผวนมากไหมนะฮะแล้วความผันผวนนั้นเนี่ยอยู่ในกรอบที่รับได้หรือเปล่านะฮะนั้นถ้าสามารถอยู่ในเป็นความผันผวนที่อยู่ในกรอบที่รับได้เนี่ยนั้นรับได้ในที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านะครับทางรัฐบาลเนี่ยผู้บริหารจัดการระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะตีกรอบว่าให้ผันผวนอยู่ในกรอบเท่าไหร่งั้นถ้าเกิดว่าอยู่ในกรอบที่รับได้เนี่ยนะที่เป็นไปตามเป้าหมายเนี่ยอันนี้เราจะเรียกว่าระบบเศรษฐกิจก็จะมีประสิทธิภาพนะครับส่วนเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของดูซิว่าภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยหลังจากใช้นโยบายต่างๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นนะการผลิตนะฮะเรื่องกระตุ้นของการของการใช้ทรัพยากรเนี่ยให้มีประสิทธิภาพในที่นี้ก็คือว่าต้นทุนนะครับการใช้ทรัพยากรนะในการได้มาซึ่งสินค้าและบริการเนี่ยนะครับมันมีต้นทุนที่ลดลงไหมนะครับแล้วสามารถที่จะกระทำให้ในปริมาณสินค้าและบริการเนี่ยเพิ่มขึ้นภายใต้ทรัพยากรที่เราบอกว่ามีจำกัดอย่างนี้ได้หรือไม่อย่างนี้ก็จะเป็นตัวที่วัดเรื่องของประสิทธิภาพนะครับในส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือเรื่องของตัวความเป็นธรรมนะครับซึ่งความเป็นธรรมเนี่ยก็วัดได้ในหลายมิตินะฮะในนี้เราคงจะพูดถึงไม่ว่าจะเป็นความเป็นธรรมในเรื่องของด้านของรายได้นะฮะความเป็นธรรมที่ดูจากเรื่องโอกาสในการเข้าถึงด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางด้านการเมืองเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้ถ้าต้องไม่มีความเหลื่อมล้ำกันมากอย่างลักษณะนี้อย่างนี้นะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยเพื่อให้การศึกษาเนี่ยชัดเจนเราก็จะดูความเป็นธรรมนะฮะในลักษณะที่วัดโดยรายได้ประชาชาตินะครับเอาละอันนั้นก็จะเป็นเป้าหมายสูงสุดนะ4ประการนะครับอันนี้ก็จะถึงคำถามที่ว่าแล้วเราจะใช้นโยบายการเงินนโยบายการคลังนโยบายการค้าเนี่ยไปบรรลุเป้าหมายสุดท้ายของเราเนี่ยได้ยังไงนะครับโอเคเรามาดูที่นโยบายการเงินนะครับนี้ในการใช้นโยบายการเงินเนี่ยนะครับจุดสำคัญก็คือว่าธนาคารกลางเนี่ยก็จะทำหน้าที่นะปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนนะหรือว่าจัดการเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดที่สำคัญภายในระบบเศรษฐกิจนะครับผ่านเครื่องมือนโยบายการเงินนะครับนั่นก็คือเมื่อสักครู่นะครับตัดดอกเบี้ยนะครับเงินสำรองนะของธนาคารพาณิชย์นะครับเรื่องการซื้อขายพันธบัตรและการใช้มาตรการอื่นๆเนี่ยนะครับเพื่อควบคุมนะครับควบคุมปริมาณเงินภายในระบบเศรษฐกิจงั้นพอเราควบคุมปริมาณเงินภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจะไปสู่เป้าหมายสุดท้ายได้ยังไงอันนี้ก็ได้นะครับเพราะเรารู้ว่าการควบคุมปริมาณเงินเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเบื้องต้นไปถึงสุดท้ายยังไงอย่างเช่นว่าในกราฟนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้ารัฐบาลควบคุมปริมาณเงินได้เนี่ยนะฮะมันก็จะควบคุมอัตราดอกเบี้ยได้นะฮะแล้วการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะไปกระทบการบริโภคนะฮะการลงทุนนะครับการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยภายในระบบเศรษฐกิจซึ่งการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายนะภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็ถ้าเรานึกกราฟนะคือนึกกราฟไปพร้อมไปด้วยเนี่ยก็จะเห็นว่าก็จะมีภาพของการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพภายในระบบเศรษฐกิจฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพเนี่ยก็จะเป็นตัวที่นี่แหละครับเป็นจุดสำคัญที่ทำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเติบโตนะครับความผันผวนนะครับการจัดสรรแจกแจงทรัพยากรลดความเหลื่อมล้ำอะไรต่างๆภายในระบบเศรษฐกิจได้ฉะนั้นตรงนี้นะครับเอาละแต่นโยบายการเงินเนี่ยเราจะบอกว่าต้องปริมาณเงินนะครับงั้นเราใช้กราฟนี้นะครับจำลองสถานการณ์นั่นคือว่าเราให้แกนนอนเนี่ยนะเป็นปริมาณเงินนะครับแกนตั้งเป็นอัตราดอกเบี้ยงั้นลองดูสิครับว่าเส้นตั้งฉากกับแกนนอนเนี่ยเส้นนี้เนี่ยนะครับเป็นอุปทานของเงินนะอันนี้จะถูกควบคุมโดยธนาคารกลางนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นอุปสงค์นะต่อเงินนะครับฉะนั้นพอเราดูจากกราฟเนี่ยเราทราบว่าพอเราเกิดจุดตัด ระหว่าง2เส้นนะครับใดๆก็ตามเนี่ยเราเรียกว่ามันเป็นจุดดุลยภาพเห็นเราจะเห็นอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพนะครับเราเลยจึงทราบได้ว่าถ้ามันมีการนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะเส้น M เส้นนี้เนี่ยเส้นตั้งฉากนี้ไปซ้ายหรือขวานั่นคือรัฐบาลธนาคารกลางมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินเราจะรู้โดยทันทีว่ามีการเปลี่ยนจุดตัดระหว่าง2เส้นนี้นั่นคือมีการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพหรือคือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยนี้เนี่ยจะไปกระทบสิ่งต่างๆตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนี่นะครับเอาละครับตอนนี้เรามาลองวิเคราะห์ผลของนโยบายการเงินลองโดยใช้กราฟ ADS นี่นะครับ

ครับกราฟนี้เนี่ยนะฮะเราจะให้แกนนอนเนี่ยนะครับเป็นรายได้ประชาชาติหรือแสดงด้วย y เนี่ยนะครับส่วน p เนี่ยก็จะเป็นระดับราคาสินค้าโดยเฉลี่ยนะครับแล้วตอนนี้เจ้าเส้น ad ล่ะ ad ก็คือ aggregate demand นะครับคืออุปสงค์มวลรวมนะครับส่วน as เนี่ยนะครับก็จะเป็น aggregate supply นะครับอันนี้ก็เป็นอุปทานมวลรวมงั้นจุดตัดของนะฮะจุดตัดของสองเส้นนี้เนี่ยก็คือดุลยภาพนะฮะท่านจะดุลยภาพนี้เนี่ยเราจะพบว่าระดับราคาอยู่ที่ p 0นะระดับปริมาณนะครับหรือรายได้ประชาชาติอยู่ที่ y 1นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะอาจจะดูแล้วนะพิจารณาแล้วพบว่าเป็นดุลยภาพที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตในระดับที่ต่ำกว่านะต่ำกว่าที่ควรจะเป็นงั้นคำถามคือว่าเราจะทำยังไงให้นะระบบเศรษฐกิจเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตขึ้นนะโดยดูจากเจ้าตัว y นะให้เพิ่มนะฮะในที่นี้ก็คือเพิ่มจาก y 1เนี่ยไปเป็น y 0นะบอกแล้วใช้นโยบายการเงินนะในเชิงการเงินทำยังไงนะก็ต้องถามว่าแล้วนโยบายการเงินเนี่ยทำยังไงก็คือว่าทำไงก็ได้นะฮะทำให้เส้น AD เนี่ยขยับสูงขึ้นไปได้งั้นทำไงก็ได้หมายความว่าไงก็ใช้นโยบายนะครับเครื่องมือเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะโอเคอัตราดอกเบี้ยทำไงดีในที่นี้ก็ควรที่จะลดอัตราดอกเบี้ยถูกไหมครับพอการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการลงทุนนะครับแล้วก็จะไปเพิ่มนะฮะการบริโภคนะภายในระบบเศรษฐกิจก็จะทำให้การใช้จ่ายอุปสงค์มวลรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงได้ด้วยเส้น AD 1นี่นะครับนะฮะเราเห็นว่าโอเคหลังจากเส้น AD 1เนี่ยขยับสูงขึ้นไปนะฮะจุดตัดหรือดุลยภาพนี่ก็จะเกิดณจุดใหม่ก็คือที่ e 1นะถ้าได้เช่นนี้นะครับถ้าได้เช่นนี้เนี่ยตัวรายได้ประชาชาตินะครับตัว y เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็นอยู่ที่ y 0นะฮะอันนี้ก็แสดงถึงการเติบโตของระบบเศรษฐกิจนะแต่ในขณะเดียวกันนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นเรื่องของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของระดับราคาโดยเฉลี่ยด้วยซึ่งในที่นี้ก็แสดงถึงการมีอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ามีทั้งผลดีผลเสียนะครับนะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยการเฟ้อของเงินก็ไม่ใช่ปัญหาเสมอไปนะครับก็ถ้าเป็นเงินเฟ้อดับอ่อนเนี่ยก็สามารถที่จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจได้เช่นกันนะครับเอาละในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเราให้ระบบเศรษฐกิจนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นนะครับมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ e 0นี่นะครับแล้วเราพบว่าที่ระดับ y 0นะตรงนี้เนี่ยเป็นระดับรายได้ประชาชาติที่สูงเกินไปนะถ้าสูงเกินไปทำไงนะสูงเกินไปในนี้อาจจะดูจากว่าโอเคถ้าระดับประชาชาติอย่างนี้แล้วเกิดภาวะเงินเฟ้อนะมีระดับราคาโดยเฉลี่ยอยู่ขนาดนี้เลยเนี่ยความเป็นอยู่ของประชาชนภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะไหวไหมนะสินค้าแพงเกินไปอย่างเงี้ยอยู่ได้ไงงั้นก็บอกว่าเอาละงั้นก็ลดนะครับลดการเติบโตลงนะเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราลดการเติบโตลงได้ในระดับราคาก็จะลดลงตามไปทำยังไงดีวิธีการก็คือว่าเอาละเราก็กลับมาที่นโยบายการเงินเช่นเดิมนะครับดูซิว่าเราจะทำไงกับอัตราดอกเบี้ยนะเราจะทำยังไงกับเรื่องของปริมาณเงินสำรองของธนาคารพาณิชย์นะครับหรือทำยังไงกับปริมาณเงินภายในระบบเศรษฐกิจทั้งหมดงั้นวิธีการก็คือว่าเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะครับถ้าเรามองแต่เดิมเพิ่มไปหลังจากที่เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะพบว่าการลงทุนก็จะถูกทำให้ลดลงนะการบริโภคก็จะลดลงงั้นพอเราเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ว่าเส้นอุปสงค์มวลรวมเนี่ยก็จะลดต่ำลงนะครับแล้วก็จะทำให้จุดดุลยภาพเนี่ยต่ำลงมาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็พิจารณาณจุดดุลยภาพด้วยดัชนีสำคัญเช่นเดิมนะครับก็คือรายได้ประชาชาติ y นะครับระดับราคา p ก็เห็นว่ารายได้ประชาชาติเนี่ยหรือ y เนี่ยก็จะลดลงนะครับส่วน p ก็จะลดลงตามไปด้วยอันนี้ก็จะบรรลุเป้าหมายการทำให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตเนี่ยลดลงมาอยู่ในระดับที่ตัวที่รัฐบาลคาดหวังอันนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีการปรับตัวของระดับราคาด้วยนะครับโอเคครับอันนั้นก็จะเป็นผลของนโยบายการเงินนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูเรื่องของนโยบายการคลังนะครับครับต่อไปเป็นนโยบายการคลังนะครับนี้ก็ในส่วนนโยบายการคลังเนี่ยเครื่องมือที่รัฐบาลนะครับจะนำมาใช้ก็คือเรื่องของการกำหนดการใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับการจัดเก็บภาษีนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการใช้การก่อหนี้สาธารณะนะครับอันนี้ก็เป็น3เครื่องมือสำคัญนะครับก็เช่นเดียวกับนโยบายการเงินนะครับพอเราใช้นโยบายการคลังเนี่ยเราก็ต้องการบรรลุเป้าหมายในระดับต่างๆนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราต้องการที่จะสร้างการเติบโตสร้างเสถียรภาพสร้างความเป็นธรรมนะครับสร้างประสิทธิภาพภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะเราก็ต้องจัดการนะฮะใช้เครื่องมือนโยบายการคลังเนี่ยเพื่อไปบรรลุเป้าหมายสุดท้ายของเราอย่างนี้นะครับตอนนี้
ปัญหาคือว่าแล้วเราจะทำยังไงนะครับลองใช้กราฟนี้ในการวิเคราะห์ดูครับนะครับกราฟนี้เนี่ยเรากำหนดให้แกนนอนนะครับอันนี้ก็จะเป็น Y นะครับหรือคือรายได้ประชาชาติหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็น GDP นะครับส่วนอันนี้ AE เนี่ยก็เป็น Aggregate Expenditure หรือการใช้จ่ายมวลรวมนะครับงั้นเรากำหนดอย่างนี้นะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเราให้นะฮะให้จุดดุลยภาพภายในระบบเศรษฐกิจอยู่ที่ E0 นะครับแล้วตัวรายได้ประชาชาติอยู่ที่ Y1 และส่วนการใช้จ่ายมวลรวมเนี่ยก็จะอยู่ที่ AE 0นี่นะครับครับอันนี้เราอาจจะพบว่าที่ Y1 เนี่ยเป็นระดับรายได้ประชาชาติที่ต่ำเกินไปนะครับแล้วเราก็คาดหวังรัฐบาลคาดหวังว่าที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นไปที่ตัว Y0 เนี่ยนะครับนี้วิธีการจะทำยังไงนะนั่นคือว่าผ่านนโยบายการคลังเนี่ยก็เพียงแต่เป็นการเพิ่มนะฮะไปใช้เครื่องมืออย่างเช่นว่าเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐนะครับหรือลดภาษีนะครับหรืออีกเครื่องมือหนึ่งก็คือเรื่องการก่อหนี้สาธารณะอาจจะมีการก่อหนี้แล้วเติมเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอะไรงั้นลักษณะนั้นก็ได้นะครับฉะนั้นถ้าเรากำหนดให้เส้น AE0 เนี่ยนะครับ AE0 เป็นเส้นการใช้จ่ายมวลรวมเบื้องต้นนะครับฉะนั้นการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็จะทำให้อุปสงค์มวลรวมเนี่ยการใช้จ่ายมวลรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับขึ้นไปเป็นเส้น AE1 อย่างนี้ก็จะเห็นได้ว่านะจุดตัดนะซึ่งเป็นจุดตัดกับเส้น45องศาเส้นจุดๆนี้นะครับซึ่งเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นที่แสดงถึงการเท่ากันของรายได้การใช้จ่ายนะฮะตัวนี้จะบอกว่าทุกๆจุดที่อยู่บนเส้นปะหรือเส้นสีองศาเนี่ยจะแสดงถึงดุลยภาพฉะนั้นการที่เส้น AE เนี่ยนะฮะหรือเส้นการใช้จ่ายมวลรวมเนี่ยขยับสูงขึ้นนะฮะแล้วไปตัดจุดไปตัดเส้น45องศาณจุดที่สูงขึ้นซึ่งก็คือดุลยภาพใหม่นั่นเองนะฮะตัวนี้ก็จะทำให้เกิดการขยายตัวนะเกิดการเพิ่มขึ้นของ Y นะครับไปจาก Y1 เนี่ยไป Y0 ลักษณะนี้นะครับนั่นก็แสดงถึงเติบโตทางด้านเศรษฐกิจผ่านการใช้นโยบายการคลังนะครับครับอันนี้มาวิเคราะห์โดยใช้อีกกราฟหนึ่งนะครับตะกี้เป็นการวิเคราะห์โดยดูรายได้การใช้จ่ายทีนี้มาดูวิเคราะห์ด้วยอีกกราฟหนึ่งเนี่ยซึ่งกราฟนี้เราจะแสดงตัว Y นะฮะก็คือเรื่องของตัว Y นี่ก็เป็น GDP นะครับส่วนของ P เนี่ยก็คือระดับราคาสินค้าโดยเฉลี่ยอันนี้ก็เป็นการใช้กราฟที่เราคุ้นเคยกันนะครับนั่นคือใช้นะอุปสงค์มวลรวมนะครับกับใช้อุปทานมวลรวมนะครับและจุดตัดนะครับจุดตัดก็จะเป็นจุดดุลยภาพซึ่งถ้าเรากำหนดให้นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่ Y1 เนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็อยู่ที่ P1 นะครับแล้วซึ่งเป็นระดับรายได้ประชาชาตินะหรือระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่น้อยเกินไปนะครับงั้นวิธีการเราจะทำยังไงนะฮะวิธีการก็ง่ายเลยนะฮะเราก็ต้องพยายามนะในการอันนี้เรามุ่งไปที่ตัว AD นะครับเราก็ทำให้ AD เนี่ยรูปผสมรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นให้ได้งั้นวิธีการทำไงนะครับเราก็ทำเช่นเดิมครับคือการเพิ่ม G นะครับการใช้จ่ายของรัฐบาลหรือการลดภาษีนะครับหรือการก่อนที่สาธารณะเนี่ยโดยการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปเพื่อกระตุ้นนะครับทำให้อุปสงค์มวลรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับงั้นจุดหลังจากที่อุปสงค์มวลรวมเพิ่มขึ้นเนี่ยจุดตัดดุลยภาพใหม่ก็จะไปอยู่ที่ EF นี่นะครับซึ่งณจุดนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ารายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นนะครับไปเป็นที่ YF นะครับในทิศทางตัวกันข้ามนะครับหากเราต้องการนะลดการเติบโตนะลดภาวะเงินเฟ้อภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยเราก็เพียงแต่นะครับใช้เครื่องมือนโยบายการคลังเนี่ยนะอย่างเช่นการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะครับหรือว่าการเพิ่มนะเงินสำรองของธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็จะทำให้เจ้าเส้น AD เนี่ยนะลดลงนะครับที่จุดดุลยภาพก็จะย้ายลงมานะครับอยู่ที่ EF นี่นะครับครับครับสองมาตรการแรกเนี่ยก็จะเป็นนโยบายการเงินนโยบายการคลังนะครับก็ยังมีอีกนโยบายหนึ่งที่สามารถที่รัฐบาลสามารถที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการการเติบโตนะประสิทธิภาพเสถียรภาพนะครับแล้วก็ความยุติธรรมภายในระบบเศรษฐกิจได้นั่นก็คือนโยบายการค้านะครับในด้านของนโยบายการค้าเนี่ยเครื่องมือที่ใช้ก็คือเรื่องของการกำหนดราคานะครับไม่ว่าจะเป็นการกำหนดราคาราคาเพดานราคานะครับราคาขั้นต่ำนะครับหรือว่าการใช้นะกฎหมายการต่อต้านการผูกขาดนะครับอันนี้ก็หรือภาษีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเป็นเครื่องมือที่สำคัญของนโยบายการค้านะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับหลังจากการใช้เครื่องมือนโยบายการค้าเนี่ยนะครับก็จะไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับต่างๆและสุดท้ายแล้วเราก็คาดหวังนะครับเป้าหมายสูงสุดนั่นคือการเติบโตเสถียรภาพประสิทธิภาพและเรื่องของความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจนะครับครับดูเครื่องมือหลักคิดที่สำคัญนะครับสองประการนะครับก็คือเรื่องของการกำหนดราคาเพ
พดานนะครับในมาตรการนี้เนี่ยนั่นก็คือว่าในการพิจารณานะครับนั่นก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะมองว่านะครับสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งเนี่ยมีราคาที่สูงเกินไปนะฉะนั้นซึ่งตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างกระทบกับความเป็นอยู่ของผู้บริโภคนะครับฉะนั้นเรามองว่าอาจจะเกิดความเดือดร้อนนะฮะงั้นจึงต้องจำเป็นที่จะต้องทำให้ราคาที่ซื้อขายกันในตลาดหรือถูกกำหนดโดยตลาดเนี่ยที่ซึ่งมันสูงเกินไปเนี่ยมีระดับราคาที่ต่ำลงนะครับนี้จากกราฟนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเรากำหนดให้แกนนอนนะครับเป็นปริมาณนะการตั้งเป็นราคาอย่างนี้นะครับฉะนั้นจุดเริ่มต้นนะฮะซึ่งราคาเนี่ยถูกกำหนดโดยดุลยภาพเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ราคา P0 แล้วก็ Q0 ซึ่งเป็นราคาที่สูงกันรัฐบาลทำยังไงก็เลยบอกว่าโอเคงั้นทำให้ราคาเนี่ยลดลงมาที่เป็นที่ P1 นะโอเคไหมน่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมในมุมมองของความเป็นอยู่ของผู้บริโภคนะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะแล้วราคาถูกปรับลงมาต่ำกว่าดุลยภาพเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเกิดอุปสงค์ส่วนเกินนะครับอันนี้ก็จะเกิดปัญหาในระบบเศรษฐกิจตามมานั่นคือว่าอย่างที่ก็คือว่ามันก็สินค้าโลกาภัยไม่เพียงพอฉะนั้นอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของตลาดมืดก็ได้นะครับนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยก็ต้องหาวิธีการแก้ไขต่อไปนะครับครับส่วนอีกแนวคิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับราคาคือการกำหนดราคาขั้นต่ำนะอันนี้จะเป็นในส่วนกลับกันนั่นก็คือว่าราคาดุลยภาพภายในตลาดเนี่ยมันเป็นราคาที่ต่ำเกินไปอันนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตนะอันนี้จะเป็นมุมมองการดูแลผู้ผลิตละงั้นทำยังไงนะครับในเมื่อผู้ผลิตเนี่ยไม่สามารถดูแล้วเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยเป็นราคาที่ผู้ผลิตเนี่ยน่าจะมีความเป็นอยู่หรือน่าจะผลิตลำบากนะครับก็เลยทำให้รัฐบาลเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องปรับราคาให้สูงกว่าราคาที่ถูกกำหนดโดยตลาดอย่างเช่นว่าถ้าที่ตลาดกำหนดที่ P0 เนี่ยนะฮะเราก็มองว่าที่ P1 เนี่ยน่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมฉะนั้นก็เรากำหนดราคาขึ้นไปสูงขึ้นไปฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดอุปทานส่วนเกินครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกแบบนึงนะครับอันนี้ก็รัฐบาลก็ต้องดูว่าโอเคจะจัดการกับเจ้าอุปทานส่วนเกินได้ยังไงนะครับเอาละตอนนี้ลองมาดูในเชิงของการประยุกต์นิดนึงนะครับโดยมุ่งไปที่ตัวสินค้าก็คือราคาข้าวนะครับเราดูที่มาตรการรับจำนำข้าวนะครับในการรับจำนำข้าวเนี่ยจะเป็นการกำหนดราคาเนี่ยนะครับให้สูงนะคือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยกับข้าวเนี่ยมักจะหลังจากที่ผลิตมาแล้วเนี่ยราคามักจะต่ำกว่าฉะนั้นในการแก้ปัญหาเนี่ยก็จะต้องใช้วิธีการของการกำหนดราคาให้สูงขึ้นกว่าราคาดุลยภาพของตลาดนะอย่างเช่นเอาละอันนี้ถ้าเกิดว่าตลาดกำหนดที่ P0 นะครับรัฐบาลมองว่าจริงแล้วเนี่ยควรจะขายที่P1 เกษตรกรถึงจะอยู่ได้นะครับนี้เนี่ยลองถ้าเกิดเป็นการใช้มาตรการจำนำข้าวเนี่ยนั่นหมายความว่าโอเคถ้ารัฐบาลบอกว่าถ้าเป็น P1 นะทำไงถึงจะให้ราคาข้าวเนี่ยขึ้นไปที่ P1 ให้ได้วิธีการนี้เนี่ยจะเป็นการนะครับเป็นการนะครับรัฐบาลเนี่ยเป็นการที่จะกระตุ้นนะฮะตัวอุปทานเนี่ยนะฮะเนี่ยตัวจะไปจัดการเรื่องของอุปทานนะครับคือทำให้เจ้าตัวอุปทานเนี่ยภายในตลาดอุปทานข้าวในภายในตลาดลงจนทำให้นะฮะราคาข้าวขึ้นไปสูงที่ P1 จากนี้จะทำยังไงนั่นหมายความว่ารัฐบาลก็ต้องดึงปริมาณข้าวออกมานะฮะในการดึงเนี่ยก็หมายความว่ารัฐบาลก็จะรับจำนำข้าวนะครับส่วนที่นะเกินความต้องการของตลาดนะฮะซึ่งเพื่อที่จะทำให้ระดับราคาเนี่ยสูงขึ้นไปที่ P1 ฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยต้องรับผิดชอบในส่วนของปริมาณที่เกินกว่าความต้องการคือที่ Q1 แล้วก็ Q11 นะครับแล้วก็ Q12 นะครับซึ่งเป็นปริมาณตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นปริมาณเนี่ยรัฐบาลต้องเอาไปเก็บไว้นะครับเป็นคล้ายๆกับการที่รัฐบาลเนี่ยดึงตัวอุปทานออกไปนะครับไปเก็บไว้เองในโกดังนะตอนนี้ก็จะเกิดปัญหาแล้วครับนะการปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะจัดการยังไงกับข้าวที่มาอยู่ในโกดังที่รับจำนำไว้นะครับอันนี้ก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับเอาละอีกวิธีการนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพยุงราคาอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงนะครับงั้นข้อสังเกตก็คือว่าราคาขึ้นไปที่ P1 เช่นกันแต่ว่าวิธีนี้เป็นอีกแบบนึงนั่นคือว่ารัฐบาลก็กำหนดราคาไปเลยนะครับกำหนดราคาไปเลยที่ P1 แล้วไปดูกันว่าแล้วที่ P1 เนี่ยนะฮะมันเกิดอุปสงค์อุปทานเท่าไหร่ท่านจะเห็นได้ว่าพอระดับราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยอุปสงค์ลดลงเหลือเรื่องแค่1ที่ Q11 นะครับส่วนอุปทานผู้เกษตรกรที่ต้องการขายที่1ที่ Q12 เนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเกิดอุปทานส่วนเกินนี่ถามว่าแล้วตัวรัฐบาลทําไงงั้นก็คือว่ารัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบนะครับคือซื้อนะส่วนที่เกินความต้องการหรืออุปทานหรือส่วนที่เป็นอุปทานส่วนเกินเนี่ยมาไว้ที่ตัวเองทั้งหมดนะครับ

คนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมาตรการนะครับก็คือเรื่องของการประกันราคาข้าวนะครับส่วนในเรื่องในด้านการประกันราคาข้าวเนี่ยรัฐบาลก็จะบอกว่าโอเคครับคุณก็ขายไปที่อย่างนี้นะครับคือขายไปที่ราคาตลาดนะให้เกษตรกรแต่ขายไปที่ราคาตลาดก็คือที่ P0 นะครับงั้นพอเกษตรกรขายไปที่ P0

0: 12นะฮะก็จะต้องการขายอยู่ที่เนี่ยที่ปริมาณที่ Q 12เนี่ยนะแต่ว่าไอ้ส่วนที่ส่วนต่างของราคานะครับซึ่งที่ Q 12เนี่ยมันก็ต้องเป็นราคาที่ P 1งั้นไอ้ตรงส่วนต่างระหว่าง P 0กับ P 1เนี่ยใครเป็นคนรับผิดชอบนั่นคือว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะจ่ายส่วนต่างตรงนี้ให้นั่นคือว่าเกษตรกรขายที่ P 0นะขายไปจนถึงมาตรการที่ประยุกต์ไปตะกี้นะครับก็ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ระดับราคาข้าวขึ้นไปที่ P 1ได้นะครับแต่ว่าความรับผิดชอบหรือปัญหาที่เกิดขึ้นหรือรัฐบาลต้องเข้าไปแก้ไขก็จะมีรูปแบบที่ต่างกันนะครับครับมาถึงตัวสุดท้ายนะครับก็คือนโยบายการค้านะครับทางด้านของนโยบายการค้าเนี่ยอันนี้เราลองวิเคราะห์นะครับหรือการค้าเสรีนะครับนั่นคือว่าเรากำหนดให้ตัวY นะครับเป็นรายได้ประชาชาตินะครับและตัวครับและตัว P เนี่ยเป็นระดับราคาเช่นเดิมนะครับนี้เราให้เป็นอุปสงค์อุปทานนะครับแล้วตอนนี้บอกว่าโอเคที่ P 0เนี่ยเป็นระดับราคาสินค้าที่ผลิตและขายในประเทศนะครับและที่ Y ในปริมาณที่ Y 0ฉะนั้นพอเราใช้การค้าเสรีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโดยปกติแล้วนะฮะระดับราคาสินค้าในตลาดโลกเนี่ยจะค่อนข้างต่ำกว่าทำไมถึงต่ำกว่าเพราะว่ามีตั้งหลายประเภทมีประเทศต่างๆนี้ที่สามารถจะผลิตสินค้าประเภทเดียวกันกับที่ผลิตภายในประเทศได้นะครับฉะนั้นพอเราไปเจอสถานการณ์นี้เนี่ยก็อาจจะไปเจอผู้ผลิตบางประเทศเนี่ยที่มีประสิทธิภาพมากกว่าฉะนั้นต้นทุนจะต่ำกว่าจึงทำให้โดยปกติแล้วเนี่ยราคาสินค้าที่ขายกำหนดโดยตลาดต่างประเทศเนี่ยจะต่ำกว่าในที่นี้ก็คืออยู่ที่ PF Star เนี่ยนะครับฉะนั้นพอเราเปิดมีการใช้การค้าเสรีเนี่ยมีการเปิดประเทศนะครับสินค้าตัวนี้ก็จะถูกดึงนะการเปิดหมายความว่ามีการนำเข้าและส่งออกเนี่ยนะครับฉะนั้นราคาเนี่ยก็จะถูกปรับให้ต่ำลงมาที่ PF อย่างนี้นะครับฉะนั้นถามว่าแล้วที่ราคา PF เนี่ยนะเป็นราคาที่ต่ำกว่าประเทศเกิดอะไรขึ้นนะก็เป็นแน่นอนนะตามพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องเลือกซื้อสินค้าที่ราคาต่ำกว่าอย่างนั้นครับฉะนั้นที่ราคา PF เนี่ยสิ่งที่เกิดก็คือว่า อุปสงค์จะเพิ่มมากขึ้นเลยนะผู้ผลิตเพิ่มมากขึ้นเลยงั้นเราจะเห็นการเกิดอุปสงค์ส่วนเกินงั้นถามว่าแล้วทำยังไงกับจัดการไงกับเจ้าอุปสงค์ส่วนเกินนี้นะครับนั่นก็คือต้องมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นนะครับนี้แล้วผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับผู้ผลิตอะไรก็จะมีผู้ผลิตบางภายในประเทศบางรายเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะผลิตออกมาจำหน่ายได้โอเคนะครับงั้นเกิดการแต่ไงก็ตามเนี่ยผลดีก็จะเกิดกับตัวผู้บริโภคก็คือราคาสินค้าต่ำลงตอนนี้บอกว่าเอาละนะฮะรัฐบาลก็บอกว่าในเมื่อเรามีการใช้นโยบายการคลังเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีการป้องกันนะผู้ผลิตบางประเทศในประเทศในบางส่วนฉะนั้นก็อาจจะมีการเก็บภาษีฉะนั้นราคาหลังจากที่เก็บภาษีเนี่ยก็จะมีการปรับขึ้นไปเป็นที่ PF นะฮะบวกด้วย T ที่นี่คือภาษีเนี่ยนะครับฉะนั้นราคาก็จะสูงขึ้นไปอยู่ที่ระดับนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากที่ราคาสูงขึ้นเนี่ยก็จะเกิดอุปสงค์นะลดลงนะครับประเทศลดลงในขณะที่ผู้ผลิตบางรายภายในประเทศก็เริ่มที่จะผลิตได้นะครับนี้เรามาแบ่งส่วนผลกระทบอย่างนี้นะครับนะผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการใช้นโยบายการค้านะครับที่มีการป้องกันระดับหนึ่งวัดโดยจากระดับภาษีเนี่ยก็จะเห็นว่านะฮะมันถูกแบ่งนะผลกระทบมาเป็นตามช่องต่างๆนี้นะครับปริมาณการนำเข้าก็จะลดลงนะครับเหลือที่ YT 1เนี่ยนะครับแล้วก็ YT 2เนี่ยนะครับในปริมาณการนำเข้านี้เนี่ยก็สีเขียวนี่นะจะเป็นมูลค่าการนำเข้านะครับส่วนสีส้มเนี่ยนะครับสีชมพูเนี่ยนะครับก็จะเป็นรายได้จากภาษีนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนที่บางส่วนที่หายไปนะครับนั่นคือว่าปริมาณการบริโภคที่ลดลงนะฮะเนื่องจากระดับราคาที่สูงขึ้นจะมีผู้บริโภคบางส่วนภายในประเทศนี้ไม่ได้รับไม่ได้บริโภคสินค้าประเภทนี้นะครับนั่นก็จะทำให้เกิดการสูญเปล่านะครับส่วนอีกด้านนึงเนี่ยก็จะเกิดการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพนั่นคือว่าหลังจากเป็นราคาที่ปรับภาษีเนี่ยผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพเริ่มที่จะผลิตเพิ่มได้มากขึ้นนะครับงั้นการแบ่งส่วนผลกระทบก็สามารถแสดงได้ด้วยกราฟดังนี้ครับครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของเนื้อหาหลักๆเป็นแนวคิดหลักๆนะครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะไปขยายความนะครับได้ในเอกสารการสอนนะครับแล้วถ้ามีข้อติดขัดประการใดเนี่ยสามารถที่จะติดต่อคณาจารย์นะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้นะครับครับผมสำหรับนักศึกษาก็ในสูบย่อๆก็เพียงเท่านี้ครับครับขอบคุณครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504 7788

สวัสดีครับสำหรับหน่วยที่4ในเรื่องของการวัดผลนะครับตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาของเรานะครับเมื่อเราศึกษาเสร็จเราก็ต้องมีการวัดผลว่าเราศึกษาหน่วยที่4นี้สำเร็จผลหรือไม่นะครับการวัดผลของหน่วยที่4เรื่องของตลาดปัจจัยการผลิตสำคัญเหมือนกับหน่วยอื่นๆนะครับในชุดวิชา33207ก็คือเขาจะวัดผลว่านักศึกษาเนี่ยมีความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในหน่วยที่4หรือไม่นะครับเรามาดูแนวทางการวัดผลการศึกษานะครับการประเมินผลการศึกษาในหน่วยที่4เนี่ยเราจะเน้นเรื่องของนักศึกษามีความรู้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาในแต่ละตอนหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นการที่นักศึกษาจะผ่านการประเมินผลไปได้เนี่ยก็จะต้องดูว่ามีความรู้ความเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแต่ละตอนที่เราศึกษาไหมนะครับถ้าเรามีความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์นั้นเราเข้าใจวัตถุประสงค์นั้นชัดเจนคำถามต่างๆที่ออกมาเราก็จะสามารถตอบได้นะครับอันนี้เป็นหลักการสำคัญที่สุดในการศึกษาออนไลน์นะครับของชุดวิชา 33.2.7 และชุดวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับนะครับเรามาดูนะครับว่าตัวอย่างของการวัดผลในตอนที่ 4.1 เป็นยังไงอันนี้ผมเสนอให้เป็นตัวอย่างการวัดผลเพื่อที่จะทำให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการวัดผลนะครับขอย้ำว่านี่ไม่ใช่ข้อสอบและไม่ใช่แนวข้อสอบแต่เป็นการทำให้นักศึกษาเข้าใจเฉยๆว่าการสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเขาต้องการให้นักศึกษามีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ต่างๆแล้วเราจะต้องมีความเข้าใจแล้วเราจะสามารถผ่านข้อสอบได้ถ้าเราเข้าใจวัตถุประสงค์ต่างๆได้ชัดเจนนะครับตัวอย่างนะครับการวัดผลตอนที่ 4.1 เนี่ยเขาจะระบุวัตถุประสงค์ไว้ในแผนการศึกษาที่นักศึกษาสามารถศึกษาได้จากเอกสารการสอนนะครับจะระบุไว้ว่าเมื่อนักศึกษาศึกษาตอนที่ 4.1 จบแล้วนักศึกษาสามารถนะครับข้อ1อธิบายถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิตได้นะครับข้อ2นักศึกษาจะต้องสามารถอธิบายอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตได้นะครับข้อ3นักศึกษาจะต้องอธิบายอุปทานของปัจจัยการผลิตได้นะครับและข้อ4นักศึกษาจะต้องอธิบายดุลยภาพของตลาดปัจจัยการผลิตได้นะครับเรามาดูนะครับว่านักศึกษามีความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ทั้ง4ข้อนี้นักศึกษาก็จะสามารถผ่านการประเมินผลในตอนที่ 4.1 ได้แล้วตัวอย่างจะเป็นยังไงนะครับครับตัวอย่างวัตถุประสงค์ข้อที่1นะครับนักศึกษาจะต้องมีความรู้ในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิตนะครับข้อ1เขาก็เลยถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตอย่างเช่นข้อใดเป็นปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินในทางเศรษฐศาสตร์สำหรับกิจการประมงนะครับข้อกอท่าเรือข้อขอเรือข้อคอปลาข้องออวนข้อจอกฎหมายที่ดินคืออะไรครับนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจว่าที่ดินคืออะไรที่ดินคือพื้นที่ที่ใช้ในการทำการผลิตสินค้าและบริการนั้นสินค้ากิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการสำหรับกิจการประมงก็คือการจับปลาหรือจับสัตว์น้ำทะเลต่างๆเพื่อนำมาจำหน่ายใช่ไหมครับที่ดินที่ใช้คืออะไรพื้นที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้านะครับพื้นที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำหรับกิจการประมงก็คือท้องทะเลใช่ไหมครับรวมถึงทรัพยากรต่างๆที่อยู่ในท้องทะเลตรงนั้นนั่นคือปัจจัยประเภทที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นข้อกอท่าเรือเราไม่ได้จับปลาที่ท่าเรือแน่ๆท่าเรือไม่ใช่นะครับข้อขอเรือก็ไม่ใช่เพราะเรือไม่ใช่ที่ดินเรือเป็นทุนนะครับข้องออวนก็เป็นทุนเช่นกันนะครับคือปัจจัยการผลิตที่ใช้แต่ไม่ใช่แรงงานไม่ใช่ที่ดินแล้วก็ไม่ใช่ผู้ประกอบการนะครับกฎหมายก็ไม่ใช่นะครับคำตอบก็คือปลาเพราะปลาคือทรัพยากรที่อยู่ในท้องทะเลที่เราไปจับปลานะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินในทางเศรษฐศาสตร์สำหรับกิจการประมงคือปลานะครับข้อ2นะครับก็คือวัดผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือเราจะต้องเข้าใจเรื่องของอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิต

0: นะครับอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตนะครับเขาถามว่าข้อใดคือสมการอุปสงค์ต่อแรงงานนะครับในตลาดแรงงานที่มีตลาดผลผลิตเป็นแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับตลาดปัจจัยการผลิตเป็นแบบแข่งขันสมบูรณ์แต่ตลาดผลผลิตจะมี2 อย่างที่เราศึกษาคือแข่งขันสมบูรณ์กับแข่งขันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับถ้าตลาดผลผลิตเป็นแบบแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยราคาจะเท่ากับ MR นะครับราคาเท่ากับ MR ค่าที่ได้มันก็จะเป็น VMPL ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตลาดผลผลิตแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับเราก็จะใช้ MP คูณด้วย MR ก็จะได้ค่าออกมาเป็น MRP นะครับMRP หรือ Marginal Revenue Product ตอนนี้มันเป็นตลาดแรงงานก็จะเป็น MRPL หรือ Marginal Revenue Product of Labor นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ W ก็คือค่าจ้างนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้ององูนะครับข้ององูก็คือ MRPL มีค่าเท่ากับ W นะครับอันนี้คือข้อ2นะครับข้อ3ก็จะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ข้อที่3ก็จะทำให้นักศึกษารู้จักอุปทานนะครับอุปทานนะครับราคาของปัจจัยการผลิตกับปริมาณอุปทานมีความสัมพันธ์กันตามข้อใดนะครับข้อกมีความสัมพันธ์โดยตรงข้อขมีความสัมพันธ์ผกผันข้อคมีความสัมพันธ์โดยอ้อมข้องมีความสัมพันธ์หลายทางและข้อจอไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนะครับจากที่เราเรียนไปในบทเรียนนะครับปัจจัยการผลิตเนี่ยอุปทานของปัจจัยการผลิตก็คือปริมาณปัจจัยการผลิตที่เจ้าของปัจจัยการผลิตยินดีนำมาเสนอขายนะครับที่ระดับราคาต่างๆในช่วงเวลาหนึ่งโดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นมีค่าคงที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเจ้าของปัจจัยการผลิตเขาก็ต้องการได้รับรายได้สูงสุดจริงไหมครับเพราะฉะนั้นยิ่งราคาปัจจัยการผลิตสูงเท่าไหร่เขาก็จะยินดีเสนอปัจจัยการผลิตมากเท่านั้นจริงไหมครับนะครับถ้าราคาปัจจัยการผลิตต่ำๆเนี่ยเจ้าของปัจจัยการผลิตบางคนหรือบางเจ้าเขาก็ไม่เสนอขายนะครับเพราะเขาคิดว่าเขาสามารถนำปัจจัยการผลิตตรงนั้นไปใช้อย่างอื่นได้ดีกว่าเขาก็อาจจะไม่ขายนะครับปัจจัยการผลิตในตลาดปัจจัยการผลิตเพราะฉะนั้นราคาของปัจจัยการผลิตจึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณปัจจัยการผลิตจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาของปัจจัยการผลิตนะครับนั่นก็คือมีความสัมพันธ์โดยตรงกันนะครับนั่นก็คือคำตอบคือข้อกไก่นะครับถ้านักศึกษาเข้าใจเนื้อหาดีนักศึกษาก็จะสามารถตอบคำถามได้ตรงกับวัตถุประสงค์ใช่ไหมครับครับสำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่4นะครับวัตถุประสงค์ข้อที่4เนี่ยจะกำหนดว่านักศึกษาจะต้องมีสามารถอธิบายเรื่องของการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตได้นะครับเราจะอธิบายได้ถ้าเรารู้จักเนื้อหาดีเราก็จะเข้าใจว่ากลไกมันเกิดอะไรขึ้นนะครับข้อ4เนี่ยเขาถามว่าถ้าเรากำหนดราคาปัจจัยการผลิตให้สูงกว่าราคาตลาดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าสูงกว่าราคาตลาดนะครับราคาที่สูงขึ้นก็จะทำให้อุปทานของปัจจัยการผลิตคือเจ้าของปัจจัยการผลิตจะเสนอปัจจัยการผลิตที่ในปริมาณที่มากขึ้นในขณะที่หน่วยผลิตที่ต้องการซื้อปัจจัยการผลิตต้องการซื้อปัจจัยการผลิตลดลงนะครับเพราะราคามันสูงขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนขายมากขึ้นแต่คนซื้อน้อยลงมันก็มีปัจจัยการผลิตเหลือถูกไหมครับปัจจัยการผลิตที่เหลือนี้ก็คือมีอุปทานมากกว่าอุปสงค์นั่นก็คือเกิดอุปทานส่วนเกินในข้ององูนะครับคือเป็นคำตอบที่ถูกต้องคือข้ององูนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าถ้าเรามีความเข้าใจเนื้อหาตรงนี้ชัดเจนตอบวัตถุประสงค์ได้เราก็จะสามารถผ่านการประเมินผลตรงนี้ไปได้นะครับดังนั้นบทสรุปที่สำคัญของหน่วยที่4นะครับก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจวัตถุประสงค์นะครับในแต่ละตอนนะครับให้ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับนักศึกษาจะต้องอ่านทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ในแต่ละตอนให้เข้าใจก่อนที่จะศึกษารายละเอียดของเนื้อหานะครับแล้วเมื่อเราศึกษาเนื้อหาของแต่ละตอนครบถ้วนแล้วเราก็ต้องกลับมาทบทวนวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนว่าเรามีความรู้ความเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่นะครับถ้ายังมีประเด็นที่ยังเข้าใจไม่ตรงนะครับไม่ครบถ้วนเราก็ต้องกลับไปทบทวนนะครับให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับจนกว่าเราจะเข้าใจตรงกับวัตถุประสงค์ข้อนั้นในแต่ละในทุกๆตอนนะครับเมื่อเราทำได้เช่นนี้ เราก็จะมั่นใจได้ว่าเราจะสามารถสอบผ่านได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักแนวทางการประเมินการศึกษาซับนะครับสำหรับในหน่วยที่4และหน่วยอื่นๆที่นักศึกษาจะต้องมีความเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนแล้วทุกคนจะสอบผ่านได้ด้วยดีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ
1: ครับหลังจากได้สรุปเนื้อหากันในหน่วยที่5เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเรามาดูคำถามทบทวนกันสัก 4-5 ข้อนะครับเริ่มจากข้อที่1เลยนะครับถามว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP นั้นเท่ากับข้อใดนะครับที่เราเรียนกันก็จะนักศึกษาคงจำได้ว่าGDP นั้นเราวัดกันได้จาก3ด้านนะครับคือด้านรายได้ด้านรายจ่ายด้านการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้นักศึกษาคงตอบกันถูกนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของรายได้รวมของเจ้าของปัจจัยการผลิตขั้นปฐมนะครับถูกต้องนะครับอันที่2ก็คือด้านรายจ่ายก็คือรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายนะครับอันที่3ก็คือผลรวมมูลค่าเพิ่มในกระบวนการผลิตนะก็คือการวัดตัว GDP ในด้านการผลิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบถูกทั้ง3ข้อนะครับข้อที่2ครับคำว่าอุปสงค์มวลรวมหรือว่า aggregate demand นะครับในระบบเศรษฐกิจอาจวัดได้จากการคำนวณ GDP ในด้านใดนะครับคำว่าอุปสงค์มวลรวมนั้นก็คือเรื่องของการต้องการซื้อใช่ไหมฮะความต้องการซื้อการใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นในการดูอุปสงค์มวลรวมนั้นเราสามารถที่จะดูจากการคำนวณ GDP ทางด้านรายจ่ายนะครับไม่ใช่ด้านรายได้หรือด้านการผลิตนะครับเพราะว่าด้านรายจ่ายนั้นก็จะแสดงถึงตัว C ก็คือตัวอุปสงค์ของครัวเรือนนะครับตัว I ก็คือตัวอุปสงค์ในการลงทุนของทางภาคธุรกิจนะครับตัว G ก็จะเป็นตัวอุปสงค์ของการอุปโภคของรัฐบาลนะครับแล้วก็ตัว X-M ก็หมายถึงอุปสงค์ของภาคต่างประเทศนะครับสุทธินะฮะเนื่องจากตัว X ก็คืออุปสงค์ของทางฝั่งต่างประเทศตัว M ก็จะเป็นอุปสงค์ของทางฝั่งของไทยหากกลบกันก็จะเป็นการอุปสงค์ของต่างประเทศสุทธินะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือทางด้านรายจ่ายนะครับถัดไปนะครับข้อที่3ถามว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำบัญชีรายได้ประชาชาติของไทยคือข้อใดนะครับมีสำนักงานสถิติแห่งชาติสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับอันนี้ก็ต้องตอบว่าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับสำหรับหน่วยงานนี้นอกจากจะทำบัญชีรายได้ประชาชาติแล้วก็ยังเป็นผู้มีหน้าที่ทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับซึ่งทำมาตั้งแต่ต้นปี2504เป็นต้นมานะครับจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นแผนแม่บทในการบริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งทางด้านเศรษฐกิจของไทยนะครับสำหรับหน่วยงานอีก2หน่วยงานที่เหลือก็จะมีความสำคัญเช่นกันนะครับตัวสำนักงานสถิติแห่งชาตินั้นมีหน้าที่ในการทำสัมมโนประชากรนะฮะสำรวจสัมมโนประชากรของประเทศไทยแล้วก็ทางด้านต่างๆนะทุกๆ10ปีแล้วก็เป็นที่รวบรวมของการเก็บข้อมูลสถิติของประเทศที่สำคัญนะครับถัดมาสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็จะเป็นสำนักงานหนึ่งในกระทรวงการคลังนะคล้ายๆเป็นเสนาธิการนะของในกองทัพเลยนะครับในตัวนโยบายการคลังต่างๆนะที่เราเจอกันในปัจจุบันหลายๆอย่างทั้งด้านการใช้จ่ายหรือการภาษีต่างๆนั้นก็มาจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนี้นะครับตัวสำนักงานนี้เขาก็จะมีหน่วยวิจัยหน่วยวิเคราะห์ทางด้านต่างๆแล้วก็ออกเป็นนโยบายต่างๆเอามาใช้กันในระบบเศรษฐกิจครับโอเคเราเหลือกันอีก2ข้อนะครับข้อถัดไปก็คือองค์ประกอบของ GDP ด้านรายจ่ายของไทยในข้อใดคิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดนะครับก็จะมีพวกเราจำได้ใช่ไหมครับว่าองค์ประกอบด้านรายจ่ายก็จะมีการบริโภคการลงทุนตัว I นะครับการอุปโภคของรัฐบาลตัว G แล้วก็การส่งออกสุทธิก็คือการส่งออกตัว X ลบด้วยการนำเข้าตัว M นะครับจะสังเกตเห็นจากที่ในตอน ท้ายของนำเสนอสักครู่นะฮะที่เป็นกราฟแท่งๆๆๆเรียงกัน4แท่งนั้นแท่งที่มีความสูงมากที่สุดในแต่ละปีแต่ละปีนั้นก็

0: ือแท่งของการบริโภคนั่นเองนะครับในหลายๆประเทศในส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบริโภคนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่การบริโภคมีสัดส่วนสูงที่สุดนะฮะยังในประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศจีนนั้นการบริโภคเขามีผลต่อระบบเศรษฐกิจมากนะฮะคิดเพราะว่าเนื่องจากมีสัดส่วนที่สูงนะครับส่วนการใช้จ่ายในด้านอื่นๆก็มีความสำคัญเช่นกันฮะโดยเฉพาะของประเทศไทยนะครับที่จะต้องอาศัยการลงทุนจากต่างประเทศนะฮะเข้ามาขยายเศรษฐกิจการใช้จ่ายของรัฐบาลนะฮะที่ต้องคอยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำอย่างในปัจจุบันช่วงโควิดนี้นะครับก็ต้องใช้จ่ายอย่างหนักนะฮะเพื่อที่จะให้รายได้ของประชาชนนั้นมีอยู่ต่อเนื่องนะครับส่วนการส่งออกสุทธินี้ก็จะมีความสำคัญของไทยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราพึ่งพิงการส่งออกเป็นอย่างมากนะครับก็แต่ว่าเราไม่สามารถควบคุมได้นะฮะการส่งออกสุทธิจะมากจะน้อยนั้นขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราไทยเป็นผู้ส่งออกสุทธิอยู่นะครับข้อสุดท้ายแล้วครับถามว่าภูมิภาคของไทยที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่ำที่สุดหรือว่า GDP ต่ำที่สุดคือข้อใดนะครับในข้อนี้ตัวช้อยแรกออกมาหลอกเรานะครับก็คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นเป็นภูมิภาคที่ GDP สูงที่สุดนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น GDP ไม่ได้สูงที่สุดนะครับแต่ว่าขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็มีประชากรมากที่สุดนั่นเองนะครับในภาคตะวันออกนั้นGDP สูงเป็นอันดับที่2นะครับมีขนาดเล็กแต่ว่า GDP สูงเป็นอันดับที่2เลยเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่จำนวนมากนะครับคำตอบในข้อนี้จึงตอบข้อสุดท้ายก็คือภาคตะวันตกนะครับที่มี GDP ต่ำที่สุดนะฮะภาคตะวันตกก็จะมี6จังหวัดทางโซนกาญจนบุรีราชบุรีโซนนั้นนะครับก็จะเป็นโซนที่ใช้ทำการเกษตรนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีอุตสาหกรรมหรือการท่องเที่ยวสูงนักนะครับก็เลยเป็นภูมิภาคที่ GDP ต่ำที่สุดแต่ถ้าข้อนี้ถามว่าภาคเศรษฐกิจใดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค GDP ต่ำที่สุดก็ต้องตอบว่าภาคการเกษตรนะเพราะว่าในส่วนใหญ่ของประเทศไทยเรานั้นการจะมีรายได้มาจากภาคการบริการแล้วก็การอุตสาหกรรมนะครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่5แล้วก็คำถามทบทวนนั้นก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับนักศึกษาสามารถที่จะทบทวนเนื้อหาในเอกสารการสอนนะครับแล้วก็ทำฝึกแบบฝึกปฏิบัติก่อนเรียนและหลังเรียนอย่างละ10ข้อนะครับก็จะสามารถที่จะทำความเข้าใจแล้วก็สามารถสอบผ่านเนื้อหาในวิชานี้ได้ไม่ยากนะครับก็ทั้งในวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักศึกษาโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: ครับในส่วนนี้ผมก็จะมีข้อคำถามนะครับให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองคิดตามไปด้วยนะครับเพื่อให้การอ่านหนังสือของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับผมก็จะมีข้อคำถามซึ่งเป็นกิจกรรมให้นักศึกษาเนี่ยทั้งหมด5ข้อนะครับโอเคเรามาเริ่มที่ข้อที่1นะครับลองช่วยกันคิดดูครับว่าเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันนี้คิดตามไปพร้อมๆกันนะครับเอาละผมให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับครับโอเคครับถ้าเกิดว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยนะฮะตอนที่ผมได้เริ่มบรรยายเรื่องเนื้อหาเนี่ยเราก็จะทราบว่าเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเป้าหมาย4ประการหลักๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเติบโตใช่ไหมฮะการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วหลังจากที่เติบโตแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเป้าหมายได้อีกนะฮะก็จะเป็นเรื่องของเสถียรภาพนะครับแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพจริงๆเราน่าจะเริ่มต้นด้วยประสิทธิภาพก่อนนะครับงั้นผมเรียงใหม่นะครับเรื่องของโอเคเป้าหมายแรกคือเรื่องจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจนะครับมาเรื่องของเป้าหมายที่2เป้าหมายเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มาเป้าหมายที่3ซึ่งเป็นเป้าหมายทางด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและเป้าหมายที่4ก็คือเป้าหมายเรื่องของความยุติธรรมนะครับภายในระบบเศรษฐกิจนะครับอันนั้นก็จะเป็นเป้าหมายหลักๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะบรรลุได้โดยใช้นโยบายการเงินนโยบายการคลังและนโยบายการค้านะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงเนี่ยต้องลองอ่านเพิ่มเติมนะครับในหน่วยที่ผมเขียนเอาไว้นะครับ

ผมครับนี่มาข้อที่2นะครับก็อยากให้ช่วยนะครับอย่างนี้คือระบุนะเครื่องมือนโยบายการเงินไม่ทราบว่ามีใครพอจะจำได้นะฮะอันนี้ก็ไม่ยากนะครับลองคิดดูครับครับเครื่องมือนโยบายการเงินเนี่ยที่นึกถึงง่ายๆเลยนะฮะที่นักศึกษาน่าจะคุ้นเคยเลยก็คืออัตราดอกเบี้ยอันนี้ชัดสุดใช่ไหมฮะอัตราดอกเบี้ยนะฮะยากขึ้นมาหน่อยซึ่งเราไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ก็จะเจอในตำราก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมนะฮะเงินสดสำรองนะตามกฎหมายของธนาคารพาณิชย์นะฮะแล้วก็อาจจะไม่คุ้นเลยก็คือเรื่องของการซื้อขายพันธบัตรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการอีกเครื่องมือนึงก็คือการใช้มาตรการอื่นๆอย่างเช่นขอความร่วมมืออันนี้นะครับสาเหตุที่ผมบอกว่านักศึกษาจะไม่คุ้นเลยเนี่ยก็คืออาจจะยังไม่ได้เข้าไปทำงานหรืออะไรนี้นะครับพอเราอ่านจากตำราเนี่ยส่วนที่คุ้นมากสุดคือตัดดอกเบี้ยเพราะว่านักศึกษาเนี่ยก็จะอะไรนะคุ้นเคยนะครับไปกู้เงินไปฝากเงินอย่างเงี้ยอันนี้เห็นนะฮะส่วนเรื่องของการควบคุมปริมาณเงินนั้นเป็นเรื่องในเชิงนโยบายซึ่งเขาทำกันในระดับที่อาจจะเราเข้าไม่ถึงนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาความรู้ได้จากการอ่านความเนื้อหาในหน่วยนะครับผมอันนั้นคือข้อที่2นะครับนี้มานะข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยก็เช่นเดิมนะครับก็อยากจะทราบเครื่องมือนะแต่นี้จะเป็นเครื่องมือของนโยบายการคลังแล้วนะงั้นช่วยนะฮะให้นักศึกษาช่วยนึกถึงเครื่องมือของนโยบายการคลังนะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะผมว่าน่าจะง่ายนะครับงั้นผมให้เวลาสักครู่ครับเครื่องมือนโยบายการคลังเนี่ยหลักๆเลยนะนะฮะอันนี้นึกง่ายที่สุดเลยก็คือเรื่องของการใช้จ่ายของรัฐนะทำไมเราถึงบอกว่าตัวนี้ง่ายง่ายเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทราบนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีการดำเนินโครงการต่างๆนะครับนะตัวนี้แหละเป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นดำเนินโครงการต่างๆเนี่ยเพื่อพัฒนานะความเป็นอยู่เศรษฐกิจนะของคนในสังคมหรือว่าแก้ปัญหาเนี่ยนะครับเราก็เห็นโครงการที่ออกมาจากรัฐบาลอันนี้แหละเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราเห็นว่าโอเครัฐบาลเนี่ยมีการใช้จ่ายนะครับส่วนอีกเครื่องมือนึงนะครับก็คือเรื่องของทางด้านของรายรับนะครับอันนี้รายรับเนี่ยก็จะเน้นไปที่ถึงแม้จะมีรายรับหลายๆช่องทางเนี่ยเราก็จะคุ้นกับเรื่องของรายรับทางด้านภาษีอันนี้นักศึกษาที่ทำงานแล้วเนี่ยก็ต้องจ่ายนะอันนี้ก็โอเคก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะครับส่วนอีกเครื่องมือนึงเนี่ยไกลตัวไปหน่อยอาจจะไกลตัวไปหน่อยแต่ก็พอที่จะรับรู้ได้นะครับเพราะว่าพอเราติดตามข่าวเนี่ยก็จะทราบกันว่ารัฐบาลมีการกู้เงินนะครับนะไม่ว่าจะพังภายในหรือจากภายนอกประเทศเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือนึงนะครับฉะนั้นก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญของนโยบายการคลังครับผมครับนี้มาครับข้อก็คือว่าเอาละในเมื่อเราพูดถึงนโยบายการเงินการคลังนะครับนโยบายสุดท้ายก็เป็นนโยบายการค้าก็เช่นเดิมครับผมอยากให้นักศึกษานะครับได้ช่วยกันนึกถึงเครื่องมือของนโยบายการค้าซิว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับให้เวลาสักครู่ครับครับตามเนื้อหาเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องเครื่องมือนโยบายการค้าก็คือการกำหนดราคาขั้นสูงนะการกำหนดราคาขั้นต่ำนะครับส่วนเรื่องของอันนั้นเป็น2เครื่องมือสำคัญที่ผมได้อธิบายไปในส่วนของเนื้อหาส่วนอีก2เครื่องมือเนี่ยก็อย่างเช่นว่าเรื่องของการป้องกันการผูกขาดเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อหาที่อ่านได้ในหน่วยนะครับแล้วก็เรื่องของภาษีเนี่ยอันนี้ก็พูดถึงเหมือนกันนะแต่ไม่ไปพูดถึงตอนที่วิเคราะห์การค้าเป็นการค้าระหว่างประเทศนะครับฉะนั้นเครื่องมือทางด้านนโยบายการค้าเนี่ยก็ประกอบไปด้วย4นะที่นี้นะครับการกำหนดราคาขั้นสูงขั้นต่ำนะการป้องกันการผูกขาดและการใช้ภาษีครับผมครับเอาล่ะตอนนี้เรามาข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายนั่นคืออันนี้ประยุกต์นิดนึงนะฮะประยุกต์นิดนึงนะครับก็อยากจะทราบถึงเรื่องของไอเดียนะครับว่าหลังจากในข้อที่5เนี่ยผมก็เลยอยากจะทราบว่าให้นักศึกษาลองช่วยกันนึกนะครับว่าแนวคิดนะฮะแนวคิดของการกำหนดราคาขั้นต่ำนะฮะแล้วก็ราคาขั้นสูงเนี่ยนะคืออะไรนะทำ

เพื่ออะไรนะครับแนวคิดนะฮะหลักๆนะครับโอเคครับลองคิดดูครับครับทางด้านราคาขั้นสูงเนี่ยนะฮะขั้นสูงก็จะเราจะมองว่าไม่น่าจะขายอะไรที่มันสูงกว่านี้นะครับในราคาที่ไม่น่าจะขายในราคาที่สูงกว่านี้ไม่น่าราคาที่สูงในที่นี้หมายความว่าไงไม่น่าจะถูกขายในราคาที่สูงกว่าดุลราคาดุลยภาพนะนั่นคือว่าต้องการนะถ้าเป็นนี่ก็คือว่ารัฐบาลต้องการให้ขายต่ำกว่าราคาดุลยภาพซึ่งการกำหนดราคาลักษณะนี้เนี่ยต้องการช่วยเหลือใครนะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคครับนั้นก็คือว่าหลังจากที่รัฐบาลพิจารณาแล้วว่าราคาที่ถูกกำหนดโดยตลาดเนี่ยเป็นราคาที่สูงเกินไปเดือดร้อนนะครับทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อมากินมาใช้ได้เนี่ยนะครับก็เลยมองว่าโอเคงั้นก็ต้องมีการควบคุมแหละก็กำหนดให้ราคาว่าอย่าสูงกว่านี้นะนะครับควรจะขายเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับของราคาขั้นสูงนะครับส่วนราคาขั้นต่ำล่ะนะฮะราคาขั้นต่ำก็เป็นในทางในด้านกลับกันนะครับนั่นคือว่าก็จะดูว่าราคาที่ถูกกำหนดโดยตลาดเนี่ยต่ำเกินไปนะครับก็ควรที่จะขายให้มันสูงกว่านี้นะครับไม่ควรจะขายถูกแบบที่เป็นอยู่นะซึ่งรัฐบาลก็จะกำหนดนะให้มีการขายหรือทำด้วยมาตรการใดๆก็ตามอาจจะกำหนดราคาโดยตรงหรือควบคุมปริมาณอุปทานก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อจะทำให้ราคาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการนะเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือในฝั่งของผู้ผลิตนะครับคือผู้ช่วยให้ผู้ผลิตเนี่ยไม่ต้องเผชิญกับการขาดทุนนะครับเนื่องจากราคาสินค้าถูกเกินจนไม่คุ้มค่ากับการที่จะผลิตออกมาขายนะซึ่งตัวอย่างที่ผมได้ยกไปในการวิเคราะห์เนี่ยก็คือเรื่องค้าข้าวนะครับครับผมนั่นก็เป็นกิจกรรมที่ผมอยากจะชวนนักศึกษาคิดทั้ง5ด้านแต่อย่างนี้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองหาความรู้เพิ่มเติมนะครับซึ่งข้อคำถามอาจจะนี้มากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะต้องให้นึกถึงเรื่องของการสอบเนี่ยนักศึกษาจะต้องตอบปัญหาให้ได้มากกว่านี้นะครับครับผมอันนั้นก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมในหน่วยที่เขียนไว้นะครับครับผมครับขอบคุณครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาศึกษานะครับในหน่วยที่5กันนะครับในเรื่องของปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันนะครับซึ่งเราก็จะแบ่งเป็นตอนอยู่3ตอนด้วยกันนะครับโดยในเนื้อหานะครับในตอนที่1นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันนั้นนะมันมีประเด็นอะไรอยู่บ้างนะครับโดยเราก็จะดูลักษณะนะครับความสำคัญนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับรวมถึงสาเหตุหรือผลกระทบอะไรต่างๆเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับในตอนที่1นะครับส่วนตอนที่2ตอนที่3เราก็จะพูดในเรื่องของการตรวจสอบนะครับรวมถึงการแก้ปัญหากันนะครับส่วนตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าลักษณะความสำคัญนะครับของตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยเราจะพิจารณาอย่างไรนะครับโดยตามหลักการแล้วนะครับตามถ้าเราศึกษามาจากหน่วยที่4นะครับปัญหาตัวแปรอิสระกันนะครับมันจะมีข้อสมมติฐานอยู่นะครับหนึ่งในข้อสมมติฐานนั้นนะครับจะต้องมีกล่าวไว้ว่านะครับว่าตัวแปรอิสระต้องไม่มีความเชิงเส้นกันอย่างสมบูรณ์นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะถ้ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์แล้วเราจะไม่สามารถประมาณการค่าสมสิทธิ์ของสมการถดถอยได้นะครับโดยการใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งจึงเป็นสาเหตุนะครับว่าทำไมเราจะต้องมีข้อสมมติฐานนี้เกิดขึ้นถ้าเรามันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันจะไม่สามารถประมาณค่าได้นั่นเองนะครับโดยหลักการนะครับเรามาลองพิจารณากันดูนะครับว่าสมการนะครับถดถอยนะครับที่อาจารย์ยกตัวอย่างไว้หน้าสไลด์นี้นะครับสมมุติว่าเรามีตัวแปรอิสระนะครับมีอยู่หลายตัวแปรด้วยกันนะครับตัวแปรอิสระทางขวามือนะครับมีตั้งแต่ x1 x2 x3 จนถึง xk ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันตัวแปรอิสระทางขวามือนะครับมันจะไม่มีความสัมพันธ์กันเองนะครับพิจารณาได้จากอะไรนะครับเราพิจารณาได้จากค่าสมสิทธิ์สหสัมพันธ์นะครับระหว่างตัวแปรอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับมันมีตัวแปรอยู่ x1 กับ x2 แล้วกันนะมีอยู่2ตัวนะครับถ้าความสัมพันธ์นะครับสมสิทธิ์สหสัมพันธ์นะครับระหว่างตัวแปร x1 กับ x2 เนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์มันจะมีค่าเท่ากับ1นะครับหรือในทางตรงกันข้ามถ้าตัวแปรนะครับ x1 กับ x2 เนี่ยนะครับไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างกันเลยนะก็จะเท่ากับ0ดังนั้นนะครับถ้ามันเป็น1หรือเป็น0เนี่ยมันก็จะอาจจะทำให้เกิดความสัมพันธ์กันเองนะหรืออาจจะไม่สามารถประมาณค่าได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับค่าสมสิทธิ์สหสัมพันธ์เนี่ยนะครับมันจะมีค่าช่วงระหว่างอยู่0ถึง1นะครับนะซึ่งเราก็ต้องพิจารณากันดูนะครับว่าไอ้ตัวแปรเนี่ย x1 x2 นะครับหรืออาจจะเป็นคู่อื่นๆก็ได้นะครับ x2 x3 นะหรือ x3 x4อะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องจับดูทีละคู่นะว่ามันมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยนะครับลักษณะนะครับถ้ามันมีนะครับโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างไรบ้างนะครับถ้ามันเท่ากับ0เลยหรือเท่ากับ1เนี่ยโอกาสมันก็เกิดขึ้นได้แต่ค่อนข้างจะยากนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับหรือว่านะครับถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นมานะครับปัญหานี้เกิดขึ้นมานะครับค่าพารามิเตอร์นะครับหรือค่าสมสิทธิ์ของตัวแปรเนี่ยจะไม่สามารถประมาณค่าได้เลยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเวลาเราทำการรันสมการถดถอยขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรที่เรานำมาพิจารณานะนำมาศึกษาซึ่งก็อาจจะมีมากนะบางตัวก็อาจจะมีน้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมีวิธีตรวจสอบให้โดยการใช้โปรแกรมนะการใช้โปรแกรมมันก็จะทำให้เราสะดวกมากขึ้นการพิจารณาอะไรต่างๆก็จะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับโดยใช้โปรแกรมของ Gettle นะซึ่งเราจะมีรายละเอียดกันนะครับในประเด็นต่อๆไปนะครับอาจารย์นะครับก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะว่าตัวแปรเนี่ยนะครับที่เวลาเราหยิบขึ้นมาใช้แล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตัวแปรอิสระเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันเองอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเรื่องของตัวแปรของรายได้นะกับการออมเวลานะเราทำงานมาใช่ไหมครับเราก็จะมีรายได้เกิดขึ้นส่วนแบ่งนึงนะครับเราก็เอาไปใช้จ่ายการบริโภครวมถึงเอาไปออมด้วยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับคนที่มีรายได้สูงเนี่ยการออมมันก็จะมากขึ้นทิศทางมันก็จะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันซึ่งมันก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของตัวแปรเนี่ยสองตัวเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างมากนะครับหรืออาจจะเป็นอีกประเด็นนึงก็ได้นะครับตัวแปรอย่างเช่นเรื่องของรายรับนะครับรายรับกับของจำนวนพนักงานบริษัทองค์กรใดนะครับที่มีกิจการนะครับการทำธุรกิจและประสบความสำเร็จนะครับมีกำไรมากบางครั้งบางคราวเราก็ต้องอาจจะต้องจ้างพนักงานมากขึ้น
นะครับ

รายรับมากขึ้นนะก็ต้องอาจจะขยายนะขยายกิจการเพิ่มจำนวนแรงงานนะการเพิ่มเนี่ยนะครับมันก็จะอาจจะทำให้สอดคล้องนะครับไปในทิศทางเดียวกันความสัมพันธ์ของตัวแปร2ตัวแปรเนี้ยมันก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับซึ่งอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับว่าตัวแปรอะไรบ้างนะครับมันอาจจะมีความสัมพันธ์กันแต่ว่าอันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับเราสามารถเช็คได้นะตรวจสอบได้นะครับจากการเมื่อเรามีข้อมูลแล้วนะเอามาทำการตรวจสอบกันดูนะครับโดยการใช้โปรแกรมนั่นเองนะครับอย่างกรณีนี้นะครับที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ในบนสไลด์นะครับก็คือเป็นเรื่องของตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์นะสมบูรณ์ก็คือเพอร์เฟกต์เลยนะครับก็มีค่าอย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้มีค่าเท่ากับ1ก็สังเกตได้นะครับว่าตัวแปรที่อาจารย์เอามาใช้นี่นะครับมีอยู่2ตัวแปรเนาะจับคู่กันแล้วนะครับมีตัวแปรของ x1 กับ x2 นะครับก็สังเกตดูนะครับว่าตัวแปรนะครับ x1 เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับสังเกตดูนะครับว่าสมมุติตัวแปร x2 นะครับในตัวอย่างที่1เนี่ยมีค่าเท่ากับ10นะครับความสัมพันธ์ของ x1 ก็เท่ากับ30นะ x2 นะครับ15นะครับ x1 ก็ได้เท่ากับ45นะครับ x2 เท่ากับ18x1 ก็คือ54สังเกตดูนะครับว่ามันเกิดลักษณะคือ3เท่านั่นเองนะครับ x1 นะครับเกิดจาก3คูณกับ x2 นั่นเองแบบนี้นะครับกรณีแบบนี้นะมันก็จะเป็นกรณีที่มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์เนาะนะครับมันลักษณะคือแบบเป๊ะเลยเนาะคูณ3เข้าไปได้เท่าไหร่ก็ออกมาตามนั้นนะอย่างกรณีแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างแบบไม่สมบูรณ์ล่ะนะครับอย่างกรณีถ้าเป็นความสัมพันธ์นะครับของตัวแปรอิสระนะครับมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกันอย่างไม่สมบูรณ์เนี่ยหรือ imperfect เนี่ยนะครับก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีค่าความคาดเคลื่อนนะครับเกิดขึ้นนะโดยตัวอย่างนี้นะครับอาจารย์ก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าเรามีตัว v นะครับตัว v เกิดขึ้นเนาะนะครับ x1 นะครับเกิดจากอะไรครับเกิดจาก3คูณด้วย x2 บวกด้วย v นะครับ v ตรงนี้ก็อาจจะเป็นค่าความคาดเคลื่อนเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันไม่เป๊ะเหมือนกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะอย่างกรณีนี้นะครับถ้าสมมติว่านะครับ x2 เท่ากับ10นะครับนะแล้วก็ x1 คือ30แต่มันอาจจะมีความคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้นะครับก็คือ2ก็สังเกตนะครับว่าความสัมพันธ์นะครับมันแทบจะไม่อยู่นะครับบนเส้นเลยนะครับมันก็อาจจะมีค่าความคาดเคลื่อนอาจจะเป็นบวกนะครับบวกก็คืออยู่เหนือเส้นนะหรือว่าลบก็อยู่ใต้เส้นกรณีแบบนี้นะครับซึ่งก็อาจจะเจอกันเยอะนะครับในการทำเรื่องของสมการถดถอยนะครับสมการถดถอยโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดนะครับซึ่งก็จะเจอกันเยอะนะครับก็กรณีแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์เชิงเส้นกันอย่างไม่สมบูรณ์นะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการตรวจสอบกันนั่นเองนะครับนะครับส่วนประเภทนะครับนะครับของความสัมพันธ์เชิงเส้นกันอย่างไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมีนะครับตัวอย่างให้เห็นนะครับเวลาเราไปทดสอบในโปรแกรม Gretel เนี่ยเราสามารถนะครับตรวจสอบมันได้อย่างไรนะครับโดยอาจารย์จะมีตัวอย่างนะครับอย่างกรณีแบบนี้นะครับถ้าเราดูในหนังสือเนาะในหน่วยที่5ตัวอย่างที่ 5.3 นะครับเราจะมาตรวจสอบกันดูนะครับว่าการบริโภคนะครับของครัวเรือนเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวแปรอยู่2ตัวนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับตัว y นะครับ yi yi คือรายได้นะครับรายได้ของครัวเรือนส่วน wi นะครับก็คือทรัพย์สินนะครับสินทรัพย์มูลค่าของครัวเรือนเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นนอกเหนือจากรายได้นะอาจจะเป็นเรื่องของรถยนต์ใช่ไหมครับบ้านนะครับมีบางคนเก็บสินทรัพย์อะไรต่างๆเอาไว้เนี่ยนะมันก็จะคือตัว WI นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันดูนะครับนักศึกษาสามารถนะครับทำตามได้เลยเนาะโดยตัวอย่างนี้นะครับอาจารย์ยกตัวอย่างมีอยู่10ครัวเรือนนะครับนะตัวเลขมันก็จะมีอยู่ในตารางนะครับนักศึกษาสามารถกรอกนะนำไปใช้ในโปรแกรม Gretel ได้นะครับซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดตามนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแสดงให้ดูนะครับว่าตัวแปรเนี่ยนะครับมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับโดยใช้โปรแกรม Gretel นะครับซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปนะครับเข้าโปรแกรมได้นะครับซึ่งในนะครับสไลด์นะครับอาจารย์ก็มีตัวอย่างให้ละนะครับในโปรแกรม Gretel นะครับก็สังเกตดูนะครับว่ามีข้อมูลนะครับนะครับข้อมูลอยู่3ตัวด้วยกันนะครับนะครับมีตัวอย่างนะครับข้อมูล C นะครับนะครับมี C นะครับมี YI เนาะแล้วก็มี WI นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำการตรวจสอบให้ดูนะครับว่าข้อมูลเนี่ยนะครับตัวแปรอิสระนะครับโดยเฉพาะ YI กับ WI เนี่ยมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะทำการสาธิตให้ดูนะครับโดยนักศึกษานะครับสามารถนะครับโดยใช้เลือกคำสั่งอะไรนะครับนักศึกษาสามารถใช้เลือกคำสั่งนะครับโดยกดคำว่านะครับ

ะครับเอาไปที่นะครับไปคำว่า view นะครับนักศึกษาไปคำว่า view นะครับคำสั่ง view นะครับแล้วก็เลือกคำว่า correlation matrix นะครับซึ่งจะเป็นการตรวจสอบดูนะครับว่าตัวแปรอิสระเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับนักศึกษาสามารถกดเลือกได้เลยนะอาจารย์ขอกด correlation matrix นะครับมันก็จะบอกนะครับว่าให้เอาตัวแปรอะไรเข้าไปบ้างนะครับเราจะเช็คอะไรบ้างนะครับก็ลองกดหมดเลยนะครับอาจารย์ขอเอาตัวแปรทั้ง3ตัวเนี่ยเข้าไปเลยนะครับเลือก3ตัวแล้วก็แอดมันเข้าไปนะครับกดลูกศรสีเขียวแล้วก็กดโอเคนะครับกดโอเคนะครับก็จะสังเกตนะครับว่าตัวแปรเนี่ยมันก็จะเช็คแล้วนะครับว่ามีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะ correlation มากน้อยแค่ไหนนะครับก็สังเกตนะครับว่าเราสังเกตตัวแปรอิสระนะครับก็คือจับคู่กันนั่นเองก็คือตัว y i กับ w i นะครับ y i กับ w i นะครับซึ่งลองสังเกตดูนะครับเนี่ยตัว yi ก็อยู่ตรงนี้เนาะ wi ก็ตรงนี้นะครับจับคู่กันแล้วนะครับมันคือ3 0.9812 ก็เกือบ1เลยนะครับใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกไปแล้วนะว่าถ้ามันเกือบ1ก็แสดงว่าเกือบเป็น perfect หรือสมบูรณ์นั่นเองเพราะฉะนั้น 0.9812 เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแสดงว่าตัวแปรนี้นะครับ wi กับ yi เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์กันอย่างมากนะครับซึ่งมันอาจจะส่งผลทำให้การรันสมการนะครับสมการถดถอยของเรานั้นอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นนะครับนี่อันนี้นะครับคือตัวอย่างเบื้องต้นนะครับในการเช็คดูว่าตัวแปรคู่ไหนมีความสัมพันธ์กันมากน้อยอย่างไรนะครับอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีของนักศึกษาถ้าทำข้อมูลขึ้นมานะครับโอเคนะครับเราพอรู้วิธีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับทีนี้นะครับมันก็อาจจะเกิดผลกระทบได้นะสาเหตุที่ทำให้มีการตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับในกรณีแบบนี้จะเกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับก็คือการประมาณค่านะครับยังคงเป็นไปได้อยู่นะครับยังมีคุณสมบัติไม่เอียงนะครับเพียงแต่ว่านะครับถ้ามันเกิดปัญหานี้ขึ้นมาแล้วนะครับค่าความแปรปรวนนะครับกับค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับเมื่อสูงขึ้นแล้วนะครับมันจะส่งผลอะไรนะครับมันก็จะส่งผลทำให้การคำนวณค่า t statistic นะครับค่า t stat ของเราเนี่ยแหละนะครับซึ่งเราเรียนกันมาในบทก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีค่าต่ำเกินไปนะครับส่งผลทำให้ตัวแปรนั้นนะครับไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเหตุผลนะครับส่งผลกระทบได้นะครับซึ่งถ้ามันไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิติแล้วการประมาณค่าหรือการทำรันสมการถดถอยก็อาจจะไม่มีความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้นะครับนะส่วนประเด็นอื่นมีอะไรอีกบ้างนะครับผลกระทบนะครับก็อาจจะเวลาถ้าหยิบตัวแปรต่างๆแล้วมันมีความสัมพันธ์กันเนี่ยก็อาจจะทำให้ค่าสมการนะครับโดยเฉพาะค่าสมสิทธิ์แห่งการกำหนดหรือเรียกกันสั้นๆว่า r square เนี่ยนะครับในแบบจำลองจะมีค่าสูงนะครับเกินความเป็นจริงนะอาจจะเป็น 0.99 0.98 เลยก็ถือว่าสูงมากนะครับแต่ค่าในยะสำคัญทางสถิติเนี่ยบางตัวนะครับของตัวแปรอิสระบางตัวนั้นไม่มีนะครับก็อาจจะทำให้สมการนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงนะครับทิศทางความสัมพันธ์นะครับในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับโมเดลของเราเวลาเราทำการทดสอบเนี่ยเราก็ต้องมีการกำหนดให้เป็นไปตามทฤษฎีที่กำหนดไว้นะครับเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะครับตัวแปรอาจจะมีทิศทางความสัมพันธ์ไม่เป็นไปตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่กำหนดไว้นั่นเองนะครับก็อาจจะผิดเพี้ยนไปนะครับแล้วก็ลักษณะนะครับถ้าสมมุติว่าเราเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับมันก็อาจจะขาดความแม่นยำใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเราอาจจะเพิ่มตัวแปรนะครับหรือเพิ่มตัวอย่างของข้อมูลเข้าไปนะครับมันก็อาจจะทำให้ตัวแปรนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นการประมาณค่าก็จะเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากนะครับถ้าเราเพิ่มหรือลดจำนวนตัวอย่างลงไปนะครับอันนี้ก็คือผลกระทบทั้งหมดเลยนะครับที่เวลาถ้าเกิดปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันนะครับดังนั้นนะครับในตอนที่1นี้นะครับเราก็จะดูลักษณะการตรวจสอบนะว่าตัวแปรคู่ไหนมีความสัมพันธ์กันบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็นักศึกษาลองสามารถตรวจสอบดูได้ตามที่อาจารย์ได้สรุปให้นะครับ
ครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูในตอนที่2กันต่อนะครับในเรื่องของการตรวจสอบตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับโดยวิธีการตรวจสอบนั้นนะครับมันจะมีวิธีการใดบ้างนะครับเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับโดยวิธีการตรวจสอบนะครับเบื้องต้นนะครับมันก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ3กรณีด้วยกันนะครับถ้าเราจะพิจารณาเอาที่สะดวกที่สุดนะครับเบื้องต้นนะครับก็เป็นวิธีการที่1 นะครับก็คือการเช็คดูว่าค่า r สแควร์ของเรานั้นมีค่าสูงไปไหมนะครับรวมถึงนะครับตัวแปรต่างๆเนี่ยบางตัวนั้นไม่มีระดับนัยยะสำคัญทางสถิติเลยนะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้วิธีแบบนี้นะครับเมื่อเรารันสมการมาแล้วนะครับโดยไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมนะครับหรือวิธีการคำนวณอะไรต่างๆเราก็สามารถเช็คได้นะครับโดยการพิจารณาจากค่าเหล่านี้นั่นเองนะครับก็สังเกตได้นะครับว่าถ้าค่า r สแควร์นั้นมีค่ามากกว่า 0.8 ขึ้นไปเนี่ยและตัวแปรอิสระนั้นไม่มีความสัมพันธ์กันแบบนี้โอกาสก็แสดงว่านะครับเกิดปัญหาได้นะครับตัวแปรนั้นไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับซึ่งก็ส่งผลได้นั่นเองนะครับอันที่2นะครับก็คือวิธีการตรวจสอบโดยการใช้โปรแกรมนะครับก็คือดูเรื่องของ correlation matrix นะครับพิจารณาดูนะครับว่าตัวแปรคู่ไหนนะครับเราจับคู่กันเนาะนะครับตัวแปรอิสระทางขวามือมีหลายตัวเนาะเราก็ทำการจับคู่กันดูนะครับแล้วก็พิจารณาดูว่าคู่ไหนนะครับมีความสัมพันธ์นะครับหรือว่ามีสหสัมพันธ์มีค่ามากกว่า 0.8 คู่นั้นก็โอกาสจะมีความสัมพันธ์กันเองนั่นเองนะครับวิธีนี้ก็สามารถตรวจสอบได้นะครับรวมถึงวิธีที่3นะครับวิธีที่3นะครับอันนี้ก็คือเป็นการตรวจทดสอบโดยพิจารณาค่า VIF นะครับหรือว่า Variance Inflation Factor นะครับอันนี้ก็จะมีความซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับการพิจารณาดูว่าค่า VIF นั้นมีค่ามากน้อยแค่ไหนเราสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าถ้ามันมีค่ามากกว่า10ก็แสดงว่าอาจจะเกิดปัญหานะครับวิธีการตรวจสอบของการทำ VIF นี้นะครับโปรแกรม Gettle ก็มีความสะดวกสบายอยู่นะครับในการพิจารณานะครับแต่ว่าเราจะมาดูพื้นฐานสักเล็กน้อยนะครับว่ามันมาได้วิธีการทำนะครับเราก็จะทำการทดสอบนะครับโดยการรันสมการปกตินี่แหละนะครับสมการ regression นะครับโดยนะครับเราจะเอาตัวแปรนะครับที่เราเป็นตัวแปรอิสระเนี่ยนะครับเรามาอยู่ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็รันสมการนะครับรันสมการregression ปกติไปนะครับอย่างกรณีแบบนี้นะอาจารย์เอาตัวแปรอิสระ x 1นะครับให้มันเป็นตัวแปรตามแล้วก็รันตัวแปรที่เหลือไปนะครับ x 2 x 3 x 4นะครับหรือนะครับถ้าเรามีหลายตัวแปรนะเอา x 2เนาะ x 2มาเป็นตัวแปรตามแล้วเราก็เอา x 1 x 3 x 4 x 5นะครับมาเป็นตัวแปรอิสระเราก็รันไปแบบนี้นะครับซึ่งเวลาเรารันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีค่า r สแควร์ปรากฏขึ้นนะครับเราก็จะนำค่า r สแควร์นะครับของแต่ละตัวแปรเนี่ยมาเข้าสูตรนี้นะครับเข้าสูตรการหา VIF นะครับซึ่งก็คือ1ส่วนด้วย1ลบ r สแควร์ j ในที่นี้ก็คือตัวแปรนั่นเองอย่างเรารัน x 1เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับนะมันก็จะมีค่า r สแควร์เกิดขึ้นก็เอามาแทนค่าในนี้นะกดเครื่องคิดเลขอะไรออกมานะครับลบกันแล้วนะครับก็จะได้ค่า VIF เกิดขึ้นนะครับเช่นกันนะครับ x 2เหมือนกันเนื้อเมื่อสักครู่นี้นะครับเรารันมาแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีค่า r สแควร์เกิดขึ้นนะเราก็เอามาเข้าสูตรนี้นะครับเราก็จะสามารถค่า VIF ของตัวแปร x 2นั้นได้นะครับซึ่งวิธีการเหล่านี้นะครับเราก็สามารถทำโดยการใช้โปรแกรม Gettle นะครับเป็นการตรวจสอบดูนะว่าตัวแปรคู่ไหนนะครับมีค่ามากกว่า10มันก็จะแสดงว่าตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์กันเองนะครับโดยอาจารย์จะทำการทดสอบดูนะครับโดยการใช้โปรแกรม Gettle นะครับเพื่อให้นักศึกษาได้เอาไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับโดยการใช้โปรแกรมนะครับโดยอาจารย์จะยกตัวอย่างนี้นะครับโดยการใช้โปรแกรมนะครับโดยมีตัวอย่างข้อมูลเนี่ยนะครับมีอยู่10นะครับ10ครัวเรือนและมีตัวแปรอยู่3ตัวนะครับกำหนดให้ครัวเรือนของเรานะครับการบริโภคนะครับขึ้นอยู่กับรายได้ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์แล้วก็ H ก็คือจำนวนของสมาชิกในครัวเรือนนะครับเราจะมาทำการตรวจสอบกันดูนะครับโดยใช้โปรแกรมนะว่ามันมีปัญหาอย่างไรข้อมูลก็มีอยู่ในหนังสือนะครับนักศึกษาสามารถใช้ได้นะครับในตัวอย่างนี้เลยในการทดสอบนะครับนะเราก็จะมาลองทดสอบกันดูนะครับการทดสอบโดยใช้โปรแกรมเนาะนะครับเรามาทำการทดสอบโดย correlation matrix กันก่อนนะครับว่าตัวแปรทั้ง3 4ตัวเนี้ยนะครับมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ให้นักศึกษากดคำว่า view เนาะเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็กดคำว่านะครับ correlation matrix นะ
นะครับแล้วเราก็เลือกตัวแปรทั้งหมดเลยนะครับเลือกตัวแปรทั้งหมดเข้าไปนะครับแล้วก็สังเกตนะครับว่าคู่ไหนนะครับมีตัวแปรเกินมากกว่า 0.8 บ้างนะครับก็สังเกตนะครับว่าเนี่ย YI กับ WI นะเยอะทีเดียวนะ 0.9812 ก็มีโอกาสเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับนะครับหรือว่าตัวแปรอื่นๆนะครับลองดูนะว่ามันมีเกิน 0.8 ไหมก็สังเกตดูนะว่าตัวนี้เกินแน่ๆนะครับโอกาสก็เกิดขึ้นสูงนะครับส่วนการทดสอบโดยค่า VAF เราสามารถทำอย่างไรนะครับนักศึกษากดนะครับรันสมการถดถอยปกติเลยนะครับโดยกด ordinary least square เนาะนะครับเป็นการรันสมการใช่ไหมครับแล้วก็มีกำหนดตัวแปรตามตัวแปรอิสระนะครับเราให้ CI นะครับหรือการบริโภคนั้นเป็นตัวแปรตามแล้วตัวแปรที่เหลือเป็นตัวแปรอิสระนะครับเราก็เลือกได้เลยนะแล้วก็กดโอเคมันก็จะประมวลผลออกมาใช่ไหมครับนะตามรูปนี้นะครับมีการรันสมการมาแล้วนะสังเกตดูนะครับว่าค่า R square ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับ 0.96 เลยข้อนี้แล้วก็ไม่ค่อยมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับซึ่งเนี่ยแบบเนี้ยก็แสดงว่าตัวแปรใดหนึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กันเยอะเราทำการทดสอบ VAF ได้อย่างไรนะครับการใช้โปรแกรมนะครับมันก็สะดวกสบายนะครับนักศึกษากดคำว่า analysis ได้เลยนะครับอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับ analysis นะครับแล้วก็ collinearityนะมันก็จะปรากฏค่า VAF ขึ้นมานะครับว่าตัวแปรไหนมีมากมีน้อยอย่างไรก็สังเกตนะครับว่า YI WI นั้นสูงนะครับมากกว่า10ทั้งคู่เลยนะครับก็มีโอกาสทำให้เกิดปัญหาตัวแปรอิสระเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับในตัวอย่างนี้นะครับครับสวัสดีนะครับนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการแก้ปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันนะครับโดยก็จะอยู่ในเนื้อหาของหน่วยที่5นั่นเองนะครับโดยครั้งก่อนนะครับเราทราบแล้วนะครับว่าตัวแปรนะครับที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับในตอนที่แล้วดังนั้นนะครับมันก็จะมีแนวทางแก้ไขเกิดขึ้นนะครับว่าเราจะใช้วิธีการใดบ้างนะครับในการแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะซึ่งอาจารย์ก็จะมีประเด็นนะครับอยู่ประมาณ4ประเด็นนะครับว่าเราจะทำได้อย่างไรนะประเด็นที่1 นะครับก็บางครั้งบางคราวนะครับก็อาจจะไม่ต้องทำการแก้ไขเพราะว่าการแก้ไขใดๆบางทีมันก็อาจจะมีปัญหาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะเราแก้ปัญหานี้ได้มันก็จะมีปัญหาอื่นนะครับในประเด็นอื่นๆที่นักศึกษาได้เรียนมาในบทอื่นๆนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้ปัญหามันเพิ่มมากขึ้นนะครับ2นะครับวิธีที่2นะครับเราก็อาจจะทำการตัดตัวแปรอิสระบางตัวออกไปนะครับซึ่งการที่เราจะตัดได้เนี่ยเราก็ต้องไปทำการทดสอบดูนะครับว่าตัวแปรนะครับคู่นั้นนะครับมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่านะครับถ้าเราจะตัดแล้วนะครับมันก็ต้องมีอิทธิพลนะครับกับตัวแปรตามน้อยที่สุดนะครับหรือว่ามีการผิดเพี้ยนไปจากโมเดลหรือจากการสมการที่เรากำหนดไว้นะครับให้มันเป็นไปตามทฤษฎีให้มากที่สุดนะครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะต้องพิจารณากันดูนะว่าเราอาจจะต้องตัดตัวแปรใดออกไปนะครับนะครับแล้วก็วิธีที่3นะครับวิธีที่3นะครับก็อาจจะต้องทำการไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะซึ่งอาจจะทำการสำรวจนะครับเก็บข้อมูล data ต่างๆนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับมันก็อาจจะทำให้ข้อมูลขนาดตัวอย่างนั้น sample ที่เรามาใช้นั้นมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับความผันผวนนะครับความอะไรต่างๆก็จะลดน้อยลงนะครับก็จะทำให้สมการนั้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนประเด็นที่4นะครับก็อาจจะทำการปรับนะครับปรับรูปแบบของสมการเอานะครับตัวแปรนะครับก็เราเรียกว่าอาจจะมาทำการหาการบวกตัวแปรนะครับดูปฏิสัมพันธ์กันนะครับทำอินเตอร์แอคชั่นกันนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นวิธีแนวทางในการแก้ไขข้อมูลนะครับตัวแปรทำให้มันดีขึ้นก็ได้นะครับดังนั้นนะครับเราก็จะมาลองตรวจสอบกันดูนะครับโดยการใช้โปรแกรม Gettle กันนะครับว่าถ้ามันมีปัญหาแล้วเราจะสามารถใช้แนวทางอะไรบ้างในการแก้ไขซึ่งอาจารย์ก็จะใช้ตัวอย่างเดิมนะครับตัวอย่างกับตอนที่2เมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราเอามาใช้กันนะครับก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันการบริโภคนะครับเหมือนเดิมนะครับโดยเราก็จะต้องทำการรันสมการขึ้นมานะครับรันสมการขึ้นมาแล้วเราจะทดสอบอย่างไรนะครับซึ่งเราทราบมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะว่าตัวแปรโดยเฉพาะ YI กับ WI มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะสูงไม่ว่าจะทำการทดสอบจาก correlation metricนะครับหรือว่าทำการทดสอบจากค่า VIF นะครับซึ่งมันก็สูงทั้งคู่ดังนั้นนะครับวิธีการแนวทางนะครับอาจารย์จะทำอย่างไรนะก็ลองตัดนะครับ
ตัวแปรของ WI ออกไปนะเพราะว่ามันอาจจะมีความสัมพันธ์กันเยอะใช่ไหมครับเรื่องของรายได้นะครับ Y คือรายได้ WI คือสินทรัพย์ของครัวเรือนก็อาจจะลองตัดดูนะครับซึ่งผลการตัดไปก็ทำให้สมการถดถอยนั้นดีขึ้นนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับในตัวของโปรแกรม Gettle นะครับนะฮะนี่คือโปรแกรม Gettle นะครับที่เรารันสมการเบื้องต้นเลยนะครับที่มีข้อมูลทุกอย่างครบนะครับ YI WI แล้วก็ HI

0: ทำการทดสอบดูนะครับโดยการตัดตัวแปร yi ออกไปนะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราก็รันสมการขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับรันสมการขึ้นมาใหม่โดยการใช้โปรแกรม Gettle เนี่ยแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องใส่ตัว wi เข้าไปนะเราก็เลือกนะครับ ci คือการบริโภคเนื้อเป็นตัวแปรตามนะครับแล้วก็ yi นะครับแล้วก็ตัดนะครับไม่ต้องใส่เข้าไปเนอะตัว wi ก็มีแค่2ตัวแปรนะครับตัวแปรอิสระคือ yi กับ hi yi คือการรายได้นะครับของครัวเรือน hi คือจำนวนสมาชิกในครัวเรือนนะครับแล้วก็กดโอเคเกิดขึ้นก็สังเกตนะครับว่าตัวแปรนั้นครับนะตัวแปรทั้ง yi กับ hi นั้นครับมีระดับนัยยะสำคัญทางสถิติที่ดีขึ้นนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถเช็คได้จากค่า p value นั่นเองเนาะถ้ามันมีนัยยะสำคัญนะครับโปรแกรมมันก็จะขึ้นดาวให้นะครับ2ดาวก็มีระดับนัยยะสำคัญทางสถิติที่นะครับ 95% เนาะ3ดาวก็ 99% นะครับก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับหรือว่าเราจะทำการตรวจสอบค่า VIF อีกรอบนึงก็ได้นะครับ VIF ว่ามันมีค่ามากกว่า10หรือเปล่านะครับวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับก็ให้นักศึกษากดคำว่า analysis เนาะกด analysis แล้วก็กดคำว่า collinearityนะครับเราก็จะสามารถเช็คค่า VF ได้นะครับว่ามีค่าเกินกว่า10มั้ยก็สังเกตนะครับว่าค่าเนี่ยครับ variance infection factor เนี่ยนะที่โปรแกรมมันบอกไว้ให้เลยด้านบนนะครับค่า YI เป็นเท่าไหร่ HI เป็นเท่าไหร่ก็สังเกตได้ค่าว่ามีค่าเท่ากับ1กว่าๆนั่นเองก็แสดงว่าปัญหานะครับตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันนั้นไม่มีแล้วในโมเดลนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีแนวทางนึงนะครับที่เราอาจจะสามารถทำการทดสอบได้นะครับวิธีนี้นะครับก็สามารถแก้ไขได้ในเบื้องต้นสำหรับในการแก้ปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันนั่นเองครับ
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาเพิ่มพูนความรู้วิทยาฐานะและประสบการณ์ยึดหลักการเรียนการสอนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระดับปริญญาตรี4ปีเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504819 6-8โทรศัพท์02503-3571อีเมล ecoffice@stou.ac.th หรือศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.stou.ac.th และศูนย์สารสนเทศโทร02-982-9700
2: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
3: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
4: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
5: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
6: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
7: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
8: ้สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาต่อนะครับในหัวข้อเรื่องความไม่คงที่ของความแปรปรวนในตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อนภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า heteroscedastic city นะครับตอนนี้เรามาดูกันว่าตอนที่หนึ่งเนี่ยเราอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยมารู้จักว่า heteroscedastic city เนี่ยคืออะไรนะครับจากข้อสมมุตินะฮะของclassical linear regression นะครับที่ว่าไอ้ตัวแปร u ตัวแปรสุ่ม uj ui เนี่ยต้องเป็น

โอโมสกีดัสติกซิตี้นะครับหรือเขียนได้ว่าvariant ของ ui เมื่อกำหนดให้ x2i x3i ไปจนถึง xki เนี่ยเป็นค่าใดค่าหนึ่งเนี่ยจะเท่ากับซิกมากำลัง2นะครับตรงนี้ก็หมายความว่าไม่ว่าตัวแปรอิสระ x2 x3 ไปจนถึง xk เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยความแปรปรวนของ u จะต้องมีค่าคงที่ที่เรียกว่าซิกมากำลัง2นะฮะแต่ถ้าข้อสมมุติเนี้ยไม่เป็นจริงก็คืออะไรฮะไอตัวความแปรปรวนของ UI เนี้ยมีค่าไม่คงที่นะครับมีค่าไม่คงที่เราสามารถจะเขียนได้ว่าไอตรงนี้ต้องมีตัว i เพิ่มตรงนี้ต้องมีตัว i เพิ่มนะฮะก็คือความแปรปรวนของ UI ไม่มีค่าไม่คงที่เรียกว่า heteroskedasticityเขียนแทนด้วย variant ของ UI เมื่อกำหนดให้ x2i x3i ไปจนถึง xki เนี่ยมีค่าเท่ากับซิกมากำลัง2แล้วต้องมีห้อยด้วย i นะครับโดยที่ i เท่ากับ1ถึง n หมายความว่าไม่ว่าตัวแปรอิสระ x2 x3 ไปจนถึง xk เนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไรก็ตาม i ตัว variant ของ UI จะไม่คงที่นะครับขอยกตัวอย่างตรงนี้นะฮะพิจารณาแบบจำลองสมการถดถอย yi เท่ากับเบต้า1บวกเบต้า2 xi บวก ui นะครับโดย yi เนี่ยขอกำหนดให้เป็นรายจ่ายเพื่อการบริโภคของตัวอย่างที่ i แล้วก็ xj ก็คือรายได้ของตัวอย่างที่ i แล้วก็ ui ก็คือตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อนของตัวอย่างที่ i นะครับแล้วเราสามารถพิสูจน์ได้ว่านะฮะไอตัวความแปรปรวนของไอ้ตัว UI นะครับเมื่อกำหนดให้ตัวแปรอิสระ XI มีค่าใดค่าหนึ่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับความแปรปรวนของตัวแปรตาม YI นะครับเมื่อกำหนดให้ X เนี่ยมีค่าใดค่าหนึ่งนะฮะเรามาดูนะฮะว่าถ้าผมสมมติว่าการเก็บข้อมูลในจังหวัดหนึ่งนะฮะพบว่าผู้บริโภคในจังหวัดนั้นเนี่ยเมื่อมีรายได้สูงขึ้นจะมีความแปรปรวนในรายจ่ายเพื่อการบริโภคเพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันสะท้อนว่าไอความแปรปรวนของไอ UI ตัวนี้เพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นสะท้อนให้เห็นว่าตัวเนี้ยเกิดปัญหา heteroskedasticity เกิดขึ้นคือความแปรปรวนเนี่ยมันไม่ได้คงที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามรายได้นะครับเราสาไอ้ตัวความแปรปรวนของ u ที่มันไม่คงที่เพราะว่ามันจะส่งผลอะไรนะครับขอให้เราพิจารณาแบบจำลองสมการถดถอยเชิงพหุนะครับมีตัวแปรอิสระตั้งแต่ x2 x3 ไปจนถึง xk นะครับจากการใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดนะครับเราจะได้สมการถดถอยที่เขียนดังสมการข้างล่างนี้นะฮะคือ yi เท่ากับ b1 บวก b2 x2 บวกไปเรื่อยๆจนถึง bk xk แล้วก็บวกด้วย e นะฮะอันนี้ก็คงคุ้นเคยจากโมดูลก่อนหน้านี้นะครับแล้วทีนี้ในสมการ 9.4 เมื่อครู่นี้นะฮะตราบใดที่สมการ 9.4 นะครับมีคุณสมบัติค่าเฉลี่ยของไอ้ตัว u เมื่อกำหนดให้ตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่าใดค่าหนึ่งเนี่ยเท่ากับ0นะครับเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าแม้ว่าไอสมการ 9.4 จะเกิด heteroskedasticity นะครับเราจะพิสูจน์ได้ว่าไอตัวประมาณค่าด้วยวิธีกำลัง2น้อยที่สุดไอตัว b1 b2 ไปจนถึง bk มีความไม่เอ็นเอียงก็คือเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ expected value ของ b1 เท่ากับเบต้า1ไปเรื่อยๆนะฮะจนถึง expected value ของ bk เท่ากับเบต้า k นะครับและทีนี้r square กับ adjusted r square ก็ยังสามารถใช้สูตรเดิมได้อยู่แม้ว่าจะเกิดปัญหา heteroskedasticity นะครับอันถัดไปที่ทำให้เราต้องมาพิจารณาเรื่องนี้นะฮะก็คือเมื่อเกิดปัญหา heteroskedasticity แล้วเนี่ยความแปรปรวนของไอ้ตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยจะไม่เหมือนเดิมนะฮะโดยสูตรก็คือเป็นไปดังสมการ 9.6 นะครับเราจะต้องใช้สูตร 9.6 อันนี้เป็นการคำนวณความแปรปรวนของตัวประมาณค่าพารามิเตอร์นะครับ
แล้วเมื่อพิจารณาสมการ 9.6 นะครับอย่าลืมว่าไอ้ซิกมา i กำลัง2ตัวเนี้ยมันเกิดจากความแปรปรวนของ UI ซึ่งมันมีค่าไม่คงที่แล้วเราไม่สามารถจะทราบค่านี้ได้เพราะว่ามันเป็นค่าที่เกิดจากไอ้ตัวสมการถดถอยของประชากรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ค่า residual มายกกำลัง2เป็นตัวประมาณค่าซิกมา i กำลัง2แทนเราก็จะได้ตามสมการ 9.8 นะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็น EI กำลัง2นะครับแล้วก็เมื่อถอด square root ในสูตรเมื่อคู่นี้เราจะเรียกว่า hetero robust standard error นะครับหรือ white hetero scedasticity corrected standard error นะครับเมื่อเกิด hetero scedasticityนะฮะการคำนวณค่าสถิติ T star ก็จะต้องใช้ไอตัว hetero robust standard error นะครับตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นตัว SE ในวงเล็บที่เป็นวงเล็บปกติเนี่ยก็คือ standard error ที่คำนวณด้วยสูตรปกติส่วนตัวที่ใช้วงเล็บสี่เหลี่ยมก็คือเป็น hetero robust standard error ในการทดสอบสมมติฐานว่าเบต้า2เท่ากับ0กับเบต้า2ไม่เท่ากับ0เนี่ย เราจะคำนวณว่าไอตัว hetero scedasticity robust T star เนี้ยมันควรจะใช้ไอตัว hetero robust standard error ในการคำนวณ นะครับถ้าเกิดปัญหา hetero scedasticity เกิดขึ้นนะฮะซึ่งค่าที่ได้ก็คือ 0.36 นะครับส่วนค่าวิกฤตที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.05 การทดสอบเป็น2หางก็จะได้ค่าวิกฤตที่ 1.96 แล้วก็มีทั้ง2ฝั่งจากตัวนี้เราจะทำให้เราสรุปได้ว่าเราจะสรุปตามสมมติฐานหลักนะครับถ้าเราไม่ทราบว่าแบบจำลองนี้เกิด hetero scedasticity นะฮะมันจะทำให้เราใช้ standard error ด้วยสูตรปกติในการคำนวณค่า T star นะครับซึ่งตรงนี้ค่า T star ที่ได้จะเป็น 3.87 นะฮะเพราะฉะนั้นเทียบกับค่าวิกฤตเราก็จะปฏิเสธสมมติฐานหลักนะฮะทำให้เราสรุปว่าไอ้เบต้า2เนี่ยมันไม่เป็น0นะครับเพราะฉะนั้น เราจะต้องทราบนะครับว่าความแปรปรวนของ U ในแบบจำลองของเราเนี่ยคงที่หรือเปล่าไม่ฉะนั้นเนี่ยจะทำให้การสรุปผลการทดสอบของเราเนี่ยผิดพลาดได้แล้วก็เราควรจะใช้ค่า hetero robust T star ในการทดสอบสมมติฐานนะครับเมื่อแบบจำลองของเราเกิด hetero scedasticity นะครับแล้วก็ตัวอย่างที่ใช้เนี่ยควรมีขนาดใหญ่ไม่ฉะนั้นเนี่ย hetero robust T star เนี่ยจะไม่มีการแจกแจงแบบ T ก็คือไม่สามารถจะหาค่าได้จากตาราง T หาค่าวิกฤตได้จากตาราง T ครับแล้วทีนี้การทดสอบความแปรปรวนนะฮะว่าคงที่หรือเปล่า เราพิจารณาสมการที่ 9.10 นะฮะเราถ้าแบบจำลองไม่เกิดปัญหา hetero scedasticity เราจะเขียนได้ว่าความแปรปรวนของ U เมื่อกำหนดให้ตัวไปสละมีค่าใดค่าหนึ่งเนี่ยจะเท่ากับซิกมากำลัง2นะครับไอ้ตัวนี้เขียนได้อีกแบบหนึ่งคือ expected UI กำลัง2 given x2 ไปจนถึง xk เนี่ยนะครับมีค่าก็คือเขียนได้ด้วยก็คือ variance ของ U นะครับแล้วก็เราจะทดสอบว่าแบบจำลองของเราเนี่ยเกิด hetero scedasticity หรือเปล่าได้อยู่2วิธีนะฮะวิธีแรกก็คือวิธีของBruce Bargain นะครับกับวิธีของ White นะฮะโดยสมมุติฐานหลักของแบบจำลองของวิธีการทั้ง2เนี่ยก็คือแบบจำลองเนี่ยไม่เกิด hetero scedasticity จะเห็นว่าซิกมากำลัง2เนี่ยไม่ได้ห้อย i นะครับวิธีการของ Bruce Bargain เขาก็บอกว่าจะกำหนดให้ไอความแปรปรวนของ U เนี่ยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรอิสระแล้วความแปรปรวนของ U ก็คือเขียนแทนด้วย expected UI กำลัง2นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าความแปรปรวนมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรอิสระก็ขอเขียนด้วยสัญลักษณ์ว่าไอตัว expected value ของ UI กำลัง2นะฮะเท่ากับไอตัวค่าพารามิเตอร์เดลต้า1บวกเดลต้า2x2i แล้วก็บวกไปเรื่อยๆจนถึง x delta k xki นะครับหรือเขียนได้ว่านะครับถ้าเราเอา expected value ออกเราจะต้องมีการบวกด้วยตัวแปรสุ่มคาดเคลื่อนตัวหนึ่งขอเรียกว่าตัว vi
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์และไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระใดๆในแบบจำลองนะครับสมมติฐานที่ใช้ทดสอบ heteroscedastic city นะฮะก็คือไอ้ตัวค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระเมื่อสไลด์ที่แล้วเนี่ยเป็น0ก็คือเริ่มตั้งแต่เดลต้า2เดลต้า3ไปจนถึงเดลต้า k เนี่ยเป็น0พร้อมกันกับสมมติฐานรองก็คือมีค่าพารามิเตอร์ในสมมติฐานหลักเนี่ยอย่างน้อย1ตัวไม่เป็น0นะครับแล้วการทดสอบเนี่ยเราจะใช้ตัวสถิติ f ตาในการทดสอบสมมติฐานนี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับเราไม่สามารถหาค่า ui ได้เพราะฉะนั้นไอตัวเดลต้าตามสมการ9หน้าที่แล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถประมาณได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ไอตัว e นะครับ e ยกกำลัง2มาเป็นตัวแทนของ2นะฮะก็คือสมการ 9.16 นะฮะโดยค่าสถิติที่ใช้ทดสอบก็คือใช้ f star หรือค่าสถิติ lm สูตรที่ใช้ก็เป็นไปตามนี้นะฮะถ้าเราปฏิเสธสมมติฐานหลักเนี่ยเราจะสรุปว่าแบบจำลองที่พิจารณาอยู่นะครับเกิดปัญหา heteroscedastic city ฮะส่วนวิธีการของไวท์ก็คือจะคล้ายคลึงกับของบูชปาแกนเมื่อสักครู่นี้เพียงแต่จะมีการเพิ่มตัวแปรอิสระยกกำลัง2ทุกตัวนะฮะเพื่อให้เข้าใจง่ายจะขอว่าจะขอสมมุตินะฮะว่ามีตัวแปรอิสระ3ตัวคือ x2 x3 กับ x4 วิธีการของไวท์ก็คือจะเพิ่มไอ้ตัวยกกำลัง2ของตัวแปรอิสระ x2 x3 x4 แล้วก็ผลคูณไขว้ของตัวแปรอิสระทุกตัวดังสมการ 9.18 นะครับอันนี้คือวิธีการของไวท์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทดสอบสมมติฐานเราก็ต้องให้ ei กำลัง2เป็นตัวประมาณของ variance ui นะครับดังเขียนในสมการ 9.19 นะครับแล้วก็สมมติฐานที่ใช้ทดสอบก็คือค่าสัมประสิทธิ์ของไอตัวแปรอิสระในหน้าสไลด์ที่แล้วนะครับเป็น0พร้อมกันกับมีอย่างน้อย1ตัวไม่เป็น0ตัวสถิติที่ใช้ทดสอบก็เป็นสูตรเดียวกันกับของไวท์นะฮะทีนี้บางครั้งเนี่ยถ้าเรามีตัวแปรสลับมากวิธีการทดสอบของไว้เนี่ยอาจจะไม่ใส่พจน์ของผลคูณตัวแปรสลับก็ได้นะครับในตอนที่2เนี่ย เราจะมาดูว่าเราจะประมาณค่าพารามิเตอร์เมื่อความแปรปรวนของ u i เนี่ยไม่คงที่ยังไงนะครับเมื่อแบบจำลองของเราเกิด heteroscedastic city แล้วเนี่ย เราสามารถทำได้2แบบอย่างแรกก็คือใช้ OLS ในการประมาณค่าพารามิเตอร์หรือจะใช้วิธี GLS generalized least square ในการประมาณค่าพารามิเตอร์นะครับถ้าเราใช้ OLS ในการประมาณค่าพารามิเตอร์นะฮะตัวประมาณค่าที่ได้ยังมีคุณสมบัติเป็น unbiased นะครับแล้วก็การใช้ค่าสถิติ hetero robustT เนี่ยในการทดสอบสมมติฐานหลักกับสมมติฐานรองเนี่ยจะเชื่อถือได้เมื่อตัวอย่างมีขนาดใหญ่นะฮะส่วนความแปรปรวนของตัวประมาณค่าไม่จะไม่ต่ำสุดนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับตัววิธีการประมาณค่าแบบอื่นเนี่ยที่ให้ผลไม่เอียงเหมือนกันนะฮะก็คือถ้าเราดูว่าเราใช้วิธี GLS นะครับตัวประมาณค่าที่ได้ก็เป็น unbiased เหมือนกันแล้วก็การใช้ค่าสถิติ T ตามปกตินะฮะเพื่อทดสอบสมมติฐานเนี่ยก็ยังเชื่อถือได้แม้ว่าตัวอย่างมีขนาดเล็กแล้วก็ความแปรปรวนของตัวประมาณค่านะครับจะมีค่าต่ำสุดเมื่อเทียบกับตัวประมาณค่าแบบอื่นที่ให้ผลไม่เอียงเหมือนกันนะฮะก็คือถ้าเทียบกันแล้วเนี่ย GLS จะให้ความแปรปรวนของตัวประมาณค่าต่ำกว่าก็คือจะต่ำที่สุดเลยแหละนะครับแนวคิดของ GLS เป็นยังไงนะฮะถ้าเราพิจารณาสมการอันนี้เบต้านะฮะ y เท่ากับเบต้า1บวกเบต้า2 x 2บวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า k x k แล้วก็บวก u นะฮะกำหนดให้นะฮะแบบจำลองนี้เกิดปัญหา heteroscedastic city ในรูปแบบดังนี้นะฮะก็คือความแปรปรวนของ u เนี่ยมันเท่ากับค่าคงที่ค่าหนึ่งคูณกับฟังก์ชัน
ฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งที่มันขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระในแบบจำลองนะที่ฟังก์ชันนี้จะต้องมีค่ามากกว่า0วิธี OLS นะฮะถ้าเราใช้วิธี OLS เนี่ยจะให้ความสำคัญกับ y แล้วก็ตัวแปรอิสระทุกตัวเท่ากันหมดนะครับแม้ว่าจะมาจากตัวอย่างที่ตัวแปรตามเนี่ยมีความแปรปรวนมากก็ตามนะครับส่วนวิธี GLS นะฮะจะให้ความสำคัญกับตัวแปรตาม y และตัวแปรอิสระเนี่ยน้อยกว่าเมื่อมาจากตัวอย่างที่ตัวแปรตาม y เนี่ยมีความแปรปรวนมากแล้วก็จะให้ความสำคัญกับตัวแปรตาม y กับตัวแปรอิสระ x2 ไปจนถึง xk เนี่ยมากกว่าเมื่อมาจากตัวอย่างที่ตัวแปรตาม y เนี่ยมีความแปรปรวนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นลองมาดูตัวอย่างสมการนี้นะฮะกำหนดให้ไอตัวความแปรปรวนของ u เนี่ยที่ผมบอกว่าเท่ากับซิกมากำลังสองที่เป็นค่าคงที่พารามิเตอร์ค่าหนึ่งคูณกับฟังก์ชันใดๆที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระนะฮะโดยที่กำหนดให้ไอตัวฟังก์ชัน h นั้นเนี่ยเท่ากับ x2 โดยที่ x2 คือรายได้รายได้ยังไงก็เป็นบวกอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นไอความแปรปรวนของ ui ก็คือไอเอา x2 มาแทนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วexpected value ของ ui กำลังสองเมื่อกำหนดให้ x2 มีค่าใดค่าหนึ่งเนี้ยก็คือเขียนได้ด้วยสมการนี้นะฮะก็คือมันตัวเนี้ยก็คือความแปรปรวนนั่นเองนะครับจะเห็นว่าเมื่อรายได้มากขึ้นนะฮะถ้าดูตามนี้เมื่อรายได้มากขึ้นจะทำให้ความแปรปรวนของ u เนี้ยมากขึ้นไปด้วยแสดงว่าความแปรปรวนของ u ไม่คงที่นะครับการแก้ปัญหา heteroscedastic city นะฮะก็คือจะต้องพยายามแปลง random error term เนี่ยให้กลายเป็น homoscedastic city ให้ได้ถ้ากำหนดให้ u star เท่ากับนะฮะ u หารด้วย square root x 2นะฮะเพราะฉะนั้นความแปรปรวนของ u star มันก็คือความแปรปรวนของไอตัว u หารด้วย square root x 2แล้วตัว square root x 2เนี่ยมันให้เรามองว่ามันเป็นค่าคงที่เพราะมัน given อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ดึงออกมาหน้า variance ได้โดยการยกกำลัง2 square root ก็หายไปแล้วตัว variance u ในหน้าที่แล้วเราบอกว่าเท่ากับ sigma กำลัง2คูณกับ x2i เพราะฉะนั้น x2i ก็ตัดกันก็เหลือ sigma กำลัง2ซึ่งมันมีค่าคงที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้แนวคิดเนี้ยในการแปลงสมการก็คือเอา1ส่วน square root x2i ไปคูณตลอดสมการข้างต้นนะฮะพอคูณตลอดเราก็จะได้y star เนี่ยจะมาจากอะไรฮะ y หารด้วย square root x2 นะครับแล้วก็ตัว x1 เนี่ย star เนี่ยมันจะเท่ากับ1หารด้วย square root x2 นะครับแล้วก็ x2i ก็คือ x2 หารด้วย square root x2 เนี่ยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะใช้วิธี OLS ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ข้างต้นนะครับเราจะเรียกว่าวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบทั่วไปซึ่ง 9.24 ไม่มีปัญหาเฮตโรแล้วนะฮะเพราะว่าตะกี้เราพิสูจน์แล้วว่าตัว u เนี้ย ui star เนี้ยมันมีความแปรปรวนคงที่นะครับแล้วกำหนดให้นะฮะ b1 star b2 star ไปจนถึง bk star เนี้ยคือตัวประมาณค่าด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบทั่วไปนะครับจะมีข้อสังเกตดังนี้นะฮะอย่างแรกนะฮะไอตัว GLS estimator นะฮะจะตีความหมายจากการใช้สมการ 9.21 นะครับไม่ใช่จากสมการที่ถูกแปลงรูป 9.24 จะไอตัว b1 star b2 star เราจะแปลความหมายจากการมองสมการ 9.21 นะฮะแล้วก็การทดสอบสมมติฐานนะฮะของค่าพารามิเตอร์เบต้า1ไปจนถึงเบต้า k ของสมการ 9.21 เนี่ยใช้ค่าสถิติ t star และ f star ที่คำนวณได้จาก 9.24 นะครับอันนี้ก็เราจะได้คุณสมบัติอันหนึ่งก็คือ s กำลัง2ตามสูตรเนี่ยคือตัวประมาณค่าที่ไม่เอ็นเอียงของซิกมากำลัง2นะครับ r square กับ adjusted r square ที่ได้จาก 9.24 จะไม่มีความหมายนะฮะเพราะว่าความแปรปรวนของไอ้ตัว y star ถูก
อธิบายได้จากไอ้ตัว x ตาทั้งหลายแหล่เนี่ยร้อยละเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นสมการที่ถูกแปลงรูปแล้วไม่มีความหมายแล้วก็ตัว GLS estimator จะมีค่าไม่เท่ากับ OLS estimator นะครับนะฮะ

ไอ้ GLS จะเรียกอีกอย่างนึงนะฮะว่า weighted least square หรือวิธีกำลังสองถ่วงน้ำหนักนะฮะวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงน้ำหนักนะครับครับส่วนในหัวข้อที่5นะฮะเราจะมาดูการประมาณฟังก์ชันที่ทำให้ความแปรปรวนของอยู่ไม่คงที่ก็คือตัวฟังก์ชัน h เนี่ยนะฮะในหัวข้อที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้จำเป็นจะต้องประมาณฟังก์ชัน h เพราะเราสมมุติให้ไอ้ฟังก์ชัน h เนี่ยขึ้นอยู่กับไอ้ตัว x 2ที่เป็นรายได้แล้วเราก็เอาsquare root 1ส่วน square root x 2เนี่ยคูณตลอดสมการนะครับแต่ในทางปฏิบัติบางทีเราไม่ทราบรูปแบบฟังก์ชัน h เนี่ยนะฮะทำให้เราอาจจะต้องมีการประมาณค่าฟังก์ชัน h ขึ้นมาด้วยอย่างเช่นเรากำหนดให้ hi เนี่ยเท่ากับ x 2ยกกำลังเดลต้าเดลต้าเนี่ยเป็นตัวพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่านะครับเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติบางทีเราจะต้องสมมุติรูปแบบฟังก์ชัน h ขึ้นมานะฮะแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ว่า h hat นะครับจากนั้นเนี่ยจะใช้รูปแบบฟังก์ชันที่สมมุติขึ้นมาเนี่ยไปแปลงรูปของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่คงที่ของไอ้ตัว u ตามวิธีของไอ้ตัว GLS อันนี้ก็อย่างเช่นตะกี้ผมบอกว่า h hat เท่ากับ x 2ยกกำลังเดลต้านะฮะแล้วก็ h hat เนี่ยมันก็คือ x 2ยกกำลังเดลต้า hat นะครับไอ้ตัว x 2ยกกำลังเดลต้า hat แล้วก็เอาไปแปลงรูปเพื่อให้ความแปรปรวนของ u เนี่ยมันคงที่แล้วก็ใช้วิธี OLS นะครับไอ้ตัวประมาณค่าที่ได้จะเรียกว่าไอ้ตัวประมาณค่าด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบทั่วไปที่เป็นไปได้เพราะว่าไอ้ตัว h hat เนี่ยมันต้องมีการประมาณขึ้นนะครับบางทีเราจะเรียกว่า estimated general least square estimator ก็ได้ FGLS หรือ EGLS ก็ได้ครับสวัสดีครับเรามาต่อตอนที่3กันนะครับตอนนี้มาดูตัวอย่างนะฮะสมมติว่าฟังก์ชันอุปสงค์ของจำนวนบุหรี่ที่สูบต่อวันนะฮะเป็นดังนี้นะฮะ CIGS ก็คือจำนวนบุหรี่ที่สูบต่อวันหน่วยเป็นมวลนะฮะ Income ก็คือรายได้ต่อปี Sick Price ก็คือราคาบุหรี่ต่อซองนะครับAge คืออายุ Education ก็คือจำนวนปีที่ศึกษาในระบบการศึกษา Gender เท่ากับ1หมายถึงเพศหญิง0หมายถึงเพศชายนะครับเราตอนนี้เรากำลังจะต้องมาทดสอบว่าแบบจำลองนี้เกิดปัญหา heteroskedastic city หรือเปล่านะฮะถ้าสมมุติว่าเกิดปัญหา heteroskedastic city เนี่ยเราก็จะต้องทำการแก้ไขวิธีการแก้ไขก็คือจะประมาณค่าด้วยวิธี GLS หรือจะประมาณค่าด้วยวิธี OLS แต่ใช้ heterostatistic ในการทดสอบสมมติฐานก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูว่าเราจะทดสอบว่าแบบจำลองนี้เกิด heteroskedastic city หรือเปล่านะฮะเราจะใช้วิธีของ Bruch Magan นะฮะขั้นที่1 นะฮะถ้าเราจะทำเราต้องรันสมการแล้วเราก็เซฟ residual ขอตั้งชื่อว่า e นะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องสร้างตัวแปรยกกำลัง2นะฮะ e ยกกำลัง2ขั้นที่3ก็คือเราจะรันสมการนะครับนี้นะฮะจะเห็นว่าตัวแปรอิสระเนี่ยจะเหมือนกับแบบจำลองในสไลด์ก่อนหน้านี้เลยเพียงแต่ตัวแปรตามมันจะเป็น u กำลังe กำลัง2นะครับแล้วผลการประมาณสมการในขั้นที่3นะครับเป็นดังนี้นี่ตัวนี้นะฮะซึ่งการทดสอบว่าแบบจำลองของเราเกิดเฮตเทโรหรือไม่เกิดเนี่ยก็คือใช้ค่าสถิติ f ที่ดูจากตรงนี้นะฮะที่ดูจากตรงนี้จะเห็นว่า p value เนี่ยมันมีค่าน้อยมากนะฮะ 0.000 เนี่ยเพราะฉะนั้นเราสรุปได้ว่าแบบจำลองเนี้ยเกิด heteroskedastic city นะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบบจำลองเกิด heteroskedastic city มีทางเลือก2อันที่กล่าวมาแล้วก็คือใช้ OLS กับใช้ GLS การใช้ OLS ก็จะค่อนข้างง่ายเพียงแต่เปลี่ยนไอ้ตัวstandard error ให้เป็น hetero robust standard error แล้วเอาไปใช้คำนวณค่าสถิติ t นะฮะแล้วก็เรียกว่าค่าสถิติ hetero robust t นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาลองดูวิธีนี้นะครับนี่

0: จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราใช้วิธี heterologous t statistic เนี่ยไอตัวค่าสถิติ t เนี่ยมันจะมีค่าต่างออกไปจากเดิมนะครับส่วนวิธี OLS เดิมเนี่ยอันนี้จะเชื่อถือไม่ได้แล้วค่าสถิติ t นะครับเพราะว่าไอตัวค่าสัมประสิทธิ์ที่ประมาณได้ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดความแปรปรวนเนี่ยจะมีสูตรไม่เหมือนเดิมนะครับสูตรที่ถูกต้องก็คือต้องใช้สูตรไอตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเอาไปเป็นตัวที่ใช้ทดสอบสมมติฐานนะครับแต่จะให้ข้อสังเกตนิดนึงว่าตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยจะเท่ากันนะครับเพราะว่าใช้วิธี OLS เหมือนกันเพียงแต่ standard error ที่จะใช้คำนวณค่า t stat เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมที่ต่างกันคือคอลัมน์สุดท้ายครับกล่าวโดยสรุปนะฮะก็คือถ้าแบบจำลองของเราเนี่ยเกิดปัญหาว่าความแปรปรวนเนี่ยไม่คงที่นะฮะหรือเกิด heteroscedasticity เรามีทางเลือก2 อย่างนะฮะก็คือใช้ OLS หรือใช้ GLS ถ้าเราใช้ OLS เนี่ย มันจะค่อนข้างไม่ยุ่งยากก็คือเราจะแก้ไขเฉพาะไอตัวนี้นะฮะ standard error ให้ใช้ standard error ด้วยสูตรที่ถูกต้องนะครับแล้วข้อพึงระวังก็คือตัวอย่างที่จะเอามาใช้เนี่ยต้องมีขนาดใหญ่นะครับถึงจะให้ผลการทดสอบสมมติฐานที่เชื่อถือได้นะฮะส่วนถ้าต้องการใช้วิธี OLS อันเนี้ยเราสามารถไปศึกษาได้เพิ่มเติมจากไอ้ตัวหนังสือของทางมสท.นะครับซึ่งตรงนี้จะค่อนข้างมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับ
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสท.ทั้ง STOU Channel e-learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของหน่วยที่7กันนะครับในเรื่องของปัญหาค่าความคาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับซึ่งปัญหานี้ก็ส่งผลกระทบต่อการประมาณค่าสมการถดถอยที่นักศึกษาทำการประมาณค่าขึ้นมาและมันอาจจะทำให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับขาดความน่าเชื่อถือโดยประเด็นนะครับเราจะทำการวิเคราะห์กันดูนะครับว่ามันมีลักษณะปัญหาอะไรบ้างนะครับที่มันเกิดขึ้นในประเด็นปัญหาค่าความคาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันรวมถึงนะครับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเราก็จะมาดูรายละเอียดในประเด็นต่างๆกันนะครับตามข้อสมมติฐานนะครับในหน่วยที่4นะครับการรันสมการถดถอยที่เป็นลักษณะพหุคูณนะหรือมีตัวแปรอิสระเยอะเนี่ยนะครับ

นะครับว่ามันจะมีปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนกันหรือเปล่านะครับปัญหาแบบนี้นะครับมักจะเกิดขึ้นกับข้อมูลที่เป็นลักษณะแบบอนุกรมเวลานะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า time series data นะครับซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะของข้อมูลที่มันมีเรื่องของเวลาเกิดขึ้นลำดับเวลาเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาแบบว่ารายเดือนนะครับรายปีรายไตรมาสนะครับหรืออาจจะเป็นรายวันก็ได้นะครับข้อมูลบางอย่างมีแบบรายวันเลยซึ่งปัญหาแบบนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องของวัฏจักรนะครับวัฏจักรของตัวแปรที่มันเกิดขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของเวลานะครับการบริโภคหรือว่าการใช้จ่ายนะครับซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นกับลักษณะของข้อมูลอนุกรมเวลาเกิดขึ้นนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถทำการตรวจสอบได้นะครับโดยเฉพาะใครที่ใช้ข้อมูลลักษณะที่เป็นอนุกรมเวลาปัญหานี้จะต้องทำการตรวจสอบนะครับเบื้องต้นเลยนะโดยลักษณะนะครับลักษณะของตัวอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าปัญหานี้นะครับมันเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องของตัวแปรอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเรื่องของการบริโภคนักศึกษานะครับถ้าสมมติว่าเราลองนึกดูเนาะถ้าเรากินนะครับมีบริโภคเดือนนี้นะครับเราใช้เยอะนะครับกินเยอะใช้เยอะนะครับเดือนที่หน้านะเดือนข้างหน้านะครับมันก็อาจจะทำให้เราต้องใช้จ่ายน้อยลงนะครับหรือบริโภคน้อยลงนั่นเองเพราะว่าเดือนนี้เราใช้จ่ายเยอะใช่ไหมครับเนาะอาจจะเกิดประเด็นเรื่องของอาจจะมีค่าอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนะเดือนนี้เราอาจจะต้องใช้จ่ายเยอะเดือนหน้าเราก็ต้องลดการบริโภคลงซึ่งมันก็อาจจะมีความสัมพันธ์เรื่องของเวลาเกิดขึ้นก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นตัวแปรอื่นๆนะครับที่อาจารย์ยกตัวอย่างมานะครับอย่างเช่นเรื่องของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะครับ GDP นะครับซึ่งมันก็จะมีวัฏจักรของมันเนาะในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับไตรมาสที่1ไตรมาสที่2นะครับไตรมาสที่3นะครับมันก็อาจจะมีความต่อเนื่องเกิดขึ้นนะครับถ้าเศรษฐกิจมันเติบโตขึ้นเยอะนะครับเศรษฐกิจประเทศดีนะครับ GDP ของเรามันก็จะเติบโตขึ้นทุกๆไตรมาสมันก็จะมีความสัมพันธ์แนวโน้มที่จะไปทิศทางเดียวกันนะครับก็อาจจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นได้หรืออาจจะเป็นข้อมูลของดัชนีหลักทรัพย์นะครับ Set Index นะครับซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของตลาดหุ้นนะครับตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะผันผวนกันตลอดเวลาแนวโน้มมันก็ถ้าตลาดดีมันก็จะขึ้นเยอะนะครับตลาดที่มันแย่ลงก็อาจจะมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่อาจารย์แสดงให้เห็นนะครับรวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนนะครับข้อมูลที่เป็นลักษณะเชิงอนุกรมเวลาก็มีเยอะนะครับนักศึกษาลองสามารถตรวจสอบดูได้นะครับอันนี้ตัวอย่างเบื้องต้นเนอะดังนั้นนะครับอาจารย์ก็จะใช้ข้อมูลนะครับเวลาเรารันสมการนะครับหรือการทำเรื่องของอนุกรมเวลาเนี่ยเราก็จะใช้สัญลักษณ์ของตัว T นะมากำกับไว้นะว่ามันเป็นเวลาช่วงเวลาไหนนะครับอย่างเช่นนะครับเรากำหนดตัวT นะครับเซตนะครับเซตอินเด็กซ์ของเราเนอะ T ก็อาจจะเป็นปีนี้นะครับ T ลบ1ก็อาจจะเป็นปีที่แล้วนะครับ T ลบ2นะครับข้อมูลของดัชนีหลักทรัพย์ก็อาจจะเป็น2ปีที่แล้วก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการเอามาเป็นค่ากำหนดให้เรารับทราบนะว่าข้อมูลนั้นมีอยู่ในช่วงเวลาไหนนั่นเองนะครับนะอาจารย์ก็มาลองทำนะครับลองใช้เรื่องของแบบจำลองนะครับโดยสมการถดถอยนะครับเชิงเส้นอย่างง่ายก่อนแล้วกันเนื้อก็สังเกตนะครับว่าตัวแปรต่างๆที่อาจารย์เอามาใช้เนี่ยก็กำกับเรื่องของ t เอาไว้เราก็จะพอทราบได้นะว่ามันก็จะทำเรื่องของดูเรื่องของอนุกรมเวลานะครับอย่างกรณีนี้นะครับสมการ 7.1 นะครับ y ของเรานะครับขึ้นอยู่กับ x นะครับ yt นะครับเป็นตัวแปรตามในช่วงเวลา t เนาะแล้วก็ xt นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของค่าสังเกตนะครับหรือตัวแปรอิสระที่เรานำมาใช้ในเวลา t นั่นเองนะครับซึ่งก็จะสามารถนะครับทำการดูได้นะเช็คดูได้นะว่ามันมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นไหมสมการเมื่อสักครู่นี้นะครับวิธีการทดสอบนะครับเราก็จะใช้ค่าความคลาดเคลื่อนเนี่ยในตัวแปรนะครับในเนี่ยสมการที่1เนี่ยตัวนี้นะครับ epsilon t เนี่ยหรือค่าความคลาดเคลื่อนเนี่ยเอามาทดสอบดูนะครับเรามาทดสอบดูนะครับว่าเราก็รันปกติเลยนะครับเหมือนกับรันสมการถดถอยเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็คือช่วงปัจจุบันเนาะ epsilon t นะครับค่าความคลาดเคลื่อนในปีปัจจุบันขึ้นอยู่กับอดีตนะครับ t ลบ1 1ช่วงเวลานะครับถอยหลังกลับไปนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับในการทดสอบดูว่านะว่ามันมีปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนเกิดไหมนะครับซึ่งลักษณะนี้นะครับถอยไป1ช่วงเวลาเราก็จะเรียกลักษณะว่าค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันเองลำดับที่1นะครับเอาแค่ลำดับเดียวก็พอนะครับในการทดสอบดูในกรณีนี้นะครับสำหรับการทดสอบแบบเบื้องต้นนะครับน
ะครับลักษณะนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างใดบ้างนะว่ามีปัญหาหรือไม่มีนะครับเราสามารถพอดกราฟได้นะครับเอาค่าความคลาดเคลื่อนเนี่ยครับมาพอดกราฟดูถ้ามันกระจายแบบนี้นะครับก็แสดงว่าแนวโน้มมันไม่มีปัญหานะครับไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเราเอาแทนค่าเนี่ยโลนะครับในสมการนี้นะครับไปแทนดูนะครับเนี่ยโลตรงนี้เป็น0นะครับตรงนี้อ่านว่าโลนะครับหรือค่าสัมประสิทธิ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนนะครับถ้ามันเป็น0นะครับเอาไปแทนเนาะมันก็จะไม่เกิดปัญหาครับไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นมันก็มีแนวโน้มก็จะกระจายเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้านะครับค่าโลนั้นมีค่าใกล้1นะครับในสมการเมื่อสักครู่นี้นะครับมันมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหานะครับกรณีแบบนี้นะครับมันจะมีแนวโน้มว่าเกิดปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนกันในทางทิศทางบวกมันก็จะเป็นแพทเทิร์นไปเรื่อยๆนะครับมีแนวโน้มนะครับลดลงเรื่อยๆนะครับมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันนะครับหรืออาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับก็จะมีแนวโน้มเกิดขึ้นนะครับเกิดปัญหานะครับหรืออาจจะเป็นทิศทางนะครับถ้าค่าโลมีค่าเป็นลบนะครับแนวโน้มมันก็จะสลับกันไปนะครับขึ้นลงแบบนี้นะครับเป็นแบบก้างปลาเลยนะครับแบบนี้ก็แสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับในกรณีที่ค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันเองนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถทดสอบได้นะครับโดยการใช้โปรแกรมนะครับส่วนผลกระทบนะครับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเวลาเรารู้แล้วนะครับว่ามันมีปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นมันก็จะทำให้การทดสอบสมมติฐานนั้นไม่น่าเชื่อถือนะครับเมื่อเกิดปัญหาแล้วนะครับเรารันสมการถดถอยนะครับโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดนะครับมันก็จะทำให้ค่าโดยเฉพาะค่าสถิติ t นะครับหรือ t statistic เนี่ยนะครับมันมีค่าน้อยเกินไปนะครับมีค่าน้อยเกินไปนะครับเพราะว่าอะไรนะครับอาจจะมีค่าความผิดพลาดไม่น่าเชื่อถือนะครับส่วนเบนมาตรฐานตรงนี้มีค่ามากขึ้นนะครับมันก็จะทำให้ค่า t น้อยลงก็จะส่งผลทำให้การทดสอบในยะสำคัญทางสถิตินั้นอาจจะไม่มีเลยนะครับหรืออาจจะทำให้เครื่องหมายนะครับเครื่องหมายในการตามโมเดลนะครับหรือค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระนั้นมันมีทิศทางไม่สัมพันธ์กันนะครับซึ่งแบบนี้นะครับก็เราอาจจะเกิดผลกระทบทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการทำอนุกรมเวลาเนี่ยนะหรือข้อมูลที่เป็น time series เนี่ยเราจะต้องทำการตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่ามันเกิดปัญหามากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปดูในตอนต่อไปนะครับในการทดสอบกันนะครับว่าเราสามารถทดสอบโดยวิธีการใดบ้างสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูศึกษาในเรื่องของตอนที่2กันนะครับในเรื่องของปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับโดยตอนที่2นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบนะครับว่าปัญหามีมากน้อยอย่างไรนะครับโดยการทดสอบนั้นนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันแนวทางหลักๆเลยนะครับอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือการทดสอบตามวิธีการของเดอร์บินวัสันนะครับรวมถึงการทดสอบโดยวิธีการของบัสแอนด์ก็อดเฟรย์รวมถึงการทดสอบโดยวิธีการของยุงบ็อกนะครับโดยในเนื้อหาของวันนี้นะครับเราก็จะพูดประเด็นหลักนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่1กันนะครับก็คือการทดสอบของเดอร์บินวัสันนะครับซึ่งก็ถือว่ามีเป็นแนวทางที่นิยมในการทดสอบกันนะครับว่ามีปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนนะครับมีค่ามากน้อยอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันนะครับว่าวิธีการของเดอร์บินวัสันมีอะไรบ้างข้อสมมติฐานนะครับของเดอร์บินวัสันนั้นนะครับได้กำหนดเอาไว้นะครับว่าจะต้องมีข้อสมมติฐานเบื้องต้นนะครับอยู่ประมาณ 4-5 ประเด็นนะครับในการทดสอบดูว่ามันมีปัญหาแล้วเราจะสามารถทดสอบได้ไหมนะครับโดยประเด็นที่1 นะครับรูปแบบของสมการถดถอยต้องมีค่าคงที่นะครับหรือมีจุดตัดของแกนเสมอนะก็คือเราต้องรันอยู่แล้วนะครับเวลาเรารันสมการถดถอยนะครับค่าคงที่มีอยู่แล้วหรือค่าเบต้า0นั่นเองนะครับรวมถึงนะครับอันที่2นะครับความสัมพันธ์นะครับในการทดสอบนั้นจะต้องมีลักษณะของค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันเองแค่ลำดับที่1พอนะครับหรือว่า first order auto regressive นะครับหรือเรียกสั้นๆนะครับว่า AR1 นะครับซึ่งเราจะทำสูงกว่านี้ไม่ได้นะครับ AR2 AR3 นะครับอันนี้ก็ต้องไปดูในท้ายๆต่อไปนะครับโดยในเนื้อหานี้นะครับเราก็จะดูแค่ลำดับที่1พอดังนั้นนะครับเราทำการทดสอบได้นะครับได้ตามสมการที่ 7.3 นี้นะครับก็คือค่าความคลาดเคลื่อนของเราเนาะ epsilon t นะครับขึ้นอยู่กับค่าความคลาดเคลื่อนนะครับย้อนหลังไป1ช่วงเวลา t-1 นะครับแล้วก็บวกด้วย mu t นะครับ
อันนี้นะครับคือสมการเบื้องต้นเลยนะครับในการทดสอบดูว่ามันมีปัญหาอย่างไรนะครับโดยเฉพาะของกรณีของเดอร์บินวัตสันนะครับส่วนข้อสมมติฐานอันที่3นะครับของเดอร์บินวัตสันนะครับเขาบอกว่านะครับว่าสมการถดถอยนะครับตัวแปรตามนะครับที่ย้อนหลังไป1ช่วงเวลานะครับจะไม่สามารถอยู่ในสมการอิสระได้นะครับจากสมการนะครับสังเกตดูนะครับว่า y เนี่ยนะครับ yt ปกติเป็นตัวแปรตามนะครับถ้าเรานำไปใส่ในตัวแปรอิสระนะครับทางขวามือของสมการนะครับ yt ลบ1เนี่ยมันจะไม่สามารถทำการทดสอบได้นะครับย้อนหลังไป1ช่วงเวลาเนอะเราก็ไม่เอามาใส่นะครับถ้ามาใส่แล้วมันทดสอบไม่ได้นั่นเองนะครับส่วนอันที่4นะครับข้อมูลนะครับต้องไม่มีการขาดหายไปในช่วงเวลาที่เราทำการศึกษานะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติเราเก็บข้อมูลมานะครับ30ปีนะครับ30ปีนี้นะครับถ้าสมมุติว่าปีที่25เนี่ยมันหายไปหรือ26หายไปเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถทำการทดสอบนะครับเงื่อนไขของเดอร์บินวัตสันได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลก็ต้องมีให้ครบถ้วนนะครับถึงจะทำการทดสอบได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือจะเป็นข้อสมมติฐานเบื้องต้นนะครับของการทดสอบแบบเดอร์บินวัตสันนะครับโดยนะครับเดอร์บินวัตสันเนี่ยก็จะมีสูตรในการคำนวณอยู่เล็กน้อยนะครับเวลาเราจะทำการทดสอบดูนะครับอาจารย์ขอใช้ตัวย่อนะครับว่าค่าสถิติเดอร์บินวัตสันใช้ตัวย่อว่า DW แล้วกันนะครับก็เป็นชื่อของทั้ง2ท่านนะครับเดอร์บินกับวัตสันเนาะก็มีสูตรได้ตามนี้นะครับก็คือเดอร์บินวัตสันเกิดจาก2คูณด้วย1ลบโลแฮทนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวเบื้องต้นนะครับที่เราจะทำการทดสอบดูนะครับว่ามันมีปัญหามากน้อยแค่ไหนนะครับสมมุตินะครับว่าเรานะครับนำค่าโลแฮทเนี่ยนะครับที่เราทำการประมาณค่ามาได้แล้วเนี่ยนะครับนำไปแทนค่าในสูตรนะครับค่าโลแฮทนะครับก็จะมีค่าระหว่างนะครับน้อยกว่า1แล้วก็มากกว่าลบ1นะครับดังนั้นนะครับค่าเดอร์บินวัตสันเนี่ยจะมีค่าระหว่างนะครับที่มันจะเกิดขึ้นได้แน่ๆนะครับก็คือมีค่าตั้งแต่0จนถึง4นะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเราลองแทนดูนะครับถ้าสมมุติว่าค่าโลของเราเนี่ยมันมีค่าใกล้0นะครับเราเอาสูตรเนี่ยไปแทนในสูตรนี้เลยนะครับก็คือ dw นะครับเท่ากับ2คูณด้วย1ลบ0นะครับมันก็จะมีค่าเดอร์บินวัตสันประมาณ2มันหมายความว่าอย่างไรนะครับถ้ามีใกล้เคียงเท่ากับ2ก็แสดงว่าปัญหามันไม่เกิดนะครับไม่มีปัญหาค่าความคาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันเองนะครับถ้าค่าเดอร์บินวัตสัน2เดอร์บินวัตสันเนี่ยใกล้2เนาะก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าอีกกรณีอื่นนะครับถ้าสมมติค่าโลเนี่ยมันมีค่าใกล้1เราไปลองแทนค่าดูนะครับเอา1ไปแทนค่าดูนะครับในสูตรนี้นะครับ1ลบ1ก็เป็น0นะครับ0คูณ2ก็เป็น0ก็แสดงว่าค่าเดอร์บินวัตสันเนี่ยนะครับมีค่าใกล้เคียงเท่ากับ0ก็แสดงว่าย่อมจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับอาจจะมีปัญหาค่าความคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับในทิศทางบวกนะครับหรือค่าโลนะครับเอาโลของเรานะครับเอาค่าใกล้เคียงเข้าใกล้ลบ1เนาะไปแทนในสูตรนะครับเอาลบ1ไปแทนนะครับลบ1นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น2 1ลบแล้วก็ด้วยคูณด้วยลบ1เนาะก็จะกลายเป็น2นะครับ2คูณ2ก็เป็น4ดังนั้นนะครับค่าเนี่ยนะครับเดอร์บินวัตสันก็มีค่าใกล้เคียงเท่ากับ4ก็จะทำให้เกิดปัญหาอีกเช่นกันนะครับแต่ว่าเกิดปัญหาในทิศทางลบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้นะครับในทุกๆ กรณีค่าเดอร์บินวัตสันก็จะมีค่าระหว่าง0ถึง4นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเราสามารถทำการทดสอบนะครับว่าค่าเดอร์บินวัตสันนะครับมันจะมีปัญหามากน้อยอย่างไรเราจะต้องทำการเปรียบเทียบนะครับกับค่าวิกฤตที่มันเกิดขึ้นโดยค่าวิกฤตนี้นะครับเราสามารถเปิดได้จากท้ายเล่มนะครับซึ่งมันจะมีตารางอยู่เราก็จะเรียกว่าตารางของเดอร์บินวัตสันนะครับซึ่งเป็นการทดสอบดูนะครับซึ่งมันก็จะมีค่าวิกฤตอยู่2ค่าด้วยกันนะครับเราก็จะเรียกว่าค่าขอบเขตต่ำนะครับของสถิติเดอร์บินวัตสันนะครับหรือเรียกว่า DL นะแล้วก็อีกค่าหนึ่งนะครับเราเรียกว่าขอบเขตค่าสูงของค่าสถิติของเดอร์บินวัตสันหรือว่า DU นะครับ upper นะครับซึ่งค่านี้นะครับเราสามารถเปิดได้นะครับโดยการเปิดนะครับมันจะเปิดได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแสดงให้ดูเนาะยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติข้อมูลนะครับมีอยู่ทั้งหมด30ตัวอย่าง30ปีนะครับ30ไตรมาสนะครับหรือว่า30เดือนนะครับข้อมูลมี30ตัวนะครับแล้วมีตัวแปรอิสระนะครับอยู่นะครับ5ตัวด้วยกัน k เท่ากับ5เราจะไปเปิดค่านะครับสถิติเดอร์บินวัตสันกันนะครับเพื่อหาค่า DL DU นะครับโดยกำหนดนะครับนัยยะสำคัญทางสถิติที่ 0.05 นะครับเราจะสามารถเปิดได้อย่างไรนะครับเนี่ยนักศึกษาสามารถเปิดได้จากท้ายเล่มเลยนะครับมันก็จะมีค่าสถิติเดอร์บินวัตสันอยู่นะครับที่นัยยะ 0.05 นะครับ
เราจะเปิดได้อย่างไรนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวอย่างบอกว่ามีตัวอย่างอยู่30ตัวอย่างนะครับแล้วก็ตัวแปรสระมีอยู่5ตัวนะครับตามที่กระพริบเลยนะครับวงกลมไว้สีแดงก็สังเกตนะครับว่านะครับ

จำนวน N น่ะซ้ายมือเนี่ยนั่นคือจำนวนตัวอย่างจำนวนปีที่เราเก็บมาเดือนที่เราเก็บมา30นะครับแล้วก็ K เท่ากับ5ค่า DLDU ก็จะมีกำหนดไว้นะครับซึ่งมันก็จะอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับตามที่กรอบสี่เหลี่ยมแดงๆนะครับล้อมกรอบเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับค่า DL ตรงนี้ก็ได้เท่ากับ 1.071 และ DU เท่ากับ 1.833 นะครับสองค่านี้นะครับเราก็ต้องเก็บไว้ในใจเนาะหรือเขียนไว้ก่อนนะว่ามันมีค่าตรงนี้นะถ้าข้อมูลที่เราทำนะครับในตังในตัวอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบกันดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งการเปรียบเทียบดูนะครับว่ามันจะตกขอบเขตช่วงไหนเนี่ยเราก็ต้องแสดงขอบเขตของเดอร์บินวัสสันทั้งหมดก่อนเราทราบแล้วนะครับว่าค่าเดอร์บินวัสสันเนี่ยมีค่า0ถึง4นะครับก็มีตั้งแต่0นะครับจนถึง4ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะแบ่งเอาไว้นะครับมีค่า DL DU นะครับแล้วก็4ลบ DU 4ลบ DLเราเอาค่า DL DU มาสักครู่เนี้ยนะครับที่เปิดจากตารางเนี่ยเอามาใส่นะครับสังเกตดูนะครับมันก็จะค่า DL คือ 1.071 DU ก็ 1.833 เราก็มาพอตไว้ก่อนนะครับมากำหนดขอบเขตไว้เบื้องต้นก่อนนะครับส่วน4ลบ DU 4ลบ DL นะครับเราได้นะครับ4ลบ DU ก็เอาค่า DU เนี่ยแหละนะครับมาเอา4แล้วก็มาลบนะครับเราก็ได้ 2.167นะครับส่วนค่า4ลบ DL นะครับเราก็เนี่ยนะครับเอา 1.071 เนี่ยนะครับนะเอา4มาลบนะครับเราก็ได้ 2.929 ดังนั้นครับเราก็จะรู้ขอบเขตแล้วนะครับว่ามันจะมีปัญหาไหมนะครับมันจะตกช่องไหนนะครับมันอาจจะตกช่องนะครับเกิดปัญหานะครับหรือว่าไม่เกิดปัญหาหรือแม้กระทั่งนะครับถ้ามันมีค่าระหว่างนี้นะครับสังเกตว่า DL DU มันอยู่ค่าตรงนี้พอดีเนี่ยก็อาจจะตกช่องว่าสรุปผลไม่ได้สรุปผลไม่ได้ว่ามันมีปัญหาไหมหรือไม่มีปัญหาดังนั้นนะครับนักศึกษาทุกคนนะครับก็ต้องทำการเปิดตารางให้เป็นเนาะเปิดให้เป็นแล้วก็มาพอตดูนะครับพอตเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาค่าเดอร์บินวัสสันนะครับซึ่งเดี๋ยวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะบอกมานะครับว่าค่าเดอร์บินวัสสันเท่าไหร่นะครับได้เท่าไหร่แล้วเราก็มาลองพอตดูนะครับว่ามันตกช่องไหนถ้ามันตกช่องนี้นะครับไม่เกิดปัญหาก็ไม่ต้องทำการแก้ปัญหาใดๆก็ถือว่าผ่านนะครับสำหรับสมการที่เรานำมาใช้แต่ถ้ามันเกิดนี่นะครับตกช่องนี้นะครับเกิดปัญหาในทิศทางบวกหรือช่องซ้ายสุดเกิดปัญหาลบเราก็ต้องนำมาปรับปรุงนะครับนำสมการที่เราประมาณค่ามาแล้วเนี่ยมาปรับปรุงนะครับอีกทีหนึ่งนะนี่คือการทดสอบนะครับนะครับดังนั้นนะครับการทดสอบนะครับเราก็จะสามารถโดยใช้โปรแกรม Get Tell ดูเนาะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างนะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับมีอะไรบ้างเนาะในตัวอย่างนี้นะครับซึ่งก็มีอยู่ในหนังสือนะครับนักศึกษาสามารถไปทำการดูข้อมูลได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์การบริโภคเนื้อไก่นะครับการบริโภคไก่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับขึ้นอยู่กับราคานะครับราคาเนื้อไก่ PC นะครับ PP คือราคาเนื้อหมูนะครับแล้วก็ Y คือรายได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแสดงให้ดูนะครับว่าค่าเดอร์บินวัสสันเป็นอย่างไรนะครับนะครับก็เปิดโปรแกรม Gettle ขึ้นมานะครับแล้วเราก็เอาข้อมูลนะครับนะครับอาจารย์แสดงไว้แล้วเนอะก็มีทั้งข้อมูล QC PC แล้วก็ PP แล้วก็ Y นะครับทั้ง3ตัวแปรนี้นะครับเรามารันสมการถดถอยกันก่อนนะครับวิธีการนะครับก็ให้เรากดโมเดลเนอะแล้วก็ordinary least square นะครับการทดสอบสมการถดถอยเนอะนะครับแล้วก็ QC นะครับเป็นตัวแปรตามนะครับแล้วก็ตัวแปรที่เหลือนะครับนะครับ PP PC แล้วก็ PP นะครับเอาเข้าไปเป็นตัวแปรอิสระนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับให้โปรแกรมมันประมวลผลขึ้นมานะครับเราก็จะสามารถเห็นนะครับว่าข้อมูลนะครับค่าเดอร์บินวัสสันเป็นเท่าไหร่นะครับตัวอย่างนี้นะครับค่าเดอร์บินวัสสันเนี่ยมันบอกมาแล้วนะครับว่าอยู่ที่ 0.48 นะครับนักศึกษาก็จดเอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทำการทดสอบดูว่ามันมีปัญหาหรือเปล่านะนี่คือโปรแกรมคำนวณมาให้แล้วนะครับก็คือ 0.48 นะครับเราก็จะต้องมาทำการเปรียบเทียบกันดูนะครับเปรียบเทียบกันดูว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการทดสอบกันนะครับนะครับการทดสอบดูนะว่ามันมีปัญหาไหมนะครับจากข้อมูลที่อาจารย์ทำให้ดูนะครับค่าเดอร์บินวัสสันนะครับเมื่อสักครู่นี้เรา 0.48 เนอะเราต้องเปิดตารางนะครับเปิดตารางของเดอร์บินวัสสันดูนะครับทดสอบดูว่ามันมีค่าเท่าไหร่ค่าวิกฤตนั่นเองเนอะตัวแปรนะครับโจทย์เมื่อสักครู่นี้นะครับมีตัวแปรอิสระอยู่3ตัวนะครับมีเนื้อราคาเนื้อไก่ราคาเนื้อหมูนะครับแล้วก็รายได้นะครับมีอยู่3ตัวเนอะ k เท่ากับ3นั่นเองนะครับเราไปทดสอบดูนะครับว่า n 30 k เท่ากับ3เนี่ยนะครับตารางมันเป็นเท่าไหร่นะครับ

เราก็ไปดูนะครับสังเกตดูนะครับว่าค่า DLDU นั้นนะครับคือ 1.214 นะครับ DU คือ 1.650 นะครับนักศึกษาก็จดเอาไว้นะครับแล้วก็ไปทำการพอตดูนะครับพอตในตารางนะครับขอบเขตนี้นะครับ DL 1.214 นะครับ DU 1.650 นะครับแล้วค่าเดอร์วินวัสันเราคำนวณได้เท่าไหร่เมื่อสักครู่นี้จากโปรแกรมนะครับอยู่ที่ 0.4805 ก็สังเกตนะครับว่าค่า DL นะครับเนาะ D เดอร์วินวัสันเนี่ยน้อยกว่า DL ก็ตกช่องนี้นั่นเองก็แสดงว่าเกิดปัญหาความสัมพันธ์นะครับเกิดปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันเองในทางบวกนั่นเองนะครับซึ่งก็เราทราบแล้วแหละนะครับว่ามันเกิดปัญหาอย่างไรนะครับโดยในตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาดูนะครับวิธีแก้ไขนะครับเราจะแก้ไขได้อย่างไรนะครับว่าเอาให้ค่าเดอร์วินวัสันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้นะครับในตอนต่อไปครับผมครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับตอนที่3ในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูเรื่องของการแก้ปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับโดยเราจะทำการวิธีการหลักๆนะครับโดยใช้วิธีการกำลังสองน้อยที่สุดแบบทั่วไปกับวิธีที่2นะครับวิธีแก้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามของ Newey Wedt นะครับโดยในเนื้อหาวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะขอเน้นนะครับในเรื่องของอันที่1นะครับวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบทั่วไปนะครับในการแก้ปัญหาค่าความมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับนะเราเรียกกันสั้นๆนะครับบางทีก็เรียกว่า GLS นะครับเป็นการทดสอบดูนะครับซึ่งมันเหมาะกับอะไรนะครับก็ตามที่เราเรียนกันไปนะครับก็คือเรื่องของเดอร์บินวัสสันนะครับเพราะว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนที่มีความสัมพันธ์กันนะครับมีแค่ลำดับที่1นะครับลำดับที่1ออกไปนะครับซึ่งตามข้อสมมติฐานของเดอร์บินวัสสันเลยนะครับที่บอกว่าเราจะสามารถทดสอบได้ใช่ไหมครับโดยการทำการทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันลำดับที่1นะครับซึ่งก็ตรงตามของเดอร์บินวัสสันนะครับโดยการประมาณวิธีนี้นะครับกำลังสองน้อยที่สุดนะครับก็เป็นวิธีการนะครับของนักเศรษฐศาสตร์นะครับก็คือ Cochrane and Orcutt นะครับซึ่งเขาก็จะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับโดย Cochrane and Orcutt เนี่ยนะครับเขาบอกไว้ว่าอย่างไรนะครับเขาบอกว่านะครับเขาจะทำการประมาณค่าขึ้นมานะครับประมาณค่าสัมประสิทธิ์แสดงความสัมพันธ์นะครับของค่าความคลาดเคลื่อนเนี่ยนะครับโดยเอาไปรันโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบปกติเลยนะครับแล้วเราก็จะประมาณค่าโลนี้ขึ้นมานะครับเขาก็จะประมาณค่าโลอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มันมีค่าโลเนี่ยให้มีลักษณะคือแบบคงที่ละไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าน้อยที่สุดนะอาจจะเป็นค่า 0.01 หรือ 0.0005 ก็เป็นไปได้นะครับแล้วเขาก็จะนำค่าโลเนี่ยนะครับนำไปใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับวิธีการนะครับนี่ก็คือหลักการของ Cochrane and Orcutt นะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้แบบการประยุกต์กันไปเลยดีกว่านะครับก็คือการประยุกต์ของการวิธีเช็คของ Cochrane and Orcutt เนี่ยนะครับโดยใช้จากโปรแกรม Gödel นะครับก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับถ้าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับซึ่งก็ถือว่ามีความสะดวกสบายนะครับโดยการใช้โปรแกรมนะครับอาจารย์ก็จะใช้เนื้อหานะครับตัวอย่างนะครับจากการบริโภคเนื้อไก่นะครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องไปกับตอนที่2นะครับซึ่งตอนที่2เราทราบแล้วนะครับว่าค่าเดอร์บินวัสสันนั้นน้อยมากเลยนะครับน้อยมากเลยและมันก็ตกช่องที่มันเกิดปัญหา Cochrane and Orcutt ก็มีวิธีการนะครับในการแก้ไขนะครับเราก็จะสามารถทำให้ค่าเดอร์บินวัสสันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้ก็สังเกตนะครับจากสไลด์เนี่ยนะครับที่อาจารย์ล้อมกรอบเอาไว้นะครับค่าเดอร์บินวัสสันนี้เพิ่มขึ้นเลยนะครับเป็น 1.88นะครับซึ่งขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับวิธีการแก้ไขนะครับจากโปรแกรม Gödel กันดูนะครับว่าเราจะสามารถจะทดสอบมันได้อย่างไรนะครับเราก็เข้ามาโปรแกรม Gödel กันนะครับโปรแกรม Gödel เราก็ทำการรันนะครับเมื่อสักครู่นี้เรารันกันไปแล้วนะเราก็ทราบแล้วนะครับว่าค่าเดอร์บินวัสสันเนี่ยมัน 0.48 นะครับซึ่งก็เกิดปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันนั่นเองนะครับเราจะทำการแก้ไขโดยวิธีการของ Cochrane and Orcutt นะครับก็ให้นักศึกษานะครับกดคำว่านะครับไปคำว่าโมเดลนะครับตรงโมเดลตรงนี้นะครับปกติเรารันสมการถดถอยก็ ordinary least square ใช่ไหมครับเราก็ไม่เอาละเราจะข้ามไปนะครับไปคำว่า univariate time series นะครับซึ่งจะเป็นการทดสอบนะครับแก้ไขของวิธีการของ Cochrane and Orcutt นะครับก็ให้เลือกตรงนี้นะครับ univariate time series นะแล้วก็ไปคำสั่งคำว่า AR error นะครับวงเล็บ GLS
นะครับนั้นจะมีคำว่า AR 1เกิดขึ้น

ะครับก็คือเป็นการนะครับทดสอบนะครับค่าความคลาดเคลื่อนนะครับมีแค่ความสัมพันธ์กันเองระดับที่1เท่านั้นนะครับก็เลือกตรงนี้ไปนะครับก็ให้นักศึกษาคลิกนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับในโปรแกรม Gettle นะครับนะครับก็ให้เรารันนะครับเลือกตัวแปรตามนะครับก็คือการบริโภคเนื้อไก่นะครับแล้วก็มีตัวแปรที่เหลือนะครับตัวแปรอิสระก็จะเป็นเรื่องของราคา

0: เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็สังเกตดูนะครับว่าค่าเดอร์บินวัตสันของเรานะครับเป็นอย่างไรนะครับก็สังเกตนะครับผลการรันออกมานะครับอยู่ที่ 1.88 ตามนี้นะครับก็สังเกตได้ว่าค่าเดอร์บินวัตสันนี้เพิ่มขึ้นมากเลยนะครับเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนะครับนะ 1.88 เราก็จดเอาไว้นะแล้วเราก็ไปทำการทดสอบกันดูนะครับไปเปิดค่าวิกฤตตารางเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งนึงนะครับที่เราเรียนกันมาในตอนที่2นะครับการประมาณค่านะครับเขาแค่นอแบบออคัทเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ตัวอย่างเราลดลงนะครับลดลงไป1ช่วงเวลาเนาะก็จะเหลือแค่29นะครับเพราะมันถูกตัดออกไปนะครับตาม AR1 เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ไปเปิดตารางดูนะครับค่า DLDU เป็นเท่าไหร่นะครับ N เท่ากับ29นะครับ K เท่ากับ3นะครับก็ไปเปิดดูนะครับค่า DLDU นะครับเราก็จะได้นะครับ DL ของเรานะครับเท่ากับ 1.198 นะครับ DU 1.65 นะครับแล้วเราก็มาทำการทดสอบดูนะว่ามันตกปัญหาในช่องไหนนะครับก็พอตเอานะครับ 1.198 นะครับ DL DU 1.65 นะครับแล้วค่าเดอร์บินวัตสันนะครับมันคือ 1.88 แล้วนะครับก็สังเกตดูนะครับว่ามันมีค่ามากกว่า DU แล้วนะครับอยู่ใกล้2ด้วยก็แสดงว่าปัญหานี้มันไม่เกิดแล้วนะครับสำหรับโมเดลในเรื่องของฟังก์ชันการบริโภคเนื้อไก่นะครับก็ไม่เกิดปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับในการทดสอบนะครับแก้ปัญหานะครับในตามวิธีการของCochrane and Orcutนะครับซึ่งก็เป็นที่นิยมกันใช้ในการแก้ปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันเองนะครับ
1: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านทหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่าปสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
4: คร
3: ับ ท่านโทรมาพอดี
5: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
6: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
7: ลูกเข้าแถวอย่าแซงก
8: ัน ไกลๆๆเอาอะไร
9: เอาเหมือนเดิมอันนึง
10: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
12: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
13: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
14: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
15: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
16: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
17: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
15: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
11: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
18: สวัสดีครับนักศึกษาในหัวข้อนี้นะฮะเรามาดูข้อควรคำนึงในการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิตินะครับตอนที่1 นะฮะขอพูดถึงลักษณะการกำหนดแบบจำลองผิดพลาดมีกรณีไหนบ้างนะครับอย่างแรกนะฮะก็คือกรณีที่ตัวแปรอิสระเนี่ยมีที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามเนี่ยถูกตัดออกไปจากแบบจำลองนะครับกรณีที่2ก็คือตัวแปรอิสระที่ไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามเนี่ยถูกใส่เข้าไปในแบบจำลองแล้วก็อันถัดไปก็คือการใช้รูปแบบฟังก์ชันของสมการถดถอยเนี่ยผิดพลาดนะครับมาดูกรณีที่1ก่อนนะฮะกำหนดให้แบบจำลองที่มีตัวแปรอิสระครบถ้วนเนี่ยเขียนได้ดังสมการนี้โอเคนะครับมีจะเห็นว่ามีทั้งตัวแปรอิสระ x2 กับ x3 นะฮะแล้วสมมุติว่าแบบจำลองที่เราใช้ในการวิจัยหรือใช้ในการพิจารณาเนี้ยไม่ได้ใส่ x3 เข้าไปเพราะฉะนั้นจะมีไม่มี x3 ในแบบจำลองที่เราจะเอาไปใช้

X3 จะกลายเป็นอยู่ในตัว V V มันจะกลายเป็นเบต้า3 X3 แล้วก็บวกด้วย U นะครับจะเห็นว่าในไอ้ตัว V เนี่ยมันจะมีอิทธิพล X3 รวมอยู่ด้วยนะครับแล้วการใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดนั้นเนี่ยในการประมาณค่าไอ้สมการที่เรา 11.2 ก็คือสมการที่ไม่มี X3 นะครับสูตรที่ใช้ในการประมาณค่าก็คือแสดงได้ด้วยไอ้ตัว Bทิลเดอร์2นะฮะกับ B ทิลเดอร์1นะฮะแล้วเราไอสูตรที่เราเห็นเนี้ยก็คือการใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดนะครับในการประมาณที่ไม่ได้ใส่ตัวแปรอิสระที่สำคัญก็คือ X3 เข้าไปในแบบจำลองเราจะพบว่ามีคุณสมบัติดังนี้นะฮะเขาบอกว่าถ้า X3 กับ V มีความสัมพันธ์ต่อกันนะฮะถ้า X3 กับ V เนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อกันจะได้ว่าไอ้ตัวประมาณค่าด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดเนี่ย b 1ทิลเดอร์เนี่ยมันจะมีความเอ็นเอียงกับ b 2ทิลเดอร์เนี่ยจะมีความเอ็นเอียงนะครับก็คือจะค่าคาดหวังจะไม่เท่ากับไอ้ตัวเบต้า1กับเบต้า2แต่ถ้า x 3กับ v เนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กันก็คือ covariance ของ x 3กับ v เป็น0เราจะพบว่าไอ้ตัวไอ้ b tilder 1เนี่ยมันจะมีความเอ็นเอียงแต่ b tilder 2เนี่ยมันจะมีความไม่เอ็นเอียงก็คือค่าคาดหวังของ b tilder 2เนี่ยจะเท่ากับเบต้า2ครับแล้วในกรณีถัดไปก็คือกรณีที่ตัวแปรอิสระเนี่ยที่ไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามเนี่ยถูกใส่เข้าไปในแบบจำลองเราลองมาดูสมการ 11.5 นะฮะ 11.5 เนี่ยแบบจำลองของเรามีตัวแปรอิสระตัวเดียวคือ x 2แต่เผอิญเราไปใส่ตัวแปรอิสระ x 3เข้าไปซึ่ง x 3เนี่ยมันไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม y เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม y เบต้า3มันก็จะต้องเป็น0นี่ตามสมการ 11.6 นะครับที่เราใส่ x 3เข้าไป x 3จริงๆแล้วไม่ควรใส่แต่เราเอาไปใส่นะครับเพราะฉะนั้นเบต้า3ก็ต้องเป็นมีค่าเป็น0แล้วการใช้วิธีกำลัง2น้อยที่สุดในการประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการ 11.6 นี้เห็นไหมฮะ เราจะพบว่านะฮะไม่ว่า x 3จะสัมพันธ์กับ x 2หรือเปล่าเราจะได้ว่าตัวประมาณค่าด้วยวิธีกำลัง2น้อยที่สุดจะมีความไม่เอ็นเอียงนะฮะเพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหาใดๆที่เราตนโดยที่ถ้าเรา expected value ของ b 3เนี่ยมันจะเท่ากับเบต้า3ซึ่งมันจะเท่ากับ0ด้วยนะครับแล้วทีนี้กรณีถัดไปนะฮะก็คือกรณีที่ผลการวิเคราะห์ของการถดถอยนะฮะเมื่อใช้รูปแบบฟังก์ชันที่ไม่ถูกต้องนะครับสมมุติว่านะฮะแบบจำลองที่ถูกต้องก็คือแสดงด้วยสมการ 11.7 ซึ่งควรจะมีตัวแปรอิสระ x 3เข้าไปในแบบจำลองนะครับแต่ด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับเราไม่ทราบว่า x 3เนี่ยควรใส่ในรูปแบบยกกำลัง2มันจะทำให้เราใช้แบบจำลองที่เป็นลีเนียร์ปกตินะครับดังสมการ 11.8 นะครับอันนี้จะเห็นว่าในเมื่อสมการ 11.8 เนี่ยมันไม่มีตัวพจน์ x 3ยกกำลัง2นะครับไม่มีตัวแปรอิสระ x 3ยกกำลัง2มันจะทำให้ไอ้ทั้งก้อนนี้นะฮะมันไปรวมอยู่ในตัว v ก็คือเบต้า4คูณ x 3ยกกำลัง2เนี่ยจะอยู่ในตัว v v คือตัวแปรสุ่มคาดเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้วิธี OLS ในการประมาณสมการ 11.8 นะครับมันจะให้ผลเช่นเดียวกับจะให้ผลเหมือนกับกรณีแรกนะฮะก็คือกรณีที่เราลืมใส่ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตามเข้าไปนะครับสวัสดีครับเรามาต่อตอนที่2กันนะฮะตอนนี้นะฮะขอพูดถึงวิธีการตรวจสอบว่าแบบจำลองมีการกำหนดผิดพลาดหรือเปล่านะฮะซึ่งเราจะมาดูว่าเราจะตรวจสอบยังไงว่าเราแบบจำลองของเรา

รงนี้มีการตัดตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามออกไปหรือเปล่ากับอันถัดไปก็คือตรวจสอบว่าแบบจำลองของเรานะฮะมีการใส่ตัวแปรอิสระที่ไม่มีผลต่อตัวแปรตามเข้าไปไหมอันถัดไปก็คือตรวจสอบว่าแบบจำลองของเรามีการใช้รูปแบบฟังก์ชันผิดพลาดหรือเปล่านะครับมาดูอันแรกนะฮะก็คือเป็นการตรวจวิธีการตรวจสอบว่าแบบจำลองของเราเนี้ยมีการตัดตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามออกไปหรือเปล่านะฮะก็คือสมการที่ 11.1 เป็นสมการที่ถูกต้องนะฮะ 11.2 ก็คือเราไม่ได้ใส่ตัวแปรอิสระ x3 เข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นทำให้ไอ้ตัวเบต้า3 x3 เนี่ยไปรวมอยู่ใน v โอเคไหมฮะเมื่อเราพิจารณาตัวนี้นะฮะจะเห็นว่าไอ้ตัว v เนี้ยมันมี x3 รวมเข้าไปอยู่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องอาจวิธีนึงที่อาจจะช่วยให้สังเกตนะครับว่าถ้าเราใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาเนี้ยไอ้การที่มี x3 ถูกรวมอยู่ในตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อนเนี่ยมันจะทำให้ไอ้ตัว v เนี้ยมีออโต้คอร์เรเลชันนะครับมันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของไอ้การลืมใส่ตัวแปรที่ส่งผลต่อ y เข้าไปได้นะฮะแล้วทีนี้การตรวจสอบว่าแบบจำลองของเราเนี่ยได้ใส่ตัวแปรอิสระที่ไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามเข้าไปหรือเปล่านะครับก็คือใช้วิธีการทดสอบสมมติฐานรายตัวเลยก็คือทดสอบว่าเบต้า3ควรเป็น0หรือไม่เป็น0นะถ้าเราไม่สามารถปฏิเสธไอ้สมมติฐานหลักแสดงว่า x3 ก็เป็นตัวแปรที่ไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม y นะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่มาอันถัดไปนะฮะก็คือการตรวจสอบว่าแบบจำลองของเราเนี้ยมีการใช้รูปแบบฟังก์ชันที่ผิดพลาดหรือเปล่าอันนี้ขอยกตัวอย่างวิธีของไอ้ Ramsey นะครับ Ramsey Regression Specification Error Test นะฮะอันนี้เป็นการทดสอบว่าตัวแปรอิสระของแบบจำลองเนี้ยควรอยู่ในรูปพหุนามหรือเปล่านะฮะเราลองดูว่าในแบบจำลองสมการ 11.9 เนี้ยมีการกำหนดรูปแบบผิดพลาดหรือเปล่าอย่างเช่นลืมใส่ x2 ยกกำลัง2อยู่ในสมการไหมโอเคไหมฮะถ้าสมมติว่าลืมใส่แปลว่าไอตัวเนี้ยจะต้องถูกรวมอยู่ใน u นะครับในทางปฏิบัตินะฮะ เวลามีตัวไปสละหลายตัวเราไม่ทราบว่าตัวไหนควรจะเป็นตัวที่ยกกำลัง2หรืออาจจะมียกกำลัง3ด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นแรมซี่เขาได้เสนอนะฮะว่าเราอาจใช้ค่าพยากรณ์ของตัวแปรตามยกกำลัง2มาเพิ่มเป็นตัวแปรอิสระเพราะว่าไอตัวค่าประมาณของตัวแปรตามหรือเขียนว่า y hat เนี่ยยกกำลัง2เนี่ยเหมือนกับแทนด้วยกำลังเป็นค่ากำลัง2ของตัวแปรอิสระทั้งหมดนะครับแล้วเราอาจจะใช้ไอตัว y hat กำลัง3ในการทดสอบร่วมเข้าไปด้วยว่าตัวแปรอิสระควรจะยกกำลัง3ด้วยหรือเปล่านะครับโดยที่แรมซี่เขาบอกว่ากำลัง2กับกำลัง3ก็เพียงพอแล้วที่จะดูว่าแบบจำลองของเราเนี่ยมีการกำหนดรูปแบบฟังก์ชันผิดพลาดไหมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการทดสอบเราก็เพิ่มไอตัว y hat กำลัง2กับ y hat กำลัง3เข้าไปในแบบจำลองแล้วก็โฟกัสไปที่ตัวค่าสัมประสิทธิ์ของ y hat กำลัง2กับ y hat กำลัง3ว่ามันเป็น0พร้อมกันไหมนะฮะหรืออันนี้คือสมมติฐานหลักนะครับกับสมมติฐานรองก็คือมี1ใน2ค่านั้นเนี่ยไม่เป็น0ถ้าเราปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับแปลว่าแบบจำลองนั้นเนี่ยมีการกำหนดรูปแบบฟังก์ชันที่ผิดพลาดก็คือควรมีการใส่กำลัง2หรือกำลัง3ในตัวแปรอิสระนะครับสวัสดีครับเรามาเริ่มตอนที่3กันนะครับขอเริ่มด้วยผลของการวิเคราะห์การถดถอยเมื่อข้อมูลในตัวแปรตามหรือตัวแปรอิสระเนี่ยไม่ถูกต้องเราจะแบ่งเป็น2กรณีนะฮะมาดูกรณีที่ข้อมูลของตัวแปรตามที่รวบรวมมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องก่อนแล้วค่อยมาดูกรณีที่ข้อมูลของตัวแปรอิสระไม่ถูกต้อง

การที่มีข้อมูลตัวแปรตาไม่ถูกต้องมันเกิดขึ้นได้นะฮะสมมุติว่าแบบจำลองของเราแสดงได้ดังสมการ 11.20 นะฮะ y star ก็คือเป็นข้อมูลของตัวแปรตาที่รวบรวมมาได้อย่างถูกต้องนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ย เป็นไปได้ว่าข้อมูลของตัวแปรตามที่ได้มามันไม่ถูกต้องขอใช้สัญลักษณ์ y เฉยๆนะฮะซึ่งค่าความผิดพลาดของการวัดตัวแปรตาม y คือเขียนแทนด้วย e 0เท่ากับ y ลบ y star นะฮะหรือ y star ก็คือ y ลบ e 0แล้วเราเอาไปแทนค่าในสมการ 11.20 ก็จะเขียนได้ดังสมการข้างล่างแล้วท้ายสุดเราย้ายค่า e 0ไปทางขวานะฮะท้ายสุดเราจะได้สมการ 11.23 นะฮะแล้ว 11.23 เนี้ยจะเห็นว่า e 0เนี้ยถ้ามีค่าเฉลี่ยเป็น0นะฮะความแปรปรวนคงที่ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับตัวแปรสระในแบบจำลองการใช้วิธี OLS กับ 11.23 ก็คืออันค่าที่ได้ก็ยังมีคุณสมบัติไม่เอ็นเอียงอยู่แล้วก็ความแต่ความแปรปรวนของตัวประมาณค่าอาจจะไม่ต่ำสุดเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้า e 0เนี่ยมีค่าเฉลี่ยไม่เป็น0แล้วก็มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระใดๆในแบบจำลองการใช้วิธีกำลัง2น้อยที่สุดจะทำให้ได้ตัวประมาณค่าที่มีคุณสมบัติเอ็นเอียงนะครับในกรณีที่ได้ข้อมูลตัวแปรอิสระไม่ถูกต้องกำหนดให้ x star นะฮะคือข้อมูลของตัวแปรอิสระที่ถูกต้องแต่เกิดเราได้ข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องใช้สัญลักษณ์ x นะฮะโดยไอตัว x กับ x star เนี่ยเป็นคือ error ขอเขียนแทนด้วย e 1นะครับแล้ว x star มันก็ต้องเท่ากับไอตัว x คือข้อมูลที่เรารวบรวมได้ลบด้วยตัว e 1เอาไปแทนค่าใน 11.25เราจะเขียนได้ดังสมการข้างล่างนี้นะครับแล้วเขียนใหม่เขียนใหม่เป็นไอตัวข้างหลังสุดนะฮะเขียนเป็น w เท่ากับ u ลบเบต้า2คูณ e 1แล้วลองสังเกตดูจาก e 1เนี่ยมันคือ x ลบ x star ใช่ไหมฮะ x อยู่ตรงนี้ e 1ก็อยู่ใน w นั่นหมายความว่า e 1มันมีความสัมพันธ์กับ x เสมอจะทำให้ได้ตัว w กับ x เนี่ยมีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้าสมมุติว่าไอตัวแปรอิสระได้ข้อมูลมาที่มันไม่ถูกต้องจะได้ผลการประมาณค่าที่เอ็นเอียงเสมอเพราะว่า e 1เนี่ยมันจะต้องมันอยู่ใน w มันจะต้องมีความสัมพันธ์กับ x เสมอนะครับการใช้ตัวแปรนะครับที่เป็นตัวแทนของตัวแปรอิสระที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้นะครับลองมาพิจารณาแบบจำลองนี้นะฮะตามสมการ 11.31 กำหนดให้ y เนี่ยคือเงินเดือน x 2ก็คือจำนวนปีที่ใช้ศึกษาในโรงเรียนและมหาลัย x 3คือจำนวนปีที่มีประสบการณ์ทำงานนะครับ x 4ก็คือระดับความสามารถเฉพาะบุคคลนะครับจะเห็นว่าตัวแปรที่เก็บข้อมูลไม่ได้นะฮะก็คือ x 4 star นั่นแหละนะฮะคือ x 4 starคือระดับความสามารถเฉพาะบุคคลเรามองไม่เห็นเก็บข้อมูลไม่ได้ไม่เหมือนเงินเดือนจำนวนปีที่ใช้ในการศึกษากับจำนวนปีที่มีประสบการณ์ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องถ้าเราจะประมาณเนี่ยเราจะต้องไม่สามารถใส่ตัวนี้เข้าไปได้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวที่ถูกรวมอยู่ในอยู่นะครับวิธีการหนึ่งที่จะแก้ไขก็คือใช้ตัวแปรที่เรียกว่าเป็นตัวแทนของตัวแปรอิสระ x 4 star นะครับโดยที่ตัวแปรที่ใช้เป็นตัวแทนนั้นน่ะจะต้องมีความสัมพันธ์สูงกับตัวแปรอิสระที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ก็คือ x 4 star แล้วก็จะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับไอตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อนด้วยนะฮะตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทนของ x 4 star ก็คือใช้IQ นะฮะอาจจะใช้ IQ ซึ่งขอแทนด้วย สัญลักษณ์ x 4นะฮะถ้าสมมุติว่าเราบุคคลนั้นเนี่ยไปตรวจสอบ IQ แล้วก็จะสามารถเก็บข้อมูลของ IQ บุคคลนั้นแล้วเอามาเป็นตัวแทนนะครับของตัวแปรระดับความสามารถเฉพาะบุคคลได้นะครับแล้วข้อสังเกตอย่าลืมว่า IQ กับระดับความสามารถไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันมีความสัมพันธ์สูงกับระดับความสามารถเพราะฉะนั้นเขียนได้เป็นสมการว่า x 4 star เท่ากับเดลต้า1บวกเดลต้า4คูณ x 4บวก

V4 โดยเดลต้า4มากกว่า0เพราะมีความสัมพันธ์กันสูงในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วการที่ค่าพารามิเตอร์เดลต้า1นะฮะการมีค่าพารามิเตอร์เดลต้า1นะฮะแสดงถึงการที่ X4 star กับ X4 มีหน่วยที่ต่างกันได้ส่วนไอตัว V4 random error term เนี่ยสะท้อนว่า X4 star กับ X4 เนี่ยไม่ได้เป็น perfect linear correlation กันนะครับโดยที่ V4 กับ U เนี่ยจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันด้วยนะครับกับ U นี่คือสมการU นี่คือตัวแปรสมคาดเคลื่อนที่อยู่ในสมการ 11.31 การใช้ตัวแปรที่เป็นตัวแทนนะฮะมันจะทำให้ตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดนะฮะน้อยที่สุดของสมการเนี้ยมีคุณสมบัติไม่เอ็นเอียงนะครับโดยที่เมื่อนะฮะตัวแปรสมคาดเคลื่อน U เนี้ยไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปร X4 และตัวแปรอิสระอื่นๆในแบบจำลองด้วยนะครับแล้วก็ไอตัวแปรสมคาดเคลื่อน V4 นะฮะไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรที่ใช้เป็นตัวแทน X4 กับตัวแปรอิสระอื่นๆในแบบจำลองด้วยนะฮะก็ถึงจะได้ตัวประมาณค่าที่มีคุณสมบัติไม่เอ็นเอียงส่วนการแปลความหมายของค่าสมประสิทธิ์ก็จะบอกว่าเงินเดือนเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่เมื่อ IQ มันเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้น1หน่วยนะครับสวัสดีครับเรามาต่อตอนที่4กันนะครับการใช้ตัวแปรเครื่องมือนะฮะเมื่อไม่สามารถหาตัวแปรที่เป็นตัวแทนได้นะครับจากแบบจำลองในตอนที่แล้วนะฮะที่เราบอกว่าเราไม่สะX4 นี่ก็คือระดับความสามารถสมมุตินะฮะสมมุติว่าเราไม่สามารถหาตัวแปรที่ใช้เป็นตัวแทน X4 ได้นะครับมันจะทำให้เราต้องประมาณแบบจำลองที่มันไม่มี X4 โดยที่ Vจะมี X4 star ขอโทษนะฮะ X4 star รวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับหัวข้อนี้เราจะมาดูว่าถ้าเราหาตัวแปรที่เป็นตัวแทนไม่ได้เราจะประมาณแบบจำลองยังไงเพื่อให้ได้ตัวประมาณค่าที่มีความน่าเชื่อถือนะครับแต่ขอยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงนะครับคือขอให้พิจารณาแบบจำลองนี้นะฮะก็คือ Y คือ natural log นะฮะของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงแล้วก็ X2 คือจำนวนปีที่อยู่ในระบบการศึกษา X3 star ก็คือความสามารถซึ่งไม่สามารถเก็บข้อมูลได้นะครับแบบจำลองที่เราใช้ในการประมาณค่าก็จะต้องไม่มี X3 star โดย X3 star ก็จะกลายเป็นตัวที่ถูกรวมอยู่ใน U นะฮะ U ก็เท่ากับเบต้า3คูณ X3 star บวก Epsilon การประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองตามสมการที่2ด้วยวิธี OLS เนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาดังนี้นะฮะก็คือตัวประมาณค่าด้วยวิธี OLS เนี่ยจะมีความเอ็นเอียงเพราะว่าจำนวนปีที่ศึกษาในระบบการศึกษาเนี่ยมักจะมีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถคือ X3 star นะครับแล้วก็ความแปรปรวนของตัวประมาณค่าไม่ถูกต้องด้วยเพราะว่ามีการละเลยไอ้ X3 star ออกไปจากแบบจำลองนะครับหากเราจำเป็นต้องประมาณสมการที่2เราจำเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะอย่างเช่นมีข้อมูลตัวแปรอื่นนะฮะที่ไม่มีที่ต้องไม่มีความสัมพันธ์กับ U แต่มีความสัมพันธ์กับ X2 นะครับขอเรียกตัวนั้นว่าตัวแปร Z นะครับตัวแปร Z เนี้ยถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากไอ้ตัว X2แล้ว Z เนี่ยจะเรียกว่า instrument variable ใช้ตัวย่อว่า IV นะฮะสำหรับตัวแปร X2 คุณสมบัติของตัวแปรก็จะต้องมีดังนี้นะฮะก็คือ Z กับ U ต้องไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันแต่ Z กับ X2 ต้องมีความสัมพันธ์ต่อกันสูงนะครับแล้วเราจะทดสอบได้ยังไงอ่ะว่าตัวแปร Z ที่เราเลือกมาเพิ่มเติมนั้นน่ะมีความสัมพันธ์กับ X2 หรือเปล่าแล้วก็ทำได้ด้วยการวิเคราะห์สมการที่3นะครับสมการที่3ก็คือ X2 ให้เป็นตัวแปรตามแล้วก็ Z เป็นตัวแปรอิสระแล้วเราก็พิจารณาว่าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร Z เนี่ยเป็น0หรือไม่เป็น0โดยการตั้งสมมติฐานหลักนะฮะว่าพาย1เป็น0ถ้าเราปฏิเสธสมมติฐานหลักพาย1

ศูนย์แปลว่า x 2กับ z เนี้ยมีความสัมพันธ์กันนะครับซึ่งแต่อย่าลืมว่าเราต้องการ2ข้อนะฮะว่า z กับ u ไม่มีความสัมพันธ์กัน z กับ x 2มีความสัมพันธ์กันแล้ว z ควรเป็นอะไรได้บ้างนะฮะเรา z ควรเป็นอะไรได้บ้างขอยกตัวอย่างนะฮะว่า z คือเลข2ตัวท้ายของบัตรประชาชนไม่เหมาะสมที่จะเอามาใช้เป็นตัว instrument ของ x 2นะฮะเพราะว่าอะไรฮะเลข2ตัวท้ายของบัตรประชาชนเนี่ยมันไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนปีที่ศึกษาในระบบการศึกษาแน่นอนมันไม่มีความสัมพันธ์กันเราต้องการตัวนี้มีแต่มันไม่มีเพราะฉะนั้นเราไม่ควรใช้เลข2ตัวท้ายของบัตรประชาชนหรือ z คือจำนวนปีที่มารดาใช้เวลาในการเรียนในระบบการศึกษานะครับเขาบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าถ้ามารดามีการศึกษามากจะทำให้มีความรู้นะฮะว่าจะเลี้ยงลูกยังไงให้มีความสามารถเพราะฉะนั้นจำนวนปีที่มารดาใช้เวลาเรียนในระบบการศึกษากับความสามารถของแรงงานเนี่ยมักจะมีความสัมพันธ์กันซึ่งอย่าลืมว่าความสามารถ x 3เนี่ยมันถูกรวมอยู่ใน u มันก็เลยจะกลายเป็น z กับ u เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็อันถัดไป z คือจำนวนพี่น้องเขาบอกว่ามีความเหมาะสมบางทีเนื่องจากนะฮะจำนวนพี่น้องเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถของแรงงานคนนั้นนะฮะไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถของแรงงานคนนั้นที่เรียกว่า x 3ซึ่ง x 3เนี่ยถูกรวมอยู่ใน u เพราะฉะนั้นคุณสมบัตินี้ก็ผ่านไปนะฮะไม่มีความสัมพันธ์กันแล้วจำนวนพี่น้อง z เนี่ยมีความสัมพันธ์กับจำนวนปีที่แรงงานคนนั้นได้รับในการศึกษาเพราะว่าเขามองว่ายิ่งมีพี่น้องมากขึ้นแรงงานหรือเด็กคนนั้นเนี่ยอาจจะได้รับการศึกษาน้อยลงเพราะฉะนั้น z กับ x 2เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นถ้าเกิด2คุณสมบัตินี้เกิดขึ้นนะฮะแปลว่า z น่าจะมีความเหมาะสมกับการใช้เป็นไอ้ instrument variable ของตัวแปร x 2อันนี้ก็เป็นสูตรนะครับสูตรที่ใช้ประมาณค่าพารามิเตอร์เบต้า2กับเบต้า1ด้วยวิธี instrument variable นะครับอันนี้ไม่ขอพูดถึงมากนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเราจะใช้วิธี instrument variable เนี่ยไอตัวอย่างเนี่ยจะต้องมีขนาดใหญ่นะครับถ้าตัวอย่างมีขนาดเล็กมันจะให้ผลการประมาณค่าที่เอ็นเอียงนะครับเพราะนั้นจำว่าถ้าเราจะใช้วิธี instrument variable ในการประมาณค่าสมการเราจะต้องใช้ตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ลองตัวอย่างพิจารณาแบบจำลองต่อไปนี้นะครับแบบจำลองต่อไปนี้ผลการประมาณค่าด้วยวิธี OLS นะครับก็จะต้องสมมุติว่าเราใช้วิธีการประมาณค่าด้วย OLS นี่คือผลการประมาณค่านะครับตัวนี้จริงๆแล้วต้องขึ้นมาข้างบนนะฮะเอ็มบูลแลนด์แล้วก็สมมตินะฮะว่าเราจะลองใช้จำนวนปีที่บิดาอยู่ในระบบการศึกษาเป็น instrument variable ของ education เราก็จะต้องตรวจสอบว่าไอ้ตัวจำนวนปีที่บิดาอยู่ในระบบการศึกษากับ education มีความสัมพันธ์กันไหมนะครับเราก็ใช้สมการนี้นะฮะตัวแปรตามให้เป็น education จำนวนปีที่แรงงานคนนั้นอยู่ในระบบการศึกษานะครับกับไอ้ father education นะครับถ้าเราปฏิเสธสมมติฐานหลักไอ้ตัวนี้นะฮะเราจะสรุปว่าไอ้ตัวจำนวนปีที่บิดาอยู่ในระบบการศึกษากับ education เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันแล้วอันนี้คือผลการประมาณสมการเมื่อครู่นี้นะครับโดยที่ค่าสัมประสิทธิ์พาย1เนี่ยนะครับมันคือตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์พาย1คือ 0.269 นะครับ p value คือ 0.00 นั่นหมายถึงอะไรฮะ p value มันน้อยกว่าอัลฟาเราจึงปฏิเสธสมมติฐานหลักนะฮะว่าไอ้พาย1เนี่ยเป็น0เพราะฉะนั้นเราเลยสรุปว่า
ไอ้ตัว Father Education กับ Education เนี้ยมีความสัมพันธ์ต่อกันแล้วถ้าเราใช้ไอ้ Father Education เป็น IV ของไอ้ตัว Education แล้วผลการประมาณค่าด้วยวิธี IV ตามสูตรที่แสดงให้ดูเมื่อครู่ก็จะแสดงได้ดังนี้นะครับอันนี้คือผลที่ได้จากการใช้วิธี IV นะครับเพื่อให้แน่ใจนะฮะว่าไอ้ตัว instrumental variable เนี้ยการประมาณค่าด้วยการใช้ instrument variable เนี้ยมีความเหมาะสมหรือเปล่าเราควรทดสอบว่า education เนี่ยเป็น endogenous ไหมก็คือ education กับ U เนี่ยมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับสมมติฐานหลักก็คือ education กับ U เนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กันหรือพูดว่า education เป็น exogenous สมมติฐานรองก็คือ education กับ U มีความสัมพันธ์กันหรือ education เป็น endogenous นะครับแล้วการทดสอบสมมติฐานเหล่านี้เราจะใช้ค่า p-value ของ Hausmann นะครับซึ่งในที่นี้นะฮะค่า p-value คือ 0.114733 เนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบกับตัวระดับนัยยะสำคัญขอใช้จุด 0.5 p-value มันมากกว่าจุด 0.5 เราจึงไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงอะไรฮะตัวแปร education กับ u เนี่ยมันไม่มีความสัมพันธ์กันหรือ education เป็น exogenous เพราะฉะนั้นจริงโดยแท้จริงแล้วสมการนี้ใช้วิธี OLS ก็มีความเหมาะสมไม่จำเป็นต้องใช้ IV ครับ

ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกนะครับช่วงไทยคิดไทยทำนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับนวัตกรรมเครื่องปอกผิวมะกรูดนะครับซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรค์จากอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์นะครับจังหวัดสมุทรปราการจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามกันในช่วงนี้ครับช่วงไทยคิดไทยทำเชิญครับ

0: แรงบันดาลใจในการทำเครื่องปอกผิวมะกรูดนะครับก็คือพอไปเห็นคนงานที่ทำเครื่องพริกแกงครับเขาทำงานโดยใช้มีดปอกผิวมันนะครับแล้วตอนนี้ก็เลยไปเอ๊ะทำไมเขาป่วยก็ไปเจอปัญหาว่านิ้วเขาเนี่ยเน่าแล้วก็หยุดการทำงานพริกแกงที่จะส่งในตลาดพระประแดงแล้วก็ละแวกในสมุทรปราการเนี่ยครับค่อนข้างจะส่งไม่ทันการส่งไม่ทันก็คือหนึ่งมาจากการปอกล่าช้านะครับโดยใช้คนปอกก็ยังไม่มีเครื่องช่วยนะครับแล้วสองป่วยจากคนที่ปอกครับนิ้วเขาเน่าพอโดนมะกรูดเนี่ยกัดจนนิ้วเนี่ยเสียหายก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยเขาโดยลดคนงานลดค่าใช้จ่ายในอุตสาหกรรมครัวเรือนนะครับแล้วก็ลดขั้นตอนในการทำงานก็เลยเกิดแนวความคิดว่าลองทำนี่ซักเอาสัก100ลูกใส่เข้าไปในเครื่องแล้วก็ให้มันแยกผลออกมาแล้วก็แยกผิวออกมาโดยที่ใช้แค่คนคนเดียวในการควบคุมโดยใช้สวิตช์เนี่ยกดแล้วก็ใช้ไฟ220โวลต์ในการทำงานมอเตอร์ก็หาง่ายในบ้านเราก็เลยลองกลับมาคิดว่ามันน่าจะทำได้ก็เลยออกมาเป็นตัวเครื่องปอกผิวมะกรูดโดยใช้1คนในการควบคุมในการทำงานครับหลักการทำงานของเครื่องปอกผิวมะกรูดนะครับลักษณะก็จะมีอุปกรณ์หลักๆก็คือใบมีดนะครับมีทั้งหมด4ใบนะครับแล้วก็จะเซาะร่องนะครับเพื่อที่ให้ผิวเนี่ยหล่นลงไปข้างล่างนะครับส่วนใบมีดที่เมื่อกี้ที่พูดมานะครับมันจะเป็นลักษณะมุมทำมุม45อยู่ข้างในนะครับในลักษณะในการเฉือนของผิวมะกรูดเนี่ยพอมอเตอร์นะครับที่ทำงานโดย 1,250 รอบเนี่ยใน RPM นะครับพอมันเกิดการเคลื่อนที่นะครับหมุนผิวเนี่ยจะถูกเฉือนนะครับแล้วผลเนี่ยที่จะมาแต่ละใบเนี่ยด้วยความเร็วรอบมันเนี่ยจะถูกการเฉือนไปเรื่อยๆนะครับจนนะครับได้ผิวออกมานะครับได้ผิวออกมาเสร็จแล้วเนี่ยส่วนผลเนี่ยมันก็จะออกมาลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับก็โดยที่จะมีมอเตอร์แล้วมีข้างในนี่ก็จะมีเฟืองเป็นเฟืองดอกจอกขบกันอยู่กับตัวแกนเผาของมอเตอร์นะครับพอเกิดการเคลื่อนที่สั่งงานโดยใช้ไฟ220โวลต์นะครับผ่านแมกเนติกแล้วโอเวอร์โหลดพอเรากดสวิตช์เข้าไปปุ๊บนะครับก็เกิดแรงดันจ่ายเข้าไปที่มอเตอร์มอเตอร์เกิดการเคลื่อนที่นะครับโดยที่จะปั่นผิวมะกรูดแล้วส่วนที่เป็นโลหะนะครับที่เห็นรอบนี้ในเฟรมนะครับจะเป็นสแตนเลสเพราะในการอุตสาหกรรมในอาหารเนี่ยเขาบ่งบอกไว้เลยว่าจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสแตนเลสแต่สิ่งสำคัญนี้คือลดการที่จะต้องบีบบังคับมันนะครับไม่ให้ผิวมะกรูดเนี่ยกระเด็นออกไปข้างนอกก็จะต้องมีฝานะครับที่เป็นสแตนเลสกดผิวมันไว้นะครับแล้วทำการล็อกเมื่อเราปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้ปลั๊กที่เป็น220โวลต์ที่เป็นไฟ AC นะครับเสียบเข้าไปนะครับลักษณะก็จะมีตู้คอนโทรลนะครับในการควบคุมนะครับก็มีแมกเนติกเบรกเกอร์โอเวอร์โหลดนะครับง่ายๆเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะครับแล้วก็กดนะครับครับเมื่อเราปิดนะครับสวิตช์ไฟนะครับในเครื่องปอกผิวมะกรูดแล้วเนี่ยผิวที่ได้นะครับก็จะออกมาบริเวณนี้นะครับเมื่อเปลือกผิวมันนะครับจะแยกออกไปอีกฝั่งหนึ่งส่วนผลผลิตนะครับที่เป็นลูกนะครับมันจะเกิดพอเราเปิดสลับตรงใบบานพับตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมอเตอร์มันเกิดการเคลื่อนที่นะครับผลเนี่ยมันก็จะดันออกมาอย่างนี้นะครับดันออกมาช่องรูนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนปอกนะครับผิวจะออกแผ่นใหญ่นะครับส่วนถ้าเป็นเครื่องปอกผิวมะกรูดเนี่ยจะออกเป็นชิ้นเล็กซึ่งในการที่เขาเอาไปทำพริกแกงเนี่ยข้อดีของใช้เครื่องนี้นะครับก็คือลดค่าไฟฟ้าเพราะว่าการบดของเครื่องที่เขาบดทำพริกแกงเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นจุดเด่นของเครื่องปอกผิวมะกรูดเนี่ยคือ1ลดการทำงานของคนที่ปอกผิวมะกรูดที่โรงงานพริกแกงนะครับ2ก็คือ การทำงานของเครื่องปอกผิวมะกรูดเนี่ยสามารถทำเป็นลักษณะ100ลูก150ลูกได้โดยที่ไม่ต้องใช้คนปอกนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นใบมีดเนี่ยมันทำมุมที่45องศาการบำรุงรักษาก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์วัสดุที่เป็นมอเตอร์ที่เป็นไฟ220โวลต์เนี่ยมันก็สามารถหาง่ายนะครับเพราะว่าความเร็วรอบมันอยู่ที่1250รอบต่อนาทีนะครับส่วนสวิตช์เนี่ยก็จะเป็นพุชบัตตอนนะครับเป็นลักษณะกดนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับดูแลรักษาง่ายแล้วก็ลดขั้นตอนของคนการที่จะปอกผิวมะกรูดซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้คนงานเนี่ยอยู่ประมาณ50คนต่อในลายผลิตนะครับแต่พอเอาเครื่องนี้เข้าไปเนี่ยจะลดการทำงานนะครับก็เหลือแค่1คนที่ควบคุมเครื่องนี้ในอุตสาหกรรม SME ที่เขาทำเครื่องพริกแกงในอุตสาหกรรมครัวเรือนนะครับปัญหาอุปสรรคในการทำเครื่องปอกผิวมะกรูดเนี่ยคือค่อนข้างที่จะไปดูงานที่เขาทำพริกแกงค่อนข้างจะมากเพราะว่าเรามันยังไม่มีคนทำครับในเครื่องปอกผิวมะกรูดที่เป็นลักษณะที่ใช้ปริมาณมากๆแล้วก็ใบมีดเราก็ต้องกลับมาแก้ไอชุดฟันเฟืองกว่าจะได้รอบแล้วก็กว่าจะปอกผิวออกมาได้เนี่ยมันก็ไปเกือบประมาณ 5-60 ครั้งครับในการไปดูสถานที่ที่เขาทำนะครับก็เกิดปัญหาก็มาปรับปรุงเกิดปัญหาเสร็จก็มาปรับปรุงจนได้ประมาณนี้ที่สามารถเขาปอกได้ที่โรงงานเขารับได้ครับเพราะว่ามันลดขั้นตอนของการทำงานแล้วก็เขาก็ส่งผลิตภัณฑ์พวกพริกแกงเนี่ยทันระยะเวลาที่เขาดีลกันกับร้านค้าที่อยู่ตามตลาดนัดตามตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตพวกนี้เขาก็จะแพ็คส่งได้ทันซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะทิ้งช่วงพอส่งไปสัก1เดือนทิ้งช่วงไว้อีก1เดือนกว่าจะทำเพราะคนงานออกบ่อยนะครับการที่ออกบ่อยนี่คือป่วยจากการปอกผิวมะกรูดเพราะมันมีการกัดก่อนของกดนะครับของผิวมะกรูดเนี่ยไปกัดที่บริเวณผิวหนังของคนทำงานในการปอกผิวแล้วก็หนึ่งพอเขาปอกเสร็จเขาก็ต้องมาแช่น้ำมือเขาก็เปื่อยนะครับแล้วก็หยุดงานบ่อยพอได้เครื่องนี้ไปเนี่ยขั้นตอนในการทำงานของเขาเนี่ยจะลดขั้นตอนลงมาเยอะนะครับลดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องจ่ายเงินค่าแรงแล้วก็เรื่องค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนงานเขาการพัฒนาเนี่ยแน่นอนครับอาจจะต้องทำขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็อาจจะใช้สั่งงานโดยผ่านคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเราก็จะเช็คว่าปริมาณที่ผลิตต่อวันเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับโดยก็อาจจะผ่านแอปพลิเคชันนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่าการทำงานของเครื่องจักรเนี่ยมีการเสียหายไหมสองคนทำงานไหมนะครับมันสามารถดูได้เพราะเดี๋ยวนี้มันมีกล้อง IP camera ครับสามารถเช็คแล้วก็มาลิงก์กับตัวซอฟต์แวร์ที่เราเขียนขึ้นมานะครับก็ผ่านมือถือได้นะครับอีกหน่อยแน่นอนน่าจะทำได้ครับ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับนวัตกรรมเครื่องปอกผิวมะกรูดนะครับต่อไปการแยกระหว่างเปลือกและก็เนื้อของมะกรูดจะทำได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็ไม่มีอุปสรรคอีกต่อไปนะครับในช่วงคิดได้ทำได้นะครับเราไปดูกันซิว่าเมื่อเราเอาแครอทนะครับมาทำเป็นฟิล์มสำหรับบรรจุภัณฑ์จะเป็นอย่างไรนะครับจากผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากกรมวิชาการเกษตรนะครับไปติดตามกันในช่วงนี้ครับช่วงคิดได้ทำได้เชิญครับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์นะครับวันนี้ผมมีนวัตกรรมใหม่ที่อยากให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่ก็คือฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้เป็นฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติ 100% เลยนะครับสามารถกินได้ย่อยสลายได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปพบกับนวัตกรรมนี้ดีกว่าและผู้คิดค้นนวัตกรรมนี้นะครับก็คืออาจารย์ณภัสสรเรียบวันจากกรมวิชาการเกษตรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมก่อนที่เราจะพูดถึงผลิตภัณฑ์นี้และนวัตกรรมนี้นะครับขอให้อาจารย์แนะนำตัวเองให้กับคนดูทางบ้านหน่อยครับ
3: วัสดีค่ะณภัสสรนะคะจากกรมวิชาการเกษตรค่ะ
2: ครับก็อยากถามอาจารย์ณภัสสรนะครับว่านี่คืออะไรครับเห็นบอกว่าเป็นฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติ 100% ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: นำเสนอนวัตกรรมนิดหน่อยครับ
3: นี่นะคะก็คือจะเป็นฟิล์มที่ทำมาจากแครอทนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเลือกที่ว่าเราจะกินก็ได้หรือเราถ้าเราจะทิ้งเนี่ยเขาก็จะย่อยสลายได้แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: คือเป็นฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากแครอท 100%
3: เป็นแครอท 100% ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปรับปรุงคุณสมบัติของเขาให้มีความแข็งแรงมากขึ้นโดยการที่จะเติมแต่งสารที่จะเป็นมาจากธรรมชาติอะค่ะเพื่อให้เขาสามารถที่จะยืดตัวได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะไม่ฉีกขาดง่าย
2: งั้นเดี๋ยวเราขอดูผลิตภัณฑ์ของอาจารย์หน่อยนะครับนี่คือเป็นฟิล์มและเป็นฟิล์มบรรจุภัณฑ
3: ์ใช่ค่ะ
2: ที่ทำมาจากแครอท
3: ค่ะ
2: แล้วก็ผมก็สามารถกินได้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็เอาไปห่ออะไรก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะอ
2: ย่างเช่นขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเราห่อในอันนี้คือลูกอมใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งลูกอมก็อยู่ในนี้ฟิล์มนี้ก็รับประทานได
3: ้
2: เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมย่อยสลายได้ 100%
3: ใช่ค่ะ
2: ไอเดียนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับอาจารย
3: ์เริ่มต้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมาจากประเด็นปัญหาที่เราก็รู้กันนะคะว่าโลกตอนนี้โลกของเราเนี่ยประสบปัญหาเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้
2: อ
3: มเป็นอย่างแรกโดยที่สาเหตุสำคัญของเขาเนี่ยมาจากขยะซึ่งขยะนอกจาก
2: พลาสติกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องค่ะก็คือขยะพลาสติกเนี่ยมีปัญหาหลักก็คือว่าเขาย่อยสลายได้ยากแล้วก็นอกจากนี้นะเขาจะทำมาจากปิโตรเลียมซึ่งเป็นแหล่งที่ใช้แล้วหมดไปทีนี้ปกติแล้วในนโยบายของรัฐบาลทั่วไปนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการที่ให้เรารีไซเคิลพลาสติกต่างๆแต่ว่าการรีไซเคิลเนี่ยเขาก็จะมีข้อจำกัดอยู่ก็คือว่าพลาสติกที่รีไซเคิลได้เนี่ยก็จะเป็นพลาสติกเพียงบางชนิดแล้วก็การรีไซเคิลเนี่ยสมบัติต่างๆของเขาเนี่ยก็จะลดลงบางครั้งการรีไซเคิลเนี่ยไม่สามารถที่จะนำมาใช้อีกครั้งกับการสัมผัสกับอาหารเนื่องจากว่าบางครั้งมันจะมีการปนเปื้อนเกิดขึ้น
2: จริงครับ
3: ซึ่งทางแก้ในหลายๆทางนะคะมันก็จะมีหลายๆวิธีการในการแก้ไขนะคะก็คือก็จะเป็นการใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้จากธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นักวิจัยต่างๆพยายามที่จะแก้ปัญหาในการลดขยะ
2: ครับผมก็เป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับแล้วผมถามนิดนึงครับว่าทำไมถึงใช้แครอทครับมาทำเป็นฟิล์มบรรจุภัณฑ์ครับ
3: เริ่มแรกของเราเนี่ยเรามองก่อนว่าเราอยากจะทำบรรจุภัณฑ์อาหารที่สามารถย่อยสลายได้นะคะทีเนี้ยเราก็กลับมาดูว่าบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้มีชนิดไหนบ้างหลักๆของบรรจุภัณฑ์พวกโพลิเมอร์หรือพลาสติกที่ย่อยสลายได้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3หมวดใหญ่ๆด้วยกันก็คือมาจากโพลิเมอร์ที่สังเคราะห์มาจากโมโนเมอร์ที่มาจากสิ่งแวดล้อมเช่น PLAสังเคราะห์มาจากตัวแลคติกแอซิดที่มาจากพวกแป้งน้ำตาลใช่ไหมคะโพลิเมอร์ที่ผลิตมาจากจุลินทรีย์เช่นพวกประกูลอาจจะเคยได้ยินการ PHA PHB แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นโพลิเมอร์ที่มาจากธรรมชาติเช่นพวกตระกูลโพลีแซคไคลด์โปรตีนแล้วก็ไขมันดูคุ้นๆไหมคะโพลีแซคไคลด์โปรตีนไขมันก็เป็นสิ่งที่เรากินอยู่ทุกวันโพลีแซคไคลด์ก็เช่นแป้งสตาร์ชที่เราจะได้จากข้าวมันสับปะหลังอาจจะได้เป็นข้าวโพดหรือก็พืชหัวทั่วๆไปโปรตีนแน่นอนก็มาจากสัตว์ต่างๆแล้วก็ไขมันก็มาจากแหวกต่างๆในธรรมชาติทีนี้เราก็กลับมามองว่าถ้าเกิดว่าเขาได้มาจากโพลีแซคไคลด์ได้มาจากแป้งพืชต่างๆถูกไหมคะเราก็มองว่าเขาทำมาอย่างไรเขาก็ต้องสกัดให้เพียวก่อนแล้วก็มาขึ้นเป็นฟิล์มถูกไหมเราก็เลยมองว่าเกิดเขามาจากของที่เราก็กินก็ได้เราถ้าเราไม่สกัดให้เพียวล่ะเราสามารถที่จะขึ้นรูปได้หรือเปล่าเราก็เลยมามองทีนี้พอเราก็เลยมาคัดเลือกว่าแล้วพืชอะไรล่ะที่มีโพลีแซคไคลด์ค่อนข้างสูงโพลีแซคไคลด์ในพืชมีอะไรบ้างหลักๆเนี่ยก็คือจะมีตัวสตาร์ชก็คือแป้งนั่นแหละค่ะเพกตินแล้วก็เซลลูโลสเนาะทีนี้พอเรามาดูว่าเพกตินเซลลูโลสพวกนี้มาจากผักเป็นส่วนใหญ่แล้วผักตัวไหนที่ผักหรือผลไม้ตัวไหนที่มีเยอะเราก็คัดเลือกมาเป็นผักผลไม้ที่โอเคมีปริมาณเพกตินสูงแล้วก็มีสารสำคัญต่างๆที่ค่อนข้างสูงมีสีที่เป็นเอกลักษณ์เราก็เลือกมา4ตัวค่ะตอนนั้นก็คือมีแครอทมีกระหล่ำม่วงแล้วก็มีมะม่วงนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศเราก็ลองมาขึ้นรูปแล้วก็ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเขาก่อน
2: ครับแล้วมีใครได้พูดไหมครับคือมันเป็นไอเดียที่ดีมากเลยแต่ด้วยการที่เราเริ่มนวัตกรรมอะไรใหม่ๆอาจจะมีคนที่บอกว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้หรือว่าไม่ควรทำมีใครได้ติก่อนที่เราจะเริ่มทำไหมครับว่ามันเป็นไอเดียที่อาจจะไม่สำเร็จ
3: จริงๆแล้วคือก่อนที่เราจะทำงานวิจัยทุกงานนะคะเราต้องรีเสิ
2: ร
3: ์ชมันเขาก่อนมีใครเคยทำไหมมีลักษณะที่ความเป็นไปได้ไหมถ้ามีคนมาทักว่ามันน่าจะเป็นไปไม่ได้เราต้องมีข้อมูลซัพพอร์ตตรงนี้ว่าโอเคมันมีทางเป็นไปได้เราทำไปแล้วมันจะไม่สูญเปล่าเราก็จะมีการ
2: ร
3: ีเสิ
2: ร
3: ์ชว่ามีใครเคยทำไหมมีทำแนวนี้ไหมมีคนคิดคล้ายๆกับเราไหมอ
2: ัน
3: พอเรารีเสิ
2: ร
3: ์ชมาแล้วก็ดูว่าเขาใช้กระบวนการไหนกระบวนการที่เราคิดเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมหรือเราปรับปรุงจากกระบวนการของเขาได้หรือไม
2: ่
3: ค่ะ
2: แล้วพอทำเสร็จแล้วเนี่ยมีใครที่พูดไหมว่าโอ้โหเป็นความคิดที่สุดยอดจริงๆเลยคุณคิดได้ยังไงดีมากๆยอดเยี่ยมมาก
3: ๆจริงๆก็ใช้คำว่ายังไงทุกคนก็เขาเรียกเป็นลักษณะว่าทุกคนก็ชื่นชมแหละค่ะแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยทุกคนก็จะมีการแนะนำมากกว่าเป็นข้อแนะนำว่าลองเอาไปใช้แบบนี้ไหมหรือลองปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่านี้ไหมจะเป็นลักษณะนี
2: ้เช่นเอาไปใช้แบบนี้กับปรับปรุงให้ดีขึ้นนี่คือยังไงบ้างครับ
3: เช่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะห่อขนมเราห่ออย่างอื่นได้ไห
2: ม
3: หรือว่าปรับปรุงก็คือเฮ้ยทำให้เหนียวขึ้นได้ไหมในวงการนักวิจัยเราก็จะมองว่าเราอยากจะให้มันคือทุกคนนะคะอยากให้งานของเราดีขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นลักษณะของการส่งเสริมแล้วก็แนะนำให้พัฒนาขึ้น
2: อันนี้จริงครับคือบางครั้งเราทำมารอบแรกเนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่เราก็พัฒนาให้ดีขึ้นด
3: ้
2: วยการ develop ผลิตภัณฑ์ของเราแน่นอนนะครับด้วยการที่เราคิดค้นอะไรใหม่ๆนักประดิษฐ์ทุกคนคนที่คิดค้นนวัตกรรมทุกคนก่อนที่จะมาเป็นสำเร็จรูปแบบนี้ได้เหมือนที่เราเห็นนะครับเนี่ยมันต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วเจออุปสรรคอะไรบ้างครับก่อนที่เราจะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ครับ
3: ตอนแรกสุดก็น่าจะเป็นตอนที่เริ่มทำเนี่ยแหละค่ะก็คือว่าเนื่องจากเขามาจากผลิตผลเกษตรเนาะความเท่าเทียมกันของผลิตผลเกษตรต้องบอกอย่างหนึ่งว่าความเท่าเทียมกันของผลิตผลเกษตรอะค่ะมันค่อนข้างเยอะปลูกแปลกที่กันฤดูกาลต่างกันทุกอย่างเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาดูว่าอะไรที่ทำให้เขาจะมีความแตกต่างกันเราต้องลดปัจจัยตรงนั้นลงมา
2: อ
3: าจจะต้องทำเป็นในการทำหนึ่งครั้งเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องทำเตรียมวัตถุดิบในล็อตที่ใหญ่ก่อนแล้วก็การขึ้นรูปเนี่ยเขายังใช้วิธีการขึ้นรูปที่เราเรียกว่า solution casting ก็คือว่าเราจะต้องผสมเขาเป็นลักษณะสารละลายเทลงแม่พิมพ์แล้วก็อบเพื่อที่จะระเหยตัวน้ำค่ะซึ่งเป็นโซเวนต์ออกไปทีเนี้ยการอบเนี่ยคือมันเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดจริงแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่ใช้พื้นที่แล้วก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วก็ในการที่เราจะทำให้แม่พิมพ์วางไว้แล้วก็ฟิล์มเนี่ยมีความใกล้เคียงกันเราก็จะต้องปรับระดับให้มันมีระนาบที่ใกล้เคียงกันอันนั้นก็จะอาจจะเป็นเรื่องของจะเรียกว่าเป็นอุปสรรคไหมอาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องคำนึงถึงด้วยมากกว่า
2: เป็นขั้นตอนเนาะ
3: ใช่เป็นขั้นตอน
2: งั้นพอพูดถึงผลิตภัณฑ์นี้นะครับผมมี2คำถามคำถามแรกคือสมมุติเราไว้ห่อลูกอมพอเรากินเสร็จเราสามารถโยนไปไว้เป็นปุ๋ยกับต้นไม้ได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
2: ได้เลยใช่ไหม
3: ใช่เพราะมันคือต้องบอกว่าพอฟิล์มที่รับประทานได้นั่นหมายความว่าเราทำมาจากของที่มันเป็นอาหารของทุกอย่างคือจริงๆเราพบในชีวิตประจำวันนี่แหละเป็นอาหารเป็นประโยชน์อย่างแครอทเนี่ยนอกจากที่เขาจะรับประทานได้เขาเกิดฟิล์มได้เพราะเขามีปริมาณพวกโพลิเมอร์ธรรมชาติเชพเพคตินสูงแล้วอะค่ะเขาก็ยังมีประโยชน์เพราะเขามีเบต้าแคโรทีนซึ่งมันก็จะเป็นเบต้าแคโรทีนก็จะให้เป็นตัวลักษณะวิตามินเอแล้วก็สารเขาเรียกสารต้านอนุมูลอิสระเนาะค่ะใช่
2: เพราะฉะนั้นต่อไปนี้กินลูกอมก็กินไปทั้งห่อเลยนะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: กินฟิล์มไปด้วยแพคเกจิ้งไปด้วยซึ่งต่อไปนี้พอเราทิ้งขยะถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์นี้นะครับคุณไม่ได้ทำผิดนะครับคุณกำลังทำดีต่อสิ่งแวดล้อมต่อธรรมชาตินะครับเพราะว่ากลายเป็นปุ๋ยได้ด้วยครับอันนี้ผมถามอาจารย์อีกนิดนึงครับใช้ต้นทุนเยอะไหมครับในการที่จะทำแพคเกจจิ้งฟิล์มแบบนี้ครับ
3: ตอนนี้เนี่ยต้นทุนมันก็จะอยู่ที่ประมาณ3-4 บาทต่อฟิล์มใหญ่กว่านี้นะคะก็จะเป็น28x28 ซมแต่เนื่องจากว่ามันทำในแลบนึกออกไหมคะ
2: วัตถุดิบ
3: ต่างๆถูกซื้อมาในปริมาณที่ไม่ได้เยอะ
2: อ
3: ถ้าเกิดทำในหลอดใหญ่ขึ้นเขาก็อาจจะลดต้นทุนได้มากขึ้นประมาณนี้มากกว่า
2: และแครอทที่เราใช้นี่เราใช้ทั้งอันหรือเปล่าครับหรือใช้เฉพาะเปลือกหรือเฉพาะข้างในครับ
3: เราใช้เนื้อค่ะเราใช้ส่วนที่ปกติเรารับประทานกันก็คือจะปอกเปลือกแล้วก็จะนำไปนึ่งก่อนค่ะก็จะประมาณ 20-30 นาทีหลังจากนั้นก็เอามาบดมันก็จะอยู่ในรูปที่เหมือนเป็นลักษณะเป็นแครอทบดอะค่ะจะคล้ายๆซุปปกติเราจะเรียกกันว่าเพียวเล่
2: ครับ
3: ก็จะเป็นของที่เนื้อละเอียดไม่ตกตะกอนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาเนื้อมาผสมกับน้ำอะค่ะแล้วก็คนอยู่ในอุณหภูมิประมาณ70องศาเซลเซียสเนี่ยแหละค่ะหลังจากนั้นก็เทลงแม่พิมพ์อบประมาณ70องศาประมาณ 12-15 ชั่วโมงแล้วแต่ตู้อบด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอา

0: ลอกออกก็จะเป็นฟิล์มได้ค่ะ
1: สุดยอดจริงเลยถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยครับและผมรู้ว่าอาจารย์เพิ่งคิดค้นนวัตกรรมนี้กำลังภูมิใจกับนวัตกรรมนี้แต่ว่ามีนวัตกรรมอื่นที่คิดจะทำไหมครับแล้วก็ทำไมถึงอยากทำโปรเจกต์นี้ครับ
0: จริงๆก็ในลักษณะของแครอทเนี่ยค่ะจริงๆก็อยากจะเริ่มต้นว่าเป็นลักษณะของการปรับปรุงด้วยค่ะปรับปรุงให้เขาสามารถที่จะอาจจะเพิ่มสมบัติอื่นๆเช่นเขาอาจจะสามารถดับกลิ่นปากได้หรืออะไรอย่างเงี้ยพอเวลาเรารับประทานแล้วนอกจากเราจะได้ประโยชน์แล้วเรารับได้ประโยชน์จากโภชนาการของเขาแล้วเนี่ยเราอาจจะเป็นการลดปัญหาต่างๆอาจจะเป็นลดปัญหากลิ่นปากหรืออะไรอย่างเงี้ยได
1: ้ดีจริงๆเลยครับครับและอาจารย์ผมอยากถามอีกหนึ่งคำถามเพราะว่ามีหลายคนที่ดูทางบ้านเนี่ยที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมคิดว่าเรายังสามารถใช้พลาสติกได้คิดว่าเรามีทรัพยากรเหลือเฟือเนื่องจากอาจารย์มาจากกรมวิชาการเกษตรนะครับมีอะไรจะบอกคนดูทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องรีไซเคิลหรือว่าในการลดใช้ขยะที่มันสิ้นเปลืองไหมครับ
0: ต้องบอกก่อนว่าตัวพลาสติกอะค่ะมีประโยชน์แล้วก็เขาสามารถเขามีประโยชน์แล้วเขาก็มีสมบัติต่างๆที่อาจจะแทนที่ได้ไม่ได้จากไม่สามารถแทนที่ได้จากวัสดุต่างๆนะคะเนื่องจากเขามีน้ำหนักเบาสามารถขึ้นรูปได้ง่ายแต่ว่าในการใช้แต่ละครั้งเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเขาจะสร้างขยะแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะย่อยสลายได้ภายใน100ปีแน่นอนทำให้เกิดปัญหาของขยะเนาะแล้วก็เกิดปัญหาของมลพิษตามมาใช้ถุงพลาสติกแต่ละครั้งค่ะอยากให้คำนึงถึงจุดนี้ใช้ให้น้อยที่สุดใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดไม่ได้ซื้อมาแล้วก็ใช้ปุ๊บทิ้งไปเลยเราอาจจะพยายามใช้ซ้ำหรือว่าอาจจะลดการใช้
1: ครับแล้วนอกจากใช้ถุงผ้าแล้วผมหวังว่าผลิตภัณฑ์ของอาจารย์นะครับสามารถเป็นถุงที่บรรจุอาหารได้นะครับแทนถุงพลาสติกอย่างเช่นไปร้านค้าอะไรก็จะใช้นวัตกรรมนี้นะครับเพื่อที่จะบรรจุของแล้วก็นำไปเป็นปุ๋ยได้ถือว่าเป็นไอเดียที่สุดยอดจริงๆเลยครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ณภัสสรเรียบวันขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับนวัตกรรมดีๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
2: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมรายการของเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะ

พร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจ

0: เป็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกช่องทาง STOU Channel
1: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้นะคะก็จะพบกับอาจารย์ดร.สุวิดานวมะเจริญนะคะที่จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับหน่วยเรื่องนโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนซึ่งหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยที่อยู่ในชุดวิชา41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลค่ะโดยในวันนี้นะคะในหน่วยนโยบายของการพัฒนาของรัฐนี่นะคะที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราก็จะมีสาระสำคัญนะที่เราจะต้องเรียนแล้วก็ทำความเข้าใจด้วยกันอยู่3ด้านนะคะ3เรื่องโดยแบ่งเป็นตอนเนาะโดยตอนที่1เนี่ยนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดแล้วก็ความสำคัญของนโยบายการพัฒนาของรัฐความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการพัฒนาแล้วก็สิทธิมนุษยชนต่อมานะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของรัฐกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็แผนที่สำคัญนะคะแผนในพังของในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่สำคัญผลต่อนโยบายการพัฒนาหรือสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วตอนที่3นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีศึกษาค่ะในเรื่องนโยบายของรัฐที่มีที่เกิดขึ้นแล้วนะคะที่มีความสัมพันธ์ด้านกระทบสิทธิมนุษยชนรวมถึงมาดูกันนะคะว่าอุปสรรคนะคะแนวโน้มต่างๆของนโยบายการพัฒนาในประเทศไทยเนี่ยนะของรัฐไทยเนี่ยนะคะที่ส่งผลกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีด้านใดบ้างนะคะเมื่อนักศึกษาพร้อมแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มกันเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินเป็นคำที่พูดเนาะพูดกันบ่อยๆนะคะรวมถึงนโยบายการพัฒนาทำไมมันถึงสำคัญเพราะว่าไม่ว่าจะนโยบายมันจะเป็นอะไรนะมันส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบกับ

ทุกๆคนนะคะตั้งแต่ผู้ที่กำหนดทิศทางของนโยบายเช่นรัฐบาลเนาะหรือผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วมนะส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนารวมถึงประชาชนอย่างเราๆด้วยนะคะสังเกตเนาะว่าไม่ว่ารัฐจะออกนโยบายทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันล้วนส่งผลไม่ว่าทางใดทางหนึ่งกับใครทั้งนั้นดังนั้นนะคะเราจึงต้องมาทำความเข้าใจกันว่าแล้วเราจะต้องใส่ใจหรือให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนามากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกได้เลยว่านักศึกษาทุกท่านเนี่ยในฐานะนักศึกษานะคะก็ล้วนแต่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาด้วยดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องมาทำความเข้าใจในประเด็นนี้นะว่าการพัฒนาในประเทศเนี่ยนะคะหรือการพัฒนาของรัฐเนี่ยส่งผลกับอะไรกับเราบ้างนะคะโดยที่จริงๆแล้วในการพัฒนาเนี่ยสิ่งที่เป็นเป้าประสงค์สำคัญนะของการพัฒนาก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเนาะเราก็ต้องคิดในใจว่าเมื่อเราอยากได้สิ่งที่ดีขึ้นนะแต่อย่างไรก็ติก็ดีเนี่ยการพัฒนามันไม่ได้ส่งแต่ผลดีอย่างเดียวแต่ส่งผลที่อาจจะเป็นแง่ลบในเรื่องบางเรื่องด้วยถ้าอย่างนักศึกษาเคยเห็นเงี้ยนะคะอย่างการสร้างถนนหนทางเนี่ยเนาะมันทำความสะดวกให้กับเราก็จริงแต่ว่ามันก็จะอาจจะส่งผลในระยะยาวนะคะที่เกิดขึ้นอาจจะต้องเป็นการถมที่นะคะหรือตัดไม้ทำลายป่าเพื่อสร้างถนนใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ทีเนี้ยนโยบายการพัฒนานะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับรัฐบาลเช่นกันเพราะว่าอะไรเพราะว่านโยบายการพัฒนาเนี่ยเป็นเสมือนแผนแม่บทนะคะที่จะนำมาซึ่งความเจริญนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวัตถุต่างๆสาธารณูปโภคถนนหนทางรถไฟทางสังคมนะคะการที่มุ่งให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยเนาะได้ดีมากขึ้นนะคะรวมถึงการที่เสริมสร้างความมั่นคงของราชอาณาจักรนะคะก็ความสำคัญของนโยบายการพัฒนาเนี่ยจึงมีตรงนี้จุดเน้นด้วยคือว่าเป็นแผนแม่บทเลยนะคะในการนำความเจริญมาสู่ประเทศนะคะเมื่อเป็นแผนแม่บทแล้วเนี่ยนโยบายการพัฒนาเนี่ยจึงเป็นเสมือนเครื่องมือนะคะของรัฐในการที่จะกำหนดทิศทางว่าประเทศเรานะคะหรือประเทศใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจะมีทิศทางการเจริญเติบโตหรือก้าวไปข้างหน้าไปในทิศทางใดแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยคือที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นแง่บวกหรือลบเนี่ยนะคะมันส่งผลต่อคนในประเทศหรือทุกคนเนาะไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบดังนั้นเนี่ยรัฐบาลนะคะผู้เป็นคนกำหนดนโยบายการพัฒนาเนี่ยจึงต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นให้ได้นะเพราะว่าการพัฒนาเนี่ยมันต้องให้ไปควบคู่กับการเคารพสิทธินะคะของประชาชนรวมถึงเสรีภาพการแสดงออกนะคะของประชาชนด้วยและขาดไปไม่ได้เลยก็คือสิทธิมนุษยชนค่ะเรามาดูความหมายทั่วไปของคำว่านโยบายการพัฒนาการก่อนนะคะอันดับแรกเรามาดูแยกรายตัวเนาะคำว่านโยบายนะคะนโยบายเนี่ยในภาพกว้างนะคะก็จะครอบคลุมนะคะสิ่งที่เราพูดกันก็คือนโยบายสาธารณะนะคะนโยบายสาธารณะก็คือสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยเลือกที่จะทำหรือเลือกที่จะไม่ทำนะคะดังนั้นเนี่ยการที่รัฐจะทำอะไรนะกำหนดทิศทางที่จะดำเนินการด้านใดอันนั้นก็เป็นนโยบายหรือรัฐบาลเนี่ยบอกว่าเราจะยกเลิกนะคะเราไม่ทำโครงการนี้แล้วนะเราจะหยุดยุติงานบางอย่างสิ่งนั้นก็ล้วนแต่เป็นนโยบายทั้งสิ้นนะคะดังนั้นคำว่านโยบายเนี่ยจะมีความหมายค่อนข้างกว้างนะคะแต่ในภาพรวมก็จะมีความหมายถึงกิจกรรมของรัฐนั่นเองส่วนในเรื่องของคำว่าการพัฒนานะคะการพัฒนาก็คือการที่เราคิดค้นนะคะประดิษฐ์หรือเริ่มทำสิ่งใหม่ๆนะคะขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรกนะคะนี่เป็นความหมายอย่างกว้างแต่ความหมายเฉพาะขึ้นมานะคะก็การพัฒนาเนี่ยก็จะหมายถึงการที่เราเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งต่างๆใดๆนะคะระบบต่างๆของสังคมให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอา2คำนี้มารวมกันนะคำว่านโยบายแล้วก็การพัฒนานะคะดังนั้นคำว่านโยบายการพัฒนาเนี่ยจึงมีความหมายถึงกิจกรรมต่างๆของรัฐนะที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของสังคมนั่นเองเรามาดูประเภทของการพัฒนาบ้างนะคะถ้าเราแบ่งเป็นประเทศประเภทกว้างๆนะคะแล้วก็จะแบ่งประเภทการพัฒนาเนี่ยออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะคือประเภทที่1การพัฒนาทางเศรษ

เศรษฐกิจนะคะก็คือจะมุ่งเน้นเรื่องอะไรคะเรื่องการหารายได้เข้าประเทศนะคะการสร้างความกินดีอยู่ดีนะคะก็คือให้ประชาชนมีรายได้พอเพียงลดความยากจนนะคะรวมถึงการที่ดำเนินการค้าขายนะคะระหว่างภายในประเทศก็ดีหรือภายนอกประเทศก็ดีอันนี้คือความหมายกว้างๆของคำว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจส่วนการพัฒนาทางสังคมเนาะก็จะมุ่งเน้นอีกด้านหนึ่งในเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะคะความที่มีการที่อยู่อย่างปลอดภัยมั่นคงอย่างนี้นะคะก็จะเป็นจุดเน้นของคำว่าการพัฒนาทางสังคมถ้าเราแบ่งออกเป็นสองประเภทกว้างๆเนี่ยคือ1ด้านหนึ่งเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องความเจริญทางวัตถุนะคะเรื่องเงินทองนะอีกด้านหนึ่งการพัฒนาทางสังคมเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยนะคะรวมถึงการพัฒนาด้านวัฒนธรรมนะคะความเป็นอยู่ต่างๆของประชาชนเนี่ยก็จะรวมอยู่ในการพัฒนาทางสังคมด้วยแต่อย่างไรก็ดีนะถ้าเราแบ่งประเภทออกเป็นประเภทย่อยๆนะคะก็ยังแบ่งออกเป็นได้อีกหลายประเภทเลยนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้อยู่บนสไลด์นี้ประมาณ7ประเภทนะคะได้แก่นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะคะนโยบายการพัฒนาทางสังคมนโยบายการศึกษาเนาะก็คือนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในประเทศไทยนั่นเองนะคะนโยบายด้านแรงงานก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำลังคนนะคะการทำงานค่าจ้างสวัสดิการต่างๆนะคะก็จะอยู่รวมอยู่ในประเภทนโยบายด้านแรงงานหรือนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนนะคะการที่รัฐบาลออก30บาทรักษาทุกโรคมาหรือว่าการออกสวัสดิการใดๆนะคะการให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงอันนั้นก็นี่ก็จะอยู่ในประเภทนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนด้วยต่อมานะคะนโยบายด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมเนาะก็เหมือนที่เราได้พูดกันว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธนะคะเป็นผู้สนับสนุนนะคะพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆนะคะส่งเสริมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินะคะก็เป็นนโยบายนะคะที่จัดอยู่ในประเภทนโยบายศาสนาและยังรวมไปถึงศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะการให้การสนับสนุนทางด้านศิลปะการส่งเสริมทำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีที่มีอยู่ในสังคมนะคะต่อมานโยบายสุดท้ายที่จะยกตัวอย่างด้านความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สินอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างเช่นนโยบายการให้มีอาสาจราจรนะคะหรือว่าให้มีการติดกล้อง CCTV นะคะล้วนเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นจุดเน้นในด้านการพัฒนาทางด้านประเด็นต่างๆเนาะประเด็นต่างๆว่านโยบายที่เรากำหนดไว้เนี่ยจะมุ่งประเด็นเพื่อไปซัพพอร์ตหรือไปแก้ปัญหานะคะในด้านใดนะคะต่อไปในเรื่องของความสำคัญของนโยบายการพัฒนาแน่นอนนะคะความสำคัญมีอันดับแรกเลยก็คือมีความสำคัญต่อประเทศชาตินะในภาพรวมถ้าเรามีการวางนโยบายการพัฒนาที่ต่อเนื่องและเหมาะสมนะคะประเทศของเราเนี่ยก็จะสามารถเจริญได้ทัดเทียมเนาะกับนานาประเทศนะคะไม่ว่าจะในมิติทางด้านเศรษฐกิจก็ดีหรือทางด้านสังคมก็ดีการเป็นอยู่ของประชาชนมีความสะดวกสบายมีรายได้พอเพียงนะคะมีรายได้เหมาะสมที่จะดำเนินชีวิตนะคะอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงและปลอดภัยนะอันนี้ก็คือในภาพรวมของประเทศนะคะรวมถึงประเทศเนี่ยก็อาจจะสามารถมีความก้าวหน้านะสามารถไปแข่งขันกับนานาชาติได้ในมิติทางด้านเศรษฐกิจหรือสังคมก็ดีนะคะอันนี้แน่นอนนโยบายการพัฒนาเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศชาติแน่ๆในภาพรวมเหมือนที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในกรณีที่นโยบายนั้นเนี่ยนะก็ยังมีความสัมพันธ์สหต่อผู้กำหนดนโยบายและผู้นำนโยบายไปปฏิบัติด้วยนะคะผู้กำหนดนโยบายคือใครนะคะก็คือรัฐบาลนั่นเองเนาะแล้วสำคัญอย่างไรก็สำคัญในประเด็นที่ว่าถ้านโยบายนั้นนะเป็นนโยบายที่ดีนโยบายที่ดีคือนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนใช่ไหมคะผู้กำหนดนโยบายนั้นหรือรัฐบาลชุดนั้นนั่นเองนะคะก็จะได้รับความนิยมนะคะได้รับการชื่นชมนะคะเป็นจุดได้เปรียบเนาะในเรื่องของการมีฐานคะแนนเสียงนะคะเป็นฐานอำนาจนะคะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้แหละค่ะคือความสำคัญของนโยบายการพัฒนาที่มีต่อผู้กำหนดนโยบาย
ส่วนความสำคัญที่มีต่อผู้นำนโยบายไปปฏิบัตินะคะเมื่อการได้มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาแล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติเนาะดังนั้นเนี่ยการที่มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาก็เสมือนเป็นกรอบในการทำงานนะคะให้ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติเนี่ยสามารถดำเนินการนะคะตามกรอบที่ผู้กำหนดนโยบายได้วางไว้ได้นะคะก็จะนำไปสู่ความสามารถในการที่จะดำเนินนโยบายให้ประสบความสำเร็จได้ต่อไปนะคะความสำคัญของนโยบายการพัฒนานะคะต่อประชาชนทั่วไปแน่นอนที่สุดนะคะเราเป็นผู้ได้รับผลโดยตรงนะคะต่อการพัฒนานั้นๆเช่นถนนเราก็เป็นผู้ใช้ถนนนะคะเราก็เป็นผู้ใช้รถไฟฟ้าทางด่วนนะคะอันนี้แน่นอนนะคะเราทำการที่รัฐเนี่ยมีนโยบายการพัฒนาอย่างใดนะคะเหมือนที่อาจารย์บอกแล้วนะทั้งด้านบวกนะคะเราก็ได้รับผลกระทบนั้นไปด้วยในฐานะประชาชนคนหนึ่งหรือด้านลบนะคะบางครั้งเนี่ยในการสร้างถนนหรือสร้างทางด่วนก็ดีนะมันอาจจะไปกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือการที่มีวิถีชีวิตของคนดั้งเดิมเช่นถ้าเรามีการเขาเรียกว่าอะไรสร้างทางด่วนใช่ไหมคะก็จะต้องมีการเว้นพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยคือผลด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนได้นี่แหละดังนั้นการพัฒนาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะต่อชีวิตของประชาชนทั่วไปด้วยเช่นกันและสุดท้ายนะคะความสำคัญของนโยบายการพัฒนาเนี่ยก็ยังมีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจสเต็กโฮลเดอร์ต่างๆนะคะภาคอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าในเรื่องของความมั่นคงนะของประเทศก็ดีนะคะมาเราไปต่อกันนะคะในเรื่องความสัมพันธ์นะคะแน่นอนมันมีความสำคัญมากเนาะเพราะว่าอะไรคะมันจะไปกระทบกับสิทธิ์ได้นะคะดังนั้นเนี่ยการกำหนดนโยบายสาธารณะใดๆเนี่ยก็ต้องพึงระวังเนาะว่าไม่ให้ไปก้าวข้ามนะคะสิทธิของมนุษยชนนะคะที่มีหลักกฎหมายสากลนะกำหนดไว้เลยนะคะว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะละเมิดไม่ได้รัฐต้องพึงระวังต่อไปในเรื่องพัฒนาการพัฒนาการนโยบายของไทยเนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นเนาะตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจนะคะก็มีมาทั้งหมดแล้ว12ฉบับนะปัจจุบันเนี่ยก็จบแล้วฉบับที่12นะคะแล้วก็มียุทธศาสตร์ชาติเข้ามาต่อเนาะซึ่งนี่แหละค่ะมันก็จะเป็นพัฒนาการที่ส่งให้เห็นว่าของเราเนี่ยมีการพัฒนามาตลอดนะคะแล้วก็ยังไม่หยุดนะคะทีนี้มันก็จะมีกฎหมายนะคะนโยบายแล้วก็แผนสำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศนะคะนโยบายและแผนว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็การประกาศวาระแห่งชาติแล้วก็สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะรวมถึงมีนโยบายนะคะที่เกี่ยวข้องกับในระดับนานาชาติมาเกี่ยวข้องด้วยยกตัวอย่างเช่นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือที่เรียกว่า SDGs นั่นเองมาถึงแผนสิทธิมนุษยชนกันหน่อยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่แผน4นะคะโดยแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่4เนี่ยก็จะมีจุดเน้นเนาะในเรื่องของการให้สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการทั้งภาครัฐภาคธุรกิจภาคประชาสังคมนะคะเพื่อให้เกิดความพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นให้ได้นะคะมาถึงกรณีศึกษากันบ้างนะเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างไปแล้วแหละในเรื่องของการเวนคืนที่ดินนะคะซึ่งการเวนคืนที่ดินเนี่ยเป็นสาระสำคัญโดยตรงเลยที่มีผลมาจากการพัฒนาเนาะเหมือนที่บอกแล้วว่าการจะสร้างถนนหนทางทางด่วนอะไรก็ตามนะคะมันก็ต้องมีการนำที่ดินของประชาชนเนาะมาแล้วก็จ่ายเงินไปนะคะเพื่อให้เขาได้ย้ายที่อยู่ไปแล้วก็ได้รัฐเนี่ยจะได้ใช้ที่ตรงนั้นเนี่ยในการพัฒนาสาธารณูปโภคให้ประชาชนอีกกลุ่มใหญ่ๆของประเทศนะคะแต่ในเรื่องของการปลูกสร้างเนี่ยรัฐมีความจำเป็นต้องจัดหาที่ดินเนาะมาสร้างความเจริญแต่การที่เวนคืนที่ดินเนี่ยแน่นอนมันกระทบกับสิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมเนาะไม่ว่าอย่างไรก็ตามรัฐจะจ่ายเงินให้แค่ไหนก็ตามนะคะแต่ว่าผลกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นเนาะมันอาจจะเกิดขึ้นต่อในเรื่องของวิถีชีวิตนะสภาพความเป็นอยู่ของเขาการที่เขาต้องย้ายที่จากที่ใดที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะมันก็ส่งผลแน่นอนนะคะหรือบางครั้งเนี่ยมันไปรบกวนนะคะ
สิ่งที่เรียกว่าสิทธิชุมชนนะคะ

การที่เขามีสิทธิในการรวมกันอยู่เป็นกลุ่มนะชุมชนดั้งเดิมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าอย่างเคสนี้เป็นเคสที่ดีมากเลยที่ยกมาเป็นนโยบายของการพัฒนาเนี่ยที่มันส่งผลให้เห็นจริงๆว่าเมื่อมีการพัฒนาเนี่ยมันก็มีการเคารพสิทธิต่อมานะคะส่วนในเรื่องของอุปสรรคนะคะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาของรัฐเนี่ยมันก็มีด้วยกันอยู่4ประการเนาะในการที่รัฐจะออกจอกนโยบายการพัฒนานะคะที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันมีอุปสรรคก็คือว่าการที่คนน่ะหรือประชาชนเนี่ยเขารับรู้หรือเปล่าหรือเขาเข้าใจในสิทธิของเขาหรือเปล่านะคะว่าใดๆทั้งปวงเนี่ยนะคะเขาเป็นผู้ที่มีสิทธิโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญนะคะที่จะได้รับการเคารพนะคะการที่รัฐจะต้องมาฟังเสียงพวกเขาหรือว่าต้องให้ข้อมูลพวกเขาสิ่งนี้ล่ะเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญในประเทศไทยที่อาจารย์หยิบยกขึ้นมานะคะจะเล่าให้นักศึกษาฟังว่าบางครั้งปัญหามันเกิดมาจากการที่เราไม่รู้สิทธิ์นะคะหรือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเราไม่ได้นะคะประเด็นต่อมาก็คือว่าการพัฒนาเนี่ยมันมีผลมาจากที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยบางทีมันก็มีผลมาจากเรื่องประสิทธิภาพของราชการเช่นกันราชการทำงานดีมากน้อยแค่ไหนนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยนะอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของรัฐเนี่ยนะคะมันก็มีมาตั้งแต่เรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็เจตนารมณ์ของรัฐที่มีต่อการพัฒนาเนาะเหมือนที่เราเคยเห็นกันว่าถ้าการเมืองมันเสถียรนะคะก็คือมีการเมืองที่ดีนะคะมีรัฐบาลที่ต่อเนื่องนะคะมันก็ทำให้ในการพัฒนาเนี่ยไม่ติดขัดไม่ชะงักเนาะแต่หลายๆครั้งเนี่ยที่มันมีการหยุดชะงักไปบางช่วงนะคะด้วยรัฐประหารก็ดีหรือการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็ดีอย่างเงี้ยนะคะการพัฒนาเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดภาวะหยุดชะงักได้หรือได้รับการยุติไปเลยก็ได้นะคะต่อไปนะคะในเรื่องของอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะหรือกสม.นะคะที่บางครั้งเนี่ยก็ยังดูจะคุมเครือนะคะก็ไม่ได้ชัดเจนมากนักว่ามีอำนาจหน้าที่มากน้อยแค่ไหนทำอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนส่วนมาดูแนวโน้มกันบ้างนะคะแนวโน้มของนโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนนะในเรื่องนโยบายของรัฐเนี่ยจะมีทิศทางนะคะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพราะว่าเมื่อกี้จันได้กล่าวแล้วว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยจะเป็นกรอบในการพัฒนานะคะในระยะอีก20ปีเนาะส่วนนโยบายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับจุลภาคหรือมหาภาคเนี่ยก็ต้องไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีลักษณะเป็นแผนระยะยาวนะคะเช่นเดียวกันต่อไปนะคะในเรื่องของจุดเน้นในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งเป็นผลมาจากการที่เราเข้าร่วมเนาะหรือเป็นรับลูกมาจาก UN นะคะในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDGs นั่นเองนะคะเราก็ต้องรับข้อตกลงนั้นมาแล้วก็นำมาบรรจุเอาไว้ในการพัฒนาของรัฐของเราด้วยต่อไปนะคะแนวโน้มต่อไปก็คือการทำงานร่วมกันในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะระหว่างไทยแล้วก็หน่วยงานระดับสากลนะอย่างที่เห็นได้ว่าเราก็รับลูกนะคะจากหน่วยงานระดับนานาชาติหลายเรื่องหลายราวหลายประเด็นนะคะนำเข้ามาเพื่อมาบรรจุไว้ในแผนการพัฒนาของเราด้วยนะคะและต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการให้ความรู้ชุมชนเกี่ยวกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะคะสิทธิเสรีภาพตลอดจนสิทธิชุมชนนะคะเหล่านี้นะคะก็จะเป็นแนวโน้มนะคะของนโยบายการพัฒนาที่เราจะเห็นภาพนะฉายภาพไปในอนาคตนะของประเทศไทยนะคะแล้ววันนี้นะคะในหน่วยที่12เนี่ยเรื่องนโยบายการพัฒนาของรัฐนะคะที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ภาคบรรยายอาจารย์ก็ขอพักไว้เท่านี้แต่เดี๋ยวเราจะมีมาลองทดลองนะคะแบบถามตอบนะคะก่อนเรียนเท่าที่หลังเรียนนะคะกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับอาจารย์ในช่วงต่อไปได้ค่ะค่ะเรากลับเข้ามาสู่ช่วงแนวคำถามคำตอบนะคะของหน่วยการศึกษาเรื่องนโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนค่ะในแนวถามตอบนี้นะคะก็จะช่วยนักศึกษา

ในการโฟกัสนะคะในเรื่องประเด็นสำคัญที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจคีย์เวิร์ดนะคะอาจารย์จะคัดคีย์เวิร์ดสำคัญมาเพื่อลองถามดูว่านักศึกษาเนี่ยทำความเข้าใจกับคีย์เวิร์ดเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะโดยที่อาจารย์จะให้นักศึกษานะคะจดจำเดี๋ยวลองดูข้อความดังต่อไปนี้นะคะโดยทั้งหมดจะมี5ด้วยกัน5ข้อความนะคะแบ่งเป็นกอไก่นะคะกิจกรรมต่างๆของรัฐที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของสังคมขอไข่สิทธิที่ไม่อาจทำการเพิกถอนได้เนื่องจากมนุษย์และปวงชนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนได้รับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและการเมืองต่อไปนะคะเอกสารระหว่างประเทศฉบับแรกที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของรัฐและความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนมันยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะคะงองูนะคะผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะและสุดท้ายเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆนะเมื่อนักศึกษาได้อ่านชุดข้อความของอาจารย์แล้ว5ชุดนะคะนักศึกษาลองสังเกตคีย์เวิร์ดนะคะอย่างเช่นกอไก่กิจกรรมของรัฐนะขอข่ายสิทธิที่ไม่อาจพึง เพิกถอนได้นะคะข้อควายเอกสารระหว่างประเทศนะฉบับแรกที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่รัฐกับความรับผิดชอบนะต่อไปผู้รับผิดชอบจอจานเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนคีย์เวิร์ดประมาณนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้นักศึกษาทำการจับคู่นะคะกับชุดข้อความที่นักศึกษาจะเห็นต่อไปนี้นะคะว่ากอไก่ขอไข่คอควายงองูและจอจานนะชุดไหนชุดที่1เนี่ยกอไก่ไปสัมพันธ์กับข้อความใดในชุดที่2นะขอไข่ไปสัมพันธ์กับข้อความใดในชุดที่2อย่างนี้นะคะไล่ไปมันก็จะมีทั้งหมด5คู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพลิกไปให้ดูนะคะชุดที่2และเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งเวลาให้คิดสักประมาณ30วินะคะมาดูข้อความในชุดที่2เนาะชุดที่2 1 นะคะยุทธศาสตร์ชาติ2สิทธิในการพัฒนานะคะ3นโยบายการพัฒนา4กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมและ5นะคะหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะมี5ตัวอีกครั้งหนึ่งยุทธศาสตร์ชาติสิทธิในการพัฒนานโยบายการพัฒนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะคะและ5หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจำข้อความ5ข้อนี้ไว้นะคะและเราจะไปดูให้จับคู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยแล้วนะมากอไก่นะคะให้นักศึกษาคิดตาม1นาทีไม่ถึง1นาทีหรอก2วินาทีกอไก่กิจกรรมต่างๆของรัฐเช่นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นของสังคมควรจะมีความหมายสัมพันธ์กับข้อ3ค่ะก็คือนโยบายการพัฒนานั่นเองนะคะตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดของคำว่านโยบายการพัฒนานั่นเองนะคะสิทธิที่ไม่อาจเพิกถอนได้เนื่องจากมนุษย์และปวงชนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนและได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมและการเมืองสิทธิที่ไม่อาจเพิกถอนได้นะคะจับคู่กับถูกต้องค่ะสิทธิในการพัฒนานะคะต่อมาเอกสารระหว่างประเทศฉบับแรกที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของรัฐและความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนถูกต้องค่ะใครตอบถูกบ้างนะหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะเหลืออีก2ข้อเท่านั้นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกลุ่มคุ้มครองสิทธิเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมแน่นอนสุดท้ายและไม่มีตัวเลือกอื่นนะคะเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลนะคะเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆก็คือยุทธศาสตร์ชาตินั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของกิจกรรมนะคะในการสอน
e-tutorial นะคะในนโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนนะคะหวังว่านักศึกษาเนี่ยคงจะทำความเข้าใจกับสาระสำคัญที่ เราอยากให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะคะเพื่อเป็นแกนนะคะที่เราจะไปทำการศึกษาต่อนะคะในชุดวิชาหรือในหนังสือของเรานะคะสาระสำคัญที่อาจารย์เน้นให้วันนี้นี่แหละนะคะเป็นสาระที่ผู้เขียนซึ่งเป็นอาจารย์เองนี่แหละนะคะก็อยากให้นักศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจให้ตรงประเด็นนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนเพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาในเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้อยโอกาสนะคะในปัจจุบันนะคะเราจะพบว่าเรามีเด็กปฐมวัยส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นเด็กด้อยโอกาสและเด็กเหล่านี้ค่ะบางทีสังคมเนี่ยก็ยังไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้อยโอกาสในส่วนนี้นะคะซึ่งเด็กส่วนนี้ค่ะเป็นเด็กกลุ่มที่มีหลายประเภทเนาะคนส่วนใหญ่เวลามองว่าเด็กด้อยโอกาสเนี่ยอาจจะแค่มองว่าเป็นเด็กยากจนจึงมีเยอะนะคะมีหลายประเภทซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงต่อมานะคะถามว่าทำไมเราจะต้องพัฒนาเด็กเหล่านี้นะคะเด็กเหล่านี้ค่ะก็เป็นคนสำคัญในสังคมของเราเนาะนะคะซึ่งคนเหล่านี้ค่ะจะต้องอยู่ในสังคมของเรานะคะฉะนั้นการที่เราจะพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ค่ะมันก็จะเหมือนกับเราไปพัฒนาคนในสังคมอ่ะให้มันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะทีนี้เด็กกลุ่มนี้นะคะก็จะถ้าทำมันแบ่งได้เป็นหลายประเภทนะตามหน่วยงานนะคะอย่างชาติกระทรวงศึกษาเนี่ยจะแบ่งเอาไว้เป็น10ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มแรกก็คือเด็กที่มีความยากจนยากจนมากเป็นพิเศษพวกนี้นะคะเขาจะดูที่รายได้ของพ่อแม่นะคะก็คือรายได้ต่ำปีนึงอาจจะไม่ถึง 20,000 อย่างนี้นะคะแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมชุมชนที่แออัดนะคะก็จะเรื่องอาหารการกินพวกนี้ก็จะยากลำบากนะคะแล้วก็รวมไปถึงเด็กที่อยู่กับพ่อแม่ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารนะคะที่มีรายได้ต่ำด้วยก็จะอยู่ที่เป็นเด็กที่อยู่เรียกว่าอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ายากจนมากเป็นพิเศษนะคะมีกลุ่มเด็กค่ะที่เป็นปัญหาติดเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะมีกลุ่มเด็กที่เป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งก็คือไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลนะคะเป็นเด็กกลุ่มอีกเด็กอีกกลุ่มนึงก็เป็นเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณนะคะ